0: ถึงแม้ตอนนี้ท่านอายุ50ปีแต่อีกไม่นานคุณก็จะก้าวไปถึง60จนได้เพราะห้ามเวลาไม่ได้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆคุณต้องเตรียมตัวเพื่อรับมันให้ได้และรู้ว่ามันมีประโยชน์เป็นการประโยชน์ที่ไม่ใช่ข่าวลวงนะเป็นข่าวจริงๆทางระบบแพทย์ของแท้ๆนะครับท่านฟัง
1: นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกัน SMS 4689899นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 0861-2561
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: คุณผู้ฟังคะ 7:03 ค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้เนี่ย12ตุลาคมเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนนั้น work from home รัฐบาลขอความร่วมมือนะคะเนื่องจากในช่วงวันที่12 13 14 15 16นะคะ13ได้หยุดอยู่แล้ววันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่12 14 15ขอความร่วมมือ work from home แล้วก็16เป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษของกทม.นะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากการประชุม IMF โลกนะคะก็ World Bank นะครม.เขาก็มีมติให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กทม.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ได้วันนี้แหละคุณผู้ฟังหลายหน่วยงานแต่บางหน่วยงานก็มาทำเนาะคุณผู้ฟังบางหน่วยงานก็มาทำงานกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปตีกอล์ฟกันหน่อยกิจกรรมดีๆของ FM 99ของเรานะคะ The Charity Golf ผู้ที่สนใจเราจะไปร่วมความมันวัดความมันระเบิดความมันในศึกวงสวิงประจำปีของเราคุณผู้ฟังมีอยู่2สีนะมาลุ้นกันว่าสีไหนจะเป็นผู้ชนะสีแดงก็นำโดยป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์พี่เจี๊ยบกระทาทองนะคะจากจะบอกว่า2รายการคือรายการกอล์ฟทริกแล้วก็มอเตอร์อินเทนพี่ซิ่งเฉลิมวงศ์นะคะคุณมนมัมมี่สปอร์ตยูแลกแล้วก็คุณโอ๊ตอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยณหังนะคะอัจฉพงศ์สีมาคุณต้นประวีณนะคะโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็เรามาลุ้นกันว่าของรางวัลมากมายโฮอินวันกระซิบมานะคะว่ารับรองคุณผู้ฟังจะติดใจนะคือเขาไม่ติดใจหรอกต้องร้องว้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพบกันค่ะ29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะคะช็อตกันเที่ยงตรงค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะ0925315142หรือจะเป็นที่0809195365ทาง Facebook ของ FM 99ของเราก็มีเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะพาคุณผู้ฟังไปเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปลอยแรงแรงใต้ปี4โอเคที่เบตงนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะไปสัมผัสธรรมชาติ

0: ฒนธรรมวิถีชีวิตไปริมรสของอร่อยชื่อดังของเบตงนะคะคุณผู้ฟัง3วัน2คืนนะคะ 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ค่ะสนใจก็0925315142นะคะหรือจะ0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99เรานะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของคาโนซีนคาโนซีนอาจารย์บอกว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญของร่างกายนะคะก็เป็นโปรตีนซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบำรุงสมองและความจำต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงอาจารย์คะกลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านฟังกับเบรกที่2นะครับคนไข้ทั้งหมดที่เรามีเพราะว่าไม่ดูแลตัวเองเราจะมาเชียร์กันว่าระบบแพทย์จะเชียร์ว่า45ปีขึ้นไปกรุณาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นได้แล้วนะครับถึงเวลาใส่ใจ กับร่างกายท่านเองทั้งกายและใจเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแก่ถึงวัย60 70ปี80ปีแล้วจะได้ไม่ต้องงกงกเงื่อนจะเกินไปขอให้มีคนเห็นว่าท่านยังกระฉับกระเฉงอยู่น่าจะดีขนาดว่าสมัยก่อนดูในสื่อฟังพวกนักแต่งเพลงเขาก็พยายามที่แต่งเพลงนะผมก็คิดว่าฟังเพลงบางท่านก็จะร้องได้ดีอย่างหม่อมถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ซึ่งท่านก็สอนโยนกระจ่างไปแล้วนะครับเพลงของหม่อมถนัดศรีเนี่ยมักจะบรรยายถึงเรื่องความสวยงามของคนนะก็มีเพลงหนึ่งก็คือเพลง ดอกไม้เมืองกรุงครับอาจารย์มาฟังเอาท่านสั่งเพื่อประกอบกับความรู้สึกดีๆที่ฟังรายการแบบที่วันนี้เอาเรื่องที่ฟังสบายๆมาพูดนะครับดอกไม้เมืองกรุงครับ

0: ลิ่นเจ้าอบอวลเนื้อนวลยวนยั่วอุราเหมือนองค์อุมาเหมือนนางฟ้าวาสิทธีช่างอ่อนละมุนละไมหนักหนาทั้งวาจาเสกสรรมาไพเราะเหลือทีจริตจัญญาโสภาทุกท่าเทพีสมเป็นสตรีโสภีเวียงฟ้าเมืองอิน
1: ก็เอาสั้นๆก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเพลงหมองศักดิ์ศรีนี่ก็เป็นเพลงที่คนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะรู้สึกได้ยินกันอยู่เสมอนะครับมีเพลงดีๆเยอะเลยนักบรรยายถึงความสวยความงามของคนน่
2: ะ
1: ของผู้หญิงที่เขารักอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากฟังแล้วก็ลองฟังดูนะครับฟังย้อนหลังดูนะครับมีเพลงหลายเพลงที่น่าสนใจแม้กระทั่งเพลงบางเพลงที่บอกถึงความรู้สึกดีๆของเราเองได้ด้วยนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็หลายๆท่านอาจารย์ก็มีคำถามสำหรับคาโนซินที่อาจารย์พูดถึงในวันนี้นะคะอย่างคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าคนทำงานหรือผู้สูงวัยเริ่มมีอาการขี้หลงขี้ลืมสมองล้าไอเนี้ยคาโนซินกินไปนานไหมจะช่วยให้กลับมาเหมือนเดิมชะลอความเสื่อมได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์มันไปลดการอักเสบของเซลล์สมองเราที่เกิดใช้งานตอนช่วงวัยอายุมากขึ้นนะครับรวมทั้งไปเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งมันเป็นตัววัตถุดิบที่ใช้ในการเสริมสร้างเซลล์สมองที่เสื่อมไปฝ่อไปเนี่ยถ้าเป็นค่อยๆฟื้นกลับมาถึงแม้จะไม่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกับตอนก่อนนู้นแต่มันก็ช่วยทำให้ชะลอทุกอย่างไม่ให้เสื่อมไปลองฟังดูสิครับมันเป็นธรรมชาติจังเลยนะมันไม่ได้เป็นการแบบไปเป็นเร่งเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องเติมไปกินอะไรที่แค่ไหนได้แค่ไหนที่ถามนะครับแต่คุณจะกินกระจายไปกินเสริมเข้าไปถือเป็นอาหารเสริมอย่างนึงแต่เสริมตัวเองด้วยอาหารที่คุณเคยกินนั่นแหละที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเติมให้ร่างกายซ่อมสร้างขึ้นได้เองน้อยลงไปแล้วคาโนซีนเป็นสารที่เราสร้างขึ้นเองนะครับท่านผู้ฟัง30 40 45 50เนี่ยสร้างขึ้นเองได้ใช้เองไม่ต้องกินพวกนี้มากก็ได้กินเป็นปกติไปแต่พออายุมากแล้วนะครับร่างกายมันสร้างได้น้อยลงเราจึงเชียร์ให้กินเสริมสร้างเข้าไปยิ่งเมื่อปรุงด้วยวิธีการต้มนึ่งตุ๋นอะไรเนี่ยครับมันย่อยง่ายและเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเข้าสู่สมองได้ดีขึ้นด้วยจะช่วยท่านได้นะครับ
2: คุณผู้ฟังบอกว่าเพลงนี้มีแต่หวานเบาหวานมาแน่ครับคุณหมอ
1: ครับก็โบราณก็คือคิดถึงความที่มันดูสวยๆงามๆนะท่านฟังครับดูเปล่งปลั่งอะไรก็เทียบเหมือนดอกไม้แรกบานนะครับเปล่งปลั่งเหมือนดังดอกไม้แรกบานพอไปเทียบกับดอกไม้ปุ๊บเนี่ยจินตนาการเราก็เลยกลายเป็นว่าสวยงามตามดอกไม้ดอกไม้มันสวยแน่ๆอยู่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นได้ถึงแก่ไม่ได้หรอกท่านฟังอายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีรอยเหี่ยวรอยย่นบ้างแต่สารต่างๆที่เรากินเข้าไปนะหากเป็นตัวจะช่วยเสริมไปช่วยชะลอขออย่างเดียวคืออย่าไปโน้มมันจะไปต้องซื้อนะแพงเกินไปอย่าไปเชื่อเฟกนิวต่างๆเกินไปว่ากินนู่นดีกินนี่ดีเอาที่เป็นธรรมชาติถ้าเรารู้จักหาจังหวะในการเติมเสริมแต่งให้ร่างกายไม่ขาดแคลนจนเกินไปเช่นพออายุ60กว่าปีขึ้นไป65ปีร่างกายสร้างสารโปรตีนเหล่านี้ได้น้อยลงโปรตีนสายสั้นๆเหล่านี้ครับคาโนซีนพวกนี้นะครับเราก็กินเติมเข้าไปต้องเพียงวันนี้พยายามบอกท่านว่ากินจากเจ้าตัวปลาไก่ไม่ต้องผสมติดมันมากนักรวมทั้งพวกเนื้อแดงต่างก็นิดๆหน่อยๆพอเสริมให้นะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายท่านเนี่ยดีขึ้นไม่โซนเกินไปดีกว่าขาดแคลนวัตถุดิบแล้วก็ทรุดโทรมไปตามที่มันขาดเราเติมให้ไม่ได้เสียหายอะไรก็คืออาหารที่เรากินอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังคาโนซีนนี่คุณต้องกินตั้งแต่หนุ่มสาวเติมมาเรื่อยๆกินโดยไม่รู้ตัวมันผสมอยู่ในอาหารคุณเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะครับ
2: นะคะคุณเนวิทย์ปุณบอกว่าปกติเนี่ยคนเราสามารถกินอาหารมื้อเดียวแบบพละได้ไหมครับอาจารย์นะคะ เห็นลายส่งบอกมาบอกว่ามีผลดีต่อร่างกายมากกว่าผลเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เป็นความดันเบาหวานจะสามารถทำได้ด้วยไหมครับอาจารย
1: ์ผมก็ศึกษาหมดแล้วครับ ทดลองกับตัวเองด้วยนะครับลองกินดู2มื้อบ้าง3มื้อบ้างแต่มื้อเดียวกี่เคยกินเดือนเดียวคือตอนที่บวชเมื่อตอนจะขอจะข้ามฟากไปเรียนหมอที่ฝั่งโรงพยาบาลนะครับฉันไปบวชที่วัดอโศการามที่สมุทรปราการนะครับก็กินมื้อเดียวจริงๆนะครับเต่ามื้อเดียวจริงๆเลยเคร่งคัดมากเลยวัดเนี้ยนะวัดเขาหลวงพ่อหลวงปู่ต่างก็กินมื้อเดียวผมก็ทนได้ตอนนั้นเพราะเขาให้เติมน้ำป่านะได้ครับใบบ่ายก็จะกินพวกน้ำชุบน้ำชงต่างได้ที่ไม่มีเนื้อบ้างนะครับก็จะพอจะอยู่ได้แล้วเราก็ไม่ได้มีแอคทิวิตี้ไม่ได้ทำอะไรมากแต่พอศึกมาแล้วกลับไปกินมื้อเดียวไม่อยู่หรอกครับท่านฟังเพราะเราต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะมันขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติตัวของเราด้วยว่าจะอยู่ได้แค่ไหนต่อมือแต่จริงๆแล้วดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่แก่ถึงเฒ่าถึงอายุมากขึ้นมากขึ้นกิน3มื้อครับแต่ว่าเฉลี่ยมื้อแต่ละมื้อนั้นให้มันน้อยลงรวมกันแล้วไม่ต้องเยอะเกินไปจะอ้วน3มื้อแต่อาหารแบ่งให้เป็นมื้อที่มันไม่ต้องใหญ่มากนะแต่ละมื้อรวมกันแล้วพออยู่ได้ในร่างกายเราดีกว่านะครับท่านฟังอย่าไปเว้นเลยเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องเยื่อบุในกระเพาะอาหารมีแผลมันมีการอักเสบบ้างอะไรบ้างตามมาได้ถ้าคุณกินมื้อน้อยกว่าค่าปกติที่คุณเคยกินคือ3มื้อนั่นเองนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปแล้วก็บางคนก็บอกว่ากิน3มื้อก็ดีเฉลี่ยแบบอาจารย์บอกกินมื้อเดียวถือศีล8ก็ได้แต่ว่าคนที่มีโรคประจำตัวก็ต้องระวังเหมือนกันนะอาจารย์
1: นี่แหละครับคือที่ผมเน้นเมื่อกี้นี่คือโรคประจำตัวโดยยิ่งถ้ากินแบบมือน้อยๆนะมันไปแอตแทกเราแรกๆเลยก็คือเยื่อบุกระเพาะลำไส้อาหารเพราะมันว่างท้องมันว่างยาวนานเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปัญหานะครับกินมือเดียวก็ไม่มีปัญหาจริงๆว่าพอท้องว่างนานเกินไปอ่ะบางจังหวะเราไม่สบายอยู่มันก็จะเกิดกดออกมาเยอะเกินไปก็จะกัดเยื่อบุในกระเพาะเราให้อักเสบขึ้นได้ไงจังหวะเหล่านี้เราต้องเลือกต้องเข้าใจนะครับว่าการกินอาหารที่มีธรรมชาติอยู่แล้วคือ3มื้อต่อวันเนี่ยเป็นค่าปกติคนทุกคนยังไงคุณก็กิน3มื้อตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนี่โตขึ้นจะกินมื้อเดียวก็ต้องพิจารณาให้ดีเช่นคุณทำอะไรน้อยลงเช่นหลวงปู่หลวงพ่อตามวัดน่ะท่านฉันมื้อเดียวจริงๆด้วยนะเคร่งครัดด้วยนะจะบอกทุกคนครับ
2: อาจารย์มีการตั้งข้อสังเกตอ่ะหนูก็สงสัยอย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าพวกไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีความเสี่ยงในขาดคาร์โนซีนไหมอาจารย
1: ์ก็ไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่ามันกินจากพวกถั่วต่างๆได้นะ แต่ถ้ากินหลายถั่วซึ่งมันเหนื่อยอ่ะก็ใช่ครับท่านฟังกินถั่วหลายๆถั่วถึงจะผสมกันแล้วได้เป็นคาร์โนซีนที่เหมาะสมและโปรตีนที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าโปรตีนนะครับที่เราต้องใช้จริงๆมันมี9ตัวเรียก essential amino acid ไอ้เจ้าคาร์โนซีนมันมี2ตัวเท่านั้นเองคืออะลานีนกับฮิสติดีนอันนี้พูดลึกไปทางการแพทย์ที่พอคุณกินถั่วบางอย่างไม่มีสารอะลานีนมันก็ผสมเป็นคาร์โนซีนไม่ได้ส่วนบางอย่างไม่มีฮิสติดีนก็ไม่ครบก็เลยต้องกินหลายถั่วเพื่อได้เธอบ้างฉันบ้างมารวมให้ได้2ตัวนี้ให้ได้เจอจ๊ะเอพอดีเป็นเรื่องที่มันต้องไม่รู้จัดยังไงวะผมก็ไม่รู้ว่าผมก็คิดว่าในเรากินถั่วเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในมันสารประกอบอะไรเป็นคาร์โนซีนเป็นฮิสตีดีหรือเปล่าอะไรเราไม่รู้ตรงนั้นนะครับ
2: แ
1: ต่ก็เป็นปัญหาเราได้เหมือนกันนะก็ช่วงแต่ละกินเนื้อไก่ปั๊บก็จบเลยทีเดียวมันมีมาอยู่แล้วครับที่เราไปปรุงให้สุกแล้วกินเข้าไปนั่นเองกินเนื้อปลาก็จบทีเดียวเหมือนกันนะครับกินเนื้อหมูก็จบเหมือนกันมันจะง่ายกว่ากันแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับสู้ถ้าไปกินถั่วกินอะไรอยู่เนี่ยต้องไม่รู้จะเอาถั่วอะไรผสมกับอะไรบ้างในแต่ละมื้อก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
2: ไปกินชดเชยได้ไหมอาจารย์เช่น
1: แต่คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะมากินเนื้อสัตว์เงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เงี้ย
2: นะคะ
1: บางเวลาเขาไม่กินเนื้อสัตว์เงี้ยแต่สารพวกนี้มันอยู่ในเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ครับท่านครับมันเป็นโปรตีนธรรมดาเลยครับ
2: งั้นถ้าในแง่ของความสวยงามการชะลอวัยอาจารย์ไอคาร์โนซีนมันช่วยยังไงบ้างอ่ะ
1: มันช่วยทำให้ผิวหนังเราเต่งตึงนะครับเพราะมันเป็นเซลล์โปรตีนนะครับ
2: ค่ะ
1: คาร์โนซีนเป็นโปรตีนท่านฟังเซลล์ทุกอย่างต้องการใช้โปรตีนแต่ที่เด่นๆที่เรานำมาพูด3จุดก็คือกล้ามเนื้อสมองแล้วก็ตัวอารมณ์เราใช้หัวใจ
2: ค่ะ
1: แต่เซลล์อื่นทั้งร่างกายมันต้องใช้คาร์โนซีนด้วยทั้งนั้นแหละครับแต่ก็ได้ใช้นิดหน่อยพออยู่ได้เช่นผิวหนังมันก็จะเต่งตึงมันดูสดใสแต่สมองกล้ามเนื้อต้องการใช้เยอะ เป็นหลักๆของมันเลยเรานึกนำมาพูดเป็นตัวอย่างให้ท่านฟังได้เข้าใจนะครับพูดเยอะไปก็งงนะเอาแค่จุดสำคัญสำคัญมาเล่าสู่กันฟังแต่ทั้งหมดทั้งหลายๆนี่ถ้าทั่วร่างกายคุณตายตับจากก็ต้องใช้คานูซีนอยู่ดีแต่ว่าใช้ไม่ต้องมากนักนะครับ
2: คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสม
1: อ
2: สมมติว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่ว่าไปหาอาหารเสริมสารคานูซีนอะไรพวกนี้มากินได้ไหม
1: ผมก็คิดว่ามันได้นะเราจะกินแกก็ได้ครับที่เราเติมเข้าไปให้ครบแล้วกันนะครับแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมออย่างน้องคนนี้เขาน่าจะกินพวกเนื้อสัตว์ด้วยนะคร
2: ับ
1: กินข้าวธรรมดานะไม่ใช่มังสวิรัติ
2: แล้วไม่ใช่มังพีแต่ว่าเขาก็กลัวว่ามันจะน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
1: ์อ๋อไม่ต้องโด่งขึ้นไปทันทีครับกินให้มันกระจายเป็นอาหารคุณส่วนใหญ่เผลอมั่งฉันมั่งมองนู่นมองนี่ไก่มั่งปลามั่งนะครับกระจายไปแล้วก็เฉลี่ยประมาณขนาดเหมาะๆขอให้มีหลายๆมื้อในชีวิตคุณในแต่ละวันดีกว่าที่จะไปกินมื้อนี้ชัดเจนนะครับมื้ออื่นไม่มีเลยอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
2: นะคะแต่มันต้องออกกำลังกายร่วมด้วยไหมคะอาจารย์สารนี้มันถึงจะทำงานได้ดี
1: อ๋อถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็มีความจำเป็นต้องฝึกออกกำลังกายด้วยเสริมเพื่อจะให้มันมีความพร้อมนะครับแต่ที่สมองมักจะใช้วิธีการแบบมองคิดต่างที่เราทำงานปัจจุบันเนี้ยถือเป็นการฝึกเอ็กซ์ไซส์ของเซลล์สมองอยู่แล้วโดยการมีสารพวกนี้ช่วยเสริมให้นะครับ
2: นะคะแต่ว่าถ้าวัย50หรือ40ที่ฟังอยู่ตอนนี้การจะเพิ่มสารคาโนซีนที่อาจารย์พูดถึงยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะ
1: ครับเสริมไปเรื่อยๆครับแล้วเรากินไปตลอดชีวิตเพราะมันเป็นอาหารปกติของเราอยู่แล้วนะครับที่เรื่องของพูดวันนี้ไม่ใช่ของแปลกๆเลยมันอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเรากินมันมาตลอดเพียงแต่พออายุมากขึ้นมันลดน้อยลงมันสร้างขึ้นมาใช้น้อยลงร่างกายมันเสื่อมไปเราจึงขอเติมและมาเล่าสู่ฟังว่าเติมไอ้พวกนี้เป็นการเติมจริงไม่ใช่เติมแบบเป็นเล่าลือกันตามว่ากันนะครับ
2: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นโรคไตค่ะอาจารย์การที่จะกินเนื้อสัตว์แต่ละครั้งก็คิดแล้วคิดอีกกลัวไตทำงานหนักอันนี้อยากได้คำแนะนำจากอาจารย์นะคะ
1: นอกจากนี้ก็คงจะลำบากหน่อยว่าการจัดการเติมพวกนี้ที่ได้บอกว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วมันบังคับขับสายเราหลายเรื่องควบคุมเราหลายเรื่องนี่ครับต้องทำตามใจเขาอะนะใจเขาคือไตโรคไตเขาครับมันมาห้ามเราหลายอย่างเป็นโรคไตจึงดูสุดโทรมนะครับดูซีดดูสุดโทรมไปเพราะหมอเองก็ไม่รู้จะไปดึงยังไงให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องห้ามบางอย่างเพราะไม่งั้นไตที่เสื่อมไปเนี่ยครับมันจะมีการตกค้างสารที่ไม่ดีในร่างกายเราเกินไปจนเป็นปัญหาก็

0: เอาแค่กลางๆเจอกันครึ่งทางแล้วกันนะเธอมั่งฉันมั่งอ่ะพอดีๆแต่อยากกินไปเป็นเน้นกัดกินพวกนี้ไม่ต้องคิดจะเติมนะครับถ้าโรคไตเยอะๆถนัดต้องล้างไตนะครับพอเลยเอาให้ร่างกายไม่มีสารตกค้างของเสียในร่างกายตกค้างในร่างกายคุณน่าจะดีกว่านะครับ
1: ในไข่มีไหมครับอาจารย
0: ์ไข่แดงนี่แหละครับตัวหลักเลยนะครับมีคาโรทีนเพียบเลย
1: แต่แม่นะ
0: กินไข่คนกินไม่ได้กินไข่ขาอย่างเดียวนะผมไม่เห็นด้วยเลยครับกินไข่กินทั้งลูกเลยมันก็แค่นี้ครับ70-80แคลอรี่ไม่ได้เยอะอะไรนักหนาแต่มีประโยชน์เยอะแยะที่เราหาจากที่อื่นยากนะครับ
1: นะคะเอาเป็นว่าอาหารที่ง่ายและถูกนั้นก็คือไข่แต่อาจารย์ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวสมมุตินะอาจารย์วัย80ปีกินไข่ได้วันละกี่ฟองรวมทั้งไข่รวมทั้งไข่แดงด้วยนะคะอาจารย
0: ์ครับก็ผมเคลียร์นะคนชีวิตคนเรานี่ครับถ้ากินไข่ก็วันละลูกในวัยหนุ่มๆวัยกลางคนอายุมากขึ้นในตอนต้นๆกับวันละลูกอยู่ดีนะครับพออายุสัก80-90ก็นานๆเว้นวันมั่งก็ดีนะครับก็ดีก็ไม่ต้องให้มันสะสมเยอะเกินไปแต่ว่ากินทั้งลูกไม่ใช่กินไข่ขาวอย่างเดียวไข่ขาวไม่ได้อัลบูมินอย่างเดียวไม่ครบที่ร่างกายต้องการใช้หรอกครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีลูกหลานอยู่ในบ้านอะอาหารครบ5หมู่สำคัญมากนะอาจารย์เพราะว่าสารพวกนี้เราสะสมไปเรื่อยหยอดกระปุกไปเรื่อยวันหนึ่งเมื่อเรา40-50เราก็ไม่ต้องกลัวละเพราะว่าอยู่ในกระปุกในออมสินเยอะแล้วถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ครับนั่นคือสิ่งที่เรียนแบบธรรมชาติที่ต้องการนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเด่นดอยไปจากธรรมชาติที่ร่างกายต้องการสิ่งเราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกนั่นเองว่าธรรมชาติมันอะไรธรรมชาติคือต้องการกระจายไปไม่ใช่เป็นเด่นโป่งมือนั้นมือนี้เฉพาะร่างกายต้องการให้มันกระจายไปครบ3หมู่เลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้เป็นผู้ชายอายุ56ปีค่ะอาจารย์ถามว่าอาจารย์ครับผู้ชายอายุ56สามารถทานไข่สูงสุดกี่ฟองครับ
0: ก็ฟันละฟองเป็นเด่นไว้ก่อนนะครับบางมื้ออาจจะได้เป็น2ฟองก็ได้โอกาสดีๆไข่อร่อยอร่อยเช่นไข่ลูกเขย
1: หนูชอบกินไงลูกเขย
0: เอาละปรุงดีๆจะมันอร่อยนะครับหมอถ้าเกิดท่านฟังการลูกเขยมีลักษณะพิเศษตัวเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อธิบายยังไงแต่ว่าบางวันกินไข่ลูกเขยบางอันก็ดูเจื่อยๆไข่ลูกเขยมีลักษณะพิเศษในการที่ต้องมีการปรุงเฉพาะของเขาเอง
1: ใช่มันต้องเคี่ยวน้ำซอสมะขามนะใส่หอมเจียวโรยด้วยผักชีสักหน่อยพริกทอดด้วยก็ได้เดิมเพิ่งทำไปที่ที่แล้วอาจารย
0: ์เฉพาะต่อจงของเขาเองไข่ลูกเขยเนี่ยไม่เหมือนไข่เดียวนะไข่เดียวก็เจียวไปเลย
1: เจียวนะคะไข่ลูกเขยต้องเอาไปต้มก่อนนะต้มแล้วก็เอามาทอดให้เปลือกมันแบบว่าเกลี่ยๆสักนิดนึงทอดแบบน้ำมันคลุกๆแล้วก็รอให้เย็นก็มาผ่ากลางบางคนก็ไม่ผ่าหรอกแล้วแต
0: ่ทั้งต้มทั้งทอดเลยเต่าต
1: ้
0: มก็ถูกแล้วนะทอดต่อยด้วยเหรอ
1: เพิ่มความอร่อยเพิ่มความนัวแล้วแต่บางบ้านอาจารย์บางบ้านเขาก็ไม่ต้องทอดแต่มาผ่าเลยมันก็ไม่ใช่ไข่ลูกเขยเป็นไข่ต้มรัดซอสธรรมดาจ้ะ
0: โอ้ครับ
1: อาจารย์เคยกินไข่สะพายไหม
0: ไม่รู้จักเลยไข่สะพาย
1: ไข่สะพายคือเอาไข่ดาวแหละอาจารย์ไปทำ
0: โอ้
1: แล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นอุ้ยนะคะอร่อยค่ะอาจารย์นะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังถามแล้วก็คล้ายๆแบบประมาณว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับทุกวันนี้คนไทยติดตามโซเชียลมีความรู้ด้านสุขภาพกันค่อนข้างเยอะแต่ทำไมสถิติคนป่วยคนไทยจึงไม่ลดลงเลยครับอาจารย
0: ์เพราะว่าคนเราเนี่ยครับในโซเชียลเนี่ยฟังไอ้ข่าวที่จริงๆแท้มันไม่ได้มีทั้งทุกข่าวที่ออกมานะท่านผู้ชมแต่เราเนี่ยที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเราแยกไม่ออกว่าไอ้คลิปนี้มันถูกต้องหรือเปล่าถูกทั้งคลิปทั้งหมดหรือถูกบางนิดหน่อยนี้หน่อยแล้วก็ที่เหลือปล่อยมาทางนั้นอ่ะเพราะงั้นคุณต้องเลือกฟังจากหรือเลือกฟังจากคลิปที่มันคุณไว้ใจได้ว่ามันจะไม่มีเฟกมากอ่ะหรือเขามีความรู้พอที่จะเชียร์คุณได้ให้เหมาะสมกับร่างกายเราเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยากไงท่านฟังว่าจะรู้ได้ยังไงว่าจะฟังคลิปนี้หรือคลิปนู้นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ท่านก็ลองศึกษาเข้าไปสักยาวๆหนึ่งก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไอ้คนออกคลิปมาเนี่ยหรือว่าก็ตามกระแสอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อครับความเชื่อคนมันพิสูจน์ไม่ได้ครับยิ่งมาจากคลิปมันไม่เห็นหน้าเห็นตากันด้วยไงอย่างคลิปที่บอกว่ากินยาแล้วนานแล้วตับไตพังเนี่ยผมก็ขอปฏิเสธอันนี้ ถ่ายตกคลิปมาผมไม่รู้นะผมไม่เห็นหน้าตาแต่ผมไม่ได้สนใจแต่ผมรู้ว่าหลักการนี่มันผิดอ่ะเพราะมันเป็นยาที่รักษาเราขอให้รับจากคนที่เขามีความรู้ครับก็มีการติดตามร่างกายเราด้วยว่า 2-3 เดือนนัดไปเจอทีนึงจอดเลือดเช็คดูสักครั้งนึงนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่คุณหมอก็จะติดตามเราตลอดว่ามีอะไรเสียขึ้นในร่างกายหรือเปล่าต้องมีวิธีการให้เห็นว่ามันมีการติดตาม follow ไม่ใช่ให้มาแล้วก็ปล่อยเลอะเทอะไปเรื่อยเลยเราก็ซื้อกินไปเรื่อยอันนั้นเกิดอันตรายแน่ๆจริงแต่ไม่ใช่กรณีแบบที่เราพูดถึงว่ากินเพื่อประโยชน์ที่หมอใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับ
1: คุณหมอครับผมเป็นคนทำงานออฟฟิศผมนี่คือผู้ชายเนาะตื่นมาก็เพลียสมองมันก็ตื้อๆคิดงานไม่ออกเลยครับคุณหมอแต่ถ้ากินคาโนซีนมันจะช่วยหายล้าระหว่างวันได้ไหมครับคุณหมออ
0: ๋อมันไม่ได้ช่วยเด่นนะขนาดนั้นสำหรับคนวัยขนาดคุณแต่คนวัยทำงานนะเพราะร่างกายคุณมันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะวิธีการดำเนินชีวิตของคุณอาจจะไม่เหมาะสมเช่นอดนอนเยอะเกินไปนอนดึกยันเลยที่หนึ่งที่สองก็ไม่หลับสักทีซึ่งมันผิดธรรมชาติคุณเองอยู่แล้วคุณเป็นคนทำให้ผิดธรรมชาติเองต้องโทษตัวเองนะครับเขานอนกันหัดสี่ทุ่มห้าทุ่มนั้นแหละครับท่านผู้ฟังไปนอนเลท
1: ม
0: ันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องสมองล้าโทษใครไม่ได้โทษตัวเองนะครับท่านผู้ฟัง
1: ขออนุญาตแชร์นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าอายุหรือว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ลองดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นการหยุดหายใจในขณะหลับอาจจะทำให้คุณเพลียสมองตื้อก็ได้นะอาจารย
0: ์หลายเหตุมีเหตุเพียบเลยอ่ะ
1: อ
0: ีกอย่างคือที่ผมต้องเชียร์ให้คุณฟังนึกถึงด้วยบ้างคำแม่สอนกับคำพ่อสอนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะลองนึกทบทวนกับไปที่ว่าแม่สอนว่าไงบ้างนะพ่อสอนว่าไงบ้างทั้งพ่อทั้งแม่นั้นเขารักคุณสุดหัวใจครับคำสอนของเขาทั้งคำแม่สอนกับคำพ่อสอนนั้นเป็นจริงทั้งนั้นไม่มีเฟกหรอกครับไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่มีเฟกเพราะคนสองคนนี้คือคนที่รักคุณสุดหัวใจแม่กับพ่อคำแม่สอนกับคำพ่อสอนเนี่ยจึงมีความสำคัญกับชีวิตเรานะครับอย่าลืมจะทิ้งไปเฉยๆนะครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อเรื่องของสุขภาพวันนี้จะมาเป็นยาเคมุกต่อน้อยค่ะลาไปพร้อมๆกัน
0: เรื่องผมนำมาก่อนเลยนะครับทุกท่านเพราะว่า
1: ผมนี่คือเส้นผมเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับลูกชายผมกับแม่เขาหายจากบ้าน3ชั่วโมงประมาณนั้น2คนไปไหนก็ไม่รู้เอารถออกแล้วไปไหนก็ไม่รู้ก็ผมก็มันหยุดครับท่านฟังผมกลับมาผมรออยู่ก็ถึงเขากลับมาผมก็ถามไปไหนกันมาลูกก็พาแม่ไปทำผมครับไอ้นี่ก็ไอ้เรื่องผมมันสำคัญมากแล้วคนอายุมากแล้วยังสนใจผมอยู่ดีนะครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้เรามาตามต่อนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
3: ้ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟ

0: ของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เด่นมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เด่นมา It's not just a cookie It's Denma
1: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: M-COT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-COT Academy
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 7:39:33 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่12 ตุลาคม พุทธศักราช 2569นะครับขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 น.สวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: กึ่งทำงานกึ่งวันหยุดเนาะก็ work from home เป็นภาษาอังกฤษสมัยก่อนนู้นผมไม่เคยมีคำนี้เลยนะหยุดก็หยุดทำงานก็ทำงานกันเถอะแต่เรามีงานใหญ่นะระดับนะฮะเศรษฐี
0: ครับ
1: นะแล้วก็คุมเรื่องของการเงินนายธนาคารโลกนะมารวมตัวโดยนัดหมายที่เมืองไทยวันนี้วันแรกครับ12-18นะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลี่ยงตรงนั้นได้ก็เลี่ยงนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเขาขอความร่วมมือมาหน่วยงานราชการและวิสาหกิจวันนี้ก็ work from home กันไปแต่วันนี้ลดน้อยมากคุณเทพ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าภาคเอกชนก็เลือกหยุดไปด้วยเนาะพรุ่งนี้มันวันหยุดยาวพรุ่งนี้13 ตุลาวันสำคัญวันเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: เป็นวันหยุดใหญ่นะครับมีความสุขกันครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศหรือว่าทั้งมุมโลกนะรับฟัง FM 99ได้24 ชั่วโมงครับอาทิตย์อับแสงนะเพลงนี้ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งได้รับการยอมรับนี่ว่าเป็นกษัตริย์ผู้พัฒนานะฝนหลวงเนี่ยยิ่งแก้มลิงตอนนี้ยิ่งคิดถึงมากกรุงเทพ
0: ใช่
1: นะครับกังหันน้ำชัยพัฒนา
0: คือตอนนี้เนี่ยแก้มลิงเป็นประเด็นอย่างแรงอย่างสูงยิ่งนะครับแผนมันมีอยู่แล้วแล้วก็มาใช้ที่ที่ควรจะเป็นแก้มลิงไปทำบางเรื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: เขาให้โทษผู้ว่าคนที่แล้วผู้ว่าคนที่เพิ่งมา
0: ครับ
1: โอ้จะ

0: ตอนนี้ฝนเปลี่ยนทิศนะฮะกระจายนะฮะความเท่าเทียมในการเดือดร้อนฮะจากภาคตะวันออกย้ายไปสู่ภาคตะวันตกข้ามหัวนครปฐมไปหน่อยหนึ่ง
1: ครับ
0: ราชบุรีเมืองกาญเพชรบุรี3จังหวัดเมื่อวานน้ำระบายไม่ทันฝนตก7ชั่วโมงติดต่อกันนะฮะก็ท่วมขังหลายพื้นที่เลยเพชรบุรีนี่นานจะได้เห็นนะ
1: ครับ
0: โอ้ในเขตอำเภอเมืองนะฮะโอ้นี่ของไทยรัฐหน้าหนึ่งก็ช่วงก่อนถึงสนามกีฬาอบจเพชรบุรีตำบลธงชัยอำเภอเมืองเลยนะก็น้ำท่วมนะฮะถนนนี่ตลอดสายเลยครับนะฮะระบายน้ำไม่ทันเขาว่านะตอนนี้ใครจะลงใต้ก็เช็คกันนิดนึงครับส่วนเมืองกาญก็น่าจะแห้งแล้วล่ะเพราะว่าตรงนั้นเขาใกล้แม่น้ำหลักนะแควน้อยแควใหญ่แล้วเมืองกาญยังโชคดีมีเขื่อน2เขื่อน
1: ครับ
0: เมืองเพชรนึงก็มีเขื่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอยู่เขื่อนนึงนะ
1: เขื่อนแก่งกระจาน
0: เขื่อนแก่งกระจานนะก็ช่วยนะฮะก็เรียกว่าชะลอน้ำลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะลงใต้ไปเรื่อยๆนะเมื่อวานยะลาก็ท่วมแล้วนะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมขังกันนะครับนะฮะถือว่าเท่าเทียมเนาะกรุงเทพเราก็ตอนนี้ระบายน้ำออกเกือบหมดเหลือขยะบางส่วนเมื่อวานขับไปซื้อกับข้าวอีกแล้วผมชอบไปแฟดคลองจันทร์ตรงนั้นอาหารถูกปากก็
1: มีอะไรดีขึ้น
0: ได้ทหารมาช่วยนะทหารก็ใส่หมวกเหลืองผ้าพันคอสีฟ้าไงนะฮะก็ไปช่วยนะทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่10นะร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเอารถบรรทุกใหญ่ๆมาแล้วก็เก็บขยะใหญ่นะหน้าบ้านพี่ซูมคุณเกียรติไทยรัฐหน้า4อ่ะก็เก็บเรียบร้อยละ พี่ซูมนี่ผมยังขำไม่หายเมื่อวานเจอพอดี ผมก็แซวบอกว่าเห็นบอกว่าจะไปนอนที่มาลีฟแค่3คืนตกลงก็แถมไม่อีกคืนเป็น4คืนใช่ไหมพี่แกหัวเราะใหญ่แกบอกเหมือนเที่ยวมาลีฟไงนอนอยู่ชั้น2มองน้ำอยู่ข้างล่างบ้านแกท่วม4วันอ่ะก็ตอนนี้ก็ผ่อนคลายไปได้พอสมควรนะครับนะตอนนี้เราก็ร่วมแรงร่วมใจเวลคัมนะคนที่มาเยือนเมืองไทยคนมีตังค์ทั้งนั้นนะเขาว่านะกรุงเทพนะไม่ได้มาคนเดียวนะเอาครอบครัวมาด้วยนะฮะงานนี้ก็น่าจะกระจายเงินทองนะฮะสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลากหลายกันทีเดียวส่วนผลฟุตบอลโอ้โหคุณเทพไอ้ท้ายเกมกับการสกัดกั้นไอ้ช่วงนาทีเดียวนี่มันทำไม่เป็นเลยฮะไอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับคาตาตั้งแต่ตอนเอเวอร์ตันตีเสมอมาแล้วมันจะหมดเวลาอยู่แล้วไอ้นี่เจอกับสเปอร์นะมันหมดไปแล้วนะครับโอ้ยังปล่อยเขาเปิดเข้ามาหน้ากรอบประตูอีกมันนั่งยองๆโขกเข้าประตูคุณดู
1: ครับ
0: สุดท้ายของสุดท้ายของเวลาแล้วนะสามแต้มเหลือแต้มเดียวอ่ะถ้ามองในมุมดีก็ดีกว่ายังไม่แพ้แต่แกลลี่เนวิลบอกว่าทนไม่ไหวเลยนะฮะบ่นอุบเลยว่าพวกเองทุ่มเทกันได้แค่นี้หรือไงนะฮะในการที่เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันต้องสู้มากกว่านี้สิวะอะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ระดับตำนานอย่างการีเนวิลก็หัวร้อนด่านะฮะนักเตะรุ่นน้องเลยครับได้แต้มเดียวตอนนี้อันดับไม่อยากจะถามเลยครับ
1: ม
0: ันรู้ต่ำ10ไปเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใจชื้นมาหน่อยดูคู่เมื่อคืน 4:30 น
1: ครับ
0: ใครบอกแมนซีถอดใจวางถอดใจวางอยู่ประมาณ60กว่านาที
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลเล่นดีกว่านะ
1: ครับ
0: เล่นดีกว่าแต่พอเจอนะเหลือ10คนเท่านั้นแหละครับเรียบร้อย3ลูกไหลมาเลยนะฮะนี่ฮะฮาเล่นเปิดก่อนเลย
1: ครับ
0: โอ้โหอ่ะไล่เรียงกันครับ
1: อ่ะจริงๆแล้วผมเตรียมเรื่องของคีรินนะครับกับรัชนกนะครับนี่เป็นเรื่องยอดดีๆทั้งคู
0: ่
1: นะครับที่จะพูดถึงถึงแม้ว่ารัชนกจะได้รองแชมป์แล้วก็คีรินจะสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องของสถิติก็ตามนะฮะ
0: อ
1: ่ะเริ่มที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้นะครับลิเวอร์พูลแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ3นะครับคริสตัลพาเลซชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ1นะครับฮัลล์ซิตี้เสมอกับเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2
0: เริ่มทอยแล้วฮะนะฮะ
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์1ประตูต่อ1นะครับแอสตันวิลล่าเสมอกับเบนฟอร์ดนะครับ2ประตูต่อ2เชลซีชนะบอร์นมัธไป5ประตูต่อ1นะครับอิปสวิชทาวน์นะครับเอาชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อ1นะครับ
0: ฟูลแลมทีมจากลอนดอนทีมนี้กรุงเทพ
1: ฮะ
0: เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ
1: ซันเดอร์แลนด์แพ้ต่อแบตเทิลแอนด์โฮฟอร์เบียนไป0ประตูต่อ2แล้วก็อาร์เซนอลนะครับชนะ ลีสยูไนเต็ดไป2-1นะครับ
0: เกือบไปโดนก่อน
1: ครับ
0: ลีสยิงนำก่อนนะครับ
1: ครับ
0: นะไล่คืน2ลูกส่วนไบรตันนี่เก่งจริงนะครับแฟนอาร์เซนอลที่แพ้ไบรตันอย่าไปโอ้โหน้อยใจยาเลยนะครับ
1: ครับ
0: แกแกร่งต่อเนื่องกับไบรตันตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วมั้ง
1: ใช่ครับอ
0: ันดับ3แล้วนะครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับสรุปอันดับคะแนนหลังจากผ่านไปแล้ว6เกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินซื้อความสำเร็จแล้วก็ถูกคดีถึง114คดีจาก115คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้6นัดชนะรวด6นัดมี18คะแนนอันดับ2เป็นแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับอาร์เซนอล6นัดมี15คะแนนอันดับ3เป็นไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะครับ6นัดมี13คะแนนอันดับ4เป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับ6นัดมี10คะแนนเท่ากับอันดับ5แล้วก็อันดับ6นะครับก็คือเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซี6นัดมี10คะแนนเท่ากันนะครับส่วนลิเวอร์พูลนั้นไปอยู่อันดับ9ของตารางนะครับ6นัดมี9คะแนนแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ13ของตารางนะครับ6นัดมี6คะแนนนะครับก็เป็นการออกสตาร์ทที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีนะครับของแมนยู BBC ตีข่าวอย่างนั้นฮะ
0: สเปอร์เหลือ10คน
1: ครับ
0: ได้แค่เจ้า
1: ฮะ
0: ไอ้ลิเวอร์พูลเหลือ10คนแล้วแพ้เนี่ยไม่เป็นไรแต่เรา11คนนะครับแมนยูฮะน่าจะไม่ไหวอีกแล้ว
1: ก็อันดับ18ของตารางนะครับเป็นท็อตแนมนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์6นัดมี3คะแนนนะครับอันดับ19นะครับเป็นโคเวนทรีซิตี้5นัดมี3คะแนนวันนี้จะลงเตะนะครับ
0: แล้วก็มือกับนิวคาสเซ
1: ิลแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับคือฟูลแลม6นัดมี2คะแนนนะครับก็ต้องดูว่าอาบโลอาเบเรือนะครับซึ่งมาคุมฟูลแลมจะไหวหรือไม่นะครับจากเรอัลมาดริดมาคุมฟูลแลมนะครับนัดต่อไปของแมนซีเนี่ยเจออิปสวิชทาวน์ไม่น่าจะมีปัญหานัดต่อไปของอาร์เซนอลเจอทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต
0: ์
1: นัดต่อไปของเบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะครับพบกับคริสตัลพาเลซตอนนี้มีทีมที่ยังไม่แพ้ทีมใดเลยนะฮะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้แต่ชนะรวดทุกนัดด้วยนะฮะแล้วก็เบนฟอร์ดยังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเอเวอร์ตันนี่คือทีมที
0: ่เอเวอร์ตันตอนนี้โอ้โห
1: ติดไม่แพ้ทีมใดเลยนะใช่ครับ ส่วนทีมที่ยังไม่ชนะทีมใดเลยนะครับก็มีบอนมัดนะฮะ6นัดเนี่ยยังไม่ชนะเลยเสมอ3แล้วก็แพ้3
0: โอ้โหแล้วเกมล่าสุดนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้บอนมัดแย่หรือเชลซีท็อปฟอร์มนะ 5-1 ครับเชลซีถล่มอ่ะ
1: แล้วเจอไดเฮนเดอร์สันยิง2ประตู
0: ใช่ระดับนะ
1: ลุงเฮนเดอร์สัน
0: ก็เก๋ามากนะ
1: ใช่
0: ยิงนาที2นาที70
1: โอ้แล้วก็ที่ยังไม่ชนะใครเลยอีกนะก็มีทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับแพ้3เสมอ3นะครับรวมทั้งฟูลแลมนะครับก็ยังไม่ชนะใครเลยอันนี้แพ้4เสมอ2นะครับนี่คือสถานการณ์ของ
0: โคเวนทรีซึ่งวันนี้เล่นในบ้านชนะมาแล้ว1เกมนะนะชนะแล้วนะครับวันนี้รับมืออาร์นิวคาสเซิลซึ่งกำลังขึ้นนะฮะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ถ้าดูอันดับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ9อยู่อันดับ9นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนโคเวนทรีนี่สกายบูนี่อยู่อันดับ18ตี2ครับคืนนี้คู่เดียวมันเดย์ไนท
1: ์ครับ
0: กลางสัปดาห์จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกนะครับ
1: ใช่ครับไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนผลเป็นดังต่อไปนี้นะครับ
0: บาร์ซ่ายังถล่มอยู่ไหม
1: บาร์เซโลน่านะครับก็ยังเยี่ยมอยู่นะครับเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้3ประตูต่อ0
0: ยิงเยอะทุกเกม
1: เรอัลมาดริดนะครับชนะบีอาร์เรลไป1ประตูต่อ0นะครับเอลเช่เสมอกับเซลตาบิโก0-0นะครับเรอัลโซซิดาดนะครับเอาชนะลาโคลุญญาไป3ประตูต่อ2เลเบติสนะครับชนะโอซาซูน่า5-2นะครับลาซิงซันตันแดนะครับเสมอกับบาเลนเซียไป2ประตูต่อ2นะครับอาราเบสแพ้คาบ้านต่อแอตมาดริดไป1ประตูต่อ2นะครับรายโยบาเยกาโนนะครับเสมอกับอาเลติกบิลบาไป0-0นะครับแล้วก็มาโยก้าเสมอกับเอสปันยอลไป1ประตูต่อ1อันดับคะแนนณขณะนี้นะครับสอว่าจะยาวฮะก
0: ็
1: คือบาร์เซโลน่า8นัดนะครับมี24คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อยู่6แต้มนะครับไอ้5แต้มสิ5แต้มทิ้งห่างอันดับ2อยู่5แต้มก็คืออันดับ2มาดริดนะครับอันดับ2แอตมาดริดนะฮะ8นัดมี19คะแนนอันดับ3เนี่ยเป็นเรอัลเบติสนะครับ8นัดมี19คะแนน
0: แอตมาดริดกำลังขึ้นขนาดนี้เลย
1: ฮะ
0: แล้วกลางสัปดาห์นี้เจอกับแมนยูด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหใครกลัวใครไม่รู
1: ้แล้วก็อันดับ4นะอันดับ4ถึงเป็นเรอัลมาดริดของโจเซ่มูรินโญ่นะฮะ8นัดมี18คะแนนตามหลัง
0: แผ่วไปแล้ว
1: ตามหลังอยู่6แต้มนะฮะทีมเลมดาราโลกนะฮะตามหลังอยู่6แต้มก็ต้องดูแล้วกันว่า คุณพี่โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยจะอยู่ได้ฤดูกาลเดียวหรือไม่นะ
0: บอกว่าหมดสภาพแล้วโค้ชคนนี้นะ
1: ก็มีคนไปถามเขาไงไอ้เรื่องของคดีแมนซีเขาบอกโอ้โหอีก15ปีผลหนึ่งจะออกมาพี่ตาโจเซ่มูรินโญ่
0: เกลือทาก
1: เกลือเกลือขนาดนั้นนะฮะไปที่กาโชซูล่าของอิตาลีนะครับกาโชซูล่าของอิตาลีผลการแข่งขันเป็นดังนี้นะครับกาญารีเสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1ซัสซูโร่เสมอกับเอซิมิลาน1-1นะครับราซิโอชนะมอนซ่า3-1เรเช่แพ้ต่อโบโลญญาไป1ประตูต่อ2โคโม่เสมอกับโรม่านะครับ0ประตูต่อ0นาโปลีชนะฟอร์ซิโนเน่นะครับ3ประตูต่อ0นะครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3-0นะฮะเจนัวชนะฟิออเรนติน่านะครับ2ประตูต่อ1นี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซูล่าของอิตาลีนะครับอันดับคะแนนณขณะนี้นะครับก็ปรากฏว่าอินเตอร์มิลานนำเป็นจ่าฝูงนะครับ6นัดมี16คะแนนตามมาด้วยลาซิโอ6นัดมี16คะแนนเช่นกันอันดับ3เป็นโรม่า6นัดมี14คะแนนอันดับ4กาญารีนะครับ6นัด13คะแนนแล้วก็อันดับ5เป็นเอซิมิลานนะครับ6นัดมี12คะแนนต่อกันที่บุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับ
0: เสือใต้สะดุดอีกแล้วนะครับ
1: บุนเดสลีกาของเยอรมันฝ่ายบวกนะครับเอาชนะชาลเก้0-4ไป2ประตูต่อ1 FC โคโลนชนะบอรุสเซียมุนเชนกัดบักไป2ประตูต่อ1นะครับอาเบลเลสิกถล่มเอาชนะอาทักฟังเฟิร์ตไป6ประตูต่อ0อัลส์บวกนะครับเสมอกับไบเยอร์มิวนิก 2-2 นะครับฮอฟเฟนไฮม์แพ้คาบ้านต่อฮัมบูร์ก SV ไป2ประตูต่อ3นะครับมายส์0-5แพ้ต่อไบเออร์ดูโบคุเซนผู้มาเยือนไป3ประตูต่อ4นะครับพาเดบอนแพ้ต่อสตุตการ์ด0ประตูต่อ2นะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะอัฟเฟนแบกนะครับ1ประตูต่อ0อัฟเฟนแบกเนี่ยลูคัสเมเคอร์สันลงสนามด้วยนะครับนาทีที่71ได้ลงสนามช่วงหลังถึงแม้ว่าเป็นสำรองแต่ลงอย่างต่อเนื่องแต่ลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีบอรุสซีดอร์ทมุนด์เสมอกับเวเดอร์เบรเมน2ประตูต่อ2นะครับนี่คือบุนเดสลีกาของเยอรมันอันดับคะแนนณขณะนี้นะครับก็ปรากฏว่าฟรายบวร์กนะครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับ5นัดมี13คะแนนตามมาด้วยบอรุสเซียดอร์ทมุนด์5นัด13คะแนนอันดับ3เป็นแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วไบเยอร์มิวนิกนะครับ5นัดมี11คะแนนอันดับ4เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ5นัด10คะแนนแล้วก็อันดับ5อาร์เบลไลป์ซิกนะครับ5นัดมี9คะแนนเอฟเฟอร์แบกเนี่ยทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากบุนเดสลีกา2นะครับก็มีลีกา2เนี่ยอยู่อันดับ9ของตารางนะครับ5นัดมี7คะแนนไม่ได้แย่นะครับทำได้ดีทีเดียวไปกันที่ฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์มีการแข่งขันแบดมินตันฟินแลนด์โอเพ่น2026หรือว่าอาร์กติกโอเพ่นนะครับ2026น่าเสียดายนะครับที่วิลกูรูทิศานั้นไม่ได้มาถึงรอบนี้นะครับ
0: แต่ไปก่อนไปก่อนอ่ะ
1: ไปก่อนเลย
0: อย่างน้อยน่าจะรอบรองอ่ะนะ
1: ใช่ครับก็ตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับต่อนักแบดมินตันที่ธนากะนะครับที่ชื่อว่าไม่ได้เป็นมือวางด้วยนะครับ แต่ว่าวิลแพ้ไป1-2เกมนะครับแพ้ต่อยูชิธนากะนะครับนักแบดมินตันวัย27ปีไป1-2เกมแพ้ไป14-21 21-13แล้วก็21-16นะครับธนากะก็เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศไปพบกับโคกิวาตานาเบะนะครับก็เป็นโคกิวาตานาเบะนะครับที่เอาชนะที่แพ้ธนากะนะครับไปในรอบรองชนะเลิศ1-2เกมเช่นกันยูชิธนากะคนที่ชนะวิลเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่คู่ชิงของเขาเนี่ยเป็นแอนเดรียสแอสทอนเซนนะครับมือ4ของรายการที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้แอนเดรียสแอสทอนเซนเอาชนะยูชิธนากะไป2-1เกมนะครับ16-21แล้วก็กลับมาชนะ21-16 27-25นะครับเป็นแอนเดรียส เอสโซนเซนจากเดนมาร์กที
0: ่
1: ได้แชมป์ไปครองนะครับเป็นผู้มาแทนนะต้องบอกว่างั้นนะผู้มาแทนวิกเตอร์เอ็กเซลเซนนะฮะส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนะนี่เป็นรายการที่เกิดขึ้นมาสำหรับเดนมาร์กโดยแท้เลยเลยประเภทหญิงเดี่ยวนะครับม
0: ี
1: อาร
0: ์
1: บ
0: ิ
1: เฟลมีอาร์บิเฟล
0: ชื่อนี้นะ
1: เดนมาร์กฮะเดนมาร์กฮะเป็นมือ8ของรายการเอาชนะรัชนกอินทนนท
0: ์โอ้ถึงชิงเลยนะ
1: ในรอบชิงชนะเลิศคือ
0: ปราบอินเดียมา3รอบ
1: ใช่ครับรัชนกเนี่ยน้องเมย์ของเราเนี่ยเป็นมือ1ของรายการแต่ว่าเมียบิฟเฟลเนี่ยเป็นมือ8ของรายการแต่รอบชิงเนี่ยบิฟเฟลท็อปฟอร์มครับ เอาชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ17แล้วก็21ต่อ13นะครับก็ทำให้ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวเป็นเดนมาร์กฮะครองความยิ่งใหญ่บนแผ่นดินฟินแลนด์ส่วนชายคู่นั้นเป็นมาเลเซียนะครับหญิงคู่คู่ผสมนะครับเป็นจีนนะฮะก็รัชนกอินทนนท์นะครับถือว่าในวัย31ปีก็ยอดเยี่ยมนะฮะสถิติที่เขายังครองอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แชมป์รายการนี้เขายังเป็นแชมป์โลกหญิงที่อายุน้อยที่สุดนะครับแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดนี่ยังทำได้อยู
0: ่น่าจะเป็นแชมป์แรกของเธอมั้ง
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นแชมป์ระดับเยาวชนเนี่ย3สมัยติดต่อกันโดยชนะครั้งแรกในระดับเยาวชนแชมป์โลกนะครับเพียงแค่14ปีเท่านั้นแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจต่อไปก็คือรู้สึกว่าเธอจะเข้าชิงนะครับเป็นรายการที่41นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นรายการที่41ใน18ปีของระดับแบดมินตันอาชีพนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆเงินสะสมเนี่ยกีฬาแบดมินตันเงินจะไม่เยอะเหมือนกอล์ฟนะครับ
0: เทนนิสเหมือนกอล์ฟ
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเมินกันว่ารัชนกอินทนนท์มีเงินสะสมนะครับจากการเล่นอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับ
0: เฉพาะเงินรางวัล
1: ใช่ครับประมาณ 1.5 ล้าน
0: เหรียญ
1: US ดอลลาร
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: 1.5 ล้านนะ 1.5 ล้าน
1: ใช่
0: 1ล้านคูณ30
1: ใช่
0: ก็30ล้าน
1: ใช่ 1.5 ล้านใช
0: ่35อีก15ก็ประมาณ
1: 40
0: 50ล้าน
1: เออ40 50ล้านนะครับนี่คือน้องเวรัชนกอินทนนท์คนที่สร้างความสุขให้กับเราถึงแม้ว่าทริปนี้ไม่ใช่ทริปนี้ทัวร์นาเมนต์นี้เธอจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ก็สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ส่วนที่กระหึ่มอีกครั้งหนึ่งก็คือการแข่งขันตอนนี้เนี่ยกลับมาเล่นในการแข่งขันมาราธอนนะครับในรายการชิคาโกมาราธอนนะครับก็คือคิรินตันติเวชนะครับเปิดตัวมาราธอนแรกนะครับคืออาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าทุบสถิติประเทศไทยและสถิติอาเซียน
0: ครับ
1: ดีที่สุดในไทยและดีที่สุดในอาเซียน
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็วิ่งได้2ชั่วโมง8นาที1วินาทีนะครับซึ่งถือว่าต่อกิโลเมตรเนี่ย 3.02 กิโลเมตรนี่เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของคิรินตันติเวชนะ
0: มีเป้าหมายชัดเจนจะไปโอลิมปิก
1: ครับ
0: นะครับอ่ะตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ด่วนหน่อยคุณสุเทพคือคุณชนกพรลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นจากนนทบุรีมาลงที่ลาดพร้าว81คนฟังขับคนฟังเนี่ยไอ้คนขับฟังที่เป็นเก้าอยู
1: ่
0: ช่วง6ครึ่งถึง7ครึ่งก็กระเป๋ามันหล่นนะครับหากพบกระเป๋านะครับพี่แท็กซี่ครับกรุณาโทรหาคุณชนกพรด้วยนะครับ0819197732คุณชนกพร0819197732นะครับเอาล่ะพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายนนี้

0: เศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทางนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโตนี่อีราวล่าภูมิใจในตัวนักเตะลิเวอร์พูลที่สู้เรือใบสีฟ้าอย่างเต็มที่ก่อนเจอใบแดงเปลี่ยนเกมความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ3ในเกมลีกแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่อันฟิลด์และเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในเกมลีกฤดูกาลนี้โดยจุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นเมื่อแรนกราเฟนแบกเสียฟาวจนโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกก่อนที่เรือใบสีฟ้าที่ตัวมากกว่าจะใช้จังหวะนี้ยิง3ประตูชนะไปหลังเกมอันโดนีอิราโอล่ากุนซือชาวสเปนบอกว่านัดนี้ลิเวอร์พูลเหมือนได้เล่น2เกมแรกคือช่วงก่อนนาทีที่60และอีกเกมคือช่วงหลังได้ใบแดงลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นแมนซิตี้ก็ทำได้ดีกว่านัดนี้เป็นเรื่องยากที่จะเล่นเกมเพรสใส่แมนซิตี้ตอนที่มีตัวผู้เล่นเท่ากันแต่พอนักเตะหายไป1คนก็กลายเป็นอีก1เกมไปเลยแล้วลิเวอร์พูลก็มาเสียประตูทันทีขณะที่มุมมองเรื่องใบแดงของกราฟเฟนแบกกุนซือหงแดงมองว่าอันที่จริงนักเตะไม่ควรได้ใบเหลืองแรกด้วยซ้ำในจังหวะปะทะกับเอเลียสแอนเดอร์สันสำหรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทำให้ลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลมี9คะแนนรั้งอันดับ9ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี8คะแนนเต็มจาก9นัดรั้งจากฝูงต่อไป
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยถล่มเลบานอน5ประตูต่อ0คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้สำเร็จ โดยเกมรอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ชลบุรีสเตเดียมเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยได้ประตูจากกนกพรวรรณทองมิริค่าชีล่าเมอร์ด็อกส์

0: นันทิยามีโพและปวิชญาดายศถาวรีทำสองประตูช่วยให้ไทยชนะ3เกมรวดหลังจาก2เกมแรกชนะปูตานและมาเก๊ามารวมนัดนี้เท่ากับทีมชาติไทยยิงไป18ลูกและไม่เสียประตูเลยมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Fและได้สิทธิ์ลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนซึ่งจะจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และจะแข่งปลายเดือนมีนาคมปีหน้า
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ก็เคลียร์เคลียร์โปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อบกอบ
6: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
8: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: 8:09:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆสไตล์ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่พี่แป๊ะบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ติดต่อตามนั้นเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เราเป็นสื่อกลางในการคลี่คลายนะครับความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นยินดีมีคืนนะครับรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับกิจกรรมของ FM 99ที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับ FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟแล้วก็ทีมกอล์ฟที่สนใจห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟนะครับในรายการ The Charity Golf 2026นะครับดวลวงสวิงในวันที่29ตุลาคมนะครับวันพฤหัสบดีที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะครับชัดกันในเวลาเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนะครับนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดนะครับทีมแดงเนี่ยนำโดยป๋าแป๊ะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์นะครับแล้วก็โปรเจฟคทาทองเฉลิมวงนะครับแล้วก็มนมัมมี่แล้วก็มีอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับทีมสีน้ำเงินนำโดยน้าหังนะครับอัชพงศ์ศรีมาที่มาร่วมงานกับเราตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับมีโปรต้นประวินโปรคิวโปรเตแล้วก็น้องพิชี่นะครับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดประทับใจนะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายจองกันเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่0809195365นะครับ0809195365อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0925315142นะครับ092 531-5142
10: ครับ
9: เข้าไปดูใน Facebook ทาง FM99
10: สีน้ำเงินนะ30คน
9: ครับ
10: สีแดง30คน
9: ครับ
10: นะเอาคะแนนดิบๆนะฮะมารวมกันทีมไหนจะชนะนะครับรวมทั้งคะแนนของกัปตันด้วยนะ
9: ครับ
10: ทั้ง2ทีมนะครับเต็มตุ่ม120ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับ
9: ครับ
10: นะเล่นไม่เก่งก็มาร่วมกิจกรรมได้ส่วนประเภททีมเรารับเพียงแค่18ทีมเท่านั้นนะครับนะก็รายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยน้องๆนะหรืออุปกรณ์กีฬาและก็การศึกษาในต่างจังหวัดครับ
9: ครับส่วนแรลลี่ประจำปีนะครับเป็นแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับจัดที่สมุทรสงครามนะฮะ
10: เน้นย้ำนะครับคุณเทพเลื่อนไป1อาทิตย์ใช่ไหม
9: เลื่อนไป1อาทิตย์นะคร
10: ับ
9: ก็จะเกิดขึ้นในวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนะครับ
10: ครับเพราะว่ามันมีแดงเดือดไง20 28อ่ะ
9: ครับ
10: เขาบอกว่าอยากดูกับพวก
9: ครับ
10: แต่อยากไปร่วมเราด้วย
9: ครับ
10: เราต้องเลื่อนให้นะครับ
9: แล้วแดงเดือดเลื่อนไปด้วยฮะ
10: ทำไม
9: เลื่อนคือเลื่อนลึกไปอีกอ่ะตอนแรกอ่ะผมแพลนไว้ว่าจะดูแดงเดือดที่นั่นเลยแต่ปรากฏว่าแดงเดือดรู้สึกว่าจะไปมันเที่ยงคืนกว่าคือดึกเข้าไปอีกฮะ
10: โอ้แต่ว่าแข่งวันเดิม
9: วันเดิม
10: 21
9: วันเดิมแต่ลึกเข้าไปอีกมันเกินมันเกินกว่า
10: ที่จะไหว
9: ที่จะไหวนะที่ศักยภาพของแต่ละท่านนะฮะก็เป็นการเดินทางประจำปีนะครับเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนแล้วก็ชวนครอบครัวนะครับไปกับเราในทริปมหัศจรรย์อัมพวานะครับร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสการะนะครับจุดสำคัญในวัดสำคัญนะครับในอัมพวานะครับแล้วก็สมุทรสงครามไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็เช็คอินสะพานแขวนนะครับแม่น้ำแม่กลองรวมทั้งงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับแบบฉบับ Thailand Only นะครับพร้อมลุ้นของรางวัลมากมายนะครับเดินทาง28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับจองเข้ามาแล้วก็โทรมาได้ที่092-531-5142นะครับ092-531-5142 080-919-5365นะครับ080-919-5365
10: ครับ
9: เข้าไปดูรายละเอียดทาง Facebook แล้วก็
10: จะมีดีเจหลายๆท่านดีเจหลายๆท่านไปร่วมทริปนี้นะได้พบปะสังสรรค์กันแน่นอนครับ
9: ครับ
10: แหมช่วงนี้กินข้าวแกงอร่อยขึ้นหรือเทพหลังจากที่ถอนฟันกรามออกไปโอ้ฟันกรามเวลาไปถอนนี่มันน่ากลัวมากครับ
9: ใช่ครับ
10: เพราะมันเป็นฟันที่แข็งแรงไงแต่ได้ฝีมือของนะฮะท่านพี่พลตำรวจโททันตแพทย์พิมลบำรุงนะฮะเป็นตำรวจนะแต่มาทำอยู่ที่ศูนย์แพทย์พัฒนาจัดการให้โอ้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเลยขอบคุณจริงๆนะครับเอาละครับอื่นๆของกีฬายังมีอีกไหมถ้าไม่มีจะไปสำรวจหน้ากีฬากันนะครับ
9: ครับ
10: สัปดาห์นี้ใครคอกอล์ฟได้ลุ้นหมดเลยนะทั้ง DP World Tour Asian Tour รวมทั้ง LPGA Tour ด้วยนะนะช่วงนี้จะมาที่เอเชียของเราครับท่านผู้ฟังบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้ 3.2 ล้านเหรียญ นะฮะ 15-18 ตุลาจิโน่อัธยาเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะ
9: ครับ
10: เมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะลงแข่งขันด้วยเวลานี่สบายสบายเลยครับเรากับจีนเนี่ยห่างกันแค่2ชั่วโมงเนาะนะครับส่วนเอเชียนทัวร์ก็มีแข่งขันนะ SJM มาเก๊าโอเพ่นที่มาเก๊านะฮะนักกอล์ฟชายเราไปกันเพียบรวมทั้ง DP World Tour ด้วยนะฮะใครเป็นแฟนกอล์ฟก็ดูกันได้แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับนักกีฬาคนพิการของทีมชาติไทยนะครับทัพนักกีฬาพาราไทย265คนเจ้าหน้าที่147คนรวม412คนจะลงแข่งครบทั้ง18ชนิดกีฬานะครับนะฮะก็พงศกรแปรยออธิวัฒน์แพงเหนือวรวุฒิแสงอัมพาสายชุนีเจนะไปกันครบนะครับตั้งเป้า21เหรียญครับคุณฤทธิ์
9: ครับ
10: ทองนะฮะไม่ใช่เหรียญทองแดงเหมือนกันนะก็ตอนนี้ทัพนักกีฬาทุกคนอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับของไทยรัฐวันนี้ทัพใหญ่พารายกพลบุกนาโกย่าสายสุนีรุ่งโรจน์นำทีมโอ้เป้าหมาย27เลยเหรอเมื่อกี้จำผิดจะมา21ใช่ไหมเป็น27นะฮะรวมกันเป็น9นะฟุตบอลกรีธาก็เป็นความหวังด้วยนะครับ ส่วนจักรยานครับ2ล้อทางไกลปั่นแอวเหนือจัด24มีค70เฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่นาชาติเอเชียแห่ส่งทีมชิงแต้มโอลิมปิกครับแล้วก็ศึกมันเดย์ไนท์สาริกาจะทับเยือนโคเวนทรีนะหวังติดท็อปไฟท์ผีแดงฟอร์ฟูดแบ่งแต้มกับไก่นะฮะเชลซียังแกร่งแล้วก็มีภาพของคิเลียนเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับนี่ฮะก็ล่าสุดนี่ชนะ 1-0 นึงนะประมาณนี้อื่นๆนี่ก็หงหยกเจ๋งพังงาแชมป์ศึกเวิลด์ซีรีส์คนที่9ของไทยลุ้นต่อกับสิริตนะครับหงหยกคือสุภักชยางามสมมิตรซิวแชมป์โลกสมศักดิ์ศรีคนที่9นะฮะในรุ่นจูเนียร์13ถึง15นะฮะในศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนนะครับยินดีด้วยมีภาพของนะทัพใหญ่ของพาราลิมปิกนะครับเดินทางนะฮะไปสู่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยนะฮะมีคุณโปรดปานสมานมิตรนี่นะฮะผู้ว่ากกท.ป้ายแดงไปส่งด้วยตนเองตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับ
9: ครับ
10: รามคำแหงกับราชมังเรียบร้อยอยู่ในช่วงฟื้นฟู
9: ขอให้หลีกเลี่ยงใน3วันนี้เขามีอะไรนะคอนเสิร์ตวีคเอนด์คอนเสิร์ตอะไรไม่รู้ว่า11 12 13เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าการจราจรติดขัดมากครับผมก็ไม่รู้ว่าไปพวกไหนไปเล่นที่แถวนั้น
10: ที่ราชมังเนี่ยนะ
9: ราชมัง
10: ครับเขาก็มีเตรียมการจะนะฮะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากกท.ครบรอบปีที่62นะ17ตุลาด้วยนะครับของหนังสือพิมพ์เดลินิวทัพไทยชุดใหญ่บุกญี่ปุ่นแววกรบีมนำทีมล่า27ทองเอเชียนพาราเกมนะฮะแล้วก็ประธานระยองตั้งคำถามฟิลิปเป้ควรโดนใบแดงไหมนะฮะคุณสาธิตปิตุเดชะประธานสโมสรระยอง FC ฮะก็แพ้บุรีรัมย์ 3-2 ที่ช้างอารีนาแต่ว่ายิงนำก่อน 2-1 นะระยองอ่ะแล้วคนที่ยิง2ลูกคือเฟลิเป้แล้วจากนั้นก็โดนไล่ออกครับเป็นเหลืองที่2ครับคุณเทพก็เลยเป็นคำถามว่ามันสมควรไหมไอ้ใบเหลือง2ที่ว่านั่นแหละครับพอโดนออกปุ๊บนะสุภชัยใจเด็ดตีเสมอแล้วก็ธนกฤตโชติเมืองปักนะก็ยิงอีกลูกนะ 3-2 ครับนะระยองก็แพ้ไปผลไทยลีกเป็นไงบ้างครับคุณฤทธิ์เทพดูไว้นิดนึง
9: เ
10: นวิลหัวร้อนจวกแข้งผียับประมาณนี้นะครับเป็นไง
9: ออกก็ราชบุรีนะฮะชนะสุโขทัย 6-0 อันนี้รู้กันอยู่แล้ว
10: ราชบุรี
9: ฮะ
10: ถล่มสุโขทัย
9: 6-0 ฮะ
10: ซึ่งน้ำยังไม่ท่วมเนี่ยนะ
9: ใช
10: ่
9: อันนี้เล่นกันเมื่อวันศุกร์อ่ะแต่ว่าทุกคนตราตึงมาก
10: ผมลืมไปแล้วนะคุณสมศักดิ์ยังอยู่ใช่มั้ย
9: ยังอยู่
10: ตอนนี้ไม่ได้ผมตีเลยลืมไปเลย
9: บีจีปทุมเสมอกับอยุธยา1ประตูต่อ1อุทัยชนะราศีสลาย 4-2
10: ครับ
9: ประจวบชนะเชียงราย 2-1 นะครับท่าเรือชนะแล้วนะครับชนะปัตตานี 3-2
10: อุ้ยตัวเต็มนะ
9: ศรีสะเกษนะครับชนะชลบุรี 2-1โค้ชอ้นรู้สึกว่าแสดงสปิริตลาออกนะแต่ว่า
10: ที่ไปคุม
9: ใช่
10: ชลบุรี
9: ชลบุรีแต่รู้สึกว่าได้รับการ
10: ยับยั้งไว้
9: นะฮะแล้วก็ลำพูนนะฮะขาบ้านแพ้ต่อแบงคอกยูไนเต็ด 0-2 ส่วนบุรีรัมย์ชนะระยอง 3-2 ฮะนั่นคือที่เกิดขึ้นนะฮะ
10: มาดูหน้าหนึ่งกันครับโหเมื่อวานรถติดกันเยอะมากวันที่11อ่ะ
9: มีปัญหาอะไรฮะ
10: ไปเลือกตั้งประกันสังคมดิเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเลือกกันโรงเรียนกทม.ในพื้นที่ของแต่ละเขตนะฮะ
9: เอ๊ะปกติเนี่ยมันคึกคักขนาดนี้ไหม
10: ก็ตอนนี้มันคึกคักขึ้นเพราะตั้งแต่นะฮะพรรคประชาชนหรือกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยเขาไปลงด้วยแล้วก็หาเสียงกันเยอะ
9: โอ้
10: โหผู้ใช้แรงงานเลยต้องไปลงคะแนนเลือกนะฮะลูกสาวผมไปด้วยนะกว่าจะเข้าซอยโรงเรียนวัดบางเตยได้โอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับรถติดถึงถนนใหญ่
9: อ
10: ่ะดูแล้วกันไปย่านบางกะปิก็เลือกที่โรงเรียนบางกะปิคนก็เต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อวานคึกคักมากนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะก็เลือกกรรมการ7คนนะก็กระซิบถามเลือกใครไม่ต้องตอบสีส้มเป็นหลักอะไรประมาณนี้นะปชปฟัดระบบนอนอหนูกระชากหน้ากากรักชาติมีระบบนอนหนูนะนี่คนระบบน้ำเงินนี่คนอันหรือเปล่าฮะปชปฟัดระบบนอหนูกระชากหน้ากากรักชาติเท้งท้ารมตลุกแจงทันทีวิปรัฐบาลอ้างประเด็นซ้ำซากแบะท่าให้ซักฟอกแค่3วันขอไป5นะ
9: ครับ
10: แล้วก็ฝนถึงฝั่งตะวันตกเมืองเพชรจมฮะ การราชบุรีไม่รอดถนนหลายสายอัมพาตกทมเก็บขยะ 7,000 ตันนายกบวยช่วยน้ำท่วมคือได้คะแนนโหวตอะบวยนะครับคือขยะบ้านเราที่มันเยอะเพราะว่าระบบจัดการหรือว่าการทิ้งขยะหรือวินัยของคนไทยมันก็มีส่วนกันนะ
9: ครับ
10: เออนะครับขยะมันเยอะก็ไปอุดตันกันแย่นี่แหละครับฉะนั้นเราต้องฝึกความมีวินัยในการทิ้งขยะหรือทำให้ขยะมันน้อยลงให้ได้นะเหมือนกับทางญี่ปุ่นเขาครับเขาฝึกคนของเขาแล้วนครปฐมเป็นไงเมื่อวานย่านนั้นพุทธมณฑลฝน
9: ก็ปกติ
10: ฝนเจ็ดชั่วโมงตกไหม
9: ไม่ได้มีอะไรที
10: ่ข้ามหัวไปเลย
9: ใช่
10: โอ้
9: ไม่ได้ใส่ใจ
10: เลยโอ้โห
9: นี่ว่าจะไม่ได้ใส่ใจเลยแถวนั้น
10: จะไปยูนิแลนด์วันศุกร์นี้ไงก็เลยต้องถามก่อนไปเล่นกอล์ฟหน่อยนะครับประชุม World Bank ไทยร่วม4เวทีเข้มงวดจราจรความปลอดภัยรอบศูนย์สิริกิติ์นะแล้วก็ตื่นตัวย่อนบัตรเลือกตั้งบอร์ดสปสนะฮะออกใช้สิทธิ์เพิ่ม 331% คุณดูเทพเคยมีไหมเพิ่ม 331% เนี่ยทีมก้าวหน้านำทั้งแผงนะทีมก้าวหน้าก็คือทีมนะฮะของสีส้มนั่นแหละครับแล้วก็มีภาพฮะนะเอาทุกอย่างครับท่านนายกเรากลับมาจากสิงคโปร์แล้วก็โน่นเลยไปเพชรบูรณ์ฮะก็บอกว่างานบุญบรรยายภาพอย่างนี้ฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกพร้อมภริยาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์อุ้มพระลงดำน้ำโอ้โบสถ์ชนะมาร
9: ครับ
10: ต้องไปใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็มีภาพนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องช่วยระบายรถนะครับภาพบนซ้ายก็ถนนนะครับบริเวณสี่แยกวังสารพีอู่ทองกาญจนบุรีครับอำเภอเมืองกาญฝนตกหนักก็น้ำท่วมขังถนนแล้วครับอีกภาพก็เป็นภาพของอำเภอเมืองเพชรบุรีนะฮะนี่ครับแล้วก็มีบรรยากาศของภาพที่คนไปเลือกตั้งนะฮะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมหมวดประกันสังคมไปดูเดลินิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์นะครับเดลินิววันนี้ถก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตำรวจจราจรจัดแผนรับม็อบนะครับนะมีภาพด้วยนะฮะก็งานใหญ่งานแรกของผบ.ตร.คนใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่ครับปลัดแรงงานปลื้มเลือกบอร์ดสปส.ล้นลุ้นเคาะค่าราชการเออร์ลี่ได้รับเงินเกิน12เท่านะเปิดตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปเลยนะครับท่านฟังนะฮะกำลังพิจารณานะครับเรื่องอายุ50ปีขึ้นไปถ้าจะเออร์ลี่ลิทายก่อนนะครับไม่ต้องรอ60นี่นะฮะจะได้รับเงินประมาณ12เท่าขั้นต่ำนะนะครับในการพิจารณาตรงนี้กินเจเยาวราชจัดใหญ่แจกผัดหมี่กระทะยักษ์ปีนี้เจอน้ำท่วมพอดีครับผักก็ค่อนข้างจะหายากแล้วก็แพงด้วยก็เลยความคึกคักน้อยลงกว่าปีก่อนๆ นะ
9: ครับ
10: นะเริ่มแต่วันที่9มานี่แหละครับแล้วก็เนี่ยดับพุ่ง12เจ็บ309ถล่มสนามบินริยาดอ่ะซาอุซัดฮูตีเบื้องหลังไม่ทนพร้อมตอบโต้ตอนนี้ตุรกีกับปากีเข้ามาร่วมทหารแล้วนะ
9: ครับ
10: นะครับก็ฮูตีนี่ก็เคยอยู่เบื้องหลังล่ะเขาว่ากันนะเนาะก็มีนะครับภาพ4ภาพนะฮะของที่ยะลา1ภาพภาพที่นะครับกทมเจ้าหน้าที่กำลังเก็บขยะพวกชิ้นใหญ่ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาพถนนที่เมืองกาญจนบุรีภาพที่พระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมขังยังไม่หมดนะครับเอาละก็ประมาณนี้ข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
11: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
10: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
10: สวัสดีวันจันทร์นะวันนี้ก็ฟันหล่ออยู่วันพรุ่งนี้วันหยุดใหญ่นะครับ13ตุลา
12: คมโอ้โห
10: ค
12: ุณก็หยุดใช่วันนี้ก็
10: Work from home
12: นะไม่ใช่
10: ก็หน่วยงานเอกชนก็ต้องทำงานกันครับก็ Work from home เฉพาะหน่วยงานราชการนะฮะแต่ก็วันนี้ถนนโล่งเพราะเอกชนก็คงจะนะเลือกหยุดด้วยนะจะได้หยุดยาวเพิ่มอีกนะฮะ สาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารเลยคุณธีรชัยนะครับจะมาเยือนเยือนเยี่ยมเยี่ยมใกล้ๆด้อมด้อมมองมองแถวศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักวันไหมครับคุณธีรชัย
12: โอ้ยเมื่อวานนี้ก็ไปสำรวจอยู่เหมือนกันนะ
10: แล้
12: ว
10: โอ้
12: โหก็สำรวจเยอะเลย
10: แต่
12: รถราก็ติดมากเลยนะ
10: เมื่อวานเขาเลือกตั้งครับรถติดทั้งกรุงเทพเลยครับ
12: เมื่อวานเย็นๆนะเย็นๆหลังเวลาเลือกไอ้เลือกตั้งตอนเช้านั้นก็ติดตามเขต
10: โอ้ยโรงเรียนกทมเนี่ย
12: บางเขตบางเขตนี่ก็เขาใช้เลือกเขาใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งก็ติดเมื่อวานนี้ไป
10: คึกคักอ่ะ
12: เมื่อวานนี้ก็ไปงานของพลตรีสมโภชทองกมลวัดพระศรีไงเพราะว่ารถไปจอดในรถวัดพระศรีกันแน่นเรานึกว่าโอ้ยแขกพี่โพธิ์แกเยอะเป็นพันเป็นเบอร์เราพูด
10: ปรากฏว่าไม่ใช่
12: จอดแล้วไปข้ามเดินข้ามถนนไปเลือกตั้ง
10: ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนใช้โรงเรียนกทมเป็นหลักอ่ะคึกคักมากขึ้นเอาละครับแล้วก็เวลคัมนะเศรษฐีแล้วก็ครอบครัวมาร่วมประชุมที่เมืองไทยนะฮะ 12-18 ตุลาคมงานใหญ่นะครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นงานที่ทำเงินเข้าประเทศค่อนข้างจะเยอะนะเศรษฐีมาช้อปปิ้งกันครับเรื่องน้ำก็ผ่อนคลายแล้วเรื่องกีฬาทั้งฟุตบอลนะฮะก็ยินดีอาร์เซนอลด้วยนะครับเกือบไปนะฮะโดนน้ำก่อนแต่พูดถึงลิเวอร์พูลโดน3ลูกหน่อยครับเมื่อคืนครับ
12: ลิเวอร์พูลมันจุดเปลี่ยนมันคือตอนใบแดงอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเลย
10: ตอนนั้นเล่นดีกว่านะ11ต่อ11อ่ะ
12: เล่นเพรสเชอร์เพรสซิ่งได้ดีแล้วก็เพรสเชอร์ที่แมนซิตี้ได
10: ้
12: ค่อนข้างจะเรียกว่าเสียขบวนไปพักนึงอ่ะ
10: บุกไม่ขึ้นเลยอ่ะแต่พอเหลือ10คนนั่นแหละ
12: เสียดายลูกนั้นจริงๆก็อย่างว่านะเราก็อาจจะมองแล้วไปเข้าข้างลิเวอร์พูลหรือเปล่าผมว่ามันไม่ให้ก็ได้นะใบเหลืองที่จะเป็นใบแดง
10: ไอ้เหลืองแรกแน่นอน
12: ที่จะเป็นใบแดง
10: เหลืองสองให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เหลืองแรกชัด
12: ก็พอให้ปุ๊บมันจบเลยนะ
10: ข้าชัยที่แดงมาเลยอ่ะ
12: มันปกติก็จะเป็นรองอยู่แล้วเอาก็เจลาเนี่ยมันชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยพวกเป็นต่อก็จะเป็นต่ออยู่เรื่อย
10: ครับ
12: จะมีอะไรที่ไปเอื้อบวกให้เขาอยู่เรื่อย
10: แล้วที่ว่าใจมันจะฝ่อมันจะเหี่ยวเนี่ยดูแล้วมันไม่มีอย่างว่าเลยนะคุณธีรชัยผู้เล่นแมนซีอ่ะ
12: ก็ผมว่ามันอาจจะมีนะแต่เพียงแต่ว่ามันคือลิเวอร์พูลก็ยังไม่ใช่ทีมที่จะมาทำให้มันเกิดอาการนี
10: ้ครับแต่ตัวเลข115ในสนามมีให้เห็นเมื่อวาน
12: กดดันให้เกิดอาการนี้ให้แฟนซีเกิดอาการนี้ยาก
10: เหรอจริงๆมัน
12: ตัวผู้เล่นมันเหนือกว่าเหลือเกินจริง
10: ๆจริงๆมันต้องถ้ามันเกิดอาการอย่างนั้นของนักเตะมันต้องเจอทีมไหนมันก็ต้องห่อเหี่ยวมานะแต่เมื่อวานเห็นแต่ละคนเขาไม่มีส่วนรู้ร่วมเห็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดจนทั้งนั้นก็ทีมต่อไปเจอแมนซีก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเขาเต็มที่ทุกเกมไม่มีเรื่องใจห่อเหี่ยวและยังไม่แพ้ใครชนะรวดด้วยสิโอ้โหหรือกรุงเทพเขาต้องเก็บแต้มไว้เพื่อให้ตัดในอนาคตฮะ
9: คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมสนใจเรื่องบทบาทของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยที่ออกมาปกป้องแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะฮะจนถึงขนาดนี้เนี่ยเขาโดนโจมตีอย่างมากนะครับแอนนี่เบอร์แนมส์เนี่ยไอตอนที่สมัยที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่เกรสเตอร์แมนเชสเตอร์ว่ามันมีส่วนได้เสียหรืออะไรเกี่ยวกับกลุ่มทุนกลุ่มนี้หรือไม
10: ่
9: นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นอาหารโนชาของฝ่ายค้าเลยว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนั้นน่ะและคุณได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยคุณทำอะไรมาบ้างให้มาเปิดเผยฮะไม่งั้นมันจะมีผล
12: เขาออกตัวแรงไป
9: ใช่ฮะ
12: ผมพูดไว้ในวันก่อนนี้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ออกมาปกป้องแมนซิตี้เลย
9: ใช่ครับ
12: ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเป็นผู้มีอำนาจ
9: แล้วเขาก็บอกถึงขนาดว่าคุณอย่าใช้อำนาจในการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณมาแทรกแซงกระบวนการในการอุทธรณ์ของคดีนี้นะให้มันเปลี่ยนผลไปเขาบอกว่ามันจะทำให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยดูแย่แล้วก็
12: คือการพูดอ่
9: ะ
12: มันเป็นการพูดที่ไม่ใช่เป็นเชิงที่จะเป็นให้ความเห็นทั่วไปเป็นการปกป้องเลยอ่ะ พูดง่ายๆมันก็เลยน่าเกลียดอ่ะก็เลยเกิดการต่อต้านกันขึ้นเยอะเลย
9: คือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีทีมฟุตบอลอยู่ทีมหนึ่งที่ได้อภิสิทธิ์พิเศษแล้วก็ผิดไปแล้ว114คดีจาก115คดี

0: แล้วผู้นำสูงสุดนะครับของประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังมาปกป้องโดยอ้างว่ามันจะกระทบถึงเงินลงทุนที่กลุ่มของอาบูดาบีเนี่ยมาลงทุน
1: เขาเป็นบ่อเงินและบ่อทองแล้ววัฒนธรรมฟุตบอลอังกฤษ
0: อ
1: ่ะมันทำเงินเข้าประเทศเยอะไง
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นบ่อเงินบ่อทองแต่เขามองว่าไอ้อันอื่นอ่ะที่มาลงไอ้กลุ่มนี้มาลง
1: ก็ดันเลยเจ้าของเดียวกันไม่เนอะเดี๋ยวรอนะมันต้องมีบทลงโทษออกมาให้เห็นละครับในชีวิตเรา3คนเนี่ยเนาะคู่อื่นๆก็ตามคาดนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วง
2: ก็ตามคาดก็โครงการใหม่มันก็เกิดขึ้นนะคุณนัชกรวุฒิโชติเขาส่งมานะ
1: โครงการก้าวทีละแต้มเหรอ
2: โครงการของแมนก้าวทีละแต้ม
1: โอ้โหไอ้นาทีซ้ายท้ายที่มันจะหมดเวลาเนี่ยต้องแบ่งแต้มให้ชาวบ้านเขาแมนยูเนี่ยโอ้โหเลือดเชื่อจริงๆ
2: เป็นอย่างนี้นะดูแล้วมันก็ตัวผู้เล่นอะไรก็ไม่ได้เป็นรองนะต้องเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู
1: ้สี่เกมแล้วนะยังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็เป็นห่วง
2: แต้มนี่ก็จะเหลือนัดละแต้ม
1: นัดละแต้มไงเราค่อยๆเดินนะเพื่อความ
2: เพื่อความ
1: เขาเรียกว่าไม่ประมาทแต่นัดกลางสัปดาห์สิเจอทีมตามหมีนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหไอ้นั่นรองจ่าฝูงด้วยอ่ะพี่เมย์ผมละครับถึงชิงเลยครับแต่ไม่ได้แชมป์เจอน้องโนเนมแล้วเกินเนาะเดนมาร์ก
2: ก็เจ็บนิดหน่อยแบบ
1: เจ็บใจแล้วฮะ
2: อาจารย์บาดเจ็บนิดหน่อยครับบาดเจ็บนิดหน่อย
1: ปราบอินเดียมา3รอบเจ็บเลยเหรอฮะ
2: ก็เจอได้ที่ว่าถ้าเธอชนะเลิศรายการนี้เธอจะเป็นนักแบดมินตันคนแรกในโลกที่ชนะรายการซูเปอร์รายการ500แบดมินตัน500นี้ด้วยการชนะคู่แข่งเพียง2ชาติเท่านั้นคืออินเดีย3คนและเดนมาร์ก2คน
1: oh,
2: แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเป็นรองแชมป์ที่จะแข่งขันชนะชาติน้อยมากคือ2ชาติเท่านั้น คืออินเดียและเดนมาร์ก ก็ได้สถิติเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้แชมป์เท่านั้นเอง
1: ต้องขอบคุณอันเซยองด้วยนะที่พักๆไปบ้างนะทำให้น้องเดนมาร์กคนนั้นมือวางอันดับ8อ่ะ
2: ไปเจอกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันแล
1: ้
2: ว
1: พรุ่งนี้ไปเจอกันสัปดาห์นี้มีอีกนี
2: ่บอกเขาไปเล่นที่นั่นก็เจอกันไงที่ฝรั่งเศส
1: ย้ายจากฟินแลนด์มาฝรั่งเศสอันเซยองมาด้วย อยากจะไปถ่ายรูปกับหอไอเฟนเนาะโอ้แล้วน้องที่ชนะเมย์เนี่ยมือว่างแต่8ของรายการนะอายุยังไม่เยอะดูแล้วฟอร์มเป็นไงฮะอนาคต
2: ไม่มีอนาคตนะครับ29แล้ว
1: 29แล้วคุณเทพไม่ใช่เด็กฮะ
2: อนาคตไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ไม่ใช่ไม่มีนะคือเดี๋ยวจะหาว่าเราไปบอกเขาไม่ได้ทำให้ถึงอายุ29ก็ต้องถือว่าร
1: ุ่นใกล้ๆกับเมย์อยู่แล้ว
2: เราใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับ
1: โอ้แต่เก่งตั้งแต่เด็กเนาะโอ้นี่เพิ่งได้แชมป์แรกเนาะก็ยินดีด้วยนะอเมก็ผมว่านะมาถึงรอบชิงนี่ถือว่าเก่งอยู่แล้วนะนักเบสที่อายุประมาณนี้สำหรับฝ่ายหญิงนะนะก็ต้องชื่นชมชื่นชมเอาละครับนะแต่วิวนี่ที่คงฉลองเอเชียนเกมหนักไปหน่อยกระมังครับ
2: ก็เหนื่อยก็เสร็จแล้วก็รีบบินไปเลยเอาชิงเสร็จก็รีบบินไปเลยแล้วอย่างมันรายการ500
1: ไม่อยากเป็นพวก500
2: ครับเดี๋ยวก็จะไป750ไปอะไรก
1: ็
2: ในการต้อนเงินก็ใหญ่กว่า
1: เออมองในแง่ดีเน
2: า
1: ะ
2: ก็เล็กๆมากใหญ่ๆชอบ
1: อ
2: ืมเราบางทีเขาแพ้แต่แล้วเขาไปเป็นแชมป์เอเชียนเกมเป็นแชมป์โลกไปเป็นรองแชมป์โอลิมปิก
1: น่า
2: เขาเป็นแบบนั้น
1: เขาให้เป็นอย่างนั้นครับครับ
2: ก็เป็นอย่างนั้น
1: เพิ่งรับเงินก้อนโตไป2,500,000 บาทจากเอเชียนเกม1เหรียญทองแดง 500,000 1ทอง2ล้านนะก็ราวอ่ะก็ไม่เป็นไรกอล์ฟไอ้สัปดาห์นี้รู้สึกจะมี3สัปดาห์ติดเลยใช่ไหมเบดมินตัน
2: 3สัปดาห์ครับ
1: 3สัปดาห์แหละแล้วก็นอกจากเบดแล้วสัปดาห์นี้ก็ลุ้นนะฮะจีโน่ลงแข่งขัน LPGA ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับแชมป์เก่าแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้ว
2: ในที่ปันเวลาไม่ห่างกันมากน่าติดตามดูมาก
1: ดูกันสบายๆเลย
2: เอสก็ไปทอดเชียร์มากครับ
1: ครับครับ ก็ประมาณนี้บอลไทยได้แวบไปดูบ้างไหมฮะไทยลีก
2: บอลไทยไม่ได้ดู
1: ไม่ได้ดูก็ไม่ถาม
2: จริงจังครับดูผ่าน
1: ๆครับ
2: ก็มันอยู่ในจุดที่ไม่ดูก็แทบจะรู้แล้วล่ะ
1: คือผมเป็นห่วงท่านสมศักดิ์เทพสุทินผมครับสุโขทัยโดนไปครึ่งโหลครับผม
2: นี่ขนาดแกฟิตไปโหฟิตไปนั่งคุมเองอยู่ที
1: ่อันนี้พกคุมเองหรือเปล่า
2: จับอยู่นะยังไปโดนลาบลีไปตั้ง6ลูก
1: โอ้น่ากลัวนะฟอร์มลาบลีเนี่ย
2: ไม่ไว้หน้ากันเลยนะ
1: ก็ประมาณนี้นะฮะครับเรื่องอื่นๆกรุงเทพของนะฮะต่างประเทศมีอะไรเอ่ยครับช่วงสัปดาห์นี้เราก็ลุ้นนักกีฬาคนพิการเราเล็กน้อย
2: เออเมื่อกี้นี่ยังสงสัยที่ครับตอนเมื่อกี้เป็นเห็นคุณยุทธพงศ์แล้วป่าพูดว่าเป็นรายการเอเชียนพาราเกม
1: ครับ
2: ตกลงมันเอเชียนหรือว่าเอเชียนนะ
1: เชียนหรือเซียนนะครูเทพในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษากว่าผม
2: เพราะว่าจริงๆนะครับมันเซียนนี่มันต้องเป็นอาเซียน
0: อาเซียน
1: เซียน
2: ถ้าเซียนมันต้องเป
1: ็
2: น
1: เอเชีย
2: เอเชียนเกม
1: เข้าใจกันอย่างนั้นครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นเอเชียนพาราเกมนะ
1: แต่เขาใช้ชื่อ
2: เอเชียนนะ
1: ครับเขาใช้ชื่อเกมว่าไอจินาโกย่า2026เอเชียนพาราเกมครั้งที่5
2: เอเชียนเพราะว่าเดี๋ยวพอมาเอ๊ะมันเซียนหรือมันเชียนกันแน่เรียกกันสลับไปสลับกันมาผมก็สลับกันบ่อยๆเหมือนกันแต่เวลานึกก็นึกถึงว่าอาเซียนเป็นหลัก
1: อาเซียนนี่ซอโซ
2: เซียนมันก็ต้องเป็นในภูมิภาคเรานี่แหละ
1: เพราะจริงๆอะเอเชียก็ซอโซนะฮะอาเซียนก็ซอโซ
2: มันไปเรียกเอเชียนเกมมันน่าจะเอเชียนเกม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ๆพอมันเพี้ยนก็เพี้ยนไปเลย
2: แต่ไหนอยากอะไรเลยถ้ามันเป็นเอเชียนเกมก็ควรจะเป็นเอเชียนพาราเกม
0: เอเชียนพาราเกมใช่ครับ
1: เป็นชอช้างครับ
2: ครับผม
1: ครับเอเชียนพาราเกมนะฮะแล้วก็พูดไปก็เหมือนแบงคอกกับบางกอกเนาะนักกีฬาไทย
2: อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นคำโบราณนะแบงคอกตรงบนไทยสมัยนู้นก็บางกอกมันก็ผันผวนมาอย่างนี้แหละ
1: แบงคอกบางกอกมันเพี้ยนกันมาเลยเนี่ยแบงคอกคนไทยอ่านมันเป็นบางกอกโอ้อ่ะก็นะฮะนักกีฬาไทยเราจะเก่งแล้วก็มีความสามารถนะครับเรื่องของเอเชียนพาราเกมนะครับมีถ่ายทอดด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าน้อยทีวีหน่อยนึงนะครับ
0: ก็18ถึง24ตุลาคมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็มีความพร้อมมาจะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับ
2: ตัวอันนี้ก็ประกันสังคมก็โหคนแน่นขนาด
1: ใช่ครับ
2: เยอะแยะไปหมดก็น่าจะถ้าคนแน่นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นใครที่จะชนะมั้ง
1: ครับกลุ่มก้าวหน้าครับ
2: ปลุกระดมให้ไปเลือกกันเยอะๆน่าจะชนะนะถ้าอย่างนั้น
1: ทีมก้าวหน้าชนะเกือบ
2: หมดเลยก็ไม่รู้ว่าใครชนะไม่ได้ติดตาม
1: ครับครับครับถามลูกสาวนะครับเมื่อวานก็กัดฟันไปเลือกด้วยทั้งที่รถติดขนาดนั้นบอกต้องไปช่วยกันนะฮะแล้วก็เลือกทีมก้าวหน้านั่นแหละครับมาวันนี้วันจันทร์12ตุลาเรื่องเล่าจากธีรชัย
2: สอบเรื่องเราก็มาเรื่องของเมที่ยังคุยกันอยู่เพราะว่าช่วงนี้ติดต่อกับสื่อสารกับเมเขามากเพราะว่าใจคือต้องการกำลังใจเพราะว่าพอไปเจอเรื่องของเทียนคีย์บอร์ดไปว่าข่าวให้เสียให้หายนี่คือก็เลยมานานคิดถึงเรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ฟังเจสมัยก่อนนั้นน่ะที่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไปไหนมาไหนสะดวกเนี่ยตอนนู้นน่ะมีเขามีแข่งเรื่อยๆนี่เราก็เรียกว่าท้าพนันกันเข้าไปเรื่อยนะคือแมตช์ไหนที่ไปเล่นต่างประเทศนี่ถ้าชิงจับมือกันเลยถ้าชิงเดี๋ยววันชิงจะไปไม่เคยจำได้ใช่ไหมล่ะเราผมออกอากาศในรายการนี้มันดีอยู
1: ่ไปอังกฤษ
2: มันตอนนั้นมันยัง

0: เดินทางเดินเหินคล่องอยู
1: ่
0: แต่ว่าก็เลยไปตกปากรับคำว่าไอรายการไอออนอิงแลนด์เนี่ยนะซึ่งเป็นรายการตำนานที่อยากให้คนไทยได้ทันทีถ้าจะเข้าชิงเนี่ยจะไปเชียร์ที่สนามเลยก็จับไม้จับมือกันเป็นแม่เป็นหมอนะตอนนั้นก็สักขีพยานก็มีคุณปุกกมลาฝั่งผมก็สักขีพยานก็คือคุณสุวิทย์ชาเรานี่แหละสุวิทย์โลซ่านี่เป็นสักขีพยาน
1: คร
0: ับในตอนนั้นคุณสุวิทย์ก็ทำหนังโฆษณาปากกระป๋องโลซ่าที่เมย์กับคุณแม่คำผันเขาว่า คุณแม่คำผันที่ล่วงลับไปแล้วอ่ะก็แสดงด้วยไงตอนนั้นเขามีแบรนด์โรซ่าฟู้ดที่บอกทุกคำของแม่มีประโยชน์และคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องเล่นคำแล้วก็คำสั่งสอนกับข้าวแต่ละคำที่แม่ป้อนอ่ะก็คือแต่ตอนนั้นคุณสุวิทย์แกเน้นเรื่องของการโฆษณาสินค้าของแกก็ตอนนั้นก็คุยกันไปก็ไม่ได้นึกอะไรก็ลืมกันไปแล้วนะแต่ว่าพอถึงวันแข่งนี่มันเป็นจุดอะไรที่มันไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นนะก็ต้องยอมรับว่าพลาดไปถนัดใจนะที่ไปเดิมพันอย่างนั้นเพราะว่าไอ้การไปที่แข่งที่อังกฤษเนี่ยฮะมันต้องใช้เวลาเดินทางจากเมืองไทย12ชั่วโมงอะยังไม่รวมกับนั่งรถจากลอนดอนนะกว่าจะออกจากอิมิเกรชันไปได้ไปนู่นเนี่ยไปเบอร์มิงแฮมนู่นน่ะอย่างน้อยต้องมี3ชั่วโมงเนี่ยครับไอ้ครั้งนั้นนี่พอพูดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่านะหนูเมย์แกก็ทำให้เห็นเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแกได้ชิงฮะ
1: ครับ
0: จะได้ชิงยิงกับใครรู้ไหมยิงกับเจ๊ตายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ซื้อยิงอ่ะตอนนั้นเป็นมือหนึ่งโลกฝ่ายหญิงอ่ะที่ว่าหาใครตะขอก่อนแต่ว่ารัชนกเข้าไปชิงอ่ะทีนี้ผมจะทำไงอ่ะท่านผู้ฟังนะมันอยู่เทพมันอยู่ตะพงผมก็ต้องทำไหนคำนั้นใช่ไหมก็จองตั๋วเครื่องบินด่วนเลยปรึกษาคุณสุวิทย์แล้วรอคุณสุวิทย์จ่ายตั๋วมาก็นอนทั้งคืนถึง2คืนนะหรือรับปากก็แล้วต้องไปวันจันทร์จำได้เลยบินไปคืนนั้น11มีนาคมอะปีนั้นมันปี2017ก็คือ2560ก็9ปีมาแล้วนะไปถึงสนามบินฮิตโตรก็ไปเช้าวันชิงชนะเลิศเลยฮะกว่าจะออกมาได้กว่าจะอะไรกว่าจะบึงไปที่ยูทิลิตาอารีนาเบอร์มิงแฮมที่เป็นสนามแข่งขันเนี่ยคุณสุเทพกับคุณยุทธพงศ์แล้วมาฟังลองทายดูว่าผมไปดูทันไหมผมไปดูทันไหมครับเนี่ยคำตอบก็คือทันนะแต่ทันตอนเกม2ฮะไอ้ตอนเกม2นี่เสมอกันอยู่20-20นะที่ผมไปทันนะ
1: คร
0: ับ กันดิวแล้วแล้วแต่แหมใจคอก็แหมเล่นกันแค่2แต้มเนี่ยดีลจริงๆปกติมันเล่นถึง25-26แต้มนะต้องก็เท่ากับว่าแพ้ไป20-22แล้วเป็นเกมเซตแมตช์ก็เป็นเกมที่แพ้เกมแรกแพ้ไปแล้ว21-16เกม2ก็แพ้20-22ก็เท่ากับว่าได้ดูสักประมาณ2นาทีครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางไกลประมาณ12ชั่วโมงบวกๆไปชมแบดมินตันที่อังกฤษใช้เวลาไม่ถึง2นาทีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟังนะครับผมนะทางเดี๋ยวดู Facebook ก็จะมีรูปถ่ายกับน้องเมย์ไว้เป็นหลักฐานได้1รูปด้วยอันนั้นมันเป็นหนึ่งในความทรงจำที่เกิดขึ้นเพราะความปากเสียของผมนะผมบอกแบบนั้นเพราะแม่ไปท้าอะไรไม่ท้าก็เราก็อยากเห็นนะเห็นคนไทยเป็นแชมป์ออนอิงแลนด์นะเมื่อวานนี้เมย์ก็เข้าชิงแบดมินตันรายการ500 Arctic Open แต่ว่าระยะหลังๆนี่ผมอายุมากขึ้นก็ระมัดระวังปากมากขึ้นด้วยไม่กล้าไปท้าทายอะไรครับคือถ้าเกิดไปท้าทายเมื่อวานนี้ผมไปนานต้องไปนั่งอยู่ที่นู่นแล้วฮะเซลซิงกิฮะที่ฟินแลนด์นะไม่ได้ดูทีวีสบายใจเฉยหรอกครับคู่ชิงของน้องเมย์นี่เป็นนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กฮะ มีอาบิดเฟลนี่เล่นกันมาทั้งหมด8ครั้งนะก็แพ้รัชนกทั้ง8ครั้งนะครับแต่อย่างว่าครับสถิติมีไว้เพื่อทำลายสุดท้ายรัชนกก็แพ้เป็นครั้งแรกให้กับนักแบดสาวชาวเดนนิสก็คือมีอาบิดเฟลนี่ไป0-2เกมก็มาหลังผมมารู้ทีหลังครับว่าบาดเจ็บนิดหน่อยก็คุยกันนะบอกก็เจ็บอะแต่ว่าไม่กล้าที่จะถอนไม่กล้าอะไรแต่แพ้ก็คือแพ้นะเธอก็โพสให้กำลังใจโพสขอบคุณคนไทย thank you for all support credit to my opponent ก็คือคู่ต่อสู้ she is better than me today เขาดีกว่าหนูจริงๆก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหนูก็ภูมิใจในตัวเองก็กรุณาอวยพรให้หนูสู้ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นสปิริตนะฮะที่เมได้แสดงออกให้โลกเห็นว่าเขาก็ต้องยอมรับแพ้คือชนะมา8หนน่ะ
1: ครับ
0: สถิติมันขี่กันนะแต่ไม่มีใครนึกถึงว่าเธอจะแพ้เหมือนกันก็อย่างว่าที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็บอกน่าเสียดายถ้าแชมป์นี้เป็นของเมนี่ก็จะเป็นแชมป์แรกในชีวิตที่มาจากการปราบนักแบดมินตันแค่2ชาติคืออินเดียกับเดนมาร์กอินเดีย3คนเดนมาร์ก2คนแล้วก็น่าจะเป็นนักแบดมินตันคนแรกของโลกที่ชนะเลิศรายการ500ในการลงแข่ง5ครั้งจากนักกีฬาเพียง2ประเทศแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่รองแชมป์นี่ก็คนไทยก็ยังภูมิใจในตัวเธอเสมอสาวนักตบลูกขนไก่น้องเมย์ที่ทั้งเก่งทั้งเท่และก็เป็นขวัญใจของชาวไทยตลอดการสู้ต่อไปครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: 8นาฬิกา50นาที3วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับไม่อยากให้พลาดกันอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ FM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนแฟนๆรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคนะครับไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมรถอาหารอร่อยนะครับที่เบตงไปที่สวนดอกไม้หมื่นบุปผานะครับชมทะเลหมอกที่ไอเยเวงนะครับไปที่หอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์นะครับแล้วก็อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะครับแล้วก็เช็คอินป้ายรูปใต้สุดแดนสยามนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันที่14-16พฤศจิกายนนี้นะครับไปกับเรานะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ของ FM 99นะครับจองเข้ามาได้ที่2เบอร์นี้นะครับ0925315142นะครับ0925315142แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง080นะครับ919-5365นะครับ080-919-5365เข้าไปดูรายละเอียดนะครับของทริปนี้ทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของ FM 99ครับ
1: ครับเอาละครับข้อความ SMS 4689899นะครับสวัสดีครับป๋าพี่เทพ นัดก

0: ่อนแพ้10คนนัดนี้เสมอ10คนอีหยังวะผู้เล่นมากกว่าแทนที่จะรีบทขยี้ให้สิ้นแต่ไปตั้งรับยั่วจากคุณบอยไก่เข้มเออเนี่ยไม่เคลื่อนคาลิกนะหรือว่าลูกทีมเล่นไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: โอ้คนก็มากกว่านำก็1-0นะฮะทำไมไม่พูดแล้วก็ยั่วมากกว่าน้องบอยอีกนะป๋าเห็นข่าวรองนายกบางคนตอนนี้ว่าจะเสนอซื้อรถเกี่ยวข้าวแล้วผมก็อดคิดถึงรถพุ่มพวงไม่ได้ตอนนั้นท่านนายกรองนายกบอกโคมเหมือนกับว่ามันจะดีแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้รถพุ่มพวงมันมีกี่คันมันตลก ไม่ป่าจากเดิมเชลซี เออนะสรุปว่ารถพุ่มพวงก็ไม่มีนะ จะมารถเกี่ยวข้าวอีกเหรอโอ้โหช่วงนี้เก็บซื้อรถเก็บขยะดีกว่ากำลังครับ นะขอเสียงพอสุเทพให้กำลังใจแบบโตโน่หน่อยครับโตโน่ก็เป็นไงนักร้องเหร
1: อ
0: ตอนหลังชอบฟุตบอลนะ
1: ใช
0: ่ครับเกมใหญ่กรรมการควรละเอียดในเรื่องการให้ใบแดงนะครับนี่ก็ใบเหลือง2กลายเป็นใบแดง
1: คือ BBC รวมคนที่คอมเมนต์เรื่องของการได้ใบแดงของกับฟินแบกมาเนี่ยทุกคนไม่เห็นด้วยนะการให้ไป
0: แล้วตอนนั้นกำลังเล่นดีมากทั้งลากทั้งเลื้อย
1: แล้วเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คือแจ็คเก็ตคอปเนี่ยไม่ชอบกรรมการท่านนี้ที่สุดคือไม่ชอบหมายถึงว่าการทำงานของเขานะตั้งแต่ที่เขาคุมลิเวอร์พูลอยู่ก็คือคริสคาวนาแล้วเมื่อคืนคนที่ตัดสินก็คือคริสคาวนานั่นเอง
0: แต่เหลืองแรกอะชัดแต่เหลือง2นี่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได
1: ้
0: คือไปดึงหน่อยนึงแล้วก็ไปขวางนะฮะบอลโต้กลับไปประมาณนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: น้ำท่วมโบราณว่ามันหน้าน้ำคอยบอกย้ำก่อนการประมาณหมายซ่อมเรือแพคอกสูงฝูงวัวควายลอกคลองใหม่รับน้ำที่ตามมาปัญหาน้อยใกล้น้ำตามวิสัยน้ำมาไวไปไวไร้ปัญหาสมัยนี้ถมทุกอย่างที่ขวางตาน้ำท่วมมาเพ่งโทษโกรธพิลุนคุณหนุ่มเท่าโกรธฝนตกนานเกินไปแต่ไม่ได้นะฮะคิดถึงเรื่องอื่นๆที่มนุษย์เราเนี่ยไปทำนะฮะก็เรียกว่าขวางทางน้ำบ้างอะไรบ้างนะครับหลากหลายสิ่งนะครับเพราะว่าจะไปโทษน้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้นะท่านนี้เมื่อกี้ผมคงพูดผิดคุณเดฟหมวกต้องเป็นสีฟ้าผ้าปันคอสีเหลืองหรือเปล่าครับถูกต้องครับผ้าปันคอสีเหลืองเข้าใจครับเมื่อกี้ผมสลับสีเลยครับสวัสดีวันนี้ชี้สดใสสุขในใจใกล้ไกลไม่ห่างกันอากาศดีมีแสงแฝงผูกพันใจมุ่งมั่นข่าวดีกีฬามามอร์นิ่งทอล์กบอกเล่าไม่เหงาแน่ให้เหลียวแลรับรู้ดูสรรหาข่าวเข้มข้นมากมีที่ติดตาสุขุราหันหาอาทิตย์อับแสงนะครับ
1: ขอบคุณพี่เทียนท่านฉลองครับ
0: พึ่งกลับจากอัมพวาไปค้างมา1คืนตอนเย็นตลาดอัมพวาน้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำท่วมอยู่ครับน้ำมากครับนะเพราะน้ำในคลองมันค่อนข้างอันตรายฝากบอกในกลุ่มที่จะไปด้วยว่าต้องเดินระวังมากๆนะฮะก็อะไรนะสะพานแขวนแม่น้ำกองบันไดขึ้นหอคอยเล็กเดินได้นิดเดียวอะไรประมาณนี้แต่เรากว่าจะไปนู่นปลายเดือนหน้านะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นน้ำก็คงจะนะฮะไม่ล้นขนาดนี้แล้วนะ
1: คือเราลงไปดูพื้นที่ในเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากให้แฟนรายการไปร่วมทริปนี้อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ฟังเราก็เลยขยับเวลาไปเป็น 28-29 พฤศจิกายนนะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างจะปกติแล้วครับ
0: ก็ผมตอนแรกจัดวันที่2ตุลานะ
1: ครับ
0: มันมีเส้นอะไรสักอย่างให้เลื่อนไหมนักการ์ดมันตัวจริงก็เป็น29นะตอนนี้ใครที่ลังเลใจอยู่อย่าลังเลใจนะฮะการลังเลใจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนใจนะฮะโทรศัพท์เข้ามาจับจองได้เลยบุคคลนะฮะก็คนละ 3,900 รับเพียงแค่สีละ30นะส่วนประเภททีมนะครับนะฮะตอนนี้เราก็เดินสายขายทีมกันอยู่ครับ18ทีมเท่านั้นมีถ้วยชนะเลิศประเภททีมและรองชนะเลิศแล้วก็มีถ้วยสำหรับนะฮะไรเดอร์ขับน้ำเงินแดง1ใบนะครับทุกคนที่มาเล่นคะแนนของท่านมีความหมายนะฮะทุกแต้มมารวมกันแต่ใครตีเกิน120เราเต็มตุ่มแค่120นะครับ อยู่ท่าข้ามทำงานบางขุนเทียนให้ไปเลือกพหลโยธินพอนึกถึงปฏิทินเลยรีบไปนะ เอาเนี่ยแสดงความเสียใจด้วยนะครับป๋ากรุงเทพปีหน้าคงต้องหาปฏิทินเองแล้วนะ นึกว่าไปถึงจะได้ปฏิทินด้วยไง
1: ปฏิทินผมที่ใช้ในแต่ละปีเนี่ย เป็นปฏิทินหลวงนะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นมันจะเป็นเล่มนะฮะ แล้วก็มีที่วัดพระแก้ว แล้วก็มีพระบรมมหาราชวังนะครับ อันนั้นอ่ะที่เป็นเล่มๆสีทองๆอ
0: ่
1: ะที่แบบว่าในช่วงปีใหม่นะฮะอันนั้นจะใช้เป็นประจำส่วนปฏิทินที่ว่าเนี่ยผมไม่รู้
0: ประกันสังคมก็ทำปฏิทินแจก
1: เหรอผม
0: สองปีที่แล้ว
1: เหรอ
0: โอ้โหก็ประมาณมหาศาล
1: เหรอผมไม่รู้ด้วยนะฮะ
0: แจกแบบแจกเลยไล่แจกเลย
1: อย่าง
0: เ
1: งี้ยแล้วทำเพื่ออะไร
0: ก็ทำเพื่อแจกไงใช้งบเยอะมากไงคนเลยเขาเลยแต่โหว่ากันเยอะแยะเลย
1: ก็เลยทำให้การเลือกตั้งประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษว่างั้น
0: ไม่มีปฏิทินแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ขอเป็นปฏิรูปแทนแล้วกันนะฮะ
0: ก็ครบทุกข้อความมาไปดู
1: เขาบอกว่าอะไรนะฮะพึ่งผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมานะฮะเส
0: ้
1: นทางปกติทั้งสองฝั่งนะฮะแถมรถยังเยอะมากด้วยนะฮะ
0: จะมีรถซึ่งจะต้องมีรถนะเขาเรียกว่าแต่ละชาติจะมีรถเฉพาะให้นะครับบริการเสร็จสับนะ
1: คุณปลั๊กบอกมาว่าคริสเทวนาก็เป่าอย่างนี้นะฮะตรงข้ามหงตลอดลองสังเกตดูนะฮะ
0: แต่เป็นจุดเปลี่ยนนะสามลูกที่มาเนี่ยนะ
1: ที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งรับน้ำเนี่ยก็เอาไปทำแต่ละเรื่องนะฮะเช่นไปสร้างสนามบินสุวรรณภูมิไง
0: ครับนั่นก็ขวางทางน้ำ
1: ใครได้ประโยชน์ล่ะพวกนักการเมืองทั้งนั้นอันนี้ก็ว่ากันไป
0: นี่ใช
1: ่คาลิกคาใจแต่เอ๊ะอะไรขาบ้านอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วทำไมตอนนี้เนี่ยเห็นด้วยไหมครับที่คาลิกเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งนะฮะผมว่าเดอะแซบี้น่าจะเป็นเต็งหนึ่งมากกว่าเดอะแซบี้ก็คือสเปอร์ฮะ
0: ใช
1: ่พี่แป้งมองไง
0: โรเบโตเดอะแซบี
1: ้
0: ของสเปอร์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะเก็บ1แต้มมา2เกมแล้วนะยังไม่ไล่หรอกผมว่าคาลิกก็เหมือนกันตอนนี
1: ้แต่คาลิกเป็นเต็งหนึ่ง
0: ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้น
1: เริ่มต้นใช่ไหม
0: แต่มันควรจะเปลี่ยนวิธีการถ้าเราได้เปรียบเขาต้องเปิดเกมลุกหน่อยยังตั้งรับโลโต้เหมือนเดิมทุกวินาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่
1: นะใช่ไหมเขาบอกว่าพรุ่งนี้เยียนตราหมีป๋าว่าไง
0: โอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะหรือเราเก็บแรงไว
1: ้
0: มันก็อีกแบบนึงเราเก็บแรงไว้เพื่อจะลุยกับตราหมีเนาะ
1: คุณนัทพงศ์บอกว่าวันนี้โลกสงบฮะทีมหนึ่งเสมอทีมหนึ่งแพ
0: ้ใช่ครับ
1: ลูกสงบฮะ
0: ไม่งั้นวันนี้นะเจิง
1: แล้วบอกว่านิวแซงหงมาอยู่ที่9แล้วครับหงล่วงไปที่10แล้วครับนี่ก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้ววันนี้พี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจยืนยันไม่มีปิดการจราจรช่วงประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติ ถนนสุ

0: ถนนและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะมีผล 10-20 ตุลาคม 2569 เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับประธานสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสหวังว่าโรนัลโดจะกลับมาเล่นให้ทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้เปโดรโปรเอนซาประธานสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสคาดหวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะคัมแบ็กกลับมาลงเล่นให้ทัพฝอยทองในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังเกิดดราม่าขัดแย้งกับจอร์จเชซุสจนเดินทางออกจากแคมป์โดยโรนัลโดมีปัญหากับจอร์จเชซุสเฮดโค้ชทีมชาติส่งผลให้เจ้าตัวเดินทางออกจากแคมป์ในโปรแกรม FIFA Day รอบล่าสุดซึ่งภายหลังเจ้าตัวออกมาแถลงว่าสาเหตุที่ต้องออกจากแคมป์เนื่องจากเฮดโค้ชผิดสัญญากับเขาถึง2ครั้งอย่างไรก็ตามล่าสุดโปรเอนซาประธานสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสคาดว่าเซียเซเว่นจะคัมแบ็กกลับมาเล่นให้ทีมชาติอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยกย่องลูกทีมที่สามารถรับมือกับแรงกดดันจากประเด็นที่สโมสรโดนตัดสินมีความผิดคดีละเมิดกฎการเงินพรีเมียร์ลีกหลังบุกถล่มลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0ถึงแอนฟิลด์สำหรับช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแมนซิตี้โดนวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องความผิดคดีการเงินขณะที่ในแมชนี้สาวกเดอะคอปต้อนรับทีมเยือนด้วยการส่งเสียงตะโกนกดดันอย่างหนักอย่างไรก็ตามทัพเรือใบสีฟ้าสามารถรับมือกับแรงกดดันทั้งหมดได้อย่างไม่มีปัญหาและสามารถตอบโต้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมหลังเกมมาเลสกายอมรับว่าลูกทีมของตัวเองเรียนรู้การรับมือกับเสียงวิจารณ์จากภายนอกด้วยการใช้ผลงานในสนามตอบโต้ทุกอย่างและพวกเขารับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีมากช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าว

0: นาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:12 น.สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคในเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับวันนี้ในห้องส่งผมป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ประจำการแล้วก็สวัสดีโปรเตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Alone again เขาให้ work from home บางคนก็ไม่ชอบนะโปรเตเวลาทำงานที่บ้านแล้วรู้สึกมันเหงาๆมันalone
1: อ๋อไม่ครับเอาจริงเลยสำหรับผมเคยทำงานออฟฟิศแล้วโดน work from home เปลืองค่าไฟครับ
0: เปลืองค่าไฟที่บ้าน
1: ครับ
0: โอ้ลูกครับโอ้ครับ
1: เพราะว่าเราไปอยู่นู่นตั้งแต
0: ่ห้องน้ำฟรี
1: เจ็ดโมงไปเปิดแอร์ฟรีอะไรฟรีอยู่ที่นู่น
0: ครับครับอันนี้มันเป็นเรื่องaloneนะฮะอันนี้เรื่องประหยัด
1: โอ้ชั่วโมงนี้นะท่วมรถพังเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี
0: ้
1: ทุกเม็ด
0: ตอนนี้ก็บริการรถสาธารณะไปก่อนน้ำเป็นเหตุทำให้โปรเตต้องใช้จ่ายในการซ่อมรถอีกไม่ต่ำกว่า 30,000 แล้วเนาะลงทะเบียนยังอ่ะ
1: ลงแล้ว
0: จะได้สัก 5,000 9,000 พวกน้ำล้อมก็ได้ตังค์ด้วยนะ 5,000 อ่ะ
1: โอ้รอบบ้านเขาได้กันแล้วผมยังไม่ได้เลย
0: สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่นะฮะถ้าบ้านใครโดนน้ำท่วมแล้วเกิดความเสียหายภายในบ้านเนี่ยทางรุ่งถ่ายรูปเป็นหลักฐานไปยื่นที่เขตได้นะสูงสุดไม่เกิน 48,000
1: คือเราจะอยู่ใน
0: แต่นานมากกว่าจะได้ครับ
1: คือเราจะอยู่ในพวกที่ว่าน้ำล้อมครับแต่ไม่ได้เข้า
0: ก็พวกแฟดทั้งหลายไงเขาเรียกน้ำล้อม
1: ครับ
0: แต่ระบาดจริงนะอย่างแฟดคลองจัดแฟดร่มเก้าพวกนี้นะน้ำไม่เข้าห้องอ่ะเพราะอยู่ชั้น3ชั้น4อ
1: ่
0: ะแต่มันล้อมออกไปเนี่ยไม่ได้เลยไฟก็ไม่มีนะช่วงนั้นนะคนเราเนี่ยพอไม่มีไฟเนี่ยโอ้โหลำบากพอสมควรนะ
1: ครับทุกไฟเลยครับทั้งไฟที่เป็นไฟฟ้าและไฟในการทำงาน
0: แล้วว่าแต่ลองนึกคนสมัยก่อนตอนยังไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: คร
0: ับ เขาใช้เทียนไขอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เขาก็อยู่กันได้นะอยู่กันเป็นหลายๆสิบปีเลยนะกว่าจะมีไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ย
1: ด้วย
0: สมัยเอดิสันอ่ะ
1: โอ้เอดิสันเข้าไปไห
0: มทำหมดไฟแล้วไหม
1: ด้วยบริบทในยุคนั้นนะครับคือว่าเราก็อยู่กันแบบไม่ได้จำเป็น
0: ไม่ต้องไกลไปถึงคนที่อยู่ในถ้ำนะตอนอยู่บ้านเรือแล้วนะแต่ยังใช้เทียนไขอยู
1: ่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องคนอื่นผ่านมือถือไงครับเราไม่ต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรผ่านมือถือ
0: แล้วตอนนี้นะแล้วคนเฉพาะคนเมืองนี่นะไฟไม่มีเดือดร้อนที่สุดคือชาร์จเบ็ดมือถือไม่ได้ไม่มีอะไรจะกินยังไม่โกรธเท่าแบตเตอรี่จะหมดอ่ะคิดดูแล้วกัน
1: ก็จริงครับ
0: ที่เดือดร้อนกันอยู่เออกลายเป็นเรื่องที่ว่าปัจจัยที่6ของชีวิตไปแล้วนะเรื่องโทรศัพท์มือถือนี่แต่ละบ้านมี5คนก็ต้องมี5เครื่องก็มีใช้จ่ายนี่ประมาณร่วมพันต่อเครื่องนะ
1: ก็ยังพอดีผมเห็นอยู
0: ่ผมว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากนะกับมือถือเนี่ย
1: มือถือสมัยก่อนแต่สมัยนี้มือถือสมัยก่อนผมว่าถูกกว่าเยอะ
0: มือถือสมัยก่อนอะแพงแต่ค่าใช้จ่ายไม่แพง
1: ใช
0: ่มือถือเดี๋ยวนี้ก็ยังแพงอยู
1: ่แล้วค่าใช้จ่ายรวมแพงขึ้น
0: ไอโฟนตอนนี้เป็นแสนนะครับผมบางรุ่นนะ
1: เลิกยุ่งกับคำว่า Apple แล้วครับ
0: อ่ะก็ต้องนะฮะประหยัดคำว่าประหยัดนี้ตรงข้ามกับไม่เหมือนกับคำว่าขี้เหนียวนะ
1: ครับ
0: ขี้เหนียวคือนั่นไม่รู้จักใช้จ่ายเงินแต่การประหยัดคือการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องเอาที่จำเป็นในยุคนี้นะฮะก็หาเงินค่อนข้างจะยากแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังเยอะแล้วก็ยังสูงเหมือนเดิมนี่ต้องประหยัดกันหน่อยนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยยอดเยี่ยมใช้ได้เสมอนะฮะทุกยุคทุกสมัยนะครับ
1: ครับผมเห็นลงเต็มไอจีเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงแต่มีคุณแจปอร์เช่กันทุกคนเลย
0: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าขับปอร์เช่ขับเบนซ์ก็ไม่ใช่ความผิดแต่อย่าไปกู้มา
1: ครับ
0: เท่านั้นเองคือใช้เงินเป็นใช้เงินของเราไม่ได้ใช้เงินคนอื่นแล้วไม่ได้ใช้เงินอนาคตนั่นก็เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเรามีเยอะก็ใช้เยอะได
1: ้ครับผมอ
0: ย่าไปรบกวนคนอื่นแล้วก็อย่าไปโกงใครเท่านั้นเอง
1: โดยเ
0: ฉพาะโกงประเทศนี่นะครับมันบาปกรรมนะฮะชาติหน้าเกิดมาจะปากเท่ารูเข็ม
1: ผมไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ผมเวลาออกรอบกับน้องๆนะเวลาเล่นปุ๊บบางทีปึ้งระเบิดทรายนะลูกนู่นๆไม่กินทรายเลยใช่ไหมไม่กินทรายเลยเลยก็แต่โดนลูกลอยไปนู่นผมชมเขานะ
1: ว่า
0: เอ็งเหมาะเป็นนักการเมืองมากเลยเนี่ยไม่กินทรายเลยเนี่ย น้องยิ้มแบบงง พูดแต่ยังไม่เข้าใจ
1: เข้าใจเข้าใจแต่มันก็เขาไม่ได้กินทรายกันแล้วเขาเดี๋ยวนี
0: ้ตอนนี้มีแฟนรายการแจ้งมาครับเจ้าที่ด้านนอกครับ YouTube ยังไม่เข้าอ่ะยัง YouTube ยังไม่เปิดนะ
1: ครับเจ้าที่ข้างนอกดู YouTube ไปหน่อยนะครับ
0: เอาละครับสัปดาห์นี้ไม่เหงาแน่นอนนะเพราะว่ามีกอล์ฟโอ้โหนักกอล์ฟของเราไปแข่ง 3-4 รายการเลยนะมีทั้ง DP World Tour มีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ด้วยสัปดาห์นี้ที่มาเก๊า
1: ครับ
0: แล้วก็ของ LPGA นี่เซี่ยงไฮ้
1: ครับ
0: ส่วนณธงชัยใจดีก็มีด้วยนะครับ4รายการเดี๋ยวว่ากันในช่วงหน้า
1: ฮะ
0: แล้วก็ LPGA นี่ดูสบายเลยที่เซี่ยงไฮ้ห่างกัน2ชั่วโมงเองกับประเทศไทยนะครับน่าจะดูกันไม่ต้องง่วงเหงาหานอนเอาไปดูผลกันก่อน
1: ครับผล
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่กี่รายการโปรเตจัดไป
1: ของผู้หญิงก็จะมี Lady European Tour นะครับรายการอารามโคโคเรียแชมเปี้ยนชิพ
2: ยังไม่เข้า YouTube เลย
1: เป็นรายการของ Lady European Tour ที่ทำที่เล่นที่เกาหลีนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีสาวไทยไปเล่นด้วยนะครับแต่ว่าแชมป์เป็นของมิยุยามาชิตะครับจากญี่ปุ่น22อันเดอร์
0: แข่งที่เกาหลีอยู่
1: ใช่ครับแข่งที่เกาหลีแข่งที่นิวโคเรียคันที่ขับ
0: นี่เป็นรายการอะไรนะ
1: รายการรามโคครับรายการของ Lady European Tour
0: Lady European Tour ไม่ใช่ LPGA
1: ไม่ใช่ครับ L
0: ว่า
1: L ไม่แข่ง
0: ญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: ว่าแชมป์ในถิ่นเกาหลีนะ
1: ครับเรื่องปกติครับ
0: ปกติแค่ไหน
1: ปกติเพราะว่าอานักกอล์ฟเกาหลีก็เคยเป็นมือหนึ่งของเจแปนทัวร์อยู่พักนึงใช่
0: สลับกันเหรอ
1: ใช่ครับสาวไทยที่ไปเล่นที่ผ่านตัวมีแจนอันชิสาอุตมะนะครับอันดับ46ร่วมนะครับมีอยู่ด้วยกัน2อันเดอร์นะฮะแล้วก็ถ้าตีชัดจีนกลับกับทางด้านของเอพิวนี่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับ
0: แชมป์เป็นใครอีกครั้งส
1: ิมิยู
0: ยามาชิตะ
1: มิยูยามาชิตะครับมิยูยามาชิตะนะครับ
0: ครับ
1: ก็นะถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเดี๋ยวรอไปเล่นรายการ
0: เงินรางวัลสักเท่าไหร่ได
1: ้เงินรางวัลไม่โชว์เลย
0: นี่อยู่เป็นทัวร์ที่เกาหลีเนี่ย
1: แป๊บนะครับเงิน
0: ดูสิมันได้กี่เท่าไหร่เนี่ย
1: เงินรางวัลรวมมัน2ล้านเหรียญสหรัฐ
0: โอ้โหเอ็ดละ2ล้านเหรียญสหรัฐเงินรางวัลรวม
1: ใช่
0: แชมป์ก็ต้องมี 3-4 ล้านนะ
1: ครับผมประมาณนั้นครับ
0: รายการอื่นล่ะ
1: เพราะว่าทางของ Lady European Tour ปกติจะแจ้งแต่รอบนี้ไปแข่งที่เกาหลีอารามโคเขาไม่ได้ขึ้นเงินให้นะแล้วก็ทางด้านของพี่อาร์มเกียรติพิบาลรัฐก็ไปเล่นที่Open Day สปัญญาครับรายการของฝั่ง DP World Tour เล่นเงินที่ Madrid สเปนนะครับพี่อาร์มเกเรียร์พิบาลรัฐของเราได้ตังค์นะครับอันดับ32ร่วมไปด้วยกัน5อันเดอร์ได้ 25,000 ปอนด
0: ์ 25,000 ปอนด์ตอนนี้ผมไปดูเงินปอนด์ให้นะครับว่ามันเท่าไหร
1: ่บอนด์ประมาณ 2.2 กิโลครับ
0: ขาวขอบจุดไปดูเงินปอนให้นะฮะเงินปอนนี้ประมาณ40กว่าบาทมั้ง
1: ส่วนแชมป์เนี่ยเป็นคนจากสกอตแลนด์ครับ
0: ครับ
1: แกรนด์ฟอเรสต์นะครับเล่น4วันทำ14อันเดอร์นะครับ ที่2มี2คนนะครับยูจิโน่ชาคาร่าจากสเปนแล้วก็วิกเตอร์เพเรสจากฝรั่งเศสตามมาติดๆ1แต้มครับ4วัน13อันเดอร์แชมป์ได้ 500,600 นะฮะโดยประมาณนะครับผม
0: ไปดูเงินปอนให้แล้วโปเต
1: ครับ
0: ประมาณ45บาท1ปอนเท่ากับ45บาทไทยเมื่อกี้ 25,000 ปอน
1: ครับ
0: โอ้โหเยอะอยู่นะ
1: ฮะก็โดยประมาณนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นรายการของ KL PJ Tour ก็คือของผู้หญิงเกาหลีนะครับรายการชื่อว่าอ่านผิดขออภัยนะครับ HJ Chipbuilding and construction ดงบู construction championship
0: ครับนั่นชื่อรายการเหรอฮะ
1: ชื่อรายการครับ
0: ครับ
1: ชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็คนที่เข้ารอบนะฮะก็เป็นพัชระจุฑาคงกับพันนะครับอยู่ที่อันดับ22ร่วมนะครับอันนี้เขาน่าจะเล่นเป็น stableford นะเพราะว่าคะแนนเป็นแบบบวกนะครับแชมป์เนี่ยคือฮายอนโจจูนะครับอยู่ที่บวก52คะแนน นะครับเล่นแบบ Stableford ไปนะครับก็มีสาวไทยไปคนเดียวครับได้ตังค์อยู่คนเดียวนะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมเช็คให้นะอันดับ22ร่วม
0: ประมาณสักกี่บาท
1: 22ร่วม22ร่วมอยู่ที่ประมาณ9ล้านวอนครับ
0: โอ้โห

0: ราอีกแล้ววอนอีกแล้ว
1: ตามระเบียบตามธรรมชาติตามธรรมดาน
0: ะครับวอนนี้จนปัญญาครับ
1: นะฮะก็ประมาณนี้เอเจนต์ทัวร์ก็รอ SMJ มาเขาโอเพ่นที่จะเล่นในวีคนี้นะครับส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนี่ก็เล่นจบไปรายการ Standy Lady Honda Golf Tour นะครับไม่มีสาวไทยไปเล่นนะปกติจะมีโปรสายป่านแต่งานนี้ไม่มีโปรสายป่านไปเล่นนะครับ
0: ครับบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าครับ
1: ไม่แน่ใจครับแต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาท่วมแป๊บเดียวลงแล้วบ้านเขาฝนไม่หนัก
0: เดียวเขาตกใส่15วันติด
1: แต่เขาตกปล่อย
0: ๆไม่ท่วม
1: เขาตกปล่อยๆเนี่ย
0: ไม่ได้ตกปล่อยๆตกติดต่อกันเลยนะ
1: นะแต่บ้านเขาติดทะเล
0: ก็ทะเลแต่ว่าคนของเขาอ่ะคือไม่วินัยเรื่องขยะเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: การทิ้งขยะแบบว่าถูกที่ถูกทางแล้วก็ขยะบ้านเขาค่อนข้างจะน้อยนะ
1: ครับ
0: ของเรานี่โอ้โหขยะเต็มเมืองน้ำท่วมทีนะครับ
1: ครับ
0: ต้องให้มีวินัยเรื่องนี้กันเยอะๆครับ
1: ครับผม
0: ถึงจะบรรเทาเรื่องของน้ำขังนะฮะ
1: แชมป์รายการ Stanley Lady Honda Golf Tournament นะครับก็เป็นอากิเอะอิวาอิแฝดคนที่เป็นคนหล่อครับ
0: คนหล่อ
1: แฝดคนหล่อกับไปเล่นที่บ้านใช่ได้แชมป์ตีคนเดียว3วัน16อันเดอร์ครับได้ไป20ล้าน
0: 20ล้านเยน
1: ครับผม
0: เยนนะ
1: ฮะ
0: 100เยนเท่ากับ21บาท
1: ฮะ
0: คูณกันเอาเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับของฝ่ายหญิงในเอเชียเนาะแล้วก็ถ้าเป็นของ PGA Tour ก็รายการ Baccarat Classic นะครับแชมป์เป็นของ Michael Bernard นะครับ16อันเดอร์เล่น4วันที่2เป็นของ Keith Mitchell กับ Jacob Bridgman เล่น4วัน15อันเดอร์นะครับได้ประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ1ล้าน4แสนเหรียญสหรัฐโดยประมาณนะครับ
0: ก็ครบทุกรายการ
1: ครับผม
0: ก
1: ็มีอีกรายการนึงครับรายการ
0: พูดชื่น
1: รายการผู้สูงอายุ Constellation Frederick and Friend
0: นะทงเรานะ
1: ครับ Constellation Frederick and Friends ก็แชมป์เป็นของวอนเทเลอร์ครับชนะอเล็กซ์เจก้าในเพลย์ออฟ2หลุมนะครับก็รับไป 300,000 เหรียญนะครับเล่น3วัน17อันเดอร์ทั้งคู่ทั้งวอนเทเลอร์แล้วก็อเล็กซ์เจก้านะครับแล้วก็ไปเพลย์ออฟแพ้ไป1แต้
0: ม
1: นะครับส่วนของธงชัยใจดีอยู่ที่อันดับ33ร่วมได้มา 14,000 ครับเล่น3วัน8อันเดอร์อยู่กับโซเลนเคลเซ่นนะครับประมาณนี้
0: เรียบร้อย
1: ครับผม
0: สัปดาห์นี้นะธงก็ยังเล่นต่อนะครับเขามีซีเนียร์ทัวร์ PGA ทัวร์แชมเปี้ยน
1: ครับ
0: นะครับก็จะลงแข่งขันในเมืองรัฐนอร์ทแคโรไลนานะ
1: ครับผม
0: นอร์ทแคโรไลนา 16-18 ตุลาผู้สูงวัยนี้ก็เล่น3วันนะ
1: ครับ
0: เป็นรายการ SAS Championship นะฮะธงชัยใจดีหนึ่งเดียวของไทยนะฮะก็ยังมีเงินใช้นะฮะเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยจะ 2-3 เม็ดนะ
1: ฮะ
0: โอ้ผ่านประตูเสมอไม่ต้องห่วงครับนะธงเรามีวินัยข้างกายที่ดีมากครับฝึกซ้อมตลอดเวลาแล้วก็รายการอื่นๆสัปดาห์นี้นะครับต้องลุ้นจิโน่จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วที่ฮาวายก็ได้แชมป์มาแล้วก็รายการวิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้มีเงินรางวัล 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐที่เซี่ยงไฮ้ 15-18 ตุลานี้จิโน่อัธยาที่คุณนะฮะฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นแชมป์นะ
1: ฮะ
0: เป็นแชมป์นะครับก็จะมาป้องกันแชมป์แล้วก็จะมีโปรสาวไทยไปร่วมแข่งขันอีกก็มีพิชญายุบลหลังที่ไปรับใช้ชาติในเช่นเกมนะฮะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็ว่างแล้วล่ะครับนะก็จะไปเซี่ยงไฮ้ด้วยมีประพังกรทวัฒนกิจโปรแพตตี
1: ้ครับ
0: โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลนะฮะโปรพราวชนตีวรรณแสนนะฮะแล้วก็น้องเมย์เอริยาจุธานุการแล้วอีกคนได้รับเชิญเข้าร่วมครับนัทกฤตาวงทวีลาภนี่นะก็ไปรับใช้ชาติในเช่นเกมมาก็ไม่ต้องเสียใจสายเจียที่ผิดหวังไม่ได้เหรียญอะไรนะครับสำหรับนักกอล์ฟหญิงของเรานะครับถือว่ามีใจให้กับทีมชาติแล้ว

0: แล้วนะครับนะฮะทุ่มเททุกอย่างแล้วแต่ว่ากอล์ฟในเอเชียนเกมคราวนี้มันพลิกกันสุดๆเลยนะโดยเฉพาะนักกอล์ฟจากอินเดียแล้วนักกอล์ฟสิงคโปร์นะ
1: ผมบอกแล้วว่าอินเดียสิงคโปร์นะกลัว
0: ครับประเภททีม
1: ฮ่องกง
0: ได้จีน
1: จีน
0: ยินลู่หนิงนำทัพ
1: อ๋อ
0: แต่สิงคโปร์คนนั้นอ่ะ
1: ฉะนั้น
0: ไปได้เหรียญทองแดงเป็นสาวอินเดียได้แชมป์เหรียญทองบุคคลหญิง
1: ก็บอกแล้วว่าอินเดียกับสิงคโปร์น่ากลัว
0: ใช่ใช่ส่วนก็อินเดียอินเดียที่ได้เหรียญทองเป็นมือสามของเขาด้วยนะไม่ใช่มือหนึ่งมือสองนะครับ
1: มือหนึ่งมือหนึ่งเล่นไม่ค่อยออกอโศกเล่นไม่ออก
0: ส่วนยินลู่หนิงก็โอ้โหพลาดเหรียญทองบุคคลไปแต่ก็ยังนำทัพได้เหรียญทองประเภททีมนะฮะส่วนเอเชียนทัวร์เอเชียนทัวร์นี่นักกอล์ฟชายเราก็เดินทางกันเพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไปแข่งขัน SJM มาเก๊าโอเพ่น
1: ฮะ
0: ที่มาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ15ถึง18ตุลาเงินรางวัลก็โอเคละ1ล้านเหรียญ
1: ฮะ
0: นะฝ่ายหญิงของจีโน่นี่ 3.2 ล้านเหรียญของเอเชียนทัวร์นี่โอ้โหขาดซาอุเหมือนขาดใจตัวนี้อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นรางวัลปกติของเอเชียนทัวร์เขา1ล้านเหรียญก็อย่ามีเงินน้อยนะฮะไปเล่นให้เต็มที่กันก็เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมสะดมแก้วกาญจนาไปด้วยปกภูมิศักดิ์แสนสินซึ่งมาช่วยทีมชาติเอเชียนเกมก็ไปรัตนนวนัสศรีจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐและอื่นๆอีกมากมายนะฮะไปมาเก๊าชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วจากประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ครับส่วน DP World Tour ของยุโรปมาเล่นกันที่เอเชียที่นิวเดลี
1: ครับ
0: นะครับแข่งกันที่อินตราเดียฮะเป็น DP World India Championship ฮะนี่เป็น DP World Tour นะฮะก็ของชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี่แหละเมื่อก่อนเขาใช้ชื่ออะไรนะยุโรปเป็นทัวร์ใช่ไหม
1: DP World Tour เป็นทัวร์อยู่แล้วครับ
0: ใช่ DP World Tour เดี๋ยวนี้เป็น DP World Tour นะฮะเพราะตั้งชื่อตามสปอนเซอร์ครับแต่มาแข่งที่กรุงนิวเดลีของอินเดียนะฮะ
1: มีปีหนึ่งก็สาไทยเขาเรียกอะไรนะมาเล่นมีช่วงหนึ่งเล่นเมืองไทย
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็มาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลย
1: ใช่ครับ
0: รู้สึกจะมาเล่นที่อมตะป่ะ
1: น่าจะใช่ช่วงโซนนั้นนะครับ
0: เขาเจอผู้ชมน้อยเหลือเกินสปอนเซอร์สายหน้าครับไปอินตราเดียฮะ
1: ไป
0: อินเดียดีกว่าครับโอ้เมื่อกี้ดูข่าวเรื่องของ 7-Eleven ที่อินเดีย
1: ครับ
0: ปิดทุกสาขาแล้วจริง
1: ก็มันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว
0: เพราะอะไรคุณลองประเมิน
1: เขาเรียกอะไรนะสไตล์ของคนอินเดียไม่ได้ถูกกับเซเว่นครับสไตล์คนอินเดียเขาถูกกับ
0: อะไรฮะ
1: ถูกกับร้านในสไตล์ของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ร้านในสไตล์ของเขาแล้วก็
0: เป็นจริตของคนอินเดีย
1: ใช่แล้วเราจะ
0: เขาไม่นิยมทานของพวกนี้ที่อยู่ในเซเว่นไง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เลย
0: ไม่ใช่ว่าจะตามการดื่มการกินของพวกเขานะ
1: ใช่ครับต่อให้มีของที่ทำไปเพื่อลักษณะเดียวกับอินเดียแต่มันก็ไม่ใช่
0: ไม่ว่าจะมีของท้องถิ่นเข้าไปเยอะแล้วก็ตาม
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าซื้อของท้องถิ่นของเขาเลือกซื้อเพื่อซื้อร้านสะดวกซื้อกับไปซื้อร้านที่เขาซื้อเป็นประจำเขาไปร้านประจำ
0: ร้านประจำมันถูกกว่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ของราคามันต่างกันไง
1: ใช่
0: คนดีไม่ใช่คนมีเงินนะฮะประมาณนี้แต่รวยก็รวยจริงนะโอ้โหสุดๆไปเลยคนอินเดียนี่นะ
1: เขามีเงินในเวของเขา
0: อ่ะก็มาแข่งที่อินเดียฮะโปรอาร์มน่าจะทำคะแนนได้ดีครับนะก็ให้กำลังใจเธอเพราะว่าคนเดียวเลยเป็นชายเดียวในดวงใจเลยฮะกิรเดชอภิบาลรัฐจะมาอินเดีย15ถึง18เช่นกันฉะนั้น3รายการแข่งวันเดียวกันเลยนะ15 16 17 18นี้นะครับใครชอบใครเป็นแฟนคลับของนักกอล์ฟคนไหนตามเชียร์กันได้ดูกันง่ายๆนะฮะเอเชียนทัวร์ก็มาเก๊าก็เอเชียนะครับเวลาต่างกันก็2ชั่วโมงนะที่อินเดียก็เหมือนกันที่จีนที่เซี่ยงไฮ้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสัปดาห์ของสัปดาห์กอล์ฟละครับ
1: ครับ
0: การนาฬิกา33นาทีนะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีแผนพันนะครับเน้นย้ำกันว่ารีบตัดสินใจเรื่องของกอล์ฟที่เป็น99จะจัดขึ้นปีละครั้งนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 061
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์เอาละครับช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับติดตามกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับพวกเราหลากหลายคนนะฮะก็เหมือนเรียนกันมาจัดรายการวันนี้โปรเตก็มาแทนโปรเจฟนะครับ
4: พรุ่งนี้ด้วยครับ
3: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะ
4: พี่อาทิตย์หน้าด้วยครับ
3: เอาเลยครับ
4: รู้ไหมครับคุณตีรัตน์สุริบุตรไปไหน
3: หนีน้ำท่วมไปญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอครับ
4: ต้องนะครับ
3: โอ้
4: เมื่อ2ชั่วโมงก่อนเมื่อขึ้นเครื่องครับ
3: โอ้ยปิดเทอมนี่ต้องพาลูกสาวไปญี่ปุ่นอีกแล้วแหมเหมือนปากซอยจริงๆเลยนะครับเอาละครับนะฮะก็ได้เวลาที่พวกเราจะมาสังสรรค์นะฮะมาเจอหน้าเจอตากันนะครับใครอยากเห็นโปเตตัวเป็นๆ นะฮะว่าหุ่นจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ทำไมเล่นกอล์ฟดีเหลือเกินเนี่ยก็มากันได้นะครับมาร่วม The Charity Golf 2026ของ FM 99นะครับซึ่งทาง FM 99 Active Radio ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับท่านที่นะฮะชอบเล่นกอล์ฟหรือว่าบริษัทห้างร้านที่สนใจนะครับจะมาร่วมสนับสนุนกอล์ฟการกุศลนะฮะประจำปีของ FM 99นะครับหรือชาริตี้กอล์ฟปีนี้นะครับเราจัดที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจนะอยู่บางบ่อสมุทรปราการ
4: ครับผม
3: เป็นสนามที่เหลือเชื่อมากนะครับน้ำไม่มีปัญหาครับ
4: ครับ
3: ทั้งที่ย่านนั้นมันแน่น่าจะโดนนะฮะเดอะวินเทจไม่ท่วมนะครับ
4: ครับผม
3: โอ้หลายสนามเจอกันเยอะมากนะถนนบางนาตาด
4: ก็มิดนะ
3: ธนาก็ไม่รอดนะ
4: ใช่ตามระเบียบ
3: วินมิว
4: ก็หนัก
3: เรายัดลัดกระบัง
4: นั่นกระบังก็หนัก
3: นะฮะทราบที่ไหนไหมฮะแถวนั้นไล่ยาวไปเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: แต่กูดูโดนไหมผมไม่ทราบนะ
4: ผมจำตรงโซนนั้นได้ไม่มาก
3: ครับ
4: แต่ถ้ารอบบ้านผมอ่ะสองสนามหลัก
3: ๆทูปาเตมี
4: กทบ
3: ทบ
4: ใช
3: ่สนามทหาร2ที่ตอน54ก็โดน
4: ครับ
3: นะฮะแต่54ผมจำได้นะทบเขาช่วยกันอ่ะกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออก
4: รอบนี้เขาเปิดเป็นแอ่งรับน้ำช่วยกรุงเทพ
3: ผมยังได้รับเชิญเลยตอนนั้น
4: ฮะ
3: ถนนรามอินทราน้ำยังท่วมขัง
4: ฮะ
3: ผมเอาโฟร์จูเนอร์เอาน้อง
4: ๆไปตี
3: ไปเลยครับเขาเชิญไปบอกมาดูดิป๋าน้ำไม่ท่วมสนามแต่คราวนี้แหละครับ
4: รอบนี้มิด
3: เจอฝนจากฟ้ามา3วันเรียบร้อย
4: ทบมิดครับทบ
3: ครับ
4: แล้วก็สนามที่อยู่โซนบนๆก็น่าจะรอดบ้างแต่ว่ารอบๆน่าจะโดนล้
3: อม
4: โดยส่วนใหญ่นะคร
3: ับ ที่ทราบนี่อ่ะโปรเตเท่าที่ทราบนะฮะลองเกิดเกินมาผมไปปัญญารามมาเมื่อวันเสาร
4: ์ครับผม
3: ก็ปิดไป10วันนะเพราะว่าคอร์ส A มันโดนไป2หลุมอ่ะ
4: เดอะพาย
3: หลุม1กับหลุม2
4: เดอะพายหนองจอกไม่ท่วม
3: ไม่ท่วม
4: ไม่ท่วมรอด
3: ครับครับตอนนี้เปิดบริการเรียบร้อยนะครับที่ปัญญารามินทราแต่น้ำก็ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะ
4: ปกติ
3: แม้ว่าลดลงไปแล้วนะปาล์มตายหมดเลยนะ
4: นะ
3: บึงใหญ่ๆตรงหลุม1หลุม2ของคอร์ส A นะฮะแต่ B กับ C ไม่มีปัญหาเลย
4: คร
3: ับครับใครที่น้ำท่วมก็นะครับโอ้ยมันหมดกันอีกเยอะไงทั้งที่ตอนนี้มันจะเป็นช่วงไฮไงจะเข้าหน้าหนาวแล้ว3นี่ก็บ่นกันอุบเลยนะครับน้ำงานนี
4: ้โดนกันโดนกันทุกคน
3: รับผิดชอบไม่ป้องกันกันให้ดีนะฮะไม่พร่องน้ำกันก่อนชวนต่อนะครับ
4: นะ
3: วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับตุลาคมนี่ผมเหมือนจำได้ไหมตอนแรกเราจองวันที่2แล้วผมก็โทรไปขอเลื่อนสักหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาดลใจให้เลื่อนนะมัน2ตุลานี้เล่นไม่ได้นะครับตอนนั้นน้ำกำลังหลากเลยนะฮะ
4: ก็ตอนนั้นทุกคนบอกว่าอะไรนะทางสนามก็เหมือนกับยื่นมาให้ป๋า2วัน
3: กับ
4: 20เท่าไหร่ก่อน23หรือ23นี่แหละแล้วก็29
3: 29มีว่างแค่นี
4: ้มีว่างแค่นี้
3: ยังไม่ว่างเลย
4: ว่างแค่นี้นอนไม่ว่าง
3: 29ตุลาตรงกับวันพฤหัสนะที่ The Vintage Club นะฮะ
4: ครับผม
3: ช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนนะครับ
4: ครับ
3: ตอนนี้สีแดงสีน้ำเงินเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของกัปตันทีมนะฮะทีมสีแดงยังนำโดยผมเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็จะมีคุณเฉลิมวงศ์นะฮะ วิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์นะฮะโค้ชเจี๊ยบโค้ชเจี๊ยบนี่ไม่ใช่โปรนะแต่เขาเป็นโค้ชนะ
4: ครับ
3: เรียนมาทางนะฮะกอล์ฟนะโดยเฉพาะที่รามคำแหงเลยมนมัมมี่ฝีมือกอล์ฟช่วงนี้ดีขึ้น
0: ปีที่แล้วเขาอยู่ทีมผมไม่ใช่เหรอ
3: เดี๋ยวผมต้องใช้เจ้ามนมัมมี่มาบ้าง
0: ปีที่แล้วเขาจับฉลากดีมาก
3: คนเขามีของ
0: เขาจับฉลากดีมากๆ
3: ดีดีดีดีแล้วก็ผมชวนอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะฮะสุขสวัสดิ์มาด้วย
4: ครับ
3: เป็นอาจารย์อยู่นะฮะเทคโนราชกระบังพระจอมเกล้าจัดรายการอยู่กับวันอาทิตย์เร
4: ื่
3: องของความปลอดภัยเรื่องของไฟฟ้านี่โอ้โหแกสุดยอดมากนะฮะนี่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็นำลูกศิษย์ลูกหานะฮะไปช่วยบริการชาวบ้านนะซ่อมเครื่องไฟฟ้าไงไปร่วมกับสิงห์นะฮะสิงห์อาสาของบุญรอดเขานะครับไปช่วยนะครับทีมสีน้ำเงินนะก็เปลี่ยนกันทุกปีฮะ
0: คือทุกคนเขาแซวแล้วบอกว่าถ้าป๋าอยู่เนี่ยวนได้ทุกวงการมาสู้ป๋าหมด
3: ก็เราต้องเปลี่ยนเพื่อให้สีแดงของผมประสบความสำเร็จ
0: เดี๋ยวก่อนนะ
3: ปีนี้ก็ไปเชิญผู้บรรยายฟุตบอลซึ่งเล่นกอล์ฟดีมาก
0: น้าหังใช่ไหมครับ
3: โอ้แล้วก็ลูกสาวเล่นดีกว่าพ่ออีกนะน้
0: า
3: หังนะฮะอัธพงศ์ศรีมาเนี่ย
0: ปั่นโค้งโค้ง
3: กาแล้วก็มีเจ้าต้นประวีณปกติอยู่กับผม
0: จับฉลาก
3: ต้องไปช่วยต้องไปช่วยนะหังต้องไปช่วยนะหังส่งไปช่วยส่งไปช่วย
0: ปีที่แล้วจับฉลากไม่ดีฝาที่บอก
3: มีโปรคิวโปรเตแล้วก็น้องใหม่พิชชี่ฮะสุภาพสตรีนะฮะ
0: ทีมผมมีแม่ย่านางแล้ว
3: พิชชี่นี่รูปร่างเนี่ยเหมือนมิเชลวีเลยนะ
0: ตัวสูงใหญ่ครับ
3: โอ้ยเล่นกอล์ฟดีด้วย
0: ครับ
3: จัดอยู่สปอร์ตดีเล็กนะครับก็ไปช่วยสีน้ำเงิน
0: ดูใน Facebook รอบที่แล้วต้องตีกินพี่มนต์เองนะ
3: โอ้ฝีมือกอล์ฟผมยังไม่เคยเห็นนะแต่มนชมอยู่
0: เขาเพิ่งตีแล้วประธานพี่มนเองนะ
3: เลยต้องแยกให้อยู่กันคนละทีไง
0: เดี๋ยวทะเลาะกัน
3: มนมามีนะผมนะฮะก็สนใจนะครับนะฮะทีมเนี่ยประเภททีมเรารับสมัคร18ทีม
0: ครับ
3: จะมีชนะเลิศนะฮะ1ใบแล้วก็รองชนะเลิศอีก1ใ
0: บ
3: นะแข่งขันกันนะ18ทีมแข่งกันเองเลย
0: ครับผม
3: ส่วนประเภทบุคคลเราจะแบ่งเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินสีละ30คน
0: ครับ
3: นะรวมกับตันนะฮะก็รวมแล้ว70คน
0: ครับ
3: นะ70คนฝั่งละ35คะแนนทุกแต้มของทุกคนมีความหมาย
0: ครับ
3: มารวมเป็นคะแนนดิบเลย
0: ครับ
3: ก็เรียกกรอสสกอร์เลยนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นของสีใดก็ตามที่เกิน120นะใน18หลุมเราให้เต็มตุ่ม
0: เราตบ120ไว้ก่อน
3: เต็มตุ่มแค่120นะครับ
0: Excel จะได้คำนวณไม่ยาก
3: ครับแล้วก็มารวมกันนะครับขึ้นสกอร์ขึ้นจอในงานนะครับ
0: ครับ
3: ยังไม่จบ
0: ครับ
3: ยังไม่จบ
0: ฮะ
3: ให้กัปตันทั้งนะฮะทุกคนของทั้ง2สี
0: ฮะ
3: มาดึง ผู้เล่นของตัวเองสกอร์การ์ดออกคนละ1ใบ
0: ครับ
3: แต้มนั้นจะต้องนำไปลบ
0: เป็นลบแต้มหลัก
3: ลบแต้มหลักที่รวม
0: ของทีมตัวเอง
3: ของทีมตัวเองแล้วก็เบ็ดเสร็จถ้าใครแต้มน้อยกว่าทีมนั้นชนะได้ถ้วย
0: แสดงว่าถ้าทีมสีน้ำเงินมีคนตี120สัก5คน
3: ครับ
0: แล้วเราหยิบออกก็ลบ600แต้ม
3: โอ้โห600แต้มชนะแน่นอน
0: ชนะชัวร์
3: หยิบอย่างนั้นนะ
0: ชนะชัวร
3: ์ฉะนั้นเวลาหยิบนี่แต่ละทีมนี่
0: เตียนเดอร์ไม่ต้องเอามาเพราะเตียนเดอร์บกเต็ม
3: หรือว่าให้ฝั่งตรงข้ามมาหยิบของอีกฝั่งเดี๋ยวคิดก่อนทำยังไงผมได้เปรียบ
0: เพราะว่าปีนี้เนื่องจากผมบาดเจ็บใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ป๋าส่งผมลงไปเล่นกับเขาเรียกนะผู้ทีมผู้แข่งขันป๋าส่งผมไปเล่นแต่ไม่รู้ป๋าเขาจะหยิบแต้มพิเศษอะไรติดให้ผมไปแจกหรือเปล่ายังไม่รู
3: ้ฉะนั้นเวลาหยิบนี่เราต้องหยิบนะฮะแต้มเยอะๆออกมาเพื่อจะไปลบแต้มหลักเอาแบบนี้ดีแล้วมั่นใจเพราะว่าทีมผมส่วนใหญ่จะตี120กันเป็นหลัก
0: ต้องให้ผมไปแจกคะแนนพิเศษไหมคร
3: ับไม่ต้องเจอกันครับพฤหัสที่29ตุลานะครับมีอาหารนะฮะให้รับประทานกันก่อนที่จะออกรอบ
0: ครับ
3: แล้วก็แต่ละสีกรุณานะครับไปให้เร็วขึ้นนิดนึงเพราะจะได้นะครับรู้ว่าท่านจะต้องไปคู่กับใคร
0: ครับ
3: นะฮะสีน้ำเงิน2คนไปดวลกับสีแดง2คนในแต่ละหลุมแต่ละหลุมนะฮะในหลุม10ถึงหลุม18นะครับหลุมก็จะมีทั้งหมดนะฮะสีแดงสีน้ำเงิน1ทีม2ทีม
0: ครับ
3: ก็ต้องมี2กวน
0: ครับ
3: ต่อหลุมนะครับนะฮะกวนละ4คนมีรถให้ทุกคน นะมีรถให้ทุกคนรวมทั้งอาหารเย็นสังสรรค์มีของรางวัลจับฉลากมีรางวัลโฮอินวันซึ่งตอนนี้กำลังจะสรุปอยู่ว่าจะมี2หลุมนะฮะเป็นอะไรบ้างนะแต่มีรถแน่นอน
4: หลุมหลุมพระ4กับพระ5ใช่มั้ยครับ
3: ขอบใจคนไม่ด่าผมมาสิแจกโฮกินวันสี่ช็อตเดียวลงในภาษีเลยนะ
4: ภาษีท่านภาษีท่านภาษีท่าน
3: โอ้ยด่าแต่ปากซอเช่นเลิกงานนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่0925315142 0925315142นะฮะบุคคลก็คนละ 3,900 นะครับ
4: ครับ
3: ส่วนอีกเบอร์0809195365 0809195365หรือทาง Facebook ไปดูรายละเอียดได้ที่นะทางเพจ Facebook ของ FM 99นะครับนะมีรถให้ทุกคนเล่นกันสนุกสนุกสบายสบาย
4: เมื่อวันศุกร์ครับมีคำถามฝากถามป๋าจาก SMS
3: ครับ
4: มีกวนส่วนตัว4คน
3: ครับ
4: ถ้าจะขออยู่กวนเดียวกัน
3: เล่นกวนเดียวกันยินดีครับ
4: ให้เป็นเวลาเข้ามาสมัครเนี่ยเขาจะต้องสมัครแดง2กับน้ำเงิน2ไหม
3: ก็ถูกต้อง
4: เ
3: ราเล่นกวนเดียวกันก็แบ่งกันเองเลยนะฮะให้เพื่อนคนไหน2คนไปอยู่ฝั่งแดงและอีก2คนอยู่ฝั่งน้ำเงิน
4: รีเควสต์ได
3: ้ในการเลยเพราะวันนั้นนี่เราจะต้องให้ใส่เสื้อลง
4: ครับ
3: เรามีเสื้อแจกให้นะฮะ
4: ไม่ใช่
3: เสื้อปีนี้สวยมาก
4: ไม่ใช่สีแดงเป็นแมนยูหรือลิเวอร์พูลแต่อย่างใดนะครับเป็นแดงของแดงปกตินะฮะเพราะเดี๋ยวสีน้ำเงินจะเป็นอ่อนๆแล้วออกเป็นแมนซีมันจะดูไม่ดี
3: โอ้ยเชลซีนี่เขาถล่ม 5-1 นี่คุณเอ้ยน้ำเงินเชลซีเนี่ยแดงอย่างแมนยูแดงหรือลิเวอร์พูลเหรอสัปดาห์นี้นะ
4: แมนยู
3: ก็แต้มเดียว9ทีละแต้มส่วนลิเวอร์พูลก็โดนไป3เม็ดโลกสงบเรียบร้อยเจอกันนะครับวันนั้นนะฮะพวกเราจะได้เห็นหน้าเห็นตาส่วนเครื่องดื่มในงานไม่ต้องห่วงครับป๋าจัดให
4: ้
3: มีครบทุกแบบ
4: น้ำแข็งเป็นหลักครับ
3: ก็ส่วนใหญ่คนจะเมาก็เพราะน้ำแข็ง
4: ครับผมใส่อะไรก็เมาหมดนะครับน้ำแข็ง
3: ลองดูเลยน้ำน้ำแข็ง
4: ครับ
3: สุรา
4: เมาครับ
3: โซดาน้ำแข็งโค้ก
4: เมา
3: น้ำแข็ง
4: เมาครับผม
3: ประมาณนี้นะครับไปดูนะฮะเรื่องอื่นๆพ่อเต้มีอะไรสนใจไหมวงการกอล์ฟสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
4: มัน
3: ข้อความ
4: มัน
3: เอเชียนเกมมีคนสงสัยควันหลงกันอยู่นะครับเรื่องเหรียญนะในกอล์ฟเอเชียนเกมโอเคสรุปให้อีกครั้งครับผม
4: ของฝ่ายหญิงทีมนะครับเป็นของ People Republic of China
3: ครับ
4: ก็คือจีนครับ
3: ซึ่งนำด้วย
4: หยินลู่หนิงครับจ้างไหวๆแล้วก็หลิวย่านนะครับ
3: เอา2ใน3ก็คว้าเหรียญทองไป
4: จะเอาใครอ่ะคนหนึ่งตี4วัน66ไอ้คน67อ่ะ
3: โ
4: ส่วนของฝั่งชายนะครับก็เป็นจีนเช่นเดียวกันครับ
3: โอ้ทั้งหญิงทั้งชายประเภททีม
4: ครับผมเหวินยี่ติงครับจินสาวให้นะครับแล้วก็เฉินย่านนะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะ
3: เหรียญเงินเหรียญทองแดงด้วยสิประเภทหญิงก่อน
4: ประเภทหญิงเหรียญเงินเป็นของอินเดียนะครับ
3: อินเดีย
4: นี่ก็มีอาทิติกอโศกนะครับดิสกาดาก้าแล้วก็พนาวีสหรัฐอุรุสนะครับ
3: เหรียญทองแดง
4: เหรียญทองแดงเป็นของไชนีสไทเปครับหรือว่าไต้หวัน
3: วัน
4: เจ้าหญิงนี้ครับ
3: มาด้วยนะ
4: เออ
3: ว่ายังเก่งนะ
4: ไวหลิงสู้ครับแล้วก็เฉิน

0: ป้ายหยุ่นนะครับ ก็เรียกว่า68 68 69ครับ3คน
1: ไล่อันดับไปดูหน่อยที่สาวไทยอยู่อันดับ4หรือ5
0: สาวไทยอยู่4ร่วมครับประเภททีม
1: โอ้ยเสียดายนะ
0: ฮะ
1: นิดเดียว
0: อยู่กับทางด้านของสิงคโปร์ครับแล้วก็อยู่กับเกาหลีใต้นะฮะ
1: 3ชาติคะแนนเท่ากัน
0: ครับผม
1: ทีมชายเป็นจีน
0: ทีมชายเป็นจีนครับ
1: เงิน
0: เหรียญเงินเป็นเกาหลีใต้ครับเหรียญเงินเป็นเกาหลีใต้ครับ
1: โอ้โหถ้าเหรียญทองเป็นเกาหลีใต้นี่3คนรอดทหารเลยนะ
0: รอดคนเดียวรอดเดียว
1: รอดคนลงได้แค่บุคคลเหรอ
0: รอดได้บุคคลครับ
1: พร้อมคิมดึงไม่ไหวเหรอ
0: ใช่เพราะว่า2คนนั้นเขาตีดูย็อบมันเนี่ยตี70ครับ3ตี4วัน70แล้วก็คิมซอนฮยองนี่3วัน73รวมแล้วหักแล้วไม่ไหว
1: 3วัน70ถือว่าน้อยมากนะ
0: ครับไม่ใช่คือที่เขาออกมาคิดรวมอ่ะที่เขามาคิดรวมอ่ะคะแนนดีสุดก็คือ70 73แล้วก็ตัวทําคิมตี64ครับ
1: แล้วก็ไปคนเดียวเลย
0: ไปคนเดียวรอดคนเดียว
1: ทองบุคคล
0: รอดคนเดียวรอดคนเดียว
1: ประเภทบุคคลเหรียญทองฝ่ายชายคือทอมคิมนะหลุดทหารเรียบร้อย
0: ครับทอมคิมหรือว่าคิมจุงยองครับ
1: ดีนะไม่ออกอาการมากเหมือนทีมฟุตบอลชายเกาหลีนะโอ้โหคนด่ากันเลยอ่ะออกหน้าออกตาเกินไปไม่ได้เป็นทหารเนี่ย
0: ก็อันนั้นอนาคตเขาอ่ะครับ
1: ทอมคิมก็คงรู้ตัวก็เลยนิ่ง
0: ๆทอมคิมต้องนิ่งตามหลักต้องนิ่งเพราะกีฬากอล์ฟควรจะนิ่ง
1: ครับ
0: ไม่ควร
1: ที
0: ่ไป
1: ตู้ตายที่เขาได้แชมป์ฟุตบอลเพราะชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไงก็เลยดีใจมากไปหน่อย
0: อันอารมณ์พร่านไปหน่อย
1: โอ้ยแล้วก็ไปพูดเรื่องไม่ต้องเป็นทหารไงก็เลยด่ากันเหรียญทองฝ่ายชายเป็นเกาหลีคือทอมคิมเหรียญเงิน
0: เป็นทางด้านของคาซุกิไฮกะครับจากญี่ปุ่น
1: โอ้เจ้าภาพ
0: ตาม3แต้ม
1: ทองแดง
0: ทองแดงสะดมแก้วกาญจนาครับ
1: หน่อยสิ
0: สะดมแก้วกาญจนาครับนะฮะก
1: ็ไล่วันที่3วันที่4มันมากเลย
0: เขาเรียกว่าต้องไปเพลย์ออฟกัน
1: เพลย์ออฟเพื่อเพลย์ออฟเหรียญเงินนะ
0: ฮะ
1: 3คน
0: ครับเพลย์ออฟเหรียญเงินแล้วก็เป็นสะดมที่ปาดหน้าทางด้านของเวนดี้ดิงมาเพื่อเอาเหรียญทองแดงนะฮะ
1: แล้วเหรียญเงินเป็น
0: เหรียญเงินเป็นของคาซุกิไฮกะครับจากญี่ปุ่น
1: จากญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า3คนนะดวลกันแล้วก็ญี่ปุ่นเขาได้ไปก่อนเบอร์ดี้ก็ได้เหรียญเงินเหลืออีก2คนดวลกันต่อแล้วได้เหรียญทองแดงนะครับสู้สนุกเลยเอเชียนเกมคราวนี้ฝ่ายชาย
0: พี่เจี๊ยบ
1: ฝ่ายหญิง
0: พี่เจี๊ยบพอบอกว่าทางด้านของสะดมมีใจสู้สุด
1: ๆวันสุดท้ายต้องยอมเลย
0: สู้ทุกแมตช์
1: มากวันสุดท้ายตี7อันเดอร์ถึงไล่ทันอะ
0: สู้ทุกเม็ดเลยนะของผู้หญิงก็แชมป์เป็นของอินเดียครับ
1: โอ้โหแล้วสาวสิงคโปร์ที่คุณชมตอนนั้น
0: อะชาวสิงคโปร์เดี๋ยวก่อนนะจากทางหน้าของอินเดียเนี่ยพันวีสหรัฐเนี่ยครับเป็นแชมป์เนาะได้เหรียญทอง15เดอร์นะครับ
1: ชื่อครั้งที
0: ่พันวีสหรัฐ
1: สหรัฐชื่อประเทศเลยเหรอ
0: เหมือนเหมือนกับสหรัฐอ่ะ
1: คุณบอกว่าเป็นอินเดียแล้วบอกเป็นสหรัฐได้ยังไง
0: สหรัฐนะขนาดพี่ก้องยังสหรัฐได้เลย
1: อ๋อครับก็คุณบอกคุณเขาเป็นคนอินเดียแต่ชื่อสหรัฐได้ไง
0: เหมือนพี่ก้องครับสหรัฐ
1: เหรียญเงิน
0: เหรียญเงินยินดูหนินครับยินดูหนินอยู่ที่14อันเดอร์ครับตามแต้มเดียวที่3ก็ชานนตันครับชานนตันลูกสาวลูกรักของสิงคโปร์นี่ต้องไปเพลย์ออฟเหรียญเงินแล้วก็ยินลูกหนินปัดหน้าไปเต็มเดียว
1: มา2วันนะ
0: ครับแล้วก็ของไทยเราที่ดีที่สุดอันดับ5ร่วมครับอภิชัยยุบล6อันเดอร์อยู่กับลิวย่า
1: เหรียญทองคราวที่แล้วที่หางโจ
0: ก็คราวที่แล้วเล่นที่จีนสนามง่ายกว่า
1: สนามที่ญี่ปุ่นมันแคบ
0: อารมณ์ทะเล
1: ลมเยอะแยะไปหมดแรงนิดๆอะไรประมาณนี
0: ้ฮะ
1: ก็นักกอล์ฟชายญี่ปุ่นคิดดูดิไม่ใช่มือบิ๊กเนมนะเขายังไม่เหรียญเลยอ่ะความที่ซ้อมอยู่ประจำไง
0: ไม่ได้มือบิ๊กเนมแต่ก็ในบ้านเขาก็ถือว่าเป็นตองอยู่
1: แต่ใช่ไงกอล์ฟนี่มันได้เปรียบเรื่องสนามนี่แหละ
0: ครับผมนะฮะ
1: ไปดูข้อความกัน
0: ครับผม
1: ท่านนี้ขอบคุณมากครับที่แจ้งมาว่าอ๋อยูยูทูบ
0: ยังไม่เข้า
1: เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องอาร์มน้องอาร์มบอกว่านักกอล์ฟคนไหนที่พูดโกหก
0: ฮะบอกว่าเฟคเคนแนป

0: เฟกเคแคนเนป
1: เฟกแคนเนป
0: ชื่อจริงก็คือเจค
1: เจคแคนเนป
0: ให้คะแนนน้องเขาหน่อยครับ
1: ให้7เต็ม10ครับ
0: 7เต็ม10นะครับน้องๆขอบคุณนะครับ
1: เฟกแคนเนปนะฮะ
0: ทาง YouTube
1: Facebook บอกว่า YouTube คุณณัฐสรบอกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ปับพี่ปะแปะและพี่เตนะครับอีกคนนึงส่งเข้ามาชื่ออัจฉราเชื้อชูบอกสวัสดีค่ะเข้าได้ปกตินะคะ
0: โอเคเรียบร้อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวแจ้งให้ทราบไง
1: ครับผมครับผม
0: ประมาณนี้
1: แล้วก็สาวไทยคนนึงที่ฝากเชียร์นะเวลานี้นะครับคือชนชีวาวงรักหรือว่าโปนะจ๊ะ
0: โอ้โห
1: อันดับ6
0: LPG แล้ว
1: อันดับ6ของ Race to the God นะครับก็เข้าไปเป็นเจนของ2026การันตีไปเล่น2027นะครับอยู่อันดับที่6นะฮะสาวเชียงใหม่นะครับชนชีวาวงรักเชียงใหม่ไทยแลนด
0: ์
1: ชนะเอฟซันทัวร์1รายการนะครับแล้วก็เอฟซันทัวร์ประจำปีได้แสนเหรียญ นะครับนะแล้วก็เป็นลูกกี้ปีหน้าของ LPGA นะครับ
0: จะได้ลูกกี้ of the year
1: ก็แต่ดูจากไอ้ตัวที่เข้าไปคนแรกชื่อมาลาเบลติงนี่ก็น่ากลัวอยู่ครับ
0: ชาติไหนครับ
1: มาเลเซียครับ
0: มาเลเซียชื่อเราจำจำไว
1: ้มิลาเบลติงครับ
0: เข้าที่ดิ่งเลย
1: ใช่ครับชนะเอฟซันทัวร์2รายการเงินรางวัลมากกว่ากัน 500,000
0: เบลติง
1: ครับผม
0: กับชนชีวา
1: ครับ
0: นะสู้กันฤดูกาลหน้าใครจะเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยม
1: ฮะผม
0: แต่สัปดาห์นี้ก็ลุ้นสาวไทยกันก่อนนะฮะรวมทั้งช่วยกันเชียร์น้องนักกีฬาวงทวีราบหน่อยซิม300
1: เขาได้ไปเล่นเกาหลี
0: เชิญด้วย
1: เขาได้ไปเล่นเกาหลีเป็นหลักแล้วตอนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ที่เขาได้รับเชิญเนี่ยเขาได้รับเชิญจากตั้งค่าของฝั่งจีน CDA นะครับ
0: ใช่ๆก็มีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสนะ
1: ครับ
0: น้องซิมนะครับ
1: แล้วปีนี้สนามกอล์ฟจะดีไหมครับ
0: ปีนี้สนามกอล์ฟที่ไหนครับ
1: เซี่ยงไฮ้เนี่ยครับ
0: เซี่ยงไฮ้ผมไม่เคยไปครับ
1: เพราะปีที่แล้วจำได้ไหมครับที่ถ่ายทอดกันมาแล้วเราดูกันกรีนเย็นมาก
0: ปีนี้น้ำดีไม่ต้องห่วงครับ
1: น้ำเขาหรือน้ำเรา
0: เขียวทั้งโลกเลยครับปีนี้น้ำดีจริงๆเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยโอ้โหประเทศที่ไม่เคยมีน้ำท่วมขังเนี่ยโดนกันหมดเลยเนาะโดนกันหมด
1: เช่นประเทศไทยเป็นต้น
0: ดูไทยก็มาประจำอยู่แล้วแต่ปีนี้แหม
1: ขังหน้านิดหนึ่งคุณเทวินถามมาว่าการแบ็กสวิงไดรเวอร์แล้วเห็นหัวไม้บริเวณขอบตาซ้ายมันโอเวอร์สวิงใช่ไหมครับ
0: ปูเตจับไป
1: ถามว่า
0: ตอบหน่อย
1: ถามว่าใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ครับแต่ถ้าร่างกายเราสามารถยืดหยุ่นจนมันถึงขนาดนั้นได้ก็อย่าไปแก้มันเลยครับปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไป
0: ถ้าผลงานมันออกมาดี
1: ใช่เพราะว่าการที่คุณทำคอมแพคสวิงลงสำหรับคนที่มีเรื่องของสวิงวิดหรือว่าความยาวสวิงแล้วคุณทำให้มันสั้นลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจังหวะคุณจะเปลี่ยนหมายความว่าจากเดิมที่คุณมีเส้นทางการเดินของไม้ที่กว้างและยาวแล้วสามารถเร่งความเร็วได้ถ้าคุณไปเปลี่ยนให้มันเป็นคอมแพคสวิงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอจังหวะมันเปลี่ยนหมายความว่าเส้นทางมันสั้นลงเท่ากับจากที่คุณเคยจะเปลี่ยนเกียร์ในช่วงเวลายาว
0: ๆ
1: เช่นขับรถไปสัก 2,000-3,000 รอบแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์มันกลายเป็นคุณต้องเปลี่ยนเกียร์ในประมาณ 1,000 รอบเนี่ยจังหวะมันจะกระชากแล้วมันก็ทำให้ตีไม่ได้ไกลขึ้นหรือไม่ได้ดีขึ้นนะฮะ
0: แต่ถ้าผลงานไม่ดีก็ทำไม่ได้ถ้าดีแล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยกอล์ฟนี่นะ
1: ใช่ครับถ้าผลงานดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งครับแล้วผลงานไม่ดีก็แก้ไปนะครับ
0: วันนี้ผมจะไปออกรอบที่เมืองเอกวังน้อยหน่อยเพราะว่ามีกอล์ฟนะเขาเรียกรายการพิเศษของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจเจ้าที่โรงพยาบาลจุฬาราชกิจจา
1: สโมสร
0: เขาเล่นกันก็พี่ๆเขาซื้อทีมให้ผมไปช่วยเล่นแล้วก็ต้องไปเป็นพิธีกรด้วยครับมั้ง
1: ดีจังเลย
0: ก็เลยถามนิดหนึ่งผมไม่ได้ไปเมืองเอกวังน้อยนานมากแล้วม
1: ัน
0: มีจุดมาร์กไหมขับไปทางสระบุรีรู้แต่มันใกล้ถึงมันมีอะไรจุดที่มาร์กมากกลัวจังเลยพรุ่งนี้จบรายการ10โมงต้องรีบบึ่งไปนะฮะ
1: เมืองเอก
0: ที่ถนัดนะมีจุดสังเกตนะแจ้งมาสักหน่อยครับ4689899นะฮะก็เป็นสนามที่ตอนปรับปรุงเสร็จใหม่ๆผมไปมา2ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่รู้วัดหรือวังดีฮะ
1: ถ้ามัน
0: ไม่รู้วัดหรือวังดีเขาเรียกอะไรดี
1: นั่นมันสวยนั่นมันสวย
0: รวมๆครึ่งๆกันนะวัดกับวังนะฮะโอ้ย ทำซะสวยงามแต่ลักษณะออกไปทางวัดกวังรวมๆกันนะฮะเมืองเอกวังน้อยไม่ได้ไปนานมากแล้ว
1: สนาม
0: เกือบปีแล้วมั้ง
1: สนามกอล์ฟเดอะวังน้อยนะฮะ
0: ใช้ชื่อเดอะวังน้อยอะไรเนี่ย
1: ในแมพเรียกเดอะวังน้อยนะครับก็โรงพยาบาลวังน้อยครับ
0: เป็นจุด
1: สังเกต
0: ครับที่จะเข้าซอยนะ
1: น้อยครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผม
0: ข้อความตรงนั้นยังเหลือไหมครับ
1: ข้อความทาง YouTube ไม่มีแล้วนะครับ
0: ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคุณป้อมด้วยนะครับไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอเรา PR เปิดรับสมัครรีบส่งข้อความมา
1: สมัครคน
0: สมัครด้วยครับเพราะว่ากลัวจะเต็มนะแล้วจะทำยังไงกันไว้ให้แล้วนะครับอยู่สีแดงเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ใจรักเดียวรักเดียวจริงๆนะฮะ
1: ก็ปีนี้
0: ก็ยังสู้อ่ะคุณป้อมกับสีแดงกับผมเนี่ยนะครับ
1: ปีนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาเห็นพี่วิชชี่ตีกอล์ฟก็เชิญทีมสีน้ำเงินนะครับ
0: ใครอยากนะฮะมาสีแดงได้ถ้วยบ้างก็มาอยู่กับผม
1: ก็ได้ปีนี้
0: สามครั้งมึงได้ครั้งเดียวแพ้ไป2เอง
1: ครั้งแรกแพ้หมอครั้งที่2แพ้พี่แท่ง
0: แต่ตอนป๋องเป็นผมชนะ
1: ครั้งที่ป๋องแพ้ไม่ใช่ป๋องอ่ะเราแพ้
0: ก็แล้วก็มีเสื้อให้นะครับแล้วก็กรุณานะครับใครที่สมัครกันเข้ามา1ต้องแจ้งแฮนดิแคปนิดนึง
1: ครับ
0: เพื่อจะได้นะฮะประกบคู่กันเหมือนประกบมวยอ่ะ
1: ครับ
0: ให้แฮนดิแคปที่ใกล้เคียงกันได้ออกกลัวเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครมากัน2คนมีเพื่อนมาก็จะให้เล่นคู่กันเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แจ้งได้เลยแล้ว
0: ถ้ามา4คนก็แบ่งเป็น2 2ก็อยู่ในกวนเดียวกันได
1: ้อย่าลืมแจ้งไซส์เสื้อด้วยนะครับ
0: แจ้งแฮนดิแคปแจ้งไซส์เสื้อ2สิ่งนี้สำคัญนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าลืมเจอกันพฤหัสที่29ตุลาคมเส้นทางที่จะไปสนามไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วตอนนี้ผมกำลังประสานที่สนามอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะโทรศัพท์ไปคุยชื่อนามสกุลของท่านที่จองเข้ามาเดี๋ยวผมแจ้งไปทางสนาม
1: ครับ
0: ใครอยากจะไปซ้อมก่อน
1: ครับ
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: นั่นไง
0: มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวโปรดอดใจรอเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะครับ
1: ครับผม
0: นี่ขอบคุณทุกท่านลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปพช่วงประชุม World Bank หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุม นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเมรัชนกคว้ารองแชมป์แบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 500ที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกลงสนามพบกับมียาบลิทเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าเมรัชนกสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่เป็นทางมียาที่ทำได้ดีกว่าและเอาชนะไปได้2เกมรวดด้วยคะแนน21ต่อ17และ21ต่อ13ส่งผลให้มียาบลิทเฟลคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองขณะที่เมรัชนกได้รองแชมป
2: ์ฟุตบอลไทยเดลี่
1: ราชบุรีเอฟซีทีมในศึกไทยลีก1ประกาศแยกทางกับโจนาธานวิเอร่ากองกลางชาวสเปนของทีมโดยมีผลทันทีโดยแข้งวัย36ปีเพิ่งเปิดตัวร่วมทัพราชันมังกรไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดราชบุรีประกาศว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยุติสัญญานอกจากนี้ราชบุรียังได้ขอบคุณนักเตะสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาและขออวยพรให้เจ้าตัวประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพต่อไปด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ธร ดร. ธร ทำรงนะ

0: วาสวัสดีฮะเปิดตัวเช้าวันจันทร์นะฮะกันอย่างคึกคักทีเดียวนะฮะเป็นวัน work from home ของหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนก็ยังทำงานตามปกตินะครับแต่ชีวิตดีๆฮะขับรถมารถไม่ติดเลยอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยฮะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก 27-28 นาทีได้อ่ะก็อานิสงส์จากการประชุม IMF World Bank นะครับจะจัดต่อเนื่องกันไป12ถึง18พฤศจิกายนตุลาคมนี้นะฮะน่าจะจัดยาวๆไปเลย3เดือนครับก็น่าจะดีนะระหว่างที่เราสายมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านกอล์ฟและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันนะฮะในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026มาลุ้นกันในปีนี้ทีมสีแดงนำโดยป่าแปะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์สีมานะหังนะฮะต้นประวีนโปคิวโปเตพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ครับโอ้อยากเจอพิชชี่อ่ะแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนของประชุม IMF World Bank นะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีเนี่ยก็จะจัด1พฤศจิกายน69แล้วก็จะยาวไปถึง14มีนาคมปี2570ครับก็แหวงแผนในเรื่องของการเดินทางดีและการเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าไปดูนะไปกันที่งานเทศกาลงานประเพณีกันบ้างครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายประจำปี2569ที่จังหวัดชลบุรีครับบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีก็เป็นประเพณีท้องถิ่นของทางจังหวัดชลบุรีเขานะครับเป็นงานอัตลักษณ์ด้วยนะฮะจัดมาแล้วเนี่ยครั้งที่155นะครับก็เป็นการแสดงความผูกพันระหว่างชาวนาและก็ควายนะครับก็ควายนี้ก็เป็นทั้งแรงงานนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตรกรนะครับฉลาดด้วยผมเคยไปเห็นเขาเลี้ยงควายเนี่ยฉลาดไม่แพ้สัตว์อื่นๆเลยนะไม่แพ้หมานะฮะรู้เรื่องรู้ราวเยอะเลยสั่งได้นะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดผูกพันกับคนด้วยก็งานจัด17ถึง15ตุลาคมนะแต่ว่าในส่วนของวันวิ่งควายจะจัดวันที่25ตุลาคมนะครับก็ไปลองไปดูกันผมเคยไปดูครั้งนึงนะสนุกดีเหมือนกันครับอยากให้จัดทั้งวิ่งควายอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับวิ่งควายจะสนุกสู้วิ่งหงได้ยังไง
0: อุ้ยเราข้ามๆไปได้ไหมอาจารย์นะ
1: วิ่งหงนี่หมายความว่าประตูวิ่งปิ้ว
0: ๆครับสามวิ่งปิ้วคว้าลมสักสามลูกเลยฮะ
1: เนี่ยก็หงเขาเล่นสิบคนไม่เป็นฮะ
0: ครับ
1: เออสิบคนไม่ไรก็จิตใจสับสนไม่เหมือนไก
0: ่
1: สิบคนยังตีเสมอได
0: ้เอ้ยฮะครับทำเอาคาริกนี่เขาเตรียมเฟ้นหาผู้จัดการใหม่หรือเปล่าของพี่แดงเนี่ยลำบากกันหลายทีมเลยนะฮะที่พูดกันมาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเตี้ยข่มขิงค่อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อุ้มนะ
1: ก็ต้องเล่นกันต่อไปมันยังไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกครับมันเพิ่งต้นเดี๋ยวดูการเปลี่ยนไปพูดเรื่องกับผู้จัดการเป็นของในเซเว่นเดินเข้าไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: มีใครมีคอนเต้ว่างงานอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรอีกนึกไม่ออกอย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขาคว้าตัวไปก่อน
1: เขายังหาไม่ได้หรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้ๆนี่ไม่มีนี่ตัวดังๆไม่ค่อยเหลือแล้ว
0: ครับอยากจะพูดอะไรถึงคู่สเปอร์กับแมนยูสักหน่อยไหมฮะ
1: ก็ไม่มีอะไรสเปอร์ก็เล่นดีนะฮะก็ครึ่งแรกก็ใช้ได้เลยดีมากเลยกดแมนยูเป็นแต่ว่าก็ยังปัญหาเดิมอ่ะยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าขณะที่ครึ่งหลังก็ปอแปะไปนิดนึงก็เหมือนเดิมอ่ะก็พอยิงเขาไม่ได้แล้วก็หลังๆก็โซมแต่โชคดีที่พอเหลือ10คนแล้วก็ยังบุกตลอด
2: ฮะก็ถือว่าฟอร์มทรงเริ่มดีอ่ะทรงดีใช่ได
0: ้ครับ
2: ตอนนี้ก็เหลือแต่ยิงประตูสักวันมันก็คงยิงได้เองมั้งก็ยิงได้ลูกนึงอ่ะก็รอโซลากี้ยิงให้เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ก่อนส่วนการบุกก็เรื่อยๆฮะเอาคงนี่อ่ะสเปอร์ไม่มีอะไรหรอก
0: สเปอร์ที่ถึงเคนไหมฮะสมเพิงเมนอีกคน
2: ถ้าเกิดมีเคนเมื่อคืนนี้ไอ้เมื่อผลที่ผ่านมาน่าจะสัก4เมตรอ่ะช่วยไม่ได้ฮะคนเราต้องอดีตผ่านไปเดินหน้าอย่างเดียว
0: ลิเวอร์พูลแพ้ 3-0 แต่ไม่เสียใจนะฮะอาจารย์ฮะเห็นทรงอยู
2: ่ลิเวอร์พูลก็โดนใบแดงหลายคนก็บอกว่ามันเหลืองจริงหรือเปล่าหรืออะไรแต่เหลืองนี่มันขึ้นกับกรรมการถ้ามันก็โดนจริงอ่ะจะมันจะหนักหรือเหลืองอะไรอันนี้ไม่รู้ก็คือปัญหาก็คือว่าเราเล่น10คนแล้วเราเล่นไปไม่ถูกเลย
0: ครับ
2: คือ11คนเนี่ยกดแมนซียังอยู่ตอนเกือบเข้าเรื่องหลายลูกนะฮะก็แต่ดอนนารูม่าเขาเก่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าปัญหามันมาอยู่ที่ว่าตอนเหลือ10คนนี่มันเล่นไม่ได้เลยใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะคือ10คนนี่เฝ้าอย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวเลยไม่มีแบบสเปอร์ที่10คนเนี่ยสวนสู้ไอ้นี่ก็รับอย่างเดียวก็แมนซีชอบมากเลยบอลรับอย่างเดียวเนี่ยซ้ายขวาก็สู้ๆแล้วกัน9แต้ม
0: ตั้งรับลึกแต่10คนก็อุดไม่ไหวแล้วฮะ
2: รับลึกกับฮาแลนด์เนี่ย
0: แ
2: ล้วไอ้ตัวที่เปลี่ยนจริงก็คือดอกูก็ผมก็งงไปตอนนี้แมนซีก็มีปีก3ตัวมันคือปีก3ตัวนี่มันเอามาเปลี่ยนกันได้ตลอดไงมีเซมินโยมีใครวะ NDI แล้วก็มีดอกูปกติปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดอกูอยู่คนเดียวพอได้เซมินโยกับNDI ไปเนี่ยก็คราวนี้ก็เปลี่ยนไปใช้3ตัวเนี่ยเปลี่ยนกันมาว่าฟอร์มมันต่างกันรูปแบบการเล่นต่างกันพอดอกคูลงมาเนี่ยผมรับไม่อยู่เลยฮะแล้วก็กล้าหาญมากผมยังบอกดาวที่ดูด้วยกันเมื่อคืนว่า
0: บอกแฟนปืนใหญ่ทำไมครับ
2: ดาวเขาดูอยู่แล้วก็บอกหนูดาวว่าเพิ่งเคยเห็นทีมแรกที่ใช้ตัวเดียวรับดอกคูลดอกคูลนี่ปกติต้องซ้อมตลอดนะฮะไม่ว่าทีมไหนเนี่ยผมเพราะว่าคนเดียวนี่ไม่มีใครหยุดดอกูอยู่มันจุ๊บเดียวมันหลุดเลยนะดอกแล้วเมื่อคืนวอร์มฟอร์มดอกูดีมากก็หลุดเพราะงั้นพอดอกูลงมาก็หงก็ตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่เหลือ
0: ครับไม่เป็นไรฮะก็เป็นให้ยกผลประโยชน์ให้แมนซีไปนะฮะ
2: ส่วนก็มีกล้วยไงมีกล้วยแล้วแมนซีก็ถือกล้วยกันเยอะเลย
0: ครับ
2: เอ้ยจริงๆใครดูอ่ะคุณเบ่งไม่ดูมั้ง
0: ครับผมดูแต่ว่าก็ไม่ได้ดูตลอดฮะ
2: ไม่เห็นไม่เห็นชาวแมนซีถือกล้วยอ่ะ
0: ไม่เห็น
2: เฮ้ยกล้วยสีเหลืองอ่ะมือมาเลย
0: ก็ดูไปเล่นเกมไป
2: กล้วยยางไม่เฮ้ยต้องเห็นแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่คนเดียวมันถือมา
0: ได้ยินแต่แฟนได้แฟนหงตะโกนชีสชีสชีส
2: ไอ้แฟนแมนซี่ทุกคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับค่าค่อย
0: เอาขอให้โดนตัดแต้มตกชั้นไปเลยไปจบไป
2: ตัดเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันตอนนี้ชีสอะไรเพราะว่าไอ้ที่ชีสเนี่ยมันไม่ใช่แก๊งนี้
0: ฮะ
2: เพราะงั้นด่าไงพวกนี้ก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันไม่ใช่แก๊งนี้เข้าใจไหม
0: คือ
2: ไอ้แก๊งนี้เนี่ยมันคดีมันจบไปเรียบร้อยแล้วช่วงเวลามันคนละช่วงกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็แค่เล่นฟุตบอลไปก็ตอนแรกก็มีปัญหานะพอโดนโหเยอะๆเนี่ยก็สั่นเหมือนกันแต่พอโหพลาดเนี่ยซีก็ลงโทษก็แต่บอลหลายคู่ฮะสนุกไม่ที่ผ่านมาก็สนุกเสมอกันอุตลุดก็เราใจนำก่อนโดนเสมออะไรเงี้ยก็กลับมาเล่นฟุตบอลกันอีกทีนึงหลังจากที่พักทีมชาติไปนาน
0: ก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงนี้เขาก็นอกเหนือจากประชุมเวิลด์แบงค์นะฮะแล้วก็มีกินเจด้วยครับอาจารย์ครับกินกับเขาไหมครับเนี่ย
2: ดาวทีมฮะผมไม่กินผมไม่เคยกินเจ
0: ครับ
2: เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
0: ฮะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับไปกันเรื่องเหตุการณ์อุบัติภัยที่เกิดกันที่ต่างประเทศกันบ้างไฟป่าที่มาเลอินโด ไม่จบ
2: นะมันก็ไม่หรอกหลอดมีควันเข้ามาเห็นวันนี้มีเพื่อนทอนไปสิงคโปร์ก็บอกว่ามาทำไมวะเพราะว่าโดนสิงคโปร์นี่ฟ้าเต็มฟ้าเลยครับ PM 2.5 เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกรุงเทพตอนช่วงฝุ่นหนักๆมากกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำสิงคโปร์เพราะงั้นสิงคโปร์ก็เลยกลายเป็นเมืองที่น่าสงสารเพราะว่าไม่มีทางหนี
0: ลมทะเลไม่ช่วยเลยครับอาจารย์แต่ลมมันก
2: ็ลมทะเลช่วยพาฝุ่น
0: พามาที่นี่เออ
2: ลมทะเลช่วยพามาแต่ไม่พาไปเพราะฝุ่นมันเยอะมากควันไฟมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ภาคใต้ของเราตอนใต้ก็โดนบ้างนะฮะแต่ถ้าเทียบกับสิงคโปร์หรือมาเลเนี่ยเขาโดนเยอะกว่าสิงคโปร์จะได้เรียนรู้ว่าต่อให้ตัวเองเก่งแค่ไหนแต่เกาะมันเล็ก
0: ครับ
2: ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะอย่างของเราถ้าเกิดอย่างเคยบอกคุณผู้ฟังไปหลายหนได้ไงถ้าเกิดฝุ่นมากรุงเทพคุณหนีไปเชียงใหม่ได้ฝุ่นมาเชียงใหม่ก็หนีกลับมากรุงเทพชิงไปชิงมาสิงคโปร์นี่ก็ต้องบินมาเมืองไทยอะถ้าเกิดจะหนีฝุ่นก็ไม่มีทางอ่ะเพราะว่าไปมาเลย์ก็ไม่รอดแต่เพราะงั้นผมเชื่อว่าเราไปโปรโมทท่องเที่ยวหนีฝุ่นในสิงคโปร์น่าจะเข้าแก๊ปตอนนี
0: ้อ๋อมาเที่ยวไทยหนีฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่าโอ้โห
2: ใช่แล้วต้านทานไม่ได้ด้วย
0: ครับ
2: แก้ไขยังไงก็ไม่ได้ให้เงินมาอินโดไปช่วยป้องกันการเผาป่าบุกป่าก็ช่วยได้เล็กน้อยแต่ก็ฝุ่นก็มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นแนะนำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราควรจะท่องเที่ยวหนีฝุ่นโดยไปโปรโมทหนักที่สิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็ชอบมาไทยอยู่แล้ว
0: ฮะขอบคุณมากครับที่ช่วยกันทำมาหากินครับนอกเหนือจากนี้ฮะก็มีแผ่นดินไหวที่เนปาลในน้ำป่าไหลแผ่นดินไหวที่ปารากวัยน้ำป่าที่เนปาล
2: ก็แผ่นดินไหวก็รุนแรงพอสมควรนะฮะ
0: ครับ
2: แต่ก็แถวนั้นช่วงนี้มันไหวบ่อยนะฮะไหวมาเป็นระยะขณะที่น้ำป่าก็ซ้ำสองที่เนปาลก็อย่างที่บอกไปแล้วเคยคุยบอกกันไปแล้วว่ามันเหนื่อย
0: ฮะโลกเหนื่อยใช่ไหมฮะหรือคน
2: เ
0: หนื่อยคนแถวนั้นเหนื่อย
2: คนที่อยู่ในปานเนี่ยเหนื่อยฮะเพราะว่าเมืองเขามันเป็นภูเขาส่วนใหญ่อยู่ในตอกโปรกเขาทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในฮิมาลัยไงแล้วก็เมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ตามริมแม่น้ำแล้วถ้าเกิดมันถล่มลงมาเงี้ยยังไงมันก็ไม่รู้จะไปทางไหน
0: ม
2: ันจะให้เขาย้ายไปก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนแล้วอยู่กันมาเป็นโหไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนปาลจะเป็นประเทศเสี่ยงกับภัยพิบัติโลกร้อนมากที่สุดประเทศหนึ่งเพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่ก็ต้องอยู่ในที่เดิมซึ่งความเสี่ยงต่อกราเซียถล่มน้ำป่าถล่มเรื่องต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาครับวิ่งควายตีไก่ขัดประกัดถือเป็นการละเล่นวัฒนธรรมของไทยไหมฮะก
2: ็เป็นนะ
0: เหมือนนะเหมือนจะเป็น
2: นะ
0: ครับ
2: เป็นแต่ว่าเราก็เก็บไอ้อันที่บางอันที่มันโหดร้ายจริงๆเนี่ยก็คงจะต้อง
0: ลดดีกรีลง
2: มันไม่ไหวอ่ะมันไม่เหมาะสำหรับยุคสมัยนะครับ
0: อ
2: าจจะมีเล่นกันในชุมชนบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่าเช่นตีไก่อะไรเงี้ยเป็นแต่ว่าถ้าเกิดจะมาโปรโมทมันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนบ่อยวายแล้วก็สงสารไก่กับสงสารปลานะฮะส่วนวิ่งควายนี่มันแข่งกันไงมันไม่ได้เป็นอะไรเพราะงั้น
0: ครับ
2: เขาก็เลือกโปรโมทวิ่งควายก็ถูกแล้ว
0: ถ้าตีไก่ผิดมันผิดอะไรนะผิดหลักมนุษยชาติมนุษยชนแล้วน้ำมวยไทยแหละฮะคนตีกันเนี่ยอ๋อเป็นกีฬาม
2: ันจริงๆมันก็ตีไก่มันก็ยังได้แต่มันบางทีมันแรงมากแต่ชุมบางทีมันไอ้พวกนี้มันเส้นมันบางมากนะฮะบอกยากเหมือนชนวัวเงี้ยอย่างนี้เขาก็ยังมันก็ยังมีบ้างเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสมากแล้วกันเอาแบบเอาแบบอันที่ชัวร์แบบวิ่งควายอย่างเงี้ยปลอดภัยไม่โดนแน่เพราะงั้นก็เล่นโปรโมทวิ่งควายไปก็ดีแล้ว
0: ครับฟันควายฟันไฟที่มาเลอินโดสิงคโปร์ฝรั่งเศสก็ประท้วงกันโหทั้งประเทศนะฮะแผ่นดินไหวที่ปารากวัยน้ำป่าที่เนปาลเที่ยวไทยดีกว่าครับอาจารย์ก็จำ
2: ได้ฝรั่งเศสนักเรียนประท้วงผมไม่ได้ตาม
0: ครับ
2: แต่เป็นนักเรียนประท้วงแถมถ้าเกิดเอาสงครามเข้าไปด้วยนี่ก็ยิงกันแหลกเลยโดยเฉพาะฮูตีกับซาอุเนี่ยสนามบินโดนถล่มไป3รอบแล้ว
0: ครับ
2: ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจรวดมันคือซาอุปล่อยจรวดไปจนถึงสนามบินตัวเองได้ทั้งที่ก็ร่ำรวยมหาศาลแต่ก็โอเคฮะก็โดนไป3ลูกเพราะฉะนั้นใครจะไปซาอุตอนนี้ก็พิจารณาเองแล้วกัน
0: ไปไม่ไหวฮะน้ำมันแพงเลยเกินฟิวชาร์จไม่ไหวค่าน้ำมัน
2: เครื่องบินเขาลดของซาอุเขาลดราคาน้ำมันอยู่แล้วสายการบินตะวันออกกลางนะฮะขณะเดียวกันอีกอ๋อมีงานหนึ่งไงอะไรวะรถแห่
0: รถแห่อ๋อฮะ
2: ที่ล้มโคร่มมีผู้เสียชีวิตไป2คนน้ำมันเจ็บเยอะ
0: ครับ
2: แต่ก็มันเป็นประเพณีแล้วผมไปนั่งอ่านดูเขาก็บอกว่าเป็นประเพณีที่ชาวญี่ปุ่นที่ร่วมประเพณีพวกนั้นเนี่ยเขายอมยินดีเสี่ยงตายอยู่แล้วตายปีเว้นปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสงสัยว่าเฮ้ยทำไมญี่ปุ่นประเทศมันน่าจะปลอดภัยยังมีคนตายเพราะว่ารถแห่เงี้ยคำตอบก็คือว่ามันเป็นการแห่รถที่มีผู้เสียชีวิตเป็นประจำอยู่แล้วก็บาดเจ็บกันทุกปีแล้วก็แต่ก็คนก็เข้ามาร่วมทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับเป็นประเพณีของเขาที่เอาไว้วัดใจอะไรประมาณนั้นก็อย่าไปคิดมากเขาคงจะทำต่อไปเขาไม่แคร์หรอกใครอยากร่วมก็มาวัดใจกันเอง
0: ครับมันมีพูดถึงญี่ปุ่นมันมีเรื่องของการจัดอันดับท่องเที่ยวโลกเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะอาจารย์
2: ก็อันดับหนึ่งก็ดีแล้วคือเราตอนนี้เราสถานการณ์ของไทยตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่เป้าหมายของเราเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะไปแข่งกับใครนะ
0: ฮะ
2: เราแค่เราตั้งเป้าให้มันอยู่ที่เดิมเกาะกลุ่มเดิมไว้30กว่าล้านคนผมก็ว่ามันก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเยอะมันรับไม่ไหวอ่ะเยอะกว่านี้มันเราจะให้กลายเป็น40ล้าน50ล้านมันหมดสมัยนั้นไปแล้วตอนนี้สมัยนี้เราควรจะตั้งเป้าอยู่33ถึง35ล้านเนี่ยผมว่าเป็นเป้าที่กำลังเหมาะสมสำหรับประเทศไทย
0: ในแง่ของจำนวนคนแต่เขามีตั้งเป้าไว้แล้วว่าจำนวนไม่สนใจแล้วต่อไปนี้ฮะเน้นเรื่องของรายได้อย่างเดียวเงิน
2: เขาก็พูดอย่างนี้มันหลายปีแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มพูดปีแรกแต่ก็โอเคเงินก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติถ้าเกิดธรรมชาติผมไปหุยหินนี่ไงแพลงต้อนบูมทั้งทะเลมันจะเงินกี่ท่าไหนมันก็ไม่มีเงิน
0: อ
2: ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันยังดูสภาพธรรมชาติของเรายังกระพร่องกระแพร่งอยู่อย่างเงี้ยจะไปเก็บตังค์เขาเพลงเหมือนไปมอลดีฟอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวครับมันก็ได้แค่นี้
0: ไทยเราเองก็พุ่งพรวดเหมือนกันนะฮะจากอันดับที่48พุ่งมาอยู่ที่38ครับแต่ท็อปไฟของท่องเที่ยวโลกเนี่ยที่1เป็นญี่ปุ่นที่2เป็นอเมริกาที่3เป็นสเปนที่4เป็นออสเตรียที่5เป็นฝรั่งเศสโอ้ดูแล้วนี่ก็อินเดียกับจีนไปไหนนะ
2: อย่างนั้นสเปนกับออสเตรียฝรั่งเศสเนี่ยผมใครจัดวะ
0: to travel and tourist development index to
2: เขาดูอะไรอ๋อเขาเป็นอินเด็กซ์ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
2: ถ้าเกิดอินเด็กซ์ต้องดูหลายเรื่องครับ
0: เป็น overall ranking ด้วยนะฮะประจำปี2026ครับ
2: คือเขาต้องดูหลายเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดเราจำนวนนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราเยอะกว่าอยู่แล้วเราจะแพ้กับฝรั่งเศสออสเตรียประเทศเล็กนิดเดียวมันจะเป็นมีนักท่องเที่ยวมากกว่าเราได้ไงเป็นไปไม่ได้นะฮะยกเว้นถ้าเกิดนับคนวิ่งขับรถผ่านเนี่ยนับสไตล์เดียวกับสิงคโปร์กับมาเลเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็น overall index หมายความว่าดูความปลอดภัยดูเรื่องของที่พักความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆรวมกันทั้งหมดเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูโอเวอร์ออลเนี่ยผมก็ยังสงสัยฝรั่งเศสอยู่นะฝรั่งเศสนี่นักท่องเที่ยวเยอะจริงครับติดแรงเนี่ยถ้าเอาจำนวนเนี่ยติดท็อปของโลกอยู่แน่นอนอยู่แล้วท็อปมากๆด้วยแต่ฝรั่งเศสมันสไตล์กับบ่อยมากนะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าบางทีการจัดอันดับเนี่ยถ้าเกิดเอาจัดอันดับในเรื่องของความสม่ำเสมอในการเดินทางเนี่ยผมว่าไทยดีกว่าฝรั่งเศสผมโดนสไตล์ที่ฝรั่งเศสเป็นสองสามหนแล้วนี่ขนาดจะไม่ประท้วงนะตอนนี้ประท้วงกันทั้งประเทศเนี่ยไอ้พวกรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันหยุด
0: ประเทศแห่งเสรีภาพทำไมเขา
2: ผมว่าบางทีไอ้แจ้งกิ้งอย่างนี้เนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันมากครับต้องดูรายละเอียดเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นปิดสนามบินหรือซินเกอร์เซนที่ผ่านมา 5-6 เดือนเนี่ยปิดตลอดนะเพราะฝนมันตกไต้ฝุ่นมันเข้า เออเพราะฉะนั้นไอ้ความสะดวกในการเดินทางหรือความสม่ำเสมอในการเดินทางเนี่ยผมว่าไทยยังดีกว่าญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมา
0: ครับอืมฮะก็เรียบร้อยในส่วนของตัวดาวรถไปที่ข้อความกันหน่อยดีกว่าครับนี่คุณเบียร์ส่งเข้ามาพี่เม่งผมเอารถไปซ่อมที่ศูนย์ปิดไป30ย้ำปิดทั้ง30 03อุ้ยจริงๆครับโอ้ยเจ็บจึ๊กอืมกะว่าเฉยๆเลยนะมาจัดรายการวันนี้เนี่ย
2: ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวอะไรกับผม
0: อ๋อ1-1นี่ฮะไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
2: น้าวได้1แต้มจากโอทับฟอร์ด
0: ฮะไปโรงพยาบาลพยาบาลถามเจ็บตรงไหนบ้างคะลุงผมเลยตอบเจ็บตรงที่พยาบาลเล็กลุงนี่แหละครับผมเพิ่ง36เองอีพยาบาลเขา20อ่ะ
2: เราต้องการจะบอกอะไรกับผมผมอายุ60ปีต้องการคุณผู้ฟังคนนี้ต้องการจะสื่ออะไร
0: แมนซิตี้10คนชนะแมนยูสเปอร์10คนเสมอแมนยูลิเวอร์พูล10คนแพ้แมนซิตี้อยากเจอแมนซิตี้เร็วๆจะล้างแค้นให้เหม่งครับโอ้ยยา
2: แล้วตัวเราเขาเชียร์ใครเนี่ย
0: เขาชื่อเบียร์กันเนอร์ฮะ
2: อ๋อแหละเฮ้ยอย่าโชว์ออฟมากนะเพราะว่าไอ้ที่ชนะลีดมาก็หืดขึ้นคออ
0: ืม
2: ผู้คนก็บอกว่าฟอร์มเริ่มแผ่วแล้ว
0: ครับ
2: เพราะงั้นเบียร์กันเนอร์ก็ช่วยดูแลตัวทีมตัวเองไปก่อน
0: ครับทิ้งท้ายกันก่อนที่จะไปพักเบรกกันครับ MotoGP Thailand ที่บุรีรัมย์เตรียมจะเปิดขายตั๋วพร้อมกันทั่วโลก3พฤศจิกายนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นบิ๊กอีเวนต์รายการเป็นเมเจอร์นะของประเทศไทยเรานะฮะมาเมเจอร์หรือมาสเตอร์เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรก็ไม่รู้การแข่งขันรถเนี่ยแต่ดูเวลาแล้วครับ
2: ความรู้อะไรเลย
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์ครับย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel นะฮะใครที่ Work From Home ส่งข่าวคราวมากันหน่อยฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใคร Work From Home บ้างอาจารย์ Work From Home มั้ยฮะ
2: ช่วงนี้เจอของเกษตร
0: ครับ
2: ของเกษตรอธิการบอกว่า
0: term.
2: มาทำงานกันเถิด
0: โอ้ฮะ
2: เพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงสอบด้วยฮะมันจะมีปัญหา คือว่าสอบฟอร์มโฮมนี่มันไม่ไหว
8: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกษตรก็ไม่รู้สึกจุฬาก็ไม่นะฮะจุฬาเขาบอกว่าให้เลือกเอาแล้วกัน
8: ว่าจะ
2: แล้วแต่สะดวกเพราะว่าบางครั้งมันสอนนิสิตหรืออะไรต่างๆก็เนี่ยพวกนี้มหาลัยก็มาอาจจะไม่หรือแล้วแต่คือให้เลือกได้ส่วนของผมไม่มีคุมสอบช่วงนี้ก็from homeฮะ
8: ครับอาจารย์คิดยังไงกับค่าที่เขาเตรียมจะไม่ใช่เตรียมเขาไม่ได้เตรียมผมว่าเขาออกข่าวมาเพื่อซาวเสียงว่าถ้าจะเก็บค่าเดินทางออกนอกประเทศ 5,000 บาท
2: ฮะ
8: ประชาชนคิดยังไง
2: เดี๋ยวนะ 5,000 หรือ 1,000
8: ไม่รู้เท่าไหร่นะ
2: เฮ้ย 1,000
8: อ๋อฮะ
2: เอามาจากไหนเดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้าใจผิด
8: ไม่เป็นไรก็แก้แล้วไงฮะ
2: 1,000 นี่ครับคุณผู้ฟังโอ้ย 5,000 นี่มีการประท้วงเกิดขึ้นแน่นอน
8: เห็น
2: 1,000 ฮะ
8: ทางแขกประจำรับเชิญประจำรายการของเราก็เลยวางแผนเดินทางไปต่างประเทศกันโอ้โหครบเลยขาดผมอยู่คนเดียวเฝ้ารายการ
2: เดี๋ยวผมจะคือตัวส่วนตัวผมไม่ได้เดือดร้อน
8: ฮะผมเดือดร้อน
2: ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะ
8: ครับ
2: ก็อาจจะเรียกคือประเทศอื่นเขาก็มีประเทศอื่นบางประเทศที่ทำกันนะ
8: มีด้วยเหรอเก็บค่าออกนอกประเทศนี่เหรอฮะ
2: มีครับมันจะไม่มี
8: อ๋อ
2: มีแต่ผมจะไม่ค้นแต่มีแน่นอนนะประเทศที่เรารู้จักด้วยไม่ใช่ประเทศแปลกๆเป็นแต่ว่าผมคุ้นๆแต่รู้สึกมันจะเป็นแนวนโยบายผมไม่แน่ไม่จีนก็มีนะ
8: จีนเนี่ยเขาสั่งได
2: ้ก็พอใครก็สั่งได้ทั้งนั้นถ้าเกิดพูดอย่างนั้นคือแบบว่าก็ถ้าเกิดประท้วงกันเยอะๆก็เขาก็อาจจะไม่เก็บซึ่งเราก็ควรจะประท้วงเพราะว่าผมก็โอ้โหผลหนึ่งเหรอผลหนึ่งผมเพิ่มถ้าเกิดเก็บเพิ่ม1,000 บาทผมผลหนึ่งเนี่ยผมไปผลหนึ่งก็4,000
8: ครับ
2: ผม4 คน
8: โอ้
2: ใช่ผมไม่ได้คิดถึงตัวเองแค่ต้องคิดถึงเหมือนคุณเหม่งพาไปทั้งบ้าน3 คนมันก็ต้อง3,000เนี่ย
8: ครับ
2: เนี่ยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่เห็นด้วยก็คือไทยช่วยไทยต่อ4 ปี
8: ไทยเที่ยวไทยพลัสก็ต้องมาแล้วด้วย
2: ใช่ไทยเที่ยวไทยพลัสก็ต้องมาทั้งปี
8: ไหนลองนายกคนไหนดูนะคนเนี้ย
2: ไม่
8: จีบขนาดนี้เลย
2: เต็มหน้าเราไม่มีแนวคิดอะไรเลยเราไม่มีเหตุผลใดๆสนับสนุนเหตุผลเลยอย่างเดียวคือเสียตังเราไม่ได้ตังเราเอา
8: ฝากไทยคู่ฟ้าโพสด้วย
2: ดีไหม
8: ดี
2: เป็นแนวคิดสนับสนุนคุณเราไม่มีทฤษฎีไม่มีข้อมูลรองรับ
8: ครับ
2: เรามีแค่4 คำเท่านั้นแปดคำเท่านั้นเสียตังเราไม่ได้ตังเราเอา
8: ขอไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยพลัสต่อเวลา
2: จะหมดแล้วอ่ะ
8: ไปเรื่อย
2: ๆนี่จะหมดแล้ว
8: ฮะ
2: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
8: ไม่มีตังเติมเหลือเยอะเลย
2: ไม่มันตอนนี้มัน1,000 บาท2 เดือนไง
8: โอ้ครับ
2: ก็มันก็เลยมันจะหมดแล้วอ่ะนี่มันยังแค่ยังไม่เอ้ยนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยยังไปไม่ถึง1/4ของทางก็ใกล้หมดแล้ว
8: ยังไม่ถึงครึ่งเดือนควอเตอร์แรกเลย
2: ควอเตอร์แรกใช่
8: ควอเตอร์แรกของ2 เดือนเลย
2: 2 เดือนนี้ผมเพิ่งผ่านไป2 อาทิตย์ยังไม่ถึง2 อาทิตย์ก็จะหมดแล้วไม่เราต้องเรียกร้องให้มากกว่านี้
8: อาจารย์ไปหัวหินมาอยากไปเที่ยวที่ไหนดีแนะนำแหล่งท่องเที่ยวหน่อยครับอยากจะตามรอยอาจารย์ครับ
2: จากกรุงเทพขึ้น M82 อันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวเล็กๆแล้วเพราะว่าผมไม่เคยใช้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะไม่เคยใช้เพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่นะฮะนั่นก็เป็นการท่องเที่ยวแบบหนึ่งแต่แล้วลงมาเนี่ยถ้าเกิดจะเอาท่องเที่ยวแบบมีเวลาเหลือใช้ก็เลี้ยวเข้าไปทางบางตะบูน
8: ครับ
2: โคนบางตะบูนวิ่งเส้นไหนใช้เวลามากกว่าเส้นนอกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่จะมีนู่นนี่มีร้านอาหารมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดยังรู้สึกเล้าใจอยากเที่ยวต่ออีกก็เข้าหาดเพชรแล้วก็วิ่งตรงไปชะอำวิ่งเส้นไหนเส้นริมทะเลเส้นรอยัลโคสต
8: ์เรียบหาดรอยัลโคสต์โอ้ย
2: เขาเรียกอะไร
8: ก็รอยัลโคสต์ที่ถูกนะฮะ
2: เขาเรียกรอยัลโคสต
8: ์ก็เขาทำสะพานเชื่อมทุกปากน้ำแล้วก็ปรับปรุงถนนนิดหน่อยก็บอกว่ารอยัลโคสต์เสร็จแล้วอาจารย์ก็ตามมาตั้ง30 ปีมาเสร็จเมื่อ2 ปีที่ผ่านมานี่
2: มันสนุกดีนะเพราะว่าดึงดีก็ถนนกันเป็น4เลน ใหญ่โตประมาณ 5-6 โลแล้วหายกันมาเป็น2เลนใหม่ ก็สนุกดีฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ไปคิดมากแต่ถนนตรงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วจริง

0: คือผมพูดตามตรงว่าคือถนนเล็กดีกว่าถนนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีรถ
1: ใช่
0: มันเป็นถนนที่ไม่ค่อยมีรถอยู่แล้วครับวิ่งสบายๆแล้วก็แซงก็แซงสบายๆถนนมันก็ตรงๆมันไม่โค้งไปโค้งมาเหมือนภาคเหนือ
1: ครับทำให้มันเรียบเหมือนต่างประเทศได้ไหมอ่ะ
0: มันไม่เรียบไงแต่มันใกล้ๆเพราะว่าจะถนนมันไอ้ที่เรียบมันเป็นที่ดินเอกชนหมดแต่ว่าเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เข้าไปได้เลยไปบ้านบางเก่าอย่างเงี้ยผมไปดูที่อยู่บางเก่ามีลงเรื่องป่าชายเลนที่ผมปลูกไว้เล่นๆแก้เซ็งปรากฏว่ามันกลายเป็นซุปเปอร์ป่าไปเฉยเลยผมไม่ได้ไปที่นี่นานนะฮะ
1: อุ้ยมีป่ากงกลางในที่ดินของตัวเองโหยรวย
0: นะก็ปลูกไว้เวลาตอนแรก
1: มันกู้เงินได้นะ
0: ที่นี้ซื้อมาตั้งคุณพ่อซื้อมาตั้ง40กว่าปีแล้ว
1: โอ้ครับ
0: ที่ติดทะเลฮะแล้วก็ผมก็เข้าไปดูแล้วผมไปดูเมื่อ30ปีก่อนเข้าไปเห็นมีต้นคลองโครงการมันมีคลองผ่านหน้าที่ว่าผ่านกลางที่เลยไม่ใช่หน้าที
1: ่
0: มันก็เลยดูคลองแล้วก็บอกเห็นต้นไม้ป่าต้นโครงการอยู่ 4-5 ต้นก็เลยบอกเขาว่าปักเข้าไป
1: ม
0: ีลุงเฝ้าที่อยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปทำอะไรกับมันปักมันเข้าไปกลับมาคนนี้โอ้โห
1: เต็มเลย
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนกเนิร์กนี่เพียบเลย
1: ปล่อยเช่าไหมฮะปล่อยเช่าไหมฮะอยากเช่า
0: เก็บไว้เล่น
1: ๆอุ้ยครับผม
0: คนเคยขอซื้อก็ไม่ขาย
1: ฮะ
0: บอกว่าไม่รู้เอาเงินมาทำไม
1: แต่มันคือที่เป็นที่ป่าโกงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ริมน้ำแบบนั้น
0: ไม่มันเป็นที่แต่มันมีคือป่าต้นโกงกลางเนี่ยมันมีเฉพาะในคลองเข้าใจไหมมันเป็นคลองที่ผมเนี่ยที่ผมติดหาดแ
1: ม่
0: จะซื้อใครจะซื้อที่ป่าโครงการมาผมไม่ทำฟาร์มกุ้งมันเป็นที่ปกติอยู่กลางติดหาดอยู่แล้วก็คือมีหาดด้านหนึ่งแล้วอีกแล้วก็มีคลองขั้นแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นที่ผมอีกเช่นกันคือมีที่แบ่งเป็นสองส่วนสองโฉนด
1: ครับ
0: แต่ตรงคลองนี้ก็เลยตักต้นโครงการไปเรื่อยๆทิ้งไว้30ปีโอ้โหตอนนี้ต้นโครงการคลองเนี่ยกลายเป็นดงโกงกลางไปเลยที่เขาบอกกันว่าพายเรือลอดโกงกลางใช่ไหมที่สุราษฎร
1: ์อันนั้นมันป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้ำมันเป็นอุโมงค์ใบจากอะฮะมันไม่ใช่อุโมงค์ป่าโกงกลาง
0: อ๋อผมอุโมงค์โกงกลางเลย
1: ครับ
0: ต้องพายเรือนี่ไม่รู้พายยังไงยังไม่รู้หาทางเขาเองกันเพราะว่าเหลือคลองอยู่หน่อยเองตรงกลางสวยมากฮะแล้วก็นกเพียบเลย
1: มันมี
0: เต็มเลย
1: มันมีนั่งเรือลอดป่าโกงกลางเนี่ยเป็นคลองเล็กๆประมาณกว้างประมาณสัก 2-3 เมตรนะฮะที่ตลาดอันนั้นมีอยู่ด้วยล่องเข้าไปนะครับก็ทั้งซ้ายขวาเป็นคลองแคบๆแล้วก็ป่าโกงกลางขึ้นเต็มเลยพอเล็กเข้าไปเรื่อยๆพอสุดทางเขามีบันไดขึ้นเดินต่อยนิดนึงตรงนั้นก็จะมีลานตะบูนต้นตะบูนนะครับรากที่เป็นรากอากาศขึ้นมาเต็มพื้นที่เดินเหยียบลงไปเนี่ยไม่เจอไม่ถึงดินไม่ถึงเลนเลยนะฮะอยู่บนลานตะบูนเลย
0: อันนี้ของผมนี่อยู่ในที่ไง
1: ครับ
0: ก็เลยก็บางทีคนลงบางทีก็ไม่รู้จะเอาเก็บป่าไว้ดีกว่าฮะผมไม่เก็บด้วยผมปลูกเพิ่มเดี๋ยวผมจะไปลงทะเบียนทำเป็น OECM แล้ว
1: ครับ
0: บอกว่านี่แหละปลูกเพิ่มด้วยตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ให้นกมันอยู
1: ่ครับ
0: ให้นกอยู่ปูอยู่มันจะไปเดือดร้อนอะไรแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่ให้ลุงเฝ้าที่ปักโกงกลางไปเรื่อย
1: ๆ
0: เจลฝักก็แบบปักแค่นั้นเองเห็นต้องทำอะไรแต่ใช้เวลาแค่30ปีฮะคุณผู้ฟังอยากไปลองทำกับที่ตัวเองก็หาหย่อมตรงไหนที่มันเป็นหย่อมน้ำเป็นบึงธรรมชาติถ้าเกิดมีอยู่ก็เก็บมันไว
1: ้ผมว่าที่หน้าน่ะน่าจะคิดอย่างอาจารย์นะภูเขาหัวโล้นตั้งหลายลูกเป็นพันเป็นหมื่นไร่เลย
0: อันนั้นบางทีไม่ใช่ที่เขาด้วย
1: พอหน้าฝนก็ต้นกระโพดขึ้นเต็มเลยฮะไม่รู้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ลานตะบูนที่พูดถึงนะฮะอยู่ที่ท่าละแนะนะฮะที่จังหวัดตราดครับไปเที่ยวได้อ่ะลาป่าโกงกลางที่อาจารย์เนี่ยเที่ยวได้ไหมฮะ
0: ก็จริงๆก็เที่ยวได้เพราะว่ามันก็มีร้านกาแฟที่เขาถือเช่าอยู่มีห้องในนั่นด้วยมีห้องเป็นห้องเล็กๆน้อย
1: ๆครับโลกร้อนอีก10ถึง20ปีข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่อยู่แล้วไม่สนใจ
0: เฮ้ยอยู่เว้ย
1: อ้าว
0: ใครจะตายเร็วขนาดนั้น20ปีผมแค่80ผมตรวจเช็คร่างกายถึงขั้นเอากล้องส่องไปทั้งกระเพาะทั้งลำไส้ปลอดภัยสปอร์ตก็ CT สแกนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอยู่ใช่ไงมะเร็งไม่ได้กินเราง่ายๆยกเว้นมันโจมตีที่จุดที่

0: ล้องไปไม่ถึงแต่ก็มีอะไรเช็คหมดฮะจริงๆก็ไปเช็คมาตัดติ่งเนื้อด้วยเขาก็คุณก็อดทานอดทนรอเล้าใจเล่นๆ7วันคุณหมอก็โทรมาบอกว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนอายุ50เนี่ยก็น่าจะไปเช็คได้หน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่มะเร็งมาส่วนปอดผมสแกนทุก2ปีอยู่แล้วไม่มีอะไรทำก็สแกนปอดหลายคุณผู้ฟังหลายไอ้คุณเพื่อนทอนหลายคนถามมาในเฟซว่ามีอาการอะไรบอกไม่มี
1: ครับ
0: เหมือนก็เลยตอบไปเหมือนว่าเหมือนมีรถอ่ะรถเช็คระยะเข้าใจไหม
1: ฮะ
0: คือรถเช็คระยะนี่ต้องให้มีอาการก่อนหรือถึงไปเช็คหรือถึงระยะแล้วไปเช็คเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็ผมชอบรู้ตัวก่อนตายฮะ
1: เช็คก่อนให้รู้เพราะว่ามันเริ่มแล้วนะจะได้รักษาทัน
0: ก็ใช่อ่ะดิแล้วก็ไอ้กระเพาะอาหารนี่จริงๆควรจะเช็คไว้นะฮะเพราะว่าคนไทยก็ลำไส้นี่หลายคนละเท่าที่ผมรู้จักนะ
1: ไม่ถึงว่าไปแล้วหลายคนใช่ไหม
0: ไปหลายคนแล้วใช่บางคนไม่ไปก็รักษากลับมาได้เพราะมันรวยเพียงแต่ว่ากลับมาได้ก็สภาพก็โสมอ่ะคือคนที่รักษามะเร็งแล้วรอดมาได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะโสมกว่าโสมกว่าเดิมอ่ะใช้คำว่าโสมกว่าเดิมแล้วกัน
1: ตกลงเนี่ยอีก10ปี20ปีโลกจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะร้อนขึ้นแค่นั้นเอง
0: มันก็ร้อนขึ้นไอ้อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ต้องมีมากขึ้น
1: ครับกลับมาอีกนิดนึงหัวหินนี่ยังไม่ได้ไปเลยเพชรบุรีเพชรบุรีมันต้องไปอีกหน่อยไหมฮะอาจารย์นะ
0: ก็ขับไปคือในหัวหินนี่โอ้โหหัวหินยังก็มีอะไรเจริญมีห้างใหม
1: ่
0: ๆมีอะไรเจริญแต่ผมขับไปเขาตะเกียบไงเดิมทีผมเคยมีบ้านเก่าอยู่แถวนั้นขับเพื่อไปเขาตะเกียบที่ผมหาบ้านผมไม่เจอเลย
1: อ
0: ยู่ไหนก็ไม่รู้คือมันกลายเป็นพืชยาวหมดริมทะเลเนี่ยเรียงกำแพงเรียงกันไปหมดจนผมหาไม่เจอว่าบ้านผมอยู่แถวไหนแต่ก็มีอดีตหมู่บ้านประมงสมัยก่อน50ปีก่อนเดินผ่านเป็นประจำเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วคือไม่จำไม่ได้ไม่มีสภาพเหลือแล้วจากถนนไปเขาตะเกียบนะฮะถนนจากชิกาด้าไปเขาตะเกียบแล้วก็ไปเดินตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้ขายอาหารเหมือนเดิมอาหารก็จะไปขายไปชนตรงแถวรถไฟจะไปแต่ก็ไปเดินตลาดกลางคืนแล้วก็ไปหาเลยเจฟไฟในบิล
1: ม
0: ีร้านบะหมี่มี2อันของเจ๊ของเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแหละแต่แยกกันไปตามเครือลูกหลานก็มีในบิลนี่อยู่ริมถนนก่อนถึงตลาดหัวหินตลาดจัดชัยขณะที่เจ๊ใสก็เลยเข้าไปข้างในแล้วมุดๆหน่อยนึงแล้วก็ไปขับรถเลียบทางรถไฟกินร้านที่เคยส่วนใหญ่ผมไปหัวหินทำไมก่อนบ่อยมากไงฮะผมก็เลยมีร้านเจ้าประจำผมแค่ไปกินร้านเจ้าประจำผมให้ครบผมก็หมดเวลาแล้ว
1: ครับก็เดินตลาดกลางคืนที่อัพเลเวลขึ้นนิดนึงเหนือพวกตลาดนัดอารมณ์ตลาดนัดทางซิกันดานี่ก็น่าเดินแทมมารินก็น่าเดินอยู่ใกล้ๆกันด้วย
0: ก็ใช่ดูติดๆกันแล้วฮะก็ลองเดินดูก็โอเคมันก็เป็นตลาดกลางคืนนะไม่ให้อธิบายยังไงอ่ะก็ตลาดกลางคืนก็มีซิกาด้าแทมมารินแล้วก็ในตลาดคนเดินถนนคนเดินที่ถ้าจัดตลาดฉัตรชัยนั่นก็ติดก็เคลื่อนไอ้ฉัตรชัยนี่เปิดทุกวันอยู่แล้วซิกาด้ากับแทมมารินน่าจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ช่วงวันหยุดมั้งถ้าผมไม่เลยจำไม่ผิดนะฮะแต่ผมเดินมาหมดแล้วไงผมก็ถนนคนเดินเมืองไทยผมพูดจริงๆผมเดินเท่าไหร่ผมว่าก็เดินเล่นๆเนี่ยไม่เอาอะไรเพราะว่าของมันก็มาจากเมืองที
1: ่อยากให้ของมันต่างกันบ้างเดินตลาดถนนคนเดินที่กรุงเทพไปเดินที่ลำพูนเชียงใหม่ไปเดินที่หาดใหญ่ไปเดินที่ขอนแก่นไปเดินที่กาญจนบุรีเหมือนกันคล้ายกันเลยนะ
0: มันก็เพราะงั้นก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวอย่าคิดมากแล้วกันตอนนี้อะไรมันก็สมัยก่อนถ้าเกิดสมัยก่อนยังชิงใหม่อย่างเงี้ยไปเดินมันยังรู้สึกแปลกๆไงยังมีของทำ
1: มื
0: ออะไรต่างๆตอนหลังๆมันก็หายไปเพราะว่ามันขายไม่ออกแพงกลุ่มลูกค้าเขาเปลี่ยนมาเป็นสไตล์แบบง่ายๆถูก
1: ๆครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับคุณเบียร์นะฮะส่งเข้ามาเอามือเลื่อนไปโดนหายไปเลยสวนสัตว์คลอง6กระเช้าภูกระดึงแมนยูกลับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกยังไหนจะเกิดก่อนกันครับโอ้สวนสัตว์คลอง6กระเช้าภูกระดึงแมนยูกลับมาครองแชมป์พรีเมียร์ลีกแมนยูนี่หลังสุดใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: ณตอนนี้ใช
1: ่ครับ
0: สวนสัตว์คลอง6ก็สร้างไปเยอะแล้วนะก็ต้องแข่งกันกับแมนยูสวนสัตว์ส่วนกระเช้าภูกระดึงก็หลังจากที่บอกว่าลุยแน่ลุยแน่แล้วก็ยังไม่ทราบความคืบหน้าก็บอกให้คุณหนิงถามผอ.อปท.ดิก็ถามว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วตอกเสายังอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดสวนสัตว์คลอง6นี่มันของชัวร์อยู่แล้วไงขณะที่แมนยูเขาได้แชมป์นี่มันเนี่ยของไม่ค่อยชัวร
1: ์ครับ
0: คำตอบก็คือ ณตอนนี้ยังแมนยูยังไม่ได้แชมป
1: ์ใครที่ตั้งชื่อลูกว่าแอนฟิลด์โอ้ถ้าฟอร์ดเอติฮัดถามความคิดเห็นลูกไหมครับตอนโตว่าเขาคิดอย่างไรบ้าง
0: ไม่รู้ผมไม่ได้ตั้งลูกผมทุกคนมีความสุขกับชื่อตัวเอง
1: ฮะก็ช่างคิดนะคนเราก็งบ 20,000
0: ระวังเป็นแบบลูกเบ็คแฮมนะ
1: ทำไมนะฮะอ๋อประกาศเป็นแฟนลิเวอร์พูลไปชื่ออะไรก็ไม่รู้
0: เบ็คแฮมไม่ใช่แฟนนะเซเนอร์ทำไมแกเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ
1: ่
0: ะ
1: ผมจำผิดเองอะทั้งนั้นอะ
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอาความชอบของเราเก็บไว้ส่วนตัวของเราดีกว่าครับ
1: คร
0: ับ แล้วความจริงๆผมเป็นสไตล์นั้นอยู่นะครับผมเป็นสายนี้อยู่แล้วสายทุกคนมีสิทธิ์เลือกในชีวิตตัวเองแล้วผมก็เลือกของผมมาตั้งแต่เด็กพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นลูกผมก็สไตล์นั้นนะครับตัวใครตัวมันฮะอย่าไปคิดแม่แยกกันอย่าเอาความหวังความฝันบ้าบออะไรไปฝากไว้กับลูกมันไม่ใช่เรื่องของลูกเกิดมาผมเป็นลูกผมก็จะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับพ่อยด้วย
1: เดี๋ยวเขาโตเขาเปลี่ยนเองอ่ะ
0: ก็มันเรื่องของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: คือไม่ต้องฝากเลยตั้งแต่ต้นไงบอกอย่างเดียวว่าห้ามเงินขอเงินพ่อแม่มีสองข้อห้ามขอเงินพ่อแม่ใช้ในยามโตขึ้น
1: ผมว่าอาจารย์นี่ย้อนแย้งนะไม่ให้เงินลูกใช้ให้หาเงินใช้เองแต่ว่าอาจารย์ขอเงินแม่นะฮะ
0: ผมไม่ได้ขอเงินแม่ผมให้แม่เลี้ยงข้าว
1: ให้แม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าไฟ
0: ค่าน้ำค่าไฟก็แม่ก็อยากจ่ายนี่
1: ครับ
0: เขาเรียกธรรมเนียมปฏิบัติ
1: อาสาทุกประการด้วยครับผมไม่น่าพูดเลย
0: ผมไม่เคยขอเงินแม่น
1: ะ
0: คือขอเงินในที่นี้หมายความว่าแย่แล้วพรติดหนี้ผ่อนไม่ทันช่วยเอาเงินขอเงินหน่อยขอเงินมาหน่อยเดี๋ยวอีก3เดือนคืนผมไม่เคยพูดคำนั้นเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขอเงินแม่เลยรับประกันได
1: ้ครับผมนี่ขอประจำเลย
0: การเลี้ยงข้าวเลยเป็นเรื่องปกติหรือขอค่าน้ำค่าไฟก็แม่กระจายแล้วธรรมเนียมปฏิบัติ
1: แล้วครับในหยอกอาจารย์ฮะก็มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับอยากจะชวนไปเที่ยวหาดนางรำนางรองที่สัตหีบครับน้ำใสมากตอนนี้มันเริ่มเข้าซีซั่นน้ำใสของที่นี่แล้วนะ
0: ใช่ลมเปลี่ยนครับตอนนี้ลมจะพาแพลงก์ตอนบลูมไปกองอยู่แถวภูหินชะอำแทน
1: เอา
0: ลมแบบก็ลมมันเปลี่ยนไงมันเฉียงขึ้นเฉียงลงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยลมมันเฉียงจากใต้ออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นพวกน้ำเนี่ยมันก็อัดเข้าไปที่บางแสนแต่ตอนนี้ลมหนาวมาแล้วมันมาจากทางเหนือเฉียงลงไปทางใต้เพราะฉะนั้นน้ำก็โดนอัดกลับมาที่ฝั่งเพชรบุรีจามมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้บางแสนจะน้ำใสขึ้น
1: นี่มันผ่านหน้าปากแม่น้ำแม่กลองแล้วใช่ไหมฮะแสดงว่าปลาทูกินแพงต้นบูมเรียบร้อยแล้วกำลังอ้วนเลย
0: โอ้ยปลาทูตอนนี้น่าจะอ้วนนะครับไปกินแถวบางตะบูนนี่บางตะบูนปลาทูเยอะ
1: กินที่แม่กลองไม่ได้เหรอฮะ
0: ถ้าแม่กลองบางตะบูนมันก็ไกลๆกันนะ
1: อ๋อครับจะเลยไปนิดนึงก็ไม่ได้ก็มันเป็นก็เมนูปลาทูอร่อยมันอยู่ที่แม่กลองให้จานฮะ
0: ก็แม่กองคือบางตะพูนั่นแหละใกล้กัน
1: เออละแวกเดียวกัน
0: ละแวกเดียวกัน
1: ครับยอม
0: อยู่เฉพาะตรงเดียวก็อยากกินร้านไหนก็กินไปมีร้านเก่าเยอะเชียงน้ำจินดาอะไรพวกเนี้ย
1: กินเป็นเมนูได้ไหมปลาทูซาเตี้ยปลาทูต้มมะดันปลาทูต้มยำปลาทูผัดพริกขิงปลาทูทอดน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ย
0: มีเพียบเลยผมเปิดดูเนี่ยมีปลาทูอยู่เจ็ดแปดเมนูอ่
1: ะ
0: แล้วผมก็กินปลากระบอก
1: กินปลาหมอคางดำ
0: ไม่มีปลาเมนูปลาหมอคางดำคือปลาหมอคางดำแจ้งเกิดยากมากสำหรับแถวนั้นฮะต่อให้แถวนั้นเนี่ยมันเป็นเขตที่ปลาหมอคางดำระบาดค่อนข้างเยอะก็แจ้งเกิดยากเพราะว่าปลามันเยอะเหลือเกินมันมีทั้งปลาทูมีทั้งปลาเขียดโคนมีทั้งปลากระบอกแล้วก็ปลาอื่นๆก็มีแถวนั้นมันปลาเยอะอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: เจ

0: เอาปลาหมอคางดำใส่เข้ามาในเมนูคนก็คงไม่สั่งเรื่องอะไรขับรถไปกินปลาหมอคางดำวะ
1: มัน
0: คือมันเกิดยากไงเมนูปลาเขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว
1: ครับปลาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปลากระบอกเทียบกับปลาทูแล้วปลากระบอกเทียบกับปลาอินทรีนะครับอาจารย์
0: โอ้คนรู้เรื่องกันเลยคุณเม่งกินปลาไปหรือเปล่าเนี่ย
1: เป็นสิผมก็กินปลาอินทรีนะปลาทูไม่กินด้วยถ้ามีให้เลือก3อย่างเนี่ย
0: ปลาอินทรีปลากระบอกของมันเทียบกันได้ไงเนื้อมันคนละเรื่องเลย
1: ครับ
0: ปลากระบอกมันเอาไว้ทอดกรอบหรือส้มๆตัวเล็กๆใครปลากระบอกมันปลาชนประมงพื้นบ้านแล้วทอดแหจนเก็บวางขายเก็บอยู่ริมทะเลปลาอินทรีก็อาจจะเป็นประมงพื้นบ้านที่ไปตกกลางทะเลแล้วก็ปลาอินทรีไม่ได้ดังในฝั่งนี้ฝั่งบางตะบูนแม่กลองไม่ได้ปลาอินทรีดังฮะอาจจะมีปลาอินทรีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปลาอินทรีต้องไปกินแถวระยองตราดเพราะแถวนั้นเขาตกอินทรีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ภาคตะวันออกจะตกอินทรีส่วนด้านเนี่ยส่วนถ้าเกิดเป็นพวกปลาทูต้องมากินฝั่งนี
1: ้
0: นักกินปลาต้องรู้ว่าเราต้องกินปลาอะไรตอนไปที่ไหนไม่ใช่สั่งปลามั่วซั่วเออะก็กระพงแช่ทอดน้ำปลาอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ยอมรับ
1: ไม่ค่อยได้เลือกฮะส่วนใหญ่มีคนส่งให้ถึงบ้านขึ้นจากเรือก็ส่งมาเลย
0: ปลาอินทรีก็ต้องกินฝั่งนั้นฮะเพราะปลาอินทรีเขาตกกันฝั่งนั้น
1: ครับถามอาจารย์ธรหญ้าทะเลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตายหมดหรือยัง
0: ตอนนี้ไม่หมดฮะเดี๋ยวก็หมด
1: อุ้ยแหมเห็นเพาะอยู่ในคณะประมงหรือแปลงทดลองก็เห็นโตดีไหมนะอาจารย์โพสต์อยู่เรื่อยๆ
0: ตอนนี้เตรียมต่อสู้แค่ต่อสู้กับโรคทะเลเดือดเดือนเมษาพฤษภาให้รอดก็จะรอดแล้วตอนนี้ทุกอย่างกำลังเตรียมทัพนะฮะรับมือซุปเปอร์เอลนีโญที่จะเดือดจริงทะเลเดือดจริงก็นั่นแหละมีนาเมษาพฤษภา
1: ครับ
0: นะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรแต่รอเมษามีนาเมษาพฤษภามิถุนาค่อยถามไปอีกครั้ง
1: ทำไมล่ะครับมันจะมากขึ้นหรือมันจะน้อยลงฮะอาจารย์ฮะ
0: ทะเลมันร้อนตอนนั้นตอนนี้ทะเลน้ำไม่ได้ร้อนมากคือร้อนกว่าปกติเลยก็ไม่ร้อนมากหน้าหนาวน้ำจะร้อนยังไง
1: งบ 20,000 สมัยนี้ไปเที่ยวต่างประเทศเอเชียอาเซียนยังดีกว่าไปเที่ยวในประเทศจริงไหมครับไม่จริงครับมันจะไปเที่ยว
0: นะจะไปเที่ยวไหนอ่ะ
1: เขาบอก
0: 20,000ในประเทศ 20,000 นี่ที่จะพูดถึงรอบขับรถไปนี่ไปได้ทุกที่เลยเกือบทุกที่เลยนะฮะ 20,000 นะ
1: ฮะ
0: 20,000 นี่ 20,000 ต่อคนใช่มั้ย
1: 20,000 ต่อคนสิครับ
0: โอ้ย 20,000 ต่อคนขับรถไปในเมืองไทยได้ทุกที่แน่นอนต่อให้นั่งบินเอง 20,000 ก็ยังไหวนะส่วนต่างประเทศ 20,000 น่ะจะได้ค่าเครื่องบินแบบต่อไปต่อมาแล้วก็ค่านอนสัก 2-3 คืนแต่ก็ยังไงค่ากินก็ไม่รวมส่วนในเมืองไทยได้อยู่แล้วไปนี่ไงไปทัวร์ขึ้นใกล้ๆเราดิ
1: ผมว่าไปนี่ดีกว่าไปงานพืชสวนที่อุดรธานีดีกว่าเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละนักท่องเที่ยวฝรั่งไม่ค่อยมาเหมือนเมื่อก่อนเพราะราคาโอเวอร์เรทเกินไปจริงไหมครับที่ไม่มาเพราะว่าน้ำมันเครื่องบินมันแพงมั้ง
0: ใช่โอเวอร์เรทตรงน้ำมันเครื่องบินเรื่องนั้นช่วยไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่มานะฮะมันก็มีผมก็เห็นฝรั่งเต็มเลยไอ้คนที่หายไปเนี่ยของหัวหินนะก็คือชนจีนผมยังงงๆอยู่ว่าทำไมจีนมันดูน้อยผิดปกติแต่ฝรั่งนี่ยังเยอะเหมือนเดิมครับ
1: จีนเขาอยู่ที่ระบบก๊อกของเขาฮะเขาเปิดก๊อกก็มากินเยอะเชื่อเถอะแต่ที่มาน้อยเพราะเขาสโลว์ดาวน์บิดชะลอปิดก๊อกชะลอไว้อยู
0: ่ก็ รอดูแล้วก็ไปเจรจากับจีนกันแต่ผมว่าคนจีนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่คนฝรั่งยังเยอะเหมือนเดิมที่หัวหินนะฮะที่อื่นไม่ทราบ
1: แต่ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันไหมจีนที่เลือกมาไทยคือเทียบกับปีต่อปีจีนอาจจะน้อยลงสักนิดนึงแต่ว่าก็เทียบกับประเทศอื่นแล้วก็น้อยลงด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
0: ถ้าเกิดผมไม่รู้ที่อื่นครับถ้าเกิดหัวหินที่เห็นมาเนี่ยฝรั่งยังเยอะอยู่แต่จีนหาย
1: ครับเดินหน้าสมทจีนเพียบเลยฮะไปที่ข้อความต่อไปครับลิเวอร์พูลแพ้จ่าฝูงที่ชนะรวดมาไม่แปลกผมก็ว่าไอตอนที่เห็นไลน์อัพก็แพ้ก็ไม่แปลกแล้วตอนนั้นอะ
0: เจ็บไป3ตัวเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาให้รอดกลางสัปดาห์ก่อนแล้วกัน
1: อาร์เซนอลแพ้ก็แพ้ทีมมาแรงฤดูกาลนี้ไบรตันอันดับ3ที่คะแนนมากกว่าน้องไก่ของอาจารย์10แต้มนะครับอี
0: ไบรตันไอ้อาร์เซนอลยังไม่ชนะเฮ้ยยังไม่แข่งแล้วไม่ใช่เหรอ
1: นี่เจตนามาขยี้ดิวะ
0: แพ้แล้วล่ะรอแข่งก่อนนะครับรอแข่งก่อน
1: เออครับพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึง13ตุลาคมพรุ่งนี้ทางด่วนขึ้นฟรีนะครับเป็นวันหยุดราชการด้วยวันนวมินทรมหาราชครับ
0: ครับ ก็เกิดระลึกถึงท่านด้วยแล้วกัน
1: ครับแต่ว่าเราก็ยังจัดรายการอยู่เหมือนเดิมครับอาจารย์ฮะ
0: จัดเหรอ
1: จัดครับ
0: จัดก็จัด
1: จันทร์อังคารพฤหัสเหมือนเดิมครับอาจารย์ฮะ
0: โอเคจัดก็จัด
1: ครับอะไรเนี่ยเขามีก็พูดถึงช่องหนึ่งบอกว่ามีคุยเรื่องน้ำท่วมไม่ได้อาจารย์ต้องมาจัดรายการ Variety Travel สิใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: น้ำท่วมกรุงเทพไม่ท่วมครับกรุงเทพไม่คิดว่าจะท่วมด้วยอีก 2-3 วันเนี่ยฝนเกือบหมดแล้วฮะฝนลงใต้แล้วผมก็เขียนลงเฟซไปแล้วฝนหมดตอนนี้ต้องไปห่วงแถวเพชรบุรีมากกว่าเมื่อวานก็ท่วมกันใหญ่เลยแถวเพชรบุรีแถวเมืองการเพราะว่าตอนนี้ลมมันดันฝนไปกระแทกภูเขาพวกพนันทุ่งพวกอะไรพวกนี้เพราะงั้นฝนจะตกหนักด้านนั้น
1: ครับเห็นก็เตรียมความพร้อมกันอยู่ที่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวไล่ลงไปก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยดูเวลาแล้วครับอาจารย์ครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมอาจารย์ธรต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภแต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทอง1อ่างทอง2เพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทันทีเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวัง

0: 15คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาโก้เบสเซกี้คว้าแชมป์รายการอินโดนีเซียกรังปรีซมาโก้เบสเซกี้นักปิดมอเตอร์จีพีชาวอิตาเลียนจากทีมอาพริเลียคว้าแชมป์รายการอินโดนีเซียกรังปรีซที่สนามมันดาริก้าอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จโดยเบสเซกี้คว้าแชมป์ไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยสถิติ40นาที46.582วินาทีส่วนอันดับ2เป็นราอูลเฟรนันเดสชาวสเปนจากทีมทรัคส์เขาขณะที่อันดับ3เป็นฮอเก้มาตินจากทีมอาพริเลียด้านคะแนนรวมลุ้นแชมป์โลกตอนนี้ฮอเก้มาตินรั้งอันดับ1เก็บไปแล้ว355คะแนนส่วนอันดับ2เป็นมาร์คมาร์เกวสมี353คะแนน
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: รอยคีนตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่า1ใน2ใบเหลืองที่แรนด์คราฟเฟนแบกมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลได้รับไม่ยุติธรรมในเกมที่หงแดงแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ3ที่แอนฟิลด์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยลิเวอร์พูลเล่นได้ดีตั้งแต่เริ่มเกมแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในจังหวะที่คราฟเฟนแบกโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงในนาทีที่63ส่งผลให้ทีมเสียเปรียบและสุดท้ายต้องแพ้ไปก่อนหน้านี้อันโดนีอิราล่ากุนซือเดเรสมองว่าใบเหลืองแรกที่คราฟเฟนแบกได้รับเป็นการฟาวธรรมดาและไม่ควรโดนใบเหลืองซึ่งเรื่องนี้คีนที่ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ Sky Sport เห็นด้วยกับเฮดโค้ชชาวสเปนและมองว่านี่เป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับเนเธอร์ไนไลฟ์รับประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้วันอีกสัปดาห์หนึ่งหน้าที่มีวันหยุดด้วยเนื่องจากมีการประชุมใหญ่เนาะนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแล้วก็มีวันสำคัญนะครับของประเทศไทยเราด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับวันนี้ก็มาจัดรายการเพียงแค่คนเดียวนะครับผม
1: อุ๊ยอีกแล้วเหรอครับพี่จากคนเดียวฮะไม่มีคู่หูเลยฮะผมเอ็มซูซอฟต์นะฮะรายงานตัวนะครับในที่นายไลฟ์ฮะครับพี่เจ๋งสวัสดีครับคุณฟังหน่อยพี่เจ๋งครับ
0: คร
1: ับ
0: คุณ
1: เ
0: พียง
1: แล้วนายแล้วก็หน้าที่ผมฮะ
0: อ
1: าจารย์ครับผมรายการนะฮะทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันทุกวัน
1: ใช่ครับผมรายการดีฮะ11โมงถึงเที่ยงนะจันทร์ถึงศุกร
0: ์
1: นะครับผมก็ทางแพลตฟอร์มFacebook และ YouTube
0: Facebook
1: Facebook ฮะแล้วก็ YouTube
0: ผมจะกับตาดูคุณตลอดเพราะผมเป็นเหมือนในอวชที่จะคอยตรวจสอบ
1: ครับมันตรวจสอบผมก็แตกตัวปกตินะครับประมาณนี้แล้วก็แพลตฟอร์ม TikTok นะฮะ
0: แพลตฟอร์ม
1: ฮะ
0: แพลต
1: พี่เจ๋งอีกเลย
0: อะไรมาแพลตอะไร
1: แพลต
0: แพลตฟอร์ม
1: ต้องออกเสียงชัดเลย
0: นี่
1: น
0: ะชัดสิ
1: ครับประมาณนี้ดีกว่าพี
0: ่มี TikTok ของเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: TikTok ของเราสองคนได้นะครับแล้วก็489899มาให้กำลังใจผมหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามาร่างกายเมื่อกี้สดชื่นนะอุ้ยสดชื่นเลยพอเจอ
1: ยังไงสดชื่น
0: คนเท่านั้นแหละครับผมโอ้โหร่างกาย
1: เหี่ยวเลย
0: จ
1: ิ
0: ตใจห่อเหี่ยวเลย
1: โอ้พี่มันก็ปกติว่า
0: ปกติ
1: พี่มันก็ปกติไงก็ประจำอยู่แล้วว
0: ันนี้คุณจัดข่าวจัดข่าวมาเต็มด้านนะเพราะสองที่ผ่านมามีผลการแข่งกีฬา
1: ใช่ครับ
0: หลากหลายนะทั้งมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์เจพีเอฟวงเอฟวันนะมาแข่งที่บ้านเราเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ฟุตบอล
0: บ้านเราเนาะแล้วก็มีฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศ
1: ใช่ครับพี่
0: แบดมินตันวิ่งเบิร์กอะไรก็วันนี้คุณต้องรายงานให้ครบนะ
1: จัดครบเลยฮะ
0: ครบนะ
1: ใช่
0: เตรียมมาตลอดคุณเตรียมมาใช่ไหม
1: เตรียมมาฮะเอ้าเราพี่เจ๋งไม่เตรียมมาฮะ
0: เอาผมยืนใช้หมออยู่
1: แล้วใช้หมอโอ้โหใช่ครับต้องเรียกอาจารย์พี่เจ๋งอะไรอย่างงี้
0: เตรียมมาไหม
1: โค้ดเตรียมมาครับพี
0: ่เตรียมอะไรมา
1: หาข้อมูลไปด้วยแล้วก็เตรียมด้วย
0: เตรียมแล้ว
1: ครับโอ้โหก็หลากหลายเรื่องฮะฟุตบอลวิ่งอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็อย่างที่เจ๋งเรียนทราบอย่างงี้มีมอเตอร์จีพีแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตก็เยอะแต่ส่วนใหญ่เอาไปเป็นฟุตบอลก่อนดีกว่าครับพี่คนเขาจะได้รับทราบไปฮะว่า
0: เมื่อกี้คุณเปิดเพลงแล
1: ้วเป็นเพลงเชียร์ไทยครับพี่เจ๋งฮะก็เป็นเพลงเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็ผมเปิดเพราะว่าเป็นให้กำลังใจดูฟุตบอลหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบสุดท้ายครับพี่ใช
0: ่ครับที่ไหนที่ชลบุรีเปล่า
1: ใช่ครับพี่คือ
0: แต่ที่ไหน
1: เดี๋ยวก่อนพี่เจ๋งแต่คือเขาสรุปมาแล้วว่า12ทีมเขารอบเนี่ยมีประเทศไหนบ้าง
0: ก็บอลที่ชลบุรี
1: ใช่ฮะแต่ที่จีนไม่เป็นเจ้าภาพนะฮะครับผม
0: ก็จบยาง
1: จบแล้วครับพี่ตอนนี้มีสรุปตอนนี้เป็นสรุปแล้วครับ12ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ตั
0: วไปประเทศจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ประเทศจีนนะครับเขาเตะที่จะเตะที่ชลบุรีไหมเหร
1: อ
0: บอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีนะครับนี่คุณเอาบอลหญิงมาก่อนนะ
1: ครับ
0: เลดี้เฟิร์สเนาะ
1: ใช่ครับเลดี้เฟิร์ส
0: นะครับเราลงเตะไปเมื่อวานนี้เนี่ย
1: ใช่ครับพี่เ
0: ก่
1: ง
0: ยิงสดทาง BG Sport นะทาง YouTube อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม M นัดที่3เจอกับเลบานอนที่แต่ก็เตะที่ชลบุรีไม่เหรอ
1: ใช่พี่เตะที่ชลบุรีฮะ
0: ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแก
1: ก็ชลบุรีอ่ะพี่พี่เก่งก็เนี่ยผมก็ดูนั่นคือต้องรู้เลยว่า U17 เนี่ยเป็นโหคือยังไงฮะ
0: ก็ยังไง
1: คือมีคือเค้าเรียกว่าอะไรมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเข้ารอบลึกงี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จัดเต็มฮะ
0: ชนะเลบานอนไปเท่าไหร่ 5-0 แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้อ่ะ
1: ใช่ฮะก็
0: ครับเป็นยังไง
1: ครับพี่ตอนนี้ก็อยู่กลุ่ม F นะครับผมก็ไทย9แต้มนะฮะเลบานอน6คะแนนภูฏาน3คะแนนนะฮะมาเก๊า0คะแนนก็ไทยนี่ครับเป็นอันดับ1นะครับพี่มี9แต้มนะฮะก็ผ่านแชมป์กลุ่ม F ไปโดยไล่พ่ายครับพี่ประวัติเดียวพี่เต็งพี่เจ๋งก็ยิ้มต่อไปผมก็รายงานตามที่พี่บอก
0: เอาแล้วไงต่อแล้วไงต่อ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่านี่มีใครยิ้มบ้างเป็นไงบ้าง
1: เวลาสักครู่นะครับ
0: ก็เมื่อวานนี้เราลงสนามนัดสุดท้ายเนาะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: เตะที่สนามชมบุรีสเตเดียม
1: ครับผม
0: ในการแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยังไม่เกิน17ปีกลุ่ม F เกมสุดท้าย
1: ใช่
0: เจอกับเลบานอนนะครับเพราะเราก็ชนะทางฮะ ภูฐานและมาคามาทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: แต่ไทยประตูได้เสียเราดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เรานำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ในการนาที21นะ
1: ครับกนกรวรรณทองฮะ
0: เอ้ย
1: ใช่นี่ครับ
0: แต่ได้ขวัญได้ยิงเข้าไปใช่ไหม
1: ใช่
0: นำทาง2ประตูต่อศูนย์นะครับจากประวิชยาดายศถาวรี
1: จ๋าถาวรีนาทีที่33
0: และนาที40นำห่าง3ศูนย์จากใคร
1: ปวิชยาดาคนเดิมอะฮะ
0: ปวิชยาดา
1: ใช่ครับคนเดิมฮะนาทีที่40
0: ยิงลูกสองนะ
1: ใช่พี่แล้วก็เป็น
0: 40เป็นของใคร
1: 40ของนิลิค่าซีล่าเมอร์ด็อก
0: ลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งนาทีที่56ครับผม
0: แล้วก็แฮตทริกของใคร
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วย
0: มีแฮตทริกไหม
1: แฮตทริก
0: ไม่ใช่แฮตทริกเนี่ย
1: ไม่มีฮะมีแบบคุณอนันทิยามีโพนะครับนาทีที่65ก็ปิดกล่องเป็น5ตัวต่อ0
0: สำรองอ๋อขออภัยพี่ดูผิดว่าสำรองแฮตทริกนะอ๋อพี่ดูผิดข้อมูลผิดอ๋อ
1: ไม่เป็นไร
0: ผมจับผิดผมหรือเปล่า
1: ไม่เก่งไม่มีผมไม่จับผิดพี่หรอก
0: ไอ้ไทยอะไรก็ชนะนะ
1: ครับ
0: ชนะเท่าไหร่
1: 5ประตูต่อ0เลยครับ
0: คว้าสิทธิ์ทีมไหนเข้าไป
1: ก็
0: กลุ่ม F ใช่ไหม
1: ใช่ครับกลุ่ม F ฮะ
0: ไปแข่งรอบสุดท้ายที่ไหน
1: กลับไปแข่งรอบสุดท้ายที่จีน
0: ครับ
1: จีนครับจีนเจ้าภาพฮะก็จีนอยู่ข้างบนแล้วจีนเจ้าภาพใช่ครับผมแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่ม F นะฮะมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียไชนีสไทเปเวียดนามอินเดียเมียนมาและฟิลิปปินส์
0: อันนี้ทีมสุดท้ายนะ
1: ใช่ครับพี่
0: ก็จะมีการจับติ้วนะจับสตาร์แบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี
1: ้ใช่ฮะจับติ้วนะก็พี่ก็ถูกแล้วจับติ้ว
0: เอาก็จับติ้วไง
1: คร
0: ับ แล้วจะมีการแข่งกันในระหว่างที่30มีนาคมถึง17เมษายนในปีพ.ศ.2570ต่อไปก็ยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะแล้วก็รวมทั้งทีมฟุตบอลหญิงไทยอายุไม่เกิน17ปีนะครับคุมทีมโดยธิดารัตน์วิวาสุขุครับผม
1: ครับ
0: ก็ได้ไปเนาะนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ชมเด็กๆเนาะและขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่มาเชียร์กันนะครับก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะในการแข่งในรอบสุดท้ายครับส่วนประวิชญาดายศถาวรีนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้กว่าว่าดีใจนะขอบคุณเพื่อนนะที่ทำงานหนักกันมาตลอดนะครับฟอร์มส่วนตัวก็ดีใจและพอใจก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในรอบสุดท้ายนะครับ ย
1: ิน
0: ดีด้วยในวันนี้ก็มีญาติมีแฟนฟุตบอลมาเยอะนะ
1: ใช่ครับพี่
0: เป็นไงเป็นไงคุณก็ได้เปิดเพลงนี้กับทีมชาติไทยใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ก็เลยเห็น
0: ดูสุดยอดเลยอ่ะ
1: เขามาแรงไงดูเจ็ดเขามาแรงแล้วคือต้องเอาต้องปั้นเขาอะฮะดูเจ็ดก่อนจะเข้าทีมชุดชาบาแก้วชุดใหญ
0: ่
1: ใช่ฮะก็ต้องเริ่มจากรุ่นนี้ก่อนนะครับที่จะขึ้นไปชุดใหญ่ทำได้ดีอาจจะผ่อนผันได้ดีมากก็ต้องลุ้นกันต่อไป
0: ครับ
1: ใช่พี่เก่งครับพี่โอ้
0: ก็ต้องลุ้นกันต่ออ๋อก็ต้องเชื่อต่อไปอ๋อคุณจะพ
1: ู
0: ด
1: ต่อไป
0: คุณจะพูดต่อไปรับบทใช่ไหม
1: ครับพี่เวลานะ
0: ผมนั่งมีนะคุณเลยเปิดเพลงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะมันตื่นเต้นเนี่ยแล้วมันแบบให้กำลังใจ
0: โอ้ยเพลงนี้พอดีนะ
1: เพราะฮะ
0: เลือกเพลงดีมากเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่โดนนะ
0: ฮะไม่มี
1: เขาไม่มี
0: เราเปิดเราไม่ได้เชิงพาณิชย์เราเปิดเพื่อให้กำลังใจแฟนๆไง
1: ใช่ให้กำลังใจแฟนแล้วให
0: ้คนก็โดนเป็นคนเอ็มคนเดียวแหละ
1: อ้าวโดนอ๋อผมชอบเลย

0: แอบพี่เจก็นิดนึงโอ้โห
1: มันไม่ได้ผิดชอบคุณเปิด
0: อ้าวก็เปิด
1: ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้สั่งการผมไม่ขอลงมืออ
0: ้าว
1: โดนสิ
0: โดน
1: เหรออ
0: ๋อเหรอแล้วเนี่ยขับประมาณนี้ด้วย
1: อันนั้นฟุตบอลทีมชาตินะแล้วก็ตัดสโมสรล่ะเป็นยังไงเมื่อวานนี้การท่าเรือเห็นเนี่ยหลานชายคุณจุ๊บไปชุดสามลูกสามได้หนิใช่ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่เป็นไงบ้าง
0: ก็ขออนุญาตสักครู่นะฮะ
1: ไม่รู้ผลท่าเรือเลยเหรออ
0: ๋อรู้ครับพี่
1: เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ได้ดู
0: ว่า
1: อะไร
0: ดู
1: หลานชายเตะบอลการท่าเรือล
0: บดูก็พี่
1: เล่นตัวจริงเปล่าเล่นตัวจริงเปล่า
0: ตัวสองไงสำรองตัวจริงตัวจริงไม่ผมก็ดู
1: เลยตัวจริงเอาไว้แน่
0: ตัวจริง
1: เ
0: นอะไม่จริง
1: หลานชายลงก็ไม่ได้ดูเลย
0: ดูพี่ก็ดูว่าแต่คือเขาจะดูเมื่อวาน
1: เนี่ยสดหรือเปล่าได้ดูสดหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็ไม่ได้ดูสดครับเดี๋ยวเราก็เป็นดูย้อนหลังใช่แต่ผมดูกีฬาอื่นแทนก็ดูลุ้นเรือมาพี
1: ่ดู
0: เร
1: ือ
0: ใช่ดูแล้วหลัง
1: สกอร์เฉย
0: ใช่
1: ไม่ได้ดูหมดดูมันดูไม่จบคลิป
0: ดูไม่จบก็ดูจบคลิปนิดนึงแต่ก็พยายามจะดูซ้ำๆเพื่อจำได้ดูซ้ำ
1: ๆเป็นไง
0: ก็สามไปดูสองเจอปัตตานีเอฟซี
1: ครับ
0: ใช่เห็นมีข่าวว่ามีนิดนึงใช่ไหมฮะหลังเกมที่เยอะเลย
1: อันนี้แฟนบอลเยอะนะ
0: ใช่
1: สเตเดียม
0: มีหลังเกมด้วย
1: ปัตตานีก็มาเชียร์เยอะเหมือนกันโอ้โหสุดท้ายผ่านมาเนี่ยแฟนบอลก็อาจจะอารมณ์ดุเดือด
0: ไ
1: ปน
0: ิ
1: ดนึง
0: เดือดนิดนึง
1: ก็จะมีแลกหรือว่า
0: สาวไหมสาวชายไหม
1: ก็จะมีการแลกของกันนิดนึง
0: แลกของโอ้แต่ก็
1: โยนไปโยนผ้าโยนของโยนกันไปมาเนี่ย
0: โยนผ้า
1: คือเขาที่ความห่างไกลกันไงนักฟุตบอลเขาอยากแลกเสื้อแลกอะไรกันเลย
0: ใช่
1: แลกของกันใช่ไหมล่ะ
0: นั่นแต่ซี
1: แฟนบอลก็ต้องแลกของกันหน่อย
0: อะไร
1: ก
0: ับ
1: แจกของแจกอะไรกันหน่อยฮะ
0: ใช่ฮะ
1: นิดหน่อย
0: แต่ร้านผมจูซูซับเดลนี่เข้าคนแรกเลยนะเนี่ย
1: อ๋อพอมีเรื่องเนี่ยคือ
0: เข้าคนแรกเลยฮะ
1: อ๋อเข้าไปห้ามเลย
0: ไม่เข้าอุโบงค์เข้าห้องแต่งตัวนี่แหละครับจะดีเรื่องจริงเข้าเลยเขาบอกว่าอันตรายฮะพอดีคุณแม่เขาบอกว่ามีอะไรกันเขาส่งข้อความมาผมก็ถามว่ามีอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็เอานี่ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนฮะก็เลยนิดนึงครับ
1: คือมองไปเหตุการณ์เนี่ยคือไปคนแรกเลย
0: ประมาณนั้นแล้วก็ไม่เชิงคนแรกแต่คือก็หลบก่อนนะครับ
1: มี
0: อะไรต้องหลบก่อนแต่เขาไม่แบบบุญอ้าวพี่เจ๋งเรียบร้อยไม่มีฮะอ๋อประมาณนี้เหรอพ
1: ี
0: ่อ๋อไม่เหมือนนี่ผมก็ช่วยไงช่วยเหลือ
1: ช่วยเลยคุณพอมีเขาประชุมเครียดกันในคลื่นเนี่ยคุณโดนอยู่ในปัญหาคุณไปก่อนเลยอะ
0: ไม่ไปพี่ก็ไปหูก็ช่วยกันปรึกษา
1: ตัวมันผมเลย
0: อ๋ออ้าวพี่คือเราแวบหายไม่ใช่อ้าว
1: ครับ
0: ขอไม่ใช่ฮะต่อกันดีกว่าพี
1: ่
0: โอ้โหเจ๋งอะรวมประมาณนั่นแหละก็คือ
1: คนไทยเป็นไงบ้างวันนี้การท่าเรือชนะปัตตานีไป3-2ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับพี
1: ่แล้วมีใบแดงด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใบแดงแล้วก็เกมดูเดือดมากคือแบบโอ้โหใ
1: ส่ชิมุระใ
0: ช่ครับ
1: โดนใบแดงไหนบอกคนดูอะแล้วย้ำใส่ใครเป็นยังไงมาลอสิวา
0: ครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผมไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูชัยไล่มาใช่ไหม
0: ดูเรียบร้อย
1: มาท่าเรือก็ชนะปัตตานีไป3-2นะครับสีเทพชนะชลบุรีไป2เห็นว่าโค้ชอ้นลางสันด้วยว่าชัยโชคเนี่ยขอลาออกแต่ผู้บริหารของฉลามชนไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อนะ
0: ใช่ครับ
1: พิธีประจวบเลยครับก็ชนะเชียงรายไป2-1ครับลำพูนแพ้แบงคอกไป0-2อุทัยธานีนะครับชนะราชสีห์4-2บุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนี้เฉือนชนะระยองไป3-2มีจิมปทุมยูไนเต็ดเตะไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเสมอกับอยุธยาไป1-1มีดราม่ามีเกมเด็ดด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ดูแล้วราชสีห์จะไปวันศุกร์นะครับก็ชนะสุโขทัยไป6-0นะครับ
0: ครับผมก็เป็นคู่ที่น่าสนุกของสัปดาห์นี้โดยเฉพาะบุรีรัมย์กับระยอง FC
1: ครับ
0: จะยิงกันสนุกใส่กันมันเลยฮะ3-2
1: เหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ก็เป็นแต่ว่าเสาร์แล้วว
0: ันเสาร์ก็พี่ไม่ใช่วันอาทิตย์ฮะถ้าเข้าวันเสาร์ผมก็พูดถึงวันเสาร์อยู่วันเสาร์เลยพี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณนี้ใช่ครับ
1: ท
0: า
1: ลิกสองเป็นยังไง
0: ทาลิกสองเหรอฮะก็
1: ครับทาลิกสองเมื่อวานนี้มาสมัครครับ SBT FC นะครับทีมของโค้ชโอ่งนะนะครับดูสิทธิ์เฉลิมแสนนะครับก็โดนก่อน3ลูกอ่ะก็ไล่มา 2-3 ไม่ทันนะเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านแพ้ไปนะครับแพ้กับอุตรดิตไป2-3นะ
0: ใช่ฮะ
1: นนทบุรีก็เสมอกับหนองบัวไป0-0
0: ชั
1: ยนาทชนะสงขลา2-0พิธีสตูนะครับบ้านเกิดของคุณสมยศไทยยวนนะก็ชนะขอนแก่นไป1-0นะครับ
0: แล้วก็โปลิสเทโลเสมอกับนครราชสีมามาดา FC 1-1นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วส่วนเมืองทองครับพี
1: ่เป็นยังไง
0: ดีไหมครับแพ้นครปฐมยูไนเต็ดไปฮะ0-1
1: อ้าว
0: ใช่ครับอ้าวเลยฮะอ้าวอย่าครับเมืองทองโอ้โห
1: แล้วต่อไปเจอแ
0: ล้วนะฮะเมืองทองนี่อยู
1: ่
0: อันดับที่11นะครับของตาราง
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยอยู่มี7แต้มนะครับลบ2ประตูเองลบ2นะฮะจาก

0: ฝูงเป็นอุตรดิตถ์ FC นะครับแต่อีก2มี11คะแนนรองจ่าฝูงเป็นชัยนาทฮอนบิลนะครับ10แต้ม
1: ครับ
0: อืมครับพี่
1: อืม
0: ก็ต้องลุ้นกันยาวๆนะครับผม
1: อืม
0: ใช่ลุ้นทีมที่ตกชั้นจากปีที่แล้วมาอยู่สู่ไทยลีก2นะครับก็คือเมืองทองเจอกับพลังการ FC
1: ครับ
0: ทีมของคุณเจมส์ของคุณเบนเขาฮะ
1: พ
0: ลังการ FC ครับเขาชอบฮะ
1: อ๋อเพื่อชอบไปใช่ไหมชอบไป
0: ใช่ไหมชอบไปนะผมไม่ทราบเหมือนว่าเขาไปเนี่ยเขาไปดูบอลหรือไปดูจุดๆฮะ
1: เขาดูฟุตบอลฮะเขาเป็นเขาไปทำข่าวใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ไปทำข่าวฮะ
1: ทำข่าว
0: ทำข่าวนะพลังการถึง
1: ไป
0: จังเลย
1: แล้ว
0: โอ้โหใช่ครับเขา
1: แล้วทำไมคนไม่ค่อยได้ไป
0: ไป
1: ติดงาน
0: อ๋อติดงาน
1: ต้องไปกินข้าว
0: ไม่ถึง
1: กลับบ้านก่อนเนี่ย
0: มันมีข้าวไปกับแม่ก็โอ้พี่กันนิดนึงก็งานก่อนทำงานก่อนดีกว่ารายงานผลให้ท่านผู้ฟังพิจารณาทราบไงใช่ฮะโอ้แล้วยิ้มตอบไหวอะพี่ครับพี
1: ่อ้าวตอนนี้อันดับอุตรดิตถ์นะครับก็นำจ่าฝูงนะฮะนัด11แต้มนะครับชัยนาทนำอยู่ที่1คะแนนนะครับเอ้ยชัยนาทเนี่ยตามหลัง1คะแนนพิธีสตูลล่าเกิดของคุณสมยศดายโยนเนี่ยมี9คะแนนอันดับ3เชียงใหม่อันดับ4นะครับขอนแก่นอันดับ5นะครับเมืองเลยอันดับ6นะครับ3 4 5สตูลเชียงใหม่ขอนแก่นแต้มเท่ากัน9แต้มนะ
0: ใช่พี่
1: เมืองทอง11ของตารางนะ5นัดไปอยู่ที่7คะแนนเอาไว้หรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นนะครับพี
1: ่นั่นแหละสินะ
0: หนูรอลุ้นเมืองทองมาก
1: เลยเสศาตอนนี้ก็อันดับสุดท้ายนะส่วนไทยลีก1ตารางคะแนนเป็นยังไงใครนำใครเพราะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้จะมีโปรแกรมของศึก FC แชมเปี้ยนลีกใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตกับ FC แชมเปี้ยนลีก2นะฮะ
1: ครับตารางคะแนนตอนนี้ก
0: ็ยัง
1: เป็น
0: บุ
1: รีรัมย์ยูไนเต็ด
0: ใช่ครับพี่
1: 4นัดเป็นที่เท่าไหร่
0: 10คะแนนครับ
1: ผม
0: อันดับ2เป็นอุทัยธานี FC นะครับอยู่9คะแนนนะฮะอันดับ3เป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเป็น9คะแนนแล้วอันดับ4พีทีประจวบ FC นะครับมี9คะแนน9คะแนนนี่1 2 3 4ทีมด้วยกันนะฮะก็มีพีทีประจวบการท่าเรือครับผมแล้วก็อุทัยธานีแล้วก็ทูแบงคอก
1: ครับ
0: กับปีที่
1: ม
0: ี
1: ความ
0: ต่างกันหมดเลย
1: แ
0: ต่รุ่นเสียเนี่ยไอ้รุ่นเสียเนี่ยต่างกันครับพี
1: ่ท้ายตารางเป็นยังไง
0: ก็10สาระอยู่ดับ14ครับก็คือราศีสลายยูไนเต็ดต่อมาด้วยลำพูนวอลเลอร์และชลบุรีพี่ชลบุรีพี่อยู่
1: คนเขา
0: โอ้โห
1: คนเขานั้นใช่ไหม
0: หนักใช่ครับชลบุรี FC ฮะ
1: คนอ้นเขา
0: สามชนชาคนอ้นพี่อ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชตินะ
1: โอ้โหโชตินรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชต
0: ินชัยโชติน
1: ชัยโชตินเป็นคนสุดเขาอีกแล้ว
0: โชคโช
1: คเอาเลยห้าอีกแล้วห้าตลอดเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่จริงครับพี่มาแล้ว
1: ชอบไม่ห้าตลอดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีก็ตัวพี่นิดนึงนี่แต่มันก็
1: ยังไงยังไง
0: อืมโอ้คือต้องลุ้นเนี่ยให้ชลบุรีกลับขึ้นมาให้ได้อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาอุตส่าห์ปีนี้ขึ้นมาเป็นไทยลีกหนึ่งแล้วเพราะปีที่แล้วเขาอยู่ไทยลีกสองเขาเพิ่งขึ้นเลื่อนชั้นมาฮะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบชลบุรีเอฟซีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ตั้งแต่สมัยนัทเทิดอืมแล้วก็พี่เขาเรียกอะไรชื่อพี่กบนะฮะ
1: พี่กบ
0: นะ
1: สมัยนั้นกบสุชาตินุ่ม
0: ใช่ครับสุชาตินุ่มพี่กบกูสมัยแรกๆเลยยุคแรกนะไทยลีก
1: พี่กบสุชาตินุ่มอยู่ชลบุรี
0: ใช่ครับไอ้อยู่บุรีรัม
1: ย์พี่พบอ่อนโม้สิ
0: พี่พบอ่อนโม้
1: ผมก็พี่โม้สุชาติมาสุชาติมาตลอดเลยอ่ะ
0: อ้าวก็สุชาติอ๋อพี่สุชาตินุ่มอันนี้ต้องถามพี่เตลเขาไทยลีกแต่ผมก็พอทราบไงจะติดตามมาโอ้พี่เก่งอีกแล้ว
1: อ
0: ีกแล้วประมาณนี้ดีกว่า
1: เขาโดนเนี่ยคือเขาแสดงสปิริตนะ
0: ครับพี
1: ่ครับว่าจะลาออกตั้งแต่เกมเจอกับบุรีรัมย์แล้วนะครับเพราะประธานบอกว่ารั้งเอาไว้พอเมื่อวานนี้แพ้อีกนะถ้าไปเกมที่สิทธิ์ติดต่อกันนะครับที่เก็บแต้มไม่ได้ก็เลยแสดงสปิริตอีกรอบอยากให้สโมสรก็ไม่รู้ยังไงต่อเนาะหรือว่า
0: ต้องรอลุ้น
1: สโมสรก็รั้งไว้อยู่นะ
0: ครับพี
1: ่อาจจะเป็นเนี่ยเมื่อกี้เอ็มพูดถึงกบใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่กบ
1: พี่พบอ่อนโม
0: อ
1: าจจะกลับมาทำทีมไหมหรือว่ายังไง
0: ไม่แน่นะ
1: ต้องดูนะ
0: ใช่เขาสายบู๊กันแล้วพี่กบอ่ะ
1: ครับ
0: สายบู๊เลยครับพี่กบโหแบบชอบอ่ะสไตล์ลีลาเขาอ่ะแล้วก็ชอบแซวนาเทิดสักเทมันคู่สีอะที่สมัยเล่น
1: ด้วยกันใ
0: ช่ครับคู่สีโอ้โหชอบแซวอะโหหนักเลยฮะแต่ก
1: ็
0: ต้องรอลุ้นหนึ่งพี่ว่าจะยังไงครับกับชลบุรีเอฟซีเนาะ
1: ครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเป็นยังไงไล่หน่อยไทยลีกหน่อยเดี๋ยวค่อยไปไล่ฟุตบอลต่างประเทศในเบรกหน้าข่าวกีฬาอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ขออนุญาตครับ
1: ครับตารางการแข่งขันเป็นยังไงก็ชลบุรีเนี่ยนัดต่อไปเจอกับพิเตียสะสมพบประเสริฐนะพิเตียที่เคยคุมชลบุรีมาก่อนน
0: ะ
1: ในวันเสาร์นี้นะครับเวลา 18:30 นาทีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยนะครับจะลงเตะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับไปเยือนปัตตานีโอ้โหไปเยือนไกลนะ
0: ใช่ฮะเยือนไกลครับแล้วก็คู่ซุปเปอร์บิ๊กแบทได้แล้ว18ตุลาคมทูบ้านครอบเปิดบ้านต้อนรับกำเนียงกับการท่าเรือเอฟซี
1: อุ้ย
0: อันนี้น่าไปดูนะเนี่ย ตายแล้ว
1: อ๋อเจมจะไปดูใช่ไหม
0: ไม่แน่ครับโอ้โหจะเจอบิ๊กแมตช์ขนาดนี้โอ้โห
1: ไปคุณไปดูแน่นอนคุณต้องดูแน่นอน
0: ตายแล้วตายครับถูกแบงคอกทีมรักด้วยแล้วก็ทีมหลานชายสุดที่รักของผมเนี่ย
1: อ๋อคุณต้องไปละต่อไปใช่
0: ไหมแน่อาจารย์พี่โอ้เห็นตารางแล้วเห็นโปรแกรมแล้วโอ้น่าสนใจมากใช่ครับพี่ประมาณนี
1: ้
0: นะฮะ
1: ไปหรือไม่ไปไปไหมไปหรือไม่ไป
0: ก็เดี๋ยวอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีฮะอาจจะไปฮะนิดนึงฮะ
1: ไป
0: จะชวนคุณเจมไปด้วย
1: อ๋อ
0: คุณเจมกับคุณเบนซ์อะไรเงี้ย
1: คุณไปคุณไปนะ
0: รับคุณเจมมาไม่ใช่ฮะครับพี่แน่นอนฮะแล้วก็คู่วันที่18อีกคู่หนึ่งที่ผมว่าจับไปเนี่ยก็คือเชียงรายยูไนเต็ดพบราชบุรี FC
1: ครับ
0: ไอ้นี่คนนี้ในเวลา 6:30 นเนาะสัปดาห์หน้านะฮะว
1: ัน
0: ที่18ใช่ครับพี
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีวันที่ผมขออนุญาตยกมาคืออภิเษกคู่ราชบุรีนะฮะแล้วก็เป็นระยอง FC ที
1: ่
0: ไทยท
1: ํา
0: FC ครับนั่นคือโปรแกรมสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: เดี๋ยวบุรีรัมย์เนี่ยจะเตะเจอกับทีมปากเก็ตกวนด้วยนะในศึก FC แชมเปี้ยนลีกในโซนตะวันออกนะครับในเกมที่2เนาะ
0: ครับพี
1: ่ในวันที่13ตุลาคมก็คือวันอาคารนี้นะฮะ
0: วันนี้ใช่ครับ
1: 19:15 นาทีครับแล้วก็มีราชบุรีเนี่ยไปเยือนนะเกียวโตซังงะในวันอาคารเช่นกันในเวลา 17:00 นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทีมล่ะเป็นยังไงนะครับอีกทีมก็คือมี
0: ราชบุรีไหมครับพี
1: ่ราชบุรีเนี่ยไปเยือนเกียวโตเกียวอะไรนะเกียวโตอ่ะ
0: เกียวโตฮะ
1: เออครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็มีทีมไหนอีกอ่ะมีท่าเรือ
0: ไปเยือ
1: นทีมไ
0: รครับ
1: ท่าเรือไปเยือนคาชิมาเดโซนะ
0: โอ้โห
1: ในวันพุธนี้ในวันพุธที่14ตุลาคมนะครับไปเยือนญี่ปุ่นเลยเวลา17:00 นจุดเบลได้ลงทะเบียนลงแต่ในแชมเปี้ยนลีกไหมลูกขาดป
0: ่ะมีครับผมก็ลงทะเบียนมีเขาไปเขายิงได้ด้วย
1: FC ไปเลยนะ
0: FC เดี๋ยว
1: ส่วนยุโรปนะส่วนเอเชียนะ
0: ใช่ครับมีชื่อไป
1: มีชื่ออยู่นะ
0: มีชื่อไปแน่นอนใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: สำหรับเอเชียแน่นอนไม่พลาดเลยนะฮะ
1: ไม่พลาดนะ
0: ตัวหลักครับพี่
1: ส่วนวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของโซนตะวันออกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีโซนตะวันตกขออภัยโซนตะวันตกเนี่ยก็มีหลายทีมนะสุดจะมีอัลดาเซอร์ไงของโรโด
0: โรโดฮะเซียเซเว่น
1: เลยนะเจอกับเนปชี
0: ่ฟา
1: โคน่าจากอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็มีหลายทีมนะก็ติดตามได้จะเป็นโซนของอัลวาเซนอัลอาลีเอสโอเอนะครับ
0: เยอะมากเลย
1: ครับผมก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: เอ็มครับประเทศนี้ออกเสียงว่าภูฏานไม่ใช่ภูฏานเจ๋งไหวหรือเปล่าเด็กคนนี้จะกลุ่มประเจ๋งก็ผิดพลาดกันได้ผมก็ยังคนละภูฏาน
0: ภูฏานฮะ
1: แต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกภูฏานใช่ไหม
0: ภูฏาน
1: แต่ว่าตอนที่เขาออกเสียงเป็นภูฏานนะ
0: ภูฏาน
1: ภูฏาน
0: ภูฏาน
1: ภูฏานภูฏาน
0: ภูฏานต่อเตา
1: ต่อเตาเพราะว่ามันออกเสียงจะเป็นออกเสียงเป็นตะวันตกอะตะวันตกอะ
0: ตะวันตกฮะ
1: ต้องเสียงเป็นภูฏาน
0: ภูฏาน
1: ภูฏาน
0: ปูตาน
1: ไม่ใช่ปูฐานนะ
0: ไม่ใช่ปูฐานนะอย่าอ่านผิดนะ
1: อ่านผิดไม่ได้นะ
0: ผิดนี
1: ่เหมือนโปรจีโน่พี่อ่านออกเสียงว่าอาทยาทิติกุลเนี่ยไม่ได้
0: ทิติกุลไม่ได
1: ้ต้องเสียงเป็นอะไรฮะ
0: อาทยาทิติกุล
1: นะ
0: ทิติกุลอาทยาโปรจีโน
1: ่ทิติต้องเป็นทิ
0: ติอาทยาทิติกุล
1: อ๋อ
0: โปรจีโน่
1: เสียงเป็น
0: สิ
1: เสียงอะไรเสียง
0: แบบ
1: เสียงสูงป่ะ
0: นิดนึงเสียงสูงนิดนึงทิ
1: อาทิ
0: ทิใช่ครับ
1: ต้องเสียงว่าอาทยาทิติกุลนะ
0: ทิติกุล
1: จะไปทิติกุลไม่ได
0: ้ทิติกุลไม่ได้ที่ไม่ได้
1: ออกเสียงผิดเนี่ยมีรายการเขาบอกมาแล้วก็ต้องน้อมรับฟังใครพูดอะไรมาส่งอะไรมาให้ให้เราแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ต้องให้ดีขึ้น
0: ใช่ฮะ
1: นะครับเข้าใจไหม
0: เข้าใจอันนี้บอกใครก็ได
1: ้นะ
0: บอกใครเขาได้โอ้พี่ถึง
1: โอ้โหนะ
0: ครับผมครับผมแหม
1: แต่ตัวเอง
0: อืมเอง
1: อืม
0: สี่ดิโอ้
1: อ่ะก็เป็นบอลไทยนะ
0: ใช่ๆ
1: ก็มีทีมชาติฟุตบอลใหญ่แล้วก็สโมสรไทยนะครับที่ลงเตะกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาสรุปกีฬาที่น่าสนใจนะครับโอ้ยเมื่อวานนี้น้องเมย์ก็แพ้สดายเนาะ
0: ใช
1: ่เออนะฮะแล้วก็มอเตอร์จิ๊บเนี่ยคุณเล่าหน่อยไหมเป็นยังไงกล้องไม่ได้แข่งใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ไม่ได้แข่งฮะแต่ก็อู้ตัดเปลี่ยนกันเยอะเลยฮะมอเตอร์พีแล้วก็เอฟวัน
1: ครับ
0: เยอะฮะมาเด็ดหน้า
1: ใครได้แชมป์มอเตอร์จิ๊บใครได้แชมป
0: ์ตอนนี้ยังฮะตอนนี้ลุ้นกันอยู่นิดเดียวฮะ
1: ไม่ใครได้แชมป์ที่สนามอินโดนีเซีย
0: อะไรฮะไม่บอกครับ
1: ไม่บอกคือไม่ได้เตรียม
0: นะเตรียมรุ่นนี้ก็เตรียม
1: ใครได้แชมป
0: ์ฮะคาโต้เดซากิเบสเบอร์72
1: ครับ
0: ตามมาได้ที่6พอมาเขามีอาการเจ็บแล้วมาเคส
1: รู้หมดตัวชีคนยอด
0: โอ้รู้ไอ้ดู
1: อะไรผลตัวไอ้คุณ
0: กีฬาเดียวผมก็รู
1: ้แต่ไปดิสเครดิตคุณผมพลาดเองผมคิดเองเนี้ย
0: ครับประมาณนี้ก็รู้อยู่แต่คือต้องรู้ลึกกว่านี้แล้วก็รู้แบบไปดูเลยแล้วก็อาจจะไปเทสรถด้วย
1: เรา
0: ก็เทสรถเหมือนกัน
1: ก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้แข่งใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ใช่ก็พลาดตกไปฮะก็อะไรฮะ
1: กองแข่งนะ
0: ใช่แข่ง
1: ไม่ได้แข็งเลยโอ้เอาเชื่อใจคุณแล้วเอ้ยคุณได้ฮาตลอดอ่ะเป็นสักครู่ได้ป่ะ
0: คู่กันคู่กัน
1: คู่กัน

0: ไปหาข้อมูลก่อน
1: เ
0: ออพี่เท่าแดงพี่เดี๋ยวหาว่ามีคนมาด่าผมอีกนะว่าไปแกล้งน้องเขาเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 1
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: เอาละครับกลับมานะครับในเบรกที่2นะของ99 Live นะครับอยู่กับน้องเอ็มณัฐพลสุสานและผมเจ๋งทรงศักดิ์กวนเอาเจ็ดเมื่อวานนี้ที่มี
3: ครับพี
2: ่ดาวงตรามากกันสุดท้ายก็จบด้วยดี
3: ใช่ฮะ
2: เห็นว่าชัยชนะทนก็ไปขอโทษขอโพยแฟนบอลสถานีเนาะนะครับก็ทำอะไรในเกมอ่ะ
3: ในเกม
2: มีบ้างมันอารมณ์แบบอารมณ์อินเนอร์จี
3: ้มันตัวปรี๊ดมันพุ่งปรี๊ด
2: พุ่งพลาดอะไร
3: พุ่งพลาดใช่ฮะอินเนอร์จี้ก็เหมือนใครมา
2: ฮะไม่มีพี่เหรอก็มีบ้างเป็นถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีบ้าง
3: นะมีนะเออมีบ้างผมก็
2: มีอะไรบ้างแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วไม่รู้ทำไมพอย้อนกลับไปแล้วมันนี่สอนเอ็มนะเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยย้อนกลับไปพอเราโตขึ้นมาป
3: ู่
2: พอโตขึ้นมามีครอบครัวอายุเยอะนะเครื่องชีวิตก็ย้อนกลับไปเออไม่น่าทำเมื่อเราไปทำอย่างนี้ทำไมไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูอะไรหรอกฮะ
3: ใช่ครับพี่
2: รู้สึกอายด้วยเดี๋ยวจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปไม่น่าทำเลยเหตุการณ์วันนี้เนาะ
3: ใช่
2: ครับขับราเนี่ยเวลาแล้วก็ไหว้เขาขอบคุณขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับใช่ฮะไม่ใช่แต่แซงเขาเบียดเขาอะไรนี่เนาะไม่เอาเนาะ
2: ไม่มีพี่
3: ไม่มีนะผมก็ไม่มี
2: คร
3: ับ
2: พี่เนี่ยมาค้าง เนี่ย
3: ก็ให้ค้างเขาดีกว่า
2: จะไปสกิดเขาเนี่ยโอ้โหจ้องยกมือขอโทษนะ
3: ใช่
2: พี่ครับพี่ผมขอโทษแล้วเราต้องอ้างเรื่อง
3: อ่ะถูกครับพี่
2: เจ๋งนะครับเป็นโปรเจกต์บ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเขาตรงผมขอโทษนะพี่ผมไม่เห็นเนี่ยเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรพี่นี่เราเนี่ยเราต้องขอโทษเขา
3: ใช
2: ่เฮ้ยขับรถจ
3: ะขับรถเนี่ยเรียบร้อยโดนแต่เขามีจุดๆด้วยนะฮะเออตรงนั้นนะไม่มีก็ได้ครับพี
2: ่ประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้าง
3: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับพี่นะฮะ FM 99 Active Radio นะครับชวน
2: ชวน
3: พี่เจ๋งอ่ะมาเบรกชวนชวนนะฮะท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจนะครับร่วมด้วยระเบิดความมันนะฮะในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มารุ่นกันปีนี้นะฮะนำทีมโดยทีมสีแดงนำโดยป่าแปะเจี๊ยบคาถาทองเฉลิมวงศ์มนบอมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับสีน้ำเงินนะครับนำโดยนหังอัจฉพงศ์ศรีมานะครับเจ้าของฉายาปั่นโค้งนะฮะแล้วก็ต้นปวีนนะครับโปรคิวโปรเตและพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับรางวัลมากมายนะครับพบกันในวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้นะฮะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับนะครับสมุทรปราการช็อตการเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสอบถามสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142และ0809195365นะครับหรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับ
2: ครับ
3: ครับผม
2: ฝากไว้ด้วยนะ
3: ฮะ
2: แล้วก็ฝากไว้ด้วยที่เบตงไปกับเรานะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปี FM 99นะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนครอบครัวเพื่อนฝูงคนรู้ใจนะครับไปรันลี่บัสจันทร์อัมพวานะครับสนุกกับกิจกรรมหาอาเซียนเป็นรันลี่ของเราก่อนนะนะครับอันนี้เบตงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับก็มี RC นะครับก็มีเยี่ยมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองอุ้ยน่าไปนะฮะแล้วก็มีงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับตามแบบฉบับ Thailand Only นะลุ้นรางวัลของมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28-29พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับแล้วก็0809195365นะครับเบอร์โทรใคร
3: เบอร์ผมฮะเบอร์ผมเองครับขออนุญาตครับ
2: โอ้คุณ
3: เบอร์ผมฮะ
2: รับสายเหรอ
3: ใช่ครับเบอร์ผมนะสามกิจกรรมนี้ฮะ
2: สามกิจกรรมนี้ทุกคนนะทุกคนนะ
3: ใช่ครับรับทราบฮะ
2: หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับนี่คือแรลลี่ของเราไปกับเรานะอัพวานนะครับ28-29พฤศจิกายนนี
3: ้ครับพี่
2: ครับเบอร์โทรนะ0925315142และ0809195365นะครับหรือแอดมาทางเพจ Facebook ก็ได้ที่ FF กสิกรทักเข้ามาบ้างครับเอ้ยฟังไม่ทันครับเป็นยังไงแล้วก็
3: พร้อม
2: อยากจะทราบรายละเอียดนะครับทีมงานเขาจัดให้แล้วก็อีกเดียวนะครับเที่ยวไปชมกันนะ
3: ครับพี
2: ่นะครับกับร้อยแรงแรงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบโตนะครับกสิกรของเราก็เชิญไปชมเมืองงามชายแดนนะครับโอ้มีไปมากมายนะ
3: ครับ
2: น้องเอ็ม
3: ครับ
2: มีธรรมชาตินะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้นลิ้มรสของโอ้ยอันนี้เขียนเป็นลิ้มในขออภัยนะครับผิดเขาเขียนผิดก็ไปว่าเขาอีกฮะเออลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผานะครับชมทะเลหมอกไอเยอเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้พิษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดโอ้น่าไปนะอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3 วัน 2 คืน14-16พฤศจิกายนนี้ก็เดือนหน้านะ
3: ช่ครับพี่
2: กระเป๋ามาแต่ตัวกินรู้อยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามเลยที่0925315142และ0809195365อุ๊ยเบอร์คุณอีกแล้ว
3: ใช่อีกแล้วฮะสายอยู่ตามแน่นอนผมเด
2: ี๋
3: ยวจากจบรายการนี้นะฮะก็สอบถามได้เลย
2: ผมไม่จบเลย
3: สอบถามเอาครับ
2: คร
3: ับ ต่อฮะ
2: หรือทาง Facebook ของ99นะครับอ้าวโทรมาน้องเอ็มแล้วหาพี่กอล์ฟได้แล้วก็ทักแอดมาที่ Facebook ของ99ก็ได้เฮ้ยฟังไม่ทันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงคนละเท่าไหร่ยังไงไปเที่ยวของเรากินหรูอยู่สบายสไตล์เอฟเฟคการ์ดกับเรานะ
3: ครับพี่เจมส์แล้ว
2: นี่อะไรฮะ
3: นี่ฮะ
2: ชอบมาเนีย
3: ชอบมาเนีย
2: สินค้าน่ารักเป็นยังไง
3: อ้าวพี่จำได้ด้วยเหรออ
2: ้าวคุณมาสินค้าน่ารัก
3: สุดยอดครับพี่ขออนุญาตนะฮะประชาสัมพันธ์นะครับหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำฮะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์สาใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า200 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งฮะ
2: ฝากด้วยนะ
3: ครับฝากด้วยฮะ
2: ครับผม
3: ครับ
2: อ้าวนะครับก็ไอ้คุณจะสรุปผลกีฬาหน่อยไหม
3: ครับ
2: เอามอเตอร์จีพีเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมอเตอร์จีพีก็
3: เป็นยังไงครับพี่อ่ะพี่โอเคครับ
2: ก็ตอนนี
3: ้ครับอินโดนีเซียฮะตอนนี้ผมไรเดอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับผมตอนนี้คือคะแนนนำฮอเคมาร์ตินจากประเทศสเปนนะเบอร์89 355คะแนนแล้วตามด้วยมาร์คมาเกสนะ353คือห่างกัน2แต้มนี่โอ้และอีก3สนามนี่คือลุ้นมากนะพี่เจ๋งใช่แล้วตามด้วยไออุกุระนะครับจากญี่ปุ่นนะครับอยู่ทีมแท็กเฮ้าส์มอเตอร์จีพีแล้วก็เปโดคอสตานะฮะ218นะครับผมก็น้องมาเกสนี่มีลุ้นแชมป์เหมือนกันพ่อตามมาตินอยู่2คะแนนครับพี่คือสนุกมากผมดูใช่ครับผมก็ท็อป10นะครับของที่ผ่านมาอินโดนีเซียนะกลางปิงนะครับผม
2: กลางปีกลางปีกลางปี
3: กลางปิงไงกลางปีพี่เจนยาในผมกำลังอินอยู
2: ่กลางปีอะไรฮะ
3: กลางปิง
2: กลางปี
3: กลางปีพี่เจนไปครับเบรกครับผม
2: ตายแล้วอันนี้ไม่เอ็มต้องรายการนี้ก่อนว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้การแข่งขันทั้งหลายที่มาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียนะครับในรายการอินโดนีเซียกลางปีนะครับใช่ก็เป็นมาโกเบสเซคิใช่ไหม
3: ใช่ครับมาโกเบสเซคิ
2: ของทีมอาพิเลียเนี่ยใช่ไหมอ
3: าพิเลียเลสซิ่งฮะ
2: ครับ
3: โอ้โหแน่นอน
2: ครับสุดชัยคนแรกนะ40นาที16.582วินาทีอันดับ2เป็นราอู
3: เฟอร์นันเดส
2: เอ้าราอูกอสเลส
3: เป็นเตมอนเหรอเฟอร์นันเดสไม่ใช่พี่ราอูเฟอร์นันเดสแท็กเฮ้าส์มอเตอร์จีพีครับผมทีมแท็กเฮ้าส์สีฟ้าครับตอนแรกเป็นซุปเปอร์ไฟล์เขาเป็นหมดสัญญานิดนึงแล้วก็เป็นหมดแท็กเฮ้าส์มอเตอร์จีพี
2: เดิมใช่ไหม
3: ใหญ่แล้วทีมเดียวกันนั่นแหละพี
2: ่
3: ซุปเปอร์ไฟล์เขาเร
2: ียกว่าเปลี่ยนแต่ว่าไปอีกทีมนึง
3: ใช่ไปทีมนึงร่วมกับไอคูระแต่ปีหน้าเนี่ยไอคูระเนี่ยโอ้โห
2: ไอโอคูระ
3: ไอโอคูระใช่จากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนซีของห้องสมเกียรติจันทาไอ้พี่เจ๋งเขาใช่ครับพี
2: ่
3: คือโหเมื่อวานเนี่ยคือผิดหวังอย่างพี่มาร์คมาเกสเราพี่ล่ำเราฮะก็เป็นการไม่คาดฝันคาดคิดนะผมดูรอบที่10น่าจะโค้งที่7นะของสนามเขามีอาการปวดลำท้องเขาบอกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะฮะที่อินโดนีเซียก็คือปวดลำท้องเก่งก็ไม่สามารถแซงขึ้นมาได
2: ้ครับ
3: ใช่ครับก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนะฮะก็จบไปก็เป็นมาโกเบสกี้นะครับ
2: มาโกเบสกี้นะ
3: มาโกเบสกี้
2: ได้ชาไปคอร์นะครับส่วนมาตินเนี่ยอันดับ3เนี่ยใช่ไหม
3: ฮอร์เฮมาตินครับอันดับ3
2: โอเคมาตินตัวนี้ก็
3: ใช่ครับ
2: เกมมาตินนะ

0: ยังสองแต้มอยู่ไหมหรือว่าอะไร
1: สองแต้มครับพี่ห่างกับมาร์คเพราะว่าเนี่ยครับห่างสองแต้ม
0: มาร์ตินอันดับสามเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับมาร์ตินใช่ครับพี
0: ่มาร์ตินเข้าอันดับสามในสนามนี้
1: จะเอาสนามนี้ใช่
0: สนามนี้เอาสนามอีกก็สนามนี้สิ
1: สนามนี้อ๋อผมก็ไปนี่ผม
0: ไม่บอกตามมอเตอร์จีพี
1: นึกไปสนามหน้าแล้วก็ตาม
0: อันนั้นเอมาเกตเข้าเท่าไหร่มาเกตเข้าเท่าไหร่
1: มาเกตที่หก
0: เข้าที่หกนะ
1: ครับ
0: เขาที่หกก็ทำให้คะแนนตอนนี้มาติน3,355แต้ม
1: ใช่พี
0: ่มาเกตเท่าไหร่3,353ก็เหลือ2แต้มเท่านั้นเองโอ้ยก็มีกระสุนเดี๋ยวนี
1: ้ดีเลยพี
0: ่ครับ
1: ดีหนักนะฮะ
0: อืม
1: ใช
0: ่แล้วสนามต่อไปไปแข่งที่ไหนยังไง
1: ออสเตรเลียนฮะเดี๋ยวครับพี่พี่เจ๋งเอาละจริงๆผมกำลังดู
0: ไหนบอกว่าเราตาม
1: ตามพี่แต่บางทีก็นิดนึงฮะนี่ก็ข้อมูลมันเยอะพี
0: ่ไหนบอกตามอันนี้ก็อุตส่าห์ปล่อยก็จะไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์แลนด
1: ์
0: ที่ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียออสเตรเลีย
0: ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า
1: 2สัปดาห์ข้างหน้า
0: 25ตุลาคมตอนนี้ก็เหลือการแข่งขันอีก5สนาม
1: ใช่ครับพี่
0: ออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์แล้วก็มีโปรตุเกสและปิดท้ายที่
1: มาเลเซียมาเลเซียฮะ
0: นะครับก็อ๋อแล้วกาตาร์ต้องมาแข่งที่ไหนอะ
1: อะไรนะพี
0: ่กาตาร์ต้องมาแข่งที่สนามที่ยี่สิบแบบนั่นไม่แข่งที่บ้านเราปะไม่แข่งแถว
1: เราเรามาลาปีหน้าพี่แล้วเราเดือนมีนาละ
0: ไม่ใช่เหมือนว่าไอ้มอนโตจิปีเขาขยับหรือเปล่าเพราะว่าไปแข่งที่กาตาร์สถานการณ์ที่ตอนกลางมาดูยังไงบ้างอะเนาะ
1: ใช่
0: นักกราอ้าวส่วนเอฟบันล่ะคุณได้ตามมันหรือเปล่าเป็นยังไง
1: บอกตามตรงไม่ค่อยได้ตาม
0: ไม่ค่อยตาม
1: ใช่ครับได้อยู่
0: แล้วพ
1: ี่
0: แม็กก
1: ็
0: ได้แชมป์สองสนามติดต่อกันนะหลังจากที่ได้แชมป์ที่สิงคโปร์กลางปีนะครับอันนี้แม็กก็คือแม็กแฟร์สเตเปนนะนักขับชาวดัตช์แชมป์โลก4สมัยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เพิ่งได้แชมป์สนามแรกไงในรายการบาเรนกลางปีที่บาเรนเขามาแข่งที่มาเลเซียไงและสัปดาห์นี้ก็แข่งที่สิงคโปร์นะครับก็เข้าใจเป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: 1ชั่วโมง40นาที 0.785 วินาทีนะครับ อันดับ2เป็นชาเลอร์แคร์อันดับ3เป็น
1: นี่
0: อันโตเนลลี่นะ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไอ้เค้าเรียกว่านะ
1: อันโตเนลลี่นี่สุดหล่อเลยพี่เจ๋ง
0: หล่อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อายุน้อยดีใช่ไหม
1: ใช่อายุน้อยมากอันโตเนลลี่เนี่ยโอ้โหอ
0: ายุน้อยกว่าคุณไหม
1: บอกว่าอยู่แล้วครับบอกแน่นอนนะคุณหน้าอย่างเดียวแล้วก็เป็นเค้าเรียกว่าฝันขวัญใจแฟนคลับใช่ทั้งคนไทยคนต่างประเทศทั่วโลกอ่ะชาวอิตาลีเนี่ยฮะชาวอิตาลีโอ้โหครับ
0: ครับนะก็แบ็กได้ตำแหน่งโพก็แชมป์มาเลยเพราะว่าถ้าใครได้ตำแหน่งโพโพชั่นเนี่ยในสิงห์ไอ้สติสกิจใช่ไหม
1: ชาติสกิจฮะ
0: มันสติสกิจจะเป็นยังไงก็เป็นแข่งในตัวเมืองอ่ะมันแซงยากหน่อย
1: มันคับแคบอย่างนี้ว่ะที่
0: คับแคบถนนแคบ
1: ถนนแคบแซงยาก
0: คุณเคยไปสิงคโปร์ไหมล่ะ
1: ไม่เคยฮะ
0: เอ
1: าก็ดูจากภาพเนี่ยผมก็ทราบเนี่ยว่าคับแคบ
0: มันแคบใช่ไหม
1: ใช่ครับคับแคบแซงยากใช่ฮะแต่มันแซงแต่จาก F1 เนี่ยมันยิ่งแซงยากกว่ามอเตอร์จีพีแซงยากกับพวกมอไซค์ใช่ครับ
0: ก็คือในตัวเมืองไง
1: ใช่
0: ที่สิงคโปร์กลางปีอะเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับอ้าวตอนนี้แม็กก็ได้แชมป์2สนามติดต่อกันแล้วก็เป็นใน2สนามที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้นำยังเป็นคิมี่อันโตนาลี่นะฮะ
1: หรือ
0: ว่า
1: แน่นอน
0: ค
1: ิ
0: มี่อันโตนาลี
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: หน
1: ุ
0: ่มในวัยเพียงแค่20ปีชาวอิตาลีนะครับของทีม
1: Mercedes Benz
0: ถูกต้
1: อ
0: ง Mercedes ก็พอมั้ย
1: Mercedes อ้าวเต็มๆไงไม่เรียกหรอกทีมเบนซ์ก็ล่ะแหมทีม Mercedes อื้อโหดอยู่แล้วแล
0: ้
1: วก
0: ็ทีม
1: ใช่แล้วแล้วก็ทีมอันดับ1คือ Mercedes เหมือนกันอันดับ2เป็น Ferrari นะครับโอ้ยเลขสวยด้วย444ต้อง4เลยอันดับ2 Ferrari
0: อันนี้ไม่อันนั้นเป็นไอ้คะแนนสะสมไว้ทีม
1: สะสมทีมอ
0: ันนี้พี่ผลถึงประเภทนักขับไง
1: อ๋อนักขับ
0: ฮัมมี่อันโตนาลี่ก็340คะแนนนะครับนำจอร์จ ลาเซลแล้วจอร์จ ลาเซลมีอยู่ที่238นะทัสเซอร์ดาร์ลิสแฮมิงตันนะครับก็229
1: ฮะ
0: แม็กอันดับ4นะ
1: ใช่
0: 221นะฮะก็เหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด6สนาม
1: 6ฮะ
0: ที่อเมริกาเม็กซิโกซาโปาโลบราซิลนะครับมีที่อเมริกาอีก1สนามเนาะกาตาร์และปิดท้ายที่อาบูดาบีฮะครับก็ลุ้นกันนะส่วนอเลสบอตอังโตสิงสนามนี้นะครับก็เหมือนจบอันดับที่18นะ
1: ครับพี
0: ่ก็ตอนนี้คะแนนรวมอันดับที่19นะครับมีอยู่ที่5คะแนนนะครับสำหรับอเลสเตอร์บอนอเลสเดอร์อาบอตอังโตสิงนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับแต่ว่าเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยเนาะนะครับเอาบอกของเรานะครับอ้าวก่อนการสนามต่อไปก็จะไปแข่งขันที่ United States กลางปีครับหรือว่า US กลางปีนะนะครับหรือว่าอเมริกันกลางปีใช่ไหมแต่ก่อน
1: อเมริกันชื่อเดิมเขาก่อน
0: แข่งที่ออสตินรัฐเท็กซัสประเทศอเมริกาครับผม นะอ่ะก็
1: ใช่ฮะแต่เสื้อเอฟวันเขาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย
0: ฮะ
1: ใช่ฮะเสื้อเอฟวันหน่อยยาสวยเหมือนกันนะเนี่ย

0: เสื้อเฟอร์รารี
1: ่เสื้อตัวเลยคุณเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีครับผมก็พยายามนะเอาเก็บไล่เก็บฮะเวลานั้นดีกว่าใช่ครับพี่
1: คิรินตาเดเว่เป็นยังไงคิรินเป็นไงบ้างเห็นคุณลงข่าวเป็นไงบ้างแล้วไปแข่งขันในมาราธอนครั้งแรกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คิรินตาเดเว่ไงนักวิ่งอ่ะ
0: นักวิ่ง10,000เมตร
1: แต่ตอนที่เขาวิ่งมาราธอนแล้วไม่ได้วิ่ง10,000เมตรแล้ว
0: ใช่ครับคิริน
1: ไปแข่งขันชิงโลกมาราธอนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: สร้างบริษัท
1: เป็นยังไง
0: เล่นจบใน2ชั่วโมงเวลา2ชั่วโมง8นาที1 0.1 วินาที
1: ก็ข้อ15
0: 95ครับ
1: ก็เป็นการทำลายสถิติประเทศไทยที่โทนี่เพนนักวิ่งลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ที่ทำเอาไว้นะ2ชั่วโมง15นาที56วินาทีในรายการแฟรงเฟิร์ตมาราธอนเยอรมันนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2561ก็เมื่อ8ปีก่อนโทนี่เพนดังนะแต่ก่อนนะครับตอนนี้คิรินตาเดเวตก็ทำลายสถิติสุดยอดนะเขาเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยเนี่ยหลายประเภทนะหลายระยะระยะ 1,500 3,000 5,000 10,00010กิโลเมตรประเภทถนนเนาะแล้วก็20กิโลเมตรประเภทถนนเพราะว่าถ้า10กิโลเมตรมันมีประเภทลู่ในสนามไงเอ็มถนนก็คือเข้าโลกถนนแล้วตอนนี
0: ้โลกถนนใหญ่ละเรียบร้อยแต่ก่อนมันเป็นลู่ไงลู่หลานโหถนนนี
1: ่ลู่หลานไม่ใช่สิ
0: ลู่ลู่ลู่เราขอภัยขอไว้ฮะโอ้เอาเห็นพี่ติ๋งพี่ติ๋งชงมาเนี่ย
1: ลู่ไม่ใช่ลู่ไม่ใช่ลู่ลอลิงสระอูกอไก่เป็นลู
0: ่ลู่ลู่เป็นลู
1: ่ไม่เอก
0: ไม่เอกอ่ะลู่ถูกอ่ะ
1: สรุปไม่เอก
0: สรุปไม่เอก
1: เดี๋ยวไม่งูชองตัว
0: เดี๋ยวไม่งูสองตัวโอ้เดี๋ยวไม่งูสองตัวลู่พี่เจ๋งหาตัวเอาอีกแล้วต่อ
1: และคลิปโชเก้คลิปโชเก้เห็นว่าไป
0: คลิปโชเก
1: ้
0: โอ
1: ้
0: โห
1: รู้ไหมรู้จักคลิปโชเก้ไหม
0: รู้จักครับคลิปโชเก้โอ้ดักวิ่งแบบตำนาน
1: เป็นไงเห็นว่าไปคว้าแชมป์ที่เมลเบิร์นมาราธอนเนี่ยใช่ไหม
0: ครับพี่
1: เป็นยังไงในวัย40ปีเนี่ยเห็นว่าไปได้แชมป์มาราธอนที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรับ2ชั่วโมง9นาทีกับอีก10นาทีเป็นสถิติของสนามและเป็นแชมป์ในฟูมาราธอนนะรายการที่17ของโกสนะเอลิทคิปโชเก้นะครับเจ้าของแชมป์โอลิมปิกเกม2สมัยในปี2016และ2020ครับสุดยอดบอกว่าชีวิตเขาเนี่ย41ปีนะยังรู้สึกดีอยู่เลย
0: ใช่ครับพี่กระเป๋าอยู่เลย
1: วิ่งมาราธอนได้แบบสบายๆนะ
0: เรายังโอ้โหคือแบบเขาอึดด้วยเขาวิ่งมาตั้งแต่เด็กไงเขาวิ่งตั้งแต่เล็กแล้วแบบนักกีฬาอาชีพฮะก็เลยโอ้อันนี้คือเก่งมากไม่ได้พูดอะไร
1: เขาต้องมีวินัยนะ
0: มีวินัยและกิ่ง
1: มีวินัยกลับมานะครับฝ่ายความรู้นะครับผมรู้คุณค่าของ
0: คุณค่าของอะไรฮะของ
1: ก็มีวินัยฝ่ายธรรมะ
0: ฝ่ายธรรมะ
1: ครับผมรู้รักสามัคคีอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นั้นเป็นของขวัญแล้ว
0: ของขวัญแล้วไม่เจ๋งผมก็คงคิดจะตามเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหครับ
1: ฮาตลอดเลยคนเนี้ยน้องเมย์เป็นยังไง
0: แบดมินตันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้น้องเมย์ได้รองแชมป์ใช่ครับในแบดมินตันการแข่ง World Tour Super 500นะครับอาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด
1: ์
0: พี่ซึ่งน้องเมย์เนี่ยสู้จนที่นะฮะพ่ายไปขาดรอ0ต่อ2เกม11ต่อ21และ13ต่อ21นะฮะคว้ารองแชมป์ไปครองนะครับ ผมนะฮะและนอกจากนี้เมย์เนี่ยเอาชนะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เป็นชนะครั้งแรกครับของยังคว้าแชมป์ระดับโบทัวร์ซุปเปอร์500ได้เป็นครั้งแรกเช่นกัน
1: ก็ยังไง
0: น้องเมย์เนี่ยรับเงินรางวัลตอบใจไป 10,000
1: เมย์เป็นรองแชมป
0: ์เมย์รองแชมป์ก็มีรองแชมป์ไงฮะ
1: เออก็รองแชมป์ไง
0: รองแชมป์ไงถูกไหมผมก็รายงานถูกก็เนี่ยพี่แล้วคว้าเงินรางวัลปลอบใจเนี่ยเอาพี่19,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ646,000บาท
1: คร
0: ับ นะฮะส่วนโปรแกรมของรอบต่อไปนะฮะเป็นจะเดินทางไปชิงชัยระดับซุปเปอร์วัลตัว750เดนมาร์กโอเพ่นพี่อันเนี้ยน่าดูนะครับจะแข่งขันกันในวันที่13-18ตุลาคมนี้นะครับชิงเงินรางวัลประมาณ 950,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31.8 ล้านบาทของเรานั่นเองพี่เจ๋ง
1: ใช
0: ่ฮะนิ่มแบบพี่ตั้นนี่ก็สุดยอดมันดูทุกอาทิตย์เหมือนกัน
1: ดูทุกอาทิตย์ทำไมต้องหาข่าวอยู่เลย
0: อ้าวก็ไม่มันก็จำไม่ได้บ้างเลยอาจจะมันข่าวมันเยอะไงฮะรายการข่าวในกีฬาเยอะครับสัปดาห์นี้
1: ก็กีฬาเยอะนะ
0: แต่ทำไม
1: เอาสรุปผลพี่บิลลี่ให้พี่หน่อยสิเป็นยังไง
0: ครับก็ตอนนี้ผลพี่บิลลี่เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่10นะฮะอาร์เซนอลนะครับตอนรับการเยือนของลีดยูไนเต็ดนะฮะซึ่งอาร์เซนอลชนะไปได้2-1นะครับแอสตันวิลล่าชนะเบนฟอร์ด2-2เสมอเบนฟอร์ด2-2ครับเชลซีชนะบอดบัตนะฮะ5-1นะครับ
1: บอลไม่ใช่บอดครับ
0: บอลมัตฮะ
1: บอลมัตใช่ครับ
0: แล้วก็อิปสวิชทาวน์นะครับชนะฟูลแลมไป2-1ครับซันเดอร์แลนด์แพ้ให้กับไบรตันนะฮะ0-2และ คู่เด็ดสุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะ1-1ครับพี่แล้วมาต่อที่วันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนั่นเองนะฮะคริสตัลพาเลซนะครับชนะตอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1นะครับเฮาซิตี้เสมอกับเอเวอร์ตัน2-2และลิเวอร์พูลโอ้โหพี่ต้องไงกันแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ0-3นะครับและคืนวันจันทร์วันนี้นะครับโปรแกรมนะครับโควินที่เปิดบ้านการต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเวลา14:00ครับ
1: ครับ
0: ครับพี่โอ้ทำไมทีมโอ้โหฮะสนุกมากลิเวอร์พูลโอ้คือคู่นี้บิ๊กแบทสนุกฮะเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืน
0: คุณได้ดูไหมพี่ถือไหมครับพี่กระเป๋าเลย
1: ก็พี่ตอนแรกก็พี่กระเป๋าแต่พอเห็นพี่แบบเอ็มพี่พอเลยพี่แบบเหนื่อยเหนื่อยอ
0: ่
1: ะ
0: บาดปวดหลังเหรอ
1: ปวดหลัง
0: ปวดหลังแล้วครับพี่ก็
1: เมื่อวานนี้ไปยังไงไปยังไงลิเวอร์พูลเล่นเป็นครึ่งแรกเล่นดี
0: พี
1: ่สุดสีแต่ว่าพอโดนใบแดง
0: ทำไมโดนล่ะฮะ
1: กาเฟนเบิร์ดกาเฟนแบท
0: เนี่ยก็อุ้ยโดนการกันแดดอะไรครับไอ้การเบิร์ดครับพี
1: ่แล้วยังไงแล้วยังไง
0: ฮะก็โหน่าเสียดายอ่ะพี
1: ่ก็โดนได้
0: ก็โดนเสียดายนะ
1: ลิเวอร์พูลก็แพ้ไป0-3นะ
0: ครับ
1: นะครับพอโดนแดดไปปุ๊บเดนลิเวอร์พูลเสียประตูเลย
0: อืมใช่
1: ของไรอันการ
0: แดดแบกเบิร์ดอืมแบกก็ได้ฮะใช่ฮะเออแต่
1: ใช่ไหม
0: ใช่พี่
1: หลังจากนั้นฮาร์แลนด์ยิงแล้วก็มีเชลิมีโดเราเนี่ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ชิลิมี่โดเรา
0: โดกูพี่โดเราผมก็บอกชิลิมี่โดกู
1: เงียบเงียบตลอดเลยอ่ะ
0: เงียบผมรู
1: ้แล้วก็ริยานชัยคีใช่ไห
0: ม
1: ยิงประตูแล้วแกแอคเลยนะก่อนชนะไป3-0นะครับโอ้โหผลงานของทางซิตี้เนี่ยโหดมากนะ
0: โอ้โห
1: จ่าฝูง6นัดชนะรวดทั้ง6นัดเลยนะฮะอัสตออันดับ2นะครับ5นัดไปอยู่ที่15คะแนนพ่อแพ้ไป1เกมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่พี
1: ่ไบรตันอันดับ3นะครับ6นัดไปอยู่ที่13คะแนนเบรนท์ฟอร์ด6นัดไปอยู่ที่10คะแนนเอเวอร์ตันอันดับ5นะ6นัดไปอยู่ที่10คะแนนนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้สุดยอด
0: ก็ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกับแมนยูเป็นยังไง
0: โอ้โหครับผมลิเวอร์พูลก็อันดับขอแรงลิเวอร์พูลก่อนนะฮะอันดับ9นะฮะก็มี9แต้มนะครับแข่ง6นะครับเสมอไอ้แข่ง6ชนะ2เสมอ3แพ้1นะฮะก็รู้เสียรู้เสียไปศูนย์นะพี่เจ๋งทำไมรู้เสียศูนย์นะฮะ
1: ก็พอไม่ดีอ่ะ
0: ไม่ดี
1: เอ้าเฮ้ยคุณขยี้ขยี้อ่ะขยี
0: ้ผมว่าขยี้ครับ
1: เอาขยี
0: ้
1: ขยี
0: ้ขยี้โอ้พี่ขอโทษนะขออภัยฮะแล้วก็ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราอืมมีเสียงของเราไหม
1: คุณเชียร์คุณเชียร์ทีมไหนคุณเชียร์ทีมอะไร
0: ต้องบอกแมนยูนิดนึงก็มีแต่ก
1: ็แมนยูแต่วันเสาร์เนี่ยใช่ไหม
0: ครับวันเสาร์ฮะ
1: เป็นไง
0: อู้โดนเหมือนกันฮะครับโอ้มาโดนแล้วก็แบ่งแต้มแบบตอดได้มอสสเปอร์ครับพี่ก็อยู่อันดับที่13นะครับ
1: มี6แต้ม13เลยเหรอโอ้โห
0: ไหวไม่เอ่ยปีนี้นะครับสำหรับแมนยูเรา
1: ไม่น่าไหวนะ
0: ไหวไม่เอ่ยฮะโอ้ยตายแล้วฮะ
1: เกมเดียว
0: ใช่ครับ
1: เสมอ3แพ้2มีโหด้วยในเกมเจอสเปอร์ใช่ไหม
0: ครับพี
1: ่เออสเปอร์พอได้แต้มเป็นไงขึ้นไหมขึ้นมาที่18ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่นัดมีอยู่ที่3แต้มคุณนัดเป็นอันดับสุดท้ายแล้ว6นัดมีอยู่ที่2คะแนนคอนทรีของอันดับ3นะครับ5นัดไปอยู่ที่3คะแนนครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมี1คู่ใช่มั้ยเอ็ม
0: ใช่ครับพี่เจ๋ง
1: ครับมันเดย์ไนท์คู่ไหนคนที่กับเดกาเซอร์
0: คนที่นิวคาสเซิลฮะ
1: เวลาเท่าไหร
0: ่ 14:00 ฮะ
1: ครับผมสุดยอด
0: ฮะจากที่น่าเป็นห่วงคืออ
1: ะไรฮะ
0: ซิตี้ครับพี่มัน
1: ห่วงเขาทำไม
0: เรื่องไม่ใช่เรื่องคดี
1: อ๋อคดีวันนี้ก็มีอะไรนะ
0: ค
1: ด
0: ีน่าเป็นห่วงมาก
1: อันนี้กล้วยยางกล้วยเป่าลมอะไรเงี้ย
0: กล้วยลม
1: ไอ้ที่มาเชียร์ในสนามที่เขาเป็นสัญลักษณ์ว่าจะเชียร์สโมสรต่อไปถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามมาเนี่ยเนาะ
0: ใช่
1: เป็นแสดงออกทางสัญลักษณ
0: ์เขาต้องเซฟซิตี้อ่ะง่ายๆใช่จะแบบ
1: คือว่าไหวเหรอ114คดีอ่ะ
0: ใช่ฮะโอ้โหผมก็ยังคุยกับคุณเจลเบนซ์อยู่เลยว่าฟุตบอลเล็กเกมเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาก็แบบโอ้โหหนักซิตี
1: ้
0: ถึงแบบจะโดนเยอะเหมือนกันแล้วโดนโหลิฟเขาเรียกว่าอะไรลิฟแชมป์กลับคืนแบบเยอะเลยครับอันตรายก็น่าเป็นห่วงนี่ดีกว่าก็ต้องตามข่าวซิตี้กันต่อไปใช่ครับเป็นอะไรครับพี่จิ๋ง
1: เริ่มพูดคุณมีจังหวะที่มันดีขึ้นนะ
0: ไม่ผมก็ดีแล้วผมก็มีอาจารย์ดีไง
1: ระ
0: ดับผู้ใหญ่ในเอ็มเก้าเก้าของกราบของพวกคุณ
1: เลยใช่ฮะ
0: ถึงสงสารโอ้ยอยู่แล้ว
1: เราก็รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งอยู่ถ้าชม
0: ไม่ใช่รถบางเดียวก็มีพี่แมวคุณพี่แมวก็มีคุณพี่เนนหมดทุกคนนะฮะ
1: ใช่ผมว่าถ้าเอาข้อความหน่อย
0: ยอดรับทราบครับ
1: เอ็มท่านนายอยากเป็นที่ยอมรับของคุณสงสารและแฟนรายการนะต้องร้องเพลงของป่าให้ได้นะสักครั้งสิอ้าว
0: อ้าวจากคุณพุทธเจ๋ง
1: โดนเดี๋ยวโดนนะฮะเอ้ยแซวป่าไม่ได้นะ
0: คุณพุทธเจ๋งแล้ว
1: เอ็มครับเขาชื่อ คลิปเชโก้นะ
0: คลิปเชโก้นะ
1: อย่ามั่วสิจะกลัวพ่อเจงฮะ
0: เอาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว

0: คุณขออภัยครับ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: ขอความสวัสดีเข้ามานะครับพี่เจ๋งพี่นิกวันนี้ไม่ให้พี่นิกนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่
0: น
1: ิ
0: กมาวันหลังฮะ
1: พี่เอ็มนะพรุ่งนี้เป็นพี่นิกมานะคร
0: ับ ใช่ครับพี่นิกคุณนิกฮะ
1: ปก YouTube มีรูปพี่เอ็มแล้วครับ ตัดต่อเองแน่นอนใช่มั้ยใช่ฮะตอนแรกผมจะมีเฉพาะผมกับน้องนนท์ไงพอเราว่าเอา2คนก็พอแล้วนะฮะปรากฏว่าเอ็มไม่มีไม่พอใจเตะเก้าอี้เลยพอจะออกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจะกลับบ้านเนี่ยเตะเก้าอี้เตะโต๊ะเลยนะเอาขาสะดุดเลยเอาเอ็มเป็นไรอ่ะ
0: เอ็มเป็นไร
1: ก็เลยต้องเอารูปของเอ็มนำมาขึ้นหน้าปกด้วย
0: ครับครับรับทราบฮะปรากฏว่าเก้าอี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรมากกว่าผมใช่ไหมฮะผมรู้ไม่จริงจะพูดแอบมาดูฮะ
1: สวัสดีเจพี่เอ็มนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณปาวลิศนะครับคุณนิกธิตวัฒน์เข้ามาทักทายนะผลงานพยองเด็ดบรรยายชมรี3นัดแพ้3นัดจากคุณเจฟคอนแกนคุณมี่คุณเบียร์กันเนอร์ทักทายเข้ามา
0: ครับ
1: คุณเบียร์สวัสดีครับคุณชวนันคุณจุดติเทพใช่ไหม
0: ใช่ใช่ฮะ
1: ครับอ้าวก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะอ้าวเอ็มเล่ารายการไปหน่อยฮะ
0: ครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ได้ไลฟ์วันนี้ประจำวันจันทร์ที่12นะครับ6ตุลาก็ขออนุญาตผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับสวัสดีสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับผม
2: เริ่มแล้วประชุม IMF ธนาคารโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำทางการเงิน191ประเทศสมาชิกเข้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนด์บายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกคาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมท.ซึ่งเป็น Official Mediaพาร์ทเนอร์กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซกชันแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Job ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMFสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ครับยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ครับแต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
2: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด20

0: ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะนอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือในงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
1: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเครื่องเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทอง1น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณ 2:00 ทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่าขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยศาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
0: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านโผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มทรงตัวแต่ชาวบ้านตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังใช้ชีวิตลำบากค่ะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือและพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนะคะพบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่าจักรยาน านยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักแค่อย่างเดียว

0: ในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลังชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะสำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4 โมงเย็นของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: 12:11 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย 89.30 จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็นพื้นที่กทม

0: 13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะคราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทางกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายแม้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
0: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอาร์มภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อาร์มประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอาร์มภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อาร์มทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองแล้วก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคล และก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อาร์มในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะสำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่นะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
0: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหา หารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายผลิตบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อ

0: คำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายผลิตอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอาจจะเป็นการเปิดดีลการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแดงนายผลิตบอกว่าไม่มีครับ
1: มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะหลายจังหวัดอาจจะยังเผชิญน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูคอน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองบ่อแตนแขวงไชยบุรีสปป.ลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศาสภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงคาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านแล้วก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากฐานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเช้านี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมพัดมาจากเกาะสุมาตราและก็เกาะกาลีมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศแห้งแล้งยังเป็นต้นตอให้ไฟและก็หมอกควันระลอกนี้ยืดเยื้อล่าสุดครับสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษ ซึ่งทั้ง2ประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2:33 นครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้กับผมเจนทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนกิตวัฒน์ชมดวงครับผม
1: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรวมถึงสวัสดีพี่เจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินทร์ผมครับวันนี้
0: ครับ
1: ก็กลับมากันเวลาเดิมเลยนะครับผม12ก็เราจะอยู่กันตั้งแต่12:30 นจนถึงเวลา13:00 นครับ
0: ครับก็วันนี้ต้องขออนุญาตเรียกว่าตัวยินเข้ามาอีก1 วันครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยวันนี้ work from home เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยวันนี้มีงาน IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยทำให้การจราจรในสายเส้นหลายเส้นทางเนี่ยถูกปิดตัวลงนะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยให้ที่ทำงานในกรุงเทพหลายๆแห่งเนี่ยทั้งรัฐเอกชนบางส่วนแล้วก็ work from home นะเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 วันในเบื้องต้น
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานครั้งสำคัญที่จัดขึ้นศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าจับหลายๆชาติเนี่ยก็ถือว่าจับตามองกันมาที่การประชุมครั้งนี้ครับก็
0: ครับผม
1: เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งวาระสำคัญที
0: ่
1: จัดขึ้นที่ไทยนะครับและยังรวมไปถึงหลายๆเหตุการณ์ที่ณเวลานี้เนี่ยดูจะยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมก็เราก็ขอส่งกำลังใจให้กับทางด้านผู้ประสบภัยให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
0: ครับผมอ่ะก็สำหรับงานเบอร์แบงค์เนี่ยถนนบางเส้นที่จะได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางเนี่ยก็ที่ลิดมาเนี่ยจะมีพระราม4นะรัชดาภิเษกสุขุมวิทถนนวิทยุแล้วก็ดวงพิทักษ์รวมถึงสะพานข้ามแยกนะระนองด้วยเผื่อใครจะจรผ่านเส้นทางเหล่านั้นจะได้เลี่ยงนะตรงนี้
1: ใช่ก็ถ้าใครผ่านเส้นทางจราจรหรือขับอยู่บนรถเนี่ยก็เปิดเราฟังเราสองคนได้หรือส่งข้อความมาคุยกับเราสองคนได้ครับ SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับผมวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยสำหรับกีฬาไทยให้ได้คุยกันในรอบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะผลการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬานะทั้งฟุตบอลไทยลีกนี่ก็กลับมาเตะแล้วแล้วก็แบดมินตันด้วยรวมถึงรายการแบดมินตันสัปดาห์นี้จะเป็นที่เดนมาร์กนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ฟินแลนด์อาร์กติกโอเพ่นเนี่ยเราก็มีเข้าชิงหนึ่งประเภทก็คือประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์เนี่ยก็เข้าชิงกับเอพีเซลนะเมื่อวานก็แพ้ไป2-0เกมเลย
1: ใช่ครับก็ทำให้พี่เมย์รัชนกจบเส้นทางในรายการอาร์กติกโอเพ่นครับที่รองแชมป์ก็ถือว่าพี่เมย์ในรายการนี้เนี่ยถือว่าจัดให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการเลยนะครับอันดับ5ของโลก
0: ครับ
1: ครับก็เป็นรายการระดับ World Tour Super 500เนาะพี่เจม
0: ส์ใช่ก็เมื่อวานเนี่ยแพ้ไป2-0เกม21-17แล้วก็21-13เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยจะข้ามฟากไปแข่งกันที่เดนมาร์กครับที่โคเปนเฮเกนนะก็จะเป็นรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ก็เป็นรายการระดับซูเปอร์750แล้วผลการจัดฉลากเนี่ยเหมือนจะมาแล้วด้วยนะก็ในประเภทชายเดี่ยวนี่เป็นน้องวิวกรูดเนี่ยมือวางอันหนึ่งของรายการเนี่ยจะจับฉลากมาเจอกับนักแบดเจ้าภาพนะลาบุสติมเคแล้วก็ทางฝั่งของประเภทหญิงเนี่ยรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะเจอกับเหยียนจัวลินนะนักแบดจากเวียดนามส่วนพอตวีช่อชูวงเนี่ยจะเจอกับเดวิก้าซีอาซิยักนักแบดจากอินเดียอันนี้เป็นการประกบคู่ในรอบ64คนนะก็คือรอบแรกรอบ32คนก็คือรอบแรกนี่แหละแล้วก็แบดหญิงเดียวอีกคนนึงก็คือสุพนิดาเกตทองเนี่ยจะเจอกับทางด้านของปุติคุซุมาวาดานีนะนักแบดจากอินโดนีเซียก็ประเภทหญิงเดียวเนี่ยเราจะแข่ง3คนเลยส่วนชายเดียวเนี่ยจะมี1จะมี2คนนะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นพนิชพงศ์ธีรสกุลเนี่ยก็จะเจอกับนักแบดของไอแลนด์แต่ว่าเป็นเชื้อสายเวียดนามนะเหยียนนานก็ประมาณนี้สำหรับการประกบคู่ในรอบแรกเดนมาร์กโอเพ่นซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันอังคารก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดทางทีวีช่องเหมือนเดิม
1: แข่งตั้งแต่13ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมนี้ครับที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์ก
0: ที่น่าสนใจคือทั้งชายและหญิงเราเนี่ยได้วางเป็นมือหนึ่งของรายการทั้งคู่นะทั้งรัชนกแล้วก็คุณลวุฒินะ
1: ใช่ก็คุณลวุฒิก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครับ
0: ส่วนประเภทคู่ผสมเนี่ย ภคพงศ์ธีรสกุลครับกับสุภาทรัพย์ดีใต้รัตนชัยเนี่ยจะเจอกับหลิวเหวยคังนะหลิวเหลียหลิวคุงฮักอ่ะหลิวคุงเฮงจากชัยยิ้มให้ไปกับหลิวหลิวยินชวนนะจะเป็นคู่ผสมของชัยยิ้มให้ไปอีกหนึ่งคนครับผม
1: ก็เป็น
0: ก็ประเภทอื่นก็หญิงคู่เนี่ยเราไม่มีนะจะมีแค่ประเภทคู่ผสมที่จะแข่งในรายการนี
1: ้ครับแล้วก็นอกเหนือจากบรรดาแกนหลักของทัพลูกขนไก่ไทยเรายังมีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าความสำเร็จที่

0: เกิดขึ้นกับแบดมินตันไทยก็คือในรายการชิงแชมป์เยาวชนโลก
1: ครับ
0: ครับก็เราเนี่ยการตอนแรกเนี่ยการตีเหรียญทองแดงและหลังจากที่เอาชนะฮ่องกงมาได้สุดท้ายเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราเจอกับทางด้านของทีมชาติจีนเราก็แพ้ไป0-2นะทำ
1: ค
0: ให
1: ร
0: ้
1: ับ
0: เราเนี่ยคว้าเหรียญทองแดงก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับทัพแบดมินตันไทยของไทยเราครับ
1: ก็ผลงานจากเรานี่เรียกว่าเรามีดาวรุ่งขึ้นมาตัวแทนเรื่อยๆนะสำหรับกีฬาแบดมินตันทั้งชายทั้งหญิงเลยก็เดี๋ยวรอดูน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะขึ้นมาหลังจากนี้ต่อจากพี่เมย์แล้วก็น้องวิวนะที่จะก็รับใจชาติมาพอสมควรแล้วโดยเฉพาะพี่เมย์นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมนอกจากนั้นก็มีเรื่องของเทนนิสนะเป็นเทนนิสทีมหญิงเนี่ยวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวนะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อแข่งชิงแข่งในรายการชิงแชมป์โลกใช่ไหมตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่เราคุยกันไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมารายงานตัวกันในวันที่12นี้แหละก็นําทีมโดยน้องใหม่ใช่ไหมมีน้อง
0: ใช
1: ใ
0: ่
1: หม่
0: ครับ
1: แล้วก็น้องโมข้าวนะที่จะแข่งในรายการชิงแชมป์โลกเป็นเทนนิสหญิง
0: ก็เป็นชิงแชมป์โลกครับแกนหลักเราเนี่ยก็เป็นแทบเรียกได้ว่าเป็นชุดเดียวกับที่ลุยศึกเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเนี่ยเราจะขาดเพียงแค่รวงข้าวรัลนาธาราฤดีเนาะส่วนครั้งนี้เนี่ยรวงข้าวก็เตรียมนำทีมโบชิงแชมป์โลกครับคู่
1: ครัก บ
0: ับ
1: ผม
0: ก็รวงข้าวเนี่ยก็ถือว่าติดอยู่ในท็อป100ของ WTA นะเช่นเดียวกับทางด้านของพี่ใหม่มนัชยาครับ
1: เป็นรายการบิลลี่จีนคิงคัพนะเป็นรอบเพลย์ออฟของเวิลด์คัพจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เราเนี่ยจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์โดยมีน้องลูคาลาลานะนำทัพเลยมืออันดับ13ของโลกมีน้องใหม่มนัชยาครับมืออันดับที่90แล้วก็มีออมสินอัญชิตสาและมืออันดับที่493ของโลกมีน้องแต้วทัพพรเนี่ยมืออันดับ513ของโลกและน้องเอิร์ธเพียงทานเนี่ยมือที่93ของโลกนะ
0: ก็
1: เป็นรายการบิลลี่จีนคิงครับซึ่งเป็นเพลย์ออฟของเวิลด์คัพนั่นแหละ
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเพลย์ออฟมาถือว่าผ่านเข้ารอบมาในรอบ12 ปีมาก็ถือว่าเป็นผลงานของทีมสาวไทยที่ร่วมกันเนี่ยคว้าแชมป์ในปีบิลลี่จีนคิงครับบายเคมบริดจ์ที่ปี2026ที่เมืองเดลีประเทศอินเดียเมื่อ
1: ค
0: ช
1: ร
0: ่ว
1: ัง บ
0: เมษายนที่ผ่านมาใช่
1: ครับผ
0: ก
1: ม
0: ็ถือว่าเป
1: ก
0: ็น
1: ็
0: ผลงานของทัพสาวไทยเรา
1: เป็นปีที่เทนนิสไทยในประเภทหญิงเนี่ยผลงานดีนะเรามีนักเทนนิสมือดีๆหลายคนนะน้องใหม่วรัชญานี่ก็อยู่เกือบจะท็อป80ของโลกแล้วแล้วก็น้องลวงข้าวนี่กระโดดขึ้นไปท็อป60ของโลกแล้วนะถือว่า
0: ตอนน
1: แ
0: ี
1: ร
0: ้
1: งก
0: ล
1: ิ้
0: ว
1: ง
0: งข้
1: ย
0: า
1: อด
0: ว
1: เยี่ยมทีเดียว
0: ใช่ตอนนี้ลงข้าวเนี่ยมือ63ของโลกครับในข
1: คร
0: ณ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ท
1: ผ
0: ี่
1: ม
0: ใหม่มนัชยาสว่างแก้วมืออันดับ90ของโลก
1: อืม
0: ส่วนรายชื่ออื่นก็ไม่น้อยหน้าครับก็จะมีทางด้านของอัญชิตสาฉันทาครับก็เป็นมือ498ของโลกครับแต้วทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลก
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: อืมแต่ว่าจากที่เช็คใน WTA ล่าสุดนี่ลุงเท่าละลานานี่กระโดดขึ้นมาอีก3 อันดับแล้วนะก็อยู่60แล้วเอาแบบเดียวทามตอนนี้นะแล้วก็น้องใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับแบบเดียวทามเนี่ย83แล้วขยับรอบล่าสุด7 อันดับเลยนะงานถือว่าดีทีเดียวก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วกันสำหรับรายการบิลลี่จีนคิงคัพเนี่ยก็จะเป็นเพลย์ออฟของเวิลด์คัพนะจะเจอสวิตเซอร์แลนด์แข่งวันที่21กับ22พฤศจิกายนก็ที่ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาติเมืองทองธานีนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็สะดวกก็ไปดูได้นะแข่ง21กับ22เนี่ยจะเป็นวันพุธเลือดหัดหน้าพอดีเลย
0: ใช่
1: เป็นพฤศจิกาสิพฤศจิกาจะเป็น
0: เป็
1: เส
0: น
1: าร์อาทิตย์นะสำหรับผม
0: ส่วนในความสำเร็จของไทยเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับคีรินสันติเวชครับผมก็สร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติมาราธอนประเทศไทยและอาเซียนนะหลังจากที่วิ่งจบด้วยเวลา2 ชั่วโมง 8 นาทีกับอีก1 วินาทีเท่านั้นนะครับก็เป็นการแข่งขันที่เมืองชิคาโกมา

0: าธอน2026ครับระยะทางเนี่ย 42.195 กิโลเมตร
1: ครับ
0: คีรินของเราก็ถือว่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมครับด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2 ชั่วโมง 8 นาทีกับอีก1 วินาทีครับก็ทำให้ทำเพจต่ำสุดอยู่ที่3 นาทีเท่านั้นถือว่าเป็นสถิติที่โหดมากนะเพราะว่า3 นาทีเนี่ยเท่ากับว่า1 กิโลเมตรจะวิ่งใช้เวลาคีรินเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3 นาทีเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทำลายสถิติประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคีรินโดยสถิติเดิมเนี่ยเป็นของโทนี่เพนครับที่ทำไว้ได้2 ชั่วโมง 16 นาทีกับ 56 วินาทีเมื่อปี2018ในขณะที่คีรินยังทำลายสถิติอาเซียนครับของโรบีสยามตุลีครับนักวิ่งประเทศอินโดนีเซียที่ทำไว้ได้2 ชั่วโมง 13 นาทีกับ 17 วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคม2026ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของลมกดไทยเราที่ถือว่ากระโดดก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าคีรินเนี่ยจะไม่ได้ลงแข่งในเอเชียนเกมนะแต่สุดท้ายเขาก็ไปสร้างผลงานในระดับต่างประเทศไว้ได
1: ้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีนะของวงการกีฬาไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องฟุตบอลในช่วงท้ายแล้วกันก็ไทยลีกจะกลับมาเตะแล้วนะหลังจากพักยาวไป3 สัปดาห์ช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็มีทีมชาติไทยลงเตะในฟีฟ่าเอเชียนคัพนะแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยจริงๆเริ่มแต่วันศุกร์ละไทยลีก1 2 3ก็กลับมาเตะครบถ้วนเดี๋ยวผมไปไล่เรียงผลการขันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานิดนึงแล้วกันก็เริ่มจากเกมเมื่อวันศุกร์ครับราชบุรีเนี่ยเหลือ10 คนแต่ว่าก็ยังชนะสุโขทัย6-0นะพีจีปทุมครับเล่นในบ้านก็เสมอกับอยุธยา1-1บุรีรัมย์ครับแซงชนะระยอง3-2อุทัยธานีครับเปิดบ้านชนะราชสีห์ไหลยูเนเต็ด4-2ลำพูนครับแพ้ทูเป็นข้อ0-2แล้วก็พีจีประจวบเนี่ยเมื่อวานก็ชนะสิงห์เชียงราย2-1ศรีสะเกษยูเนเต็ดครับน้องใหม่วันนี้ก็เมื่อวานเนี่ยก็ชนะชลบุรี2-1แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์เมื่อวานสุดมันเลยก็เป็นการท่าเรือ FC ครับเหลือ10 คนแต่ว่าแซงชนะปัตตานี FC ช่วงท้ายเกม3-2นะ
0: ใช่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ตารางคะแนนของไทย1ไทย1ตอนนี้ก็เป็นบุรีรัมย์นะนำจากฝูงเลย4 นัด 10 แต้มชนะ3-1ส่วนอุทัยเนี่ยฟอร์มดีเหมือนกันครับในซีซั่นนี้4 นัด มี 9 แต้มแพ้แค่เกมเดียวนะชนะ3 นัดส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นทูแบงคอก4เป็นประจวบแล้วก็5เป็นการท่าเรือส่วน3ทีมโซนท้ายตารางเนี่ย14เป็นราชสีห์ไหลยูไนเต็ดนะแล้วก็ลำพูนวอริเออร์อันดับ15ชลบุรีอันดับ16ท้ายตารางแพ้รวด4 นัดนะสำหรับฉลามชนทีมของโค้ชอ้น
0: ก็เห็นว่าล่าสุดน่าจะมีการปลดออกจากตำแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการ
1: มีข่าวว่าแยก
0: มีข่าวใช่ไหม
1: แต่ว่าทางประกาศอย่างทางการเนี่ยยังไม่เห็นนะแต่ว่ามีข่าวเมื่อคืนว่าเขาก็อาจจะแยกทางกับชลบุรีนะหลังจากออกสตาร์ทมา4 นัดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแพ้รวด
0: ก็ยังไม่มีคะแนนนะสำหรับชลบุรี FC
1: ครับ
0: แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของพวกเขาเกมก่อนล่าสุดก็เจอกับบุรีรัมย์ก็แพ้ไป1-0เท่านั้นใช่ก็ทำให้สถานการณ์ชลบุรี FC ณเวลานี้ถือว่ายังกลุ่มไม่ค่อยกลับเท่าไหร่คือยังไม่สามารถคว้าชัยชนะสำหรับไทยลีกฤดูกาลนี้ได้ครับ
1: ก็อย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วงออกสตาร์ทของโค้ชอ้นกับเมืองทองก็ไม่ค่อยดีนะสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันแบบอยู่ไม่นานเลยแล้วปีนี้กับชลบุรีก็เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับทีมอดีตยักษ์ใหญ่อย่างฉลามชนนะช่วงหลักก
0: ็
1: เรียกว่าจมอยู่ช่วงท่อนล่างของตารางเนี่ยหลายซีซั่นแล้วนะแต่ว่าก็ทีแล้วก็เอาตัวรอดได้นะจากผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานมีฟุตบอลหญิงทีมชาติเอเชียรอบคัดเลือกของรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีด้วยนะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีประเทศหญิงก็ลงสนามเกมรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายก่อนหน้านี้2 เกมแรกเนี่ยเราก็ชนะมารวดใช่ไหมชนะทาง
0: ใช่ครับชนะมาเก๊า
1: แล้วก็ชนะมา990ก่อนที่

0: เกมสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยลงสนามเจอกับเลบานอนแล้วก็ชนะไป5-0นะก็ทำให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีหญิงเนี่ยผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จแล้วก็จะไปเล่นกันที่จีนในช่วงต้นปีหน้าก็คือเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นรายการ FC U17 Women ชิงแชมป์เอเชียนะก็ผ่านเข้ารอบทั้งหมดแล้วตอนนี้เจ้าภาพเนี่ยจีนครับแล้วก็มีเกาหลีเหนือแชมป์เก่ามีญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าแล้วก็ดับ4ครั้งที่แล้วอย่างออสเตรเลียนะส่วนทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเนี่ยมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทยไปครับเวียดนามอินเดียเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยเรานะ
1: ใช่ก็
0: รายการนี้จะคัดไปชิงแชมป์โลกที่โมร็อกโกด้วยนะจะหา4ทีมก็คือแชมป์รองแชมป์อันดับ3แล้วก็อันดับ4ไปเล่นรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีที่โมร็อกโกในปีหน้านะ
1: ใช่ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยจะแข่งกันที่จีนนะ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวจะมีจับฉลากแบ่งสายในวันที่22 ธันวาคมนี้ครับเราจะแข่งขันกันระหว่างวันที่31 มีนาคมจนถึง17 เมษายนปีหน้าครับผม
0: ครับก็เดี๋ยวตามเชียร์ได้นะชุดนี้เราก็ลุ้นถึงการไปฟุตบอลเยาวชนโลกของผู้หญิงนะอยู่17
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวช่วงกลางปีช่วงปลายปีเนี้ยของผู้ชายเนี่ยก็น่าจะแข่งรอบคัดเลือกกันด้วยนะอยู่17ของทีมชายเนี่ยก็เดี๋ยวไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกนะชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027เราเนี่ยจะอยู่กลุ่มเดียวกับอิรักฮ่องกงชนิดไทเปแล้วก็มาลดีฟซึ่งเกมแรกเนี่ยไทยจะเจอกับชนิดไทเปในวันที่11 พฤศจิกายนรายการนี้จะเตะกันที่บูรัมซิตี้สเตเดียมนะหรือว่าสนามเขากระโดงเนี่ยแหละก็เป็นทีมของโค้ชเอ็กซ์ประสบผลแก้วผลึกนะ
1: ใช่
0: แล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นน้องวอร์มเนี่ยลูกชายพี่ใหม่พันธุพงษ์ตามาซ้อมกับทีมด้วยนะมาเข้าแคมป์รอบล่าสุดด้วยนะเห็นภาพอยู่ทางเพจเนี่ยแหละ
1: ก็เริ่มเก็บตัวกันแล้ว
0: ครับ
1: ที่จังหวัดปทุมธานี
0: ใช่ๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าในลายของซินวาแม็กแซดเนี่ยอดีตเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายไปอยู่กับอดีตยูไนเต็ดเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่านะรอบเนี้ยเพราะว่าก็เพิ่งย้ายทีมได้หรอก
1: ใช่
0: รับผมนอกจากนั้นเนี่ยในข่ายนักเตะลูกครึ่งที่เคยติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วก็ยังมีอย่างไคลรอนะอดีตแนวรับของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซึ่งก็ไม่ได้ติดมานานแล้วแต่เดี๋ยวดูว่าพอมาเป็นรายการชิงแชมป์เอเชียรอบนี้จะมีชื่อหรือเปล่านะ
1: นอกเหนือจากฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งจบไปเรายังมีในส่วนของฟุตบอลชายหาดด้วยพี่เจ๊
0: ครับ
1: ฟุตบอลชายหาดเราก็เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันครับแต่ว่าจะชิงแชมป์เอเชียรอบนี้เนี่ยจะแข่งกันที่จังหวัดพังงาครับก็ถือว่าแข่งกันในบ้านแล้วนะเพื่อหาโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก2027ปีหน้าครับ
0: ครับผม
1: โดยเราเนี่ยแกนหลักอย่างหน้าเป้าของทีมเราเนี่ยจะเป็นอามินหลิมหมันนะครับผมก็จากทีมมิสซูรีพัทยาบีทซ็อกเกอร์ครับก็เป็นเจ้าของรางวัลทาวซันโบฟุตบอลชายหาดของไทยเราปีนี้นะก
0: ็
1: ถือว่านำทัพมาเป็นแกนหลักในครั้งนี้ครับก็พร้อมที่จะพาทีมชาติไทยเนี่ยลงทำการแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งไทยเราเนี่ยก็อยู่รอบแบ่งกลุ่มร่วมกับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นอิรักและบาเรนครับเราจะแข่งกันที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
0: ครับผม
1: และก็เดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันวันแรกตั้งแต่วันที่วันพุธที่18 พฤศจิกายนเวลา18:30 นจะพบกับอิรักครับส่วน20 พฤศจิกายนครับไทยเราจะเจอกับบาเรนและนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกายนจะเจอกับญี่ปุ่นครับ
0: ครับผมช่วงท้ายเหลือเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอพูดถึงข่าวนี้หน่อยแล้วกันก็ผมเห็นรายงานล่าสุดเนี่ยเป็นวงการฟุตบอลของเวียดนามนะก็ดูแล้วเนี่ยเขาจะมีข่าวดีอยู่2เรื่องนะซึ่งเราก็ในฐานะแฟนบอลไทยเราก็อยากให้มีบ้างนะหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวสำหรับเอเชียนคัพโดยการ อุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เนี่ยก็จะเจอเราในรอบสุดท้ายด้วยเพราะอยู่กลุ่มเดียวกันเขาก็อาจจะใช้เวียดนามเป็นเรียกว่าจำลองสถานการณ์ในการเจอกับเราก็ได้นะเพราะว่าสไตล์การเล่นของไทยกับเวียดนามถ้าพูดในเชิงภูมิภาคก็อยู่ในโซนเดียวกันเนาะ
1: ใช่
0: นอกจากนั้นในอีกหนึ่งข่าวที่โหถือว่าแฟนบอลไทยน่าสนใจนะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ทางเวียดนามเนี่ยกำลังเชิญ3สโมสรระดับโลกนะมาเตะอุ่นเครื่องในปี2027 1เนี่ยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแล้วก็2คือ AC มิลาน3เนี่ยคืออินเตอร์มิลานเดี๋ยวดูว่ารายงานนี้จะเป็นความจริงหรือเปล่านะแต่ว่าคือเขาเนี่ยจะเชิญมาเตะเพื่อเป็นเรียกว่าเปิดสนามใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างก็คือ PVF Stadium ที่มีความจุ 60,000 ที่นั่งนะซึ่งจะเสร็จในเดือนมีนาคม2027แล้วก็จะใช้เตะเกมอื่นเครื่องเนี่ยเลย3ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด AC มิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานนะหรือว่าใกล้บ้านเราเลยก็จริงๆเดินทางไปก็อาจจะไม่ลำบากมากเท่าไหร่นะไปเวียดนามเนี่ย
1: ใช่
0: ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าทำไมไม่ฉีดเฉียดมาบ้านเราบ้างนะ
1: อาจจะด้วยความพร้อมของสนามไหม
0: ครับอาจจะด้วยนะเพราะว่าหลังๆนี้ทีมใหญ่เนี่ยถ้ามาอาเซียนเนี่ยเป้าหมายแรกในการไปอุ่นเครื่องของเขาเนี่ยก็คือสิงคโปร์นะแล้วก็อย่างปีที่ผ่านมาก็มีเชลซีเนี่ยก็เดินทางไปเล่นที่ยาโคด้วยที่มาเลเซียยาโคกับสิงคโปร์นี่ก็คือข้ามแม่น้ำก็ติดกันเลยนะ
1: ใช
0: ่ครับนอกนั้นเนี่ยก็สนามอีกที่หนึ่งที่เวียดนามเขากำลังสร้างอยู่เนี่ยสนามจองดองสเตเดียมเนี่ยความจุระดับ 100,000 กว่าเนี่ยเขาก็กำลังเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องนะก็โครงการเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กอัพโปรเจกต์ของเวียดนามฟุตบอลเวียดนามเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็เท่ากับว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดเรื่องสนามฟุตบอลเนี่ยหรือว่าเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ในอาเซียนเนี่ยเราเนี่ยเป็นรองหลายๆชาตินะเพราะว่าถ้าพูดถึงความจุเนี่ยราชมังเนี่ยประมาณ 50,000 ที่นั่งใช่ไหมเอาแบบติดที่นั่งหมดแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพอมันยังไม่มีที่นั่งแบบ 100% เนี่ยมีพื้นที่ยืนเนี่ยมันก็ 80,000 แต่ว่าพอเป็นพื้นที่นั่งแบบต้องติดที่นั่งทุกตำแหน่งเนี่ยก็เหลือแค่ 50,000 แต่ว่าสนามอื่นในอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยทะลุ 6-70,000 ไปแล้วนะอาอย่างกิจาริวเนี่ยเขาแตกเกือบหลักแสนมาหลายปีแล้วรวมถึงที่เกียร่าบุงการโนที่อินโดก็เกือบแตะหลักแสนมาเป็นหลายปีแล้วพอแม้ว่าจะติดที่นั่งก็ตามนะแต่ความจุก็ยังเกือบแสนอยู่ส่วนที่มรดกเตโชที่กัมพูชาเนี่ยผมน่าจะประมาณ 50,000 อัพอยู่นะสนามนั้นเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าๆเนี่ยแหละแล้วก็จะมีที่เวียดนามเนี่ยแหละที่ PVF Stadium ก็คือ 60,000 ที่นั่งรวมถึงสนามจองดองสเตเดียมด้วยที่กำลังจะสร้างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นความจุระดับแสนกว่าที่นั่งเลยนะว่าเราก็อยากให้มี
1: ความจุระดับ
0: ของบ้างนะ
1: ใช่ก็จะเริ่มเห็นหลายๆชาติเนาะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มพัฒนาหรือเริ่มปลูกสร้างสนามเพิ่มมากขึ้นขยายสนามมากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้น
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเรื่องความทันสมัยของสนามเนี่ยเอาพูดเฉพาะเรื่องความทันสมัยแล้วก็ไม่ได้นับเรื่องความจุเนี่ยผมว่าสนามในไทยหลายที่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นอาที่ดูบีจีสเตเดียมนะลูกเล่นเนี่ยคล้ายๆแล้วดูบอลนอกเลยนะเวลามีแบบเปิดปิดไฟกับพิกกระพริบในสนามเนี่ยแล้วก็มีที่ช้างอารีนาเนี่ยก็เป็นสนามที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในอาเซียนเนี่ยถ้าเรื่องความทันสมัยและเรื่องความอลังการเนี่ยก็คงต้องยกให้ที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมนะที่ยาโฮเพราะว่าที่นั่นเนี่ยขึ้นสร้างแล้วโหเขาลงทุนไปเยอะมากนะเป็นฟุตบอลสเตเดียมด้วยประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับจับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยนี้
1: เกาะกระแสกีฬาไทย
0: จะไปจอดสนามไปแล้ว ผมเนี่ยเพิ่งจัดมาเมื่อสัปดาห์ก่อนไงก็เลยติดเลยทีนี้อ่ะเป็นรายการเกาะกระแสกีฬาไทยแล้ววันนี้ก็ครบถ้วนเดี๋ยววันนี้อาจจะมีผิดพลาดนิดนึงเพราะเราก็อยู่ที่บ้านเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะเข้าไปที่ห้องส่งแล้วกันจะได้ไหลลื่นนะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานี่แล้วก็เดี๋ยวเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมกับเบนซ์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังลดการระบายน้ำเจ้าพระยาเตือนภาคใต้เพชรบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้วันนี้ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำลงเช่นกันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังหนึ่งจุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทางนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตันส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา8นาฬิกาวันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มี

0: ใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3โดยเกมนี้ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่นเพียง10คนหลังจากที่แรนกราฟเฟนแดกโดนใบแดงในช่วงกลางครึ่งหลังล่าสุดทางเจมี่คาร์เกอร์ได้ออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของฟลอรินเวสอย่างหนักหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในเกมล่าสุดและยืนยันว่ากองกลางทีมชาติเยอรมนีรายนี้ควรถูกถอดออกจากรายชื่อตัวจริงทันทีด้านเอเลียตคิปโชเก้นักวิ่งชาวเคนยาเจ้าของแชมป์โอลิมปิกเกม2สมัยเชื่อมั่นว่าร่างกายของตัวเองยังอยู่ในจุดพีคหลังคว้าแชมป์เมลเบิร์นมาราธอนด้วยสถิติสนามในวัย41ปีสำหรับคิปโชเก้เพิ่งจะคว้าแชมป์การแข่งขันรายการเมลเบิร์นมาราธอนมาครองได้สำเร็จหลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาทีกับอีก10วินาทีเป็นสถิติของสนามนี้และถือเป็นแชมป์รายการที่17ในเส้นทางอาชีพของตัวเองซึ่งถือเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่รายการเบอร์ลินมาราธอนเมื่อปี2023หลังการคว้าแชมป์เจ้าตัวเปิดเผยว่าเชื่อมั่นว่าร่างกายของตัวเองยังอยู่ในจุดพีคและยังสามารถแข่งขันกับคนรุ่นใหม่ได้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
2: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหลือล้านสอง
4: โอ
3: ้ลดไป 200,000 แล้วนี่
4: อ่ะสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
3: คร
4: ับ อ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับ
5: สวัสดีครับผม
4: นะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะใครที่มีปัญหาหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวเรื่องรถยนต์ก็ส่งข้อความมาได้นะครับที่4689899นะครับผม
5: ครับผม
4: อ่ะสำหรับวันนี้นะฮะวันเริ่มต้นของสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องพูดถึงเรื่องบอลกันนิดนึงก่อนนะฮะ
5: มีบอลเตะเหรอพี
4: ่เอามีบอลเตะสิโอ้โห
5: เมื่อเช้าเสียก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว
4: โอ้โหเมื่อต้องบอกว่าพี่เมียนะมันก็ดูแบบแปลกๆเนาะทุกวันนี้นี่ผมอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ดูนะแต่ไม่ได้แบบเฮ้ยโอ้วันเสาร์แล้วโอ้แฮปปี้เว้ยเดี๋ยวจะได้ดูบอลแล้วเว้ยเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเฉยๆนะทุกวันเนี้ยถ้าแบบเฮ้ยบอลมาอ๋อเดี๋ยวได้เวลาแล้วนี่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูบอลหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ต้องบอกลิเวอร์พูลก็สู้ได้ดีนะแต่ก็มาแพ้เพราะเหลือ10ตัวแล้วกันนะฮะก็จะถามว่าจะโทษกรรมการไหมหรอ50-50แล้วกันเนาะไม่ได้ถือว่าโทษซะทีเดียวอาจจะเป็นเพราะผู้เล่นเราอาจจะประมาทเลินเล่อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมว่ามันก็ง่ายไปอ่ะนึกออกว่าม
5: ัน
4: ง่ายเกินไปแล้วผู้ตัดสินคนนี้นี่ก็มีประเด็นอยู่ 2-3 ครั้งแล้วกันนะกับลิเวอร์พูลอ่ะนะครับนี่ทำไมผู้ตัดสินกับลิเวอร์พูลนี่ต้องมีปัญหากันเยอะมากเลยเนาะแต่ผู้ตัดสินกับแมนซิตี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยเนาะ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะ
5: อย่างวะ
4: เออนะฮะอ่ะเราก็ถือว่าต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปนะฮะโอ้ตอนแรกนึกว่าจะสู้ได้นะเอาน้อยเสมอก็ได้วะไม่ได้เป็นอย่างผลไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะ
5: ครับ
4: ส่วนเพื่อนเรานะฮะก็ใจเย็นๆนะเราก็ไม่ได้หนีไปไกลนะเสมอตะเปอร์ไป 1-1 โอ้ลูกนั้นนี่ต้องบอกว่าบอลไปโดนหัวพอดีนะก็เลยเข้าไปเลยนะฮะคือจริงๆเขาคงไม่คิดว่าจะเข้าเลยโกก็ยืนงงเลยฮะเข้าแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
5: สถานการณ์เมื่อวานนี้นะ
4: เ
5: มื่อวานเราเตะ4:30บ่ายสองมาแล้วลูกน้องเนี่ยครับคืนนี้เราเจอกันนะครับ
4: อ่าครับ

0: เด็กใหม่เลยเด็กใหม่เลยเพิ่งมาอยู่ร้านสองเดือน
1: อ
0: ะไรซิตี้
1: อืม
0: เฮียเอางี้ไหมครับถ้าเฮียชนะผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเฮีย
1: อืม
0: แต่ถ้าลิเวอร์พูลแพ้เฮียเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพวกผมด้วย
1: อืม
0: เอ๊ะทำไมเลี้ยงพวกวะ
1: พอมีคำว่าพวกเอ๊ะมันไม่ได้คนเดียวนี่หว่า
0: ห้าเว้ยห้าชามเว้ย
1: มัน
0: เอาเมื่อเช้ามาไวเลยโหปกตินะไม่เคยเรียกลุงทองทันสักวันแกขี่อย่างโต้จีพีเช้าลุงทองจอดหน้าประตูตู้คอนเทนเนอร์เลยอ่ะ
1: อืมอืมอืม
0: แล้วก็เปิดประตูมาเฮียครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับ
1: อืม
0: ผมว่าครับนี่พวกมึงไม่มีใครเข้าข้างกูเลยเหรอวะ
1: เออครับผม
0: เออนะในร้านนี่ก็จะมี
1: ซ
0: ันเนี่ยเป็นแมนยู
1: ครับ
0: แมนยู
1: อ่าฮะ
0: ขาวในเชลซี
1: ครับ
0: แล้วก็ทิศทิศในแมนซิตี้เลยวันที่มาเจอกันครั้งแรกเนี่ยใส่เสื้อซิตี้มา
1: อืม
0: เราก็แบบเฮ้ย
1: ครับ
0: ไอ้นี่ออกตัวมาเลยเว้ยชัดเจนเว้ยชอบ
1: ครับอืม
0: ดีนะฝั่งปั๊มเขาก็เดินมาด้วยเมื่อวานเที่ยว
1: ฮะครับ
0: นี่แมนอยู่ทั้งปั๊มแมนอยู่ทั้งใจ
1: อ่าฮะครับ
0: ไม่งั้นเราเลี้ยงทั้งปั๊มแล้วมาเช้าล้มมาลาย
1: อ่าฮะครับ
0: ทำไมได้กินชามเดียวเองวะ
1: เออ
0: ถ้าเราชนะถ้าได้กินชามเดียวเอง
1: อ่าฮะ
0: ทำไมแพ้เมื่อเช้าโดนไปห้าชามวะ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ อ่ะไม่เป็นไรหรอกเล่นคำๆกับลูกน้องนะเป็นสีสันนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะแพ้ด้วย
0: ครับ
1: โอ้นะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ผ่านไปแมตช์ที่7ใช่ไหมเฮียนัทแมตช์ที่7นะฮะก็มีอยู่9คะแนนเอ๊ะแมตช์ที่6หรือ7นะเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนเช็คแป๊บนึง
0: 6ครับ
1: ขอแมตช์ที่6มีอยู่9คะแนนนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะฮะส่วนเพื่อนเราก็ยังตามมาติดๆนะที่6คะแนนนะครับอ่ะก็ดูให้เป็นสีสันแล้วก็ความสนุกแล้วกันนะฮะแต่ผมก็ภาวนานะแมนซีฤดูกาลนี้ก็อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เพราะน่าจะโดนตัดแต้มก่อน อ่ะมาข้อความเรื่องรถของเราดีกว่าใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามปัญหาก็4689899ส่งกันเข้ามานะครับผม
0: อ่ะเรื่องแรกก่อนนะ
1: ครับผม
0: มีใครป้ายหายมั่ง
1: ต้องทำยังไงครับไม่ต้องแจ้งความใช่ไหมเฮียนัท
0: คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอนุญาตให้ยื่นขอรับแผ่นป้ายใหม่แทนของเดิมได้เลยนะรู้สึกว่าอย
1: ่
0: าง
1: ครับ
0: นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เล่มตัวจริงด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
1: ฮะครับ
0: สมมติคุณลุยแล้วหายซึ่งล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ขับรถทุกวันเนี่ยผมก็สังเกตให้ทำไมคันนี้ไม่มีป้ายหลังวะทำไมป้ายหลังหายวะน้ำป้ายหลังมันไม่หายนี่หว่า
1: ครับ
0: อ๋อพอขับแซงกันได้มาแซงกันมาได้ก็อ๋ออ ืมสงสัยข้างหน้าน่าจะหายว่าเอาข้างหลังมาติดก่อน
1: อืม
0: เนาะหลักฐานไปยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงภายใน30พฤศจิกายนที่ขนส่งเลยนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องเอาไปคือบัตรประชาชนเจ้าของรถตัวจริงใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงหรือสำเนาก็ได้
1: เ
0: นาะ
1: ครับ
0: หรือถ้าใครไปเองไม่ได้สมมติว่าพี่กลับไปไม่ได้รถแต่จะให้ภรรยาไปก็เอาหนังสือมอบอำนาจไป
1: ครับ
0: แล้วก็มีประชาชนของเจ้าของรถกับผู้มอบหน้าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ไปขอได้เลยก็รู้สึกจะมีถ้าถามผมก็น่าจะมีค่าธรรมเนียมว่าร้อยสองร้อยไหมป้ายทะเบียน
1: แต่
0: ผมเห็นอย่างศรีนครินเนี่ยโอ้โหเป็นตับเลยอ่ะที่หลุด
1: จริงๆนะผมว่าน่าจะทำเพจขึ้นมานะว่าป้ายหายให้แจ้งได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้ามันมีศูนย์รวมตรงกลางอ่ะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำป้ายใหม่อ่ะนึกออกป่ะเพราะยังไงไอ้ป้ายเราอ่ะคนอื่นก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่แล้วไงใช่ป่ะสมมติว่าผมเจอได้อย่างเงี้ยผมอาจจะเฮ้ยไปไว้ที่สถนหรืออะไรก็ได้เนาะที่มันเป็นจุดศูนย์รวมที่เอ้ยเราสามารถที่นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมว่าสนน่าจะรับไว้นะในเขตพื้นที่ของตัวเองนึกออกป่ะเราสมมติว่าเราวิ่งตรงเนี้ยแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราอยู่พื้นที่เนี้ยเราโทรไปเช็คที่สนไงพี่มีป้ายทะเบียนรถเบอร์นี้ไหมถ้าบอกมีปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปเอาจบเลย
0: เนี่ยอย่างในคูบอน27เนี่ยผมพิมพ์นะป้ายทะเบียนหายหรือป้ายใครหายคูบอนเนี่ยเป็นร้อยป้ายเลยนะ
1: เออทำไมเขาไม่ประกาศกันเนาะหมายถึงว่าทำเป็นศูนย์กลางในการแบบป้ายทะเบียนหายมาอะไรนะหาได้ที่นี่อ่ะเป็นตั้งเพจก็ได้นะแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้อ่ะถ่ายรูปหรือว่าจะพิมพ์ไว้ก็ได้เออถ้าป้ายไหนที่ถูกเอาไปแล้วก็ฆ่าทิ้งซะลบทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็ไม่ต้องแบบวิ่งไปนั่งวิ่งหาไงโอ๊ยป้ายไม่ต้องไปนั่งทำใหม่เสียเวลารอโอเคหรือบางคนอาจจะถือโอกาสว่าเฮ้ยป้ายมันเก่าแล้วอยากได้ป้ายใหม่ก็ทำอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอือ
0: นี่ผมแท็กพี่กรรมไปแล้วเนี่ยพี่ดูในคูบอลเลย
1: ครับผม
0: โอ้โหสุดยอดเขตสวนหลวงเนี้ยมีป้ายที่สำเพจสำนักงานเขตสวนหลวงก็มีนะ
1: อือฮึครับ
0: สมมติพิมพ์คำว่าป้ายทะเบียนหายในเขตในเฟซบุ๊กเนี่ยจะขึ้นมาเลย
1: ครับโอ้เยอะนะเนี่ยเพียบเลยนะครับ
0: เออ
1: นะ
0: แต่ยิ่งแก้ก็อยากเนี่ยเพียบ
1: ก็อยากให้มีอยากให้มีศูนย์กลางในการแจ้งเนาะคือถ้ามีศูนย์กลางในการรับแจ้งเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันเร็วอ่ะนะฮะเราก็ตามหากันได้ไม่ยากไงนะครับผมซึ่งในส่วนของป้ายทะเบียนเนี่ยโอเคแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่หมายว่าเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวฉันไปขอใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูซึ่งจริงๆการขอป้ายใหม่เนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมไม่เท่าไหร่เองนะถ้าจำไม่ผิดหลักไม่กี่ร้อยอ่ะ
0: ร้อยสองร้อย
1: เออใช่นะครับอือฮึก็ลอง
0: เห็นนะคนที่อยู่ในเขตประเวศพัฒนาการนี่ทำไมเยอะมากเลย
1: ครับผม
0: แตกไปอีกแล้วโอ้โหเป็นร้อยร้อยป้ายเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรมันจะขนาด
1: คือรถอาจจะจมเยอะรถอาจจะจมเยอะนะฮะ
0: เนี่ยสอนอหัวหมากก็โพส
1: ครับอาจจะจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าตำรวจเก็บได้หรือว่าทางประชาชนส่งให้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็น่าประกาศเองก็ได้นะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองหรือว่าทางเพจของตัวเองก็ได้นะป้ายเบอร์นี้มีอยู่ที่นี่นะใครที่หายก็มารับได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: บางคนหลุดมาทั้งกรอบก็มี
1: เอาสมุดจดทะเบียนรถอ่ะที่เป็นชื่อเราอ่ะไปยืนยันแค่นั้นเองนะครับ
0: มีคันนายาวก็เรียงเป็นตับ
1: ครับ
0: ไม่มีเลขสวยๆเลย
1: จะขอซื้อ
0: ส่วนใหญ่มันมีป้ายเดียวด้วย
1: ครับ
0: ก็ใครตามหาป้ายก็ลองดูนะฮะว่าเราไปขับอยู่แถวไหนยังไงเซิร์ชในเฟซบุ๊กก่อนเฮ้ยป้ายทะเบียนหายแล้วก็ดูซิแยกซิเขตเราที่เราอยู่อยู่ตรงไหนบางนาทวีศรีนครินทร์พัฒนาการวันนั้นเราขับไปไหนใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่บางกะปิแต่ไปหาพัฒนาการอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านไปเลยป้ายมันคงไม่ลอยไปถึงนั้นหรอกฮะ
1: ฮะครับก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะฮะว่าใครป้ายหล่นตรงไหนอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวหรอกเฮนัท
0: ใช่
1: ว่ามันไปมันหลุดไปตอนช่วงไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากว่าไปค้นหาเอาหรือว่าบางคนอาจจะแบบขี้เกียจตามหานึกออกปะพอขี้เกียจตามหาก็ไปทำใหม่เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: หรือมันหลุดไปแล้วสมมติมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจมอยู่ในน้ำรถมันก็ต้องวิ่งเนาะผ่านไฟผ่านมาในน้ำมันกระทับมันก็บูบี้ไป
1: ครับ
0: ก็สำหรับใครที่ลุยน้ำผมเชื่อว่านับจากตรงนี้อันนี้เป็นความรู้สึกแล้วกันนะคงไม่หนักเท่าช่วงก่อนนี้ละ
1: ไม่น่ามีละ
0: นะ
1: แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยไปอยู่ที่เพชรบุรีพวกอะไรตัวนี้เยอะนะตอนนี
0: ้ลงไปนู่นละ
1: เมืองการอย่างเงี้ยเห็นได้ข่าวว่า M82 ใช่ไหมเมื่อวานเห็นข่าวอยู่ว่าลงไม่ได้นะเฮียนัทเหมือนกับขับรถลงน้ำอ่ะก็ลง M82 ก็เจอน้ำเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้อันตรายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมสูญเสียยางหุ้มแหลกไปหนึ่งคู
1: ่
0: หนึ่งข้างแต่ก็เปลี่ยน
1: ครับฮะครับ
0: ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะเพราะว
1: ่
0: าผมเพิ่งทำช่วงล่างเมื่อประมาณสัก1ปีกว่าๆที่ผ่านมาก็เปลี่ยนหมดละลูกโมงลูกหมากเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็วันนั้นเนี่ยด้วยความที่โอเคลุยน้ำมา 5-6 วันแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยจะล้างใต้ท้องหน่อยดูซิว่ามีอะไรติดไหมเพราะเห็นมีเชือกแดงๆห้อยอยู
1: ่
0: มีเชือกสีแดง

0: เส้นหนึ่ง
1: หา
0: พันอยู่กับแหลกกับตัวใช่ไหมและชุดแพร่ล่างพันแบบม้วนต้วนเลยเหมือนแบบมีคนตั้งใจพันเลยอ่ะ
1: ครับ
0: หกเจ็ดแปดหกเจ็ดรอบอ่ะมันพันยังไงวะทำไมมันพันขนาดนั้นกูก็ขับรถไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่หว่าก็เลยพอลื้อลงมาก็เอาขึ้นแท่นเสร็จปุ๊บพอเปิดดูเฮ้ยทำไมยางหุ้มแหลกมันแยกเป็นสองชิ้นวะทั้งที่เป็นของแท้นะแต่ของแท้มันจะเป็นพลาสติกแข็งๆนะพี่ก้
1: าวใช่ใช่มันจะเป็นพลาสติกแข็งๆใช่ใช่
0: เราก็เลยโอเคเอาไปเซอร์วิสเพราะฉะนั้นวันนี
1: ้
0: แต่ว่าต้องบอกว่าตอนที่มันฉีกไปแล้วเนี่ยจาระบีในนั้นก็หายไปหมดเลย
1: ครับ
0: ก็เลยเอาไปเซอร์วิสเอาไปทำอะไรมาผมทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วบังเอิญว่าผ่านสูตรบ่อยๆก็เลยแวะไป
1: ครับ
0: เนาะสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือพอลุยน้ำมาแล้วครับน้ำจะทิ้งร่องรอยไว้อยู่แล้ว
1: จริงๆจริงๆการที่รถลุยน้ำเนี่ยถามว่าลุยได้ไหมลุยได้ครับในจุดที่เหมาะสมแล้วกันนะถ้าลุยเยอะเกินไปหรือว่าถ้าเกิดความเสียหายเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยโอเคมันยังวัดอะไรไม่ได้ว่าหนักหรือไม่หนักห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะก็อยู่ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ณเวลานั้นด้วยแต่ถ้าแบบคานๆเดินเบาแล้วปุ้งดับไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสรอดสูงแต่ถ้ามาแบบ4 50 30ปื๊ดระดับปูเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้โอกาสรอดยากพอรอบเครื่องยนต์มันค่อนข้างที่จะสูงอ่ะนึกออกป่ะแต่ถ้าแบบเดินเบาระดับอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยอาจจะรอดซึ่งโอเคถ้ารอดหรือไม่รอดนั่นก็อยู่ที่ความเร็วของรถที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะคือถ้าไอ้คำว่ารอดของผมหมายถึงว่าเสียหายไม่เยอะอาจจะหัวเทียนกองอากาศล้างห้องสะอาดจบไล่น้ำมันใหม่จบแต่ถ้าไม่รอดก็คือก้านคดก้านแตกก้านหักอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออาจจะต้องรื้อเครื่องแล้วตอนนี้นะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะทวีคูณขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะขับรถเนี่ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีบางคนขับรอดแต่อย่างที่เฮนัทพูดอุปกรณ์บางอย่างไม่รอดนะ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างที่บางคนอาจจะน้ำเข้ายางกันฝุ่นซึ่งยางฝุ่นอาจจะฉีกขาดอยู่แล้วพอน้ำเข้าไปปุ๊บแทนที่มันจะเสียในระดับในช่วงระยะเวลานึงตอนนี้กลับสั้นลงแล้วเพราะน้ำมันเข้าไปผสมแล้วไงมันทำให้ตัวพวกนี้มันจะสึกหรอเร็วลูกปืนแตกเร็วขึ้นเสียงดังชัดขึ้นมีเสียงพอลุยน้ำผ่านไปถ้าอาทิตย์สองอาทิตย์เสียงเริ่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุปกติที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างรถบางคันเนี่ยลุยมาเนี่ยผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหเสียงรถมาแล้วโอ้เสียงหอนี่เลยนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันรอดแล้วฉันไม่มีปัญหาแล้วแต่คำว่ารอดของเราเนี่ยคือรอดไม่สุดไงนะฮะมันอนาคตมันตามมาเลยตัวเนี้ยลูกปืนตัวนี้ลูกลอกตัวนี้ลูกปืนไดชาร์จลูกปืนคอมแอร์คือมันเพราะมันจุ่มน้ำไปแล้วไงฮะถามว่าจุ่มได้ไหมมันก็จุ่มได้แหละแต่มันก็ไม่ควรจุ่มอ่ะนึกออกป่ะคือรถไม่ได้ถูกออกแบบมาในการที่จะต้องทำให้ชิ้นส่วนพวกนี้ขับเคลื่อนในน้ำได้แต่ถามว่ามันก็อยู่ในน้ำได้อ่ะหมุนได้ทำงานได้แต่น้ำมันก็สามารถเข้าไปแทรกซึมได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าน้ำมันแทรกซึมเข้าไปแล้วเนี่ยพอเจอปัญหาตามมาเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาต่อนะครับผมการลุยน้ำไม่มีเรื่องที่เขาเรียกไม่มีคำว่าปลอดภัยหรอกมีแต่จะเสียเมื่อไหร่แค่นั้นเองอะเสียวันนี้เสียพรุ่งนี้หรือว่าเสียตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับหรือเสียอีกเดือนนึงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูนะฮะผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไปบางทีนะผมก็เจอเจ้าของรถบางคนนะกำลังคุยกันนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากลุยหรอกแต่เขาก็ถอยหลังไม่ได้เหมือนที่ผมบอกอ่ะพอมันไปแล้วเฮียนัทมันถอยต่อไม่ได้นะบอกว่ามันจะจอดอยู่เฉยก็ไม่ได้มันจะถอยหลังกลับก็ไม่ได้มันก็ต้องไปให้มันหลุดตรงนี้ให้ได้ก่อนอ่ะนั่นแหละ
0: อย่างที่ผมเจอเนี่ยก็คือ25ตอน25กันยาที่ผมตัดสินใจเลี้ยวเข้าเทพรักตรงปอร์เช่อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เท่าไหร่หรอกถนนทำใหม่สูงกว่าคลองตั้งเยอะ
1: ครับ
0: นู่นรถเปียกกว่าจะได้ลื้อมาตุลาแล้วรถผมอ่ะ
1: ครับ
0: เนาะ

0: นะ
1: ก็รวบรวมสถิตินะฮะในย่านรามอินทราผมทำจบไปทั้งหมด22คันในรอบไม่กี่วันเนี่ย
0: เยอะนะ
1: เยอะดิพี่หรือไม่รู้กี่แบง
0: ค์ครับ
1: คืออ่ะอย่างในกรณีแบบนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะกลับไปดูเนาะว่าความสมบูรณ์ของช่วงล่างของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันรับได้ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ลองดูลองยกรถขึ้นดูหน่อยไปตรวจสอบสภาพช่วงล่างซะก่อนที่มันจะเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: อย่างในส่วนของผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้คิดว่าจะยกขึ้นดูเนี่ยก็ไม่รู้แล้วผมคิดว่าถ้าผมยังใช้อยู่โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยแหลกผมน่าจะไปแหละ
0: คือมันแค่เรียกสนิมมันกินไงพอสนิมมันกินเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับคือต้องบอกว่าแหลกเดี๋ยวนี้เป็นแหลกที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะแหลกไอตัวที่เป็นน้ำมันเนี่ยจะเริ่มน้อยลงแล้วไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมอ่ะใครที่ลุยน้ำผ่านแล้วคิดว่าจะไม่เจอกับมันอีกนะก็ลองไปสำรวจตัวช่วงร่างดูว่ามีอะไรที่บกพร่องไหมที่จะต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับส่วนเวลาลุยน้ำท่วมเนี่ยเอาวันนี้ผมเจอรถคันหนึ่งเห็นนะเขาก็เป็นรถ Civic FK 1.5 เทอร์โบเป็นรถญาติกันเขาก็มาถึงปุ๊บเดี๋ยวรบกวนช่วยลองช่วงล่างให้ผมหน่อยสิว่าต้องทำอะไรบ้างเราก็พอถอยออกมาปุ๊บดังก๊อกเลยนะดังก๊อกเลยอะเราว่าโหมันดังจังวะอ่ะไม่เป็นไรลองวิ่งก่อนวิ่งสักรอบพอเลี้ยวบางจังหวะก็ป๊อกหนึ่งทีอะไรเงี้ยเราโอ้โหดังชัดแบบเหมือนได้เหมือนเหล็กดีดกันอะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นฮอยดูเลยพอขึ้นฮอยเสร็จปั๊บสิ่งที่เจอคือเรียกลูกค้ามาดูรถก่อนเลย
1: เ
0: ขาบอกเขาเพิ่งซื้อมาสองอาทิตย์เป็นรถยากรถยากกันแล้วกันนะถ้าเป็นผมเป็นญาติผมจะไม่ขายให้กับคนที่รู้จักกันเลยนะข้างล่างอ่ะเทนัทผูกยันน็อตอ่ะ
1: โอ้โหยอดเยี่ยม
0: แล้วแบบผมบอกคำเขาคำเดียวนะว่าพี่เอารถไปคืนเขาเถอะต่อให้ถูกอ่ะให้พี่ซ่อมอ่ะรับรองมันเกินที่พี่ซื้อรถปกติแน่นอนและอย่างคือจะหาคนทำแบบนี้ยากด้วยแล้วก็มันทำตั้งแต่นี้คือมันมีวิธีเดียวคือตัดต่อทำมากกว่านั้นไม่ได้
1: เสียรถนะบอกก่อน
0: ถูกครับใช่โ
1: อ
0: ้ประมาณนะถ้าเหล็กเนื้อเหล็ก 100% เนี่ยไอ้คันนี้หายไป70แล้วเห็นอัดเหลืออยู่ 30% นะแล้วผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าไอ้เสียงที่ผมได้ยินเนี่ยมาจากอะไรมาจากไอ้นี่แหละที่มันผุแหละ
1: ก็เก็บ
0: คือถ้ามันไม่ผุอ่ะไม่ผุอ่ะผมจะทำโชคให้เขาไงแต่พอผูกปุ๊บเนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยนะผมเรียกเขามาดูแล้วก็บอกเขาว่าพี่เอารถไปคืนเขาเหอะสองอาทิตย์เองแล้วถ้าเป็นคนรู้จักกันเนี่ยน่าจะคุยกันไม่ยากนะถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่น่ารู้จักกันแล้วล่ะนะ
1: สมมติว่าเอาไปคืนก็บอกว่าเออพี่เอาไปเคลียร์นี่ตรงนั้นแล้ว
0: เออไม่จริงๆเนี่ยเป็นคนรู้จักกันเป็นญาติกันนะไม่ควรทำแบบนี้นะ
1: มันดูแบบ
0: อะไรอ่ะเหมือนเราเป็นคนโง่นึกออกปะเฮ้ยมึงเอารถอะไรมาหลอกขายกูวะอะไรเงี้ย
1: หรือ
0: ซึ่ง
1: เอาผมพยายามมองในแง่ดีก่อนนะ
0: ไม่รู้ว่า
1: เป็นรถก็ไม่รู้หรอกก็เลยขายถูกๆไปหรืออาจจะรู้แล้วเอ้ยมันผูนะเว้ยแต่ไม่ได้รู้ว่ามันจะส่ง
0: ไม่แต่คำพูดที่เขาพูดไปอย่างนี้คือผมพอดีรถคันนี้ซื้อมาถูก
1: โอเค
0: คำว่าถูกนี่ในความหมายผมว่าเจ้าของรถน่าจะตัดใจปล่อยนึกออกปะเพราะถ้าไปเต็นท์ก็คงไม่เคยเอาหรอก
1: ก็กลมดูก็จบแล้ว
0: เขาเห็นปุ๊บเขาก็เซโนแล้วบอกเอาไปเถอะโอ้ไม่เอาง่ายนะถ้าเอานะสมมติว่าราคาสมมตินะอาจจะอยู่ที่400,000สมมตินะถ้าเต็นเอาอ่ะอาจจะเหลือแสนหรือ200,000
1: อ
0: ่ะต้องตัดราคาขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วถามว่าโอ้แล้วต้องทำให้เนี้ยบด้วยนะถ้าไม่เนี้ยบนี่โดนจับได้นี่เสียชื่อหมดเลยนะจะบอกให้โอ้คันนี้นี่ผูกหนักจริงคือรถอย่างเงี้ยบอกสถานที่ได้เลยว่ารถคันนี้มาจากที่ไหนไม่สงครามก็ปากไอ้สมุทรปราการสมุทรสงครามนี่แหละสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเนี่ยคำว่าสมุทรนี่แหละไม่รอดผมบอกให้เลยอ่ะ
1: เมื่อไหร่มาที่สมุทรเนี่ยมันจะต้องมีผูกมาแหละตรงไหนก็เยอะน้อยว่ากันอีกท
0: ีใช่ใช่ใช่บางคนคิดว่าเอ้ยลุยน้ำในตัวจังหวะ

0: ในจังหวัดแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้น้ำที่มันโผล่มาเนี่ยมันอาจจะผสมกับน้ำทะเลมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะซึ่งแค่ตรงนั้นเนี่ยก็จบแล้วนะฮะซึ่งโอ้โหเวลาเจอพวกนี้นะคือช่วงล่างพังอะไรพังนะยังดีกว่ารถผุนะจะบอกให
1: ้
0: รถผุเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหค่อนข้างยากอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะครับผม
1: เนาะคือถ้ามันจะผุเนี่ยผมขออย่างเดียวเลยขอเป็นชาร์เจอร์1969หรือว่าเป็นมาแต่ง1967ผมจะยอมรับ
0: ครับ
1: หรือเป็นสกายไลน์ฮาโกสุกะเป็น C10 อย่างเงี้ยผูได้เลยผูเลยมาส่งมาให้ผมได้เลย
0: ไอ้พวกนี้ผูเนี่ยมีผูยังไงเดี๋ยวตีขึ้นรูปได
1: ้เดี๋ยวผมหาทางทำของผมได้เอง
0: เดี๋ยวตีขึ้นรูปได้ไม่ต้องห่วง
1: นะฮะพอเวทสติงเลย C3 อย่างเงี้ยผูมาเลยเดี๋ยวพี่สู้เองอันเนี้ยแต่ถ้าเป็นรถบ้านซื้อรถ daily use ใช้งานทุกวันเนี่ยจะให้มันผูนะฮะ
0: ผูก็จบเลยอ่ะแค่นั้นเองนะฮะ
1: ช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับหลายคนก็มองว่ารถบางคันราคาขึ้นนะบางค่ายก็มีปรับราคาขึ้นแต่ผมแปลกใจที่ช่วงนี้เฮ้ยปรับราคาลงว่ะไม่ยืนราคา
0: ครับ
1: เนาะอย่างล่าสุดเมื่อกี้คุยกับพี่กำก่อนเข้ารายการคือ Honda EN2 EN2 นะ
0: ครับ
1: จาก1,429เหลือ1,229
0: มันจะไม่ลงได้ไงเนี่ยในเมื่อเจอ Mazda อะไรนะ CX-6E โอ้โหเฮียนัทตัวท็อปอ่ะ
1: จะถูก
0: ตัวท็อปกระจกมองข้างอ่ะ
1: ใช่แล้วใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่า EN2 ด้วย
0: กระจกมองข้างเป็นกล้องแล้วนะมอเตอร์ไซค์นะเวลาคุณเห็นรถยี่ห้อนี้นะคุณอย่าเข้าไปใกล้กระจกมองข้างเขาเลยนะจะบอกให้ประเภทแบบพอโดนปึ้งโอ้ยยกมือขอโทษไปละเรียบร้อยเดี๋ยวโดนเช็คบินตามหลังมาถึงบ้านเลยนะจะบอกให้กระจกมองข้างอ่ะ50,000-60,000ครับพี่นัทลดราคาล้านกว่าล้านต้นๆได้ขนาดนี้อ่ะตัวท็อปล้านสองอ่ะ
1: กระจกมองข้าง2อัน 10% ของราคาตัวรถละแสนกว่าบาท
0: ถูกต้องโอ้โหถ้าคนขับรถรุ่นนี้นะผมบอกให้เลยว่ามีประกันอ่ะอุ่นใจสุดเพราะกระจกมองข้างเป็นอะไรที่ล่อแหลมที่สุดนึกออกว่าม
1: ันยืนที่สุดแล
0: ้
1: ว
0: มันเป็นอะไรที่ล่อแหลมอ่ะแล้วอะไรจะมาเกี่ยวอะไรจะมาเฉี่ยวอะไรเงี้ยโอ้โหมันตอบยากเลยนะแล้วขอโทษไม่ได้ใหญ่ด้วยนะอันแบบเรียวๆเลยอ่ะโอ้โหก็คิดดูอย่างราคารถอมาด้าราคาเนี้ยฮอนด้าไม่ปรับราคาลงจะสู้ไหวเหรอใครจะเอาอ่ะผมถามเลยดิสเปคมาด้าเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะแทบจะเหนือกว่าหมดเกือบหมดเลยอ่ะเหนือกว่าเยอะอ่ะอย่างงี้ดีกว่านะครับ
1: อันนี้แปลแรก
0: ครับ
1: แปลแรกก็มีเรื่องให้คุยละBYD ลด 50,000 ตัวที่เป็นแวนอันนั้นก็ลดราคาซีลลดอีก100,000
0: ครับ
1: ซีลตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเหลือ699
0: โอ
1: ้ตัวไดนามิกเหลือ799นะ
0: ไม่ข้ามล้าน
1: ไม่ข้ามล้าน
0: เออ
1: แอคคอร์ดโชว์ดอกเบี้ย0ไม่ลดราคาเว้ย
0: อ่าฮะ
1: แอปโต้2จาก459เหลือ399
0: โอ้ลดไป60,000เลยอ่ะ
1: 50,000สมมุติตีโททอลลอสไปช่วงนี
0: ้อืม
1: พูดตรงนะ
0: ซื้อคันใหม
1: ่399เนี่ยมันเท่ากับ Civic 3ประตูป้ายแดงในยุคนั้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดอ
0: ่ะใช่ๆตอนนั้นสมัยปี
1: 92
0: Civic 3ประตูออกมาปี92นะครับผม
1: ตอนเนี้ยราคาอยู่ตรงนั้นเลยแอตโต้3เดี๋ยว 600,000 น่ะ
0: อือหือครับ
1: ตอนเนี้ยถ้าจะคุณคิดว่าโอเคครับน่าจะถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาสก็ถ้ามันจะไหวอ่ะชั่วโมงนี้ก็น่าจะเป็นเวลานึงล่ะ
0: ครับอือฮึนะ
1: ตรงนี้ก็ทำราคาพอสมควรแล้วก็ส่วน Honda ปีหน้าก็จะยกเลิกคำว่า EHEV ละจะใช้เป็นคำว่า Honda Hybrid Next Generation
0: ครับ ครับอือฮึ
1: นะครับ
0: อ่ะก็ลองดูนะครับผมอือฮึอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแวบหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้ครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับ Motor Intent นะฮะก็ข้อความก็ส่งมาได้นะครับทาง SMS ของเราก็ได้ที่4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีทั้งสองช่องทางเลยนะครับอ่ะข้อความแรกของวันนี้นะฮะบูทปีกนกร่าง Honda City GM6 มันเริ่มร้าวควรจะเปลี่ยนแค่บูทหรือว่าเปลี่ยนทั้งหมดทั้งปีกนกเลยครับ
1: ถ้าแท้รู้สึกยกปีกใช่ไหมพี่ครับ
0: แท้ยกปีก 2,000 บาท 2,000 ต้น
1: ๆเออ
0: คือจริงๆอ่ะถ้าเปลี่ยนยกปีกอ่ะมันจะได้บูทใหญ่เล็กแล้วก็ลูกหมากแต่ถ้าอัดบูทอ่ะมันจะมีแต่ของเทียมก็จะได้แค่บูทอย่างเดียวนะครับ
1: ยกมือนิดนึงยกมือนิดนึง
0: ครับผม
1: 2,000 กว่าบาทเนี่ยได้บูทแล้วก็ลูกหมาก
0: ได้ลูกหมากลูกหมากมันจะติดกับปีกนกไปด้วยไง
1: คร่าวๆเนี่ยเช็คกดจากทั่วไปเนี่ยทำช่วงล่างเนี่ยสตาร์ทกันเนี่ยเปลี่ยนลูกหมากตัวนึง900 1,000 900หรือ 1,000 ต้นๆแล้วนะรวม
0: ค่าเลยถูกไล่ลูกหมากตัวนี้เป็นลูกหมากแบบที่มันติดมากับปีกเลยไงคือถ้ารุ่นเนี้ยจริงๆอ่ะผมคิดว่าอาจจะมีมากกว่าคำว่าปีกนกแล้วกันไอ้คำว่าเริ่มร้าวเนี่ยถ้าเวลาผ่านลูกระนาดหรือว่าผ่านในช่วงที่มันถนนมันยุบเยอะก็ได้เป็นคลื่นแล้วกันถ้ามันไม่มีเสียงดังอ่ะยังไม่ต้องรีบทำก็ได้ถ้ามันเริ่มดังเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้เวลามันดังมันจะดังแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้ามันหลวมอ่ะอาจจะเผลออาจจะมีมากกว่าลูกมาอากว่าตัวปีกนกอาจจะมีเพิ่มโชว์เพิ่มอะไรพวกนี้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะผมอ่ะลองดูนะฮะแต่ถ้าเอาจะอัดเฉพาะบูทอย่างเดียวก็ได้แต่มันจะมีบูทเทียมนะซึ่งค่าใช้จ่ายก็น่าอยู่มันไม่เกินพันหรือพันบวกลบประมาณเนี้ยนะครับสวัสดีครับเฮียนัทเฮกัมกรณีรถ EV น้ำท่วมจอดที่ศูนย์รอซ่อมแล้วเกิดไฟลุกไหม้รามไปติดรถที่จอดข้างๆอีก2คันแสดงว่าขนาดศูนย์ใหญ่ยังไม่มีมาตรการป้องกันแล้วถ้าเราลุยน้ำมาแล้วจอดภายในบ้านแล้วเกิดไฟลุกไหม้รถและตัวบ้านกรณีประกันอัคคีภัยของบ้านคุ้มครองไหมหรือต้องระบุเพิ่มในกรมธรรม์ขอบคุณครับจากเคนมเปี้ยว
1: อันนี้น่าจะพูดถึงค่ายหนึ่งแน่เลย
0: อ๋อที่ล่าสุดใช่ปะ
1: ใช่
0: เข
1: าบอกลูกค้ารถน้ำท่วมมาในคลิปเขาว่าอย่างนั้น
0: แล้วเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเพิ่งมาทำปฏิกิริยาเห็นนะตอนที่ออกมาจากน้ำอ่ะโอเคยังไม่มีปัญหาอะไรที่ยังโอเคอยู่ถอดขั้วแบตลูกเล็กออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าลูกใหญ่เขาไม่ได้ถอดออกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปจอดแล้วก็ไอ้ที่มันอาจจะเริ่มทำปฏิกิริยากับตัวน้ำที่มันขังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอทำปฏิกิริยาจริงๆอ่ะมันอีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสับที่อันน่าจะให้ความสำคัญนะกับเรื่องการดับไฟรถไฟฟ้าเนี่ยทำยังไงถ้ามันเกิดการลุกแล้วอ่ะบางคนก็บอกว่าถ้ามันเป็นที่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะดับมันด้วยวิธีไหนเอางี้ดีกว่านะครับสารเคมีได้บอกก็ไม่รู้นะเฮียนัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าค่ายดีเนี่ยบริษัทรถควรจะต้องถามกับทางผู้ผลิตว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการดับไฟพวกนี้ยังไงเป็นวิทยาทานจะได้ให้กับคนที่ใช้รถอยู่จะได้รู้ไงนะฮะเพราะส่วนใหญ่อะที่ดับกันก็ใช้อะไรใช้น้ำครับพี่นัทน้ำเป็นต้นเหตุหลักไม่ใช่ต้นเหตุหรือว่าเป็นเหตุผลหลัก
1: อุปกรณ์แรกที่จะหยิบมาดับไฟอ่ะสว่าง
0: ถูกต้องครับใช่
1: เอาไม่อยู่นะครับ
0: ยิ่งดับยิ่งลามนะคิดว่านะครับผมอันนี้เนี่ยส่วนในที่อัคคีภัยอ่ะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเป็นรถในกรณีบ้านอ่ะสมมุตินะเราทำประกันไฟไหม้ไว้สมมุติแล้วอย่างอยู่ดีอ่ะถ้ารถมันอยู่ดีไฟมันลุกแล้วไปลามเข้าไปว่าเข้าไปไหม้ในบ้านด้วยอ่ะอันเนี้ยประกันเขาจะรับผิดชอบไหมอ่ะ
1: ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นส่วนเขาเรียกส่วนต่อเนื่อง
0: ไม่ไอ้คำว่ารับผิดชอบเนี่ยประกันรถหรือว่าประกันบ้านที่ยังรับผิดชอบเ พราะต้นเหตุมาจากรถไง
2: ก็ต้นเหตุมาจากรถไงก็ต้องดูจากต้นเหตุเนี่ยพี
0: ่เออประกันรถต้องรับผิดชอบใช่ไหมถือว่า
2: ใช
0: ่ประกันบ้านก็ไม่เกี่ยวแล้วอ่าฮะครับผมอ่ะก็ใครมีความรู้เรื่องนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆก็บอกกันได้นะจะได้แชร์ให้กับแฟนรายการได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับผม
2: ถ้าเกิดว่าเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านแล้วไฟไหม้อันนี้ก
0: ็
2: ถ้าตามนั้น
0: อันนั้นนะอันนี้ประกันบ้านต้องรับผิดชอบรัดวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมพี่ชิดมานะบอกค่าบ้านครับเฮียครับผมนะฮะยอมรับสภาพครับคือพอกวาเพนแบกโดนไล่ออกไม่กี่นาทีแมนซีมันก็ได้ประตูเลยล้าหลังอีกนั้นไม่กี่นาทีแมนซีก็ได้ประตูที่สองเลยซึ่งผมบอกตรงนะผมแทบจะเปลี่ยนช่องดูอย่างอื่นแล้วก็แต่ก็ต้องดูพยายามดูไปแหละนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวมั่วซั่วหมดแล้วตอนนี้นะฮะผมบอกมันคนละคลาสกันแล้วไงนะฮะแต่ตอนที่11-11เท่ากันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าลิเวอร์พูลกำลังแบบกระหน่ำเลยตอนนั้นอ่ะกำลังแบบลุยแบบลุยกระหน่ำเลยอ่ะนะฮะแต่เสียดายนะไอ้ดอกอะไรนะไอ้ตัวจี๊ดเขาปีกซ้ายอ่ะตัวนั้นอ่ะเขามีภาพมาเปรียบเทียบนะตอนที่ยกขายันแม็กอลิเตอร์อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ไอ้นี่เบียดกันล้มใบเหลืองตัดเกมคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยิงดูบอกดูอย่างภาพช้าขาก็ไม่ได้เตะกันเลยนะเห็นนะผมยังงงเลยว่ามันตัดมันตอบยากอะตรงนี้กรรมการให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะแต่เขาอาจจะมองว่าการให้เนี่ยคือการตัดที่คู่แข่งกำลังวิ่งขึ้นไปทำกำลังสร้างผลสร้างการเกมลุกอะเอางี้ดีกว่าก
2: ำลังจะหลุด
0: กำลังจะหลุดนั่นแหละประมาณนั้นตอบยากว่ะผมว่ากรรมการ10คนน่ะทัศนะไม่เหมือนกันหรอกถ้าเห็นในการอย่างนี้นะครับสวัสดีครับเพียทั้ง2สบายดีนะครับเมื่อคืนโดนคาครับไม่ใช่คาแคร์นะแต่คาบ้าน3เม็ดทอบอล1น้องบอล ครับผมนะฮะ
2: ยอมไม่มีอะไร
0: ยอมยอมใช่ๆถูกต้องนะฮะไปฤดูกาลนี้เฮ้ยแต่ผมฤดูวันนี้เมื่อวานที่ผมดูอ่ะผมดูกองหลังเลยนะโอ้ยเล่นดีว่ะดีเลยอ่ะดีทั้งคู่เลยอ่ะใช้ได้ทั้งคู่เลยอ่ะนะเอาง่ายว่าเมื่อวานเอาอยู่อ่ะเอางี้ดีกว่าแต่พอเหลือสิบตัวมันอาจจะมีช่องเยอะไงนะครับเขาบอกว่าดีกว่าแมนยูครับเฮียอาถรรพ์สัญญาถาวรยังเรายังแซวกันเลยเดี๋ยวผมไม่ใช่คาลิกพอได้สัญญาปุ๊บตอนนี้ไปทะเลเลยนะโอ้นะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดี

0: ขึ้นเดี๋ยวค่อยๆปรับไปดูอะไรอย่างเงี้ยฮาริกบอกเดี๋ยวก็เอาเทปฤดูกาลที่แล้วมาดูดีกว่าว่าเล่นยังไงวะนะครับ
1: คือผมว่ากินน้ำเมื่อกี้มีประโยคนึงใครมันจะเล่นดีทุกนัดวะเออวังซิตี้ไงมันก็ไม่ถูกก็เลยไม่พูดดีกว่า
0: ไม่แต่ว่าโอเคต้องเข้าใจอย่างว่าสควอททีมเขาใหญ่ไงนะคืออ่ะถ้าอ่านเล่นไอ้นี่เล่นไม่ดีนัดนี้เอาออกไม่ต้องลงเอาตัวที่สดลงไปแทนคือมันก็เลยว่าเขาเรียกการดรอปหรือว่าการที่ขาดตัวผู้เล่นตัวนี้ไปอ่ะอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีมมากไงนั่นแหละแต่ถ้าสควอททีมมันเล็กอ่ะพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันมีผลเลยเห็นนัดแค่ว่า
1: คุณภาพนักเตะ
0: มันจะทำให้ทีมมันดรอปคุณภาพมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเขาแซวมาว่า 1-1 ยังพอทนนะ 0-3 นี่พอเลย ผีพระราม2 เด็กหงก็รับสภาพแล้วกันเนาะเพราะว่าดูจากรูปทรงและรูปเกมแล้วมันแพ้ตั้งแต่กรรมการมันให้ใบเหลืองที่2แล้วอย่างนี้ดีกว่านะฮะ
1: แหมนายก็แพ้เข้ามาแต่นายแพ้แค่เม็ดเดียวไงนายก็คุยได้
0: ใช่ใช่ครับผมนะฮะนี่คุณต้นเขาบอกว่าสวัสดีครับขอผลบอลคู่แมนซีกับลิเวอร์กับแมนซีหน่อยครับอิไอ้ดีเด็กผีไอ้เด็กเรือครับผมต้นเดี๋ยวถ้ามันโดน114คดีเนี่ยแล้วมันต้องโดนตัด25แต้มใน5ฤดูกาลเนี่ยอีก5ฤดูกาลที่เหลือนี่จะได้แค่2ถ้วยนะมีลุ้นนะถ้วย FA ครับกับถ้วยลีกครับนะถ้วยพรีเมียร์ไม่ต้องลุ้นนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องไปนะจะบอกก่อน วันนี้เน้นเรื่องรถให้มากๆครับเฮียไม่เน้นผลบอล555ครับผมเฮียนัทครับรถผมกระจกบานหน้าเป็นคราบปัดไม่ออกเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนก็ไม่หายทำยังไงแนะนำหน่อยที่ร้านเสือทำได้ไหมครับหรือมีร้านแนะนำไหมครับแถวประเวศต้องไปขัดกระจกไหมทีนะ
1: ใช่ครับจริงๆซื้อน้ำยาถ้ามันเป็นคราบอ่ะก็ซื้อน้ำยานะขจัดคราบกระจกก็ได้ครับผมพูดตรงนะใช้น้ำยาลบคราบน้ำที่ในห้องน้ำมาได
0: ้เดี๋ยวนี้ดีนะใครไม่เคยใช้ผมบอกให้เลยว่าคุณลองดูนะไอ้เพชรเอาสบู่ถูเอาแฟบทรงอ่ะไม่ออกนะ
1: ไม่ออก
0: แต่เอาเนี่ยหยดฟองน้ำแล้วรูดปื๊ดเอาน้ำฉีดนี่หายเกลี้ยงเลยนะ
1: ใช่แต่คือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าโดนนานไหมแช่ทิ้งไว้แข็งไหมอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยลูกค้าก็คือเอารถไปจอดที่สูงเป็นอพาร์ตเมนต
0: ์อืม
1: แต่ตัวเองอ่ะไม่ได้จอดหลบเข้าไปในหลังคาก็จอดคือเหมือนกับว่าก็ไปขอจอดมันก็ได้จอดหัวจุ่มเข้าไปข้างใน
0: ครับ
1: น้ำที่ลงจากอาคารมาเนี่ยมันเป็นน้ำที่แบบมันก็ผ่านตึกผ่านอาคารก็มีปูนมีอะไรเนาะด่างนั้นคันยันกระจกเลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาแก้ไขเอาแต่ว่าก็ยังดีค่ะไม่รถไม่โดนน้ำท่วมนั่นแหละก็ต้องมาแก้ไขเอา
0: ฮะสวัสดีครับเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะป้ายไม่ได้หายครับสเกิร์ตหน้าหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ
1: หนักเลย
0: มันมีอีกอันนึงนะที่ชอบมีปัญหาเฮียนัทแผ่นรองใต้ห้องเครื่องโอ้อันนี้นี่ก็ยับกันเยอะนะจะบอกให้ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะวันศุกร์ที่ศุกร์นู่นอ่ะที่น้ำท่วมอ่ะมีเอาผ่านคันนึงจอดอยู่หน้าผมอ่ะคันนั้นน่ะสาเหตุที่จอดเพราะอะไรรู้ป่ะแผ่นใต้ห้องเครื่องอ่ะมันพับเป็นเลข8เลยไม่พับหักอ่ะหักมาเลยอ่ะพูดง่ายหักแล้วก็คาอยู่ใต้ท้องรถอ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยเจ้าของรถไม่กล้าขับมั้งนั่นแหละคือแผงใต้เครื่องเนี่ยบางทีโดนน้ำเนี่ยบางคนถามว่าอ้าวแล้วมันหลุดได้ยังไงอย่าลืมว่าบางทีน้ำไปกดลงมาไงนึกออกปะเวลาเราดูน้ำมันกดแผงพวกนี้ลงได้นะจะบอกให้ครับผมเขาบอกว่าป้ายไม่ได้หายครับสเกิร์ตหน้าหายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้หนักไปนะฮะสวัสดีครับเฮียจากที่ผมถามเฮียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องพัดลมหม้อน้ำของยาริสปี12 เรื่องวิธีการเช็คที่มันไม่หมุนผมลองทำตามแล้วถอดปลั๊กมาจี้ตรงก็ไม่หมุนผมเลยสั่งของจะเอามาเปลี่ยนแต่เอกใจว่ามันไม่น่าพังเปิดแอร์แล้วหมุนไหมล่ะถ้าเปิดแอร์แล้วหมุนเนี่ยแสดงว่าไม่เสียนะคือเปิดแอร์ไงก็ต้องหมุนเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวการระบายความร้อนมันต้องเกิดแล้วไงเวลาแอร์ทำงานอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมุนณเวลานั้นทีเดียวไงมันต้องรออีกสักแป๊บนึงมันอาจจะเริ่มหมุนก็ได้นะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะทำงานเลยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าระบบรถรุ่นเก่าๆรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะอย่างรถรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บทำปั๊บเลยนึกออกปะแต่รุ่นใหม่บางทีเปิดปุ๊บยังไม่ทำนะต้องรอแป๊บนึงก่อนสักนาทีสองนาทีอ่ะมันถึงเริ่มกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองดูนะครับคือ
1: เฮียครับสัปดาห์ที่แล้วถามเรื่องพัดลมยาริสปี12ว่าตรวจเช็คอ
0: ันนี้ไปแล้วนี่ตอบไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็อันนี้อัปเดตเลย CRV G5 ลุยน้ำครึ่งล้อช่วงมหาอุทกภัยแข็งกันกระแทกใต้ห้องเครื่องฉีกเลยอาจจะโดนของแข็งลอยมาแถมด้วยเค็มแล้วรออะไรครับ
1: ผมเนี่ยทับกระถางแตกไป2กระถางนะในหมู่บ้านพอน้ำมันสูงกระถางมันลอย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่เห็นผมก็เห็นไม่กอหญ้าเล็กๆโผล่มาวิ่งเข้าไปดังครึ่มนะแล้วคนที่ชอบเอากระถางวางไว้หน้าบ้านกันแบบแต่งหน้าบ้านนะลอยหมดไม่เหลือสักกระถางนึงตอนนี้หมู่บ้านโล่งสะอาดตาเลยตอนนี
0: ้แต่ของผมอะไรลอยด้วยฮะขยะลอยบางคนผูกถุงไว้หน้าบ้านฝนตกน้ำท่วมก็ไม่เอาเข้าบ้าน
1: ลอยไป
0: แล้วมันก็ลอยมาเข้าบ้านผม ดีไหมต้องเอาไม้มาเขี่ยออกตลอดเวลานะครับอ่ะก็พวกสิ่งพวกนี้ที่อย่างที่เราบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันอะไรมันลอยมากับน้ำบ้างเวลาเจอน้ำท่วมนะฮะทำไมต้องทำหนังสือมอบอำนาจด้วยครับวงเล็บในเมื่อภรรยาก็มีอำนาจสูงสุดอยู่แล้ว อันนี้ภรรยาเป็นใหญ่ใช่ไหมครับผมเคยลองเอาโซแนกฉีดเข้าไปตรงบริเวณแกนกับลูกปืนเดี๋ยวนะฮะกับลูกปืนดันใช้ได้เฉยเลยแต่ก็มีเสียงมาพอของใหม่มาคงต้องเปลี่ยนครับก็ฉีดแต่ฉีดได้แต่ถามว่าเอ้ยมันจะหายเลยไหมในเมื่อถ้ามันดังแล้วมีทางหายหรอครับเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาอีกนะฮะอาจจะในเร็ววันด้วยจะบอกให้นะครับแจ้งเคลมประกันของบริษัทชุบชับหรอชับ
1: ชับเก๋ชับ
0: ชับนะวงเล็บของสามัคคีประกันภัยแผ่นกันใต้ท้องหลุดน้ำท่วมหายแจ้งเคลมทั้งอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้ยังไม่อนุมัติเลยครับเฮีย
1: ก็โทรสอบถามว่าเรื่องมันถึงไหนยังไงแล้วก็อัปเดตกันหน่อย
0: ช่วงนี้อาจจะยุ่งเห็น
1: ผมว่าเคสมันน่าจะเยอะมากอะช่วงนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: นี่อย่างรถลูกค้าบางคันก็คือทำเรื่องเคลมนะประกันก็บอกว่าพี่ถ่ายรูปก่อนก็ไปให้ดูถ่ายรูปก่อนเสร็จปุ๊บผมก็
0: จริงอ่ะ
1: ถ่ายรูปตอนทำว่าตอนทาลื้อแล้วนะประกอบเอามาซักแล้วนะลูกค้าก็ทำค่าประกอบให้ประกันส่งให้เขาก็ไปตั้งเบอร์กันต่อ
0: คือถ่ายดีอ่ะมันควรจะมีภาพตั้งแต่ตอนที่รถจมเลยนะ
1: ก็บางคนก็เราก็คิดราคาสมมติทำ 2,000 บาท 3,500 ครับถามว่าทำ
0: ครับ
1: ให้เขียนบินบวกไปอีก 1,500
0: โอ้โหเคลมประกันเยอะหน่อยครับผมเขาถามว่าสวิฟกับรถวาวตัวไหนลุยน้ำได้ดีกว่ากันครับเฮียผมว่านะถ้าเป็นรถวาวเนี่ยเอาท่อยางมากองออกก็ลุยได้ยันใต้ฝากระโปรงเลยนะจะบอกให้
1: น่าจะไม่มีปัญหา
0: ไม่มีครับนะครับ
1: พี่ เคยที่บอกว่าว่านะวาวเนี่ยทำไมแกไม่เปลี่ยนรถ
0: ไม่เคยถามแต่ผมเชื่อว่าแกไม่ยึดติดกับเรื่องพวกนี้ไงคือคนเราอ่ะถ้าทำไปได้แบบเฮ้ยมีเงินนะสมมติมีเงินแต่ว่ารถมันคือสิ่งที่พาเราไปไหนต่อไหนแล้วกันแต่ไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่ต้องเชิดหน้าชูตานึกออกปะ คือบางคนเขาอาจจะมองรถเป็น
1: option.
0: เป็นสิ่งหนึ่งออปชันของตัวเองในการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีโปรไฟล์ที่ดูหรูดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างวาวเนี่ยเขาคงไม่มายตรงนั้นมั้งเพราะว่าต่อให้มีรถดีเขาก็โดนด่าเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอารถอย่างนี้แหละคนจะได้ไม่ต้องมาดูเขาเยอะครับผม
1: ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอ่ะไปไหนก็ไม่ต้องห่วงรถห่วงอะไรเงี้ย
0: คิดดูกันชนมันคนละสีมันยังไม่มายเลยไม่เห็นอ่ะ
1: กันชนดำนั่นนี่นะ
0: กันชนน้ำเงินนะเงินเทียมนะ
1: อะไรวะ
0: กันชนเนี่ยผมเป็นคนหายมันเองแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นรถมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วว่ากันชนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยแหละเอาผมก็หากันชนให้มันผมบอกว่าเอาไปใส่เอาใส่ได้เลยนะแต่ว่าต้องไปทำสีนะ
1: ก็อยู่ท่านั้นมาโดยตลอด
0: อยู่ท่านั้นน่าจะเกือบ10ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะเขาคงไม่ได้หมายนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่สวิปอะที่ลุยได้เยอะเพราะอย่างที่ผมบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆแล้วกันไหนหลายๆรุ่นที่ผมเห็นนะ CRV Gen 5 Gen 4 Gen 5เนี่ยปากที่ดูดอากาศเนี่ยมันอยู่แทบจะใต้ฝากระโปรงแล้วนะก็ถือว่าสูงพอสมควรนะถามหน่อยครับ Civic FB Boy 2012นะเวลาขึ้นขับคอนโดผ่านลูกหน้าจะมีเสียงดังที่ล้อข้างขวาช่วงล่างดังแก๊กแก๊กแก๊กเสียงดังมากเกิดจากอะไรได้บ้างครับขอบคุณครับผมว่านะอาจจะดังจากเบ้าโชกหรือเปล่าคือถ้ายังเบ้าโชกเริ่มฉีกขาดมันจะทำให้เริ่มมีเสียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดมากนะแต่ถ้ามันเป็นได้เยอะมันจะได้ยินเสียงชัดอยู่นะครับผมนะอันนี้แค่สันนิษฐานหรือเดาเอานะเพราะว่ายังไม่เห็นหน้างานจริงไม่ได้เห็นรถจริงก็เลยยังตอบอะไร 100% ไม่ได้แต่ถ้าเห็นรถอ่ะอันนี้จะฟันธงให้ได้ว่าเป็นที่อะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะข้อความก็ยังส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะฮะโอ้ยไม่ทันแล้วดีกว่า57แล้ว
1: ห้าเจ็ดแล้วพี่
0: ไม่ต้องส่งแล้วนะฮะก็ส่วนใครที่จะใช้รถก็เช็คสภาพการจราจรเช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะฮะว่าช่วงไหนฝนตกไม่ตกยังไงนะฮะ
1: หรือจะเดินทางไปไหนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นต้องดูแล้วว่าไอ้ที่เราจะไปอ่ะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
0: อย่างผมก็ลุ้นนะเสาจะมาเปล่าวะไม่มาเลยไม่มาตามนัดแล้วกันเนาะอาทิตย์จะมาหรือเปล่าวะก็ไม่มาตามนัดอาทิตย์เมื่อวานเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าฝนตกตอนที่ผมวิ่งแค่นั้นเองผมวิ่งผ่านไปสัก3 กิโลแล้วเอ้ยฝนตกนี่ว่าแล้วก็เริ่มหนาไปขึ้นไปเรื่อยแต่ผมจะวิ่งจนจบแหละนะเพราะไม่มีน้ำฝนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: นะครับ
0: เป็นที่ดีแล้วกันที่น้ำยังรอการระบายอยู่เลยนะครับนะอ่ะลองดูนะครับอ่ะประมาณนี้ครับข้อความก็หมดทุกข้อความนะฮะใครที่มีปัญหาก็เตรียมไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกับเรา2คนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Motor Intent นะฮะวันนี้ผมก็เฮียนัทไลน์แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Intrend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth That Unlock Which First Deputy Managing Directorเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยและผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียร่วมเสวนานายแดนหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการรวมถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างการจ้างงานใหม่พร้อมชวนผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทารากรีนอินโนเวชั่นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่า AI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะวันออกลงอ่าวไทยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82% ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ํา 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนักปัจจุบันเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลงส่วนการ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Max Verstappen คว้าแชมป์รายการสิงคโปร์กรังด์ปรีซ Max Verstappen นักขับฟอร์มูล่า1ดีกรีแชมป์โลก4สมัยจากทีม Red Bull ผงาดคว้าแชมป์รายการสิงคโปร์กรังด์ปรีซมาครองได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้ Max Verstappen เพิ่งปลดล็อกแชมป์สนามแรกของฤดูกาลนี้ในรายการบาเรนกรังด์ปรีซที่ย้ายมาแข่งขันกันที่มาเลเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนและล่าสุดนะครับชาวดัชได้ชูถ้วยแชมป์อีกครั้งหลังคว้าแชมป์รายการสิงคโปร์กรังด์ปรีซไปครองได้สำเร็จโดยการเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง40นาที 00.785 วินาทีส่วนอันดับ2เป็นชาร์ลส์เลอแคลร์จากทีม Ferrari และอันดับ3เป็นคิมี่อันโตเนลลี่จาก Mercedesตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แกรี่เนวิลอดีตแบ็คขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเจมี่คาร์เรเกอร์อดีตตำนานกองหลังลิเวอร์พูลออกมาตำหนิผลงานของฟอร์เดนเวสต์และแบรดลีย์บาโคล่า2นักเตะค่าตัวแพงของหงแดงลิเวอร์พูลหลังทั้งคู่โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังในเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาทินอันฟิลด์0ประตูต่อ3เมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับเวียสย้ายจากเลเวอร์คูเซนมาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวสูงถึง116ล้านปอนด์และยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยเล่นกับสโมสรเก่าออกมาได้ส่วนบาโคล่าเพิ่งย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัว123ล้านปอนด์และก็ยังไม่มีนัดไหนที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาเช่นกันทางนี้สำหรับเวียสเสียบอลไปถึง17ครั้งแถมยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวในเกมล่าสุดส่วนบาโคล่าเสียบอลไป7ครั้งและยิงไม่ตรงกรอบเลยเช่นเดียวกัน
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connectได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
4: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14 นาฬิกากับ 12 นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio ค่ะอยู่กับดิฉันกิ่งแก้วเปตราแล้วก็คุณธีตาภาทรงเผ่าด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ Happy Monday Have a good day Yellow
0: อ่ะ Yellow มาไหม
1: อ๋อ Yellow สีเหลืองเหมือนกัน
0: เริ่มต้นก็อย่างนี้เลยนะธีตาภาคุณเอาอย่างนี้เลยนะโอ้เริ่มต้นก็มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคย4689899วันนี้หลายท่านอาจจะ work from home
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขามีการประชุม World Bank
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้ไปทานข้าวที่เนี่ยพระราม9เนี่ยปกติคุณจะหูพนักงานทำงานเนี่ยนะแต่ว่าเขาขอความร่วมมือแล้วก็จะมีการปิดการจราจรบางจุดนะคะก็เลยทำให้การเดินทางอาจจะไม่สะดวกเขาขอร้องว่างานอะไรที่work from home ได้ก็ให้ work from home กันไปนะคะถ้าไม่จำเป็นจะได้ไม่ต้องมาทำให้การจราจรที
1: ่
0: มันติดขัดด้วยนะคะสะดวกกว่าคุณฟังเพราะฉะนั้นฟังอยู่ที่ไหนฟังอยู่บ้านฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่ออฟฟิศนะคะ4689899มาจัดรายการร่วมกันค่ะร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้หยิบเอางานจากชาตรีนะคะเสียงร้องของพี่เหมาประเทืองอุดมกิจนุภาพโอ้จะเปลี่ยนนามสกุลแล้วลืมนะคะพี่เหมากับเพลงคำสัญญาใจไม่ใช่คำสัญญาสัญญาใจของวงชาตรีนะคะเพราะว่าเพิ่งจะกลับจากหัดใหญ่หัดเย้ย
1: หัดเย้ย
0: เพิ่งกลับจากหัดเย้ยมาคุณผู้ฟังนะคะเพิ่งมาถึงกทมเมื่อวานนี้อู้หูเฉียดฉิว
1: เพิ่งมาถึงกรุงเทพ
0: เด็กเทพมาเป็นเด็กเทพแต่ว่าไปอยู่ใต้คุณดิฉันเนี่ยต้องผ่านเพชรบุรีเพชรบุรีที่น้ำท่วมแล้วไอ้ดิฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะแบบปี๊ดแตกเพราะว่าตอนที่จะกลับอะก็บอกแล้วบอกว่าไม่ต้องเข้าไปนะเมืองเพชรน่ะก็รู้อยู่ข่าวเขารายงานอยู่ว่ามันน้ำท่ว
1: ม
0: แต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยประมาณสักเพิ่งออกจากเตี๋ยวตะเท่งไปอะ
1: ค่ะ
0: เตี๋ยวตะเท่งนี่ท่านแวะตอนประมาณสักเที่ยงแล้วก็ไปเดินซื้อผักซื้อนู่นนั่นนี่เสร็จก็ออกจากปั๊มมาฝนกำลังตกกระหน่ำทำเมื่อเซลเลย
1: ค่ะ
0: เรียกว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวตะแท่งอยู่มองไปทั้งเขาที่หน้าปั๊มอ่ะทะเลหมอกเนี่ยมา
1: ฝั่งตรงข้าม
0: ฝั่งตรงข้ามปั๊มเนี่ยโอ้โหทะเลหมอกคือตลอดเส้นทางจากโครงการหลวงห้วยทราย
1: ค่ะ
0: แวะเข้าไปซื้อของเล็กน้อยแล้วก็ออกมาก็มาแวะเตี๋ยวตะแท่งเพราะว่าบอกกับคุณธิตาภาเอาไว้ว่าจะต้องไปกินคุณพอออกจากเตี๋ยวตะแท่งอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ฝนมันตกตั้งแต่เช้าแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดแบบนี้แต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเธออย่าเสี่ยงเลยไม่ต้องบอกคนขับรถบอกไม่ต้องเข้าไปหรอกไอ้เราก็เผลอไง
1: โชเฟอร์บอกโช

0: บอกโชเฟอร์แต่ว่าเนวิเกเตอร์คือพี่สาวดิฉันน่ะเขานัดกันไงสองคน
1: เดี๋ยวเขาไปทำกับข้าวให้กินนะ
0: คือเขาไม่ฟังดิฉันไอ้ดิฉันนั่งหลังสุดแล้วก็เล่นเกมตลอดเวลากับดูหนังไปตลอด
1: ที
0: ่
1: เขาไม่ฟังคุณป้าเขาไม่ได้ยินหรือเปล่า
0: บอกว่าอย่าเข้าไปนะบอกแล้วบอกว่าอย่าเลี้ยวเข้าไปเพชรนะเข้าค่ะคุณเขาบอกว่าเขาจะไปซื้ออะไรรู้ไหมเขาจะไปซื้อพริกกะเหรี่ยงดองเพราะว่ามันหมดสต็อกทั้งที่ออฟฟิศที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านด้วยคือที่บ้านเนี่ยขาดไม่ได้คือพริกกะเหรี่ยงดอง
1: จังหวะดีเลยนะคือมาหมดเอาวันนี
0: ้คือมันหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็เขาตั้งใจเราก็บอกเอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวปลายเดือนนี้เราก็จะไปชะอำกันอีกรอบนึงให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยแวะไปโผล่ขึ้นมาอีกทีปื๊ดมาอยู่ในเมืองเพชรแล้วแล้วก็มาเส้นไอ้ถนนตลาดเก่าอ่ะคุณผู้ฟังเขาเข้าไปไม่สังเกตด้วยนะว่านี่คือเทศกาลกินเจคุณคุณฟังดิฉันสักนิดนึงไหม
1: ค่ะ
0: คุณเข้าไป
1: คุณขับรถใช่ไหมคนขับรถใช่ไหม
0: ทั้งคู่ทั้งเดด้วย พอเข้าไปแล้วเป็นไงร้านปิดร้านปิดทีนี้คือเมืองเพชรบุรีเนี่ยมันก็แปลกนะเข้าทางออกทางมันเป็นการบังคับมันเป็นวันเวย์หมดอ่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ปักหมุดออกแล้วจ้ะซื้อก็ไม่ได้แล้วบอกเข้ามาทำไมเนี่ยเราแงะขึ้นมาจากเล่นเกมเข้ามาทำอะไรบอกแล้วว่าไม่ให้เข้า มาแล้วพอไปตายแล้วตายแล้วน้ำท่วมมันเกือบทุกเส้นในเมืองเพชรคุณติดตา
1: เห็นดิฉันเห็นรูปแล้วจากที่เขาจากข่าวจากอะไรเนี่ยก็เป็นเส้นที่เราเคยไปงานพลุเขาวังเส้นหน้าวังเลย
0: ก็เราไปด้วยกันนั่นแหละ
1: เส้นหน้าวังแล้วก็พอเลี้ยวขวาไปเนี่ยถ้าตรงไปนี่มันก็คือขึ้นเขาวัง
0: ใช่
1: พอเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองแล้ว
0: นั่นแหละ
1: โอ้โห
0: คุณแล้วใช่ไหมพอขับไปเส้นนี้น้ำท่วมโอ้โหมองไปเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยกลับสิคะปักหมุดใหม่ปุ๊บจากเดิมเนี่ยจะออกจากเนี่ยไปตลาดแม่กลองเนี่ยประมาณสัก54นาทีคุณผู้ฟังสรุปออกจากเพชรบุรีไม่รู้ว่าจะไปเส้นไหนปักไปทางนู้นก็น้ำท่วมปักไปทางนี้ก็น้ำท่วมอ้อมโลกเลยจ้ะจาก54นาทีกลายเป็นชั่วโมงกว่าที่จะไปตลาดแม่กลองออกมาแล้วเนี่ยเจอแต่น้ำท่วมมีแต่รถกลับกันกลางถนนเงินตลอดทางคุณผู้ฟังแล้วดิฉันก็ไม่รู้เพราะเป็นคนโดยสารอย่างเดียวไม่รู้เส้นทางพอโผล่อีกทีเอ้ามาโผล่เส้นบางตะบูนเฉย
1: อ๋อเส้นข้างใน
0: ที่ยุ้งเกลือที่เราไป
1: เส้นไหนเส้นไหน
0: เส้นไหนก็ยังดีว่าตรงนั้นนะฮะ
1: ก็ดีนะ
0: ก็ดีตรงนั้นคือมันมีน้ำแต่มันไม่ท่วมถนนเนี่ย
1: ไม่แล้วก็แถวนั้นจะวิวสวยด้วยนะ
0: โอ้โหเลิศที่บ้านติดใจบอกเอ้ยโชคดีไว้มาทางนี้
1: เพราะฉะนั้นต้องไปใหม่เวลาขาไปนี่ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าบางตะบูนใช่ไหมเขายี่สานใช่ไหมร้านแดงอาหารทะเลใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็เข้าไปโอ้ยแย่ๆไปหมด
0: ถูก
1: ฝั่งเลย
0: ครัวยี่สานด้วยแล้วก็จะผ่านร้านหลายๆร้านอาหารที่บนสองเส้นทางมาตะบูนตอนนั้นที่เราไปกับ
1: พี่
0: แทมไปกับแทมใช่ไหมไปกับแทมรอบนั้นคุณรู้ไหมเส้นบางตะบูนยังไม่มีปั๊มน้ำมัน
1: แล้วก็ไปกับทีเซฟด้วย
0: ทีเซฟ
1: ทีเซฟด้วยไปกับทีเซฟตอนนั้นปั๊มน้ำมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่
0: ไม่ใช่ไม่มี
1: มีน้อย
0: ไม่มี
1: มีแต่มีน้อยนะ
0: นี่ไปเห็นมีปตท.เปิดใหม
1: ่ปั๊มหลอดปั๊มหลอดอลังการ
0: อลังการงานสร้างแล้วอยู่ในวิวแบบ
1: โอ้โห
0: ทะเลเอ้ยเขาเรียกอะไรนะ
1: นาเกลือ
0: ไอ้ย่ามันสวยงามมากมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโชคดีอภัยให้แต่ตอนแรกกะว่าเดี๋ยววินแตกแล้วห้ามอะไรไม่ฟังบอกแล้วไม่ฟัง
1: นึกออกเลยนึกออก
0: ในฐานะทิด
1: เวลาเธอวีเนี่ยนึกออกเลยแต่เส้นบางตะบูนสวยจริงนะคะที่จะไปเพชรบุรีเนี่ยสวยจริง
0: ๆ
1: นักเรือสองท่านแต่ว่าหน้าฝนไงตอนนี้มันก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ช่วงเวลาที่เขาเก็บเกลือกันเนี่ยมันจะสวยงามมากแล้วเขาจะเกลือมากองๆแล้วก็คนงานที่หาบเกลือคือเกลือนี่ก็สีขาวนะคุณผู้ฟังแล้วก็คนงานในเสื้อยืดเหลืองแดงเขียวแล้วมัน
0: ตัดกับความขาว
1: มันสร้างสีสันให้เลย
0: แล้วตอนนี้ร้านยุ้งเกลือคุณ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นที่เราไปกันใช่ไห
1: ม
0: เราแวะออกไปเนี่ยแล้วที่ฉันไปสองรอบนะ ค
1: ุ
0: ณบอกให้ฉันไป
1: ค่ะ
0: ยังก็ไปอีกรอบนึง
1: ที่คุณไปเที่ยวส่วนตัว
0: ไปส่วนตัว
1: ไป private trip อีกต่างหาก
0: ไม่น่าเปิดทางให้นางพูดว่า private trip ตอนนี้เขาทำให้ทางเดินที่จะไปถ่ายรูปทั้งหลังยุ้งอ่ะคือทำดีกว่าเดิมเยอะแบบบรรยากาศดีแล้วก็แบบแต่มันที่น่าเสียดายก็คือช่วงเนี้ยแทนที่มันจะเริ่มบูมน้ำมันมันดันมาแพงแล้วมันทำให้คนเดินทางลดลง
1: ใช
0: ่ๆไปนี่ขอข้ามนิดนึงคุณผู้ฟังที่ฉันไปรอบนี้ไปหัดใหญ
1: ่
0: ไปสงขลาไปภารกิจของที่บ้านไปธุระเสร็จแล้ว ไประหว่างทางเนี่ยแวะปั๊มแต่ละปั๊มที่เคยเฟื่องฟูแถวปราณแถวอะไรเนี่ยร้านค้าเนี่ยเปิดกันในปั๊มเนี่ยมันเยอะมากแต่พอยิ่งออกไปยิ่งไกลยิ่งของหายไปร้านค้าหายไปจากที่เคยเฟื่องฟูมันลดน้อยลงอ่ะเออแบบมันน่าใจหายเหมือนกันแต่ละร้านก็
1: สู้ค่าเช่าไม่ไหวคือคนเดินทางจอดรถจริงแต่แค่จอดเข้าห้องน้ำ
0: ใช่
1: เติมน้ำมันแล้วก็เข้าห้องน้ำไม่ได้ซื้อของเท่าไหร่คือเหมือนตัวเราอ่ะเรารู้เลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเอาพูดจริงๆบางอย่างของที่ในปั๊มเราก็ซื้อมาในรถแล้วอย่างของกินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นแต่ว่าบางทีนี่ก็บางทีก็เป็นคนอดไม่ได้นะเอาซื้อซะหน่อย30 บาทกำลังใจ
0: เอดิฉันไม่อยากจะบอกเลยว่ารอบนี้รถหนักอึ้ง
1: เอาของคุณไปเยอะเงี้ยของดิฉันวันนี้ขับคนเดียว
0: คนซื้อไล่มาตลอดทางเลยคุณซื้อทั้งหัวหินซื้อทั้งหัดใหญ่ซื้อทั้งสงขลาไล่ขึ้นมาสุราษฎร์ธานีก็ต้องแวะซื้อตัวนะ
1: คือบ้านคุณเนี่ยคือบ้านคุณไปไหนเนี่ยเขาต้อนรับทุกเส้นทางเลยแล้วคุณลงใต้ในทางเหนือเขากวักมือเรียกเลยเขายกมือดักกวักมือเรียกพอคุณขึ้นเหนือใช่ไหมทางใต้ก็โน่นเลยจ้ะเมื่อไหร่จะมาจ้าน
0: ี่ไงเหมือนในเพลงเมื่อกี้เนี่ยสัญญาใจเนี่ยเคยบอกว่าต้องกลับไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนัดกับทางญาติของน้องเขยว่าเขาอยู่บ้านเขาอยู่สงเขาอยู่สถิงพระน้องเคยอยู่สถิงพระ
1: ค่ะ
0: ก็เขาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เขาแล้วเราก็เลยแบบไปกันทั้งบ้านก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาอีกนะมันยังเก็บได้ไม่หมด
1: เ
0: ก็บได้
1: จังหวัดไหนมั่งที่คุณไปแล้วไม่ไปอีกเนี่ยมีไหม
0: เห็นนะชอบอะไรซ้ำๆมากคุณ
1: เอ้าจริง
0: ๆชอบอะไรซ้ำๆ
1: ไม
0: ่
1: ใช่นี่ถามไม่ได้ว่าอะไรนะคือมีไหมเพราะว่าจริงๆการไปเที่ยวไหนกันแล้วแต่เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่พอหรอกจริงๆ
0: คือคุณดูที่ปัตตานีเนี่ยว่าช้างให้เดือนไป3รอบแล้วไปแบบทีๆด้วยนะ
1: ไป2
0: ไป3แล้วอ่ะ
1: ดิฉันไป2
0: ชอบมาก
1: 2รอบ
0: เออนะคะอ๋อพี่ติ๋วไม่ต้องห่วงเขาบอกคุณแก้วอย่าดุคุณโชเฟอร์มากนะคะสงสารไม่ตีให้ก็ดีเท่าไหร่แล้วพี่ติ๋วไม่ยอมฟังเลย
1: มาแล้วลูกเขยเพชรบุรีมาแล้วค่ะ
0: คุณปานคุณปานรอนะคะไปกินของดีเพชรบุรีกัน
1: ใช่ก็บอกวันนี้เจไม่คึกคักเลยน่าจะเป็นเพราะราคาแพงมากใช่
0: ถูกคือของเนี่ยขนาดไทยช่วยไทยนี่นะมีมาแล้วก็ยังแบบของก็ยังขายกันไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาเล่าทริปเล็กเขาบอกอะไรนะ1024ได้ยินเพลงไทยนึกว่าคุณสมเกียรติมาแล้วหลอกตอนแรกอะไรรู้ป่ะเราจะเปิดเพลงล่องใต้คุณสุเทพวงกำแหงช่างใจอยู่จะล่องใต้ดีหรือสัญญาใจดีอ่ะสัญญาใจแล้วกัน
1: ตรงประเด็นตรงประเด็น
0: ไม่เพราะอะไรบ้าง
1: ตรงประเด็นเพลงเนี้ย
0: เพราะว่าแฟนรายการเราเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช่โอ้โหวัยรุ่นมาประมาณ40กว่าปีที่แล้วไง
0: เขาถูกปะล่ะ
1: นี่มีคุณ0546บอกว่าสวัสดีครับพิงแก้วป้าแปมเคยไปกินข้าวมันไก่เฮียพันตรงหลังตรงแถวๆหลังไทยรัฐมั้ยครับแถววิภาวดีซอย5เห็นพนักงานแทนอ๋ออันนั้นรู้สึกน่าจะมาจากประตูน้ำหรือไงเคยไปกินค่ะเคยไปกินได้อยู่
0: คุณถามถูกคนแล้วค่ะเขาทำอยู่โรงพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุณถามถูกคนแล้ว
1: ก็มุดประตูหลังออกมาแล้วก็เดินไปนิดเดียว
0: ทำไมต้องมุดอ่ะเขาไม่เปิดประตูให้คุณ
1: เขาไม่เปิดประตูใหญ
0: ่คุณหนีงานไปกิน
1: อุตส่าห์พูดให้แบบตัวเอง
0: อ้อมอ้อม
1: เขาจะเปิดเล็กๆไว
0: ้แล้วจุ๊บแม่ด้วยนะคุณผู้ฟังดิฉันน่ะรู้แล้วว่าเพื่อนเนี่ยเจ้าแม่ขายใหญ่ไทยรัฐมากมากเลยอ่ะคือเข้าไปเนี่ยแค่บอกยามมาหาเจ๊แปมเปิดเลยค่ะไม่ต้องร้องแบบผมแบบไปมาหาเจ๊แปมหาที่จอดรถให้สิใหญ่ไม่ใหญ่ลุงคิดดู
1: บริการอย่างดีวิ่งตามเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดจอดตรงนี้ครับ
0: โอ้หาที่จอดให้อย่างดีในร่มอะไรตายแล้วเพื่อนดิฉันนี่ใหญ่มากมาเล่าเรื่องที่ไปกันอาจจะต้องไปเพราะว่าดิฉันไปตั้ง6 วัน 6 วัน 5 คืนคุณผู้ฟังไปก็ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทออกจากกรุงเทพไปก่อนจริงๆเนี่ยควรจะได้พักสักกลางทางก็คือน่าจะเป็นสุราษฎร
1: ์
0: ไม่สุราษฎร์ก็อย่างปราณบุรีก็ยังดีแต่ที่นี่ด้วยเวลามันมืดแล้วเราไม่อยากเดินทางตอนคืนเนี่ยเราออกจากที่นี่ก็ 4-5 โมงแล้วกว่าจะไปถึงก็ได้แค่ไปนอนหัวหินพอไปถึงหัวหินเนี่ยเพื่อนคุณสามีที่อยู่ที่หัวหินเนี่ยเขาก็บอกเขาแนะนำร้านให้เขาพาไปกินข้าวเขาก็พาไปที่ร้านที่ชะอำชื่อร้านว่าอร่อยรีสตอรองนะคะเป็นร้านที่ต้องบอกว่าเป็นฟิวชั่นอ่ะคุณผู้ฟังไอ้เราก็บอกเฮ้ย แน่ใจป่ะเนี่ยพามาร้านนี้เพราะปกติเราจะไปกินร้านเชครัว

0: ลุงพรบายเชฟจุ๋มที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตอนนั้นเล่าตอนที่คุณสมเกียรติอยู่คือจะบอกว่าหรือจะไปร้านลุงบังก็ได้อ่ะหัวปลาหม้อไฟลุงบังก็ได้ก็บอกมาร้านนี้แล้วจะไม่ผิดหวังอ่ะเพื่อนเขาแนะนำ
1: ของคุณชื่ออะไรนะร้านร้านที่คุณไปทาน
0: อร่อยรีสอร์ท
1: อร่อยรีสอร์ท
0: อยู่ชะอำบีชคุณผู้ฟังเราก็นัดไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารยังไม่ได้เข้าที่พักเลยนะกินข้าวก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วมาบ้านดิฉันเนี่ยกินเร็วเคลมเร็ว คือถ้า6โมงนี่คือเวลากินข้าวเย็น
1: เร็วเคลมเร็วนอนเร็ว
0: นอนเร็วด้วย
1: แถมตื่นเร็ว นอนยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะ
0: นะคะก็เลยเสร็จ
1: ตื่นแล้ว
0: ใช่
1: ปลาร้านอนยังไม่ได้เท่าไหร่เลยตื่นแล้วปลาร้านเนี่ย
0: ใช่แล้วต้องกินกาแฟก่อนด้วยนะเช้าคือเนี่ยตื่นแต่เช้ามากเลยเราก็เลยบอกเออถ้างั้นเราต้องออกเช้าก็รีบเลยไปกินร้านอร่อยเนี่ยทำไมเพื่อนเขาแนะนำคุณชินเพื่อนคุณสามีเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่นั่นและเขารู้จักร้านนี้มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเขามากินขายมา30กว่าปีแล้วแล้วขาประจำของร้านนี้คุณผู้ฟังต
1: ่
0: างชาติเยอะมากระหว่างที่เราไปนั่งกินกันเนี่ยโอ้โหฝรั่งเข้าฝรั่งออกฝรั่งแล้วเขารู้จักกับเจ้าของร้านทักทายกันตลอดเวลามากันแบบหลายโต๊ะเลยขนาดเราไปกินวันธรรมดานะคุณผู้ฟังเขาบอกร้านเขาเนี่ยโด่งดังเลยเนี่ยมีพิซซ่าแล้วก็มีอาหารไทยในท่านโชว์ใบเสร็จให้ดูนี่เรานั่งกินกันวันนั้น8คน8ชีวิต
1: ยาวโอ้โห
0: นี่
1: แขนนึงอะเท่าแขนคุณหญิงแก้วเลย
0: ช่วงแขนเลยอะคุณผู้ฟังถ้าดูสตรีมมิ่งอยู่เป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วราคาดีจานแรกเลยที่เพื่อนคุณสามีเขาสั่งมามันเป็นเรียกน้ำย่อยอะคุณธีตาภา
1: ค่ะ
0: มันคือขนมปังอบกรอบขนมปังกระเทียมชีสแล้วมาจำนวนคนเลยคนละหนุกคนละหนักปั๊บเดียวอ้าวเมื่อกี้นี่เขาเสิร์ฟอะไรมาเหรอ
1: ถูกมากมากให้เขาคุณกิ่งแก้วให้ดิฉันดูบิน
0: อ
1: ะดูบินนี่ยาวเหยียดเลยหมดไป 2,000 กว่าบาท
0: ถูก
1: มาก
0: แล้วไม่ได้แบบธรรมดานะคุณมีทั้งเครื่องดื่มมีอะไรต่างๆนานานะสารพัดอย่างนะ
1: แต่ว่าดิฉันก็เจอร้านนี้อีกแล้วช่วยอัพเฟซหน่อยตั้งแต่ปี2020
0: เขาไม่ได้สนใจเพราะแฟนคลับเขาเนี่ยมากันเองคุณเนี่ยแล้วก็สั่งจานแรกมาก่อนเลยก็เป็นขนมปังอบเนี่ยกระเทียมชีสเนี่ยคุณผู้ฟัง
1: อันนี้เป็นสไตล์อาหารฝรั่งนะ
0: เขามีพิซซ่าด้วย
1: แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์อาหารฝรั่ง
0: แต่เขาทำอาหารไทยได้
1: ได้
0: เด็ดขาดเด็ดขาดถึงขนาดที่ว่า
1: อาหารอีสานก็มีเด้อ
0: ใช่นั่นแหละ
1: น้ำตก
0: คือน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวรอบปลายเดือนที่เราจะไปชะอำไปนอนชะอำเนี่ยก็จะพาหลานๆไปกินร้านนี้แหละน่าจะถูกใจเพราะว่าพิซซ่าก็ราคาไม่แรงแล้วอร่อยคุณผู้ฟังที่สั่งกันมาเนี่ยแล้วสั่งต้องเบิ้ลน่ะดิฉันน่ะเป็นคนเบิ้ลเองแหละนั่นก็คือปลากระพงผัดฉ่า
1: กินเผื่อเพื่อน
0: กินเสร็จจานนึงเอาอีกจานนึงขออีกจานนึง
1: เผื่อเพื่อนใช่ไหม
0: เพื่อนไม่ได้ไปก็เลยกินเผื่อเพื่อนนะคะยำถั่วพูคุณรสชาติจัดจ้านมากปกติจะไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันออกหวานๆแต่ร้านนี้เขาทำเอาเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำหวานคุณผู้ฟังอร่อยแบบใช้ได้เลยหมูแดดเดียวถ้าไปร้านนี้คุณต้องสั่งกระเบิ้ลเหมือนกันมีหมูแดดเดียวแล้วก็วุ้นเส้นผัดแหน
1: ม
0: ก็ใช้ได้เขียวหวานเนื้อผัดแห้งดิฉันไม่รู้เพราะดิฉันไม่ได้กินเนื้อแต่ทุกคนกินเฮี้ยนหมดแล้วดิฉันก็สั่งเป็นเขียวหวานหมูมาโอ้โหนี่ถ้ามีขนมจีนด้วยนะจบมันจบเลยครับนายนะคะได้กินเขียวหวานหมูซึ่งมันก็ไม่ได้แบบเผ็ดแรงอะไรมากมายกำลังดี
1: นึกภาพออกเลยว่าน่าจะเป็นแบบสไตล์เขียวหวานเขียวหวาน
0: ฝรั่งกินได
1: ้ใช่ในสไตล์ฝรั่งไม่ใช่แบบไทยๆที่แบบว่าเจ้มจ้นรสชาติแบบมีพริกอันนี้จะเป็นออกคือนึกคือเพราะว่าดูรูปร้านเขา
0: ใช่แล้วก็ยังมีนี้ด้วยนะผัดกะปิสตอกุ้ง
1: เคยได้ยินแต่ผัดสตอกุ้ง
0: นั่นแหละ
1: กะปิอันนี้ผัดกะปิสตอ
0: ผัดกะปิสตอแล้วก็กุ้งทำไมดิฉันพูดผิดตรงไหนคุณมันเป็นยังไง
1: ไม่แล้วคุณขับซ้ายหันขวาหัน
0: แล้วไง
1: ไม่ยังไงก็
0: แล้วมันยังไงอะคุณอธิบาย
1: มันไม่ยังไงก็แบบว่ามันก็เลยตกใจนิดนึงว่าตกลงมันผัดกะปิหรือผัดสตอ
0: ก็ผัดกะปิใส่สตอแล้วมันผิดตรงไหน
1: คุณ
0: ผ
1: ู้
0: ช
1: มคะคุณผู้ฟัง
0: นั่นพูดผิดตรงไหนก็เขาเขียนนี่ในบินเขาก็บอกเนี่ยผัดกะปิสตอเออดิฉันก็พูดตามบินเขานะเว้ยเออคุณเนี่ยเขาบอกกับป้าแปมคะ
1: ครับ
0: ขอเพลงสักท่อนพร้อมเต้นมันๆทีค่ะแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าทั้งสองกินเที่ยวช็อปวันธรรมดามาแล้วขอบคุณนะคะแล้วก็บอกยังนึกถึงเรื่องที่ป้าแปมสมัยนักเรียนนะคะเปิดกระโปรง

0: ่านแล้ว โอ้ยยิ่งจำอีก
1: โอ้ตำนานมากเลย
0: นั่นคือภาพจำในตำนานของคุณนะใครๆก็ต้องเก็บพุทราคือเพื่อนเขาจะเก็บให้มันเยอะๆเฮ้ยแกเก็บให้มันเยอะๆเดี๋ยวแบบล่วง
2: กลางถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็บ่นแล้วเพื่อนคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเพิ่งไปเผาเข้ามาเมื่อปีที่แล้วก็ไปถึงแล้วไปกับเพื่อนยังไปนั่งขำเลยบอกเออเพื่อนชื่อคณิตนะตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเฉพาะแต่เมื่อก่อนสมัยเรียนชื่อคณิตพอไปเผาก็ยังนั่งขำแล้วบอกโอ้ไปซะแล้วอีกคนที่ให้เรายกกระโปรงเก็บรับผู้ชาย
0: นี่ค่ะก็เก็บไว้ในความทรงจำไง
2: ใช่ใช
0: ่มันเป็นภาพจำวัยเขาเรียกวัยซน
2: วัยซน
0: ของถิตาภาซน
2: แล้วตอนที่ทำธุรกิจอยู่ที่มวกเหล็กบ้านริมน้ำรีสอร์ทที่พักเนี่ยเขาก็มานอนอยู่เป็นเดือนบอกเอออยากนอนหลังไหนก็นอนเลยนั่นแหละงานไม่ทำ
0: เนี่ยแล้วก็ถึงบอกว่าทำไมรีสอร์ททำแล้วไม่ได้แกอยากนอนหลังไหนแกนอน
2: นอน
0: แล้วเป็นไงล่ะ
2: โอ้โหพาพวกมาบ้านเลย
0: ไปไม่รอดค่ะ
2: พวกนิ่งตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยไม่เป็นไรเพื่อนกัน
0: เพื่อนกัน
2: ค่ะ
0: อ่ะกลับมาที่ชะอําต่อคุณผู้ฟังหลังจากกินกันแบบโอ้โหจุกเลยนะก็เข้าที่พักเสร็จแล้วก็เลือกที่พักเป็นทางผ่านไงแบบจะได้ออกแต่เช้าอ่ะเราก็เอ๊ะจะกินอะไรกันแต่เช้าเพราะออกเช้ามากคุณผู้ฟังตอนแรกว่าจะไปกินติ่มซำจิ๋นในปั๊มบางจากเขายังไม่เปิดเอาละงั้นเราก็ไปหาข้าวแกงกินตายเอาดาบหน้าแล้วกันไปแวะกินกาแฟเอาข้างหน้าก็ขับรถออกไปเขาบอกถ้าเข้าเมืองเนี่ยมันเป็นวันพฤหัสรถน่าจะติดก็เลยออกทางหินเหล็กไฟอ่ะคุณ
2: อ๋อ
0: ไปทางเส้นนั้น
2: ข้ามฝั่งข้ามฝั่งหินเหล็กไฟไปออกเขาเรียกอะไรเส้นที่จะตรงไปปานบุรีได้
0: นั่นแหละที่ไปวัดหลวงพ่อนะ
2: วัดหลวงพ่อทวด
0: หลวงพ่อทวดก็ไปทางเส้นนั้นนะคะคุณผู้ฟังแยกช้างแทงกระจาด
2: นึกขึ้นมาใช่ใช่ช้างแทงกระจาด
0: จ้ะ
2: แล้วก็ตรงนั้นจะมีรีสอร์ทใหญ่ชื่อดาราเทวันดาราน
0: ั่นแหละ
2: สมัยก่อน
0: เราก็เลยอ่ะไปเส้นนั้นกันพอเสร็จปุ๊บที่บ้านคุณผู้ฟังกินก็เป็นเวลานอนก็เป็นเวลาตื่นก็เป็นเวลา
2: mm-hmm.
0: มันถึงเวลากินแล้วออกจากที่พัก7โมงยังไม่ครึ่งออกมาเอ้ากินข้าวก่อนเถอะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
2: บ่นก็เป็นเวลา
0: ใช่ตอนแรกว่าจะไปกินต้มเลือดหมู เอ้ยเส้นนั้นมันก็ไม่มีก็ขับเลยมาแล้วก็เลยเจออ๋อนี่ก็ได้เอาตีแหงติ่มซำก็ได
2: ้
0: คือคุณฟังเดี๋ยวดิฉันจะเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีดีของเขานะอย่างตีเฮงเนี่ยเขาก็อยู่ในออกไปทางนอกเมืองใช่ไหมจากหัวหินอย่างจินเนี่ยจะเป็นร้านติดแอร์อยู่ในปั๊มบางจากอยู่ในตัวเมืองหัวหินความเขาบอกความโดดเด่นของแต่ละจุดน้ำกระต่างกันหรือที่ดิฉันไปกินติ่มซำที่ร้านกุ๊กชัยที่หาดใหญ
2: ่
0: นี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง
2: ถ้าดิฉันรู้ว่าคุณจะกินติ่มซำมื้อเช้านะดิฉันจะแนะนำคุณเลยที่ปากน้ำปราณนะ
0: ไม่ถึงอ่ะคุณหิว
2: ไม่จะบอกถ้าไปเที่ยวหน้าเนี่ยจำเลยช้ากวนชื่อร้านช้ากวน
0: ช้ากวน
2: ช้ากวน อยู่แถวพระชูนี่แถวร้านเจ๊แมวหรือย่านนั้นนะย่านบันไม้เก่าอ่ะ
0: ก็ตอนแรกว่าจะไปกินครัวเจ๊แมวไม่ถึงอ่ะคุณ 7:30 นี่ท้องเนี่ยก็ร้องจ๊อกจับจ๊อก
2: ไปแล้วคุณจะติดใจ
0: ก็เลยแวะตีแหงตีแหงเนี่ยมันได้ในเรื่องของอะไรไหมบักกุเต
2: ๋
0: บักกุเต๋เขาที่เวลาเขามาเสิร์ฟร้อนๆนะคุณผู้ฟังแล้วเขาจะเปิดแบรนด์ขวดนึงแบบมาเสิร์ฟเราต่อหน้าแล้วก็ต้องเปิดแบรนด์เทใส่ลงไปคือร้านเนี้ยมีทั้งบักกุเต๋มีทั้งติ่มซำมีทั้งอะไรนะต้มเลือดหมูก็สั่งมากินกันแต่มันคือธรรมดาสำหรับเราติ่มบักกุเต๋โอเคติ่มซำเนี่ยเราไม่กินเลยแล้วเราก็สั่งไข่ลวกแล้วเราก็สั่งเอาปลาท่องโกกับสั่งขยะคุณตีเฮงนะถ้าคุณไปแนะนำนะคุณต้องสั่งปลาท่องโกร้านนี้เลยปลาท่องโกมาร้อนๆแล้วเหมือนปลาท่องโกการบินไทยอ่ะคุณ
2: อ๋อตัวยาวใหญ
0: ่แล้วมันเนื้อมันนุ่มๆเหมือนแป้งเค้กข้างในอ่ะแล้วกินร้อนๆกรอบนอกนุ่มในจิ้มกับสังขยาที่โรยนมสดมาหน่อย
2: สวรรค
0: ์แล้วก็กินกับชาจีนร้อนๆที่เราสั่งมาเป็นกา
2: ค่ะ
0: คือชามะลิแล้วก็กินกันไปแล้วกินปลาท้องโกกินบักกุเต๋เสร็จกับข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยปลาท้องโก
2: มีความฉุกมีความฉุก
0: แล้วอากาศมันที่เมื่อคืนฝนมันตกอ่ะแล้วมันสดชื่นเนี่ยยามเช้าอ่ะ
2: ค่ะ
0: หนังท้องตึงเลยอ่ะคุณ
2: เป็นเรื่องปกติคุณผู้ฟังเป็นเรื่องปกติจริงๆ
0: ใช่แล้วบ้าน
2: คือไม่รู้คุณตั้งต่อมอันนี้อัตโนมัติหรือเปล่าเลยข้องใจมากเลยคือไปด้วยกันก็เหมือนกันน่ะเขานั่งหน้านี่นั่งหลังสักพักเอาแล้วเสียง
0: ไม่มี
2: เอาเหรอ
0: คุณถีตามาผิดคนแล้ว
2: คุณต่อ
0: ไม่ใช่ไอ้คนขับรถหลับในฉันไม่หลับคุณแลหลับอย่า
2: ไม่มีในฉันชอบนั่งมองวิว
0: ในฉันชอบดูแล้วบรรยากาศมันดีคุณผู้ฟังสดชื่นหลังจากฝนตกใหม่ๆแล้วก็เขาเขียวๆต้นไม้สดชื่นอย่างเงี้ยเราก็นั่งรถไประหว่างทางเราก็แวะปั๊มมั่งไม่บ้างอ่ะตลอดทางเลยคุณแทบจะต้องจดทำสถิติว่า10ชั่วโมงจากหัวหินไปจนถึงหาดใหญ่เนี่ยเราเข้าปั๊มกันกี่รอบเป็น10
2: คือจดเฉพาะเข้าปั๊มไม่ได้ต้องจดด้วยว่าเข้าห้องน้ำในปั๊ม
0: ก็ใช่ไงเข้าปั๊มกี่ครั้ง
2: เพราะเข้าปั๊มเฉยๆบางทีไปเติมน้ำมันก็ได้นี่คิดในแง่ดีนะนี่ช่วยนะ
0: อาจารย์แล้วก็ซื้อกาแฟด้วยไง
2: เออ
0: เสร็จแล้วก็เราก็ตียาวเลยบอกว่าเราต้องทำเวลาแล้วนะกว่าจะไปถึงหาดใหญ่เนี่ยต้องทุ่มสองทุ่มนะเออเพราะนั้นเจออะไรก็กินตรงนั้นเลยนะระหว่างทางแล้วดันไปเจอของดีอ่ะคุณไปเจอของดีที่ชุมพร
2: ร้าน
0: ชื่อร้านคุณพิมพ์เข้าไปเลยก๋วยเตี๋ยวท้าพิสูจน์ชุมพรอะฮะอะฮะคือสุดๆเขามีทั้งแบบต้มยำเขามีหมูสเต๊ะ
2: เขามีสาขาแหละเขามีหลายสาขานี
0: ่สาขาที่เราไปกินเนี่ยสาขาสองย้ายมาจากอะไรนะแยกอะไรนะสักอย่างหนึ่งคือคนขับรถดิฉันก็เคยไปทำงานแล้วก็เคยไปกินเพื่อนก็พาไปกินเขาก็เลยพาเราเข้าไปบอกเออกินง่ายๆกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่แหละแต่มันดันดี
2: เพราะว่าในที่คุณให้ดิฉันเซิร์ชหาข้อมูลเขาบอกก๋วยเตี๋ยวท่าพิสูจน์สาขาหนึ่งชุมพร
0: ใช่อยู่ชุมพรนี่แหละสองก็ชุมพรแต่อยู่หน้าค่ายมหาราชสาขาสองที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยที่จอดรถกว้างขวางเลยเขาไปนั่งปุ๊บแล้วเขาทำไม่ช้าด้วย
2: ค่ะ
0: คนเต็มร้านมากต้มยำเขาเนี่ยมะนาวแบบหอมมากเลยคุณถิตาภาเขาใช้มะนาวแท้คุณผู้ฟังแล้วเราสั่งเป็นหมูสับกับซี่โครงหมูตุ๋นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
2: เนี่ย
0: ทิตาภาเราไม่อยากจะบอกเลยว่ากระดูกอ่อนเขาว่าน
2: ี
0: ่คือมันละลายในปาก
2: นี่ไงเปิดมาเจอพอดีเลยคุณอิงแก้วกระดูกอ่อน
0: โอ้โหกระดูกอ่อนคือเลิศแล้วเจ้าของร้านเนี่ยคือแต่งชุดแล้วก็สวมมงกุฎแขวนอยู่แขวนอยู่ข้างฝาใช่ไหมเราก็บอกคุณคือคนนั้นใช่ไหมถามเขาค่ะใช่ค่ะคนเดียวกันแน่นะ
2: นี่แล้ววันนี้เป็นอะไรเปิดมาสามร้านนะ
0: ไม่อัพยายคนนี้
2: ตั้งแต่ร้านนี้จะอ่ำนะแล้วก็เมื่อกี้ร้านอะไรอีกร้านหนึ่งแล้วก
0: ็ตีแหง
2: นะแล้วก็มาร้านนี้ตั้งแต่ปี24
0: คุณ
2: แต่ว่าเปิดลูกก๋วยเตี๋ยวโหน่าทานมากคุณผู้ฟัง
0: คืออยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะเรากินกัน
2: อ
0: ะ5ชีวิต5ปากด้วยกันเน
2: ี่
0: ยทุกคนโอเคหมดเลยเส้นดีน้ำซุปดีดังนั้นกินแห้งเป็นบะหมี่แห้งแล้วใครกินน้ำไม่รู้อะแล้วเขาก็ให้มีน้ำซุปมาถ้วยหนึ่งไม่คิดตังค์นะคุณผู้ฟังน้ำซุปแล้วอันนั้นก็บอกว่าเป็นแห้งเอาหมูสับกับหมูตุ๋นคือซี่โครงอ่อนเขาว่าไปตุ๋นจนมันเปื่อยกระดูกอ่อนนั้นเคี้ยวได้แบบที่ตาม
2: แล้วมันจะกรุบๆนะนี่ฉันก็ชอบมากเลยกระดูกหมูที่มันจะมีกระดูกอ่อนอยู่ด้วยใช
0: ่แล้วพริกป่นเขาหอมแล้วดีแล้วเขาใช้มะนาวสดนะเลิศเลิศจริงๆร้านนี้เนี่ยคุ้มค่ากับการแวะเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวคือเราบอกแล้วว่าเราจะกินง่ายๆทำเวลาไง
2: ค่ะ
0: นะเราก็เลยเออ กินร้านนี้แหละแล้วเสร็จแล้วก็ตีรวดยาวแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำขึ้นรถแวะเข้าห้องน้ำขึ้นรถแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเจอ
2: เขาเรียกว่าถ่ายน้ำหนัก
0: นั่นแหละ
2: เออพูดให้มันแบบดูดีดูแบบว่าไม่ได
0: ้ฉันไม่ใช่คนสร้างภาพเหมือนคุณนี่
2: ไม่ใช่แบบเออเดี๋ยวเข้าห้องน้ำคนจะเนื้อฉี่รั่วเป็นโรคฉี่เขามีแต่โรคฉี่หนูไอ้นี่โรคฉี่รั่วเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่แต่คุณไม่ค่อยกินน้ำไงดิฉันกินน้ำกันทั้งคันเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันต้องกินน้ำแล้วเราไปของเราเอง
2: แล้วต้องเป็นลดน้ำหนัก
0: เออ
2: ประมาณ3ปั๊มลด
0: เพราะอะไรไหมเพราะถ้าเดินทางแล้วไม่กินน้ำคุณมันจะร้อนในอ่ะมันจะเหมือนกับว่าโอ้โหกลัวก็เรื่องการเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะไปเจอห้องน้ำไม่ดีนู่นนี่แต่เดี๋ยวนี้ห้องน้ำ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลย
0: ไม่ต้องห่วงเลย
2: ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเล็กปั๊มใหญ่นะ
0: คือดีหมด
2: ใช่
0: คือดีหมด
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าโชคดีไปแล้วเราก็กินน้ำได้แบบเหมือนเราอยู่บ้าน
2: สบายใจ
0: เออสบายใจก็ตียาวเลยคุณผู้ฟังไปก็แล้วไปลองซื้อของเพราะว่าเรากะว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราก็จะซื้อไข่เค็มใช่ป่ะ
2: ไข่เค็มชัยยา
0: ใช่ไข่เค็มขากลับเราตั้งใจไว้แล้วเราจะแวะที่ชัยยาแต่ว่าตอนไปเนี่ย น้องเขยก็จะซื้อไปฝากญาติเขาไง

0: ู่หาดใหญ่เขาก็เลยซื้อแวะซื้อในปั๊มนี่แหละ
1: อืม
0: คุณถ้าคุณไปซื้อที่ต้นตำรับได้ท่านบอกไปก่อนนะหรือถ้าคุณไม่มีโอกาสน้ำมันมันแพงไม่มีโอกาสจะไปถึงร้านต้นตำรับอย่างดิฉันนะคุณก็ต้องบวกไปอีก20 บาทต่อกล่องเขาก็จะบวก20ถ้าโหลนึงเนี่ยซื้อที่ร้านเนี่ย101ถ้าซื้อที่ปั๊มก็120แต่ก็ค่ามาส่งเขาอันนะอันเนี้ยเราไม่ต้องเสียค่าน้ำมันในการวิ่งเข้าไปซื้อใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้แต่ว่ามันก็เป็นของแบรนด์นี้ดิฉันกินมาตั้งแต่เป็น10 ปีแล้ว30 กว่าปีก็กินยี่ห้อนี้คือจั๊วบริการไข่เค็มจั๊วที่ชยาก็ซื้อไปฝากญาติๆอุ๊ยตกไปตกไปก่อนที่จะเข้าชะอำก่อนจะไปกินร้านอร่อยเนี่ยดิฉันแวะร้านแม่สมานหูผึ่งเลยนะหูผึ่งเลยเพื่อนดิร้านขนม
1: ก็ไม่เห็น
0: ว่าไม่อยากพูดถึงชื่อร้านเลย
1: ทำไมหรอ
0: ก็รู้เลย
1: ผมฟังไม่อยากจะพูด
0: ไม่อยากพูด
1: จริงจริงลืมเป็นคนดีลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าแม่เขาชื่อแม่ลืมไปแล้ว
0: คือชื่อเหมือนแม่เลย
1: ร้านสมานอยู่ในตลาดเพชรบุรีป่ะ
0: ได้แม่สมานอยู่วังมะนาว
1: อ๋ออ
0: ยู่วังมะนาวเป็นโรงงานทำขนมไทยทำขนมทองม้วนรสเค็มรสหวานทำข้าวตูอร่อยมากแล้วก็มีข้าวเหนียวตัดอร่อยมากแล้วเขาจะทำขนมจีนก็เรียกอะไรนะข้าวมันส้มตำเฉพาะวันศุกร์ข้าวมันส้มตำเนี่ยเขาส่งไปให้แต่ละร้านด้วยนะคือร้านเนี้ยขนมทุกอย่างของเขาเนี่ยใช้น้ำตาลตะโนดคุณผู้ฟัง
1: ก็เหมือนร้านที่เราไปอ่ะลุงเนก
0: ลุงเนกแต่ร้านนี้นะคุณธิตาภาดิฉันซื้อมาแล้วไปฝากใครไม่ผิดหวังก็ไปแวะเข้าไปซื้อสั่งทองม้วนเขาไว้สั่งข้าวตูเขาไว้นะคะจริงๆใจจริงนึกว่าจะได้ข้าวมันส้มตำเดี๋ยวน้องเขยก็ชอบ
1: ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าเขาส่งหมดแล้วไม่ได้โทรสั่งเขาไว้สั่งแต่ข้าวตูกับทองม้วนเราก็ซื้อไปทั้งหมดเนี่ย5 6 7 7 หรือ 8 ชุดน่ะเข้าตูกับทองม้วนน่ะ
1: ดิฉันเปิด Facebook เจอแล้วขนมหม้อแกงแม่สมาน
0: ไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน
1: ้
0: น
1: แม่สมานขนมหวานพื้นเมือง
0: ยังไม่อยู
1: ่นี่ๆอันนี้ดีหน่อยอันนี้อับทันสมัยหน่อย25อ้อ24กันยาปีนี้26หูนี่ดิฉันดูภาพขนมเพียบเลยคุณหญิงแก้วแม่สมานเนาะ
0: คุณผู้ฟังเขาล้อชื่อแม่ดิฉันขอ
1: พ่อเอานี่ไงเขาบอกเจอที่1ร้านแม่สมานมาออกงานที่พาราไดซ
0: ์หลวงพ่อเนี่ยแต่พอไม่ยอมหยุดแต่ว่าอันนี้เราต้องชมนะคุณผู้ฟังของเขาดีจริงแล้วซื้อไปฝากใครมีแต่คนชมทั้งนั้นเลยว่าขนมเขาดี
1: อ้าวคุณเขามาออกงานโอท็อปด้วยนะ
0: แล้วนี่แหละที่ไปเจอเขาที่โอท็อปนั่นแหละหลังจากชิมที่โอท็อปเมื่อกี่ปีมาแล้วว่าหลังจากนั้นก็ซื้อขนมร้าน
1: ปีนี้เขาก็มาแล้วนี่เขาโพสต์อยู
0: ่
1: ปี69ที่อิมแพ็กเมืองทองธานีตั้งเลยกูไม่ได้ล้อชื่อแม่เพื่อนรีบพูดไปหน่อยโอ้โหขนมมาเต็มเลย
0: คือดีดีขนมร้านดีดีแล้วยังมีอะไรนะขนมพิงขนมพิงด้วยมีฝอยทองกรอบคุณผู้ฟังไม่ข้าวไข่ด้วยนะขอบอกให้ร้านนี้ขนมคือดีแม่สมานการันตีค่ะ
1: เล่นเอง
0: เล่นเองตกเองจะได้ไม่เจ็บก็จะบอกว่าถ้าจะไปอ่ะถ้าจะซื้อแบบเยอะๆเหมือนในนั้นเนี่ยสั่งเขาเยอะหลายชุดมากก
1: ็
0: โทรไปสั่งเขาล่วงหน้าจริงๆน่ะร้านเขาจะปิดประมาณสักเท่าไหร่นะ5 โมงครึ่งหรือ6 โมงเราก็โทรไปสั่งเขาไว้แล้วแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปเปิดร้านเพราะว่าบ้านเราเองครับมาเมื่อไหร่ก็ได้เข้ามาเลยเพราะว่าเขาเปิดบ้านเขาเป็นโรงงานด้วย
1: อยู่ที
0: ่วังมะนาวว
1: ังมะนาวว
0: ังมะนาว
1: ซอกแซกไว้คะ
0: เข้าไปเราปักจีไปตลอดคุณเราไม่เคยไปเองเลยนะปักจีจีก็พาเขาไปจนถึงบ้านเขาเลยแหละ
1: เพราะว่าเห็นทองม้วนและน่าสนใจมาก
0: คือธิตาภาแนะนำ
1: ว่าไงกิ่งแก้ว
0: recommend เลยว่าทองม้วนร้านนี
1: ้อร่อยใช่ไหมคะ
0: อร่อยจริงคุณอร่อยเลิศน้ำตาลหอมมากนะคะแนะนำนะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะได้ของขนมเป็นของฝากหรือกินเองอร่อยอร่อยร้านแม่สมานการันตีแล้ว
1: อร่อยจริงแม่สมานเนี่ย
0: คุณ
1: เอาไม่ได้ล้อเลียนแต่นี่ดูทรงแล้วเนี่ยดูเพราะเขาออกงานเยอะมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือร้านถ้าไม่มีของดีจริงเนี
0: ่
1: ยเนี่ยเขาไปออกนู่นเซ็นทรัลขอนแก่นเขาไปออกอะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
0: ค่ะดีดีอร่อยจริงอร่อยจริงคุณผู้ฟังซื้อไปฝากญาติญาติผู้ใหญ่แล้วทุกคนอ๋อมีหม้อแกงด้วย

0: หม้อแกงก็ทำเป็นแบบพอร์ชั่นเล็กๆอ่ะคุณไม่ต้องเป็นถาดแบบใหญ
1: ่ๆแบบสมัยก่อนนะ
0: สมัยนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบช็อตใช่ไหมเออหม้อแกงช็
2: อต
0: เขามีหม้อแกงที่หม้อแกงเผือกก็มีหม้อแกงเม็ดบัวแล้วเขาก็ทำเป็นแบบถ้วยขนาดเล็กๆกินแล้วจะได้รู้สึกไม่ผิดว่าน้ำตาลมันจะเกินอะไรแบบนี
1: ้
0: มีทุกอย่างขนมไทยร้านแม่สมานคุณผู้ฟังอันนี้ต้องแวะไปอ่ะกลับมาถึงจะถึงหาดใหญ่ละจะถึงหาดใหญ่ละ
1: พอดีรถเบรกไว้หน่อยนึงก่อน
0: นะแวะชุมพรไปแล้วนะ
1: แวะชุมพรแล้ว
0: กินก๋วยเตี๋ยวกลางวันไปแล้วที่ชุมพรแล้วก็ตีไปจนถึงหาดใหญ่หูไปถึงทุ่มสองทุ่มได้อ่ะประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าต้องไปบ้านญาติก่อนแล้วกว่าจะเข้าที่พักเราจองโรงแรมไว
1: ้
0: โรงแรมก็ดีดีแล้วอยู่ใกล้แหล่งกินไหม
1: คือไม่ได้บังเอิญหรอกตั้งใจ
0: ไม่รู้เราจองผ่านแอปน้องสาวเป็นคนจองไม่รู้เลยว่าออกจากโรงแรมเดินไปทางซ้ายก็ได้เดินไปทางขวาก็ร้านกินเต็มไปหมด
1: คือน้องเล็กเขารู้ใจพี่สาวไง น้องเล็กเนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกคุณหรอกว่าเดี๋ยวต้องเอาร้านอาหารใกล้ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยแล้วก็ไปเจอร้านตรงหน้าร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นน่
1: ะ
0: ใกล้ๆเดินจากโรงแรมไปไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะคุณผู้ฟังเขาทำอะไรรู้ไหมที่ต้องซื้อแหละคือเลิศเต้าหู้ทอดคลองแงะเต้าหู้คลองแงะมาทอดขายอยู่นะ
1: อร่อยจริง
0: ไปนอนที่โรงแรมนั้น2วันกินเต้าหู้คลองแงะมันทั้ง2วันเลยคือเลิศเต้าหู้เขาดีมาก
1: ก็มาขายที่ตลาดใกล้ๆที่ทำงานดิฉันก็โหเนื้อนี่มากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สาขาอยู่ตรงบางพลัดถนนถ้าข้ามซังฮีมาเลี้ยวขวาเนี่ยมาเรื่อยๆให้มองทางขวาหรือว่าถ้าจะลงจากสะพานพระราม7จะอยู่ซ้ายมืออยู่ใกล้แถวก่อนลงอุโมงค์แถวบางพลัดนั่นแหละว่าจะจอดรถซื้อแต่ไม่รู้ว่าจอดตรงไหนเดี๋ยวต้องดู
0: คือ
1: เขาน่าจะมีที่จอดอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: เต้าหู้คลองแงะเนี่ย
0: ไปนั่งกินที่ร้านเลยอ่ะไปนั่งกินแล้วก็สั่งอย่างอื่นมากินอีกหลายอย่างเพราะว่าร้านที่นั้นเขาเป็นเต้าหู้คลองแงะแล้วมาเปิดเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบูธเล็กๆอยู่หน้าเซเว่นเราเข้าไปนั่งกินแล้วเขาก็มีปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้ไส้อะไรต่างๆนั่นคือมื้อเย็นเรากินเบาๆอ่ะคุณผู้ฟังเราก็เลยบอกเขาบอกว่าน้องเต้าหู้คลองแงะทอดเนี่ยชุดละ50บาทสั่งมาเลยค่ะ3ชุด3ชุดเท่านั้นเอง
1: เนาะ
0: แค่นั้นเอง
1: จิ๊บ
0: ๆนั่นคือวันแรกที่ไปถึงแล้วก็สั่งแล้วก็ไปซื้อ
1: ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
1: ไม่ค่อยอยากกิน
0: เดี๋ยวนะมีคุณผู้ฟังเคยไปร้านแม่สมานแม่สมานน่ารักอัธยาศัยดีน้ำตาลตโนด GI แท้อร่อยคอนเฟิร์มอีกเสียงค่ะ
1: แล้วเห็นมั้ยคนชื่อสมานเนี่ยน่ารัก
0: ไม่ใช
1: ่
0: ขนม
1: เอาขนมแม่สมานน่ารักอัธยาศัยดีจริง
0: จะให้แม่มาหลอกเดี๋ยวจะเรียกแม่มา
1: เพราะว่าแหล่งที่ผลิตน้ำตาลเราเดี๋ยวก็เคยไปมาแล้วน้ำตาลตโนดที่เพชรบุรี
0: คือดีคือบอกได้เลยแล้วเขามีน้ำตาลตโนดขายที่ร้านด้วยนะร้านแม่สมานเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเขาใช้น้ำตาลตโนดจริงไม่งั้นทองม้วนน่ะขนมทองม้วนมันจะไม่หอมนะคุณดีตาพามันหอมแล้วแบบแล้วทำขนมอ่ะเข้าตัวมันไม่ได้หวาน
1: มันต้องหอมหวานมันต้องหอมหวาน
0: มันนวลนวลเป็นน้ำตาลตโนดแท้ที่มันทำให้รสชาติกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: มันไม่แหลมเกินไป
1: และปีนึงจะมีอยู่ฤดูกาลเดียว
0: เอออ
1: ่าฮะ
0: นะเขาบอกดีเจก็ตีกันไปวิทยุผมคลื่นก็ตีกันยับจะไปส่งงานระยองครับฝนก็ตกลุ้นทั้งสองทาง
1: เดินทางดีๆนะคะ
0: ขับรถระวังด้วย
1: ขับรถปลอดภัยนะคะ
0: เพราะว่าดิฉันเนี่ยเจอมาแล้วเมื่อวานนี้
1: ฝนฟ้าตกก็ไม่ต้องรีบช้าหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกว่านะคะ
0: ค่อยๆไปค่อยๆไปเอาใจช่วย
1: 112
0: นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เต้าหู้คลองแง่แล้วแต่ยังไม่ได้ถึงนี่เพิ่งเป็นวันแรกของการเดินทางไปหาดใหญ่นะจ๊ะยังมีอีกหลากหลายมากเลยทีเดียว
1: จริงๆเล่าเดือนหนึ่งก็ไม่หมดว่า
0: จริง
1: เ
0: ล่าไปเรื่อยๆ
1: แค่เรื่องกินอย่างเดียวนี่นะโหมันเยอะมาก
0: มันก็มีเที่ยวด้วยกีตาพาเรามีเที่ยวด้วยเราเที่ยวต้องหลายที่ไปรอบนี
1: ้แล้วทำยังไงเราถึงจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหมด
0: เออนั่นเด็
1: กนั่นเลยทำยังไง
0: ทำไงอ่ะ
1: เราไปไลฟ์สดในเพจเราไหม
0: ไม่ไม่เดี๋ยวไม่มีเวลาทำอย่างอื่นพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
2: Concord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเด

0: 0698-3461
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
3: รอบเวลากินเข้าไปอ่ะกรอบ
4: คุณกรอบคุณไมค์เขาเปิดแล้วคุณยังกรอบอยู่เลย
3: ก็นี่ไงดูหาให้คุณ
4: อ
3: ่ะ
4: งั้นให้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังช่วยดิฉันนึกหน่อยดิฉันไปถึงร้านแล้วไปเดินถนนนางงามแล้วก็ทำขนมสัมปันีทำสดๆตรงนั้นแต่ฉันบอกว่าไม่ใช่ขนมที่พี่ชอบมันจะเป็นขนมที่เป็นมะพร้าวแล้วก็อบกรอบอ่ะหอมๆอ่ะเขาเรียกขนมอะไรคุณผู้ฟังนึกชื่อไม่ออกช่วยหน่อยดิ
3: ต้องถามลูกเขยเพชรบุรีไหม
4: คุณปานช่วยหน่อยขนมอะไรนะคะจำชื่อไม่ได้แต่ชอบมาก
3: แต่ไม่ใช่ข้าวตูมะพร้าว
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวตูมันจะแบบ
3: ข้าวตูจะอีกอย่างจะนิ่ม
4: ๆเราไปที่ร้านคุณอเนก
3: สมนัส
4: สมนัสถูกเก่งมาก
3: ให้รางวัลหน่อยสิ
4: สมนัสให้แล้วนี่ไงเลิฟเลสไงใช่ใช่ใช่สมนัสเป็นขนมที่ชอบมากแล้วซื้อมาให้คนที่บ้านกินทุกคนก็ชอบมันจะอบแบบหอมมากเลยคุณปานไม่เดือดร้อนแล้วไม่ต้องละอ่ะช่วงนี้ขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีของดีจากทะเลใต้แม่อารีใส่ใจทุกหยดค่ะคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นๆแล้วน้ำตาลมะพร้าวแท้หอมหวานวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนนะคะพิธีพิถันเหมือนงานครับเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวอร่อยลืมไม่ลงเลยค่ะหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวน้ำปลาหวานแม่อรีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Top Gourmet Market Lotus Villa Market Foodland และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆจาก FM 99ค่ะคุณผู้ฟังใครชอบทางไหนใครชอบแบบหา RC ใครชอบแบบแอดเวนเจอร์ไปเที่ยวธรรมชาติ
3: รู้เลย
4: มี2โปรแกรมด้วยกัน
3: ชอบ
4: หรือจะไปทั้ง2ทางก็ได้นะคะทางแรกเลยค่ะเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วก็ชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหา RC ทันทีเลยชอบนางชอบสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะเราไปกันมาแล้วใช่ไหม
3: ไปมาแล้วค่ะไปมาแล้ว
4: ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับ Thailand Only รุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28และ29พฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: ก็ปีที่แล้วเราก็ไป
4: ใช่อันนั้นเป็น
3: อ๋อไม่ใช่นั่นเราไปเมืองการที่เรา
4: เมืองการ
3: ที่เมืองการแรลลี่ที่เมืองการ28 29
4: รอบนี้สนใจต้องรีบจองนะคะโทรมาเลยค่ะ0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ก็ได้นะคะและอีกกิจกรรมนึงค่ะอันนี้จะชวนคุณไปร้อยแรงแหลงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงค่ะคุณผู้ฟังครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปเที่ยวไปโยนวิถีธรรมชาติวัฒนธรรมลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่อไก่เบตงอย่างนี้เที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาไปชมทะเลหมอกไอเวงอันนี้เพื่อนนั้นก็ชวนมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ไปกันสักทีหอนาฬิกาเบตงค่ะตู้ประชินียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามนะคะขากลับจะแวะไปสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะคะ
3: พูด
4: เบอร์โทรก่อน0925315142 0809195365หรือเพจ Facebook FM 99ค่ะนะมาเต
3: ้ก็ได้ยินเสียงคุณโปรโมทอันเนี้ยนึกถึงใครรู้ไหม
4: ใคร
3: นึกถึงคุณถวัน
4: อ๋อ
3: แล้วที่คุณบอกไอเยเวงอ่ะ
4: ไอเยเวง
3: มันยะลาใช่ไหม
4: ใช่เบตง
3: เบตงเบตงไหมอ่ะ
4: เบตง
3: ก็คือ
4: เบตงจังหวัดยะลา
3: คุณถวันเขาก็เบิร์ธเดย์มาม่วนเกิดดิฉัน
4: ถวันชัยรัตค่ะ
3: ใช่คุณถวันชัยรัตเมื่อก่อนอยู่ที
4: ่เนี่ย 96.5
3: แ
4: ล้วก็เคยมาจัดรายการที่นี่ด้วยนะ
3: ใช่แล้วคุณถวันบอกว่าให้ชวนพี่แก้วลงไปเที่ยวก็บอกดิเขา
4: เนี่ยเกือบจะถึงแล้วล่ะไปจนถึงปัตตานีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเบตง
3: ค
4: ุ
3: ณโทรหาคุณถวันป่ะให้เขาพาเที่ยวสิ
4: แหมอ่ะนิดนึงคุณผู้ฟังร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านแนะนำนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวะค่ะมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานจะไปนอกก็ได้ภายในก็ได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทฟังไม่ผิดนะคะ990บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อกแมเนียนะคะคุณปานบอกกำลังจะบอกแหละขนมสมนั
3: ติที่ติดเพดานปากจริงๆมัน
4: คืออร่อยไงมันอร่อยไง
3: ไม่แล้วมันแห้งด้วยไงมันไม่ได้ชุ่มฉ่ำมันกรอบกรอบเวลา
4: อันนี้นะ
3: รูปไปเนี่ย
4: สมนัติเนี่ยนะถ้าแบบแกะกล่องใหม่ๆอ่ะที่ดิฉันไปซื้อร้านเนี่ย
3: คุณ
4: ทีตาพาเดินกับดิฉันเนี่ยเข้าไปซื้อขนมร้านคุณอเนกนะ
3: ลุงเนก
4: เข้าไปซื้อกันเนี่ยสมนัติเนี่ยคุณผู้ฟังใหม่หอมเอากลับมาหลานสาวบอกเขาเรียกอะไรคะอร่อยดีกินกับกาแฟดำนะคุณ
3: เนาะอร่อยอร่อย
4: แล้วสมันแตน
3: เ
4: ลยคุณเ
3: ธอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปเพชรบุรีเดี๋ยวจะแวะไปร้านนี้สุคันธา
4: สุคันธาสุ
3: คันธาขนมไทยเพราะว่าเคยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ไปดูเขาทำเรื่องราวของเขาโอ้โหน่าทึ่งมากจากขนมที่แม่ทำให้กินในบ้าน
4: อะ
3: มีหลายอย่างที่ซื้อกลับมาอร่อยเหมือนกันแต่ว่าก็จะคนละสไตล์กับอันนี้นะตรงเนี่ยคนละสไตล
4: ์ค่ะแต่ว่าฝากด้วยนะสมนัตนะชอบ
3: โอเคโอเค
4: เอนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะเพิ่งไปได้แค่หาดใหญ่แล้วก็มื้อเย็นที่หาดใหญ่เพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราแยกคณะกันนะไปส่งน้องเขยไปทำธุระส่วนดิฉันแล้วก็ทีมงานเราก็ไปปัตตานีกันนะคะไปสักการะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้กันนะคะไปกัน4คนคือจะเล่าให้ฟังว่าระหว่างทางนั้นเราไปเจออะไรคือจะบอกกับคุณผู้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2รอบที่แล้วที่ดิฉันไปเนี่ยเลียบถนนที่เลียบชายหาดไปเนี่ยวิวมันสวยมากแต่ไปรอบนี้ไปเจอกับอะไร
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกกันดีกว่า
3: tomorrow
4: วันนี้เวลาหมดแล้ว
3: ะ
4: นะคะ
3: tomorrow you can listen
4: ช่วยแปลด้วย นี่ถ้าอาร์มอยู่อาร์มต้องจดแล้วนะเนี่ย
3: ก็พรุ่งนี้เนี่ย
4: ฮะ
3: you follow นะ you tomorrow you can follow listen
4: โอเคค่ะลาหมดแล้ววันนี้คุณธีตาพาและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินหารือคิชิดะอดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EVในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทย

0: โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้าและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศควบคู่กับการดูแลฐานการผลิตรถยนต์เดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขขาเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคีรินทำลายสถิติประเทศไทยในการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกคีรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการลงวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีในการแข่งขันรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026โดยจบอันดับที่15ในการแข่งขันที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการวิ่งรายการนี้ของคีรินถือเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่เคยทำไว้เมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบี้ซายานตูรี่นักวิ่งของอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยเวลา2ชั่วโมง13นาที17วินาทีด้วยต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: บิ๊กฮั่นนายมิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและ VAR หลังทีมบุกพ่ายพีทีประจวบ FC 1ประตูต่อ2ในเกมไทยลีกเมื่อวานนี้โดยบิ๊กฮั่นพูดถึงจังหวะที่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสียจุดโทษซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นคำตัดสินที่น่ากังขาพร้อมเรียกร้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้ามาตรวจสอบการทำงานอย่างจริงจังและทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าเชียงรายยังโดนแบบนี้

0: เทคโนโลยี
1: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: สนับสนุนโดย
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะประจำวันจันทร์12ตุลาคม2569นะครับอยู่กับในบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ทางเว็บไซต์ fm99radio.com แล้วก็ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะสะดวกทั้งไหนฟังทางนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะฟังย้อนหลังแนะนำว่าบน YouTube สะดวกสุดแล้วนะครับดูฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ได้ซึ่งถ้าเกิดฟังสดบน YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ให้ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ SMS 4689899เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้วันจันทร์เก็บตกข่าวสารรัฐวงทั่วไปแล้วก็เน้นพูดคุยตอบคำถามเนาะแต่ว่าช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับนะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าเริ่มกลับมา กู่ร้องกันอีกรอบนะครับยังไงก็เทคแคร์ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้ากันด้วยนะครับนะเครื่องสำรองไฟช่วยได้ลองปรึกษาชูโฟติกดูได้นะสำหรับคนที่สนใจจะซื้อเครื่องสำรองไฟนะครับเครื่อง UPS นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ไม่น่าจะทุกคนนะแต่พรุ่งนี้หยุดแน่ๆแต่ว่าหลายคนนะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการโรงเรียนน่าจะหยุดอยู่แล้วนะครับแต่หน่วยงานราชการหลายที่ถูกก็น่าจะทุกที่ถูกสั่งให้ work from home หลักๆก็มีเรื่องของการประชุม IMF นะครับก็แล้วก็โซนๆนั้นก็จะรถติดหน่อยแถวๆรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงแถวสุขุมวิทที่แบบที่เป็นที่พักโรงแรมใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะมีผู้นำหลายๆชาติเขาก็ไปพักอยู่เนาะยังไงก็พยายามตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางเข้าเมืองแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีท่านท่านติดต่อ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสัปดาห์นี้จริงๆไฮไลท์น่าจะไปอยู่ที่พรุ่งนี้นะเพราะว่า Apple ประกาศจะเป็นทางการแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้13ตุลาคมถ้าจะเป็นช่วงกลางคืนถ้าผมแปลงเวลาสหรัฐที่นิวยอร์กมาเป็นเวลาไทยไม่ผิดก็น่าจะช่วงประมาณหัวค่ำนะครับน่าจะทุ่มครึ่ง2ทุ่มช่วงนั้นนะครับประมาณ2ทุ่มอะคิดว่าหนึ่งช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับ Apple จะมีการจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับน่าจะทำเป็นวิดีโอแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไลฟ์สตรีมไหมนะครับบอกเดี๋ยวเป็นแค่วิดีโอพรีเซนเทชันเนาะต้องรอดูนะครับกับตัวสินค้าที่เขาใช้กิมมิกหรือว่าใช้ธีมรอบนี้ว่า Welcome Home นะครับก็เป็นไปตามน่าจะเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับก็คือสินค้าที่จะเปิดตัวในช่วงวันที่13ตุลาคมคือพรุ่งนี้ตอนหัวค่ำเนี่ยทุ่ม2ทุ่มเนี่ยจะเป็นสินค้าในกลุ่มของสมาร์ท

Home Hub นะครับก็จะประกอบด้วยสินค้าเดิมที่มีการอัปเกรดรุ่นใหม่2ชิ้นก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่กับตัว HomePod Mini รุ่นใหม่นะครับตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดในรอบ4ปีเพราะว่ารุ่นปัจจุบันใช้มาที่เป็น A15 Bionic ใช้มาตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่2022ก็4ปีเลยเปิดตัวอีกทีคือ2026ไปรอลุ้นชิปว่าจะใช้ชิปรุ่นไหนครับแต่ตามข่าวลือจะใช้เป็นตัว A17 Pro พอเป็น A17Pro ก็หมายความว่าจะมีการอัปเกรดแรมเพิ่มขึ้นเป็น8 GB ด้วยจากเดิมที่มี4 GB ในรุ่น A15 Bionic นะครับส่วนความจุจะเพิ่มขึ้นไหมจะเป็น64/128หรือจะเริ่มต้นที่128เดี๋ยวไปรอลุ้นดูนะครับดีไซน์ของตัวเครื่องว่ากันว่าจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนนอกเหนือจากไส้ในถ้าเกิดแบบเปลี่ยนแบบภายนอกก็จะมีเรื่องของตัวรีโมทคอนโทรลที่จะมีการเพิ่มปุ่มในส่วนของตัว Siri AI เข้ามาให้นะครับก็คือการที่ Apple TV 4K มีการอัปเกรดไปใช้ตัว A17 Pro ก็เพื่อให้รองรับการใช้งานในส่วนของตัว Siri AI ด้วยนั่นเองนะฮะส่วนตัวของ HomePod Mini ถ้าเปิดตัวจริงคืนพรุ่งนี้นะครับก็จะนับเป็นรุ่นที่2รุ่นแรกเปิดตัวนานมากสำหรับ HomePod Mini นะครับก็จะเป็น HomePod Miniเจน2ก็เปิดตัวก็ว่ากันว่าจะรองรับ Siri AI ด้วยก็น่าจะมาพร้อมกับชิป A17 Pro เหมือนกันว่ากันว่าแบบนั้นนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายตามข่าวลือที่บอกว่าจะเปิดตัวในคืนพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไร HomePad ใช้คำว่า HomePad แล้วกันนะมันคือหน้าจอสั่งงานที่แบบเป็นเหมือนกับศูนย์รวมการสั่งการอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ Siri AI ได้ใช้ FaceTime ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ควบคุมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ซึ่งว่ากันว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากสินค้าของ Apple 3ตัวที่จะเปิดตัวก็2อัปเกรด1สินค้าใหม่ก็คืออัปเกรด Apple TV 4K Apple อัปเกรด HomePod Mini เป็นเจนใหม่แล้วก็ตัว HomePad ที่เปิดใหม่ว่ากันว่าจะมีความร่วมมือกับทางด้านของ LG ด้วยนะครับในการเอาสินค้ากลุ่มที่เป็น Smart Living ของ LG มาเปิดตัวแล้วก็อยู่ในระบบนิเวศหรือว่าตัว Ecosystem ของ Apple ก็คือตัว HomeKit ของ Apple ด้วยนะครับตัว Apple Smart Home ด้วยสินค้าที่จะเปิดของ LG ที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกรวมเข้ามาอยู่ในตัวของ HomeKit หรือในจักรวาลของ Apple Smart Home ก็จะมีพวกแบบดิจิตอลดอลล็อกหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลดอลเบลนะครับพวกกล้องวงจรปิดที่เป็น IP camera ทั้งหลายรวมถึงอาจจะมีเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางอย่างพวกแบบเครื่องซักผ้าสมาร์ททีวีจริงๆสมาร์ททีวีมีประเด็นเพราะว่ามีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่า LG สมาร์ททีวีจะเป็นสมาร์ททีวีตัวแรกมั้งที่จะมีการใส่ให้รองรับตัวพวก Siri AI เข้ามาได้เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตอาจจะได้เห็นในช่วงต้นปีหน้ากับงาน Consumer Electronics Show แต่มีข่าวลือว่าเป็นแบบนั้นซึ่งก็ถ้าถามว่าเป็นจริงจะแปลกใจไหมก็คงไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปช่วงยุคต้นๆของ Smart TV LG ก็เป็นแบรนด์แรกเหมือนกันที่รองรับตัว Apple AirPlay ก็LG ใช้คำว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาโดยตลอดนะครับก็นี่คืออีเวนต์พรุ่งนี้ที่คาดว่าของ Apple จะเปิดตัวก็รอดูแต่ว่ากันว่ายังไม่หมดนะเพราะว่าพรุ่งนี้คือ13ตุลาเปิดตัวสินค้าในกลุ่มที่เป็น Smart Home Hub แล้วช่วงปลายเดือนนี้ปลายเดือนตุลาคมนะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นวันที่27ก็คือ2อาทิตย์ถัดไปวันอังคารสิ้นเดือนพรุ่งนี้มันคืออังคารกลางเดือนเนาะและอีกทีก็คืออังคารสิ้นเดือน27ตุลาคม Apple จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่อีก1ไลน์อัพกับสินค้าในกลุ่มของ MacBook อาจจะรวมถึงตัว iPad ด้วยนะครับว่ากันว่าอันนี้เจ้ากรมข่าวลือคนเดิมมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กเทียร์1เจ้ากรมข่าวลือ Apple
นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple เตรียมจัดงานต่อก็คือ13เปิดตัวสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฮมเรียบร้อยถัดไป2อาทิตย์27ตุลาคม Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ไลน์อัพใหม่ก็คือตัว MacBook Pro กับ iPad Mini ซึ่งจะเป็นการเริ่มศักราชสินค้า Apple ในกลุ่มที่เป็นหน้าจอ OLED นะครับก็คือ MacBook Pro ตัวใหม่จะใช้หน้าจอ OLED ตามสเปคที่ดูดออกมาก็คือยังคงมี2ขนาดหน้าจอเหมือนเดิมสำหรับ MacBook Pro นะครับก็คือ14นิ้ว16นิ้วความสำคัญนอกเหนือจากชิปที่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น M5 Pro M5 Max ก็จะมีการเปลี่ยนตัวจอนะครับตัวจอจะเป็นหน้าจอแบบ OLED แล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยเป็นทัชสกรีนต้องมีคนเจ็บไม้เจ็บมือกันบ้างอะรอบเนี้ยนะครับส่วน iPad mini ก็ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ก็ iPad mini ก็จะเป็น iPad รุ่นแรกที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้หน้าจอที่เป็น OLED นะครับซึ่งเขาบอกว่าขนาดบอดี้มันจะเท่าเดิมแต่จอมจะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าขอบจอมันจะเล็กลงแล้วก็จะมีการย้ายตำแหน่งของกล้อง FaceTime ไปนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของตัวลำโพงอะไรประมาณนี้ส่วนสินค้าอื่นส่วนสินค้าอื่นที่รอลุ้นว่าจะเปิดตัว27ด้วยไหมที่มีข่าวลือก็คือตัว iMac รุ่นใหม่ซึ่งถ้าเปิดก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นจออาจจะมีตัวเลือกที่เป็นจอ OLED ด้วยนะครับสำหรับ iMac ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูแต่อันนี้เอาพรุ่งนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดตัวในส่วนสินค้าสมาร์ทโฮมฮับนะครับราวนี้แล้วก็มีข่าวลือมาอันนี้ข่าวลือจากสื่อญี่ปุ่นนะครับก็คือ Nikkei Asia นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เป็นบรรดาพวกซัพพลายเออร์นะครับมีการระบุว่า Apple ได้เริ่มมีการสั่งลดกำลังการผลิตชิ้นส่วนที่จะใช้มาประกอบเป็น iPhone 18 Pro 18 Pro Max ลงบ้างแล้วนะครับราวประมาณ 15-20% ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของยอดขายช่วงแรกที่ไม่ได้สูงอย่างที่คาดการไว้คือยังขายดีแหละแต่ไม่ได้สูงเกินการคาดการนะครับก็เลยทำให้มีการเริ่มมีการปรับสัดส่วนในเรื่องของการเร่งการผลิตชิ้นส่วนเพื่อจะมาประกอบเป็น iPhone 18 Pro 18 Pro Max อันนี้ว่ากันแบบนั้นก็แต่ว่าสถานะยังเป็นแค่ข่าวลือนะยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงนะครับเพราะ Apple ยังไม่ได้พูดอะไรข้ามไปที่ Microsoft นิดนึงละกันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Microsoft มีการเปิดตัวสินค้าใหม่2ตัวในตระกูลที่เป็นตัวแพลตฟอร์มของ Nvidia RTX Spark Nvidia RTX Spark ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าย้อนกลับไปตอนงาน Computex เมื่อกลางปีที่ไต้หวันNVIDIA มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ไปแล้วนะครับ RTX Spark แต่ว่าตอนที่เปิดตัวในงาน Computex NVIDIA ก็บอกไว้ว่ากว่าสินค้าในกลุ่มที่เป็น RTX Spark จะเริ่มเปิดตัวแล้วก็ทำตลาดจริงๆจะเป็นช่วงประมาณไตรมาส4ปีนี้นะครับซึ่งก็เนี่ยตุลาคมก็เข้าไตรมาส4แล้วแล้วก็เป็นไปตามนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่าง ASUS ProArt 16เปิดตัวไปแล้วนะครับ Dell XPS 16 AI มั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดก็เปิดตัวไปแล้วที่ใช้ที่เป็นสินค้าในกลุ่ม RTX Spark นะครับล่าสุด Microsoft ก็มีการเปิดตัวกับเขาด้วยก็เปิดมาทั้งหมด2ตัวนะครับเปิดตัวแล็ปท็อปก่อนก็คือ Surface Laptop Ultra นะครับก็ใช้ตัวอย่างที่บอกใช้ตัวแพลตฟอร์ม Nvidia RTX Spark ในจะเริ่มวางจำหน่ายในสหรัฐภายในสัปดาห์นี้นะครับราคาเริ่มต้นย้ำว่าเริ่มต้นยังไม่ใช่สเปคตัวท็อปเริ่มต้นอยู่ที่ 2,599 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 90,000 บาทราคานี้เนี่ยจะได้แค่ชิปตัวแบบ18คอร์เพราะว่า Nvidia RTX Spark ตัวชิป Nvidia N1X จริงๆตัวท็อปสุดจะเป็น20คอร์นะครับแล้วก็ตัวเมมโมรีที่ให้มาจะให้มาแค่32 GB แต่ถ้าตัวท็อปสุดจริงๆจะ128 GB นะครับก็เป็นมันโดยที่เมมโมรีมันจะใช้เป็น Unified Memory นะเนาะนะครับก็ราคาเปิดมาจะพอๆกับตัวของ ASUS ProArt 16เลยอันนั้นจะเปิดอยู่ $2,799 ดอลลาร์สเปคชนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเปิดจะเป็นตัวมินิ PC นะครับใช้ชื่อว่าตัว Surface RTX Spark DevBox Dev ก็คือ Developer นั่นเองนะครับอันนี้จะใส่มาแบบตัวท็อปเลยนะครับก็คือ CPU ตัว N1X มาแบบ20คอร์ตัว GPU
มาใส่มาเต็มเลย 6,144 คอแรมอัดเต็มเลย

128กิกะไบต์นะครับโดยที่ราคาจะอยู่ที่ 5,999 เหรียญประมาณ 200,000 เท่านั้นเอง 200,000 เท่านั้นเองอันเนี้ยเขาบอกว่าเปิดจะเตรียมเปิดพรีออเดอร์พร้อมกันกลางเดือนนี้แต่ว่าจะจัดส่งจริงๆเนี่ยภายในเดือนหน้าพฤศจิกายนนะครับยังไม่รู้ราคาไทยนะอันนี้ราคาในสหรัฐนะครับแล้วก็พูดถึง Microsoft มีข่าวหน้าชวนหงุดหงิดมา1เรื่องนะครับล่าสุด Microsoft มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของตัวชุด Microsoft 365ในแบบ Family และ Premium นะครับคือถ้าใครจำได้เนี่ยอย่างผมก็ใช้ตัว Microsoft 365แบบ Family แชร์กันนะครับ Family เนี่ยมันจะแชร์กันได้สูงสุดอยู่ที่5 บวก 1ก็คือ6คนใช่ปะล่ะแต่จริงมันควร5นะเพราะมันล็อกอินได้แค่5แต่มันนู่น6อ่ะแต่ประเด็นสำคัญก็คือตัวสิทธิประโยชน์อันนึงของ Microsoft 365 Family หรือว่า Premium เนี่ยก็คือสมาชิกแต่ละคนเนี่ยใน Family เนี่ยตีว่า5คนเขาจะสามารถได้พื้นที่ตัว OneDriveของแต่ละคนได้1เทราไบต์นะครับMicrosoft มีการปรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ใหม่มีปรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ใหม่นะครับแต่ว่าจะเริ่มจริงๆจะมีผลสำหรับลูกค้าใหม่จะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันรอบบินเดิมจะมีผลนู่นเลยกลางปีหน้าพฤษภาคมปีหน้านะครับก็คือมีการปรับว่าต่อไปนี้พื้นที่ของ OneDrive เนี่ยที่จะได้จากตัวแพ็กเกจ Microsoft 365 Family กับ Premium จะลดเหลือ2เทราไบต์โดยที่เอา user ทั้งหมดรวมกันเพราะงั้นถ้าเอา2เทราไบต์หารก็เท่ากับว่าได้คนหนึ่งประมาณแค่ 3-400 กิกเท่านั้นไม่ได้1เทราไบต์เท่าเดิมแล้วน่าหงุดหงิดทีเดียวอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะมีผลทันทีนะลูกค้าปัจจุบันแบบต่ออายุหรือแบบรายปีจะไปมีผลกลางปีหน้านะครับพฤษภาคมปีหน้าก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้ Microsoft มีการปล่อยตัวอัปเดตปรับปรุงประสิทธิภาพของ Windows 11ใหญ่ประจำปีนี้เรียบร้อยนะครับก็คือ Windows 11 26.2 ก็ถ้าใครใช้อยู่อาจจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าตาอะไรมากมายนะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่อง performance ค่อนข้างเยอะคุณจะรู้สึกได้ทันทีแหละว่ามันกินแรมน้อยลงทำงานอะไรทั้งหลายหลายอย่างไวขึ้นนะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับ Microsoft ก็มีการระบุว่าก็มีการอัปเดตในส่วนของตัว Windows Search Windows Search นะครับหรือการค้นหาของ Windows นั่นแหละนะครับให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับก็เร็วจริงอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับไปทางด้านของ IDC บ้างนะครับมีการรายงานยอดขาย PC ประจำปี2026เมื่อผ่าน3ไตรมาสไปนะครับก็คือผ่าน9เดือนแรกไปปรากฏว่ายอดขาย PC ของปี2026ตามคาดตกลงจากปีที่แล้วนะครับแต่มันที่เกินคาดคือตกลงเยอะไปหน่อยตอนแรกถูกคาดหมายว่าจะน่าจะด้วยราคาแรมราคาสตอเรจที่มันสูงขึ้นมากๆยอดขาย PC โลกโดยภาพรวมน่าจะลดลงอยู่ราวๆประมาณสัก 10-15% ถูกคาดหมายไว้แบบนั้นนะครับแต่ตัวเลขที่ออกมาใน9เดือนแรกหรือ3ไตรมาสแรกของปีนี้ปรากฏว่ายอดขาย PC ของปี2026นี้นะครับตกลงไปแล้ว 20%เข้าใจได้เลย 20% นะครับ 20.1% ที่ตกลงไปนะครับก็โหดร้ายอยู่โหดร้ายอยู่ตกทุกแบรนด์ใช้คำว่าตกทุกแบรนด์นะครับ Apple ก็ไม่รอด Lenovo HP Acer Dell Asus ตกหมดนะครับตกหนักสุดตอนนี้เป็น HP 30.9 อันนี้ตัวเลขจาก IDC เนาะตกน้อยสุดจะเป็นทางฝั่งของ Asus นะครับอยู่ที่ 8.6%แต่เฉลี่ยส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ประมาณสัก10กลางๆอ่ะ 13-16% โดยประมาณแต่ถ้าภาพรวมตลาดเลยคือ 20.1% ตอนนี้ที่ตกลงไปแต่ต้องรู้สรุปสิ้นปีอีกทีนึงว่าจะตกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนางก็เอามาฝากทั้งหมดข่าวรวมๆนะครับที่อยากให้รับรู้กันเนาะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาได้พูดคุยสบายๆตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับ4689

0: 9รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: สนับสนุนโดย
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift Edge 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับมาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กันนายบอสนะครับน้องปิ่นทักมาบอกว่าพี่ช่างบอกว่าโอ้ทำไมดีเจบอสออกไวจังข่าวหมดเราก็สารภาพกันตรงๆคือไม่อยากลากไงก็เลยอ่ะเดี๋ยวพักจะได้แบบแบ่งช่วงกันชัดเจนช่วงแรกจะได้เล่าข่าวไว้แล้วช่วงหลังก็ได้ตอบคำถามไปชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยกันยาวๆสำหรับคำถามเนาะ SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่ Radio แล้วก็ช่วงนี้ขอขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่น Exclusive รวมถึง Line Up สินค้าใหม่เพราะบางทีสินค้าใหม่ของ Acer จะมาบน Acer Online Store ก่อนที่จะไปลงหน้าร้านด้วยหลายๆรุ่นอย่างตัว Acer Swift Air 14ใหม่เงี้ยก็ลงบนAcer Online Store ก่อนก็ลองไปเช็คที่Acer Online Store ได้นะครับ store.acer.com/th นะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รณา YouTube FM 99 Active Radio นะครับสัปดาห์นี้นี่เห็นเขาบอกว่าฝนจะเข้ามาอีกรอบใช่ไหมเทคแคร์ดูแลนะส่วนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีหนักเลยเรื่องเอาเรื่องทีเดียวนะครับบ้านมีทั้งบ้านญาติบ้านเพื่อนโดนรับผลกระทบแต่ยังไม่เยอะมากที่โดนนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางแบบใกล้แม่น้ำใกล้คลองขนาดนั้นแต่ก็ได้รับผลกระทบส่งกำลังใจนะจ๊ะฮึบๆนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะเออแล้วก็อากาศหนาวเริ่มมาอากาศหนาวเริ่มมาอีกปัญหานึงที่คนกรุงเทพเริ่มเจอฝุ่น PM กลับมาแล้วนะครับหลายพื้นที่เริ่มกลับมาเหลืองๆส้มๆแล้วนะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้ดูแลเรื่องของเครื่องฟอกอากาศทั้งหลายคือมีอยู่แล้วแต่ว่า ม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้เปลี่ยนใส่กล้องอะไรเงี้ยก็เตรียมรับมือได้นะฝุ่น PM มันก็ต้องมาพร้อมกับหน้าหนาวเนาะแสดงว่าอากาศหนาวเริ่มมานะครับยังไงก็แสดงความเป็นห่วงละกันนะจ๊ะมาคุณวิชฟิตแมนได้คำตอบแล้วหัวไฟฉาย LED จิ๋วต้องซอโฟโต้ไม่มีกระพริบซื้อใหม่เลยจัดไปคุณบิวสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทศรนะครับคุณมีนมณีกลางตอนนี้ใช้ S23 Ultra ว่าจะเปลี่ยนไป Xiaomi 17T Pro เน้นถ่ายรูปฟังเพลงไม่เล่นเกมเดี๋ยวบอสมีช่องอื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมคำถามผมคือหาได้นะราคาเท่าไหร่17 T Pro ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่2ถึง2 3มั้ยตอนเนี้ยถึงไหมเช็คแป๊บ25ตัว512ประมาณ24 25ถูกไหมถ้าออนไลน์จะถูกกว่านั้นลงไปนิดนึงก็น่าจะอยู่ประมาณ22ประมาณนี้ถ้าจะเอาเป็นมือหนึ่งโอเคก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เล่นได้ครับ Xiaomi 17T Pro หรือว่าจะเป็น Honor 600 Pro ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยงมือ2ผมเชียร์ไปที่ Oppo Find X9 Pro ประกันศูนย์ไทยที่แบบยังพอมีประกันเหลือก็จะอยู่ไม่เกิน 25,000 แน่ๆจะมีประกันเหลือถึงประมาณต้นปีหน้าอะไรเงี้ยเหลือไปจากนี้ประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ 24-25ถ่ายรูปอะไรทุกอย่างดีกว่า 17T Pro แน่ๆซอฟต์แวร์ก็ดีกว่าถือยาวๆได้มากกว่าแน่ๆนะครับก็ลองดูว่าถ้าไม่รังเกียจมือ2นะก็เชียร์ Oppo Find X9 Pro แต่ถ้าเกิดอยากได้มือ1ด้วยความสบายใจใดๆสิ่งแล้วแต่ก็เสียมี 17T Pro เล่นได้หรือ Honor 600 Pro ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสวัสดีคุณเคริแกนนะครับนายบอสจะไปดู Street Fighter มั้ยอย่างที่บอกอยากดูทุกหลายเรื่องเลย Resident Evil ก็อยากดูต่อไปไหนไม่ได้เลยช่วงนี้ต้องดูแลน้องแมวนะฮะก็คงไม่ได้ไปดูนะครับส่วนนักแสดงที่ได้เป็นชุลีเขาเป็นนักแสดงนำเล่นตัว Bad Genius ที่เอาของไทยไปเขาเรียกอะไรวะไปรีเมคอ่ะเออก็นี่แหละน้องนี่คนนี้แหละคาริน่าเหลียงเนี่ยแหละเป็นนักแสดงนำใน Bad Genius ผมก็รู้จักน้องจาก Bad Genius นี่แหละเอาจริงแต่ตอน Bad Geniusผมชอบเวอร์ชั่นไทยมากกว่าผมว่าบริบทพอมันไปอยู่ของฝรั่งแล้วมันแปลกๆมันบริบทมันแปลกๆเออแต่นั่นแหละแบทจีเนียสครับเออก็นั่นแหละก็ได้น้องคนนี้แหละเป็นถ้าก็ง่ายๆคือถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชั่นเราก็คือน้องเล่นเป็นออกแบบอะเพราะนักแสดงของบ้านเราที่เล่นแบทจีเนียสชื่อไทยอะไรมันโกงๆนะนั่นแหละน้องออกแบบเป็นตัวเอกนึกออกป่ะเนี่ยก็คือน้องออกแบบในเวอร์ชันฝรั่งอ่ะน้องนี่แหละน้องนี่แหละจริงๆเขาเล่นอีกเรื่องนึงด้วยนะเล่นซีรีส์เล่นอะไรด้วยแต่ว่าถ้าแบบที่เคยดูเต็มเม็ดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือ Bad Genius เท่านั้นเลยที่เคยดูคุณครับเคพี่บอสครับน้องของร่อนมารายงานตัวแล้วหรือยังมีคนคิดถึงเยอะเลยเอาอีกแล้วเหรออย่ามาเลยน้องขอร้องแค่นี้พี่ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วเมื่อคืนลิเวอร์พูลไม่ได้แพ้แมนซีนะฮะเมื่อคืนลิเวอร์พูลแพ้ดอกูนะโดกูนะฮะคนเดียวเสียวทั้งแอนฟิลด์คุณละเศร้าผลงานโดกูเมื่อคืนคืออะไร1ใบเหลือง1ใบแดงโดนเหรอไม่ใช่เรียกเอาได้ครับ1เหลือง1แดงทำ1ประตู1แอสซิสต์ถือว่าโหคนเดียวเลยตัวเปลี่ยนเกมเลย2ปีติดแล้วที่โดกูมาวาดลวดลายในแอนฟิลด์เก่งกับใครก็ได้แต่เก่งกับตูเหลือเกินเออแต่ตามนั้นอ่ะหลังเมื่อคืนก็ทำให้เห็นหลายอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของสกอตเดฟหรือภูสกอตเดฟแย่มากโดยเฉพาะเทียบกับทีมใหญ่ด้วยกันนะเทียบกับอาร์เซนอลเทียบกับแมนซิตี้เทียบกับเชลซีคือแบบโหสกอตเดฟเอาง่ายๆอ่ะเอาว่าเอาแค่แบบก่อนเกมเตะเลยก็ได้ดูรายชื่อ11ตัวจริงแล้วไปดูรายชื่อตัวสำรองอ่ะถอนหายใจแบบเออนะผมว่าเป็นผลคือจริงๆอ่ะถ้าครึ่งแรกเราแบบไม่ได้ทรงโอเคขนาดนั้นอ่ะผมว่าแฟนหงส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีแบบความหวังขนาดนั้นนะเนาะแต่พอครึ่งแรกเราแบบเฮ้ยมันมีจังหวะที่แบบเราน่าจะ ขึ้นนำได้ตั้งหลายจังหวะอะไรเงี้ยคองเกมดูภาพ

อารมณ์ดีกว่าเพิ่งมีแค่ประมาณสัก10นาทีท้ายของครึ่งแรกนะที่แบบแมนซิตี้ดูแบบเริ่มเป็นตัวเริ่มเป็นตัวเองเออประมาณ10นาทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะ30 40นาทีคือแบบลิเวอร์พูลดูดีเออมันก็เลยแบบมีความหวังไงแล้วก็เจอกองหน้าเด็กเจนอัลฟา6 7เข้าไปไงเราก็ดูมีความหวังน้องขยันจังเลยครูมาร์กโอ้น้องคนโดนตรวจโดปมาวิ่งไม่หยุดเลยน้องคือโอ้โหน้องดีดมากพูดเลยว่าน้องดีดมากแต่นั่นแหละเอองั้นนั่นแหละก็เราก็ไปชนะแมนซิตี้มากี่ปีแล้ว 2-3 ปีแล้วใช่ป่ะก็มันชนะต่อไปก็เข้าใจได้ตามนั้นที่เจ็บกว่าคือฤดูกาลนี้เล่นในบ้านยังไม่ชนะใครเลยในบ้านนะในแอนฟิลด์สถิติเราตอนนี้คือเพอร์เฟกต์นะคือเพอร์เฟกต์คือไม่มีแต้มไม่ชนะใครเลยในบ้านนะบ้านเราอ่ะยังไม่ชนะใครในแอนฟิลด์แล้วนะเออเออตามนั้นนะฮะ คุณเคริแกนผมอยู่อินไซเดอร์26 H2 Exponential ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เปิดเองผ่านตัว White 2โอเคคุณ NW เลมตอนนี้มีเน็ตบ้านที่โปรคุ้มค่าไหมพอมีแนะนำไหมครับพี่บอสใช้โปรเน็ตบ้านใดอยู่ส่วนตัวใช้แค่พื้นฐานทั่วไปไม่ต้องแรงไม่เน้นเกมขอราคาต่อเดือนสัก 2-300 ไม่เกิน500โอ้ถ้าไม่เกิน500มีทุกค่ายเลยครับมันจะได้พวกความเร็วประเภทแบบเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะผมจำได้มันน่าจะได้500/500นะผมใช้ทั้งชิบ้าผมติด2เส้นนะครับติดทั้ง AF Fiber แล้วก็ติดทั้ง True ของ True เนี่ยเป็นโปร599เท่า True นะโปร599ผมได้500/500กับได้อะไรสักอันนึงวะกล่องอะไรไม่รู้อ่ะให้พ่อใช้อยู่ส่วน AS ผมใช้เดือนละ4น่าจะ499เปล่าวะน่าจะใช่นะของผม AS น่าจะเป็น499อยู่399วะเออ399ดิเพราะรวมภาษีมัน400ซัมติงเนาะดวล399ได้ความเร็วทั้ง 500ครับอันต่างนั้นมันคือสมัครตอนที่แบบต่อเนื่องมาหลายปีอะสมัครราคาแพ็กเกจจริงของผมมันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาแพ็กเกจผมจริงๆมันจะเป็น599แต่มันได้ส่วนลด200เพราะว่าสมัครมาตั้งแต่ตอนที่แบบสมัยนู้นมีโปรย้ายค่ายมันก็ต่อโปรราคานี้มาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาก็เลยได้ราคานี้นะครับก็ไปลองดูมันมีแหละไอตัวที่แพ็กเกจ500/500แบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะได้แค่เราเตอร์อย่างเดียวแล้วติดสัญญามันจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ499-599หรือ500บาทลองไปสอบถามเขาดูทั้งของ A ทั้งของ True จะมีอยู่ก็น่าครับอยู่ในงบ500/500ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นของ NT ก็จะมี300/300ด้วยมั้ง399หรือ449นี่แหละประมาณนี้เพราะนั้นไม่เกิน500มีอยู่แล้วลองโทรไปสอบถามดูนะครับคุณอะไรวะเนี่ยอมูอ่านชื่อผิดขออภัยขอสอบถามครับ Honor 600 Pro เทียบกับ Xiaomi 17T Pro ใช้ระยะยาวตัวไหนน่าเล่นกว่ากันถ้ายาวของคุณหมายถึง3ปีขึ้นไป 17T Pro ครับเหตุผลเพราะว่า Honor 600 Pro การันตีอัปเดตถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น 3+4 หรือ3ปีอะโดยประมาณก็คืออัปเดต Android 3เวอร์ชันขณะที่ Xiaomi 17T Pro มันได้ไกลกว่านั้นมันได้ 6-7 ปีเพราะนั้นในเรื่องของอนาคตการอัปเดต 17T Pro ได้เปรียบแม้ว่าในระยะสั้น Honor 600 Pro จะได้เปรียบเพราะจะอัปเดตสม่ำเสมอกว่าซอฟต์แวร์เสถียรกว่าแต่ว่าถ้าภาพรวมก็ 17T Pro คือถ้าเกิดตัดเรื่องการอัปเดตทิ้ง2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ประสิทธิภาพชิปพอกันประสิทธิภาพกล้องพอกันขึ้นอยู่กับเน้นอะไรถ้ากล้องหลักผมชอบ Honor 600 Pro มากกว่าแต่ถ้าเกิดเน้นเรื่องของงานวิดีโอเน้นเรื่องของการถ่ายเทเลการถ่ายภาพคนการถ่ายมาโครอันนี้ผมชอบ 17T Pro มากกว่าแต่นี่ก็เดียวดายทั้งคู่นะครับหรือถ้าเกิดเรื่องไม่ถูกจริงตัวไหนหาซื้อได้ถูกกว่าเอาตัวนั้นนะครับคุณ NW Rim เห็นออนไลน์ Honor 600 Lite ราคา 8,600XX เรทนี้มีตัวไหนชนหรือมีตัวไหนเทียบไหมราคาเท่ากันกับ400 Lite หรือ200 Lite ก่อนหน้านี้เลยตอนเปิดตัวใหม่ๆไม่แน่ใจว่าสเปคต่างกันมากไหมแต่ละรุ่นของ Honor Series นี้จำเป๊ะๆไม่ได้เหมือนกันหาก่อน ขอหาแป๊บแต่ผมจำไม่ผิดเหมือน600ไลท์กับ400ไลท์ต่างกันนิดเดียวเองนะต่างกันไม่น่าเยอะนะครับ
หลักๆน่าจะ

ปลี่ยนฝั่งที่8อ่ะอย่างชิปถ้าเป็น600ไลท์จะเป็น Dimensity 7100นะครับถ้าเกิดเป็น400ไลท์จะเป็นตัว Dimensity 7025ก็ต่างกันไม่ดีเยอะนะก็พูดถึงนะหน้าจอพอๆกันนะครับแต่สว่างกว่าแน่ๆสำหรับ600ไลท์นะครับที่สำคัญคือแบตเยอะกว่ากล้องเหมือนกัน 100% ทั้งกล้องหลังกล้องหน้าก็หลักๆก็ต่างที่ชิปต่างที่จอจอสว่างขึ้นได้แบตเยอะขึ้นชาร์จไวขึ้นนะครับเพราะว่าแบต400ไลท์ให้มา 5,200 สักซัมติงขณะที่600ไลท์ให้มา 6,500 ซัมติงก็ไป600ไลท์ได้เลยท่านหาราคานี้ได้ก็ถือว่าราคาดีเล่นได้นะครับคุณครับแค่พี่บอกถูกครับพี่บอสยอดขาย PC แบรนด์ไม่ตกได้ไงผมมาประกอบคอมล่าสุดอะไหล่มือ2ล้วนๆไม่มีมือ1เลยพอสู้ราคาได้หน่อยนะครับคุณชัชวัลอายุ4 Ultra ใช้งานได้ยาวไหมครับใช้ได้ถึง5ปีไหมถึงดิทำไมจะไม่ถึงอ่ะซีรีส์ S Ultra การันตีอัปเดต7ปีนะครับอัป7ปีนี่คือ Android 7 version อัปเดตซีรีส์แพดนาน7ปี S 24 Ultra ก็หมายความว่า S 24 Ultra มันออกมาปีอะไรอ่ะปีนี้26มันคือ26อ่ะก็คือปี2024ผมจะคิดให้มันยากทำไมวะออกมาตั้งแต่ปี2024เพราะนั้นการันตีอัปเดตจนถึงปี2029เอ้ย7ปี2031ดิอ่ะปีนี้2026 5ปีได้อยู่แล้วสบายๆครับถ้าจอไม่ขึ้นเส้นซะก่อนนะได้ครับสบายๆเลยครับยาวๆได้อีกเลยครับหายห่วงครับคุณชัชวาลหายห่วงครับคุณคัพเค้กอาร์เตต้าออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าจะล้างแค้นให้หงเองไม่ต้องล้างเดี๋ยวหงจะผมรู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยหลายทีมโดยเฉพาะอาร์เซนอลก็รู้สึกหวังส่งกำลังใจไว้ให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่นัดเราก็ต้องเจอกันแล้วนะครับวันที่1พฤศจิกลิเวอร์พูลก็เล่นในแอนฟิลด์นี่แหละเจออาร์เซนอลมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะคืนจะไม่ทำให้อาร์เซนอลผิดหวังแน่นอนเห็นการเล่นเมื่อคืนกับสกอตเดฟแล้วแน่นอนผมว่าลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลก็ไม่น่าผิดหวังเช่นกันหมายว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่น่าผิดหวังแน่นอนนะครับรอได้รอรับได้เลยโดนแน่ๆโดนแน่ๆนะครับอันจริงก่อนท่านั้นน่ะนัดหน้าอีกนัดหน้านี้ลิเวอร์พูลไปเยือนเบนฟอร์ดเฮ้ยเสาหน้าน่ะไม่ใช่เสาหน้าสิเสาเนี้ยแล้วเบนฟอร์ดก็เป็น1ใน3ที่ยังไม่แพ้ใครตอนนี้เนาะจะรอดไหมก้อนจะรอดไหมก้อนเออแต่เศร้าแล้วเกินนั่นแหละไม่อยากพูดเรื่องบอลเลยว่ะเศร้าจริงอ่ะไปต่อปออ่าคุณฟิวเจสินค้าเอเซอร์หมีเนยจะประกาศวันไหนผมบอกคุณไม่ได้อะดิต้องเป็นความลับเขาดิใช้คำว่าเร็วๆนี้ก่อนสิ้นปีก่อนงานคอมมาดงี้ดีกว่าจะได้เป็นสโคปที่มันดูหืออือหน่อยก่อนถึงงานคอมมาดคอมมาดมีปลายเดือนหน้าครับคอมมาดมีปลายเดือนพฤศจิกายนก็คือถ้าให้พูดแบบที่พอพูดได้ก็คือก่อนงานคอมมาดก่อนคอมมาดคอมมาดคือ26ถึง29พฤศจิกเขาจะประกาศก่อนหน้านั้นแน่นอนส่วนจะเป็นตอนไหนสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้ากลางเดือนหน้าไปลุ้นเอาบอกให้ไม่ได้บอกผมก็โดนดิครับแต่บอกได้แค่ว่าจะมีโปรดักต์ใหม่มาครอสกันแล้วก็น่าจะเปิดน่าจะอนาวุธก่อนงานคอมมาดเพราะว่าคอมมาดน่าจะใช้เวทีคอมมาดในการที่จะมีส่วนร่วมประมาณหนึ่งเฮ้ยคนนี้ใบเยอะแล้วนะนี่ใบเยอะแล้วนะคุณครับแค้งเน็ตบ้านทรูผมใช้โปรขู่ย้ายค่ายผมใช้โคปูขู่ย้ายค่ายเลย500ทับ500 299ยังมีโปรนี้อยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับกอดไว้ถ้ามีใครได้โปรอะไรประมาณนี้อยู่แล้วยังได้ต่ออายุอยู่กอดไว้ให้แน่นๆนะครับแนะนำว่ากอดไว้ให้แน่นๆนะครับคุณปุ้ยๆสอบถามครับ iPhone 13 Pro ยังน่าใช้อยู่ไหมแล้วจะได้ไปต่ออีกกี่ปีไม่เล่นเกมถ่ายรูปทั่วไปเล่นเฟซต่อๆถ้าคือถ้าซื้อตอนนี้ยังไงก็ต้องซื้อมือสองถูกไหมคุยกันแบบแฟร์ๆเนาะซื้อตอนนี้ยังไงก็ต้องซื้อมือสองถ้าซื้อมือสองถามว่าน่าเล่นไหมคือถ้าเกิดคุณมีงบ
จำขัดจำเคลียร์คือสุดท้ายมันต้องย้อนกลับไปดีว่าคุณมีงบเท่าไหร่แหละแต่คือถ้าเกิดเอาว่ากันทีเรื่องก่อน13 Pro ออกมาตั้งแต่ปี2021ปกติ iPhone 1รุ่นการันตีอัปเดต iOS อยู่ประมาณ 5-6 ปีเท่ากับว่าปีหน้าปีหน้าอาจจะนะกับ iOS 28อาจจะเป็นอัปเดตสุดท้ายของ iPhone 13 Pro ส่วนถามว่าเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วมันแย่มั้ยไม่ได้แย่อะไรหมายความว่าสมมุติว่าถ้า iOS 28ปีหน้าเป็นอัปเดต iOS สุดท้ายของ iPhone 13 Pro จริงๆแต่ถ้าเกิดคุณยังใช้ iPhone 13 Pro ต่อคุณก็ใช้ต่อไปได้เพราะว่าต่อให้ iPhone ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่จะได้อัปเดตเป็น iOS รุ่นใหม่แล้วเนี่ย Apple ยังออกตัวอัปเดต iOS รุ่นเก่าเพื่ออัปเดตในส่วนของ Security Patch ให้อยู่เรื่อยๆก็ยังใช้ต่อไปได้ตราบใดที่เครื่องยังไม่พังก็ยังใช้ต่อไปได้อีก3ประมาณ 4-5 ปีเลยด้วยซ้ำนับจากรุ่นที่มันนับจากปีที่มันไม่ได้อัปเดต iOS อีกแล้วอาจจะได้ประมาณสัก 3-5 ปีได้แน่ๆโดยที่ไม่สนใจสภาพเครื่องนะเอาเรื่องการอัปเดตเอาเรื่องซอฟต์แวร์เพียวๆยังไงก็ยังได้ทีนี้ก็กลับไปที่เรื่องเก่าก็คือถามว่า iPhone 13 Pro คือถ้าในมุมผมว่าไม่น่าใช้แล้วถ้าในกรณีจะซื้อเป็นมือ2เพราะว่าโอกาสที่1คือด้วยความที่เครื่องออกมาณปัจจุบันก็คือ5ปีเนาะปีนี้2026เครื่อง5ปียังไงแบตก็เสื่อมแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อมาก็ต้องเตรียมตังค์ไว้เผื่อเปลี่ยนแบตด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนที่ iCare ที่เป็นประกันของ Apple แบตแท้ Apple จริงๆก็อยู่งบประมาณสัก 3,000 กว่าบาทเดี๋ยว 3-4,000 ประมาณนี้ไม่เกินสมมติผมไม่รู้ว่าคุณซื้อเครื่องมาเท่าไหร่แต่คุณต้องเตรียมตังค์ไว้ประมาณ 3-4,000 เพื่อเปลี่ยนแบตแน่ๆแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนที่ศูนย์ไม่เปลี่ยนข้างนอกก็ทำใจว่านั่นคือแบตเทียบไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่แบตแท้ร้านไหนจะบอกแบตแท้ตีเก้มันทุกร้านได้เลยยังไงมันก็คือเทียบหรือว่าเทียบคุณภาพแบบไหนก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะนั้นหลายอย่างก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเครื่องมัน5ปีแล้วอะอย่างอื่นเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันเสื่อมอะไรยังไงบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็กลับมาที่คำถามต้นก็คือคุณตั้งงบไปเท่าไหร่หรือคุณมีงบเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณมีงบตอนนี้13 Pro ราคาเท่าไหร่ก่อนมือ2ผมหาราคา13 Pro มือ2ไม่เจอหาเจอจาก14 Pro 14 Pro ตอนนี้อยู่ประมาณ10,000ปลายประมาณ17 18ถ้าเป็น13 Pro ตอนนี้อยู่เท่าไหร่13 Pro ตอนนี้อยู่ไม่น่าเกิน 15,000 มั้ย13 Pro ชั่วโมงนี้นะไม่น่าเกิน 15,000 มั้ยฮะอาจจะ 10,000 ต้นๆอ่ะแล้วแต่สภาพเนาะเดาว่าแล้วแต่สภาพนะครับก็น่าจะอยู่ช่วงราวประมาณสัก 14,000 ถึง 16,000 อ่ะตีว่า 15,000 บวกลบถ้าคุณมีงบประมาณนี้จริงๆเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยเหตุผลคนใดก็ตามและอยากใช้ iPhone ก็ได้แต่ให้เรารู้ข้อจำกัดมันไว้แล้วกันเพราะเครื่อง5ปียังไงแบตมันก็เสื่อมเตรียมเปลี่ยนแบตได้เลย2ก็คือมันก็อยู่ในช่วงปลายของอายุมันละในเรื่องของการอัปเดต iOS ก็อาจจะได้อัปเดตอีกปีนี้อัปเดตได้ปีหน้าอาจจะได้ลุ้นเป็นแค่อัปเดตสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่ได้อัปเดต iOS อีกแล้วแต่ว่าคงได้อัปเดตในเรื่องของแพทความปลอดภัยอยู่ก็ใช้ต่อไม่ได้ได้ชื่อว่าใช้ iPhone อ่ะประมาณนี้ตอบแบบนี้ถูกใจไหมเนี่ยไม่น่าถูกใจหรอกคุณ NW Lim S25 Ultra 25,000ในออนไลน์คุ้มไหมถ้าเทียบตัวมีตัวเทียบไหมหรือไปเอา S26 Ultra คุ้มกว่า2รุ่นต่างกันมากไหมถามว่าต่างกันมากไหมก็ตักหลักต่างที่ชิปกับต่างที่กล้องเทเลโฟโต้เพราะนั้นถ้าถามภาพรวมต่างกันมากไหมไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าผมเทียบราคาก็ได้อะไอ้ยี่ผมถ้าอิงราคา NASA เนาะทั้งคู่จะต่างกันอยู่ตอนนี้น่าจะราคาตัวจะต่างอยู่ประมาณ 7,000 เพราะว่าไอ้ยี่ห้าอัลตร้าขายอยู่ประมาณ 25XXX ไอ้ยี่หกอัลตร้าที่ความจุเท่ากันเนาะ 256 ขายอยู่ 32XXX ก็เท่ากับส่วนต่าง 7,000ถามว่า 7,000 นี้คุ้มไหมที่ขยับไป A26 Ultra สำหรับผมอาจจะไม่ได้คุ้มก็สามารถเอา A25 Ultra ได้แต่ต้อง make sure A25 Ultra นั้นประกันต้องประกันยังไม่เดินนะประกันใหม่จริงนะถึงจะคุ้มนะถ้าประกันเดินแล้วไม่เอานะก็แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าอยากสบายใจก็ A26 Ultra แต่ว่าจริงๆก็ถามว่าคุ้มไหมไม่ได้คุ้มหรอก
ก็ไปเอาแค่ N25 Ultra ก็ได้ไปจาก 7,000 ไปทำอย่างอื่นเช่นเอาไปซื้อ Samsung Care Pad ก็ยังได้อืมเพื่อประกันอุบัติเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมคุณคัพเค้กพูดถึงโปรขู่ย้ายค่ายณปัจจุบันเรายังใช้ได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วครับแทบจะไม่ได้แล้วครับเขาจะมีส่วนลดให้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้แบบส่วนลดเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนใหญ่ก็ลดไป 20-30% เท่านั้นนะครับคุณไม่แล้ว iPhone 13 Pro Max ยังได้ไปต่อถึงแค่ไหนเท่ากับ iPhone 13 Pro ครับเพราะมันออกมาพร้อมกันก็เลขเดียวกันออกมาพร้อมกันกำหนดการอัปเดตอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันก็เหมือนย้อนคำพูดเมื่อกี้ของ iPhone 13 Pro ที่เล่าไปทั้งหมดได้เลยมันใช้กับ iPhone 13 Pro Max ได้ด้วยครับตามนั้นแค่นั้นเลยคุณปุ้ยๆที่ผมใช้อยู่ครับเพิ่งเปลี่ยนแบต0ถ้าเปลี่ยนรุ่นไหนดีงบ40,000ถึง 50,000 17 Pro หรือ18 Pro ถ้าถามผม18 Pro ครับ18 Pro 256อยู่ในงบแน่ๆเพราะอยู่ประมาณ 48,900 ถ้าจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่า13 Pro ที่คุณใช้อยู่แล้วคุณบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนแบต0มาด้วยถ้าไม่รีบหมายความว่าคุณยังพึงพอใจกับ performance นะที่ได้กับวันนี้เมมยังไม่เต็มข้อมูลที่ใช้อยู่รู้สึกว่ายังขี้เกียจย้ายทนใช้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าอิงจากข่าวลือเนี่ยก็มีโอกาสว่าถ้าคุณอดทนรอไปถึงประมาณสักมีนาเมษาปีหน้าอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ซื้อ iPhone 18 Proเครื่องศูนย์ในห้างในราคาที่ถูกลงสัก 2-3,000 จากนี้ก็ได้คืออธิบายแบบนี้ที่พูดแบบนี้คืออย่างเงี้ยผมไม่นับราคาร้านตู้ผมไม่นับราคา NASA นะiPhone ที่ขายในบ้านเรามันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือส่วนหนึ่งที่ขายโดย Apple เองโดยตรงก็คือสั่งผ่าน Apple Store Online หรือไปซื้อที่Apple Store ที่ Central World หรือที่ Icon สยามอันนั้นมันไม่เคยลดราคาอยู่แล้วเนาะละว่าในฐานที่เข้าใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผ่าน Official Dealer อย่าง Cinex ที่ก็คือร้านที่ขายอยู่ตามห้าง Banana Power Buy iStudio Studio 7พวกนั้นเป็นเครื่อง Cinex ทั้งหมดปกติแล้วเครื่อง Cinex อะครับที่เป็นเครื่องศูนย์เต็มเหมือน Apple Store 100% แต่มีนโยบายบางอย่างต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยตัวเครื่องมันเหมือนกัน 100%เขามักจะทำโปรลดราคาก่อนที่ Apple จะลดหรือจะประกาศอะไรสักอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นก็แต่ว่าหลังๆมันจะลดช้าอย่าง iPhone 17 Pro ปีที่แล้วกว่าจะลดก็คือมาลดเอาช่วงประมาณ 2-3 เดือนสุดท้ายก่อนที่ iPhone จะเปิด iPhone 18จะเปิดตัวก็คือกว่าจะมาลดก็คือมาลดประมาณมิถุนายนกรกฎาคมแต่ว่าก็ไม่แน่iPhone 18 Pro อาจจะลดเร็วกว่านั้นหน่อยอาจจะเป็นลดช่วงประมาณเมษาพฤษภาไหมถ้ากำเงินรอไปได้ก็คุณจะซื้อได้ถูกลงอีกนะแบบจะถูกลงมาประมาณแบบ 2-4,000 รอได้ไหมอันนี้คือแบบซื้อศูนย์ปกติรูดบัตรผ่อน 0% ได้เลยอะไรเงี้ยก็ลองคำนวณเอาแต่ถ้าเกิดแบบมีเงินอยู่แล้วอยากได้รุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่าไม่ไหวแล้วถ่ายรูปไม่สวยเลยเมมจะเต็มอยู่แล้วเปลี่ยนแบตมาแล้วใจหวงๆก็เอา iPhone 13 Pro ไปขายก็น่าจะได้หมื่นต้นๆมา 13,400 แล้วก็เอาไปต่อทุนก็ไปซื้อ iPhone 18 Pro 256ก็ได้ 48,900 หักลบกบนี่ก็จ่ายจริงก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ได้นะก็ดีอะไรครับคุณอุมมู่ CCC นะครับ S27 Ultra ออกช่วงไหนครับมกราคมครับแล้วถ้าออก S25 Ultraจะต่ำลงกว่า 25,000 ไหมคิดว่าไม่ครับน่าจะหายจากตลาดไปเลยเพราะจริงๆ S25 Ultra ควรจะหายจากตลาดไปแล้วแต่ว่ามันยังมีสต็อกก็อยู่เท่านั้นเองมันก็เลยยังลดราคานั้นอยู่มันก็เลยยังมีอยู่แต่น่าจะหายจากตลาดไปเลยเมื่อ S27 Ultra ออกก็เหมือนกับตอน S26 Ultra ออกครับ S26 Ultra ออกเนี่ย S23 Ultra ที่เคยอยู่ในตลาดยังพอมีอยู่บ้างก็หายจากตลาดไปเลยคือจริงมันหายไปก่อนที่ S26 จะเปิดตัวแป๊บนึงS24ก่อนที่ S26 จะเปิดตัวแป๊บนึง S24 ก็หันจะตลาดคือหมดสต็อกไปแล้วล่ะปัจจุบันจริงๆปัจจุบัน Samsung ก็ไม่ได้เอาเข้าสต็อกใหม่ละที่มันเหลืออยู่ในตลาดคือสต็อกเก่าก็ยังวนเวียนตลาดอยู่บ้างนะครับก็เพราะนั้นก็น่าจะหายไปเลยประมาณนี้
คุณก๊อฟเค้กใช้จริงบัต

0: 2001กับ2666ต่างกันให้เห็นชัดไหมถ้าผมจะกระแดะมั้ยถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกผมจะกระแดะมั้ยถ้าผมบอกรู้สึกคือผมยกตัวอย่างเครื่องผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะจำอ๋อโอเคเจอละ CPU Z แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเครื่องผมใช้ RAM DDR5 บัส 6,000 โอเคแต่บัส 6,000 น่ะมันก็คือต้องเปิดไอ้ตัวที่เป็น AMD Expo ผมใช้ CPU AMD เนาะAMD Expo ก็คือ Intel AMP อะครับง่ายๆคิดง่ายๆแบบนั้นละกันถ้าเปิดบัสมันก็จะวิ่งอยู่ที่ 3,000 3,000 คูณ2คือ 6,000 เนาะแต่ถ้าไม่เปิด AMP มันจะวิ่งอยู่แค่ 2,133 มันจะวิ่งอยู่แค่ 2,133 ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดซึ่งผมเคยเจอกรณีว่าผมอัปเดต BIOS แล้วเหมือนค่า BIOS มันรีกลับด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแล้วผมไม่ได้ไปเปิดแล้วพอมันรีกลับอ่ะไอ้ค่าไอ้ตัวที่ผมไปเปิด AMD Expo ไว้อ่ะจากที่ enable มันกลายเป็น disable เท่ากับว่าผมใช้ RAM บัสเท่าไหร่ 4,200 ประมาณ2133คูณ2ก็คือ4,200อยู่พักใหญ่ๆแล้วผมก็ถามผมว่าเอ๊ะมันรู้สึกมันแปลกๆวะโดยเพราะแบบเวลาตัดพวกแคปคัตอะไรเงี้ยเอ๊ะมันแปลกๆวะก็เปิดดูเอ้าเพิ่งเห็นว่าบัสแรมมันวิ่งแบบมันวิ่งต่ำอยู่ก็เข้าไปออสอ๋อโอเค AMD Expo ปิดอยู่ก็ไปเปิด AMD Expo ก็กลับมามันก็ตัว BIOS ก็อ่านค่าตัวโปรไฟล์ของแรมว่าเอ้ยแรมนี้จริงๆควรจะใช้ค่าบัสเท่าไหร่ CL เท่าไหร่มันก็เรโชเท่าไหร่ก็ปรับมาให้เป็นตามที่มันควรจะเป็นมันก็จะกลายเป็นบัส 3,000 ก็คือบัสคูณ2ก็คือเป็นบัส 6,000 รู้สึกเลยครับว่าเวลาตัดวิดีโอแคปคัตแล้วมันทำงานไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าถามผมรู้สึกได้แต่มันไม่ได้รู้สึกในทุกกรณีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแต่ถามผมรู้สึกไหมรู้สึกถ้าถามผมรู้สึกไหมคำตอบคือรู้สึกครับลงท้ายด้วย3167ในบอสช่วยแนะนำมือถือไม่เกิน 8,000 ไม่เน้นเล่นเกมใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นไลน์ขอบคุณครับมันก็ไม่ควรเน้นเล่นเกมหรอกชั่วโมงนี้ Samsung A175G ตัวสตอเรจ256ก็น่าจะหาได้ในงบประมาณ 8,000 บวกลบหรือถ้าเกิด 8,000 กว่าๆได้อยากได้ชิปแรงขึ้นอีกหน่อยก็มาดู A275G ของ Samsung ก็ได้เป็นตัวเลือกที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดในงบประมาณนั้นครับลองดูนะฮะอ่ะ15:59 หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันบ่าย 3 บ่าย 4 Techno Flight วันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ขณะที่เวลา 16:00

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด6จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยติดตามการดูแลประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจุดแรกลงพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งยังมีน้ำท่วมบนถนนและบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบระดับเข่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหน่วยต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวจากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีเป็นชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นครั้งที่2เวลา 9:40 นตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโทนี่เพนร่วมแสดงความยินดีกับคีรินในการทำลายสถิติของตัวเองได้หลังจากที่คีรินตันติเวททำลายสถิติวิ่งมาราธอนประเทศไทยในรายการชิคาโกมาราธอน2026ด้วยสถิติ2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติเดิมของโทนี่เพนนักวิ่งระยะไกลชาวไทยที่ทำสถิติไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ล่าสุดโทนี่เพนได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวโดยเปลี่ยนไบโอของตัวเองจาก Thailand National Marathon Record Holder หรือนักกีฬาวิ่งมาราธอนเจ้าของสถิติประเทศไทยเป็น Former Thailand Marathon Record Holder หรืออดีตนักกีฬาวิ่งมาราธอนเจ้าของสถิติประเทศไทยพร้อมแสดงความยินดีถึงคีรินที่สามารถทำลายสถิติของเขาได้ต่อกันที่ช่วงของ Premier League Update ครับ
2: ช่วง Premier League
1: Update แกรี่เนวิลล์ตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนักวิเคราะห์ของ Sky Sports ออกมาเรียกร้องให้ต้นสังกัดถอดเขาออกจากการทำหน้าที่วิเคราะห์เกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นการชั่วคราวจนกว่ากระบวนการอุทธรณ์คดีละเมิดกฎการเงิน Premier League จะได้ข้อยุติเนื่องจากประเด็นคดีการเงินนี้ทำให้เขาพูดถึงความสำเร็จในสนามของแมนซิตี้ได้ไม่เต็มที่สำหรับคำร้องดังกล่าวของเนวิลเกิดขึ้นหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0ถึงสนามแอนฟิลด์เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนวิลได้เปิดเผยว่านี่เป็นเกมแรกที่เขาทำหน้าที่วิเคราะห์แมนซิตี้นับตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวพร้อมยอมรับว่าเขาอยากหลีกเลี่ยงการทำหน้าที่ในเกมของทีมเรือใบสีฟ้าไปก่อนจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะมีความชัดเจน
2: ช่วง Premier League
1: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: ันร้อย
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
0: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
2: 16นาฬิกา7นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้เราเจอกันวันเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่ครับจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่แม่หวังว่าหลายๆคนจะคึกคักกันเพราะว่าเราก็ผ่านพ้นอะไรมาพอสมควรนะครับแล้วก็ฟุตบอลสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับมาแล้วหลังจากที่หลายคนคิดถึงนะครับบอกว่าโอ้โหเบรกอะไรกันยาวนานแม่ตั้ง3สัปดาห์แต่กลับมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าผลการแข่งขันคุณจะพอใจหรือเปล่าสิเพราะว่ามีทั้งทีมที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับดังนั้นวันนี้มาว่ากันกับเวอร์ชันลดอายุนะครับพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปีตุวงและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีทั้งเจตและก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับเมื่อกี้ชอบคำพูดนะเราผ่านอะไรกันมาเยอะ
2: ครับ
3: พี่ไม่รู้ว่าไอ้ที่คำว่าเยอะของเจตเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับคือมันเป็นคำเขาเรียกว่าคุมเครือแล้วทำให้คนคิดได้ไอ้พี่เนี่ยนะครับก็คิดแต่เรื่องกีฬานะครับก็ผ่านกันมาเยอะเรื่องของเอเชียนเกม
2: ถูกต้อง
3: พยายามที่จะบอกว่าเขาเรียกว่าตีกรอบไอ้เรื่องของกีฬาเนี่ยเราผ่านเยอะมาก
2: แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าสปอร์ตไกด์เนี่ยบางทีมันเป็นพื้นที่ที่ไม่เฉพาะกีฬาอย่างเดียวเพราะว่ามันเหมือนกับแฟนรายการกับเราเนี่ยด้วยความที่พี่หมออย่าลืมนะพี่หมอสรรสร้างสปอร์ตไกด์มา21ปีนะย่างเข้า21ปีดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการพูดคุย2ทางปรับทุกในการที่จะเขาเรียกว่าอัปเดตกันน่ะดังนั้นผมว่าไม่เฉพาะกีฬานะอย่างที่ผ่านมาเรื่องราวของน้ำท่วมใช่ไหมหลายคนก็ตอนนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องฟื้นฟูอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายสุดอ่ะพี่หมอคนเราอะไรอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเช่นเดียวกับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี
3: ้
2: เดี๋ยวมันก็ผ่านเมื่อสักครู่นี่เราต้องบอกแฟนรายการนะน้องเรานะน้องเล็กเราเนี่ยเจ้าเป้งเนี่ยอยู่ในห้องจัดนะ
3: ถูกจัดถูกต้องคือไม่ได้พบกับเป้งมานานมากเมื่อกี้เป้งเข้ามาหวัดดีนะครับด้วยความที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้นั่งพูดคุยกันนะครับไอ้เรื่องที่เจตพูดเนี่ยนะผมก็ยังติดใจนะ
2: ครับ
3: คือ
2: ต้องติดใจอีกเหรอ
3: 21ปีกับการจัดรายการสปอร์ตไกด์มันก็ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขนะเวลาไปที่ไหนนะแล้วก็มีใครมาทักทายมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนำนะครับมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวสปอร์ตไกด์ที่แบบว่าอบอุ่นนะแล้วก็ใครที่ฟังรายการเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาชื่นชมและชื่นชอบแล้วบอกกับผมก็คือว่าเป็นรายการที่ฟังแล้วสบายสบาย
2: ครับ
3: คือไม่เครียดนะครับไม่เอาเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นประเด็นนะครับแล้วทำให้ไม่สบายใจมันเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่เป็นคนที่ตั้งเขาเรียกว่าpolicy นโยบายของรายการสปอร์ตไกด์เนี่ยเฮียนอต
2: ครับ
3: เขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีรอยยิ้มต้องมีเสียงหัวเราะ
2: เพราะอะไรรู้ไหมเวลามันสี่โมงเย็นไงเล่าจริงพี่หมอคาแรคเตอร์ของวิทยุเสน่ห์เนี่ยคือการฟังบนรถสี่โมงนี่เวลารถติดไหม
3: ถูกต้อง
2: ดังนั้นเนี่ยโอ้ถ้ารายการเรานี่ยังเข้มข้นเกินไปนี่บางทีมันย่อยไม่ได้นะ
3: ถูกต้อง
2: โอ้ดังนั้นนี่แม่ผมก็ภูมิใจนะกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการสปอร์ตไกด์น
3: ะ
2: แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ยังทำให้มาทำงานแล้วสนุกก็คือการมีโอกาสมาจัดกับพี่หมอเมาและพี่หมอโอ๊ต
3: อุ้ยไม่พูดถึงได้ไหม
2: ก็ได้ข่าวว่าสุดสัปดาห์นี้ไปฟิชเจอริ่งกันมาเนี่ย
3: โอ้โหเจ็บเหนื่อยมาก
2: อุ้ยนี่เพิ่งลุยออนไลน์เหนื่อยแล้วเหรอ
3: โอ้โห
2: พี่ว่าเป็นไงแต่งตัวไง
3: ก็แต่งตัวคือ
2: สบายสบาย
3: คือเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวเองมากขึ้น
2: ครับ
3: แต่ใครที่จัดกับคุณลิติกรจารเวกหรือหมอโอ๊ตเนี่ยนะผมบอกให้ว่าถ้าไม่ทำการบ้านเนี่ย
2: โอ้โหอ
3: ยู่ไม่ได้เจ็บผมเนี่ยนะเจ็ดรู้ไหมว่าผมเครียดนะผมจะจัดกับหมอโอ๊ตสองวันวันเสาร์กับวันอาทิตย
2: ์
3: นะครับจากเดิมเนี่ยผมจะไม่ทำการบ้านเยอะมากนะโอ้โหนี่

0: คือเขาพาทัวร์เนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่ทำการบ้านไม่ได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหรู้จักนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ขอโทษนะเจตปัจจุบันเนี่ยเราพูดความจริงก็คือโอ๊ตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บรรยายของโมโนแม็ก
1: ครับ
0: แต่ขอโทษนะคุณภาพเนี่ยนะเจตเอ้ยขนาดคริสตันพาเลทหรือว่าพี่เสือเฮาเนี่ยเขายังรู้ทุกคนเลยแล้วใครลงไม่ลงนะ
1: ครับ
0: ใครเจ็บไม่เจ็บเจ็ดจัดกับคนแบบเนี้ยนะ
1: ใช
0: ่ทำให้เราดีขึ้นนะ
1: อ่าถูก
0: แต่ถ้าเราไม่ทำการกันออกทะเลนะ
1: โอ้พูดตรงๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะผมก็จัดกับพี่โอ๊ตมานี่5ปีแล้วมั้งเนี่ย5หรือ6เนี่ย
0: แล้วเจ็ดเหนื่อย
1: มันนานมากเลยนะ
0: เวลาจัดเริ่มรู้เหนื่อยไหม
1: ก็เริ่มรู้ทางไงเริ่มรู้ทางว่าเดี๋ยวพี่โอ๊ต1แล้วจะ2แล้วจะ3สเต็ปต่อไป4 5 6เราก็เพียงแค่ว่าไม่เป็นภาระพี่เขาคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ไปด้วยกันได้อ่ะเหมือนเล่นดนตรีอ่ะเหมือนน้องเนเน
0: ่
1: อ่ะไปแจมกับลินกิ้นพาร์คอ่ะผมว่าในมุมน้องเนเน่ก็อยากจะเขาเรียกกันไงพี่หมอคืออย่างน้อยๆอ่ะเขาคือวงดนตรีระดับโลกเนเน่คือเด็กรุ่นใหม่ถูกไหมอย่างน้อยๆเนี่ยคือทำให้เต็มที
0: ่
1: ผมก็มองในมุมนั้นนะ
0: คือผมเนี่ยผมว่าแฟนรายการของสปอร์ตไกด์ไม่ว่าจะเป็นวีคเดย์หรือวีคเอนด
1: ์
0: โชคดีคือไม่ได้แบบว่ามาอวยกันเองเราได้คนคุณภาพมาจัดเนี่ยมันทำให้เสน่ห์ของการจัดเนี่ยผมเองเนี่ยถ้าขับรถอยู่หรือว่าวันเสาร์ที่ผมฟังตลอดนะ
1: ครับ
0: คือมันทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันเนี้ยใครที่มีข้อความแล้วอยากพูดถึงนะครับเรื่องราวของกีฬาเรื่องราวของสปอร์ตไกด์ในอดีตไอ้บ้านเล็กที่หนึ่งเนี่ยทำไมพี่หมอชอบมาพูดอ่ะทำไมเหรอมีปมหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าผมเนี่ยบ้านเล็กที่15 ที่ตลาดสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจะมาคุยเนี่ยมันก็คุยไม่ได้
1: แล้วที่เราจะลืมไม่ได้ก็พี่ชายเราอีกคนนึงคือพี่อ้วนเพลย์เมกเกอร
0: ์
1: พี่อ้วนเนี่ยเอาจริงก่อนผมจะมาจัดกับพี่โอ๊ตเสาร์อาทิตย์พี่อ้วนจัดนะพี่อ้วนก็จัดคู่กับพี่หมอโอ๊ตดังนั้นก็เป็นครอบครัวสปอร์ตไกด์
0: ใช่คืออ้วนเพลย์เมกเกอร์หรือว่าพรศักดิ์เขมทัศน์น้องชายผมเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ผมตั้งฉายาจอมไม่เคยขัดใครไม่เคยนะไปจัดรายการกับใครเนี่ยไม่เคยมีใครบอกผมว่าอ้วนจัดรายการแล้วแบบไม่แฮปปี
1: ้เวลาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเคยให้สวนบาเยนกับลิเวอร์พูล
0: ไม่มีผมเนี่ยเป็นผมจำได้ผมจัดกับอ้วนเนี่ยเขียนเจ็ดเขียนเนี่ยผมถ้าบาเยิร์นลงแข่งขันแล้วผมจะต้องบอกว่าตกลงวันนี้บาเยิร์นจะชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2,000 เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะอ้วนไม่เคยนะวิจารณ์บาเยิร์นเสมอหรือแพ้ใครเลยแล้วอีกทีมหนึ่งก็คือลิเวอร์พูล
1: เหมือนกันไงทีมรักเขา
0: แล้วขอโทษนะเวลาที่ทีมรักเขาเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยผมบอกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลชอบซาดิสชอบผิดหวัง
1: ครับ
0: นะพอสักพักหนึ่งมาแล้วคุณตีว่าเสม
1: อ
0: ถึงอย่างไรนะหงแดงก็เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5สมัย
1: นี่ไงพี่หมอโยงมาพอดีเลยนะเนี่ยนะวันนี้แฟนหงว่ายังไงเนี่ย4 6 8ก็แฟนผีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีกว่าเขานะ
0: เฮ้ยคุณจะพูดทำไมล่ะคุณจะเป็นพูดแฟนหงก็แฟนหง
1: ก็ผมก็ต้องเขาเรียกว่ายุติธรรมไงล่ะมันไม่ใช่ว่าจะทีมเดียวไงพี่หมอ
0: โหยเจ
1: ็บผีนี่ก็ใช่ว่าคุณจะมาแฮปปี้นะ
0: อ
1: ่ะถูกมั้ยล่ะอ่ะแฟนปืนเนี่ยก็เหนื่อยหืดจับนะ
0: โชคดีคือถ้าเจตพูดอย่างเงี้ยลำดับความอายเนี่ยนะเอาปี๊บคุมหัวเนี่ยมันต้องแมนยูของลิเวอร์พูลเนี่ย
1: เขาเหลือ10ตัว
0: เหลือ10คนแต่ของแมนยูเนี่ยคู่ต่อสู้เหลือ10คน
1: แล้วก็นำแล้วด้วย
0: แล้วนำด้วยแล้วดูดิอะไรอ่ะคุณเปลี่ยนตัวอะไรของคุณแล้วคุณเปลี่ยนยุทธวิธีดูเป็นไงของมาเลสกา
1: โอ้โห
0: พอได้เปรียบแล้วเป็นไง
1: กดเลย
0: เอาใครลงมา
1: ขยี้เลย
0: โอ้โห
1: เป็นลูกกูเป็นไงโอ้ย
0: ก็ผมบอกแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์เขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงแล้วคุณดูคาลิกผม2นัดเป็นไงเขา10คนเรา11คนทำผลงานได้ดีมาก
1: อันนี้แค่โหมโรงนะดังนั้นเนี่ย4 6 8 9 8 9 9แต่ว่าช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150แล้วขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookies is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ครับส่วนถ้าท่านต้องการแอร์คุณภาพดีก็แนะนำนะครับ Air Eminent นะครับก็สั้นๆง่ายๆสำหรับใครที่อยากใช้ Air Eminent เขาเปรียบเทียบว่านักกีฬาทุกคนเวลาลงแข่งขันเนี่ย ก็อยากเป็นผู้ชนะ อยากได้เหรียญทองกันทั้งนั้นจริงไหมครับแต่ถ้าเป็นแอร์เนี่ยมันมีแบรนด์ค่อนข้างเยอะถ้าเราอยากได้แอร์นะครับที่เป็นของคนไทยเจ้าของเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเทคนิคในเรื่องของการทำแอร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอิมมิเนนต์เนี่ยนะครับก็ทำมีทองเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของ Imminent เนี่ย Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองหรือว่าโกลฟินมีระบบช่วยป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้อย่างยาวนานแล้วก็ Excel GM เนี่ยเป็นแอร์ระบบใหม่นะครับที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟมากขึ้นจากเดิม 30-50% มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันอันนี้สำคัญที่สุดก็คือรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีใครที่ต้องการซื้อแอร์คุณภาพดีช่วงนี้เลือกนะครับแอร์ Imminent รุ่น Excel GM วันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ ExcelGM เนี่ยคือขั้นสุดของ Excel Inverter สามารถเร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลอย่าลืมนะครับ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
1: ครับ
0: อ่ะมาถึงเรื่องราวของกีฬา
1: โอ้โหเอาจริงนะวันนี้นี่เป็นวันที่ผมต้องยกให้พี่หมอมาเลยว่าเราควรต้องเริ่มจากอะไรดีฮะพี่หมอ
0: ก็ทัพใหญ่ของ Asian Para Games พาไปแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันนะครับเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับก็ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจินะครับคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาใช้คำว่านาโกย่าแต่จังหวัดคือไอจิ
1: ครับ
0: นะครับ18-24ตุลาคมนะครับเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยก็เดินทางไปส่งนักกีฬาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปครั้งเนี้ยต้องบอกเลยว่างานใหญ่รออยู่นะครับทัพนักกีฬาก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมี412คนเหมาเครื่องบินการบินไทยไป2เที่ยวบินนะครับดาวดังระดับโลกของนักกีฬาของไทยได้ไปกันครบน้องแววสายสุนีนะจ๊ะ
1: จะนะ
0: จะนะนะเจ้าของสาวเหรียญทองนะครับพาราลิมปิกเกมนะครับแล้วก็จำน้องรุ่งโรจน์ได้ไหม
1: อุ้ยแน่นอนสิรุ่งโรจน์แฟนนิยมของเรา
0: ฮะแล้วก็น้องกรพงศกร
1: แป
0: ลน้องยีมชัยวัฒน์รัตนะเนี่ยคือซูเปอร์สตาร
1: ์ชื่อระดับพาราลิมปิกเกมเลย
0: ใช่อ่ะก็ติดตามได้นะครับทีสปอตถ่ายทอดสด
1: ตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยกันละผมก็ได้รับข้อมูลอะไรมาเต็มที่ละก็เดี๋ยวรอติดตามก็18ตุลาคมนี้กี่วันเนี่ยพิธีเปิดก
0: ็จะมีที่12
1: ก็วันอาทิตย์หน้าพี่หมอแล้วก็ย้ำว่าในการแข่งขันหนที่แล้วเนี่ยของเราที่หางโจเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเราจบอันดับ7ของตารางเหรียญนะพี่หมอ27ทอง26เงิน55เหรียญทองแดงนี่คือผลงานที่หางโจเมื่อ4ปีที่แล้ว
0: แล้วก็ครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานวิทย์เนี่ยบอกว่าต้องไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยให้เครดิตนิดนึงนะครับก็เป็น1ใน4สมาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยกรีธา8คนฟุตบอลคนตาบอด8คนจักรยาน3คนโกบอล12คนยูโด2คนว่ายน้ำ2คนรวม35คน
1: คือ
0: เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาคนตาบอดเขาบอกว่าเวลาพูดถึงเนี่ยอยากให้พี่หมอในรายการสปอตไกด์พูดถึงสมาคมกีฬาคนตาบอดสักนิดหนึ่งเพราะว่านักกีฬาคนตาบอดเนี่ยเขาอยากฟังว่ามีการพูดถึงสมาคมเขาบ้างเราเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นเชิงลึกเนี่ยส่งมาเถอะครับผมพร้อมอยู่แล้วที่จะพูดถึงนะครับเพราะว่าสปอร์ตไกด์เนี่ยต้องบอกว่าเราซัพพอร์ตหรือว่าทุกชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมนะครับหรือว่าไปครั้งเนี้ยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นมหากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับติดตามได้ทาง T-Sport นะครับแล้วมีน้องชายผมจะไปพูดบรรยายด้วย
1: จำได้ว่าหนที่แล้วนี่บรายฟุตบอลสนุกมากฟุตบอลคนตาบอดนี่ก็สนุกนะ
0: ใช่
1: พี่หมอแล้วก็กฎกติกานี่ก็จะมียิบย่อยไปอย่างเช่นเขาจะมีลูกกระดิ่งเนี่ยในลูกฟุตบอลแล้วก็เวลาจะเตะ เข้าโกเนี่ยเขาจะมีไปเคาะๆใช่ไหมตรงบริเวณประตูอ่ะมันก็จะมีคือผมว่าก็สนุกดี
0: ส่งสัญญาณแล้วก็มันคือคนที่ไม่ดูเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: ครับอย่างเจดเนี่ยเป็นผู้บรรยายผมเองเนี่ยผมมีโอกาสเคยได้ดูเคยโอกาสได้มีโอกาสใกล้ชิดแล้วกันนะครับส่วนไอ้เรื่องมาตรฐานไอ้เรื่องไปถึงแล้วต้องรอเข้าที่พักอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดถึงมันนะครับก็มันเป็นเมืองไม่ใช่เมืองใหญ่เขาบอก
1: รา
0: โกย่านะเราก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วกันนะครับอาเจตพอพูดถึงพลาแล้วมาพูดถึงยูทโอลิมปิกเกม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับก็บอกว่ายูทโอลิมปิกเกมเนี่ยมันเป็นงานใหญ่นะสำหรับระดับเยาวชนยุวชนนะครับยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่ใช้ชื่อว่าดาก้า2026ระหว่างวันที่31ตุลาถึง13พฤศจิกายนนะครับเซเนกัลเป็นเจ้าภาพแล้วก็ต้องบอกว่ามี25ชนิดกีฬาลงชิงชัยทั้งหมด153เหรียญทองประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่อยากส่งใครแล้วส่งได้นะต้องมีโควต้านะครับคัดเลือกนะครับครั้งนี้เราไปทั้งหมด28คน11ชนิดกีฬาก็มีกรีฑา2คนแบดมินตัน2คนแฮนด์บอลชายหาด10คนวอลเลย์บอลชายหาด2คนมวยสากล2คนยูโด1คนเรือพาย2คนจักรยาน1คนวินเซิร์ฟ2คนกีฬาทางน้ำว่ายน้ำ2คนและเทเบิลเทนนิส2คน
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนี่เป็นครั้งที่4เองนะครับแล้วก็เซนิก้าเป็นเจ้าภาพด้วยครับ
1: ก็เป็น2ทัวร์นาเมนต์น
0: ะ
1: ก็รอติดตามกันนะครับทีนี้มาในแง่ของกีฬาอาชีพแล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยพี่หมอต้องพูดถึงพี่เมรัชนกอินทนนท์หน่อยผมว่าแม่ก็แม้ว่าจะแพ้ในนัดชิงน
0: ะ
1: แต่ว่าผมว่าเมย์ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเธอก็ยังสามารถเข้าชิงได้ในระดับการแข่งขันอาชีพนะ
0: เจตอันนี้ผมบอกเจตนะ
1: ครับ
0: คือผมดูการแข่งขันตลอด2เกม
1: เป็นยังไง
0: เจ็บมีเจ็บ
1: ถูกต้องเพราะว่าเอาจริงอ่ะที่ผมถึงพูดถึงร่างกายเพราะว่าตั้งแต่รอบรองอ่
0: ะ
1: ตอนนั้นต้องประคบน้ำแข็งไม่เหมาะใช่ไหม
0: คือก่อนหน้าที่จะถึงรอบชิงแล้วก็มาพบกับมิอาบิ๊กเฟลเนี่ยนะครับมือ15ของโลกชาวเดนมาร์กเราชนะมา8ครั้ง
1: ครับ
0: ทุกครั้ง
1: ที่พบสถิติคมมิดเลย
0: แต่ปรากฏว่าคือเห็นละคือตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยดีนะเมย์ยังไม่มีอาการแต่ไปถึงกลางๆเกมแรกเนี่ยเห็นเลยว่า
1: ครับ
0: คือจังหวะเคลื่อนไหวร่างกายของเมย์เนี่ยมีปัญหา
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องยอมรับว่ามิอาเขาฟิตมากเขาถึงทุกลูกอ่ะนะครับผู้บรรยายสุจิตราเขาบอกว่าจุดเด่นของน้องมิอาบริกเฟลของเดนมาร์กนี่คือแกวิ่งทุกลูกถึงทุกลูกแล้วก็เขาก็ทำให้เห็นนะว่าเขาฟิตมากเขาดีใจมากกับชัยชนะครั้งนี้แต่สำหรับผมเนี่ยการแพ้ของเมย์ผมเข้าใจนะเราก็ต้องยอมรับว่าในวันที่เมย์ไม่สมบูรณ์ในวัย31ปีเนี่ยมันก็ถือว่าดีที่สุดสำหรับเมย์นะ
1: ครับ
0: นะ
1: คือแบตนี้ถ้ามันโหร่างกายมันเหนือกว่ากันนี่มันเหนื่อยนะยิ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าดูแต้มในเบอร์ทัวร์ไฟนอลเนี่ยถือว่ารัชนกอยู่ในโอกาสที่ดีนี่หมอที่จะได้ไปเพราะว่าอยู่อันดับ6นะถ้าดูจากแต้มนะตอนนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวพูดถึงแบดมินตันสัปดาห์นี้ก็จะขยับเวลขึ้นมาหน่อยจากรายการ500ที่ฟินแลนด์นะครับ จะขยับมาเป็น750รายการเดนมาร์กโอเพ่นแล้วรายการนี้เนี่ยรัชนกเคยได้แชมป์นะพี่หมอเมื่อ9ปีก่อน2017อ่ะตอนนั้นน้องก็ประมาณ20ต้น
0: ๆ
1: รัชนกเคยได้แชมป์หญิงเดี่ยวที่นี่นะครับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าเท่าที่ผมดูสีดูอะไรเนี่ยกุลวุฒิก็ไปแข่งกุลวุฒิก็เป็นมือหนึ่งนะครับมีคริสโตโปป๊อปเป็นมือสองอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่อันเซยองเธอมาแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้ผมไปดูลิสต์นี่หลังจากเอเชียนเกมถูกไหมก็แล้วมาเนี่ยอันเซยองหวังจื้ออี้อากาเนะยามากุชิ
0: ครับ
1: ไม่มาคนเดียวคือเฉินยู่เฟยใน4ตัวท็อปเนี่ย
0: ระดับ750
1: ครับ
0: 7มันก็เป็นไฟ
1: ล์บังคับมันก็ต้องมานะครับในขณะที่ประเภทอื่นๆของเราเนี่ยก็แน่นอนบาร์ดเฟรมนะครับคู่ผสมก็เป็นคู่มือวางอันดับ5บาร์ดเฟรมเนี่ยอันนี้ต้องถามสุจิตรานะว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องร่างกายเหมือนกันนะพี่มอง
0: คือบาร์ดเอาง่ายๆไม่สมบูรณ์
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ไม่สมบูรณ์อันนี้ชัดเจนแล้วก็รายการเดนมาร์กเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าบาร์ด
1: นั่นน่ะสิ
0: จะลงเล่นได้
1: เดี๋ยวต้องอัปเดตอีกทีนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามกันต่อสำหรับแบดมินตันแล้วก็ไหนๆแบดแล้วผมขอเอาแร็คเก็ตให้หมดเลยนะก่อนจะไปเรื่องของกอล์ฟนะครับ ก็วันนี้โอ้โหมีข่าวดีครับจริงๆมันมีรายการอู่ฮั่นโอเพ่นนี่เป็นรายการไม่ธรรมดานะพี่หมอนี่คือ WTA 1,000 นะครับ รายการใหญ่ชิงเงินรางวัลรวม $4,800,000 หรือประมาณ136 ล้านน่ะ
0: ครับ
1: คือผมถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่ารายการ 1,000 เนี่ยมันทะลุ100ไปแล้วพี่หมอเมื่อก่อนมันต้องแกรนด์สแลมน
0: ะ
1: สมัยยุคที่เราตามเทนนิสแรกๆอ่
0: ะ
1: ตอนนี้ 1,000 นะครับก็ทะลุ100 ล้านนะครับปรากฏว่าวันนี้เอาข่าวดีก่อนก็คือน้องรวงข้าวนะครับลาลานาทาราริดีซึ่งมาถึงรอบเมนรอนะครับเอาชนะไดแอนแพรรี่มือ32ของโลกจากฝรั่งเศสนะรวงข้าวอันดับโลกเป็นรองนะเรา60ของเขา32อ่ะปรากฏว่ารวงข้าวชนะไป2เซตรวด6-4 6-1นะครับรวงข้าวผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอเจอผู้ชนะระหว่างแอนนาคารินสกายามือ21ของโลกหรือจางสวยมือ81ของโลกจากจีนเดี๋ยวผมดูผลล่าสุดนิดนึงคู่นั้นเขาจบหรือยังคู่นั้นน่าจะยังไม่ได้ตีพี่หมอดังนั้นเดี๋ยวรออัปเดตว่าเจอใครอันนี้รวงข้าวผ่านรอบ2นะครับแต่ว่าที่สู้เต็มที่ก็คือน้องใหม่นะครับมนัญชยาสว่างแก้วอันนี้ก็มาถึงรอบเมนรอเหมือนกันปรากฏว่าประเดิมรอบแรกน้องรวงข้าวน้องใหม่เนี่ยเพิ่งแข่งจบเลยนะครับก็สู้เต็มที่นะครับไปแพ้มักดาเลน่าเฟกมือ48ของโลกจากโปแลนด์2เซตรวดนะครับ3-6แล้วก็6-7ไทเบรก5-7ก็เท่ากับว่ายังเหลือน้องรวงข้าวนะย้ำว่านี่คือรายการ 1,000 นะครับ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เรากำลังไต่เพดานขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารวงข้าวเนี่ยจริงๆแล้วถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมก็เพื่อลงแข่งในรายการเหล่านี้เพื่อผลักดันตัวเองนะครับให้มีอันดับต่ำที่สุด
1: ล่าสุดนี่คือมือ60โลกนะโอ้โหมีโอกาสขยับเข้าท็อป50นะเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: โอ้โหเราไม่ได้เห็นโอ้โหนานมาก
0: นานมากนานมาก
1: ถ้าพูดถึงนักเทนนิสหญิงในอาเซียนเนี่ยคนหลังๆคือแทมมี่เลยแหละแล้วก็มาเอียร่า
0: เอียร่า
1: เราก็หวังว่ารวงข้าวจะมีโอกาสเข้าไปใกล้ที่สุด
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้เทนนิสครับ
0: นะครับมาถึงเรื่องความเร็วหน่อย
1: อ่ะ
0: นะครับ
1: มอเตอร์สปอร์ตหน่อย
0: ทั้งสองรายการเลยเก็บให้หมดเลยนะครับเพราะแข่งขันใกล้บ้านเรา
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้กีฬาส่วนใหญ่จะมาแข่งกันในเอเชีย
1: ใช่
0: นะครับทุกประเภทเลย
1: ก็ถ้าเอาไนท์เรสที่สิงคโปร์ก่อนโอ้โหจริงๆเป็นเสน่ห์นะผมเลยไปตาม Facebook น้องโอปอผู้ประกาศข่าวร่วมกับผมเนี่ยน้องเข้าไปดูด้วย
0: ใช่คนไปดูคนไทยไปดูเยอะมาก
1: ทัวร์เอาจริงก็น่าสนใจนะทัวร์ไปดู F1 เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหพี่แม็กเบอร์ซัปเปนนะครับก่อนหน้านี้พี่หมอไม่ได้แชมป์เลยนะในปีนี้ปรากฏว่ามาได้แชมป์สัปดาห์ที่แล้วที่มาเลเซียใช่ไหมที่บาเรนเขาต้องโยกมาแข่งที่เซปังอ่ะไปได้แชมป์แล้วก็ได้ต่อเนื่องที่สิงคโปร์นะครับแม็กเวอร์ซัปเปนเข้าอันดับ1แล้วก็อันดับ2เป็นชาวเลอแคลร์นะครับอันดับ3เป็นว่าที่แชมป์โลกแล้วกันคิมี่อันโตนีลีเอาบอลของเราไปไหนเนี่ยส่วนเอาบอลของเราโอ้โหหลังๆนี้เอาบอลก็มันเป็นเรื่องรถด้วยไหมพี่หม
0: อมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะคือเอาบอลเนี่ยก็คือพอฝีมือเนี่ยไม่ได้ระดับพระการค่ายใหญ่ๆเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้แบบว่าสนใจอ่ะ
1: คือถามว่าขับค่ายอย่างวิลเลียมส์มันจะต้องพิเศษจริงๆเนี่ยเป็นอีกครั้งที่รีไทยแล้วนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ขึ้นเป็นดิสนอตฟินิชก็คือแข่งไม่จบเอาบอลนี่แข่งไม่จบมาโอ้โหหลายสนามติดแล้วนะพี่หมอ
0: ใช่
1: ส่วนคะแนนล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปว่าโอกาสที่หนุ่มอิตาเลียนจะคว้าแชมป์โลกสูงมากนะคิมี่อันโตเนลลี่นี่คะแนนตอนนี้340คะแนนนำจอร์จรัสเซล102แต้มแล้วเหลือการแข่งขัน6สนามพี่หม
0: อ
1: คือถ้าไม่มีอะไรพลิกจริงๆเนี่ยคิมี่น่าจะเป็นแชมป์โลกสมัยแรกในชีวิตนะครับอันนี้คือในส่วนของรถสุดหนึ่ง
0: F1
1: ส่วน MotoGP MotoGP นะครับที่อินโดนีเซียเหมือนกันโอ้โหนี่อาเซียนช่วงนี้มาแรงก็ปรากฏว่าเป็นมาโกเบสเซคี้นะครับนักบิดจากค่ายอัพพิเลียครับคว้าแชมป์เนเลสนี้ไปนะ แล้วก็เอาง่ายมาแซงในรอบ19ด้วยนะพี่หมอมาแซงราอูเฟอร์นันเดส
0: นะครับราอูเฟอร์นันเดสได้รองแชมป์อันดับ2จากสเปนนะครับจากทีมแท็กเฮานะครับอันดับ3ก็เป็นฮอเก้มาร์ตินจากอาร์พีเดียแล้วตอนนี้คะแนนรวมเนี่ยนะครับฮอเก้มาร์ตินที่1 355คะแนนอันดับ2เป็นมาร์กมาร์เกสนะครับ353คะแนนโอ้โห
1: 2แต้ม
0: อันดับ3เบสกี309คะแนน
1: โอ้โหเนี่ยสนุกกว่า F1
0: ใช่
1: เพราะ F1 มันขาดเนี่ยแต่ว่า MotoGP เนี่ยถ้าไปดู2อันดับแรกเนี่ยมาร์กมาร์เกสคือแชมป์ปีที่แล้วส่วนคอเก้มาตินคือแชมป์เมื่อ2ปีก่อนพี่หมอแล้วตอนนี้มาตินนำ2แต้มนะครับในขณะที่เหลืออีก5สนามนะครับเดี๋ยวจะไปออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสและปิดท้ายที่บาเลนเซีย
0: ครับ
1: เ
0: ป็นเรื่องราวของความเร็วอ่ะนิดนึงนะครับมาพูดถึงคิรินหน่อยนะครับเพราะโอ้โหคือเป็นข่าวเล็กที่ต้องติดตามคิรินตันติเวชนะครับนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐลงแข่งฟูลมาราธอนครั้งแรก 42.195 กิโลเมตรนะครับที่ชิคาโกมาราธอนปรากฏว่าทำสถิติ2ชั่วโมง8นาที 0.01 นะครับเข้าป้ายอันดับที่15และกลายเป็นสถิติของประเทศไทยทำลายสถิติเดิมของโทนี่อาทิตย์เพลนที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีซึ่งคิรินเนี่ยวิ่งเร็วกว่าอาทิตย์โทนี่อาทิตย์เนี่ย8นาที55วินาที
1: ครับ
0: โอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นสถิติประเทศไทยนะครับแล้วก็คิรินเนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการนักวิ่งของไทยเพราะว่าคิรินเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ 1,500 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร 10,000 เมตร 10 กิโลเมตรถนน 20 กิโลเมตรถนนและก็ฮาฟมาราธอน
1: เอาไงว่าระยะไกลที่เก็บรวบ
0: เดี๋ยวนี้เขาไปซุ่มซ้อมอยู่ที่สหรัฐนะแล้วก็นี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกในฟูลมาราธอน 42.195 กิโล
1: คือพูดและทำได้พี่หมอตอนที่จำที่เขาถอนอย่างเช่นเกลได้ไหมคือเขาก็บอกชัดเจนคิรินบอกว่าเขาจะไปทุ่มเทกับฟูลมาราธอนแล้วเนี่ย ก็ทำได
0: ้โอ้โหต้องปรบมือให้เลยอันนี้ถึงแม้ว่าจะแค่ทำลายสถิติประเทศไทยนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละอย่างน้อยก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคร
1: ับ ประมาณนี้นะครับส่วนวงการกอล์ฟก็สัปดาห์นี้มาแล้วสำหรับรายการบิวอิกที่ถ้าผมจำไม่ผิดจีโน่คือแชมป์เก่านะแล้วก็ล่าสุดนี่เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับ7นักกอล์ฟสาวไทยก็นำโดยจีโน่อัธยาทิติกุลนะครับก็จะลงป้องกันแชมป์ด้วยน
0: ะ
1: ปีนี้เนี่ยพี่หมอจีโน่มีป้องกันแชมป์ไปได้รายการหนึ่งแล้วนะก็คือมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นไงเพราะว่าปีนี้ได้มา4แชมป์ใช่ไหมมิซูโฮคือรายการที่ป้องกันแชมป์ได้และเนี่ยรายการสัปดาห์นี้นะครับบิวอิกที่จีนเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนา
0: ะ
1: ก็จะลงป้องกันแชมป์นอกเหนือจากจีโน่นะครับก็ยังมีอภิชยายุบบนเอ้ยอันนี้อะไรนะเปียโนใช่ไหม
0: โปเปียโนไปแข่งเอเชียนเกมนะ
1: ใช
0: ่ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีอ่ะแต่นี้ไม่ใช่ว่ามาขิงน้องนะ
1: แล้วก็มีพราวชเนตตีแพตตี้ธวัฒนกิจเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลเมเอริยาจุธานุการและซิม300นัตกิตาวงทวีรา
0: บคือรายการเนี้ยต้องบอกว่าจีโน่เป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็ตารางแข่งขันเนี่ยจีโน่จะแข่งรายการนี้รายการโตโต้เจแปนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ CME Group
1: ครับ
0: นี่คือตารางที่วางแผนแล้วก็บอกรายการเนี้ยนะครับแข่งที่เซี่ยงไฮ้ชิงเงินรางวัลทั้งหมด3ล้าน2แสนเหรียญหรือว่าประมาณ110ล้านบาทรูปแบบการแข่งขันเนี่ยจะเป็นแบบสโตกเพลย์4วัน72หลุม
1: ครับ
0: ไม่มีการตัดตัวเรียกว่าคนที่ลงแข่งเนี่ยได้แข่ง4วันเลยแล้วก็อย่างที่เจตบอกนะครับมี7นักกอล์ฟจากเมืองไทยลงแข่งขันนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยต้องบอกว่าเวลาของจีนเนี่ยจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันพฤหัสเนี่ยรอบแรกเนี่ยจะเริ่มประมาณ 7:00 นเช้านะครับแล้วใครที่อยากดูภาพการแข่งขันสำหรับแข่งขันครั้งเนี้ยนะก็ดูได้ทางกอล์ฟชานเนลนะครับทางทูวิชั่นนะครับช่อง676แล้วก็ AS Play ผ่านทางแพ็กเกจจากกอล์ฟช่อง553แล้วก็ทีบอร์ดแบนกิก ATV นะครับอันนี้ดูได้ใครที่มีกล่องก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจีโน่แล้วก็
1: 4แชมป์แล้วนะ
0: ไม่รู้ ว่าเจตได้ดูหรือยังไอ้คลิปของทางบุญรอดเชื่อก่อนที่โลกจะเชื่อ
1: แหมไม่ดูได้ไงไม่พลาดอยู่แล้วที่ไหน
0: คือเจตผมเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าคลิปอยากไม่เป็นทางการมาตั้งแต่วันศุกร์แล
1: ้
0: วนะครับแต่คลิปที่สมบูรณ์ตอนนี้ออกไปแล้วต้องขอบคุณนะครับที่ทางคุณสันติพิรมภักดีนายใหญ่ของค่ายสิงห์เนี่ยนะครับตอบแทนสังคมแล้วก็นำเรื่องราวเบื้องหลังของโปรจีนเนี่ยนะครับมาทำให้คนไทยทั้งประเทศน้ำตาไหลนะครับคือการถ่ายทำครั้งเนี้ยเบื้องหลังก็คือทางบุญรอดเนี่ยไม่บอกนะครับว่าจะทำเขาเรียกว่าถ่ายทำคลิปเนี่ยด้วยเรื่องอะไรโปรจีนแล้วก็ทีมงานเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าผู้จัดการน้องกล้องเนี่ยรู้หรือเปล่าแต่น้องกล้องนี่เป็นแคดดี้นะครับเจ้าแม็กผู้จัดการทีมแต่พอถึงไปถึงเนี่ยเบื้องหลังก็คือเขาให้โปรจีนเนี่ยไปนั่งเก้าอี้แล้วก็บอกว่าจะมีคนคนหนึ่งที
1: ่
0: มีเรียกว่าใกล้ชิดกับโปรจีนเนี่ยมาพูดแล้วก็เป็นการไปถ่ายอากงหรือว่าพ่อของพ
1: ่
0: อโปรจีนเนี่ยนะครับ
1: มา
0: พูดนะมาพูดแล้วก็เป็นการพูดคือสมัยเด็กๆเนี่ยความผูกพันของโปรจีนกับก๋งเนี่ยต
1: ้
0: องบอกว่าก๋งเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในโปรจีนตั้งแต่โปรจีนอายุน้อยๆแล้วก็เป็นคนที่ส่งเสริมให้โปรจีนเนี่ยเล่นกอล์ฟเพราะว่าก๋งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวหลานนะครับแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาเองเนี่ยเขาจะทำให้โปรจีนเนี่ยไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะมีความสามารถในการส่งเสริมนะครับซึ่งพอก๋งเนี่ยออกมานั่งเก้าอี้ตัวเก่าๆในบ้านเก่าๆของโปรจีนเนี่ยแค่เดินออกมาเนี่ยโปรจีนก็ร้องไห
1: ้ครับ
0: คือเห็นเนี่ยแล้วพอก๋งเริ่มพูดเนี่ยนะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยคนที่ได้ฟังเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นความผูกพันของคนที่ต้องบอกว่าใกล้ชิดแล้วก็คนที่สมัยเด็กๆเนี่ยพาไปแข่งที่ต่างๆขับรถเก่าๆนะครับดูแลไปเรียกว่าพาหลานไปเนี่ยไปหัดไปฝึกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับโปรจีนยิ่งใหญ่ก๋งเขาบอกว่าใกล้เคียงกับไทเกอร์วูดนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือคลิปที่ใครยังไม่ดูนะคุณรีบไปดูซะมันดราม่ามากมันได้อารมณ์ได้ใจได้เห็นเลยว่าความผูกพันของคนที่เป็นหลานอย่างโปรจีนเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าพรมแดงนะ
1: ครับ
0: ที่เดินมาตั้งแต่วันแรกที
1: ่ตัดสินเราต้องไปดูเส้นทาง
0: ฮะแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับโปรจีนก็พร้อมคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคเนตนิติวนกุลนะครับพี่แม็กนะครับผู้จัดการหรือว่าโปรกล้องนะครับแคดดี้คู่ใจบรรพตบุญไพศาลเสรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พอถ่ายเสร็จคลิปเรียบร้อยทุกอย่างก็เดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้
1: ครับ
0: อ่ะครับใครที่ยังไม่ดูไปดูซะนะเพราะว่ามันซึ้งมากอะผมเนี่ยน้ำตาไหลเลย
1: คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีมันต้องไปดูที่มาเลยนะ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะยิ่งคนใกล้ตัวพี่มาอย่างกงของจีโน่แม้กระทั่งตอนนี้ที่ปรากฏการณ์น้องเน่เนี่ยก็ไปดูคุณพ่อดูครอบครัวผมว่าการซัพพอร์ตสำคัญมาก
0: ครับ
1: นี่ช่วงนี้มาแรงเน
0: า
1: ะสาวไทยนี่นะพี่หมอนะ
0: หนุ่มไทยนะ
1: ก็มีอยู
0: ่ใครบ้างล่ะ
1: แต่ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้คุณต้องให้เรดี้เฟิร์สเขาก่อนเขามาหมดนี่อ่ะก็ท่านหนุ่มก็นี่ไงก็สองสระอิวพี่หมอไงนะ
0: โอ้ย
1: บิวพี่หมอเนี่ย
0: เนี่ยทำให้มาตรฐานชายไทยเสียมากเลย
1: เอาไปดู SNS กัน4689899แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับภรรยาของกระดำไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนชอบกินเส้นตอบรุยพาสต้าวงเล็บคอสต้าจากอัมซ่านะฮะมีเวลาคิดมุ่งสั้นหากันไหมหาอย่างไว1นาทีแป๊กไหมหนอจึงอ้อนวอนถาม2หนุ่มที่สุดหล่อทางนี้รอคำตอบหาหรือเปล่าจากอัมซ่าหาไหมนี่หมอหา
0: ฮะ
1: รุยพาสต้า
0: ใช่ไม่หาได้ยังไง
1: โอ้สำหรับผมนี่รุยคอสต้าเมื่อก่อนคือเบอร์10
0: โอ้โห
1: ระดับเทพคนหนึ่งเนาะ
0: ถูกต้อง
1: คลาสสิกน
0: ะ
1: รุยคอสต้าเนี่ยก็แต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายอ่ะทำให้ไปได้ไม่สุดนะครับ พ
0: ี่
1: เทียนท่าฉลอมนะครับวันจันทร์นั้นแน่นอนในตอนเย็นดีโดดเด่นเช่นนี้ชี้สดใสเจ็ดเข้าคู่หมอเมาไม่เหงาใจไม่ห่างไกลนั้นแน่แลรับรู้สปอตไกด์วันนี้ชี้ชวนฟังรายการดังฟังดีมีเห็นอยู่ข่าวกีฬามากมีชี้ชวนดู ปิดประตูหัวใจไม่ไกลกัน
0: อันนี้คะแนนโดนตัดแน่นอนชี้ชวนชู
1: อุ้ยผมมีพลาดเหรอชี้ชวนชูอ่ะผมอ่านว่าอะไรอ่ะ
0: ดู
1: อ๋อชี้ชวนดูอ๋อจริงๆเขาคล้องกันมาชอช้าง
0: คือสำหรับคนอื่นคือว่าเฉยเฉยนะแต่สำหรับเจนเนี่ยระดับสอบระดับเป็นยายเอกคือผิดคือผิด
1: โอ้เพลินไม่รู้ตัวด้วยคือไม่รู้ตัวเลยว่าผิดเอ๊ะพี่หมอสังเกตอะไรไหมวันนี้ SMS เหล่านี้ไม่มีแฟนหงมาเลยไม่ได้ว่าอย่างพูดอย่างนี้นะ
0: อย่าไปแซวคุณหงลั่น
1: ไม่กี่หลายคนด้วย
0: มันไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่แฟนของแมนยูก็ไม่ส่ง
1: หงหงแขมอู้นี่วันนี้แฟนหงแดงหายหมดเลยนะ
0: พี่โบยก็ไม่มา
1: ตอนนี้แฟนหงแดงไม่มาเลยนะอ่ะยังไงมาหน่อยมาบอกเล่ากันหน่อยว่าคิดเห็นยังไงแล้วก็บอกว่าซิตี้เขาบอกซิตี้นายแน่มากซิตี้นายแน่มากอีแม่จะร้องให้เป็นเพลงอยู่นะฮะ
0: คืออันนี้เอาเพลงของนายแน่มา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องซิตี้เนี่ยหวานอมขมกลืน
1: แล้วก็มีส่งเรื่องบอลหญิง U17 เดี๋ยวช่วงหน้าเราว่ากันนะครับเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความแล้วก็มีคุณชาววันนันบอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่หมอเมาคุณไทยไดมานูบอกว่าระบบโดนเนทระบบโดนเนทในคลื่นเราเหรออ
0: ุทิศ
1: น่าจะหมายถึงว่าตอนเราไลฟ์ภาคฟุตบอลมาเพราะว่าถ้าไลฟ์ทางแพลตฟอร์มของบ้านดำอ่ะพี่หมอมันจะมีโดเนทนะแต่ YouTube นี่ไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าหมายถึงช่องทางไหนนะแล้วก็สวัสดีคุณชาวนันท์คุณสกายแมนนะครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนช่วงหน้าฟุตบอลไทยโอ้โหต้องมาคุยกับพี่หมอเมาเข้มๆเลยว่ากลับมาหลังฟีฟ่าเดย์เนี่ยอุ๊ยทำไมมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดสินเนี่ย
0: อุ๊ยอุตส่าห์เฉยแล้วนะแล้วยังมาเคลียร์อีก
1: พี่หมอมันหลายสนามมาก
0: โอ้โหทั้งไทยลีกไทยลีก2ไทยลีก3
1: ล่าสุดพลังการเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมนะเขาบอกมันจุดโทษได้ไงเหยียบเงาเป็นจุดโทษได้เลยเหรอ
0: เฮ้ยอย่าไปพูดพลังการอย่างเดียวสิเมืองทองเขาก็
1: อ่ะด้วย
0: เขาก็เดือดแล้วขอโทษไปดูที่แพทสเตเดียมสิ
1: เอาเกมบุรีรัมย์อ่ะใบแดงได้ไหมล่ะ
0: แล้วก็
1: อุ้ยนี่จั่วนี่จั่วนะ
0: เดี๋ยวไม่ต้องพักเลยไหม
1: พักก่อนให้พี่หมอสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะช่วงหน้าเลี่ยนไม่ได้ยังไงพี่หมอก็ต้องตอบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
8: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
9: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: 16:46 นะครับช่วงที่2 Sport Guide วันจันทร์ขอบคุณเดนมาร์คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150
0: นะครับพวกที่ใจไม่ล่มนะรอฟังวันศุกร์นะครับวันนี้คุณอ๋อโทรมาหาผม
9: ใช
0: ่โอ้โหมีประเด็นคือต้องอ๋อบอกว่า2ชั่วโมงไม่พอ
1: โฟนอินเลยได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหคือเจ็ดต้องบอกเลยว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะหัวข้อใหญ่สำหรับทุกถ้วยเลยเนี่ย
9: ไม่ใช่ผลการแข่งขัน
0: ไม่ใช่ผลการแข่งขัน
9: เออพี่หมอ

0: มันเป็นเรื่องผู้ตัดสินเนี่ย
1: โอ้โห
0: นะคือเอาว่าไทยลีกเนี่ยนะเอาว่าเป็นประเด็นใหญ่ๆเนี่ยนะก็คือบุรีรัมย์ระยองเนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่ระยองแบบออกมาโวยเลยว่าเฮ้ยคุณตัดสินแพ้ชนะไม่ใช่ประเด็นเขาบอกว่าไม่ใช่ประเด็นแต่การตัดสินเนี่ยคุณต้องให้ความยุติธรร
1: ม
0: นะอย่ามองว่าเป็นทีมเล็กทีมใหญ
1: ่
0: ออกมาพูดแบบนี้เลยนะครับส่วนคู่ทีทีประจบกับสิงห์เชียงรายเนี่ยน้องฮั่นไปอบรมโค้ชกำลังจะได้โปรไลเซ้นนะน้องฮั่นบอกเลยว่าตัดสินแบบเนี้ยผมอยากจะเลิกส่งแล
1: ้
0: วไม่อยากจะทำแล้วนะครับและที่แบบฮอตมากๆคือที่แพทสเตเดียม
1: โอ้โหใช่
0: คือ
1: มันไม่น่าเชื่อเลย
0: พูดให้นะกองเชียร์ปัตตานีเนี่ยเขาโกรธมากเลยเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นรองสู้ไม่ได้แต่ไม่ใช่มาทำกันแบบนี
1: ้คือโอ้โหมันพอแตะไปแล้วพี่หมอมันแทบจะทุกสนามเลย
0: ทุกสนาม
1: เนี่ยมันมีทั้งประเด็นจุดโทษใบแดงควรไม่ควรมันทั้งที่มี VAR แล้วนะ
0: ไม่เจ็บอย่างในไทยลีกเนี่ยมันก็มี VAR บางคู่แต่เนี่ย
1: เข้าใจ
0: มาตรฐานในการตัดสินก็ยังแต่พอที2เนี่ยโอ้โหเจ็บเอ้ย
1: ทั้งพลังการในเมืองทอง
0: เออแล้วเมืองทองเนี่ยคือพลังการเขาลงทุนเยอะไงเขาก็บอกว่าเขาเสียจุดโทษได้ยังไงคุณไปดูภาพช้าแล้วผู้ตัดสินเนี่ยถามว่าคุณให้ด้วยเหตุผลอะไร
1: เอกชัยเพชรฉ่ำคือจุดโทษยังไงเพราะว่าเขาถึงแซวบอกว่าเอาเหยียบเงาได้จุดโทษด้วยคือสกัดเงานี่จุดโทษได้เหรอ
0: ไม่แล้วเจไปดูว่าเจไปดูเนี่ยผมถามว่าเจเห็นไหมว่าชัดเจนไหมว่าทำไมเขาถึงต้องบอกว่าประท้วง
1: ก็เนี่ยก็ยื่นเรื่องแล้วนะครับพลังการก็ยื่นเรื่องโอ้โหเมืองทองเป็นไงเมืองทอง
0: โอ้โหครับนี่ขนาดเมืองทองนะยังออกมาโวยอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยนี่ผมพูดเฉพาะคู่ที่มีประเด็นนะ
1: เราไม่ต้องไปเจาะรายละเอียดเนาะว่าเป็นจังหวะไหนยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยทราบ
0: แ
1: ล้วคือมันมีประเด็นทั้งไม่ควรเป็นใบแดงไม่ควรเป็นเหลืองสองไม่ควรเป็นจุดโทษได้แล้วไม่ได้อะไรประมาณนี
0: ้แล้วเขาพูดต่อด้วยเจอไหนๆคุยเรื่องกรรมการเขาบอกว่ากรรมการผู้ตัดสินบางท่านเนี่ยไปตัดสินเนี่ยถ้าตัดสินด้วยความสามารถที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ามีปัญญาแค่เนี้ยเขาไม่ว่าแต่ถ้าคุณมี hidden agenda คุณเนี่ยเป่าเข้าข้างเพื่ออามิสสินจ้างหรือเพื่อความสัมพันธ์ที่คุณมีกับจังหวัดที่คุณไปเนี่ยเขาบอกว่าสมาคมต้องทำหน้าที่หน่อย
1: แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเอาจะเอาหลักฐานเอาแม่เดี๋ยวก็หาว่ากล่าวหาเอาเป็นว่ามันไม่แปลกที่หลายคนจะเคลือบแคลงสงสัยแต่ผมถามพี่หมออย่างนี้แล้วกันว่าพอมันเกิดอย่างเงี้ยอย่างนี้กลายเป็นว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีการยื่นเรื่องถึงคณะวินัยให้ตรวจสอบยื่นกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่ากี่สนามแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาต้องเทคแอคชั่นสิพี่หมอ
0: คนที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดผู้ตัดสินในแต่ละถ้วยนะจะเป็นที3ที2หรือไทยลีกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ต้องออกมารับผิดชอบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ความเงียบสยบนะครับเรื่องราวทั้งหมดเพราะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากนี่เจ็ดนะขนาดเราเนี่ยได้ดูได้เห็นในไทยลีกทีสองเนี่ยถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่อย่างพลังการกับเมืองทองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็รอให้ผ่านไปส่วนทีสามเนี่ยนะก็บอกเลยว่าบางจังหวัดหรือว่าบางทีมเนี่ยที่เป็นทีมเยือนแล้วไปแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยผมว่าบางจังหวัดเขาไม่อยากเอาเปรียบเลยแต่ผู้ตัดสินเนี่ยเขาเรียกว่าเลยเถิดช่วยแบบว่าเพื่ออะไ
1: ร
0: นะฝากไปยังสมาคมคือประเด็นหลักของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือกรรมการรับไปเต็มๆ
1: ผมมาไปนั่งดูหลายรอบไอ้จังหวะของเจ้าเฟรเป้ผมว่าก็ไม่ควรเป็นเหลืองสองถูกไหมไปโดนลากเข้ามาด้วยซ้ำ อยู่ข้างหน้าคือเอาง่ายพี่หมอมันดูยังไงมันก็นึกออกไหม
0: ใช่
1: หรือแม้ทั้งจังหวะจุดโทษประจวบผมดูยังไงก็ไม่น่าได้คือเขาก็เล่นบอลน่ะ อยู่ข้างหน้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นจุดโทษคุณต้องออกมาชี้แจงว่าถ้าคุณมองว่ามือไปปัดโดนหน้าคุณก็ออกมาพูดให้ชัดเจนแต่ผมก็เชื่อว่าจังหวะอย่างเงี้ยมันชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วพี่หมอมันจุดโทษได้ยังไงอ่ะอันนี้งงมากแล้วดู VAR ด้วยนะพี่หมอบอกบางสนามไม่มีผมเข้าใจแต่ว่าบางสนามมันเนี่ยไปดูเนี่ยทำไมให้อ่ะ อันนี้งงมาก
0: ก็ผมเพิ่งบอกนะเจตคือไม่อยากจะลงรายละเอียดคือลงรายละเอียดแล้วเนี่ย
1: ใช่เดี๋ยวมัน
0: ก็เป็นประเด็นอีกอ่ะคือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากน่าเบื
1: ่
0: อนะแล้วก็มันจะทำให้ทีมบางทีมเนี่ยเขาถอดใจแล้วเขาอาจจะเลิกเขาบอกเขาไม่ได้พูดเล่นนะผมบอกให้นะอย่างทีมเชียงรายเนี่ยสิงห์เชียงรายเนี่ยต้องหั่นบอกเลยว่าอาจจะไม่เอาแล้วแล้วก็ระยองเนี่ยขอโทษนะเจตเขาบอกเลยว่าปิตุเตชะเนี่ยออกมาพูดเลยว่ามันน่าเบื่อแล้วมันน่าเบื่อแล้ว
1: อ่ะก็เดี๋ยวตามมันต่อส่วนในแง่ผลมีคู่ไหนเซอร์ไพรส์หรือว่าอยากพูดถึงเป็นพิเศษ
0: อ้าววันศุกร์เนี่ยราชบุรีชนะสุโขทัย 6-0
1: โอ้โหอันเนี้ยผมจะคุยกับพี่โอ๊ตวันเสาร์อาทิตย์เลยนะมันเป็นไปได้ยังไงว่าทีมที่เหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรก
0: ใช่
1: ตอนนํา 1-0 เนี่ย11เท่ากันแต่หลังจากนั้นเนี่ยราชบุรีเหลือ10คนพี
0: ่ใช่
1: แต่กลายเป็นทีมที่เหลือ10คนยิงอีก5ลูกนี่มันแบบ
0: แล้วไม่ใช่เจตนาลีเนี่ยนะของย่างบ้านโย่งอยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีด้วย
1: คือมันไม่น่าเชื่อคือพี่หมอต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นบอลถ้วยแบบที่แบบเหมือนกับแบบดิวิชั่น4นอกลีกแล้วแบบแต่นี้มันลีกสูงสุดมันหาน้อยมากที่ทีม10คนจะมายิงอีก5ลูก
0: ถูกต้องแล้วประเด็นเนี่ยนะกลางสัปดาห์ราชบุรีก็เล่น
1: ใช
0: ่แล้วถามว่าโปรแกรมเนี่ยเลื่อนเพราะอะไรเพราะราชบุรีต้องเดินทาง
1: ใช่มันอาเซียนครับช้อปปี
0: ้เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะแข่งพรุ่งนี้วันอังคาร
1: ใช
0: ่เขาแข่งวันศุกร์เพื่อวันเสาร์ก็ต้องเดินทางไปญี่ปุ่น
1: คือมันก็เป็นผลที่แปลกที่หมอ10คนไล่ยิงอีก5ลูกคนโยงผมเก่งแล้วกัน
0: วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับ BG ปทุมของคุณประวีณพิรมภักดี
1: เอาจริงนะผมไม่ได้เซอร์ไพรส์นะผมดู BG เล่นหลายเกมแล้ว BG ก็จะประมาณนี้พี่หม
0: อ
1: คือมันไม่มันตัวไทยแบกต่างชาติไหม
0: คือเจตพูดอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างวลาดิเมียร์วูโจวิช
1: ครับ
0: คุณทำอะไร
1: ก็ตัวต่างชาติมันไม่เข้าตา
0: ไม่ตัวต่างชาติปีนี้นะครับขอโทษเป็นสหประชาชาตินะไม่ใช่ตัวแบบสิงคโปร์ตัวอะไรนะ
1: ผมเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่โดนมันกลายเป็นตัวไทยแบกอ
0: ่
1: ะ
0: เสม
1: อด้วยวันนั้นอ่ะ
0: เสมออยุธยา
1: 1
0: นะครับต้องบอกเลยว่าอยุธยาเนี่ยผมดูรายชื่อนะที่คุ้นหูเนี่ยนะก็มีวิลเลียมโมต้านะครับนอกนั้นเนี่ยก็ไม่คุ้น
1: อ
0: ่ะเปรียบเทียบกับ BG ปทุมแล้วโอ้โห
1: ใช่
0: ชนาทิพย์สงกสินสารัตอยู่เย็นลานิวซันตันนามาเทอุสคอสต้าเอเลียดดอนเลาะฝากไปหาท่านประธานด้วยแล้วกันส่วนบุรีรัมย์เนี่ยนะครับเอาชนะระยอง FC ด้วยลูกปัญห
1: า
0: แล้วก
1: ็ผมไม่เข้าใจแต่ประตูสวยยอมรับธนกิจช่วยเมืองปากยิงสวย
0: ผมไม่อยากจะพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุรีรัมย์เนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับตอนนี้มาริโอซินวามาคุมทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ลงสนามจากดูจากรายชื่อนี้ให้ชุดใหญ่นะนะครับธีรธรบิสโซลี่เคนเนตดูกาลนะครับสเตฟานซิมเมอร์อะไรเฮ้ยผมไม่เข้าใจเพราะว่าในขณะที่คู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหระยองเนี่ยนะครับโค้ชก็ใช้โค้ชไทยตัวผู้เล่นต่างชาติเนี่ยผมมองว่าเจ้าเฟลิเป้เจ้าคูตินโญมันคนละเลเวลกับของบุรีรัมย์อ่ะ
1: แล้วพี่หมออย่าลืมกลางสัปดาห์ช้อปปี้คัพก็ไม่ชนะนะ
0: ใช่
1: เสมอไอ้บอลเนียวอ่ะ
0: ฮะ
1: แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่น ACL Elite เจอปักกิ่งด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: เจอปักกิ่งกัวอันนะพรุ่งนี
0: ้ครับในขณะที่อุทัยธานีที่ผมคิดว่าผมเริ่มสงสัยว่ากาม่าที่ไปคุมเนี่ยนะของแท้หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าถล่มราศีสไลด์ของโค้ชต่อยเนี่ยทำทีมดีนะต้องบอกเลยว่าถ้าดูนะเขามี1คะแนนแพ้2ก็ตามแต่แพ้การท่าเรือเขาแพ้ BG ปทุมนะตับสูสีนะ
1: พี่หมอเห็นเบนจามินเดวิสไหมผมพูดจริงนะเอาไปเหอะฮัตสัน
0: ไม่ติดได้ไง
1: คุณเอาไปเหอะเอเชียนคัพเนี่ยเอากรุณาเอาเบนเดวิสผมไปหน่อย
0: ถูกต้องนะครับก็ปรากฏว่าอุทัยชนะไป 4-2 อ้าววันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ลำพูนก็แพ้ทูแบงคอกอันนี้ครับ
1: ก็
0: ตามส่งโซนพีทีประจบกับสิงห์เชียงรายอ
1: ันนี้ดราม่าโดยเฉพาะประตูจุดโทษนั่นแหละ
0: นะอันนี้ก็ประเด็นเดียวนะครับ
1: แล้วก็ชลบุรีไงพี่หมอพอบุกแพ้ศรีสะเกษประเด็นโค้ชอ้นก็แสดงความรับผิดชอบนะเข้าอนุมัติยังเนาะ
0: ยังล่าสุดยังนะยังไม่หมดนะวันนะเพราะว่าโค้ชอ้นนี่จริงๆแล้วพอไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเริ่มสตาร์ทไม่ดีเลยไปอยู่เมืองทองก็สตาร์ทไม่ดีไปอยู่โป
1: ร
0: ลิเทโรก็สตาร์ทไม่ดี
1: แล้วก็มีท่าเรือชนะปัตตานีอย่างที่บอกไป 3-2 ทำให้สถานการณ์ล่าสุดไทยลีกนะครับบุรีรัมย์จ่าฝูงนะ10แต้มอุทัยแบงคอกประจวบท่าเรือ9คะแนนเท่ากันนี่แค่ต้นฤดูกาลนี่แค่นัดที่4นะพี่หมอ
0: โอ้โหเนี่ยเวลามันน้อยอ่ะมัน
1: เ
0: ลยแบบพูดได้เยอะอ่ะชมทีมหญิง17ปีหน่อย
1: อ่ะก็ถือว่าเรายอดเยี่ยมนะครับได้เข้ารอบสุดท้ายนะของชิงแชมป์เอเชียผมว่าก็เล่นในบ้านเราด้วยผลงานภาพรวมนะพี่หมอนะก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเราก็เป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าผลงานเรานี่ทั้งถล่มภูฏานถล่มมาเก๊าถล่มเลบานอนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นแชมป์กลุ่ม F 9คะแนนเต็ม
0: ครับ
1: ก็ได้ไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย
0: จบแล้ว17ปีหญิงแต่17ปีชาย
1: เตรียมตัวที่
0: บ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: ร
1: ั
0: ม
1: ย์อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันเลยก็คือเป็น AFC U17 เดี๋ยวเช่นครับรอบคัดเลือกซึ่งของเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับอิรักฮ่องกงชนิสไทเปและมาลดีฟเดี๋ยวจะประเดิมนัดแรกเจอชนิสไทเปแต่ว่าอันนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะเล่นที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมครับก็บ้านเราก็เป็นเจ้าภาพทั้ง2ทัวร์นาเมนต
0: ์ถูกต้องนะครับ
1: ส่วนสโมสรเอเชียก็พรุ่งนี้นะย้ำว่าพรุ่งนี้ก็ทาง BG เขาก็จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับยังไงก็ให้กำลังใจสโมสรจากไทยนะบุรีรัมย์จะเปิดบ้านเจอปักกิ่งกัวอันราชบุรีไปเยือนเกียวโตพี่โยงนี่บอกกันนะเกียวโตคอลลิ่งนะ
0: คือต้องบอกเลยว่ากลางสัปดาห์เนี่ยพอมันห้าถ้วยเนี่ยมันหนีไม่ออกนะครับ คือเจนบอกวันอังคารพวกนี้ใช่นะครับราชบุรีกับบุรีรัมย์ลงสนามวันพุธเนี่ยคาชิวะเรโซจะพบกับการท่าเรือท่าเรือเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วันพฤหัสบีจีปทุมเล่นในบ้านนะครับพบกับแอดิเลดยูไนเต็ด
1: อ่ะตอนนี้ต้องเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ลบเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองวิรัชัยชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัชัยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Resilience ทางนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทางด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิด Nature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0: โดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดยสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังสามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างการไต่สวนเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยนายนิติพันธ์กล่าวว่าคดีนี้ปปช.ตั้งใจจะทำคดีให้สำเร็จอย่างแน่นหนารอบคอบที่สุดโดยยืนยันความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาคุมขังว่าเนื่องจากปปช.กำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโครินเทียนส์แต่งตั้งคลาเรนซ์เซดอร์ฟเป็นเฮดโค้ชคนใหม่โครินเทียนส์ยักษ์ใหญ่แห่งลีกบราซิลประกาศแต่งตั้งคลาเรนซ์เซดอฟตำนานมิดฟิลด์ชาวดัตช์เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยอดีตดาวเตะเอซิมิลานวัย50ปีเซ็นสัญญากับทีมแห่งเซาเปาโลไปจนถึงสิ้นปี2027อย่างไรก็ตามสัญญาฉบับนี้มีเงื่อนไขพิเศษระบุไว้ชัดเจนว่าสัญญาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันทีหากเขาไม่สามารถพาทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้สำหรับเซดอฟเข้ามารับไม้ต่อจากเฟร์นันโดดินิสอดีตกุนซือที่โดนปลดหลังทำผลงานย่ำแย่โดยภารกิจแรกและเป็นงานด่วนที่สุดของตำนานกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้คือการพาทีมโครินเทียนส์ขยับหนีโซนอันตรายให้ได้หลังปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่16ของตารางและสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเป็นอย่างมาก
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: บิ๊กฮั่นนายมิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและ VAR หลังทีมบุกพ่ายพีทีประจวบ FC 1ประตูต่อ2ในเกมไทยลีกเมื่อวานนี้โดยบิ๊กฮั่นพูดถึงจังหวะที่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสียจุดโทษซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นคำตัดสินที่น่ากังขาพร้อมเรียกร้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้ามาตรวจสอบการทำงานอย่างจริงจังและทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าเชียงรายยังโดนแบบนี้เรื่อยๆอาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าท้อแล้วอาจจะเลิกทำทีม
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือ

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 17นาฬิกา8นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์ก่อนที่จะไปลุยเรื่องฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับก็พูดถึงคุกกี้เดนมาร์กไม่ใช่เพียงแค่คุกกี้นะครับแต่คือความอร่อยที่อยากจะส่งต่อสัมผัสความหอมของเนยและไส้ผลไม้ที่อร่อยของเดนมาร์กคุกกี้ที่เติมความพิเศษให้ทุกช่วงเวลาจะเป็นของฝากของขวัญหรือความสุขเล็กๆให้ตัวเองก็ลงตัวคุกกี้เดนมาร์กอร่อยได้ที่ไหนบ้างวันนี้เดนมาร์กแยกสีมาให้แล้วครับดังนั้นเนี่ยต้องมามุงทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเรารวมพิกัดความอร่อยของเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มาให้แล้วกับ3รสชาติสุดอร่อยที่แต่ละรสชาติก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับเริ่มกันที่ 7-Eleven พบกับรสสตรอเบอรี่หอมหวานอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาและพิเศษสุดๆสำหรับสายลูกพรุนรสลูกพรุนมีจำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นนะครับใครเป็นแฟนลูกพรุนต้องรีบไปตามหากันเลยนะครับสำหรับโลตัสพร้อมเสิร์ฟรสสตรอเบอรี่หอมหวานอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาส่วนสายสดชื่นเนี่ยต้องไม่พลาดรสส้มยูสุหอมสดชื่นรสเปรี้ยวหวานแบบยูสุกินแล้วได้ฟิลสดใสสุดๆรสส้มยูสุมีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารู้พิกัดกันแล้วก็ไปตามหารสโปรดของเดนมาร์กกันได้เลยนะครับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วไป It's not just a cookie it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณเอาจริงนะอ่านเองเนี่ยยังต้องไปหาเลยพี่หมอถ้าเป็นผมเนี่ยนะแม่ผมนี่สายหวานด้วยต้องไปสตรอเบอรี่เอาไปหากันได้สำหรับเดนมาร์กนะคร
4: ับ มีหลายรสให้เลือกนะ
3: ครับ
4: มาถึงฟุตบอลต่างประเทศ
3: เชิญเลย
4: ไม่รู้จะพูดอะไร
3: เอาโอ้นี่โปรยมาซะยิ่งใหญ่เลยจะบอกไม่รู้จะพูดอะไร
4: เ
3: ลย
4: ลิเวอร์พูลก่อน
3: เชิญเชิญเชิญเชิญพี่หมอเลย
4: ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยทุกคนรอคอยนะคร
3: ับ
4: คู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับทาง
3: แมนเชสเตอร
4: ์ซิตี้นะครับก็เป็นคู่ใหญ่คู่บิ๊กแมตช์ที่แอนฟิลด
3: ์
4: นะครับแต่ก่อนการแข่งขันเนี่ยพอไลน์อัพออกมาก็เห็นชัดนะว่าลิเวอร์พูลของอีราล่าเนี่ยขาดนะครับอีซักขาดคักโปแล้วก็ขาดโซบอสไลด้วยนะครับถือว่าเสียหายนะครับแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเต็มจัดเต็
3: ม
4: นะครับผู้เล่นที่ลงสนามเนี่ยแต่ละคนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น4ผู้เล่นแดนหน้าจะเป็นเซเมนโยชากีเอิร์นฮาแลนด์หรือว่าเอา NDI ลงนะครับไม่เอาแดกูลงนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยโอ้โหอันนี้ทีเด็ดเลยนะแอนเดรียสแอนเดอร์สันยืนคู่กับเอนโซเฟเดนเดสในขณะที่ของลิเวอร์พูลเนี่ยใช้แม็กอลิสเตอร์กับกอลเฟนแบกนะครับแล้วก็แดนหน้าเนี่ยนะครับก็ใช้บาโคล่าใช้ฟอร์เรนเวสแล้วก็ใช้วิกตอร์มุนยอสแล้วก็เอาเจ้าหนูเลวิสคูมาสมาลงนะครับครึ่งแรกเนี่ยเจดผมให้เครดิตอีราโคล่านะว่าโอ
3: ้
4: โหแบบวางแผนมาดีแล้วก็สู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสูสีผมถือว่าตัวผู้เล่นขาดไป3คนแต่สามารถใช้เกมเพรสซิ่งสูงเนี่ยแล้วก็เรียกว่าทำการบ้านมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับเนี่ยทั้งเคอร์เคสทั้งลาโคแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมว่าชั่วโมงนี้นะเจตเฟอร์จิลฟานไดกับเชลมี่ชักเก้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ฟานไดอุ้มชักเก
3: ้ครับ
4: ผมว่าชักเก้อุ้มฟัน
3: ได้ด้วยความสดความเร็วครับ
4: นะครับครึ่งแรกก็เอาเป็นว่ายังดูสูสีแต่พอครึ่งหลังเนี่ยพอกาเฟนแบกโดน2ใบเหลืองเนี่ยผมถามเจตแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น2ใบเหลืองที่ไม่น่าโดน
3: ใช่มันไม่น่าโดนคือมันต้องละเอียดกว่านี้
4: ใช่
3: ถูกไหม
4: คืออันนี้โทษกรรมการไม่ได้
3: ใช่
4: เพราะว่าการฟาวของกาเฟนแบกเนี่ยมันได้ให้ใบเหลืองได้ทั้ง2ใบ

0: นะเพราะถูกไล่ออกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจาก11ต่อ11เนี่ยยังโอเคนะแต่พอเอาการเฟดแบกออกไปเนี่ยมันทำให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเอนโซ่มาเรสก้าเนี่ยโอ้โหแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพอเอาโดกูลงแทนเอ็นดีไอเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเลย
1: โดกูนี่วันที่เขาดีสุดๆนี่คุณเอาเขาอยู่ยาก
0: ยากคือการเปลี่ยนเป็นเนี่ยผู้เล่นสำรองลงไปด้วยมันทำให้เขาทะเยอทะยานอยากเล่นแล้วเขาก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: แล้วผมว่าจุดหนึ่งคือซิตี้ฉวยโอกาสได้เร็วด้วยพี่หมอค
0: ือ
1: หลังจากเหลือ10ตัวไม่ถึง3นาที
0: ใช่
1: คือตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมาก
0: อ้าวไม่เจ็ดถามว่าเนี่ยผู้เล่นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ
1: ์
0: เขาสั่งการได้คือตัวผู้เล่นเยอะกว่าเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาควรจะเล่นแบบไหนแล้วก็ใส่ใครลงไปในเกมที่จะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่ทำให้เขาได้เปรียบแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็การยิงประตูของฮาลันโอ้โหเจ๋งขอโทษนะผมว่าชั่วโมงนี้ในป่าหลาไม่มีใครเก่งเท่าฮาลัน
1: ครับเครื่องหมายการค้า
0: คือขอให้คุณเข้าไปในป่าหลาเดี๋ยวฮาลันเขาทำได้เองนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหโดกูเป็นไง
1: โ
0: ชว์แบบ
1: ต้องยอม
0: นะก็ชนะไป 3-0
1: พี่หมอต้องพูดถึงลูกแชกีด้วยเป็นไงเวิร์คคลาสไหม
0: เวิร์คคลาส
1: ลูกนี้เนี่ยมันลงตัวทั้งการประสานงานคลาสฟุตบอลผมว่าเป็นลุ้นประตูยอดเยี่ยมซีซั่นได้เลยนะคือข้ามหลอกไงแล้วก็วนมาล็อกก็หลอกจะยิงด้วยซ้ายแต่งมาเข้าขวาคือแชกีเดี๋ยวนักฟุตบอลที่ซ้ายขวาเท่ากันคือไม่รู้ว่าข้างไหนดีกว่าคือหมายความว่าคือมันจบตั้งแต่กราเฟนแบกโดนไล่ออกอ่ะ
0: ถูกต้องเจดชายกีเนี่ยนะเป็นศิลปิน
1: ครับ
0: คือถ้าคุณไปอ่านประวัติเขานะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยการที่เขามาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องคิดเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าชายกีเหมือนม้าพยศแล้วก็สิ่งที่เขาโชว์ให้เห็นคือเขาบอกว่าพิจารณาเขาจากการลงเล่นในสนามอย่าพิจารณาเขาจากสิ่งที่คุณได้ยินมา
1: ครับ
0: แล้วเขาก็โชว์ให้เห็นเลยว่าโอ้โหที่เจ็ดนี่ผมไม่รู้ผมจะพูดเกินเลยไหมผมเดบรอยสู้เขาไม่ได
1: ้ชั่วโมงนี้ใช่ไหมชั่วโมงนี้อาจจะคือ
0: แ
1: ชกีเป็นบอลติดเท้าอ่ะเป็นบอลแบบดีซ้ายดีขวาแต่ว่าผมว่าความเป็นเพลย์เมกเกอร์อาจจะเต็มเดบรอยอยู
0: ่
1: แต่ว่าก็คนละแบบ
0: คือต่างคนต่างมีอาวุธ
1: ต่างมีอาวุธ
0: มันขึ้นอยู่ว่าใครอย่างผมตอนนี้ผมชอบชากีคือเดบรอยผมก็ชอบนะแต่ถามว่าเดบรอยเนี่ยลูกเล่นนะถามว่าสู้ชากีไม่ได
1: ้
0: ลูกเล่นนะแต่ลูกแน่นอนเนี่ยเดบรอยมีมากกว่านะอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะนะครับที่ถามผมแฟนลิเวอร์พูลไม่เห็นจะต้องเสียใจเลยคุณแพ้ทีมที่ดีกว่าแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดนอกจากเกมการแข่งขันแล้วเจตเห็นไหมตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยไอ้คำพูดที่แสลงทั้งหลายไอ้เรื่อง114คดีทั้งหลายอะไรเนี่ย
1: ไม่มีผลเลยนะ
0: โอ้โหมันไม่ทำให้ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์
1: ใช่ตอนแรกคนก็คิดว่าในมุมนี้แหละคนคิดในมุมนี้ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์มีอะไรไหมแม่สุดท้ายก็ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วพี่หมอซิตี้เนี่ยตั้งแต่แพ้คอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยมาเรสก้าพาทีมชนะ8เกมติดนะ
0: ถูกต้อง
1: ทุกรายการนะครับทุกรายการนะคร
0: ับ แล้วก็ในพรีเมียร์เนี่ยตอนนี้คะแนน
1: ใช่
0: คะแนนเต็ม
1: ใช่ก็ชนะ6นัดรวดไงแล้วก็มีชนะในแชมเปี้ยนลีกนัดหนึ่งชนะในบอลถ้วยนัดหนึ่งก็8เกมติด
0: ครับ
1: สำหรับมาเรสก้าน
0: ะครับอันนี้กำลังเขาเรียกว่าสร้างเครดิตแข่งกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอยู
1: ่ก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นฮันนีมูนพีเรียดหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสุดจริงเอาเพื่อนรักหน่อยเพื่อนรัก
0: แมนเชสเตอร์
1: มันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะอันนั้นต่างกันนะลิเวอร์พูลเนี่ยครึ่งแรกดีพอมาเหลือ10ตัวก็ตามสภาพแต่แมนยูในแต่ครึ่งแรกต้องยอมรับว่าสเปอร์ดีกว่า
0: ดีกว่า
1: ชัดเจน
0: คือเจ็บอันนี้ผมพูดถึงประเด็นนะ
1: ครับ
0: ผมไปออกออนไลน์เนี่ยผมพูดเลยนะว่าครึ่งแรกเนี่ยโชคดีนะครับโชคดีของแมนยูนะครับที่ผู้เล่นของสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของเดซาบีเนี่ยนะครับยิงทิ้งยิงกว้างโดยเฉพาะผู้เล่นอย่างโดมินิกโซลันสกี้ซาวินโยคอนเนอร์คาราเกอร์หรือว่าคูดุส
1: ครับ
0: ทุกคนมีโอกาสแต่ยิงทิ้งยิงกว้าง
1: ใช่
0: นะครับมันทำให้สกอร์เนี่ยยัง 0-0 นะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยถามว่าเกมเนี่ยเป็นรองนะครับเจ้าบ้านเป็นรองถามว่าไมเคิลคาลิกทำอะไรคุณเปลี่ยนตัวมาเนี่ยมันไม่โซ่ปัญหาเลย
1: คืออาจจะมาดีขึ้นในช่วงเปลี่ยนบาเลบาลงมาเปลี่ยนบา

0: เลบากับเซอร์ซีลงมาเนี่ยดูเหมือนว่าเกมจะยกระดับขึ้นแล้วก็นำมาซึ่งประตูขึ้นนำไงพี่หมอ
1: ประตูขึ้นนำเนี่ยเจ็ดมันไม่ได้มาจากโอเพนเพย
0: ์
1: มันมาจากความสามารถเฉพาะตัวของเอ็มโบโม่
0: ครับ
1: อันนี้คุณต้องยอมรับเขาจับบอลแล้วก็เขายิงบอลด้วยวิถีสั้นนะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นโอเพนเพย์จากการต่อบอลเลื่อนผมไม่ยอมรับ แต่ประตูของเอ็มเบรโมเนี่ยมันเหมือนปลดล็อกนะมันทำให้แมนยูเล่นง่ายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางท็อตเทนฮอตสเปอร์เนี่ยนะครับถูกไล่ออกเป็นทาดูเนี่ย
0: เป็นตันกู
1: มาดากูเนี่ยถูกไล่ออกมันก็ยิ่งทำให้เกมเนี่ยมันชัดเจนเลยนำอยู
0: ่
1: แล้วเวลาเหลืออยู่ไม่ถึง15นาที
0: มันก็ควรจะปิดภาษาฟุตบอลเขาบอกคุณต้องปิดเกมได้เล่นในบ้านได้เปรียบตัวผู้เล่น
1: ไม่ครับถามว่าคุณต้องเซตเกมตัวผู้เล่นมากกว่าสกอร์เหนือกว่าไม่มีโค้ชคนไหนผู้จัดการทีมคนไหนไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยผมบอกว่าคุณต้องเซตเกมเอาบอลอยู่ที่ข้างคุณนะครับแล้วก็ล่อให้ท่านฮอสเปอร์เนี่ยนะครับพอตัดบอลได้ให้เขาขึ้นมาเล่นเจมบุกพอเขาขึ้นมาเล่นเจมบุกเราก็บุกใส่เขาก็จะไม่กล้าขึ้นมาเล่นเกมบุกอันนี้เขาเรียกว่าเซตปิดเกมนะครับแล้วขอโทษนะนอกจากเซตปิดเกมแล้วนะเจดคุณเปลี่ยนตัวคุณเปลี่ยนเพื่ออะไร ผมถามว่าคุณเปลี่ยนเพื่ออะไร
0: ครับ
1: เปลี่ยนมีความหมายไหมเปลี่ยนค่าเวลาเหร
0: อ
1: แล้วก็สุดท้ายคุณมาโดนช่วงทดเวลาเจ็บเน
0: ี่
1: ยโอ้โหมันแสดงให้เห็นเลยว่าไมเคิลคาริกเนี่ยผมถามว่าปลอดบริหารพอหรือยัง
0: เอาจริงลิซันโดนี่ก็ทำไมเล่นสโมสรในทีมชาติคนละแบบ
1: ไม่ดี
0: ทำไมในทีมชาติมันดูไม่พลาดอะไรอย่างนี้เนาะการประกบตัวกันอะไร
1: ไม่เจ็ดไอ้ลูกที่เขายิงตีเสมอเนี่ยสิ่งที่คุณผมถามคุณนิดนึงว่าคุณเคยสอนไหมเวลาบอลเขาครอสขึ้นมาเนี่ย
0: ค
1: ุณต้องวัดระยะเพื่ออะไรเพื่อคุณขึ้นในตำแหน่งที่คุณสูงสุดนะครับแล้วก็อย่างเวลาขึ้นบอลเนี่ยขึ้นส่วนน้ำส่วนบางไม่ได้ต้องขึ้นอันเนี้ยลิซานโดขึ้นส่วนบางถ้าคุณขึ้นส่วนหนาขึ้นไปชนเลยมันไม่มีทางหรอกแต่เนี่ยคุณขึ้นไปแล้วคุณเฉย
0: ๆ
1: คุณเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือออร์แกไนเซชันในเกมรับที่ผมบอกว่าไมเคิลคาริกไม่มีประสบการณ์แล้วคุณต้องห้ามนะครับเขา10คนคุณ11คนคุณปล่อยเขาครอสได้ยังไงผมถามนิดนึงคุณปล่อยเขาครอสได้ยังไง
0: แล้วหลังตัวเองก็ใช่ว่าจะใช่ไหม
1: เนี่ยก็ทำให้2นัดที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือคุณควรจะมี3คะแนนในนัดเนี่ยเพราะว่าคุณได้เปรียบนัดที่แล้วเนี่ยคุณมี11แมนเชสเตอร์มี10แล้วเขาก็ชนะคุณแต่นัดเนี่ยคุณปล่อยให้คุณเสียคะแนนไปเนี่ยผมรับไม่ได้
0: เนาะคือได้เปรียบตัวผู้เล่นอีกแล้วครับท่านแล้วก็อีหลอบเดิม
1: ฮะ
0: ก็แต้มเดียว
1: มาพูดถึงอาร์เซนอลนี
0: ่อาร์เซนอลหน่อย
1: คือเจ็ดอาร์เซนอลเล่นกับลีดเนี่ยโอ้โหเจ็ดฟังผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมชอบลีดผมชอบดานิเอลฟาเค่นะไม่ว่าจะเล่นในบ้านนอกบ้านเนี่ยฟาเค่ไม่เคยกลัวแล้ววันเล่นกับอาร์เซนอลไปเยือนนะไม่ได้เล่นเกมรับเลยเปิดเกมบุกเข้าใส่มั่นใจในศักยภาพของทีมตัวเองแล้วผู้เล่นภายในทีมก็มั่นใจด้วยนะครับเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยผมบอกว่าเล่นได้สูสีนะครับส่วนอาร์เซนอลของอาร์เตต้าเนี่ยก็พอเสียศูนย์จากแพ้ไบรตันมา 0-3 เนี่ยก็ต้องบอกว่าการที่ไม่มีผู้เล่นอย่างโซลิสนะครับอาศัยโอเดกาดซาก้านะใครฮาวเวิร์ด
0: มาดูเก
1: ้ที่เอาลงมาเนี่ยผมมองว่าก็ทำอะไรไม่ได้ลีดสู้ได้นะสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าคาราฟิออรี่มายิงประตูให้อาร์เซนอลนำแบบฟุก
0: ๆ
1: ผมใช้คำว่าแบบฟุก
0: ๆตีเสมอ
1: มาย
0: ิงประตูตีเสม
1: อ
0: ครับ
1: ในขณะที่ลีดนำก่อนนะคร
0: ับ แล้วก็จัสตินก่อน
1: แล้วก็ปรากฏว่าทางบรูโน่กิวาไลเปลี่ยนลงมาแล้วก็มายิงลูกอันนี้ก็โอเค
0: บรูโน่จีนี่ก็เป็นจิ๊กซออยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ก็คือลีดของฟาเคอร์ดีแน่ๆ
1: yeah.
0: แต่ว่าอาร์เซนอลด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นนะ
1: yeah.
0: ก็ต้องใช้ว่าเอาตัวรอด
1: yeah.
0: สำหรับอาร์เซนอล
1: ครับส่วนวันนี้นะครับมีคู่หนึ่งนะครับโคเวนทรี
0: โคเวนทรีของฟังดัมพาร์ดเจอกับนิวคาสเซิลของยายสเลอร์มองยังไงที่มองยังไง
1: ฟุตบอลคู่นี้นะผมไม่เชื่อแฟรงค์แลมพาร์ดตั้งแต่แรกเลย
0: แต่นัดที่แล้วเขาบุกชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ของกลาสเนอร์เลยนะ
1: กลาสเนอร์ทำทีมมาย้ายมาอยู่ฟอเรสต์เนี่ยผมว่าทีมยังไม่ลง
0: ล่าสุดเมื่อวานไปเยือนพาเลททีมเก่าก็ ได้รับการต้อนรับจากแฟนปราสาทเบนแก้วดีมากนะ
1: ก
0: เพราะว่าคลัสเตอร์เนี่ยเหมือนเป็นตำนาน
1: อ่
0: ะเอาง่ายๆว่าเสกแชมป์ให้กับพาเลสแต่ว่าทีมแพ
1: ้ทีม
0: โอ้โหอ่ะต่อ
1: ไม่ลงตัวไงผมมองว่าควินทรีของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับต้องบอกว่าแพ้เฮาในบ้านแพ้ไบรตัน 0-5 ในบ้านนะแล้วก็ภาพการเล่นเนี่ยผมว่ายังไม่ลงตัวในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยเดวิดฮาวทำทีมกับมาติอัสเยสเลอร์เนี่ยผมชอบไยเลอร์มากกว่าไยเลอร์เนี่ยทำทีมผมว่าคอมแพคบอลดีมากเลยคือนักบอลมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้ผู้เล่นเนี่ยนะครับแบบว่าลงตัวนะครับอย่างแดนหน้าเนี่ยฮาวีบรานโยฮันวิซซ่าจาคอบเมอร์ฟี่หรือว่าแดนกลางอย่างโจวิโกคือทุกอย่างเนี่ยนักบอลมีความเข้าใจแล้วก็ต้องบอกว่าเยือนเนี่ยชนะสเปอร์แล้วก็แพ้ลีดแต่วันนี้นะครับมาเยือนโควินที่ซึ่งผมมองว่าทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดไม่มีอะไรนะครับระบบการเล่นก็ต้องบอกว่าของนิวคาสเซิล 4-2-3-1 เนี่ยลงตัว
0: ครับ
1: ผมมองว่าแพ้เลยเจ้าบ้าน
0: อ๋อมองว่านิวคาสเซิลบุกชนะเลย
1: เอ
0: าไม่มองว่าโคเวนทรีได้กำลังใจจาก3แต้มเกมล่าสุดกับฟอร์เรสต์ใช่ไหม
1: ผมเห็นฟอร์มแล้วผมว่าจุดสลบเยอะมาก
0: แล้วดูตัวผู้เล่นต้องใช้คำว่ามันก็ยังเกรดแชมเปี้ยนชิพนะ
1: ใช่
0: ถ้าคุณไปดูตัวของโควินทรีมันจะต่างกับอิสวิทนะอิสวิทเขายังดึงตัวแบบใช่ไหมที่เรามองระดับท็อปอะแต่ว่าโควินทรีนี่แฟรงค์ลัมพาร์ดก็อย่าใช้ว่าเชื่อมั่นเลยครับผมว่าเรื่องงบประมาณด้วยมันก็คงเนี่ยเท่านี้นะครับอ่ะเป็นพรีเมียร์ลีกคู่เดียวคืนนี้แล้วก็นอกเหนือจากคู่ที่เราคุยนี้ก็ต้องพูดถึงเชลซีกันนิดนึงพี่หมอเขาก็ยอดเยี่ยมนะ
1: โอ้
0: โห5-1
1: เฮนโด
0: เออใช่ยิง2
1: เป็นทีมเก่าแค
0: ่อุ้ยก็ทีมเมื่อวานนี้
1: เป็นไงโอ้โหที่ไม่ได้คิดนะผมบอกให้ซาบี้ไม่ได้คิดจะมาเอามาเป็นตัวหลัก
0: เดอซาบี้นี่ก็ไอตัวอลองโซ่นี่ผมว่าเขาเริ่มจับจุดได้นะชาวเปโดรก็ยิงได
1: ้
0: อับไรตันโอ้โหไม่ธรรมดา
1: ให้เจ็ดตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเออไ
0: อ
1: ชัยชนะเหนืออาร์เซนอลนี่ฟุกนะโอ้โหดูเล่นแล้วเขี้ยวแบบ
0: ครับไม่ธรรมดาน
1: ี่ขนาดขายผู้เล่นขายโน่นขายนี่นะ
0: แล้วดึงแต่ละตัวนี่มันตัวละครลับทั้งนั้นน่ะตัวไบรท์แต่ไบรตันนี่แปลกพี่หมอมันไม่ได้สร้างแต่นักเตะนะสร้างโค้ชด้วยนะแต่ในยุคแกรมพอตเตอร์พี่หมอจำได้ไหมแต่ก็แปลกพอย้ายออกไปอ่ะพอไปคุมทีมอื่นอ่ะ
1: รอไม่ดี
0: ดังนั้นเนี่ยเฟเบนเฮเซเลอร์นี่เดี๋ยวรอดูนะครับก็อนาคตไกลอาร์เซนอลอื่นๆก็เอาภาพรวมแล้วกันเน
1: า
0: ะถ้าดูจากเวลาก็
1: บาเยิร์นเกิดอะไรขึ้น
0: เออผมว่าก็แปลกเนาะ
1: ไนเออร์เป็นไงเลิกเถอะ
0: แต่ถามว่าสถิติในการไปเยือนอัลส์บวกก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าไนเออร์ดันไปพลาดตั้งแต่กี่วินะ7วินาทีไหม
1: เร็วที่สุดตั้งแต่เคย
0: โอ้โหมันไวไปอ่ะ
1: แล้วขอโทษในรูปที่2ก็เหมือนกันไนเออร์อีก
0: ก็อาจจะต้องอ่ะก็ได้แค่เสมออัลส์บวกแต่ว่าดอร์ทมุนด์ก็สะดุดไงมันก็เลยทำให้บุนเดสลีก้าเนี่ยกลายเป็นไฟบวกนะครับขึ้นมานำจ่าฝูงนะเออขึ้นมานำจ่าฝูงตามเท่าดอร์ทมุนด์แต่ว่าประตูที่เสียดีกว่าอาเซเลอานิดหนึ่งยูเวนตุสเมื่อคืนไม่ชนะในขณะที่คู่บิ๊กแมชโคโมโรม่าก็แบ่งแต้
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยอินเตอร์ก็สบายๆแต่ว่าที่ต้องประมาทไม่ได้คือลาซิโอของเจเนโรกัตตูโซนะครับกัตจังนี่บางคนอาจจะบอกโอ้ยสมัยเป็นนักบอลนี
1: ่ไม่เก่ง
0: บูล้างผลาญเรื่องของการคุมทีมมันจะยังไงปรากฏอุ้ยทำลาซิโอตอนนี้แต้มเท่าอินเตอร์นะครับ เป็นรองแค่ประตูที่เสียนะลาลิก้าสเปนบาซ่าไม่ต้องยุ่งกับเขา
1: คือบาซ่านี่นะ คือจัดใครลงเล่นก็ได้นะแต่ต้องบอกว่ายาเมานี่มันเก่งเหลือเกิน
0: ผมพูดไปหลายครั้งนะพี่หมอว่าเดี๋ยวติ่งโดเมสซี่แต่ว่าผมเชื่อว่าคุณต้องยอมรับว่าในอายุเดียวกันนี้ยาเมาคือที่สุดแหละ
1: เก่งที่สุด
0: เก่งที่สุด
1: คือเมื่อวันเสาร์ที่ผมคุยกับหมอโอ๊ตนะ
0: เก่งจริง
1: คือเปรียบเทียบตอนอายุขนาดนี้เปเล่มาราโดน่าเมสซี่เนี่ยหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่มีใครสู้อย่างนั้น
0: คือเอาง่ายๆว่าเขามีส่วนร่วมทั้งการยิงประตูและแอสซิสต์
1: ทุกเกม
0: ไปดูความสามารถเฉลี่ยว่าพี่หมอไม่เคยต่ำกว่า 8.5 อะไรเงี้ยมันเก่งเกินไปนะครับในขณะที่มาดริดของโชเซ่มูรินโญ่เอาตัวรอดนะก็เบียดชนะเบียร์เอาชนิดที่วินนี่โดนใบแดงนะครับ
1: เจ็ดมูรินโญ่คุมทีมไหนอ่ะผมบอกให้ถ้ายังไม่รู้จักเขาเรียกว่ายืดหยุ่นมากกว่านี้นะเขาก็จะได้แค่เนี้ย
0: จริงนะผมว่าชั่วโมงนี้ด้วยฟอร์มบาร์ซ่าคุณแย่งกันรองแชมป
1: ์
0: นะ
1: ตัวผู้เล่นดีนะแต่เนี่ยการไม่ยอมรับของผู้เล่นกับมูรินโญ่เนี่ยยังมีอยู่
0: ส่วนลีกเอิงก็เป็นโมโนโกที่ยังนำจ่าฝูงนะครับแม้ว่าสัปดาห์นี้จะไม่ชนะนะน่าจะประมาณนี้ไหมพี่หมอจะได้มีเวลาเก็บข้อความในช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับบอกว่าเมื่อวานใครได้ดูบอลหญิงยู17ไทยกับเลบานอนน้องๆเล่นดีมากทรงบอลความสามารถเฉพาะตัวประมาณนี้นะ

0: นายฮัทคุณมาส่องดูทรงบอลแบบนี้เนี่ยสไตล์บอลไทยแท้ๆต้องดูไว้อายเด็กบ้างอุ้ยนี่ส่งสัญญาณไปทีมชาติไทยชุดใหญ่ชายเลยนะฮัทสันน่ะเขาบอกให้ฮัทสันมาดู U17 หญิงเล่น
1: คือเจตผมคิดอย่างนี้นะคือถามว่าน้องเล่นดีไหมเล่นดีแต่ในระดับที่ทีมที่คุณพบเนี่ยมันยังไม่ใช่ทีมที่ระดับเลเวลเดียวกัน
0: คอลี่ฟายอ่ะเดี๋ยวคุณต้องว่ากันตอนรอบสุดท้ายเอเชียนะครับบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อผมเบื่อลัมเมนส์มากเลยครับผมว่าเขายังมือไม่ค่อยถึงในความคิดผมประตูที่ดีต้องสั่งการกองหลังได้เหมือนเอ็ดวินฟันเดอร์ซาร์แม่แต่ว่าเจอกองหลังอย่างนี้เนา
1: ะ
0: มันก็แต่ก็ดีกว่าโอนาน่าลัมเมนน่ะ เพียงแต่ว่าผมว่า organization เกมรับมันอยู่ไม่ดี
1: ไม่ดีไม่ดี
0: แต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้รู้สึกว่าดีในเกมแมนยูล่าสุดกับสเปอร์คือได้เห็นบาเลบาแล้วดูแล้วมีทรงคาร์ลอสบาเลบาเนี่ยดูแล้วแม่ต้องตัวจริงอ่ะ
1: เจดเลิกพูดได้
0: เอาติลิมันไปเก็บก่อน
1: ไอเบอร์6เบอร์8นี่เลิกคุยกันได้แล้ว
0: เอาบาเลบาจับคู่กับเมนูเลย
1: เ
0: แล้วติลิมันนี่พักก่อนนะฮะบอกแล้วไงโค้ชวังมาแทนคาลิกว่าไงเจดจากเด็กแบบนั้นเลยนะป้าหนูไม่อยากจะเมาหนูได้ดูอาหมอดาวติ๊กตอกคนใหม่ด้วยหนูเป็นพยานเอ๊ะพยานได้เลยจากอาร์มซาเดี๋ยวนี้มีไลฟ์สดนะ
1: ก็มีไลฟ์สดมีคลิปมีอะไรคือคนในยุคขนาดนี้ก็ได้แค่นี้นะอย่าไปบอกเลยว่าเป็นดาวทิกตอกเลยเอาไว้ว่ามีคนพูดถึงก็ดีใจแล้ว
0: อันนี้ดาวทิกตอก
1: อันนี้แค่มีคนพูดถึงก็ดีใจแล
0: ้วแล้วก็คุณธนากรบอกว่าพี่เจ็ดภาคโมโนแม็กไม้ก็ภาคปกตินะครับ
1: เมื่อวานก็ภาค
0: ใช่ก็คู่พาเลสกับฟอร์เรสนี่แหละ
1: ใครจะไปเชื่อว่าม
0: ันมาก
1: เนี่ยพาเลสจะชนะ
0: แล้วกลายเป็นคู่ที่แบบสนุกมากนะครับแล้วก็คุณธนากรที่รายงานผลมาเรียกสวัสดีคุณสิงโตนะครับพี่หมอคนให้พี่อดพักผ่อนอ๋อเอาง่ายๆว่าลากพี่อดมาจัดรายการช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์ก็สนุกมีสาระดีเขาแซวก็บอกโอ้ยยังเอาพี่หมอโอ๊ตมาจัดกลางวันอีกเหรออะไรทำนองนี้นะฮะ
1: โอ้ยเจ๊ดเอ้ยก็อย่างที่ผมบอกเจ๊ดเหนื่อย
0: แล้วก็บอกว่าสำหรับผมโอเดกาดโนนหนึ่งอันนี้เรื่องอะไรอ๋อไม่ถึงเพลย์เมเกอร์ใช่ไหมก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วก็หงแดงถึงไม่โดนใบแดงช้าเร็วยังไงก็แพ้แม่มันก็พูดตอนหลังเกม
1: จริง
0: ว่าผมว่ามัน
1: เขาวางแผนดีเล่นดีถูกครึ่งแรกอะ
0: ถ้าดูตัวถูกไหมล่ะคือผมว่าถ้าจะบอกว่าถ้าไม่ถ้า11คนเท่ากันก็แพ้ผมว่าก็ไม่แน่เสมอไปไม่แน่เสมอไปคุณพี่เชียร์บอกว่าสวัสดีพี่หมอมาแล้วพี่เจตนะครับบอกว่ายูไนเต็ดงงทั้งสนามไปว่าอะไรอ๋อวันที่โดนตีเสมอใช่ไหมคือโดยโมเมนตัมอะมันช็อกเหมือนกันนะ
1: เจตผมถามนิดนึงคุณเปลี่ยนตัวอะไรอะ
0: ถูกคือหมายว่าพอโดน 1-1 เขาก็เอาแรดฟอร์ดอะไรลงมาไงแต่มันก็ต้องร้องอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณยุทธชัยมาลุยต่ออุ้ยวันนี้ยุทธชัยน่าจะต้องขยี้บอลไทยเยอะหน่อยน่าจะมากกว่าบอลนอกเอาวันนี้เวลาหมดนะครับพี่หมอเมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาล แม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2016736
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20ต

0: สวัสดีครับ 17:35 นะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับอยู่กับพี่อู๋อุดมศักดิ์สุวัฒโรภาสพงษ์แล้วก็ผมยุทธครับยุทธชัยจิรขวัญฉาย
1: สวัสดีคุณยุทธแล้วก็คุณผู้ฟังด้วย
0: ครับ
1: วันนี้ตั้งใจมาเข้ากับน้องยุทธเลยนะ
0: เฮ้ยขนาดนั้นเลยพี่
1: เพราะว่าแจ็คเล็กกับวาวทักมานะ
0: ว่า
1: เฮ้ยวันนี้พี่เข้าสเตเดียมได้ไหมบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาไม่ทันมีติด 5:30 ก็เลยแคนเซิลไป
0: อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะ
1: ก็เลยแคนเซิลไปเฮ้ยไม่ได้ทิ้งเก้าไม่ได้เดี๋ยวกลัวมาไม่ทัน
0: เฮ้ยโห
1: เพราะมันอยู่อะไรอยู่แถวอะไรวิภาวดีอะไร64ใช่ไหมเห็นเขาบอกอยู่ไม่รู้ตรงช่วงไหนก็ไม่รู้
0: และตอนนั้นรู้สึกทนคุ้งไปออกแล้วเคยมาบ่นกับผมอยู่นะว่าค่าตัวน้อยมากเลย
1: ไม่ตอนแรกผมก็บอกว่าเอ้ยกี่โมงอะไรอย่างนี
0: ้
1: เขาก็เลยพิมพ์บอกเออเนี่ยพี่มันมีค่าแรงให้อย่างนี้นะก็เลยปฏิเสธเลยตามพิมพ์จำนวนเงินปุ๊บอ๋อไม่น่าทัน
0: ชัดเลยไหมชัดเลย
1: เนี่ยทำไมพิมพ์จำนวนเงินไม่แน่อาจจะพิจารณาตามพิมพ์จำนวนเงินพี่ไม่ว่างแล้วมั้งมาไม่น่าทันประเทศในการประเทศในทันควันเพราะว่าตะขิดอยู่เคยได้ยินอยู่ยุทธบอกมันน้อยนะอันนี้พี่ก็อาจจะตรงไปหน่อยนะพี่ขออภัยเดี๋ยวเตเดียมด้วยขนาดขึ้นอีกนิดนึง
0: แต่วันนี้การเดินทางผมว่าถนนทางค่อนข้างจะโล่งนะ
1: เออวันนี้รถไม่ติดแปลก
0: คือจริงๆอะผมพอจะทราบมาก่อนแล้วเพราะว่าหลายหน่วยงานเองเนี่ยก็ใช้วิธีการ work from home
1: work from home
0: แล้วก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษพี่อู
1: ๋เออนี่มันวันหยุดเหรอ
0: ใช่คือจริงๆอะวันพรุ่งนี้คือวันหยุด13ตุลา
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะในกรุงเทพมันก็จะมีเรียกว่างานใหญ
1: ่
0: นะฮะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาฝรั่งเนี่ย IMF World Bank Group Annual Meeting 12-18เลยคือลากยาวทั้งสัปดาห์เลยไง

0: มก็ว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนแรกกะว่าวันจันทร์นะมันติดแน่ไปมาๆมาถึงนี่แต่4โมงเย็น
1: อ
0: ่ะวันนี้รถโล่งแบบโล่งมากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทางภาครัฐเองเขาก็ก่อนหน้านี้ก็มีขอความร่วมมือ นะฮะบอกว่าโอเคแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ประกาศเป็นวันหยุดหรือว่า work from home เอาเพราะว่าคือมันจะมีคนที่เข้ามาเนี่ยในการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จัดกันยาวทั้งสัปดาห
0: ์
1: ในการที่สู่การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: นะฮะวันนี้หลายคนก็ถือว่าเป็นวันหยุด
0: โอ้
1: แล้วมันบวกกับบางคนเนี่ยด้วยความที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว
0: ลาเลย
1: ก็เสาร์อาทิตย
0: ์ยาว
1: ก็มีหลุมดำอยู่วันหนึ่งวันนี
0: ้มันหล่อฟันหล่ออยู่วัน
1: มันก็เสียบเข้าไปก็เสียบมันรวดพอดี
0: ผมก็ว่าไอ้ตรงแยกผังเมืองเนี่ยปกติป่ะมันจะยาวแล้วกว่าจะ
1: ถึ
0: งอันนี้คือแบบโล่งยังงงอ่ะเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าประกาศปิดอะไรหรือเปล่านะผมก็ว่าแล้วมันแปลกๆแล้วมันวันนี้มันถนนมันโล่งเหลือเกิน
1: นั่นแหละ
0: เพราะมาจากสุวรรณภูมิเนี่ยโล่งหมดเลย
1: ใช่และประกอบกับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปิดเทอมเล็กด้วยนะ
0: ใช่ไหม
1: นะฮะเรื่องของนักเรียนทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นมันก็ลดจำนวนไปเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
0: ก็ถือว่าโชคดีไปนะเพราะว่าไอ้ช่วงที่น้ำท่วมอ่ะเป็นช่วงปิดเทอมนะโ
1: อ
0: ้ลองคิดดูถ้ามันเป็นช่วงเปิดเทอมอยู่นี่โอ้โห
1: คือช่วงน้ำท่วมนี่ต้องบอกเป็นสัปดาห์คาบเกี่ยวเป็นสัปดาห์น่าจะสุดท้ายช่วงสัปดาห์สอบอ่ะเพราะบางโรงเรียนเนี่ย
0: ยังไม่หยุด
1: คือสอบในช่วงนั้นแล้วก็พอเจอน้ำท่วมก็เลยเลื่อนสอบเลยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวพอมาสอบช่วงเปิดเทอม2เอา
0: เพราะว่าพวกหลานๆผมเนี่ยมันปิดเทอมมาได้ประมาณสัก 3-4 วันแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มาเจอเหตุการณ์ไอ้น้ำท่วมทีแหละ
1: นะอย่างของลูกผม2คนก็ปิดก่อนช่วงน้ำท่วมแต่จริงๆเนี่ยในสัปดาห์น้ำท่วมเนี่ยมีโปรแกรมต้องไปทัศนศึกษา
0: ครับ
1: ก็ยกเลิกเลย
0: อ๋อ
1: ยกเลิกโปรแกรมกระทันหันเลย
0: ก็ดีนะฮะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเพราะน้ำท่วมรอบนี้นี่มันมั่วตัวไปหมดเลยนะ
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าสถานการณ์หลายๆที่ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเริ่มจะดีขึ้นก็อยู่ในภาวะฟื้นฟูแต่ว่าบางที่บางจังหวัด
0: ใช่ยังหนักอยู
1: ่เห็นก็บอก
0: ปากจีนอะไรพวกนี้
1: จีน
0: บางคาอะไรพวกนี้
1: เพราะว่าฉะเชิงเทราเสร็จแล้วน้ำมันก็มวลน้ำมันก็ต้องลงบางปะกง
0: ไม่รู้ว่าพวกคลองจันพวกบางกะปิลดหรือยังก็ไม่รู
1: ้คลองจันลดละ
0: ลดแล้ว
1: คลองจันลดละ
0: อย่างของผมไม่แห้ง
1: พวกลาดกับบางล่มเกล้าเนี่ย
0: ลดแล้วผมต้องว่าผมไม่แห้งแล้วเพิ่งแห้ง
1: แต่สภาพหลังน้ำลดแล้วหูเห็นแล้วก็น่าเห็นใจน่าสงสารแล้วก็ไอ้เงินเยียวยาที่ได้เนี่ย 9,000 เนี่ยบางทีมันก็
0: โอ้ตอนนี้นะ
1: คือมันก็ไม่พออ่ะต้องยอมรับอ่ะคือบางคนมันไปกับน้ำหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อย่างไอ้ที่เรารู้จักกันไอ้น้องแม็กไอ้คอแคกเลยอ่ะเขาไปขึ้นบ้านเออโหเห็นรู้หน้าสงสาร
1: ครับ
0: ของผมนี่ยังดีนะแค่ปิ่มจะออกไม่ได
1: ้
0: เพราะมันหัวเข่าแต่ตอนนี้ใครที่ชอบกินโนริสาหร่ายนะ
1: ครับ
0: หน้าบ้านผมไปเชิญได้เลยนะ
1: โอ้โหเขียวปัดเลย
0: มีแต่สาหร่ายโอ้แล้วยังเหม็น
1: หลายๆครอบครัวหลายๆครัวเรือนก็เป็นแบบช่วงฟื้นฟูช่วงทำความสะอาดบ้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เพราะจริงๆถ้ากรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมใหญ่ต้องถึงปี54
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็เว้นมาก็15ปีพอดี
0: แต่แปลก
1: ปีนี้2569
0: แต่แปลกอ่ะผมก็คุยหลายคนบอกไอ้ตอน54
1: อ
0: ่ะบ้านผมไม่เยอะนะเออเส้นอีกแก้วแล้วก็บางอ่ะประมาณตะตุ่ม
1: ครับ
0: แต่รอบเนี้ยโอ้โหล่อไปหัวเข่าเลย
1: คือ54เนี่ยมันเป็นน้ำเหนือ
0: ที่มันหลาก
1: น้ำไหลมาจากแม่น้ำไหลมาจากเขื่อน
0: ปล่อย
1: ม
0: าฝนตกสะสม
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นฝนตกสะสมนะฮะโอ้โหก็
0: โอ้โหตกทั้งวันทั้งคืน
1: มันตก2วันโอ้โหสามวัน2คืนตกแบบโอ้โห
0: สุดเลยแล้วไอ้น้ำเขาเรียกเหมือนไอ้น้ำทะเลมันหนุนเพราะว่า
1: ครับ
0: ไอ้หลังหมู่บ้านผมมันชนกับทะเลสา
1: บ
0: ตรงของสวนภูมิแล้วน้ำมันก็เลยไม่ลงนั่นแหละ
1: ล่าสุดก็เห็นข่าวทางจังหวัดเพชรบุรีมั้ง
0: พรุ่งนี้ยุบเข้าไหม
1: เข้า
0: ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาโนริสาลายมาฟังเดี๋ยวพี่ไปขูดให้
1: ตาจะไหล
0: เพียบเลยตอนนี
1: ้สาหร่ายนี่ตีน้อหรือว่ามาชิดะ
0: แต่มันเขียวดีนะลองมาชิมดูลื่นปึ๊ดเลย
1: ก็เห็นใจแต่ว่าก็ดีนะว่าช่วงนี้สภาพฟ้าฝนมันผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วแหละถ้ามันจะมีตกมันก็คงจะแบบปะปลายแล้วมันคงไม่ตกแบบโอ้โห3วัน2คืนแบบไอ้ตอนที่น้ำท่วมแบบนั้นแล้วอะ
0: อย่างของผมเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยยังมีตกอยู่ทุกวันนะแต่แบบลงเม็ดแป๊บๆแล้วก็หายไปไม่ได้ตกเหมือนก่อนไอ้เมื่อก่อนโอ้โห ไม่หยุดทั้งวันทั้งคืน
1: ครับ
0: อืม
1: นะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ส่วนงั้น
0: สู้ต่อไป
1: ก็แมนๆนิดนึงแจ้งหน่อยแจ้งไปเลยแจ้งเผื่อไว้ให้คนก็เตรียมตัวอย่าไปบอกว่าเอาอยู่อย่าไปบอกว่าไม่มีอะไรนะฮะเพราะเวลามันมีอะไรเนี่ยโอ้โหมันชิบหายคือมันโอ้โห
0: ไม
1: ่มันเหนื่อยอ่ะ
0: ให้มันตื่นตระหนกยังดีกว่าถูกไหมอย่างน้อยป้องกันได
1: ้กว่า
0: เอาขนของ
1: อย่างน้อยป้องกันไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: ใช่ก็ขนลงนั่นเองอย่างบางคนมันเจอแบบไม่ทันเตรียมตัวใช่ไหมมันมาชดส่วนใหญ่อ่ะมันจะมากลางคืนไงพอมันขึ้นปุ๊บจบเลย
1: ครับ
0: เรียบร้อยเครื่องรันชั่วโมงเนี่ยผมว่าไอ้พวกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเจ๊งกันบานเลยลดนะ
1: ครับนะฮะก็ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนละกันนะครับเบรกแรกของนายที่นายกูรูนะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
0: ครับผม
1: ช่วงแรกฟุตบอลไทยเมื่อกี้นะฮะ
0: ทีเด็ด
1: ทีเจ็ดกับอาหมอนี่แกฝากไว้โอ้ผมนี่แล้วผมนี่ก็โดนคู่แจ็คพอตด้วยนะ
0: สัปดาห์นี้
1: ไปโดนคู่ที่3อ่าวพอดี
0: โอ้ประจวบ
1: ประจวบกับเชียงราย
0: ก็มีประเด็นอีกเหมือนกัน
1: คือ
0: โทษนะ
1: 8คู่สัปดาห์นี้เนี่ยมี2คู่ที่คนพูดถึงกันเยอะ
0: ครับ
1: ก็คือเกมที่ช้างอารีนาวันเสาร์บุรีรัมย์กับระยองแต่ผมบอกนะเกมคู่บุรีรัมย์ระยองเนี่ยเบาเลยพอคุณมาเจอเกมวันอาทิตย์เนี่ยคู่ประจวบกับเชียงรายเนี่ยโอ้โหหนักเลย
0: ครับ
1: นะฮะส่วนผลการแข่งขันนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นนัดที่4นะครับหลังจากเบรกทีมชาตินะครับก็ไปเล่น FIFA อาเซียนคัพมา3สัปดาห์เต็ม
0: ๆครับผม
1: เริ่มตั้งแต่เกมวันศุกร์นะครับราชบุรีเนี่ยเหลือ10ตัวนะ
0: ครับ
1: แต่ยิงสุโขทัยไป60อันนี้งงมาก
0: อันนี้งงมากครับ
1: แล้วเหลือ10ตัวไม่ใช่เหลือตอนแบบ 40 50นะ
0: ครับ
1: คือเหลือ10ตัวตอนนํา 1-0
0: โดนไล่ออกตั้งนาที27
1: อื้อ
0: คิดดูพอนํา 1-0 ปุ๊บเนี่ย
1: กดอีก5ลูก
0: สัก10นาทีโดนไล่ออก
1: ครับโอ้โห
0: อันนี้งงมากครับ
1: นะสุโขทัยนี่ฤดูกาลนี้เนี่ยตัวต่างชาติเต็มโควต้าเนี่ยเอาบราซิลล้วนๆเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีสัญชาติอื่นจนคนแซวแล้วว่าเอ้ยไปเกี่ยวต่างชาติที่มาเดินดูอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมาหรือเปล่าทำไมโอ้โหบราซิลมันเละเทะขนาดนี
0: ้บราซิลปลอมเปล่า
1: ไม่รู้เนี่ยนะฮะส่วนเกมวันเสาร์เนี่ย BG เสมอกับอยุธยา1-1คู่นี้ในเกมไม่มีอะไรแต่แฟนบอลเนี่ยโอ้โห
0: แต่แฟนบอลเขาก็บอกว่าเหมือนไม่รู้เขาซื้อหวยไปนะเห็นเขา
1: ไ
0: ป4-5 4-5ไอ้หวายเด็กนักเตะ
1: นึกว่าเขาอวยพรขอให้รวย
0: โอ้โหตอนนี้เลยกลายเป็นโอ้โหมาแรงแซงคิวเลยไอ้ผมจำชื่อกันไม่ได้อีกละไอ้เบอร์45เนี่ย
1: ก็โอ้โหเจ้ามักโน่เจ้ามักโน่
0: มักโน่
1: นะซึ่งล่าสุดทางสโมสร BG เองก็ออกมาแอคชั่นแล้วนะคร
0: ับ
1: ว่าเดี๋ยวจะจัดการปัญหาตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของแฟนบอลนะฮะแฟนบอลที่เป็นตัวปัญหาเพราะมันมีภาพอะไรเหตุการณ์ชัดเจนก
0: ็
1: อาจจะถูกสโมสรเนี่ยดำเนินการแบนอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ดีนะได้แคมป์มาช่วยไว้นะจากในคลิปเห็นว่าแคมป์ไม่ห้ามไม่นะ
1: แคมป์นี่คือสองวันเด็ดมิดนะ
0: ครับ
1: แคมป์ขนาดเราดีเด็กเก่าบีจีเนี่ยยังไม่ช่วยอะไรเลยยังโดนเลย
0: แก้วบานเลยตอนเดินไปแก้วบินเพียบเลย
1: ขณะที่บุรีรัมย์นะครับโอ้ก็เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับแซงกลับมาชนะระยอง FC 3-2
0: คู่นี้เป็นไฮไลท์เลย
1: อุทัยธานีครับชนะราศีสลายไป4-2นะครับส่วนเกมเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ยประจวบชนะเชียงราย2-1ลำพูนแพ้แบงคอกยูไนเต็ด0-2ศรีสะเกษชนะชลบุรี2-1หลังจบคู่นี้โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคประกาศลาออกอีกแล้ว
0: เอาอ
1: ี
0: กแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าสโมสรก็ยังระงับอยู่นะ
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีการคุยกันแล้วยังไงแต่ว่าหลังเมื่อวานนี้ประกาศลาออกสโมสรระงับบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกันก่
0: อ
1: นจริงๆโค้ชอ้นเนี่ยจะออกตั้งแต่ไอ้3สัปดาห์ไอ้3นัดแรกที่แพ้นะสโมสรบอกเอ้ยเดี๋ยวขอดูนัด4นัด5นัด4แพ้ลาออกสโมสรก็ยังไม่ออกอีก
0: โคตรอ้นนี่ตั้งแต่ท่าเรือแล้วนะ
1: ตอนเมืองทอง
0: แกก็ไปชน
1: นะแล้วก็ท่าเรือของอาจารย์อูนะครับชนะปัตตานี FC ครับปัตตานีไป3-2
0: อันนี้ก็เรียกว่าพลิกล็อกมาเหมือนกันนะ10ตัวเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมผ่านไป4เกมนะครับตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ4นัด10แต้มตามด้วยอุทัยธานีทูแบงคอกยูไนเต็ดพีดีประจวบแล้วก็การท่าเรือมี9คะแนนเท่ากันตามหลังบุรีรัมย์1แต้ม7คะแนนมีราชบุรีระยองอยุธยา6คะแนนมีศรีสะเกษ5คะแนนมี BG นะครับอยู่อันดับ10เลย4คะแนนมีเชียงรายกับปัตตานี นะ3คะแนนมีสุโขทัย1คะแนนมีราศีสไลด์ก็ลำพูนยังไม่มีแต้มคือชลบุรีครับแพ้รวด4เกม
0: ใช่อันนี้หนักหนามากสำหรับชลบุรีนะครับ
1: ครับ
0: สตาร์ทไม่ดีแล้วก็เป็นทีมเดียวที่แพ้4นัดรวดด้วยนะคร
1: ับ
0: ปวดหัวมาก
1: ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับจะรอดหรือเปล่าฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีแข่งต่อเนื่องนะครับเกมใหญ่ๆก็ชลบุรีนี่เจอประจวบนะครับนะฮะแล้วก็ BG นี่ไปเยือนศรีสะเกษแบงคอกเจอท่าเรือนี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยขณะที่บุรีรัมย์นี่ลงใต้เลยครับไปเยือนปัตตานี
0: ครับ
1: ปัตตานียังเล่นที่ตินสุรานนท์เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ต้องไปเตะที่สนามในจังหวัดสงขลานะครับ
0: ครับ
1: ก็ส่วนประเด็นที่พูดถึงก็มันมีปัญหานะครับในส่วนของไทยลีก1สัปดาห์นี้ก็ต้องยอมรับแหละแหมว่าแหมเรื่องผู้ตัดสินนี่มันเป็นอะไรที
0: ่แก้ไม่ตกเนาะ
1: แก้ไม่ตกนะ
0: มันเป็นมาหลายปีแล้วนะ
1: ที่ทางประเด็นเนี่ยระดับไทยลีก1นี่มี VR ช่วยด้วยนะครับ
0: ใช่ๆ
1: ส่วนไทยลีก2เนี่ยพอฤดูกาลนี้เนี่ยประกาศไม่ใช้ VR จะไปใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายเนี่ย
0: ยับเยิน
1: โอ้โหยับเยินเลยไทยลีก2คือยับเยินเลยบอกเลย
0: แต่ตะกี้เรายังคุยกันนอกรอบพี่หมอคุณเจตแล้วก็ยุทธคือเข้าใจได้ว่ามันไม่มี VR แต่ไอลีก1เนี่ยมันมีไงมันไม่ควรพลาดขนาดนี้นะครับแต่ก็เป็นประเด็นเพราะเขาบอกโอ้โหตอนนี้มันไม่ใช่แค่ลีก2นะ
1: ครับ
0: เราอย่างลีก3ก็พอกันเลย
1: แต่จริงลีก3มันปกติอยู่แล้วเพราะ VR ไม่มีแล้วก็เรื่องของมาตรฐานผู้ตัดสินนะฮะนะฮะก็คู่ที่มีประเด็นพูดถึงก็คืออ่ะไปที่เกมบุรีรัมย์ก่อนกับระยอง
0: ครับ
1: เกมนี้ก็มีหลายเหตุการณ์เลยทั้งใบแดงนะของเจ้าเฟลิเป้นะครับตัวลูกของระยองนะฮะใบเหลือง2นะครับแล้วก็ประตูที่ระยองที่น่าจะได้แต่ก็โดนดึงกลับ
0: ครับ
1: ก็มีสองสองจุดหลักๆกันแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้ประเด็นประตูดึงกลับเนี่ยท่านมุมมองผมนะผมพอรับได
0: ้อืม
1: มันเหมือนแบบมีจังหวะฟาวแล้วบอลมันต่อเนื่องไปแต่ว่ามันอาจจะนานนิดนึงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจังหวะบอลต่อเนื่องอ่ะมันไม่ได้ตายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่าถ้าเกิดไปลากสาเหตุได้มันโอเคนะเพราะอย่างพวกบุญลุงบุญเด็กบางทีลากไป
1: ครับ
0: เกือบจะทีเลยเพราะมันจุดเริ่มมันจากฟาว
1: คือประเด็นหลักๆก็คือต้องไปดูว่าศาสลักษณ์เนี่ยโดนทำฟาวจริงหรือเปล่า
0: ซึ
1: ่งในมุมมองผู้ตัดสินเนี่ยเขามองว่าโดนทำฟาวจริงแต่มันจะเบาจะไม่อะไรเราก็ไม่รู้นะฮะ
0: เพราะมันก็เพราะอันนี้มันก็มุมมันก็แตกเนาะ
1: ใช่
0: เพราะแฟนบอลก็บอกว่าสัทลักษณ์มันก็เบาไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ
1: แต่เคสเหลืองสองเนี่ยอันเนี้ยผมแบบโอ้โห
0: ที่เจ้าเฟเดเป้โดนนะ
1: คือพอมันไปดูจังหวะไปดูภาพไปดูให้มันเป็นจังหวะที่เขาวิ่งเบียดแย่งบอลกับคิงซี่ชินเลอร์นะครับ
0: เฮ้ยบอกว่าคนโดนฟาวยังไม่รู้เลยว่าโดนฟาว
1: คือกลายเนาะไอ้คนดึงแขนเนี่ยได้ฟาว
0: ครับ
1: ไอ้คนโดนดึงแขนเนี่ยเสียฟาว
0: ครับ
1: นะแล้วต่อให้ช็อตนั้นฟาวจริงน้ำหนักการฟาวเนี่ย
0: มันก็ไม่น่าถึงเหลือง
1: คือมองในมุมอ่ะผู้ตัดสินเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่านักเตะคนนี้มีเหลืองติดอยู่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะไปโยงเคสของกาเฟนแบกด้วยนะ
0: มันมีอยู่
1: ซึ่งในส่วนของศิลปะการตัดสินนะผมมองว่าถ้าคุณรู้ว่านักเตะคนนี้มันมีเหลืองติดอยู่
0: อ
1: ่ะถ้าคนจะให้เหลืองสองกับเขาเนี่ยผมว่าจังหวะมันควรต้องเคลียร์ใช่ไหม
0: มันต้องแบบเข้าข้างหลังจริงๆอะไรเงี้ยนะ
1: แต่แบบโอ้โหจังหวะนี้ค
0: ือฟาวรุนแรง
1: เลยก็ไม่เคลียร์เหมือนต่างคนต่างดึงพอมาดูภาพช้าเนี่ยกลายเป็นเจ้าเฟลิเป้ดึงไม่โดนเนี่ย
0: ครับ
1: ไอคนที่ดึงโดนเนี่ยคือชิลเลอร
0: ์ได้ฟาว
1: โอ้โหมันก็เลยแบบแล้วประกอบกับพอมันเป็นอาจจะพูดตรงๆเลยพอมันเป็นทีมบุรีรัมย์อ่ะ
0: อ
1: าจจะถามว่าสโมสรเขารู้ไหมเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องหรอกเพียงแต่ว่าพอผู้ตัดสินมันพลาดปุ๊บคนก็ไปโยง
0: ใช่ๆพอเป็นทีมใหญ่มันโยงแน่
1: อันนี้พูดแบบเนี้ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
0: แล้วพอมันเป็นประเด็นตรงที่มันเหลือง2แป๊บเดียวมันได้ประตูไงใช่มั้ยมันเป็นประตูไอ้2-2อ่ะ
1: ครับอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ผมว่าผู้ตัดสินนะฮะหรือว่าทางสมาคมไทยลีกเองเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันนะคือถ้าจะให้มันมีปัญหาจะให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์เนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ไหววะ
0: อันนี้ผมว่าเหมือนคำที่พี่เตี้ยเคยบอกนะบอกว่าบางทีอ่ะกรรมการมันก็อย่าดูแต่ตามตำราใช่ไหมเข้าอย่างนี้มันต้องเป็นเหลือง2แต่ว่ามันต้องมีเทคนิคนิด
1: ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าไอ้นักเตะคนนี้มันมีเหลือง1ใบแล้วการที่คุณจะให้เหลือง2กับเขาการที่คุณจะไล่ไอ้นักเตะคนนี้ออกจากสนามเนี่ยมันควรจะต้องแบบ
0: มันต้องสมน้ำสมเนื้อหน่อย
1: หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเตือนหน่อยเฮ้ย
0: ใช่
1: แต่จะเป็นภาษาบอลที่พี่อัดดี้บรรยายก็เหลืองแก่ๆนะเหลืองแก่ๆนะ
0: เหลืองแก่ๆ
1: นะอีกสักพักจะไปม่วงๆจะไปช้ำเลือดช้ำหนองไปแดงนะ
0: อันนี้เรื่อง
1: มันแย่แล้วฟุตบอลเนี่ยพอบอลมากำลังสูสิเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระยองนำอยู
0: ่ใช
1: ่เลยเกมก็สู้ได้แต่พอ10คนปุ๊บโอ้คดีมันพลิกเลย
0: ใช่คดีมันพลิกแล้วก็เป็นที่มาเป็น 2-2 ปุ๊บแล้วก็กลายเป็น 3-2
1: ไงนี่แหละฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางระยองนะครับโดยประธานสโมสรคุณสาธิตปิตุเดชาก็ยื่นเรื่องไปเรียบร้อยนะฮะก็ร้องเรียน
0: จับ
1: นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่บุกไปแพ้บุรีรัมย
0: ์
1: นะ
0: แต่ก็คงแอคชั่นมันไม่ได้บ้าหรอก
1: ใช่แต่เราก็เห็นละ
0: มันแอคชั่น
1: ไม่น้อยหรอกไอ้แต้มที่ระยองคนได้อย่างน้อย1คะแนนคือไม่ต้อง3หรอกเอาแค่1คะแนนมันก็ไม่ได้
0: ไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่มั้ย
0: อย่างมากก็อาจจะไปไอ้ผู้สินหยุดทำการเป่าไว้สัก 2-3 อาทิตย์อะไรแค่นั้นเอง
1: ก็จะเป็นการลงโทษเป็นการภายในค
0: ือ
1: จะรู้กันเองอ่ะสมมติว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่อู๋ไปเป่าเกมนี้แล้วพี่อู๋พลาดชื่อของพี่อู๋ก็จะหายไปสัก3สัปดาห์
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ใช่ไม่มีสัก3อาทิตย์
1: แต่ก็ไม่มีการมาประกาศ
0: ใช่ๆไม่ประกาศ
1: สำหรับผู้ตัดสินคุณอุดมศักดิ์เนี่ยในเกมคู่นี้ทำหน้าที่ได้ผิดพลาดก
0: ็
1: เลยถูกลงโทษแบนเขาจะไม่พูดหรอก
0: ใช่ใช่
1: เขาจะเงียบไปเราก็จะไม่เห็นไอ้ผู้ตัดสินคนนี้โผล่มาในช่วง3สัปดาห์1เดือนเลย
0: ใช่ใช่
1: อาจจะโผล่มาทีก็พฤศจิกายนจะเป็นแบบนี
0: ้แต่จริงๆนั่นประกาศ
1: ซึ่งพอโผล่มาตอนนั้นคนมันก็ลืมไปหมดแล้ว
0: ผมไม่รู้แล้วอย่างบุนเดสเนี่ยเขาประกาศเลย
1: ครับ
0: จำได้ว่ากรรมการ2คนนี้พลาดมาไปเป่าบุนเดส2นะสัก3อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาอันนี้มันประกาศไงแต่นี่เราก็ไม่รู้ว่าโดนทำโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแล้วจริงๆมันน่าจะมีบทนิดนึง
1: ครับส่วนเกมอีกคู่นึงประจวบเชียงรายเนี่ยเกมคู่นี้ก็ต้องบอกโอ้โห
0: คือด้วยเหล่า
1: ผู้ตัดสินก็ทำเกมพังจริงๆก็ถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพเกมนึงนะฮะประจวบในบ้านก็ดีอยู่แล้วส่วนเชียงรายก็แหมถือว่าผมว่าเขาสู้ได้ดีอะแท็กติกนะครับก็ในเกมเนี่ยประจวบตามหลังก่อนนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ตอนตีเสมอ1-1นะฮะประจวบก็กำลังเล่นเกมบุกอะง่ายๆนะฟรีคิกโยมาโดนเคียงมาแล้วบอลเคลียงเชียงรายเนี่ยมันอยู่ที่สรรเสริญลิมวัฒนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าสรรเสริญเลี้ยงไปแล้วไปโดนเตะ
0: ครับ
1: แต่ผู้ตัดสินไม่เป่าช็อตนั้นแล้วบอลก็เลยต่อเนื่องเหมือนของประจวบได้โยนเข้าไปใหม่โยนอีกทีนึงครั้งแรกติดก่อนบอลกระเด้งกลับมาที่เดิมโยนอีกทีนึงหม่งเข้าไป
0: เมนเดสหม่งเข้าไป
1: ซึ่งถามว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องไห
0: ม
1: มันก็ต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: มันก็ต่อเนื่องนะ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งพอได้ประตูปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการเช็คอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมดาโดยธรรมชาติ
0: และ
1: อย่างหนึ่งผู้เล่นเชียงรายเองเนี่ยก็ไปรุมผู้ตัดสินก
0: ็
1: ไปบอกเฮ้ยเนี่ยไอคนเนี้ยมันโดนเตะอาจารย์
0: ไม่มีฟาวล์ก่อน
1: ซึ่งผมก็เชื่อว่า VR ก็ดูแหละแต่ปรากฏว่าพอดูแล้วเช็คผ่านให้เป็นประตูกับประจวบ
0: ครับ
1: แต่ภาพช้านี่คือแบบโอ้โห บอลนี่ไม่มีโดนล้านเปอร์เซ็นต์อะแล้วปัญหาคือมันก็ไปเข้าเขากับไอ้เคสบุรีรัมย์ของศาสลัก
0: ครับ
1: ศาสลัก
0: เหมือนกันเลย
1: โดนทำฟาวล์แบบบางมากเบามากแต่สุดท้ายระยองไม่ได้ประตูโดนลิขคืน
0: ครับ
1: สรรเสริญของเชียงรายโดนเตะขาแทบขาด
0: ครับผม
1: แต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรยืนยันได้เป็นประตูของประจวบเนี่ยพอมันมีสองมาตรฐานแบบนี้ผมก็เลยเอ้าม
0: ันโดนเทียบกันพอดีไง
1: คือเหมือนกับแบบอะไรวะเฮ้ยก่อนจะเริ่มฤดูกาลไม่มีการมาเวิร์กช็อปไม่มีการมาคุยกันหรออบรมกันหรอว่าเคสนี้ต้องตัดสินออกทางนี้เคสนี้ต้องตัดสินออกทางนั้น
0: ให้มันมีมาตรฐานเนอะให้มันมีมาตรฐานไปเลยว่ายังไง
1: ขอโทษนะถ้าตัดสินแบบนี้เนี่ยผู้บรรยายนี่เสียสุนัขนะ
0: อ้าวแน่นอนอีก
1: ครับ
0: ก็เห็นอยู่
1: คือเราดูตามภาพจังหวะนี้โอ้พอดูย้อนมาโอ้สรรเสริญโดนเข้าสกัดไม่มีบอลเลยถ้าแบบนี้ก็น่าจะไม่เป็นประตูกับประจวบสักพักชี้ไปกึ่งกลางสนามเรียบร้อยกูเสียหมาเลย
0: เพราะว่าไอ้จอดอย่างไอ้จอดก่อนที่เราพูดถึงไอ้เจ้าฟิลิปเป
1: ้ครับ
0: เพราะภาพช้าอืมจะบรรยายยังไง
1: คือมันก็บรรยาย
0: โดนดิวะ
1: เพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยพูดตรงๆนะไอ้ช่องดีวีอาผมจะนิ่งไงนะปล่อยให้ผู้ตัดสินมันดูไป
0: แล้วตัดสินยังไงค่อยว่ากันตามนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้แบบนี้
1: เ
0: ง
1: ินหนึ่งหนึ่งไม่พอมาดูลูก2-1ลูกจุดโทษ
0: ครับ
1: ก็เป็นบอลโยนแล้วเป็นจังหวะตัวประกบกันเอ็ดการ์เมนเทสเพื่อนของธีรศิลป์สมัยเล่นอเมริกา
0: ตอนเล่นอเมริกาน
1: ะส่วนทางเชียงรายก็ลิคาร์โดโกเมสแบ็คขวา
0: ครับ
1: ในโปรตุเกสปรากฏว่าผู้ตัดสินเป่าฟาวลิคาโดโกเมส
0: ครับ
1: คือบอลน่ะมาโกเมสอยู่ข้างหน้า
0: เ
1: อ็ดการ์เมนเทสอยู่ด้านหลังอ
0: ยู่ด้านหลัง
1: โกเมสเนี่ยขึ้นมงก็มงสกัดบอลน่ะแต่แขนเนี่ยเหมือนกับมีแบบ
0: เวียงๆหน่อย
1: เวียงไปโดนแถวๆ
0: นิดนึงบาง
1: ๆบางๆแถวๆคอแถวๆหน้าแถวๆไหล่ก็ไม่รู้โดนตรงไหนเพราะมันไม่มีมุมชัดอ่ะมันเห็นแต่มุมด้านหลัง
0: ครับ
1: ปรากฏว่า ป่าจุดโทษไปดู VR แล้วเป่าจุดโทษซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันพอรุ่นพ่อรีเพย์อุ้ยจังหวะนี้แม่ปะทะกันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่ต่างคนต่าง

0: ทางมองบอลและไอ้คนทำฟาวเนี่ยเผลอๆไม่รู้ด้วยว่ามีคนอยู่ข้างหลังอ่ะเพราะมันมัวแต่มองบอลเพราะมันอยู่ด้านหน้าไง
1: อันนี้เข้าใจได้นะพอภาพช้ามาปุ๊บเนี่ยไอเราจะบอกว่าจุดนี้ฟาวอ่ะมันก็พูดไม่ได้กรรมการมันให้ไง
0: ปรากฏว่าอันนี้ก็เสียสุนัขรอบที่สอง
1: ครับผม
0: เพราะผู้ตัดสินก็ชี้เป็นจุดโทษ อันนี้ก็ไม่รู้จะเอาตำราไหนมานะฮะในมุมของทีมเชียงรายดังบอกเมื่อวานนี้คุณมิติยาภัยรัตน
1: ์ครับ
0: คือแกคุมทีมเพราะว่าโค้ชวรวุฒิวังสวัสดิ์เนี่ยแกไปอบรมโปรไลเซนแต่ว่าบิ๊กฮั่นเนี่ยประธานสโมสรก็ต้องบอกนะว่าแกมีไลเซนนะในคนบอกเฮ้ยโอ้โหเป็นประธานสโมสรผู้บริหารทำไมมายืนสั่งการเป็นโค้ชเลยก็ต้องใช้คำว่าแกเป็นโค้ชจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็ทำท่าบอกผู้สินที่สี่ว่าขึ้นมงแขนเขินมันก็ต้องมีอะไรเงี้ยนั่นแหละก็สองจังหวะเรียบร้อย
1: คือจังหวะแบบเนี้ยผมว่ากรรมการเป่าให้ไปทีแรกอ่ะเราไม่ว่ากันนะแต่พอดู VR จังหวะมันควรต้องเห็นถูกไหม
0: มันคือโอเคล่ะเราพลาดได
1: ้
0: VR เราดูแล้วเราก็แก้ไขข้อผิดพลาดแต่พอยืนคันตัดสินโอ้โหมันแบบมันก็เลยดูแบบโอ้โห
1: อันนี้เข้าใจเลยพอเราปูมยายนะเราก็จะบอกอุ้ยช็อตนี้ไม่โดนถ้าพูดสิได้จุดโทษอ่ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ว่างไปค่อยมาต่อนะฮะหมดเวลาช่วงแรกนะตอนนี้18นาฬิกานะครับขอรบทรงชาติสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20พฤศจิ

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: ก็คลีโอเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ยฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: 18นาฬิกากับอีก4นาทีครับช่วงที่2ในที่นายกูรูนะครับช่วงนี้ขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100เราไปกันต่อกับ M150 นะครับโอ้มีฟังสปอตนี่ก็ดูคึกคืนนี่นะ
4: ได้ดูมันดี
3: อาจารย์กูนี่กินเวลาประมาณ8ขวด
4: ครับผม
3: ครับ
4: ตอนนี้ฉี่ออกมาฉี่ใส่ขวดนี่ไม่รู้เลยสีเหมือนเตี้ยเลย
3: อะไรก็ได้แต่อย่าฉี่ม่วงถ้าฉี่ม่วงนี่ไม่ดี
4: ถ้าฉี่ม่วงนี่เรียบร้อยเลย
3: เรียบร้อยเลย
4: แต่ถ้าฉี่ม่วงต้องให้คนนี้เลย
3: ใครฮะ
4: บางเบ่ง
3: อ๋อทำไมฮะ
4: เอาเวลาที่ไหนไปนอนเออแต่จริงผมว่าน่าจะวันนึงเป็น10ขวด
3: อ
4: ่ะวันก็นะภาคกีฬาก็คือหรือภาคฟุตบอล
3: แต่ช่วงนี้ไม่ได้เห็นมาที่99เลยนะ
4: ก็อยู่ด้วยนอนอยู่ตั้งแคมป์นี่อันนี้ไปดูได้ข้างหน้าตึก AS แบบอาจจะเห็นกระจงกระโจมเขาไม่ได้ประท้วงอะไรนะ
3: ครับ
4: เป็นที่นอนบางเบง
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: แต่นี้ไม่อยู่แล้วออฟฟงออฟฟิศหายหมดไอ้นอนอยู่นู่น
3: สวดยอด
4: ไอ้ต้องเจอไอ้ต้องโอ้โหผมเดินสวนแล้วเขาทุกวันเลยงั้น
3: แล้วก็ขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่นะครับโปปาคอนเอฟเวอร์เดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับแล้วก็ฝากกิจกรรมนะครับเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับ FM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนนะท่านนักกอล์ฟและแฟนรายการผู้สนใจร่วมนะระเบิดความมันครับในการแข่งขันศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะฮะในการแข่งขันกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026นะฮะมาลุ้นกันในปีนี้นะฮะก็แบ่งทีมเหมือนเดิมสีแดงสีน้ำเงิน
4: ครับผม
3: ทีมสีแดงก็ป๋าแป๊ยุทธพงศ์นะฮะพี่เจี๊ยบคทาทองนะฮะพี่เฉลิมวงศ์พี่มนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะฮะ
4: ครับผม
3: โอ๊ตดุสิตนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าโอ๊ตเขียงหมูนี่ก็เรียบร้อย
4: โอ๊ตเขียงหมูนี่ก็เขาไปตั้งแคมป์อยู่นู่น
3: โอ๊ตเขียงหมูนี่ ไม่น่าจะตีกอล์ฟน่าจะตีอย่างอื่น
4: ครับ
3: นะ
4: จริงจริงจริง
3: ครับผม
4: เพราะว่ามันชอบอัปเดตให้ว่าเอ้ยนี่ผมจัดมาแล้วก่อนภาคบอล
3: แกน่าจะชอบตีกบนะ
4: ครับ
3: ครับผม
4: อันนี้เขาเป็นคุณโอ๊ตเขียงหมูเขาเป็นทีมสต๊อก
3: ครับ
4: ช่างตีหม
3: ้อส่วนทีมสีน้ำเงินนะฮะก็มีน้าหังอัจฉพงศ์ศรีมา
4: ครับ
3: โอ้น้าหังมาด้วยนะน้าหังนะ
4: น้าหังเนี่ยผมคุยกับแกแล้วแกเข้าใจแกได้เพราะฉะนั้นเจอพี่ท็อปเจอน้าหังบอกว่าเนี่ยหนีจุนม
3: า
4: หนีจุนมาต้องมานี่เพราะว่าพี่หังบอกว่าตอนนี้เห็นแกจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ส่ง Lazada Shopee แล้วล่ะแล้วคิวแกเจอ
3: ไม่ละงานกอล์ฟนี่มีใครบอกนะหังหรือยังว่าการกุศลนะ
4: อุ้ยอันนี้เรื่องใหญ
3: ่เป็นงานขอบคุณนะเป็นงานขอบคุณนะ
4: อุ้ยไอ้นี่ติดต่อน
3: ะไอ้งานกอล์ฟเนี่ยยิ่งกว่าเดอะสเตเดียมนะ
4: อุ้ยอุ้ยเห็นตัวเลขแล้วด้วยไอ้เดี๋ยวรีบไปพี่หังก่อนดีกว่าอย่างพี่รีบป่วยกันเลย
3: ทีมสีน้ำเงินมีน้าหังนะฮะมีพี่ต้นประวินนะฮะมีโปรคิวโปเตแล้วก็มีน้องพิชชี่นะฮะ
4: พวกนี้เป็นสายกอล์ฟทั้งนั้นเลยนะช่วงนี้กำลังบ้านเล่นกอล์ฟอยู
3: ่นะฮะก็หลังจากออกรอบเสร็จก็ช่วงกลางคืนเนี่ยก็มีงานเลี้ยงนะครับ ก็ร่วมลุ้นนะฮะจับฉลากแจกของรางวัลมากมายนะครับกิจกรรม The Charity Golf เนี่ยวันพระศุกร์ที่29ตุลาคมนี้นะคร
4: ับ
3: ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงครับรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัด
4: ครับผม
3: นะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็0925315142นะครับแล้วก็0809195365หรือติดต่อทาง Facebook Fanpage FM99 นะฮะ inbox มาสอบถามรายละเอียดกับทางเราก็ได้

0: ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเองคงรับทราบแหละก็คงไม่ถึงขนาดหูหนวกตาบอดอะนะฮะ
1: แต่จริงๆผมว่าต้องฟังนะอย่างน้อยๆคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในวงการก็อย่างบับเบิ้ล
0: อ
1: ะบับเบิ้ลกระเดือนเลยโอ้ด่ายับเลยว่าอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวลีกมันจะแย่แล้วนะ
0: พี่บับเบิ้ลเนี่ยเจอคู่บุรีรัมย์แล้วเมื่อวานก่อนที่ผมพลาดเนี่ยก็เจอกันก็เลยแซวเมื่อวานในเฉิดฉายเลยนะคู่บุรีรัมย
1: ์
0: ปรากฏว่ากูหนักกว่าเดิมไปกูจะประจบเชียงรายเฉิดฉายดีกว่า
2: คำกระดองไปล้อเขา
0: อุตส่าห์ไปล้อพอที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนบุรีรัมย์มาตลอด3เกมแรก
1: เพราะส่วนใหญ่
0: สัปดาห์นี้ผมรอดเนี่ยผมก็รอดไปเลยเนี่ยผมสัปดาห์นี้ผมไม่โดนคู่บุรีรัมย์
1: เพราะส่วนใหญ่ยุทธเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเรื่องกรรมการหรอกจะเจอเรื่องเลื่อนแข่งฝนตกอะไรบ้าง
0: แต่เต๋อโจ้เนี่ยเลื่อนแข่งสบายใจหน่อย
1: มันไม่ค่อยมีแล้ว
0: มันไม่ค่อยมีแล้วมันก็โอเคนะครับก็อ่ะก็อยากให้เพราะจริงๆอ่ะฟุตบอลไทยมันจะไปกันได้มันต้องทุกฝ่ายนะ
1: ใช่ใช่
0: ในส่วนแฟนบอลก็สนับสนุนใช่ไห
1: ม
0: สนับสนุนทั้งไปดูสนามทั้งซื้อสมาชิกใช่ไห
1: ม
0: ดูหรือว่าอุดหนุนสโมสรสโมสรเองเขาก็ลงทุน
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเพิ่มโควต้าต่างชาติ10ต
1: ั
0: วกลายมันต้องเสียเงินมากกว่าเดิมอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วพอบอก10คนเนี่ยมันไม่มีทีมไหนหรอกกลัวแค่ห้าคนมากูจ่ายน้อย
1: ใช่
0: มันก็10คนเต็มแม็กกันทุกทีมอ่ะซึ่งมันก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้น
1: มันก็ต้องอัพตามเขาถ้าคุณไม่อัพตามเขาคุณก็เสียเปรียบเขานะ
0: แต่ว่าไอ้สิบคนเนี่ยจะต่างชาติแท้จะของจริงของปลอมเสียงกงก็ต้องมาดูอีกทีนึงเพราะบางทีมก็มีแต่เสียงกงเต็มทีมนะ
1: บางทีก็ไปหาแถวแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ้เอาตรงๆเห็นต่างชาติบางทีแล้วผมก็สายหัวเลยอ่ะผมก็สงสารสโมสรเหมือนกันนะ
1: อย่างยกตัวอย่างนะผมไม่รู้ใครเห็นด้วยผมนะ
0: ครับ
1: ว่าอย่างบีจีตัวต่างชาติเนี่ยอันนี้เห็นผลเลยโอ้โหใช้ได้เลยไม่รู้ใครเป็นแววมองนะ
0: นะฮะอ่ะก็ช่วยๆกันนะฮะเพราะว่าโอ้โหเพราะว่ามันมีเสียงสะท้อนมาเยอะมาก
1: อย่าทำให้ศรัทธาแฟนบอลมันเสียนะผมว่าพอเขาเสียมากๆเนี่ยเขาไม่ดูเลยนะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเพราะว่าอุตส่าห์ทำใหกำลังจะดันให้บอลไทยไม่ได้เต็มที่แต่ว่ามาเสียตรงที่พูดสสินน่ะคุณก็ต้องแก้ไขนะเพราะว่ามันมีทุกคู่จริงอะไรอย่างยุทธเนี่ยเจอมากับตัวใช่ไหมมันเห็นมาแล้วนักภาพก็โดนกันมาหมด
0: ใช่มันก็มีคู่กันนิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าเป็นไทยลีก2ไทยลีก3
1: ที2
0: ซึ่งมันไม่มี VR เนี่ย
1: ให้ไปแก้กัน
0: แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะชินกันไป
1: แล้วแต่ลีก1อะVAR มีแท้ๆมันก็ควรทำให้ดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราไปทางอังกฤษเวไง
0: ครับ
1: มาตรฐานเราเดียวกับพรีเมียร์เลยจัดดิเทียบเท่าเลย
0: เรียกว่าพอเตะเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยพอมาปุ๊บมีให้พูดกันทั้งสัปดาห์ทั้งมีทุกให้พูดกันทุกสัปดาห์
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยพอบอลจบปุ๊บนะอย่ามาพูดถึงเฮ้ยคู่นี้ชนะ 4-0 5-0ไม่มีนะ
0: ไม่มีละ
1: เป็นประเด็นกรรมการ
0: ครับ
1: อย่างบอลไทยเนี่ยมักโน่เงี้ยก็เป็นประเด็นบุรีรัมย์ประจวบโอ้อย่างที2เนี่ยที่แบบฟิวขาดเลยก็อาจารย์ปาร์คอาจารย์ปาร์คนี่ยั่วจัดเลยอ่ะ
0: ปาร์คฮังซอผมบอกเลยนะถ้ายังคุมพลังการอยู่นะนี่คือผมกล้าบอกเลยไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีอีก เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแล้วที2ไม่มี VR ด้วย
1: ครับ
0: ที2บางสัปดาห์เนี่ยโอ้โหตัวยิงประตูนี่ล้ำหน้าเป็นวาเลย
1: ครับ
0: ไลน์แมนไม่เห็นได้ประตูซะงั้นอย่างเงี้ย
1: โอ้โหแต่เนี้ยเข้าใจได้ถ้าคนที่ดูบอลไทยมานานรู้ละนะมันชินละมันชินละทีลีก2ลีก3อ่ะ
0: ครับไปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบ้างละกันนะครับ
1: ผม
0: นะฮะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษสัปดาห์นี้เป็นเกมนัดที่6ของฤดูกาลนะผลการแข่งขันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เกมวันเสาร์นะคู่เร็วอาร์เซนอลนะแซงกลับมาชนะลีดส์ครับ2-1
1: เกือบตาย
0: คาราฟิออรี่กับกีมาไลส์นะครับ
1: โอ้โหลีดช่วงหลังนี้กินยากจริงนะ
0: ลีดได้ดีนะ
1: โอ้โหลีดกินยากมากนะ
0: ผมว่าเขาต่อยอดจากซีซั่นที่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ซีซั่นที่แล้วจำได้เนี่ยลีดเนี่ยครึ่งฤดูกาลแรกยังลูกผีลูกคนเลยแล้วพอเล่นไปเล่นมาเล็ก2ดีขึ้น
1: ใช่ใช่
0: พอดีขึ้นซัมเมอร์เสริมดี
1: ครับ
0: พอเสริมดีปุ๊บกลายเป็นว่าผมมั่นใจฤดูกาลเนี้ย
1: สบายสบาย
0: ลีดไม่น่าหนีตกชั้นสบายเลยแหละ
1: ใช่ใช่สบายสบายแล้วตูมเล่นโอเคเลยนะ
0: ใช่
1: ตูมเล่นโอเคเลยอ่ะ
0: ส่วนไบรตันก็ยังต่อยอดนะครับบุกชนะซันเดอร์แลนด์ไป 2-0
1: ก็หลายคนคาดกันว่าได้ไอ้บองอาสานไปเอาไม่อยู่จริ
0: งเอาไม่อยู่นะ
1: เอาไม่อยู่เฮอร์เซเลอร์
0: เฮอร์เซเลอร์นะครับและล่าสุดเนี่ยไอ้เจ้าเฮอร์เซเลอร์เนี่ยเป็นตัวเต็งจากคุมแมนยูด้วยนะถ้าเกิดแมนยูเนี่ยปลดคาริกนะ
1: เฮ้ยเกินไป
0: ล่าสุดตอนนี้คาริกเต็งหนึ่งนะอาจารย์นะ
1: ไม่ล่าสุดก็โอ้ไม่แพ้อุตส่าห์ไม่แพ้สเปอร์แล้วนะ
0: ก็ดีขึ้น เพราะอย่างวันนั้นซิตี้10คนเนี่ยแพ้เขา
1: อ
0: ันนี้สเปอร์10คน

0: นได้เสมอดีขึ้นนะ
1: โอเค
0: ถือว่ามีพัฒนาการคลองตันศรีนครินทร์รามคำแหงอยู
1: ่ตอนแรกก็จะพอเชื่ออยู่นะหลังๆจักชักเชื่อไม่ได้แล้วยุทธ
0: ส่วนอิปสวิชนะฮะของแกรี่โอนิลนะฮะโอ้ปีที่มาดีจริง
1: ๆ
0: นะชนะฟูลแลม 2-1
1: เชื่
0: อแต่ฟูลแลมเนี่ยตอนนี้แย่แล้ว
1: ฟูลแลมนี่หนัก
0: ตอนนี้อาเบรัวสึกแย่แล้ว
1: รู้สึกฟูลแลมก่อนที่จะไปเตะเนี่ยรู้สึกเราจะอัปเดตกัน
0: เฮ้ยแต่ทรงมันดีนะ
1: แกมันเต็งต้นๆอยู่นี่ใช่ป่ะอาเบรัวว่าจะโดนปลดอ่ะ
0: ตอนแรกเนี่ยอาเบรัวเต็ง1คาลิกเต็ง2แต่จบสัปดาห์เนี้ยคาลิกแซงอาเบรัวแล้วทั้งๆที่คาลิกเสมออาเบรัวแพ้นะ
1: ครับ
0: นะเชลซีครับถล่มบอลหมัดไป 5-1
1: โอ้จะเชลซีมาจริงตอนนี
0: ้โอ้แล้วเจอแดนเฮเดสันไปกินอะไรมาฮะ
1: ยิงได้ด้วยนะเล่นดีด้วยเอ้ยแต่ผมว่าตามสไตล์ของชาเบลองโซ่อ่ะแกจะชอบมีกลางตัวหนึ่งเก๋าๆอย่างพวกกันชาก้าใช่ไหมเป็นโดอย่างเงี้ยแกชอบแบบนี้นะครับ
0: ก็ถือว่าพอจะแก้ปัญหาได้เปราะหนึ่งเพราะว่าปัญหาที่เราเคยพูดถึงก็คือการที่คุณเสียเอนโซ่ในสุดท้ายกองปีกาและไอตัวที่ดึงเข้ามา
1: ออ
0: มันไม่ได้ไอมิลกับโมนาโก
1: ก็ดันล่ม
0: ใช่ไหมไอลามินกามาร่าตอนแรกก็ใช้ไอเจ้าลาเวียใช้ลิสเจมส
1: ์
0: มาโลกุสโต้ก็ยังเคยใช้แล้วมีช่วงหนึ่งไกเซโดเจ็บด้วยแต่ตอนนี้พอตัวครบสุดท้ายมาลงล็อกที่ไกเซโดกับเฮนเดอร์สัน
1: แล้วเกมรุกก็กำลังดีอยู่แล้วด้วยนะ
0: โอ้เกมลุกนี่ไม่ต้องห่วงเลย
1: โอ้โ
0: หพาเบอร์มอร์แกนโรเจอร์ชาวเปโดไอ้3ตัวนี้นี่มันยิงกันสลุดเลยมันยิงมันจ่ายกันมันเทิงอยู่3คนอะ
1: วันเมื่อคืนจัดรายการการสนอยู่นั่งบนอยู่เนี่ยโรเจอร์ทำไมไม่ไปซื้อตัวเขาก็ไม่รู้โอ้โหทุกคนไม่เอาจู้โรเจอร์เสียดายมากเลยไม่ต้องปรับตัวเลยอะ
0: ครับส่วนแอสตันวิลล่านะครับก็เสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไปสุดมันเลยครับ2-2นะขณะที่คู่ดึกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสมอทนาฮอสเปอร์ 1-1
1: อัน
0: นี้เสียหายเลยเพราะว่าโอ้โห
1: หลายคนบอกหนักเลยอะ
0: ไอตอนนำเนี่ยสเปอร์อุตส่าห์เหลือ10คนแต่ดันมาเจอทีเด็ดของโดมินิกโซลันกี้และโซลันกี้เนี่ยพวกกระดาษทั้งเกมนะ
1: ครับมาได้ช็อตได้ช็อตโมงท้ายเกมแล้วโอ
0: ้แฟนสเปอร์คิดในใจหมดลิชาร์ลีซอนยังมีโดมินิกโซลันกี้หมดโซลันกี้ยังมีมาติสแตล
1: ครับโอ้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะคร
0: ับ ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนเกมเมื่อวานนี้นะครับ3คู่ฮาวซิตี้กับเอเวอร์ตันผลักกันตามผลักกันตามครับเสมอ2-2
1: เดี๋ยวคู่นี้เล่นกันมัน
0: แล้วก็คริสตัลพาเลสครับนะฮะก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับ3-1
1: ฟอร์เรสต์ก
0: ็ดีตอนนี
1: ้เป๋ๆ
0: ตอนนี้ออลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยชักจะเดือดร้อนแล้วนะ
1: ชักจะไม่ดีแล้วนะครับ
0: ชักจะไม่ดีแล้วนะฮะส่วนบิ๊กแมตช์ครับลิเวอร์พูลครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-3
1: ครับ
0: นะซิตี้ก็3ประตูจากเออร์ลิงฮาลันด์นะครับเจเรมี่โดกูแล้วก็ลายานแชกี
1: ก็ใบแดงเป็นเหตุนะตอนครึ่งแรกอ่ะต้องบอกว่าเล่นดีด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่พอใบแดงก็เข้าใจได้แล้วพอมันทีมอย่างซิตี้อ่ะคุณตัวน้อยกว่าเขานะมั้ย
0: ครับ
1: แล้วพอประตูแรกมันมาเร็ววุบเละเลยนะครับ
0: มาพูดถึงคู่นี้พอดีเลยนะครับลิเวอร์พูลเองก็โอ้ต้องบอกว่าไลน์อัพตอนก่อนเกมนี่หนักเลยขาด
1: คนเยอะมาก
0: ขาดทาง
1: ไออ
0: เล็กซานเดอร์อีซัคแล้วขาดโดมินิกโซบอสไลน์
1: ใช่ครับ
0: คือโดนผลมาจากเกมทีมชาติทั้ง3คนเลย
1: ก็มันคิดได้ไงเนอะเอา2แมตช์เดย์มารวมกันเนอะ
0: คือ
1: ถ้าเดย์2ผลน่ะโอ้มันเกินเยอะไปอ่ะ
0: ก็เลยแก้ปัญหาสู่หน้าตัวเป้าใช้ลุยส์คูมาสนะครับนะฮะซึ่งก็ฟอร์ก็ถือว่าอ่ะถ้าดูจากศักยภาพของเขาผมว่าเกมเมื่อวานมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะ
1: คือครูมาผมเข้าใจได้นะว่ามันตอนไม่มีบอลมันดีนะ มันพยายามไปวิ่งไล่ปั่นป่วนแต่พอตอนได้บอลก็ด้วยความที่ประสบการณ์ยังไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะมันก็ดูบอลตอนมีบอลมันไม่ค่อยอันตรายอ่ะแต่พอไม่มีบอลมันทรงมันได้แพชชั่นมันได้อยู่นะ
0: ส่วนตัวรุกก็บาโคล่าซ้ายมูนยอสขวาฟอร์เรนเวียตรงกลางคู่กลางเนี่ยพอไม่มีโซบอสไลน์ก็ใช้กาเฟนแบกคู่กับแม็กอลิสเตอร์แนวรับนี่ชุดเดิมเลยอาราโฮนะครับชาร์เก้ฟานไดแล้วก็เคอร์เคสประตูอาริซอนเบเกอร
1: ์
0: ส่วนแมนซิตี้เนี่ยนะฮะก็ประตูดอนารูม่ามีเปลี่ยนแบ็กซ้ายนะครับก่อนหน้านี้จะใช้ยอสโกกอริอัลเกมล่าสุดเมื่อวานนี้ใช้โอไลลี่ลง
1: ครับ
0: ขวาเป็นมาทุสนูเนสนะครับเซนเตอร์ดีอาร์สกับเกฮีคู่กลางนะฮะคู่นี้ยาวๆแล้วแหละเอเลนแอนเดอร์สันกับเอนโซ่ฟานันเดสตัวรุกเนี่ยทางซ้ายเป็นเซเมนโยทางขวาเป็นอิลิมานเอนดียายนะครับตรงกลางเป็นลายานแชกีสู่หน้าก็เออร์ลิงฮาลัน
1: ครับ
0: ก็อย่างที่อาจารย์อู๋บอกอ่ะครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลในมุมมองผมนะผมว่าเล่นดี
1: ดูจะเหนือกว่าด้วยซ้ำ
0: บวกกับอีกส่วนหนึ่งผมว่าซิตี้ครึ่งแรกเนี่ยเหมือนมันหยั่งเชิงมาขอดูเชิง

0: ก่อน
1: ใช่ใช่
0: มาอย่างเชิงดูเชิงก่อน
1: เพราะว่าก็จัดตัวมาแบบกักไว้อยู
0: ่และอย่างนึงเนี่ยสคอร์ตผู้เล่นเนี่ยซิตี้มัน
1: ดีกว่ามันเปลี่ยนได
0: ้เออมันมีเปลี่ยนเกมเยอะส่วนลิเวอร์พูลหู
1: ลิเวอร์พูลเมื่อคืนจัดได้แค่นั้นแหละเออต้องเข้าใจได้อะ
0: เข้าใจได้นะฮะ
1: แล้วก็ปัญหาคือปีขวามันก็ยังแก้ไม่ได้จริงๆเน
0: า
1: ะไอตัวที่จะเล่นทางขวามันตอนนี้มันกลายเป็นว่าก็ต้องสลับกันไปแก้ไขไปก่อน
0: แต่เมื่อวานในมุมมองผมเนี่ยผมกลับมองว่าบรรดาตัวรุกบิ๊กตอมูนยอสเนี่ยผมว่าเขาดีสุดนะ
1: อ
0: ย่างน้อยๆเขากล้าลุยกล้าเลี้ยงกล้าแหวกแต่ว่าบาโคล่ากับเวียดเมื่อวานนี้เรียบร้อยเลย
1: บาโคล่ากับเวียดต้องเวียดนี่โอ้โหดูรับเสียบอลเยอะมากส่วนบาโคล่าก็ยังไม่ได
0: ้ทำไมต้องไปเล่นทีมชาติมันเล่นดีจังพอกลับมาลิเวอร์พูลมันอีรอบเดิมที่ฟอร์เรนเวียดเนี่ย
1: ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบนะระบบที่มันไม่เข้ากันเนาะต้องลองโอ้โหถ้าจริงๆผมว่านะถ้าจะครึ่งฤดูกาลแล้วยังไม่ดีนะคือถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยดีกว่า
0: หรือไม่ก็
1: เพราะว่าเขาไปบาเยิร์นผมว่าเขาน่าจะตีเลย
0: ก็คือตัดทิ้งแล้วก็อาจจะเติมกลาง
1: ใ
0: ส่โซบอสไลเล่นกับแมริสเตอร์กับเฟนแบกตัวลุกก็ตัดเหลือ3คนข้างด้านข้าง
1: โซโบกลับมาก็อาจจะลงมันตัวจริงอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องสลับบางส่วนบาโคล่าก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนู้นมันได้เร็วอย่างเดียวนะผมว่าแต่ว่าเขาบาโคล่าก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยเขา
0: ถึง
1: มาใช่ไหม
0: นะฮะกลับมาที่เกมเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยจุดเปลี่ยนนี่คนอาจจะมองว่าใบแดงกาเฟนแบกนะแต่จริงๆเนี่ยอีกจุดนึงที่ผมมองว่าจุดเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนเจเรมี่โดกูลงมาแทนอิลิมานเอ็นดี
1: ไอใช่โอ้โหชัดเลย
0: พอโดกูลงมาปุ๊บโดกูประจำการซ้ายถนัดแล้วก็โยกเซเมนโยซึ่งเซเมนโยปกติถนัดขวาอยู่แล้วโอ้โหทีนี้แหละแล้วโดก
1: ูลงมาเลยโอ้โห
0: ผมนั่งดูอยู่กับเพราะผมจะบอกว่าไอตัวนี้มาแล้วโดกูนี่ขอโทษนะตัวแสบลิพูเลย
1: เออมันพาทัวร์แล้วโดกูนี่แปลกนะผมว่าหลายๆคนชอบเอ้ยทำไมจะเอาจับตัวสำรองพอมันลงเป็นตัวจริงมันไม่น่ากลัวนะแต่พอมันลงสำรองเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ดูกูอันตรายแล้วเมื่อวานโอ้โหพาตัวมันเลย
0: และอราโคเนี่ยซึ่งก่อนนั้นเนี่ยตอนตาประกบเซเมนโยยังเอาอยู่ยังดีๆนะแต่พอเปลี่ยนเป็นดูกูโอ้โหเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยเลย
0: อันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วเพราะจริงๆเนี่ยพอดูกูลงมาเนี่ยซิตี้ก็มีโอกาสจะได้แล
1: ้
0: วมันมีจังหวะที่ฮาลันหลุดไปอ่ะ
1: มันเหมือนมันเตือนแล้วมันเตือนอยู
0: ่แต่ว่าพอมาเจอเหลือง2กาเฟนแบกเนี่ยโอ้โหทีนี้ละเรียบร้อยเลย11ต่อ11มันก็ตึงอยู่แล้ว
1: แต่
0: พอ10ต่อ11เนี่ยมันเสียเปรียบเยอะ
1: กาเฟนแบกเองผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าเขาก็พลาดเองด้วยไม่ละเอียดมันเหมือนเสียเรื่องอ่ะ
0: คือส่วนนี้โอเคล่ะคนอาจจะไปวิจารพุทธศิลป
1: ์
0: นะฮะก็คือทางคาบานา
1: คาบานา
0: คริสคาบานาแต่ว่าคือในมุมมองของผู้เล่นเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองละ
1: ใช่ๆ
0: ว่า1คุณโดนเหลืองไปแล้ว1ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเข้าสกัดบอลในช็อตต่อๆไปเนี่ย
1: ต้องคิด
0: ต้องละเอียดซึ่งประเด็นเนี้ยต้องยอมรับว่าอย่างอานอนีอีราโอล่าเนี่ยกุนซือลิปูก็บอกนะที่ไม่เห็นด้วยคือเหลืองแรก
1: ใช่
0: แต่เหลืองสอง
1: เห็นด้วย
0: แต่ประเด็น
1: เพราะเหลืองสองถ้าเรามองเรื่องการตัดเกมมันตัดเกมจริงแล้วมันเหมือนเสียเรียบมันเหลี่ยมอยู่ข้างหลังเขาว่า
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอเคละส่วนหนึ่งคนอาจจะวิจารณ์พุทธศิลป์แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องโทษตัวของการเฟนแบกเองด้วย
1: ใช่ไม่ละเอียดเอง
0: ไม่ละเอียดพอนะครับส่วนพุทธศิลป์ก็จะมีมุมมองที่ผมย้อนไปเรื่องบอลไทยอ่ะพอคุณรู้ว่านักเตะคนนี้มันมีเหลืองหนึ่งแล
1: ้
0: วเหลืองสองเนี่ยบางทีอาจจะแบบและยิ่งเกมใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันนิดเดียวอ่ะ
1: ก็อย่างที่ที่พี่เจ้เคยบอกอ่ะ
0: อ
1: ย่าทำให้เกมมันเสียใช่ป่ะบางทีมันเข้าตามสูตรแต่ว่ามันก็ต้องมีศิลปะนิดนึงใช่ไหมอาจจะเรียกมาเฮ้ย
0: อ
1: ีกทีนะผมเอาคุณออกเลยนะ
0: ซึ่งจริงๆในประเด็นเนี้ยผมก็ไม่ติดใจนะผมว่า50 50อ่ะถ้าปล่อยผ่านเตือนก็ได้ถ้าจะเป็นเหลือง2ก็โอเค
1: ก็ไม่ว่ากัน
0: ก็ไม่ว่ากัน
1: แต่เหลืองแรกนี่แหละต้องมาคุยกัน
0: แต่ปัญหาคือเหลืองแรกมันไปแก้ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะซึ่งพอหลังจากเหลือ10คนแค่3นาทีก็เรียบร้อยเลย
1: ฮาลันก็ยิงเลยอ่ะ
0: โอ้โหแล้วฮาลันไอจังหวะเข้าซ้ายช็อตนั้นนี่ก็สุดจริงๆนะ
1: ฮาลันมันเป็นงี้
0: บอลมันแบบบอลมันปลิ้นมาแล้วมันจริงๆฟันไดก็ยืนอยู่ใกล้มากนะ
1: อ
0: ู้มันเข้าซ้ายมันดีดเปี้ยงหายเลยอ่ะ
1: ฮาลันน่ะเป็น1ใน3คนที่ผมว่าคล้ายๆกันเหมือนกับแฮร์รี่เคนกับเลวานนะคือมันอาจจะแย่ทั้งเกมนะมันไม่มีโอกาสแต่อยากให้มันได้นะขอสักทีหายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะฮะ65-10 68-20
1: ครับ
0: เชลีมี
1: เลย
0: ก็คือจริงๆมันก็เป็นลูกเก่งอ่ะก็ตัดเข้ามา
1: ใช่ใช่
0: ก็ต
1: ั
0: ดเข้ามาก็เห็นๆน่ะใช่ไหมแล้วลูกสามนี่หนักนะ
1: โอ้โห
0: แ
1: ชกี
0: ลูกสามนี่แชกีเอเลเดซันแล้วก็แชกีกับกอร์ดิอาโอ้โหแล้วหลุดไปนี่โอ้แล้วฟิมปงนี่สุดยอด
1: เรียบร้อย ไปเหลือโอ้แต่เมื่อวานก็น่าสงสารนะแบ็คขวาของคนโดนยับเยินเลยอ่ะ
0: ครับนะฮะก็ต้อง

0: ยอมรับสภาพนะฮะแต่ว่าอาจจะเสียได้นิดนึงว่าหืมทำมันลอง11ต่อ11แต่ถ้าถามผมนะ11ต่อ11ผมก็มองว่าไม่รอดเพราะซิตี้เนี่ยมันเริ่มจะส่งสัญญาณคุกคามตั้งแต่ตอนที่โดกูลงมาละ
1: มันเริ่มละผมก็มองนะว่ายื้อไปยาวๆอาจจะโดนสักก้อนลูกหนึ่งด้วย
0: แต่อาจจะไม่ขาด
1: ใช่
0: อาจจะไม่ขาด
1: อาจจะมีสักโดนสักดอกหนึ่งแล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่มันบวกกับลิเวอร์พูลเองก็หนึ่งอาจจะหมดพลังด้วยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูล
1: เนี่ยก็ไม่มี
0: รูปแบบการเล่นเมื่อวานเนี้ยเขาใช้พลังงานไปเยอะมากในช่วงครึ่งแรกแล้วบวกกับตัวเปลี่ยน
1: แล้วตัวเปลี่ยนเนี่ยเป็นพวกที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหายเต็มร้อยหรือเปล่าเพราะไอ้พวกนั้นก็เจ็บมานะไอ้เอ็นโยนี่ใช่ไหมโจโกเมสเคียซ่าพวกเนี้ยมันก็เจ็บมาทั้งนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้เข็นลงหรือเปล่าไอ้ช่วงท้ายอ่ะ
0: โอ้เราไม่รู้เกมกลางสัปดาห์นะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแม้กระทั่งเกมสัปดาห์หน้าเนี่ย
1: จะลาก
0: จะกล
1: ับ
0: มาได้หรือเปล่าทั้งกักโปทั้งอีซักแล้วก็โซบอสไลน์นะ
1: ซึ่งมันเป็นตัว3คนที่ยุทธบอกเนี่ยมันเป็นแกนหลักจริงๆเป็นตัวแบกด้วยนะ
0: เพราะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา3คนนี้มันลงตัวจริงทุกนัด
1: ครับ
0: เป็นกำลังหลักของ
1: แล้วเป็นตัวแบกด้วย
0: เป็นตัวแบกด้วย
1: ใช
0: ่เรียบร้อยเลย
1: ครับ
0: นะครับสบายใจก็แพ้เป็นเกมแรกนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะ
1: ส่วนซิตี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็สมราคานะว่าทำไมจริงยังเป็นเต็งคู่กับอาร์เซนอลอยู
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าชนะรวดไป
0: ก็6นัด18คะแนนนะครับส่วนอาร์เซนอล15คะแนนตามหลัง3แต้มนะเพราะมันมีเกมที่อาร์เซนอลก็สะดุดไปก่อนเบรกทีมชาติ
1: ไปแพ้ไบรตันนั่นแหละ
0: ใช่อันดับ3 เป็นไบรตันนะครับชนะมา3เกมรวดมี13คะแนนอันดับ4เป็นเบรนท์ฟอร์ดมี10แต้มเท่ากับเอเวอร์ตันและเชลซีแต่ลูกได้เสียเบรนท์ฟอร์ดดีกว่านะครับนะฮะขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ9 6นัดมี9แต้มแมนยูอยู่อันดับ13เลยนะครับ6นัดมีแค่6แต้มชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับส่วนท้ายตารางเนี่ยมีฟูลแลม2แต้มโคเวนทรีซิตี้3แต้มสเปอร์3แต้มบอนมัส3แต้มแล้วก็ซันเดอร์แลนด์4แต้มฟอร์เรสต์กับแอสตันวิลล่า5แต
1: ้
0: ม
1: แมนยูตอนนี้ก็ยิงเล่นยิงอันดับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะ
0: นะฮะแมนยูก็เอาเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ก่อนเกมนี่บางคนบอกโอ้โหเราก็เคยพูดถึงก่อนเบรกทีมซ่
1: า
0: ใช่ไหมโอ้โหแย่ๆมาทั้งคู่กลับมานี่ไม่รู้ใครจะเกิดปรากฏว่าไม่เกิดทั้งคู
1: ่เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อย
1: พอกัน
0: แต่ว่าในมุมของผลการแข่งขันเนี่ยสเปอร์ดูจะแฮปปี้กว่า
1: ครับเพราะว่ามันเป็นทีมเยือนเนาะ
0: แล้วบวกกับสถานการณ์10คนด้วย
1: ครับ
0: แมนยูก็ประตูเซนเนอร์ลาเมนนะครับกองหลังใช้โยโรแบ็คขวานะฮะเพราะแบ็คขวานี่ก็จริงๆมีดาโลนะแต่ดรอปไป
1: ครับ
0: ซ้ายลูกชอเซนเตอร์ลิซาโดมาร์ติเนสกับแฮร์รี่แม็กควายคู่กลางใช้ทิลิมันส์กับเมนูนะครับตัวรุกคุณย่านะฮะบรูโน่อามัดดิเอโลลงเกมแรกครับแล้วก็บรันเอโบโม
1: ยืนเป็นหน้าเป้าแล้วเมื่อวานนะครับ
0: ส่วนสเปอร์เนี่ยประตูคินสกี้กองหลังอาชีเกรฟานเฮเกอร์นะครับเซเนซี่แล้วก็อูโดกี
1: ครับ
0: นะฮะเลือกหลบทางฟันเดอร์เฟนแทนนะส่วนมิดฟิลด์ก็กาลาเกอร์โตนาลีเบิร์กวาวตัวรุกเป็นคูดูสซาวินโยแล้วก็โซลันกี
1: ้ครับ
0: ครึ่งแรกแมนยูนี่แบบโอ้โหเกมเป็นรองเยอะมากมีโอกาสยิงครั้งโอกาสยิงครั้งแรกหนแรกในเกมของแมนยูมานาที33อ่ะ
1: คือแฟนแมนยูบ่นตรงที่มันไม่มีทรงเนื้อไม่มีทรงเลยอ่ะมันไม่มีรูปแบบเลยอ่ะ
0: มันเป็นรองอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันหนักมากนะคือเจอสเปอร์ชั่วโมง
0: แล้ว
1: สเปอร์ไม่ในบ้าน
0: มันมีเสียงโห่ด้วยนะ
1: ใช่
0: มันมีเสียงโห่ด้วยนะ
1: แย่แย่จัดๆอ่ะ
0: แต่แก้เกมดี
1: ครับ
0: ก็คงไปโดนอะไรพักครึ่งมาเยอะแหละแล้วบวกกับครึ่งหลังเนี่ยช่วงนาที60เนี่ยมีเปลี่ยนตัว
1: ครับ
0: เอาเซิร์กซีลงมาแทนดิโอดาโลแทนโยโรแล้วก็บาเลบาแทนทิลิมัน
1: ครับ
0: ไอ้บาเลบานี่แหละตัวเปลี่ยนเกมเลยแบบเดียวกับซิตี้ส่งโดกูลงมาเนี่ย
1: ครับ
0: บาเลบาลงมาแล้วอู่เกมมันกลายเป็นว่าไอ้ตอนทิลิมันกับเมนูเนี่ยผมว่ามันเล่นเหมือนกันเกินไป
1: สไตล์มันคล้ายกันไป
0: คือมันไม่คือมันพูดยังไงอ่ะ
1: มันเหมือนมันไม่มีตัวคุกคามเนอะบาเลบามันลงมามันคุกคามได้มากกว่าอันนี้มันก็จะแบบเคาะบอลออกไปเรื่อยมันจะคล้ายๆกันแล้วเกมมันก็จะช้าๆไม่มีอะไร
0: นั่นแหละ
1: เออ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็บาเลบานี่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวหลักยาวๆนะ
1: แต่ส่วนนึงเลยนะผมว่ามาจากอะไรวะดาโลลงมาเห็นไหมในวันที่คุณไม่มีดาโลแล้วจะได้รู้พอดาโลลงมาไปปุ๊บทุกคนมันก็เลยบาเลบาก็เลยโดนเสริมโดยดาโลเลยไหม
0: เสียดายถ้ามาแค่ดาโลนะถ้ามาดอกูอีกสักตัวนึงนะ
1: เดี๋ยวรออาจจะแพ้
0: เสียดายดอกู
1: เจตนาเรา
0: อ่ะก็ หลังจากนั้นเกมมันยูก็ดีขึ้นตามลำดับในช่วงครึ่งหลังแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 นาที73จากบรันเอโบโม
1: ครับลูกจ่ายของคุณย่านะครับ
0: ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสเปอร์ก็มีการแก้เกมนะครับใช้แมดดิสันลงมาใช้ฟานาเฟสลงมาแต่สเปอร์ดันเหลือ10คนตัวสำรองเบนตันคูไปโดนใบแดงซึ่งช็อตนั้นก็ชัดเจนนะ
1: ซึ่งก็อยากจะถามเหมือนกันทำไม
0: เ
1: นี่ยทำ
0: เขาบอกให้ผมว่าช็อตนั้นมันเสียค่าโง่นะจริงๆเนี่ยเขาโดนลูกชอผลักนะถ้านอนช็อตนั้นไปก็จบ
1: ก็จบเออ
0: แต่สำองสำออยเผื่ออันลูกชอจะจากเหลืองเป็นแดงแล้วก็ว่าไป
1: ผมว่าเป็นทันครูนะ
0: แต่บอลลุกขึ้นมาตอบโต้ปุ๊บแล้วตัวเองอะเหมือนอัดศีรษะถ้าแบบแค่แบบอันนี้คือ
1: เหมือ
0: น
1: โอ้ยบุ้งงง
0: คือมันเหมือนตัวเองไปลุกล้ำอะ
1: ใช่
0: ไปลุกล้ำแดนเขาอะ
1: เพราะชัดเจนนะดูมันตั้งใจไปโขกเลย
0: นั่นแหละก็เรียบร้อยเลย
1: ผมว่าเขาเหมือนโรเมโร่สองเลยคือเล่นคือตัวเองแทนที่จะได้เปรียบจากช็อตนี้ถูกปะไปทำให้ตัวเองเสียเปรียบแล้วก็ตัวไอ้คุณไปโขกแบบเนี้ย
0: ครับ
1: มันโดนใบแดงอยู่แล้วใช่ป่ะมันไม่ต้องสืบอ่ะมันทำร้ายผู้ต่อสู้นะก
0: ็
1: ยังงงว่าไอ้เบนดันคูมก็ชอบเล่นแบบเนี้ย
0: นะฮะแต่ว่าคือโดนไล่ออกตอนนาที78สถานการณ์ตอนนั้นก็
1: เป็นเชบี้ป่ะ
0: พอ
1: เป็นคู่ออกปุ๊บเกมดีเลยอ่ะ
0: พอแบบพอโดนนำปุ๊บยังไงวะสักทีดิแล้วแมนยูก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะพอนำหนึ่งศูนย์คู่เองเลย10คนก็เปลี่ยนไปเล่นเกมรับซะอย่างนั้น
1: ครับพอเขาเหลือ10คนเขาจะดีกว่าด้วยนะครับ
0: ครับนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็มาพลาดซึ่งช็อตนั้นก็คนที่น่าจะโดนตำหนิมากสุดก็คงเป็นลิซานโดมาร์ติเนส
1: ที่ประกบกับโซลันกี้ไปแล้วก็โดนเขาโหม่งเข้าไปได้นะครับ
0: นะฮะก็สเปอร์มาตีเสมอ 90+2
1: และนาทีบาปด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: นาทีบาปตอนนั้นก็แก้ตัวไม่ไหวเปลี่ยนเอาแรดฟอร์ดลงมาก็
1: โอ้โห
0: แล้วขอโทษนะ
1: 90+5
0: คือจริงๆโดนยิง 90+2 มันควรจะเปลี่ยนนะ
1: เลยใช่มันต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะ
0: คือแบบบางทีคาลิกมันก็หาเรื่องให้คนด่า
1: ใช่แล้วหลายคนก็งงว่าอ่ะพอ90+5คุณมาเปลี่ยนเอาแรดฟอร์ดลงเอาเฮเวนลงบอกทำเพื่ออะไรอ่ะ
0: คือถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนหลังจากเสียประตู
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมหลังจากประตูคุณเล่นไปพักหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเวลามันก็หมด
1: เหมือนเล่นไปพักๆแล้วเอาคิดเลยไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยมันการแก้เกมหลายคนเลยบอกว่าเนี่ยเห็นเลยว่าปัญหาเรื่องการแก้เกมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของคาลิกเนาะ
0: นะฮะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นไปเล่นมาตอนนี้ทุกรายการไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อแล้วนะ
1: แล้วจบเกมมาดูเด็กค่าไอโก 0.8
0: อ
1: ่ะใช่ป่ะน้อยมากนะนี่เขา10คนเขา 1.6 อ่ะ
0: คือเป็นแบบลูกอ่ะคือจริงๆอ่ะผมฟังบรรยายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแมนยูเป็นทีมที่สถิติเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสทำประตูเยอะมากนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่กลายเป็นว่าอย่างที่บอกครึ่งแรกเกมเจอสเปอร์โอกาสได้ครั้งเดียว
1: ใช่แย่จัดๆเลยครับ
0: ส่วนสเปอร์เนี่ยมันก็ยังชนะไม่เป็น
1: สเปอร์แฟนบอลก็ยังบ่นนะคืออันเนี้ยมันดีหน่อยตรงที่เกมเนี้ยมันไม่แพ้มันเหมือ10คนแต่ถามว่าสภาพเกมสเปอร์ดีไหมก็ไม่ดีนะแฟนบอลก็ด่ายับเหมือนให้เดือดแชร์บี้แกก็อะไรของแกก็ไม่รู้
0: แต่สเปอร์เนี่ยผมก็รู้ปัญหานะผมเชื่อว่าทุกคนรู้ปัญหาสเปอร์ก
1: ็
0: คือเกมรุกนี่แหละ
1: จับ
0: เกมรุกมันทำไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอ่ะ
1: เพราะเกมรุกมันก็
0: ตลาดมันก็ปิดไปด้วยมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องใช้ตัวที่มีอ่ะ
1: โซลังกี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคูดูดก็หายเจ็บกลับมาก็ยังไม่เข้าฟอร์ม
0: ครับ
1: แล้วตั้งแต่หายเจ็บกลับมายังไม่เข้าฟอร์ม
0: เกมล่าสุดอ่ะมามูสเนี่ยตั้งแต่ย้ายจากซิตี้มายังไม่มีเกมที่ดีเลยนะนัดล่าสุดก็เลยสำรองเลย
1: ครับ
0: สุดท้ายเลือกใช้โซลันกี้แทน
1: ลงมาก็ไม่ดีอยู่ดี
0: ใช
1: ่ลงมาก็ยังไม่ดีนะครับ
0: นะฮะก็เรียกว่ามีปัญหาให้ต้องแก้ไขทั้งคู่ทั้งผีทั้งไก่นะทั้งผีทั้งไก่นะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะฮะส่วนอาร์เซนอลของอาจารย์อู๋นะคู่นี้ผมอาจต้องบอกนะผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับบรรยายไทยลีกอยู่พอดีนะ
1: อาร์เซนอลที่ผมไอสิ่งที่ผมยังเบื่อนะเหมือนเดิมก็คือไอพวกไอซาก้าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิม
0: ได้เห็นจังหวะจุดเดียวของบุคาโยซาก้าและช็อตนั้นเนี่ยแฟนบอลเมืองไทยแบบ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เบื่อคือแล้วไอโยเคเลสอะ
0: ครับ
1: ไม่เคยส่งเลยโอ้ผมว่าเจต้าต้องคุยจับเข่าคุยกับบุคาโยซาก้าหน่อยนะคือสไตล์เนี่ยคล้ายๆมาโดยเก้เลย
0: ครับ
1: พอมาเล่นทางขวาแล้วก็จะไปเองไม่ส่งเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแต่เกมรับก็ต้องชมนะการได้ไอคอนซ่ามาเนี่ยโ
0: อ
1: ้ผมว่าซาลิบาหายเจ็บกลับบ้านเหนื่อยนะ
0: เออเนี่ยผมก็จะบอกว่า
1: คอนซ่านี่ดีเลยอ่ะโอ้โห
0: เผลอๆนะผมเดานะซาลิบาหายเจ็บกลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันโยกคอนซ่าเล่นแบ็คขวา เพราะคอนซาเล่นได
1: ้เพราะทีมชาติก็เล่นขวาได้อยู่
0: ผมดูทรงนั้นเดี๋ยวจะอาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
1: เพราะเป็นไว้กับทางขวามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงก็มีโอกาสแต่ว่าคอนซาดีแต
0: ่
1: เกมรุกก็ตามสไตล์นะพอเป็นโซนายผมว่ามันดูยิงคู่ต่อสู้ยากขึ้นนะเหมือนหลายๆทีมอ่ะรู้แล้วว่าอาร์เซนอลเล่นยังไง
0: ครับ
1: เนาะ

0: แต่เกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าอ่ะอย่างน้อยในเกมที่มันยากๆอ่ะมันก็ผ่านมาได้นะ
1: ครับ
0: มาเฉือนชนะจากบูโรกีบาลายนะครับ
1: ใช่ก็ลีดนำก่อนนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังจากเจมส์จัสตินนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็มายิง2ประตูรวดคาราฟิออรี่62แล้วก็บูโรกีมาลายส์กับ70นะฮะ
0: คาราฟิออรี่ที่กำลังดีเลยทีมชาติก็เล่นดีนะครับ
1: ใช่แล้วโหเป็นแล้วนักเตะที่ฟอร์มดีเกมรับดีเกมรุกนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดในการทำประตูไปแล้วด้วย
0: เพราะแกเป็นคนที่บุกมัน
1: ครับ
0: นะเป็นแบ็คซ้ายที่บุกดีนะครับ
1: ครับผมส่วนเชลซีก็จริงๆก็พูดไปเยอะนะแต่ช่วงสรุปผลเชลซีก็ถือว่าก็เริ่มดีขึ้น
0: เชลซีเนี่ยผมติดตรงที่ผม
1: แต่ปัญหาคือ
0: เชลซีชนะนะ
1: ยังเสียประตู
0: เหมือนเดิมใช่แต่แปลกด้วยโอ้อัดบอลหมัดถึง5เม็ดเลยเหรออันเนี้ยเนาะนี่ถือว่ามาเกิน
1: ส่วนในมุมกลับกันนะผมกลับมองว่าบอลหมัดเนี่ย
0: อ
1: าการชักน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้3
0: แต่มันทีมที่น่ารำคาญอ่ะมันชอบยันเสมอชาวบ้านเขาอะนะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับสัปดาห์หน้าก็มีเกมต่อเนื่องนะครับนะเพราะว่ากลับมาเนี่ยพรีเมียร์ลีกเล่นกันอีก5นัด
0: จับก่อนจะมี
1: พฤศจิกายนใช่
0: พฤศจิกอีกรอบนึงนะครับ
1: แต่คืนนี้มี1คู่นะครับเกมระหว่างโคนทรีซิตี้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตี2ส่วนสัปดาห์หน้า แมตช์เดย์ที่7เนี่ยวันเสาร์คู่เร็วนี่เป็นเอเวอร์ตันกับเชลซีนะ
0: ครับ
1: เอเวอร์ตันก็
0: โหเอเวอร์ตันช่วงนี้แพ้ยากเลย
1: นะแพ้ยากนะเดวิดมอยนะครับส่วนลิเวอร์พูลเตะ3ทุ่มไปเยี่ยมเบรนท์ฟอร์ดฟูลแลมเจอฮาวนะครับซิตี้นี่เจองานง่ายเปิดบ้านพบอิปสวิชนะคร
0: ับ
1: ส่วนคู่อีกวันเสาร์เนี่ยนิวคาสเซิลเจอแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์จะเตะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีโปรแกรมกลางสัปดาห
0: ์
1: ไอ้พวกเล่นยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ก็ต้องโยก
0: มา
1: ใน
0: วันอาทิตย์โยกมาวันอาทิตย์นะครับ
1: วันที่จะมีบอลมัดซันเดอร์แลนด์ไบรตันพาเลสนะครับลีสกับแมนยูโอ้สงครามกุหลาบฮะ
0: โอ้โหแล้วนี่คู่แค้น
1: แล้วถ้าลีสเล่นสภาพนี้นะ
0: เหนื่อยนะ
1: เล่นดีแบบนัดเจอเซนอนส่วนแมนยูถ้าเล่นสภาพวันเจอสเปอร์นะ
0: โหมีสิทธิ์หลับอ่ะโอ้ลีชั่วโมงนี้นี่โหในบ้านด้วย
1: ส่วนอาร์เซนอลนี่ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเป็นคู่ดึกวันอาทิตย์แล้วก็มีเกมวันจันทร์หน้าทอตแนมฮอตสเปอร์กับโคเวนทรีซิตี
0: ้โอกาสเนี่ยผมว่าถ้ายังไม่ชนะโคเวนทรีอีกอ่ะมีสิทธิ์เหมือนกันนะเก้าอี้เดชเบีย
1: นะฮะมาพูดถึงเรื่องทีมเต็งแชมป์หน่อย
0: ครับผม
1: เต็งแชมป์ตอนนี้เนี่ยยังเป็นอาร์เซนอลนะ
0: ยังไม่ได้มีปรับราคาไหม
1: มีปรับ
0: นะ
1: คือก่อนหน้านี้อาร์เซนอลกับซิตี้เนี่ยอัตราต่อรองใกล้เคียงมากแต่ล่าสุดสัปดาห์นี้ชนะทั้งคู่นะแต่ปรากฏว่าอัตราจ่ายของซิตี้จ่ายมากขึ้นเพราะมันมีผลเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
0: ใช่ๆ
1: เพราะคดีเนี้ยเขาบอกว่าผิดอะผิดแน
0: ่
1: ตอนนี้มันลุ้นบทลงโทษ
0: ใช่ๆคือผิดอะผิดจบเลยแต่ว่าจะยังไงแล้วมันมีทั้งหนักกลางเบาก็มีนะ
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ซิตี้เนี่ยในบรรดาพวกบอร์ดและถูกกฎหมายเนี่ยเต็ง2แชมป์พรีเมียร์ลีกรอจากเซนอนและเป็นเต็ง3ที่จะตกชั้น
0: ครับ เพราะว่าข้อสูงสุดมันมีว่าจะปรับตกอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าโดนปรับตกชั้นโดนตัดแต้มไปเยอะคือตอนนี้ซิตี้เนี่ยลุ้นทั้งแชมป์และล
0: ุ้
1: นตกชั้นได้
0: อาจจะเป็นไปได้หมดนะอาจจะโดนตัดหรืออาจจะลากยาวไปอีกก็มีโอกาสนะครับ
1: นะฮะ ตอนนี้ในส่วนของการลุ้นแชมป์เนี่ยทางอาร์เซนอลเนี่ยคือเต็ง1
0: ครับ
1: อัตราจ่ายเซนอนเนี่ยจากสัปดาห์ก่อน1จ่าย1ตอนนี้กลายเป็น2จ่าย1
0: ครับ
1: ส่วนซิตี้นะถ้าเทียบจากสัปดาห์ก่อนเนี่ย4จ่าย5สัปดาห์นี้เนี่ย2จ่าย7ประมาณ1ต่อ 3.5 เลย
0: โหอันนี้เป็นร้านนักพนันแบบถูกกฎหมายนะ
1: ถูกกฎหมาย
0: แต่แบบผิดกฎหมายเดี๋ยวผมถามอาจารย์เพชรให้
1: คือบางคนก็สงสัยเฮ้ยซิตี้ชนะ6เกมรวดฟอร์มก็ดีทำไมอัตราจ่ายมันจ่ายเยอะมันมีประเด็นเรื่องคดีมาเกี่ยวข้อง
0: มันยังกักกักแล้วซึ่งตอนนี้มันกว้างมากเลยนะไอ้บทลงโทษอ่ะ
1: หวยมันออกทุกได้ทุกหน้า
0: ใช่
1: ตัดแต้มปรับตกชั้นบางทีบอกให้ปรับไปเริ่มใหม่เลยก็มีไปเริ่มคือตั้งแต่คอนเฟอเรนซ์อ่ะแล้วก็ไปไต่เต้าขึ้นมาใหม
0: ่ใช่แล้วไปไล่ระดับมาอะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบปรับแค่ตังแต้มอย่างเดียว
1: หรือว่าบางคนมีปรับกี่ฤดูกาลด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือแบบตอนนี้คือบทโหแบบที่คนเขาสันนิษฐานเนี่ยมันมีหลายข้อมากอ
0: ่
1: ะ
0: และอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดผมเองนะผมว่าอาจจะมีกรณีนี้คือลากไปอีก2ปีเชื่อผมว่าน่าจะมีกรณีนี้ด้วย
1: สมมติสุดท้ายพรีเมียร์ลีกตัดสินซิตี้บอกอ้าวพรีเมียร์ลีกไม่โอเคใช่ไหมศาล
0: ไปยื่นอีกอะไรเ
1: น
0: ี่ย
1: ซึ่งสมมติยื่นนะเขาก็จะโฮโทษไว
0: ้
1: ในระหว่างรอ
0: ช่ใช่มันก็ไปรอตัดสินผมว่าอันนี้ก็มีลากยาวอีก
1: มันก็เลยลากยาวต่อไง
0: ได้อีกสักปี2ปีไปอีกใช่ไหม
1: เหมือนกับเวลาบ้านเราง่ายๆศาลชั้นต้นตัดสินไปอุทธรณ์ต่ออุทธรณ์เสร็จไปดีกาซึ่ง
0: กว่าจะจบอะ
1: บางคดีนี่กว่าจะจบกระบวนการ3ศาลนี่มันใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ก็เนี่ยกรณีที่บ้านผมว่ามีรถชนกันอะไรเนี่ยไปถึงศาลสุดท้ายคนขับรถผมตายไปก่อนแล้วอะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตไปก่อนเออใช้เวลากี่ปีอะ
1: นั่นแหละนั่นแหละนะครับอ่ะส่วนเต็ง3เชลซีแต่ว่าห่างๆนะเชลซี1จ่า12ลิเวอร์พูลเต็ง4 1จ่า16แล้วไบรตันตอนนี้เต็ง5 1จ่า25แมนยูนี่เต็ง6นะ1จ่า66
0: ครับ
1: ถ้าคุณคิดว่าแมนยูจะคว้าแชมป์ได้แต่ตอนนี้แมนยูตามหลัง12แต้มเลยนะ
0: โอ้เหนื่อย
1: เพราะแมนยูมี6คะแนนจ่าฝูงมี18
0: แมนยูตอนนี้ไปลุ้นในนี้ดีกว่าไอ้ที่อัตราต่อรองจะไล่โค้ชเนี่ยเดี๋ยวน่ากลัวไปอีก
1: ส่วนผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชนะครับที่จะโดนไล่ออกประเดิมคนแรกเต็งหนึ่งตอนนี้เป็นไมเคิลคาริก
0: โอ้โหแซง
1: เอเบลัวแล้วแซงอาเบลัวแซงเดอแชบี
0: ้ครับ
1: คาริกตอนนี้1จ่าย2อาเบลัวเนี่ยเต็ง2 1จ่าย 2.5
0: ครับ
1: เรียกว่าจี้ตกมาติดส่วนเดอแชบี้เต็ง3 1จ่าย3
0: โอ้ไม่ห่าง
1: ไอ้3คนเนี่ย
0: ถือว่า3คนได้มีโอกาส
1: เรียกว่าดูกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
0: โฟกัสกันดู
1: เต็ง4โอลิเวอร์กาสเนอร์เพราะช่วงนี้ฟอร์เรสก็แพ้รัวๆเหมือนกันแต่ว่าห่างๆ1ใจ7 1ใจ7
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรมากมายนักนะ
1: แล้วก็ตามด้วยพวกปีแอร์ซาร์สนะครับของพาเลสนะครับแฟรงค์แลมพาร์ดของโคนตรีแลมพาร์ดจะต้องดูผลคืนนี้คืนนี้เละๆเด็กอาจจะมาแรงแซงทางโค้งได้เหมือนกัน
0: คืนนี้คาบ้านเนี่ยไม่แน่อาจจะไปเลย
1: นั่นแหละนั่นแหละนะครับอ่ะนี่ก็สรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์แรกนะครับ
0: ครับผม
1: นะส่วนวันนี้เนี่ยดูโปรแกรมบอลล่วงหน้าก็พรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีกับนิวคาสเซิลลาลิก้าเลบานเต้กับเซบีย่าเซเรียอามี2คู่อาตาลันต้ากับเวเนเซียแล้วก็โตริโน่กับอูดิเนเซ่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นึงครับตอนนี้ 18:40 นครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: 18:42ช่วงสุดท้ายนายที่นายกูรูนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ขอบคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนครับรับเงินคืน500บาทนะครับวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะฮะสามารถหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กิจกรรมแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหา RC นะครับสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะครับพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมรับของรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: และเรียก FM 99ปีนี้จัดที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับ
0: ครับ
1: สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ0925315142 0809195365หรือทาง Facebook Fanpage นะครับ
0: ครับ
1: ติดตามได้ทั้งกอล์ฟนะปลายเดือนนี้แล้วก็แรลลี่ปลายเดือนหน้าพฤศจิกายน
0: ครับผม
1: บุนเดสลีกาสั้น
0: ๆ
1: นอยเออร์เขาทำอะไรฮะ
0: แจกแล้วก็กลาย
1: วินาที
0: แล้วก็กลายเป็นประตูบอสานเร็วสุดเรียบร้อยนะครับ
1: โอ้โห
0: นอยเออร์ในช่วงหลังแกก็มีอย่างนี้บ่อยนะเนี่ยเริ่มเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับอย่างพระปีจำได้ก็ไอแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็มีไปแจกนี้เหมือนกัน
1: แต่จริงๆบาเยิร์นมิวนิกเขาก็หาตัวแทนไว้แล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมก็รอเพราะปีนี้รู้สึกก็มีสลับกันลงบ้าง
0: ใช่แล้วก็เจเก็ตคอปก็ดึงไปทีมชาติแล้วเหมือนกันนะโอบิชเนี่ยนะครับ
1: ไม่เป็นไรบาเยิร์นพลาดไปบ่อยนะมันจะได้สนุกนะฮะ
0: แต่ไอ้เอาบวกมันจอมแสบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าย้อนไปปีแล้วไอ้ที่แพ้อยู่นัดเดียวอ่ะก็ไอ้เอาบวกนี่แหละเป็นดาร์บี้แมตช์ของเขาอะนะครับแล้วดอบเบียนะครับ
1: มูลก็พลาดตั้งแต่วันศุกร์นะฮะเล่นในบ้านเสมอเบรเมน 2-2
0: โดนไข่ไม่โดนโดนพี่ฝึกคึกฝึกคึก
1: ที่ไลฟ์ซิกนี่กดแฟรงค์เฟิร์ตไป 6-0 เลเวอร์ก็ไปชนะมายส์ครับสุดมันเลย 4-3 แล้วก็สตุการ์ไปชนะเพอร์เดอร์บอน 2-0
0: ครับ
1: ส่วนทีมของลูกโซ่นะครับก็เอเวอร์สแปร์นี่ไปแพ้อูนิออนเบอร์ลิน 0-1
0: ครับ
1: นะฮะก็ทำให้ตอนนี้จ่าฝูงยังเป็น
0: ไฟบวกอะ
1: ฝ่ายบวกแซงขึ้นมา
0: ไปชนะ10คนชนะมาได้ด้วยแต้มเท่ากันนะแต่ลูกได้เสียดีกว่า
1: ฝ่ายบวกนี่บวก10ดอทมุนบวก7นะครับ5นัดชนะ4เสมอ1ส่วนบาเยิร์นมิวนิกชนะ3เสมอ2มี11แต้มตามหลัง2คะแนน
0: คือมีโอกาสทิ้งรีบทิ้งก่อนนะเพราะตอนนี้เขาอาจจะมีเป๋ไปบ้างนะแต่ว่าตอนบาเยิร์นเหมือนบุรีรัมย์อ่ะถ้าให้แซงแล้วจบเลยอ่ะ
1: ตามด้วยเลเวอร์10แต้มแล้วก็ไลฟ์ซิก9แต้มนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ
0: ครับ
1: ขณะที่ลาลิก้าของสเปนสัปดาห์นี้ทีมใหญ่ชนะหมดนะครับ3ทีมใหญ่นะครับบาร์เซโลน่าในกดเกดาเฟ่ไปเละเลย 3-0 แต่ถือว่ายิงน้อยนะ
0: ถือว่าน้อยถือว่าน้อย
1: ถือว่าน้อยนะ
0: ปกติแกจะ5
1: แอนโทนีกอร์ดอนแกเบรียลเชซุสแล้วก็จูสคุนเด
0: ครับ
1: นะฮะขณะที่เรอัลมาดริดนี่โอ้โหช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าน้ำลายเหนียวคอทุกนัด
0: แล้วก็เป็นประเด็นด้วยนะไอ้
1: วินิซิอุส
0: โหไปดึงซะหัวแทบหลุด
1: ประตูใช้ได้จากยาดิโอมองเด้นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะแต่จริงก็จะได้ลูกที่2ช็อตนั้นโดนลิฟคืนไม่พอฮะ
0: ครับ
1: โดนใบแดงด้วย
0: ก็ไม่ได้จริงมันไม่รู้ไปเถียงใครเลยเด้อวินิซิอุสเนี่ยโอ้
1: ครับ
0: ไปเล่นเพื่ออะไรไปดึงเขาเฉย
1: แต่ปีนี้แกดรอปไปเยอะจริงนะแกดรอปเยอะมาก
0: ก็ที่เขาบอกทฤษฎีร่างคนนิ่งที่อาจจะเป็นตัวปลอม
1: ครับนะฮะส่วนตราหมีอเลโกมาดริดนะฮะคู่นี้นี่พีพีทีวีถ่ายทอดสดด้วย
0: จ้าน
1: ะรู้สึกผมนั่งฟังน่าจะเป็น
0: พี่บีกับคุณแชมป์
1: คุณแชมป
0: ์
1: แชมป์พูดเยอะ
0: จะมีเยอะ
1: ก็ไปภาพฝากหนึ่งเขาต้องพูดเยอะไง
0: โอเค
1: แต่แชมป์ด้วยวันไหนฝากสองพูดเยอะนะ
0: ก็อันนี้ก็ถือว่าคนเดิมอันนี้ก็ถือไม่ออก
1: หยอก
0: แล้วหยอกแล้ว
1: ก็ไปชนะอาราเบสครับ 2-1 นะครับอเล็กซ์กรีมาโดแล้วก็คริสเซโลเมโรจะได้ประตูชัยช่วงท้ายเลย
0: ก็ต่อยอดหลังจากชนะมาดริดมาได้เนอะฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะ
1: แล้วกลายเป็นนี่ชนะติดๆกันมา4เกมนะ
0: ครับ
1: กลางสัปดาห์เจอแมนยูด้วย
0: แล้วแอตมาดริดช่วงนี้กำลังลงตัวด้วยนะ
1: บอกเลยแอตมาดริดเละแฟนยูบอกทำไมโปรแกรมช่วงที่แต่ละนัดมันหนักๆทั้งนั้นเลยวะ
0: เจอลีดเจอแอดอย่างนี้โอ้โหแล้วบอลเขี้ยวๆไงด้วย
1: แต่มอยเงี้ยเลยเนี่ยคนที่กำลังจะไล่คาริกเนี่ยอาจจะสมหวังนะ
0: ก็ดีนะให้มันจบๆไปเลย
1: ให้มันจบๆไปเลย
0: ก็ไม่กลางสัปดาห์ก็เอาหน้าสุดสัปดาห์หน้า
1: เพราะ
0: ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยพอถึงขั้นแฟนโหแล้วเนี่ยคือถ้าไปก็ไม่ติดแล้วละมั้ง
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ที่ฟอร์มแรงต่อเนื่องคือเบติสครับถล่มโอซาซูน่าไป 5-2
0: คือเงี้ยสัตว์จะยับเลยอ่ะ
1: แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็มีเลื่อนไปคู่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: นะในเกมของรายโยบายกาโน่กับทางแอตเลติกบิลเบา
0: ครับ
1: นะก็เห็นว่าเป็นเรื่องของปัญหาแฟนบอลนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้จะกลับมาเตะเมื่อไหร่นะครับก็ตารางคะแนนบาร์เซโลน่ายังนำโด่งนะครับ
0: สบายๆเลย
1: แปดน
0: ั
1: ดชนะรวด24คะแนนอื้อหือ
0: แล้วคิดดู8นัดแกยิงไป34ลูกแล้วนะ
1: เฉลี่ย8 4 32ประมาณ3ประมาณ
0: โอ้โหหูนัดได้กี่ลูกอ่ะ
1: 4ลูกกว่า4ลูกนิดๆ4ลูกกว่า
0: อาตีมกบให้4ก็พอ
1: ก็ผมถึงบอกไอ้นัดล่าสุดยิงเกเดเฟ่3ลูกเนี่ยตามมาตรฐาน
0: ถือว่าน้อยถือว่าน้อย
1: ส่วนอันดับ2เป็นแอตมาดริดนะครับ19คะแนนเท่ากับเบติสตามหลัง5แต้มเรอัลมาดริดอันดับ4มี18คะแนนตามหลังบาร์เซโลนา6คะแนน
0: ครับ
1: คืนนี้เดี๋ยวลุ้นเซบีย่าอยู่อันดับ5มี13แต้มถ้าชนะนี่ขึ้นเป็น16เลย
0: เซบีย่าปีนี้กลายเป็นบดีเฉยนะ
1: ปีนี้กลับ
0: ปกติแกจะไปอยู่โซนหนีตกชั้นด้วยซ้ำนะครับ
1: เซบีย่านี่แย่มานานนะ
0: ใช่แย่มานานมาก
1: พอกับบาเลนเซียเนี่ยแย่มานานจนแบบโหจำไม่ได้ว่ามันเคยดีล่าสุดปีไหนอ่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยข้างคาวใหญ่ข้างคาวเล็กพอกันเลย
1: ครับ
0: ทั้งบาเลนเซียกับเลวันเต้นะครับหนีตกชั้นอยู่นะครับ
1: ส่วนเซเรียอานะครับผลทีมใหญ่ๆก็นาโปลีชนะโฟซิโนเน่ 3-0
0: เหลือจะเชื่ออ
1: ินเตอร์ก็กดปาม่าไป 3-0
0: ลาซิโอผมมายังไง
1: ลาซิโอเอาชนะมอนชาไป 3-1
0: ยังไม่แพ้ใครเลย
1: ไม่แพ้ใครนะ
0: โอ้มาเปรี้ยวมาก
1: โคโม่กับโรม่า 0-0 นะครับโรม่าเหลือ10ตัวแต่ว่ายันอยู่แล้วก็จะมีกายาลีกับยูเวนตุสเสมอ 1-1
0: เสมอไปนะ
1: ซาซูโร่กับเอซิมิลานก็เสมอ 1-1
0: ใช่ครับ
1: นะครับตอนนี้6นัดอินเตอร์มิลานจ่าฝูงชนะ5เสมอ1มี16คะแนนเท่ากับลาซิโอแต่ว่างูใหญ่อินเตอร์มิลานลูกได้เสียดีกว่านะครับ
0: ยิงได้เยอะกว่านะครับ
1: โรม่าอันดับ3มี14คะแนนตามหลัง2แต้มตามด้วยกายารี13คะแนน
0: อันนี้มายังไงกายารีนะครับแต่ปีนี้มาดีจริง
1: มิลาน12ยูเว่11โคโม11นาโปลี10คะแนนคือหัวตารางเนี่ยมีกายาลี่ที่หลงมาอยู่ทีมเดียวนอกนั้นนี่ก็ทีมใหญ่เรียงหน้ามาเป็นตัดเลยนะ
0: 1ถึง8อ่ะใหญ่หมดเลยนะคร
1: ับ
0: มีหลุดไปทีมเดียวนั่นแหละกายาลี่นะครับ
1: ครับผมนะฮะปิดท้ายที่ฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับลีกเอิงนะฮะผลการแข่งขันสัปดาห์นี้ก็มาร์กเซย์บุกชนะทัวร์ 2-0
0: ชนะแล้วนะ
1: แล้วก็จะมีเปเชชนะเลอมอง 3-1 ลิลชนะเลอาฟ 1-0 ลองส์ครับชนะลียง 2-1 โมนาโกเสมอตูลูส 2-2นีสชนะสตาร์บุก 2-1 แล้วก็แลนด์ครับชนะโอแซไป 4-1 นะครับจ่าฝูงยังเป็นโมนาโกนะแม้ว่าจะเสมอนะครับ6นัด14คะแนนยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ2ตอนนี้กุนซือคือเฟลิเป้ลุยส์นะ
0: ครับ
1: อดีตนักเตะทีมชาติบราซิลก็นักเตะเชลซีนักเตะแอตมาดริดนะครับ
0: โหแล้วเราไปเห็นแกคุมทีมนะเหมือนภาพอีกเกมนึงหน้าแกเหมือนเดิมเลยไม่แก่ลงเลยนะฟิลิปเป้ลุยอ่ะ
1: ส่วนลิวตอนนี้13คะแนนเท่าแลนด์ครับตามหลังแต้มเดียวลียง11คะแนนเท่าปารีส FC แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจาก3เกมแรกไม่ชนะใครนะ
0: มาแล้ว
1: ตอนนี้ชนะรวด3นัดเริ่มมาแล้ว
0: และไอ้ทีมหัวตารางก็ขยันชะลอด้วย เดี๋ยวเสมอเดี๋ยวอะไรมั่งสะดุดเหมือนกลัวจะแซงนะครับ
1: สัปดาห์นี้ก็ลูคัสเบลาโดนะครับควิชาคาลาสเกเลียแล้วก็ทางอาริอุสนะครับช่วยกันยิงคนละลูก
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ากลางสัปดาห์นี้งานหนักนะรู้สึกเกมใหญ่บ้างเปเชนี
0: ่ใช่รู้สึก
1: เยือนแมนซิตี้
0: เจอร์ซีใช่
1: เยือนซิตี้ใน UCL
0: อันนี้ถูกคู่หน่อย
1: บิ๊กแมตช์เลยนะฮะน่าดูมากซิตี้กับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวปารีสเนี่ยโปรแกรมจะเดือดเพราะเดี๋ยวแกเจอซิตี้แล้วเดี๋ยวแกจะเจอบาร์ซ่าอันนี้เดือดนะครับ
1: ครับผมส่วนบอลคืนนี้ก็เอามาคู่โคนตรีกับนิวคาสเซิลแล้วกัน
0: ครับ
1: นะมาพูดถึงกันหน่อยนะครับเกมที่บ้านโคนตรีนะครับสนามโคนตรีบิลดิ้งโซไซตี้อารีนานะครับก็แฟงแลมพาร์ดนะครับนะฮะก็ผลงานยังผีลูกคนนะครับไม่ค่อยดีนะครับ
0: ก็อย่างที่เราเรียนไปนะว่ายังอยู่อันดับต้นๆของกุนซือที่จะโดนปลดอยู่นะครับ
1: ใช่เกมมีผู้เล่นเจ็บก็มีฮาจิไรนะครับ
0: ลู
1: ก
0: ตัวยิง
1: เฟนเดนนะครับนะจอสเอ็กเคิลแล้วก็ออเรลอาร์เมนดานะครับขณะที่ไตโวอาวอนิยี่เนี่ยเกมนี้พ้นทดแบนแล
0: ้
1: วนะฮะครบ3นัดเลยครับผมนะฮะก็ขณะที่นิวคาสเซิลของมาติอัสไยชเลอร์นะครับเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของทางโชลิงตันนะ
0: ครับ
1: มีสิทธิ์จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ก็ผลจากไอ้เบรกทีมชาติไป3สัปดาห์นะครับ อีกคนนึงก็คือทางนิโก้กอนซาเลสก็มิดฟิลด์ที่ไปดึงมาจากทางแมนซิตี้นะ
0: จังหวะกระแทกจนคอนคัชชั่นน่ะนะครับ
1: ก็ถ้าเจ็บศีรษะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคิดว่าน่าจะลงสนามได้นะครับส่วนคนอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวหลักนะฮะอยู่กันครบนะฮะคอนตรีเนี่ยประตูคาร์ลัสบวตนะครับกองหลังสเตเฟนเอ็มฟูนี่นะครับอีธานพีน็อกแล้วก็บ๊อบบี้โทมัสนะครับเล่นหลัง3 มิดฟิลด์มีเคเลบยีเลงกี้นะแมตต์กรามส์นะครับฟรานซิสออนเยกาแล้วก็จอชดาซินวาตัวรุกจะมีเอฟลอนเมสันคลาร์กแจ็ครูโดนี่แล้วก็แบรนดอนโทมัสอาซานเต
0: ้
1: โอ้โหตรงๆนะไล่รายชื่อแล้วเนี่ยมันคือมันไม่คุ้นปากเลยอ่ะ
0: คือแม้กระทั่งไอ้ปีที่ได้ดาซันวาอย่างฮาจิไลท์อ่ะรวมกับพวกอาซานเต้เมสันคลาร์กมันก็ระดับแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
1: คือเทียบกับอิปสวิชเทียบกับฮาวที่เลือกขึ้นมาพร้อมเนี่ยไอ้2ทีมนั้นเสริมยับไปนะ
0: เออดูดีกว่านะครับ
1: อาร์เซนอลก็สร้างประตูก็ลูคัสฮอนิเชกนะครับกองหลังลุอิสมายลี่มาริชาวสเวนบอตแมนแล้วก็ลุอิสฮอลนะครับมิดฟิลด์มีนิโก้กอนซาเลสกับชอนสเตอร์ตัวรุกมีเจคอบเมอร์ฟี่โจวิลล็อกแล้วก็ฮาวิบาร์นส์กองหน้าโยอันวิซ่าครับ
0: ก็มองว่าผมว่าดูเขาเส้นตัวดีกว่านะแล้ววันนี้สมบูรณ์กว่าด้วยเพราะว่าวันนี้โคลนที่ก็ขาดไอ้ดาวซันโบฮาจิไลท
1: ์ครับ
0: เซนเตอร์อย่างไอแมนด้าก็เจ็บอีกผมว่าวันนี้ดูเขาเส้นไปชนะได้เลยนะ
1: คิ
0: ดว่าไงคุณนี
1: ่ผมก็ชอบนิวคาสเซิลผมก็ชอบนิวคาสเซิลเหมือนก
0: ันคิดว่าไปชนะเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: นะฮะ
0: นี่คิดคล้ายกันเน
1: า
0: ะ
1: นิวคาสเซิลโซลิงอื่นนี่ลาลิก้าเรเบเต้เซบียาอาจารย์ชอบใคร
0: โหเรเบเต้เซบียาชั่วโมงนี้เรเบเต้มันแย่นะผมว่าเซบียาดีกว่า
1: ผมชอบเซบียานะผมว่าเซบียาก็ไม่น่าแพ้นะครับขณะที่เซเรียอาอาตาลันต้ากับเวเนเซีย
0: โอ้อาตาลันต้าในบ้านนะแบกาโมไว้ใจไปหน่อย
1: อีกคู่หนึ่งโตริโน่กับอูดิเนเซ
0: ่คู่นี้ผมว่าอูดิไม่น่าแพ
1: ้เออผมว่าปีนี้อูดิก็ด
0: ูมาดีอยู่นะ
1: อูดิมาดีอยู่นะ
0: ใช่ปีนี้
1: ว่าน่าจะลุ้นยันเสมอได้วันนี้ก็มองให้คล้ายกันนะครับ
0: วันนี้ก็ 100% เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน
1: นี่ก็ 100% เหมือนกัน
0: เออคุณดีก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่ไม่เป็นไร
1: มาดูข้อความหน่อยละกันนะครับมีบอกคดีซิตี้ไม่ไปศาลครับเป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกกับซิตี้โดยตรงใช่เหร
0: อ
1: คืออันนี้ผมไม่เฟิร์มนะเพราะผมเห็นหลายเคสเนี่ยบางทีมันไปศาลโน้นศาลนี้
0: อ
1: ่ะคือมันไปพึ่งที่อื่นอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ผมก็ไม่เฟิร์มนะว่า
0: ไม่จบเข้ากรณีอันนี้หรือเปล่านะอันนี้เราไม่แน่ใจนะ
1: ครับผมว่ามันมีศาลกีฬาโลกมันมีศาลอนุญาโตตุลาการ
0: ใช่ใช่อันนั้นแหละเออไอ้ที่ว่าไอ้คอร์ดอะไรนั่นน่ะนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละอันนี้ผมไม่เฟิร์มเหมือนกันนะไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมบอกเลยยาวผมบอกยาวซิตี้ก็ไม่ยอมง่ายหรอกนะครับท่านที่บอกเซ็งในสี่ยุทธอาทิตย์ที่แล้วดันลา2วันผลบอลแบบนี้ลาไม่ได้เลยอ้าวนะฮะไม่ลาสัปดาห์ที่แล้วพอดีไปเที่ยว
0: พอดีไปยุทธไปเที่ยว
1: พีทดูแลผู้การทีครับน้ำท่วมบ้านวิ่งก็เจ็บบอลก็แย่ดีที่แกเล่าเรื่องผีฮาแต่แกเห็นแกทำนบกั้นบ้านอยู่นะประมาณว่าท่านน้ำท่วมอีกรอบแกอยู่ได้แกอยู่ได้แกบอกเพราะแกเตรียมการไว้แล
0: ้
1: วโอ้น้ำท่วมบ้านแกบ่นยับเลย
0: ปกติก็เดินไม่ค่อยตรงอยู่แล้ว
1: ครับกรรมการเมื่อคืนคู่ลิเวอร์พูลกับซิตี้เอาอีกแล้วนะครับ
0: จริงๆผมว่าอย่าใช้คำว่ากรรมการคู่ซิตี้ลิเวอร์พูลเลยใช้คำว่ากรรมการพรีเมียร์ดีกว่ามันมีทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะกรรมการพรีเมียร์มันแย่จริง
1: สวัสดีเฮียทั้งสองครับสบายดีนะครับพี่อู๋ใหญ่ดูแลคนทั้งข้างพาไปเลี้ยงลาบนะฮะ
0: เกมผู้ประจวบ
1: เกมผู้ประจวบเชียงรายมีบัตรที่เจคือจุดโทษที่ประจวบเบาไปแล้วจังหวะเชียงรายเข้าไปในเขตโทษคนได้จุดโทษแต่ไม่ได้ฟรีคิกนอกกรอบปัญหากรรมการกำลังทำลายระบบฟุตบอลไทยนะฮะประมาณนี้แล้วกันจากน้องบอลนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้เกมบีเจนี่แหละก็ตัวเบอร์45เจ้ามักโน่นะ
0: มักโน่แหละ
1: แล้วก็เดอะสเตเดียมได้ข่าวแตกกันยับเหรอครับบับเบิ้ลมดโค้ดโย่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว
0: แล้วอันนี้ผมไม่อัปเดตนะแต่โค้ดโย่งไม่ชอบมดอยู่แล้ว
1: ไ
0: อ้นี่มันชอบไปกินฟรีประจำนะพี่โย่งก็ด่าประจำ
1: พี่โย่งล่าสุดเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพราะว่าราชบุรีเดี๋ยวจะเตะ ACL เจอกับเกียวโตซังกะกลางสัปดาห์นี่นอกจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทางฝั่งยุโรป ACL มีนะกับ ACL 2นะ
0: เห็นแกโทรปรึกษาอยู่ว่าจะไปถึงญี่ปุ่นต้องไปตรงไหนดีอะไรเงี้ยหยอกหยอกจะไปแข่งบอลนะ
1: บอกว่าทีมบอลไทยเนี่ยเกี่ยวอะไรกับแมนซี่หรอครับทำไมมีโชว์กล้วยด้วยครับโชว์กล้วยโดนแบบแมนซี่ได้งง
0: ไม่ใช่กล้วยนะ
1: อ
0: ันนั้นไม่ใช่กล้วยนะ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่โชว์อืมโอ้แต่อย่าไปหาดูเลยเชื่อผมดัดคู่เกมคู่บีจี
1: บอกว่าบับเบิ้ลโพสต์อยากต่อยหน้าคนในเกี่ยวกับพวกเดอะสเตเดียมไหมครับไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยว
0: ของ
1: คนเดียวกันที่สนามบีจีเล่นสงกรานต์กันเหรอครับเล่นกันไวมากจากน้องบอลโอ้โหขอโทษนะครับไม่เสียดายแก้วเบียร์กันเหรอครับ
0: โอ้โหสามน้ำเป็นกระจายเลย
1: บางแก้วนี่เต็มเลยเบียร์แก้วหนึ่งหลายตังค์นะ
0: ตอนแรกที่ผมดูไอ้เจ้าแคมป์สารวัตรนะ
1: ครับ
0: ที่เดินไปนึกว่า AI นะนึกว่าสตาร์วอร์โอ้แก้วเพียบเลย
1: พรุ่งนี้จะไปดูแพร่เตะที่เมืองทองนะฮะประมาณนี้

0: ฮะจากน้องบอลบอกว่าปกติพี่เจ๋งจะหลบหน้าทำไมวันเสาร์ได้คู่กันครับในสิ
1: บ
0: เบส
1: ไปพาบุญเดชด้วยกัน
0: ได้กันเหรอ
1: ไม่ไม่เพราะว่าพี่บีกับแชมป์ไปพีพีทีวี
0: นะฮะฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะปอลอนนอนไม่ใช่ทีมยิ่งใหญ่แต่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันจากคุณเทยลูกถึงแฟนนอนบอกว่าพี่โอ๊ตพี่การคุยกันไม่มีหรอกคนที่จะเปลี่ยนทีมเชียร์ได้แฟนรายการก็เลยส่งมาบอกก็ไม่โทนไงเป็นโทนกูเนอร์แล้ว
1: แต่อันนี้ก็เป็นอีกกรณีนะเพราะบางคนน่ะเขาเปลี่ยนทีมเขาเปลี่ยนแค่ทีมเดียวไงนี่ก็เปลี่ยนหลายทีมมากเลยจากดาร์บี้เป็นแมนยูจากแมนยูเป็นอาร์เซนอล
0: สัปดาห์ล่าสุดผมไม่ได้ฟังนะไม่รู้แกได้พากอาร์เซนอลหรือเปล่านะแต่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้พากเพราะว่าช่วงหลังรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ได้พากอาร์เซนอลบ่อยละ
1: ก็รอดูว่าเผื่อแกจะเปลี่ยนรอดูแกอาจจะไม่เป็นอาร์เซนอลแล้วก
0: ็หวานเจี๊ยบชงหวานเลย
1: ขับจ่าย
0: คนถามพี่เฉียงเอาเวลาไหนไปนอนพี่เอกฮิมบอกก็นอนในเวลางานไงอ้าว
1: เอกฮิมก็เหมือนมีอะไรอยู่นะเหมือนมีอะไรในใจ
0: ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ยุทธอาจารย์อู๋ถูกจับไปอยู่กับป้าแมวเนี่ยจะมีวิธีหนีออกมาได้ยังไงบ้างอ๋อยอ๋อยที่นอนแล้วมีเป็นเตียงเป็นกรง
1: นะมีกรง
0: เอาตรงๆนะผมต้องคุยกับลูกผมอะเฮ้ยยังไงเอกต้องเลี้ยงปลาด้วยหรือว่าถ้าเองจะส่งไปเนี่ยเองช่วยส่งไปที่ดีๆนะจริงๆมันมีแบบว่าที่แบบว่าดูแลคนสูงอายุดีๆเยอะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วบางที่ค่าใช้จ่ายแพงมากนะ
1: จริง
0: ๆ
1: อย่างของผมตอนป้าผมเนี่ยก็เดือนละ30,000แต่ว่ามันอยู่ที่เราต้องไปดูเลยบ่อยๆด้วยว่าสถานที่มันดียังดีไหม
0: คือการที่ผู้สูงอายุไปอยู่สถานที่แบบนี้บ้านพักโคจราพวกเนี้ยจริงๆไม่ใช่ว่าญาติตัดขาดนะ
1: ใช่
0: บางทีตัวผู้สูงอายุเขาเลือกเขาเอง
1: ไม่แล้วอย่างบางทีเราไม่พร้อมอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ป่ะต่างคนต่างไปทำงานแล้วอยู่คนเดียว
0: เขาเลือกเขาเอง
1: ใช่ใช่
0: เขาได้เจอสังคม
1: บางทีเขา
0: ไ
1: ม่เพื่อน
0: เขาไม่เหงานะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วอย่างที่พี่อู๋บอกบางที่ค่าได้จ่ายแพงมากนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: อย่างของผมเนี่ยต้องหุ้นกันพี่น้องช่วยกัน
0: ครับผม
1: คนนู้นหน้าพันคนนี้รวมเป็นเดือนละ30,000เลย
0: แต่ถ้าเป็นเตียงกลมวันนี้นี่ไม่ไหวเตียงกลมนี่ก็เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะเป็นสงสัยเป็นนวัตกรรมใหม่
1: เขาบอกว่าจะได้ไม่อันตรายเอาลูกออกจากเตียงอะไรแบบนี้แต่มันก็เกินไปนะโอ้
0: ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบไฟไหม้ขึ้นมามาทำไงผมอยากจะรู้ว่าเนี่ย
1: อันตรายมาก
0: ใช่ไหม
1: มันเกินไปนะ
0: มันโ
1: อ้อย่างครับผมถ้าผมแก่ไปกรงปิดไม่ได
0: ้
1: มันงัดกรง
0: ลงเลยนอนลงเลย
1: เออพี่เกียรติยุทธพี่เกียรติยุทธครับ
0: เอาเวลาพ้นไปเวลาพอดีเดี๋ยวไปเคลียร์นอกต่อ
1: เดี๋ยวไปยืมหัวข้างนอก
0: ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในเดือนไอกูรูนะครับวันนี้เราสองคนพี่อู๋นะผมยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปนี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cot Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ

0: 02-21-6736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
5: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะลีหมิงรายงานตัวนะครับวันนี้อยู่กับอุ๊ยพยองเดชใส่เสื้ออื้อหือแกรนด์สปอร์ตเลยนะ
4: อันนี้ซื้อด้วยนะ
3: อ้าวเหรอ
4: ซื้อด้วยนะ
3: โอ้ดีมาก
4: สวยดีสั่งช้อปปี้เลย
3: แล้ววันนี้ทำไมมันอากาศร้อนอย่างเงี้ยฮะยอง
4: ทำไมฮะ
3: ร้อนไหม
4: เออร้อนเหมือนกันนะพูดถึงเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีเลยเออก็ต้องแอลด้วยก็เย็นนะเออพอดีกว่า
3: โอ้เอาซื้อเลยอ่ะโอ้โห
4: ยองซื้อเลยสวยชอบไงชอบ
3: ไม่บอก
4: ทำไมฮะ
3: ขายก็ได้สุดทนครับเพราะว่าไปอยู่ญี่ปุ่นนี่โอ้โหอากาศ
4: ไม่ได้ใส่เลย
3: ร้อนมากเออไม่ได้ใส่เลยนะครับ
4: ครับ
3: อืมเอาไปก็หนักกระเป๋านะ
4: เอา
3: อยากจะใส่แต่เสื้อเชิ้ต
4: เอาไปใส่
3: 3ตัว
4: พี่บีเขาชื่นใจหน่อยนึง
3: ก็ใส่เสื้อเชิ้ตไป3ตัวแล้วก็ซักวนนะฮะ
4: ฮะเอาไป3ตัวเองเหรอโอ้ทำไมเอาไปน้อยจังเลย
3: เอาแล้วบีแหลมสิงแกไปไหนเนี่ยวันนี
4: ้วันนี้แกแฮปฮะ
3: เอาแกฝากซื้อคารามายมา
4: เหรอวันนี้พี่บี
3: ทาเอกแกบอก
4: โอ้โห
3: ดีมาก
4: นะโอ้เอกชมพูเลยเนี่ย
3: ลีมิงก็เลยซื้อมาเผื่อตัวเอง2ขวดเพราะว่าก็คันอยู่เหมือนก
4: ัน ทำไมซื้อมากกว่าพี่บีทำไมคันเยอะกว่าแล้ว
3: เพราะว่าอยู่เมืองไทยเวลาไปซื้อเนี่ยพยายามเพศัตสาวนี่ก็ถามซอกแซกเหลือเกิน
4: เขินเหรอ
3: ขันหมออะไรถ้าขันใช้ลมผ้า
4: ตรงไหนคะ
3: ตรงลมผ้าอยู่บริเวณ
4: ไหนคะ
3: โอ้โหตอบไม่ถูกเลย
4: ด้านล่างด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านโคนด้านปลาย
3: ว่าจะเปิดให้ดูหน่อย
4: ใจเย็นละเออพี่บีแกไปแฮปที่ไอ้นี่โคตรคู
3: คืออะไรเนี่ย
4: ของคุณโอ๊ตปาโมดบริษัทคุณโอ๊ตปาโมด
3: มีอะไร
4: ช่องเขาก็มีรายการวิจารณ์บอลวิจารณ์รายการบอลอะไรอย่างงี
3: ้เหรอฮะ
4: เดี๋ยวจบรายการเราแล้วไปดูย้อนหลังได
3: ้แล้วลีหมิงก็ว่างนะ
4: โอ้เหรอ
3: เมื่อวานนี้ก็ดูอยู่แมนอยู่ลิเวอร์พูลนะฮะ
4: ดูลิเวอร์พูล
3: โอ้โห
4: ทำไมต้องมีคำว่าอยู่ด้วยฮะ
3: พอโดนไล่ออกแล้วโดนยิง 2-0 นอนเลย
4: เอ้าน
3: อนไก่หน้าผากเลยฮะ
4: โอ้ลิเวอร์พูลเจ็บเยอะเมื่อวานน่ะ
3: ก็เล่นดีนะเล่นในเจ้าบ้านด้วยแล้วก็สามารถแบบตรึงแมนซิตี้จนเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยแผงลิดไม่ออกไม่ได้เงื้องยิงสักจังหวะเลย
4: ครึ่งแรก

0: เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ไอ้นี่ไง
1: ไม่ได้เมมไว้
0: ไม่ได้เมมติดต่อกันทางโลนทางไลน์เนี่ยโทรมาพี่เอาเบอร์เอาโทรศัพท์เอากุญแจรถหนูไปทำไม
1: ว่าแล้วไปหยิบเขามาทำไมฮะ
0: แล้วว่าเอาแล้วผมไปหยิบอะไรของคุณเหรอฮะ
1: อืม
0: เอาก็พี่หยิบมานี่หนูดูกล้องแล้วคุณคือใครอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ก็กว่าจะคุยกันได้วะก็บอกเอาหนูก็หนูตีแบตกับพี่ไง
1: ทำไมไม่ไต่ถามกันได้เรียบร้อยว่าชื่อแซ่อะไรจะได้นึกออก
0: คือปกติ
1: อะไรล่ะ
0: คุยกันทางไลน์แล้วก็โทรมาทางไลน์มันคงไม่ได้รับไงเขาก็ต้อง
1: หาเบอร์มาจะได
0: ้
1: เออ
0: ว่าไงก่อนจะสื่อสารแล้วก็ว่าเอาแล้วรู้ได้ไงอ่ะก็เนี่ยหากันตั้งกอดก็เลยขอเปิดกล้องดู
1: ใครมาขโมยกุญแจรถกูวะจะแจ้งตำรวจอยู่แล้ว
0: คือด้วยความรีบไงเพราะว่ามันตีต่อเนื่องแล้วมันติดพันปกติรีวิงก็จะเลิกก่อน 6:30 ใช่ไหมแล้วแบตพอมันเนี่ยมันตีต่อ
1: ครับ
0: มันจะเอาคืนกันกำลังสูสีชนะกัน 1-1 อะไรเงี้ย
1: อย่างน้องเมย์
0: เล่นอีกคอร์ดนึงเล่นอีกเกมนึงเล่นพอเท่านี้แหละมันก็แทบเวลามันก็จวนตัวยืดนิดๆหน่อยๆก็รีบเลยคว้านู่นหยิบนี่ใส่กระเป๋า
1: หยิบมาทั้งพวงเลยหยิบมาชาวบ้านกันมาด้วย
0: เขากลับบ้านไม่ได้แล้วก็โอ้ก็ต้องติดต่อให้ทางที่บ้านหลี่หมิงดีว่าลูกชายดาวรุ่งกลับมาละไปเป็นโค้ช
1: ออกกลับมาจากออสเตรเลียแล้ว
0: ออสเตรเลียเมลเบิร์น3เดือน
1: เป็นไงเป่าตุงมาเลย
0: ก็น่าจะเหลือนะเพราะว่าเห็นหลังๆนี่แกบอกแกไม่รู้จักคนไทยไปกวนวิ่งเว่งเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารเหินเนี่ย
1: อ๋อเลย
0: ก็พอซื้อป๊อปก็เริ่มกินฟรีนะก็เลยให้ช่วยเคลียร์โอ้โหก็เลยเดินยุ่งๆมาหน่อยปวดหัวจริงๆนะ
1: ครับ
0: ทำไมพอรีบๆไปมันจะอย่างเนี้ยนะ
1: ครับโทรศัพท์อยู่ในบ้านมั่งเหมือนวันก่อนเลยพี่บีหรือใครวะผมคุยกับใครสักคนจำไม่ได้แล้วก็เป็นพี่สมชายมั้งบอกว่าพอออกจากบ้านเนี่ยกุญแจรถเนี่ยพอออกจากบ้านปั๊บล็อกบ้านจึ้งกุญแจรถเนี่ยอยู่ในบ้านพี่บีคุยกับพี่บีกุญแจรถเนี่ยอยู่ในบ้านส่วนกุญแจบ้านเนี่ยอยู่ในรถ
0: อ้าว
1: ล็อกตั้งอย่างสองอย่างเลย
0: ก็เหร
1: อ
0: โอ้เอา
1: ต้องตะโกนเรียกเบกเปิดตัวให้พ่อหน่อยโ
0: อ
1: ้ปวดหัวจริงเลยพี่บี
0: อ
1: ายุเริ่ม
0: เป็นไปได้
1: จะ50แล้วเนี่ย
0: แล้วสมชายเป็นยังไงมั่งอ่ะ
1: โอ้แข็งแรงฟิตเปี้ย
0: กับแรงอะไรแปลกๆจัดกันวันพฤหัสกับแกนะ
1: ทำไมฮะ
0: ก็จัดรายการแกก็ถามอาลีมิงไปญี่ปุ่นช่วยเล่าตั้งแต่แรกเล่าจนเจ็บคอเลย
1: เออ
0: แกไม่ได้พูดสักคำพอจัดรายการเสร็จแล้วก็บอกว่าไปสมชายประชุมกันหน่อยแม่วะเดี๋ยวอดใจไม่ไหว
1: เอา
0: ว่าเอามันก็อยากกินเนี่ยไม่เอาต้องรีบกลับ
1: แกยังอยู่ช่วงนี้แกยังยังอย
0: ู่ไปที่ร้านอดใจไม่ไหวเดี๋ยวไปกินที่บ้านดีกว่า
1: แกยังยังอยู
0: ่แกบอกไปกินที่บ้านแน่นอนกว่า
1: เ
0: กาะองหนึ่งนะแล้วแกก็บ่นน้ำหนักไม่ขึ้นเลย
1: เออก็แกกินเป็นแมวดมเลยฮะแกเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยจัดรายการด้วยกันเสร็จเนี่ยย้อมกินข้าวไว
0: ้
1: พี่อยากเพิ่มน้ำหนักหน่อย
0: เอ
1: ออ๋อได้ครับพี่แต่ว่าผมกินผมก็บอกแกไปบอกเมื่อเนี่ยผมเพิ่งกินข้าวมาเมื่อบ่ายสามบ่ายสี่นี่เองนะ
0: เอา
1: แล้วยังเดี๋ยวผมไปนั่งเป็นเพื่อน
0: ไอ้ยะโอ้เป็นบุญคุณอีก
1: เดี๋ยวผมไปนั่งเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยจิบจิบไอ้ช่วยจิ้มจิ้มนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเดี๋ยวพี่กินเต็มที่เลยเดี๋ยวผมนั่งคุยเป็นเพื่อน
0: เออ
1: สักพักพอไปถึงร้านปั๊บนั่งปั๊บย้องสั่งเลย
0: เออ
1: แล้วพี่จะกินอะไรฮะพี่กินแบบเดียวกับย้องแหละผมก็สั่งมาถึงเอาข้าวไหมพี่เอาข้าวมาถ้วยนึงข้าววางปั้งผมก็เห็นเออกับข้าวน่ากินนะผมเอาด้วยเอาข้าวถ้วยนึง
0: เออ
1: สักพักแกแบบกินไปครึ่งถ้วยแบบพี่อิ่มแล้วผมไม่สั่งข้าวด้วยสองเลย
0: เหรอ
1: ไก่จะเพิ่มน้ำหนักกันแน่วะเนี่ย
0: แล้วสั่งน้ำสิงหรือ
1: เปล่าไม่ยัง
0: ยังอยู่ยังอยู่นะ
1: ยังอยู่
0: นะ
1: ยังอย
0: ู่อ๋อแล้วแกน้ำหนักไม่ขึ้นก็แกไม่กินนะแกจะไปขึ้นได้ไงฮะ
1: เออเย็นๆแกกินยังก็แมวดม
0: อ้าวเป็นปัญหาอีกนะ
1: ต้องพาไปกินของอร่อยอร่อยหน่อยนึง
0: มีแต่ลีหมิงเนี่ยโอ้โหมาจากญี่ปุ่นนี่น้ำหนักลงมาพุงแฟบเลยนะ
1: ครับ
0: นี่พุงตอนนี้แต่ว่าพอเบอร์เสาร์อาทิตย์โอ้มีดองมาจากอุดร
1: ดองมาจากอุดรไข่ดองอะไรมา
0: ดองเขาเรียกภาษาเรียกดองนี่คือสะใภ้ไงทางสะใภ้อุดรลูกสะใภ้
1: ครับ
0: ทางเขาเรียกย่ายายอ่ะของเอม่งมาก็ต้องไปกินกิน2วันเท่านั้นน้ำหนักขึ้นมาอีก2 โลโอ้โหมื้อกลางคืนนี่นะหยอง

0: แล้วก็ไปกินกันนี่พวกวัยรุ่นนี่มันชอบกินบุฟเฟ่
1: อะคุ้มไง
0: แต่เราไม่คุ้มไงเราก็เลยต้องกินให้คุ้ม
1: เอาล่ะกลัวไม่คุ้มอีก
0: ก็เลยอ้วนน้ำหนักขึ้นไป
1: ก็ไปชีวิตมันลำบากดูมันย้อนแย้งกันไปหมดนะ
0: ไปญี่ปุ่นนี่น้ำหนักลงมาเกือบ2โล
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็เข้ามาขึ้นมาเท่าเดิมไงก็ถือซะว่าไม่เยอะไปกว่าเดิมก็แล้ว
0: ก็เนี่ยเดี๋ยววันพุธนี่จะไปเที่ยวกันอีกนะฮะยอง
1: นะ
0: จะไปเที่ยวนู่นเขาคอโปรแกรมมันไปทะลุเอาขากลับที่เลย
1: ครับ
0: ที่เลยก็มีเชียงคานด้วย
1: นายองใช่เชียงคานอยู่เลย
0: อ้าวไม่ใช่อยู่เชียงใหม่เชียงรายอ่ะเชียงคานนี
1: ่ไม่ใช่สิ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: เออนั่นเขาเรียกอะไรอ่ะที่แม่น้ำ
1: ปายปาย
0: ไม่ใช่แต่แถวเชียงรายใช่ไหมเชียงของอ่ะอันนี้เชียงอะไร
1: ที่ไปสำเนียงทองคำมั้ยเหรอ
0: เออเออ
1: เออประมาณนั้นแหละพี
0: ่เอาแล้วนี่ก็เชียงของเหมือนกันอ่ะ
1: นี่เชียงคาน
0: อันนี้เชียงคานเอาเออเราเป็นคนละเชียงกัน
1: ไอเชียงคานที่เป็นเสือเรื่องเมาพี
0: เออเออเออเหรออ
1: ันนั้นแชร์คาน
0: ล่าสัตว์
1: อ
0: ่
1: ะอันนั้นแชร์คานนะไม่ใช่เชียงคาน
0: อ
1: ุ้ยเป็นไงฮา
0: เลยไม่เคยไปภูกระดึงแต่ไม่เคยไปนอนครั้งหนึ่งตอนทำข่าวมวยโลกนะใครต่อยก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับก็
1: ให้เดานี่น่าจะเป็นแซมสั้นนะดูแล้ว
0: เออประมาณ
1: ต่อยทั่วไทย
0: ใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็เที่ยวเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆยาลานะครับนำโดยเสี่ยจุ๊บสุภพงษ์เพชรสุดนะฮะบอสใหญ่จระเข้เพื่อนรักนะครับ
1: เสี่ยจุ๊บรู้จักพยองเดชไหมฮะตามเลย
0: น่าจะรู้จักนะ
1: ล่ะ
0: อืมว่างๆแวะไปไอ้นี่หน่อย
1: แนะนำตัว
0: จะเปิดร้านอาหารแจ๊สตรง
1: ร้านอาหารแจ๊ส
0: ตรงร้านอาหารแนวดนตรีแจ๊สนะฮะ
1: ผมก็งง
0: ชื่อปานทอง
1: โอ้
0: อยู่ที่แถวเขาใหญ
1: ่
0: สีหมู
1: หมูสีฮะ
0: หมูสีใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออเชิงเขาใหญ
1: ่
0: จองไปอุ่นนุนกับสมชายหน่อยดิ
1: อ้าวได้สิ
0: อืม
1: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: ได้
1: เสียจุ๊บเสียจุ๊บอยู่ไหมล่ะ
0: ไม่อยู
1: ่โอ้ยไว้ไปว่าเสียจุ๊บ
0: เริ่มต้นจานละ599บาท
1: เดินเข้าไปเดี๋ยวสวัสดีครับอ่ะแล้วโอ้โหอันนี้อาหารจานเดียวแล้วกินเสร็จแล้วกลับเลยได้ไหม
0: ก็ได้ฮะ
1: มือเดียวนี่ก็เรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวลองไปอุดหนุนดู
1: อย่าเดินเข้าไปหาเสียจุ๊บสวัสดีครับพี่ผมน้องพี่หลี่หมิงครับเสียจุ๊บบอกมึงใครมึงกลับมาไหนไปนั้น
0: ได้เลย
1: ละ
0: เดี๋ยวเขาจะเป็นก็เรียกอะไรนะพรีอะไรพรีเวดดิ้งพรีซีซั่นจะเปิดร้านนี่
1: เดี๋ยวพรีเวดดิ้งนี่พี่จะแต่งงานเหรอ
0: เขาเรียกอะไรจะเปิดร้านเนี่ย
1: ซอฟต์เปิดร้านซอฟต์โอเพนนิ่ง
0: อ๋อซอฟต์โอเพนนิ่งเนี่ยเออโอ้โหต้องไปเรียกไปยุ่งยากเลยวะ
1: ไปพรีเวดดิ้งได้ยังไงอ่ะ
0: น
1: ะเมื่อไหร่พี่ซอฟต์โอเพนนิ่ง
0: ก็เห็นเขาจะไอ้นี้ด้วยนะทอดกฐินเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือน
1: อ๋อเปิดพร้อมกฐินเลยแหละ
0: พร้อมกับทอดกฐินทำบุญ
1: กราบ
0: ก็จะเป็นลองไปลองอันนี้ไหมลองมกรายกองกฐินไหม
1: ลองประธาน
0: เริ่มต้น 2,500
1: ทำไมประธานทำไมประธานแพงกว่าที่อื่นนะที่อื่นพันเดียวก็ได้เป็นประธานแล้ว
0: อืมเป็นรองประธานนะ 2,500
1: โอ้โห
0: เอออ่ะวันนี้ก็มีอะไรดีไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: มพอได้อยู่
0: พอได้นะพอได้ก็โอ้โหเดี๋ยวคงได้พูดกับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไทยลีกนะ
1: ฮ
0: ะโดยเฉพาะ
1: ดราม่าเยอะเหลือเกินไทยลีก
0: รูนนะครับเมื่อวานนี้ดูไม่จบ
1: เหรอ
0: บอกแล้วดีมิงเนี่ยการไล่ออกเนี่ยมึงต้องเอ้ยไม่ใช่
1: คุณ
0: ต้องแก้กฎคือไล่ออกป๊อปออกไปสัก10นาทีใช่ไหม
1: ครับ
0: นะแล้วก็กลับมาไม่งั้นเกมมันพังเลยจบเลยโดยเฉพาะไอ้ทีมเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าคุณไล่ไปเจอทีมใหญ่เนี่ยดำพัง11-11คุณยังเป็นรองเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าทีมใหญ่เนี่ยมันเหลือ10คนเนี่ยยังไม่แน่นะ
1: ไอ้ฝั่งนู้นก็บอกว่าแกก็อย่าทำให้โดนไล่ออกสิ
0: อืม
1: ไม่ได
0: ้ละแล้วมันก็มุมลีมิงเนี่ยซึ่งเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะมากกับใบเหลืองที่2ให้กับการเฟนเบิร์กซึ่งกำลังเล่นดีเลย
1: ครับ
0: นะครับเป็นจอมทัพให้กับเกมรุกของลิเวอร์พูลนะครับไล่ออกอย่างนี้เนี่ยทำกันอย่างนี้เกินไปดูไม่จบเลย2-0นอนเช็คบิน
1: คือเป็นที่รู้กันว่าโดนแน่นอนแล้ว
0: มันโอ้
1: ก็จอร์ลีเลยดีกว่า
0: แ แต่รูปเกมจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยยังไม่ปล่อยของนะ
1: เอาล่ะ
0: แต่ว่าแกก็โดนลิเวอร์พูลก็ยังทำอะไรไม่ถนัดถนีในค่ำคืนเมื่อคืน
1: คือด้วยเวทเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นรองอยู่แล้วนะ
0: เป็นรอง
1: ประกบปีโป้ตัวเนี่ย
0: เป็นรองปีโป
1: ้บอลล็อกเนี่ยชี้ฝั่งน้ำเงินกันหมดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาพอครึ่งแรกมันสูสีเนี่ยมันได้ลุ้นแต่พอมีจุดเปลี่ยนนั่นแหละ
0: แล้วก็เสียงบูโฮตั้งแต่เริ่
1: ม
0: เข้าลงสนามเลยของแฟนเดอะคอปนะก็กดดันทำให้ดูเหมือนผู้เล่นของแมนซิตี้ก็เหมือนเกรงๆอ
1: ่
0: ะแล้วก็เล่นบอลขาดๆเกินๆช่วยได้นะครับแต่จุดเปลี่ยนก็เรื่องของใบเหลืองนะฮะ
1: แฟนเดอะบูในตะโกนในนี่เลยชีดชีดขี้โกงขี้โกง
0: เนอะ
1: เหมือนเวลาเซียนบอลล็อกว่ามวยตัวเองกำลังจะเสียเนี่ยตะโกนใหญ่เลยขี้โกงขี้โกง
0: แพ้แล้วโหแพ้แล้วโหโอโลโนโอโลโน
1: แม่เออทำไมเขาชอบอย่างนี้นะเวลาสมมติว่ามวยฝั่งที่ตัวเองเล่นเนี่ยฝั่งตรงข้ามแตกเนี่ยโอ้ท่ารุนท่ารุนบีบให้หมอจับไม่ได้สงสารนักมวยนะอยากรับทรัพย์เร็วๆครับว่าก
0: ดดันก็เล่นเพื่อเงินน่ะนะฮะทีนี้มันก็เอายองยองคิดว่ามันควรไหมใบเหลืองที่สองเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรอ่ะลูกนั้นอ่ะใช่ไหม
1: ในมุมผมนะผมว่าคือถ้ามันตัดสินกันตามกฎมันคือการตัดเกมในจังหวะสวนกลับมันเป็นใบเหลือง
0: ครับ
1: ทีนี้มันอยู่ที่ศิลปะการตัดสินนะพี่คือตามกฎมันเป็นใบเหลือง
0: ถ้าเป็นในเชิงรัฐศาสตร์หน่อยเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้แรงนะเข้าบอลไม่ได้แรงอะไรนิดกันนิดๆหน่อย
1: ๆมันเป็นการตัดเกมในจังหวะสู
0: งในเชิงรัฐศาสตร์มันทำให้เกมมันเสียเลยมันขาดอรรถรสในการชมเลยนะครับ
1: ครับผม
0: นี่
1: ไม่ได้ดูด้วยจริง
0: อ้าว
1: แอบอยู่ตอนนั้น
0: โอ้เหรอ
1: ครับผม
0: แม่คลิปอะไรก็ไปดูย้อนหลัง
1: ดูไฮไลท์นิดหน่อยสิ่งผมเนี่ยทุกวันนี้จะเป็นสิ่งไฮไลท์แบบพี่สมชายไปแล้วนะบอลเบิร์นไม่ค่อยได้ดูแล้ว
0: ครับครับ
1: วันเสาร์นี้ไม่ได้ดูสักคู่เลย
0: แล้วเขาบอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องการเงินการทองของแมนซิตี้จะทำให้เราผู้เล่นเนี่ยมันมีความวิตกกังวลมีอะไรเงี้ยทำให้ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ดีไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยนะกลายเป็นเล่นดีมากโดยเฉพาะเอเรียตไม่ใช่ดอเลาะนะฮะเอเรียตแอนเดอร์สันแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสเนี่ยเล่นกันดีมาก
1: ครับ
0: กลางของแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหเล่นดูแล้วสมดุลอะ
1: ผมไม่งงเลยแปลว่าอายุบัวดี้มาทำไมวะเนี่ย
0: ฮะ
1: แต่ที่อยากให้ทีมให้ทีมอื่นไปไอ้กองกลางโมร็อกโกอะตอนบอลโลกเลย
0: ครับ
1: ไม่เอามาทำไมนะแพงด้วยเมื่อวานนี้ก็ได้ลงไปหน่อยนึง
0: ค่ะส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็เล่นพอใช้ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เหมือนที่บอกอะนะฮะศูนย์หน้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เจ็บนะครับแต่ว่าศูนย์หน้าตัวใหม่ของแกนี่ก็น่าไปเกิดช่วงฮิตเลอร์มากเลยนะ
1: เอ้าทำไมฮะขยันเหรอ
0: ขยันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: เอ้าใครพี่พูดถึงใครเน
0: ี่ยไอศูนย์หน้าตัวใหม่ของแกของลิเวอร์พูลเนี
1: ่
0: ย
1: ใครวะ
0: ชื่ออะไร
1: คูมาสเหรอ
0: เออ
1: คูมาสโอ้ยยังเด็กอยู่เลย
0: เออแต่มันพยายามนะมีความวิ่งชุบบัด
1: ต้องลงแล้วอะไม่เหลือใครแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: มีหน้าเจ็บกันหมด
0: แต่ก็มีโอกาสยิงครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็แฟนเดอะคอปก็คงผิดหวังอะเมื่อวานนี
1: ้เหี่ยวไปเหี่ยวกันไปทันตาเห็น
0: แล้วก็โดนเยอะด้วยแล้วก็นะขณะที่แฟนแมนยูแม่ตอนนี้เนี่ย
1: พอกัน
0: เล่นไม่ดีเลยนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าบันดันโชคไม่ดีอีกนะนะเขาเหลือ10คนละลูกนั้นเนี่ยคือถ้าชนะเก็บ3แต้มเนี่ยมันก็ยังก้มแกล้มอ่ะใช่ไหมนะฮะ
1: แต่ลูกเกมนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครึ่งแรกนี่แบบโดนพับทั้งเกม
0: เออ
1: พับข้างเดียวเลยสเปอร์ได้ยิงแบบโอ้โหเฉียวไปก็เฉียวมาแมนยูได้ยิงทีเดียวกว่าจะได้ยิงทีแรกครั้งแรกนี่ครึ่งชั่วโมงกว่าไปแล้วนะแมนยูแล้ว
0: นี่ครับเป็นสัญญาณอันตรายส่งถึงไมเคิลคาริกละนะครับตอนนี้
1: ก็บอกว่านั่นนะคาริกกับเดชบี้เนี่ยใครจะไปก่อนกัน
0: โอ้ครับแมนยูตอนนี้มี6คะแนนครับเล่นไป6นัดนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ตามหลังจ่าฝูงอยู่ถึง12คะแนนนะครับนะ
1: ก็เหมือนเดิมออกสตาร์ทแบบนี้ก็ลุ้นกลางตารางลุ้นพื้นที่ยุโรป เท่านั้น
0: อืม
1: รุ่นท็อปโฟ
0: เหนื่อยเลยอะไร
1: ได้แค่นี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ส่วน

0: แชมป์เก่านะครับก็กว่าจะชนะรีดได้นี่โอ้โหโดนไปก่อนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แม่แต่ลูกที่ยิงได้เนี่ยสวยมากนะหยองได้ดูไหม
1: ยังไม่ได้ดู
0: อะไรวันน
1: ี้วันเสาร์เลยโอ้โห
0: ภาคในบอลไทยอย่างเดียว
1: เออใช่หัวค่ำเลยส่วนใหญ่จะติดเออนะฮะ
0: ครับครับ
1: ไอ้นี่ใช่ไหมบูโน่กิมาไลใช่ไหม
0: ยิงยิงลูกนั้นโอ้โหมีเกี่ยวดีแคนไรส์เนี่ยเบิ้ลกันบอลนะดีแคนไรส์แม่มีไข้นะฮะล
1: ู
0: กส้นไม่รู้ตั้งใจหรือมั่วๆไม่ทราบนะฮะโอ้โหยิงลูกนั้นน่าจะเป็นลูกสวยงามอีกลูกหนึ่งในในการลุ้นของฤดูกาลก็ว่าได้นะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็จบข่าวเดี๋ยวลุ้นกันต่อตอนนี้อาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะครับ
1: เดี๋ยวว่ากันไปอีกพักหนึ่งก็เดี๋ยวไปหยุดอีกทีก็ต้นเดือนพฤศจิกา
0: อุ๊ยฟีฟ่าเดย์ก็คิงส์ครับ
1: ไปมั้ยไปมั้ย
0: น่าจะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: ศรีสะเกษ
0: ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เขาดูสนามตัวสนามกันอยู่แล้วไหมอ่ะช่วง
1: กำลังปรับปรุง
0: อ้าว
1: เพิ่งปูหญ้าไปแล้วก็ตอนนี้กำลังท็อปไซด์กำลังขุนหญ้าอยู่แล้วก็ทำความสะอาดอัฐจันทร์กันอยู
0: ่
1: สนามก่อกลางน้ำนี่ตั้งแต่เปิดซีซั่นมานี่ราศีสไลยังไม่ได้ไปใช้เลยนะเจ้าของสนามเหย้าเนี่ยย
0: ัง
1: ไม่ได้ไปใช้งานเลยสักเกมนี่รอความพร้อมคิงคัพล้วน
0: ๆ
1: นะครับ
0: ครับก็เห็นบอกว่าพี่โต้งพี่โต้งรู้จักพี่โต้งไหม
1: พี่โต้ง
0: ฮะ
1: อาหารอยู่บำรุง
0: โอ้
1: ใครโต้งไหน
0: โอ้พี่โต้งที่เป็น
1: พี่ต้องสิริพงษ
0: ์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: หลี่หมิงนี่ชื่นชมแอบชื่นชมเขาอยู
1: ่เฮ้ย
0: เพราะว่าพี่โต้งนี้เขาเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังของหนังไทยบ้าน
1: อ๋อครับ
0: เรื่องสับเปลือนะฮะ
1: เออเออ
0: นี่สับเปลือเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพี่โต้งนี่นะ
1: แกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นในนี่ด้วยนะนายกสมาคมกีฬาศรีสะเกษอะไรเนี่ยกีฬาแต่ตอนแกเคยเอาทีมชาติไปอุ่นที่นั่นมาทิ้งแล้วนะ
0: ใช่ชอบชอบบอลนะครับ
1: ก็มีเกี่ยวข้องหนองเกี่ยวดองหนองยุ่งกับกีฬาอยู
0: ่
1: ก่อนที่จะมาเข้าสู่การเมืองเต็มตัวเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยก็ดูแลเรื่องกีฬาทางภูมิภาคนั้นอยู่เนือง
0: ๆเห็นว่าคุณยักษ์ช่องเจ็ดสีเนี่ยแกนัดจะไปสัมภาษณ์ในเดือนหน้านะ
1: เหรอ
0: นะฮะหลี่หมิงว่าแอบจะขอไปเป็นทีมกล้องของช่องเจ็ดหน่อย
1: ฮะต้องไปต้องไปแบบลงทะเบียนไป
0: รายงานตัวหน่อย
1: ต้องมีต้องมีทะเบียนลงทะเบียนสื่อไป
0: พี่โต้ง
1: อ๋อครับครับ
0: ผมเนี่ยชื่นชมพี่มาตลอด
1: อ๋อ
0: นะ
1: คือถ้าไปกับสมาคมไปกับลองนูนเนี่ย มันไม่ได้น้ำได้เนื้อเหรอต้องเข้าตันกูโต้งเลยดีกว่า
0: เออไปทางนู้นเลยสบายใ
1: จครับ
0: ๆเพื่อที่พักค่าเดินทางอะไรเงี้ยฟรี
1: แล้วจะมีแบบว่านัดชิงไม่ดูไปนั่งจิ๊บอยู่ข้างๆสนามแบบคราวที่แล้วไป
0: ก็อย่าทำให้ลีมีลมเสียดิ
1: เหรอ
0: โอ้สนามกาญจนบุรีเนี่ยห้องเบสเตอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอัธจันทร์ครบอยู่ใต้อัธจันทร์ครบเพลิง
1: แต่ที่นั่งนักข่าวเป็นไง
0: ที่นั่งนักข่าวอยู่ฝั่งนู้นแล้วเวลาจะไปเนี่ยต้องรอรถกอล์ฟแล้วรถกอล์ฟมันจะมีไหมเนี่ย
1: เอาพี่ก็เดินไปเองเลยรอบเดียวเอง
0: เสียลม
1: เอ้า
0: ไปกินร้านข้าวต้มดีกว่า
1: เยอะเลยโอ้โหกูสาไป
0: แล้วก็เดินรอบๆก็ไม่มีซุ้มน้ำอมฤตนะฮะให้จิบซะหน่อยนะ
1: แล้วที่ญี่ปุ่นนี่เป็นน้ำอมฤตเป็นไงได้จิบบ่อยไหม
0: โอ้ยดีราคาก็ไม่แพงด้วยไง
1: แทนน้ำไปเลย
0: ก็ไม่ถึงกับแทนน้ำหรอกก็เย็นๆตอนก็กินให้ชื่นใจ
1: ครับ
0: นะก
1: ็ระหว่างวันมีไหมก่อนนั่งเชียร์มวยเนี่ย
0: ไม่มีโอ้โหเหมือนกันหลับซะก่อน
1: เหมือนว่างๆเงี้ยสองสามชั่วโมง
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มี
0: เปลืองด้วย
1: โอ้โหครับ
0: นะแม
1: ่ในเพรสเซนเตอร์อะไรไม่มีนะ
0: เพรสเซนเตอร์ก็มี
1: แจก
0: มีกล้วย
1: เอาแยะกล้วยละ
0: ก็เอากล้วยเข้ามาทิ้ง 4-5 ลูกแช่ตู้เย็น
1: ดำปี
0: ตุ่นด้วยกัน
1: โอ้โห
0: นะ
1: หยิบเอาไปทีดำปุ๊ดเลย
0: ก็เพจเซนเตอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรกินแทนที่จะมีเลี้ยงคงเลี้ยงข้าว
1: อ้าว
0: อาหารก็มือนึง200กว่าบาทกินก็ไม่ลง
1: ครับผม
0: ใช่ไหมยองน้ำหนักเลยลง
1: ปกติพี่ไม่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว
0: ใช่ไม่ใช่

0: ออก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรหรอก
1: ถ้าเป็นผมนี่ถนัดเลยผมนี่ของโปรดเลยอ่ะญี่ปุ่นเนี่ย
0: กินแล้วมันเลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้ากินฟรีอ่ะพอต้ม
1: มีไหมมีไหมคราวนี้มีแบบว่า
0: ทำไม
1: กินฟรีมีเกียรติมีไหม
0: มีดิเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะก็ไปพักโรงแรม
1: แล้วโรงแรมสวยมากเลย
0: นะรู้ได้ไงอ่ะ
1: โอ้โหพี่ถ่ายมาแหม
0: คือโรงแรมเนี่ย
1: ผมกับพี่บียังคุยกันอยู่เลยพี่ถ่ายมา10คลิปเนี่ยเป็นวิวโรงแรมไปแล้ว7
0: คือโรงแรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิว100ล้านเลย มันติดกับชายทะเลแล้ววิวเห็นทะเล
1: เป็นอ่าว
0: เป็นเขาเป็นอะไรแล้วก็ลมอะไรดีมากนะครับ
1: ครับ
0: นะแถมโรงแรมเนี่ยไม่แพงด้วยนะ
1: เหรอ
0: คืนนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทเพราะว่ามันอยู่นอกชานเมืองเลยไง
1: ก็ระดับถ้าเป็นภูมิเมืองไทยก็ระดับ4ดาวนะ
0: ก็ประมาณต้องมี 4,000 5,000 นะแล้วห้องใหญ่มากตอนแรกดีอย่างเงี้ยเอากระเป๋าใบเล็กไม่อยากเอาใบใหญ่เพราะนึกภาพว่าไปโรงแรมเนี่ยของสไตล์ญี่ปุ่นมันจะห้องเล็กๆ
1: ห้องเล็ก
0: ๆใช่ไหมแต่โอ้โหเปิดไปโรงแรมนี่โอ้โหห้องมีอีกห้องนึงหลบอยู่อีกแล้วก
1: ็ห้องเป็นห้อง
0: มาก
1: เป็นห้องสวีทเลย
0: ห้องกว้างห้องกว้างเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็นอนกับรองโจ้สองคน
0: ใช่รองโจ้แกก็นอนเตียงส่วนมีหลี่หมิงเข้าไปนอนในห้องที่มันมีห้องหนึ่งมีเตียงนอนพื้นอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีชานั่งแบบญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเออแต่ห้องน้ำมันก็จะเดินไกลไงหลี่หมิงก็เลยเอากระมัง
1: ขี้เกียจเดินแล้วก็นอนดม
0: มันเดินไกลขนาดไหนเอาเป็นว่าเนี่ยมันต้องเดินไปนวดอ่ะประตูห้องส่งอ่ะแล้วมันไกลไหมยองคิดดู
1: เนี่ยนะ
0: เอาไกลดิเพราะว่าเราดื่มน้ำอมฤตแห่งสิงเนี่ยเราก็ต้องจะฉี่บ่อย
1: แหมนี่อยู่ร้านเนี่ยเดินไป
0: ทีเอานอนเนี่ยมันนอนขี้เกียจเดินไงแม่ใช่ไหม
1: แล้วพี่ก็นอนดม
0: ก็ใส่เราก็ใส่ช่องตรงนี้เราหลวมตรงนี้เวลาฉี่เราไม่ใช่ไปฉี่แล้วไอ้ถังนี้มันตั้งอยู่กลางตรงหัวไอ้หยอกนี
1: ่มันซื่อเลยแล้วมันเป็นถังอะไรฮะอันนั้น
0: มันกระมังพวกเขาญี่ปุ่นเขาเวลาจะมาอาบน้ำร้อนเนี่ยเขาจะต้องมีเพราะว่าในห้องหลิงมันก็จะมีอ่างอาบน้ำด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมี
1: อันนั้นเขาไว้ใช้ตักน้ำอาบตัว
0: กันประมาณนั่นแหละแต่ของเราไม่ใช้ไงไม่มีใครใช
1: ้แล้ว
0: ส่วนตัว
1: พี่นึกถึงคนที่จะเข้ามาพักต
0: ่อเราก็ล้างแล้วเราก็ล้างแซ่บไปละ
1: อะไรละ
0: เรียบร้อยไปละ
1: โอเคนะ
0: เพื่อพัชเชอร์ไลท์ไปละนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ห้องโอ้โหวิวแล้วก็มันมีความสุขมากอ่ะยอมเพราะว่าลีบิงเป็นคนที่จะตื่นเช้าอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณหกโมงกว่าเราเพราะว่าเราจะนอนประมาณไม่ดึกตอนนี้นอนสักห้าทุ่มพอเราตื่นมาปั๊บก็ลงไปจิบกาแฟของห้องอาหารรอบแรกก่อนกินขนมนมเนยแล้วก็ไปเดินออกกำลังกาย
1: หยองให้มันหิวมาได้รอบไหน
0: แล้วจะเราอยากกินเร็วไง
1: ครับครับ
0: เพราะว่าเราต้องกินสักประมาณ10โมงเพราะว่ามันจะได้ถ่วงเวลาไปได้ใ
1: ช่ไหมเดี๋ยวจะได้มื้อกลางวันกับมื้อเย็นได้รวบเป็นมื้อเดียวไปเลย
0: ถูกต้องนะฮะแต่ว่ามื้อกลางวันเราไปกินขนมนมเนยที่เป็นเซนเตอร
1: ์แต่ถือว่าเหลือเยอะเชีย
0: วใช่ไ
1: หมเอาไปจับปืนเหลือกลับมาสั่ง
0: พอมื้อเย็นก็พลตำรวจโตชัยวัฒน์โชติมาท่านเลขา
1: ครับผม
0: แกไปไหนเราก็ไปด้วยเพราะตอนแรกยังไม่มีพวกกรรมการของสมาคมมาก ว่าเขาจะมาก็นู่นแหละประมาณปลายเดือนเขามาช่วงท้ายๆกัน
1: ถ้าว่าพี่เนี่ยเป็นแผนกเอนเตอร์เทนท่านเลขา
0: ถูกต้อง
1: ในช่วงแรก
0: ไปนั่งเป็นเพื่อนท่านอ่ะไม่ได้คิดอะไร
1: เหมือนผมไม่นั่งเป็นเพื่อนพี่สมชายเลย
0: ใช่
1: ประมาณเดียว
0: เป็นโอ้เลขาบอกเป็นบุญคุณเหลือเกินนะนะแล้วก็มีสายลมอาร์ดี
1: อุ้ยโอ้ในจอทีวีเนี่ยคุณสองคนได้ตัวติดกันตลอดเลยนะ
0: เป็นพลขับ
1: เ
0: ป็นทีมเขาเป็นทีมวิเคราะห์ไง
1: ครับ
0: ทุกกลางคืนเนี่ยเราจะต้องมารวมหัวกัน
1: ด้านวิเคราะห์คู่ต่อสู้วิเคราะห์ชนชกของมวยเรา
0: แล้วก็ประชุมหารือ เรื่องทั้งหมดก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่นินทา
1: ปกติในการประชุมเนี่ยใช้ทรัพยากรในการหาเรือกันไปคนละกี่กระป๋อง
0: โอ้นี่จะเล่าให้ฟังนะ
1: ละ
0: ไอ้เจ้าสายโรมาดีเนี่ยเขาก็จะเป็นทีมวิเคราะห์พวกนี้ก็ฝ่ายเทคนิคอะไรไกลๆเนี่ย แล้วก็จะมีนักมวยไอ้รุ่นยักษ์คนหนึ่งอ่ะแกชื่อ
1: ของเราอ่ะ
0: ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู
1: ้อัตพงศ
0: ์อัตพงศ์แกชื่อเบน
1: ลูกน้องเสียโบ๊ทอ่ะนะ
0: ชื่อเบนที่เจ้าสมรักคำสิงเอามาน
1: ี่เสียโบ๊ทก็ก่อนต่อยที่เสียโบ๊ทเขาอัดฉีดนะ
0: โอ้โห
1: ติดเหรียญเอาไปแสนหนึ่ง
0: โอ้โห
1: เรียบร้อย
0: แกบอกเหรียญทองด้วยไม่ใช่หรอ
1: เหรียญอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้
0: แกบอกเหรียญทองแสนหนึ่งโอ้ยหรือมีว่าให้ล้านหนึ่งกัน
1: เ
0: ลยนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็แกมานี่ก็แบตส้มหล่นมากมาซ้อมได้ประมาณ5เดือนแล้วก็พอขึ้นชกจับฉลากเนี่ยเจอกับอินเดีย
1: ครับ
0: ก็
1: ตัวเบลเลอร์เลย
0: ก็เล่นเล่นเดิมพันกันหลี่หมิงว่ามันไม่น่าจะรอดนะเพราะว่า5เดือนมาซ้อม
1: หมายถึงพี่กับพี่สายลม
0: ก็เล่นกันคนละ3กระป๋องกระป๋องยาวด้วยนะนะฮะสายลมเนี่ยมันก็
1: ตุนไว้
0: ใจไว้พอหลังจากถูกน็อกเนี่ยมวยไทยถูกน็อกใช่ไหมแล้วก็ถามมึงมั่นใจอะไรวะพี่ตอนมันมาเทรนนิ่งแคมป์ที่เมืองไทยนะไอ้เบนนี่นะเราก็เรียกกับโจโจ้ไทยรัฐว่าเทพเบนเทพเบนเรียกแล้วกันเขินปาก
1: ตุ้ยเอาตุ้ยเอาอ่ะ
0: เทพเบนมันก็ยิ้มใหญ่เลย
1: ละ
0: นะปรากฏว่ายกแรกยังไม่ทันไรเลยล่วง3นับนะแต่ว่าไอ้สายลมแกบอกว่าเฮ้ยแล้วพี่ก็ถามว่าเฮ้ยมึงทำไมถึงมั่นใจว่าไปเล่นบนสามปองโอ้โหพี่ตอนมันลงนวมเทรนนิ่งแคมป์เนี่ยกับอินเดียนี่นะ
1: ตัวนี้นะ
0: โอ้มันเนี่ยสู้ได้เลยอินเดียนี่ถอยกรูดเลย
1: ครับ
0: สรุปเราตั้งใจอินเดียเนี่ยมันดึงใช่ไหมพอลงนวมมันก็แก้กันต่อยพอต่อยจริงล่วงเลย
1: ไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้ลุ้นเลย
0: ไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหก็บอกที่บอกอ่ะ
1: ครับ
0: บางทีไม่ควรจะเอาไประดับเอเชียนเกมมันเสียดายงบประมาณไงเพราะมันห่างชั้นกันมากใช่ไหม
1: แล้วถ้าในอันนี้ชวนหารือกันนะพี่ถ้าในอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่เอาไปเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์ในการต่อยระดับเวทีนานาชาตินะ
0: ก็มึงไปหาเอาที่อื่นนี่ใช่ไหมที่มันแบบไม่ต้องระดับอย่างนี้ค่อยๆไต่เต้ามาแล้วมีผลงานมา
1: ไปในงบสมาคมไปสมาคมส่งไป
0: ก็ใช่ไหมนี่เป็นงบของกกท.ไป
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะแม่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกสมาคมบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยเกินความคาดหมายนะยองนะ
1: หมายถึง
0: 18เหรียญทอง
1: อ๋อแน่นอน
0: ใช่ไหม
1: ผมนี่ยังเดากับพี่โจอี้ว่าน่าจะสัก10ต้นๆด้วยซ้ำ
0: นี่ขนาดตะก้อที่ทิ้งไป2เหรียญนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอะไรกันที
1: ่แล้วพี่รู้ไหมฮะว่าตะก้อทีมชุดชายที่ไม่ได้เหรียญทองเนี่ยใครพลาด
0: เอาย
1: ิงแล้วกับตันตอนสี่เกมตีอีกแล้วสมมติตะก้อจะแบนผมแล้วไม่พลาดแล้วเนี่ย
0: ทำไมมันเสิร์ฟไม่ได้กันเลยหรือไงวันนั้น
1: อุ้ยต้องผมว่าต้องชมมาเลเขามาดีจริงอะตัวทำทั้งชุด A ชุด B เขาได้โอ้โหสุดๆเลย
0: ฟอร์มเข้าฝักเขาบอกแบ็คเขาดี
1: ไอ้เซียมีไอ้เซฮิลอสดีนี่เขาเก่าแล้วพี่แต่ว่าก็เป็นแบ็คเบอร์หนึ่งของมาเลเซียมาเป็น10ปีนะคือไม่ใช่เราไม่รู้จักเขาอ่ะแต่ว่าวันนั้นนะผมว่าตัวทำทั้ง2ชุดเลยชุด A กับชุด B ไอ้ลาซารีชุด B กับไอ้มูฮัมเหม็ดอาลีอาสชุด A วันนั้นเขาเข้าฝักยิงหลากหลายมากน่าสนใจเอาไม่อยู่อ่ะบล็อกเราเอาไม่อยู่
0: อ้าวแล้วทำไมอยู่ๆทีมเดียวดันชนะ2เกมเลยอ
1: ่ะนั้นไม่รู้ผมไม่ได้ดูทีม
0: เนี่ยเออ
1: แล้วตอนเนี้ยคือมาเลเค้ามีตะก้อลีกที่แบบว่าลีกเค้าแข็งๆคนดูเป็นพันนะเนี่ยมา 2-3 ปีแล้วนะเราเพิ่งจะกลับมามีตะก้อลีกปีนี
0: ้ก็นั่นแหละไอ้เค้าเรียกว่ากีฬาอาชีพเนี่ยที่การกีฬาประเทศไทยมีก็ประมาณให้กับหลาย10กว่าสมาคมกีฬาเนี่ยก็บ้านเราก็ไปแบบแปลงเนี่ยเป็นงบแบบจับแข่งขันอะไร
1: เล่นแร่แปรธาต
0: ุเออแล้วก็รู้เห็นเป็นใจกัน
1: อุ้ยมันก็เลยมีความหมายไม่ค่อยดี
0: ไม่ตรงวัตถุประสงค
1: ์เอออ
0: ย่างแบดมินตันเนี่ยสมาคมแบบมันควรจะต้องมีลีกอาชีพนะถ้ามีเนี่ยนี่ขนาดเราไม่มีนะเราตอนนี้เรายังมีวิวอยู่แล้วอยู่ในช่วงประคับประคองนะตอนนี้หยอง
1: ค่ะ
0: น่าห่วงมากนะนะครับเพราะว่าตัวตายตัวแทนของวิวเรายังไม่เห็นยิ่งผู้หญิงตอนนี้เราจะพึ่งเมย์กันไปอีกปีนะฮะใช่ไหมอย่างเมย์แม่อยู่ๆก็เห็นละเวลาแข่งเข้ารอบชิงเนี่ย
1: มาเฉย
0: มันก็โรยลามันก็จะฟื้นตัวช้าละนะครับและไอ้คู่ต่อสู้ที่เรา ขนาดไม่เคยแพ้เนี่ยนะครับเราก็ไม่เป็นรอบชิงเนี่ยใครๆก็คิดว่าเมย์เนี่ยคว้าแชมป์แน่ใช่ไหมฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่ก็ห่างชั้นกันมานะครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าน้องเมียวิทเฟลนี่เขาบอกได้พ่อผัวมาเป็นโค้ชดีขึ้นเยอะเขาบอกนี
0: ้ก็นั่นแหละคือเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ของเราเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามีแต่ประคับประคองใช้ลูกเก่าใช่ไหมฮะเราก็ขาลงอ่ะถ้าพูดกันแบบไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าถึงยังไงเมย์เนี่ยผิดหมายว่ายังสองปีนี่ยังตีได้เอเชียนเกมโอลิมปิกเกมนะเพียงแต่ว่าโอกาสความหวังอ่ะมันก็ลดน้อยลงไปเยอะนะครับ
1: ครับ
0: พอพวกนี้มันก็ดีกันขึ้นมาเรื่อยๆหลายๆคนนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับ
1: นี่เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นเดนมาร์กโอเพ่นนะก็นี่ที่เดนมาร์กนี่จะเป็นรายการใหญ่ด้วยนะ750นะครับก็ได้ลุ้นกันต่อเนื่องเลยสำหรับแบดมินตัน
0: ก็จะเริ่ม13ถึง18ตุลาคมนะฮะ
1: ช่วงยุโรปยาวๆช่วงนี้แล้วก็ไปต่อที
0: ่พรุ่งนี้แล้วดิ
1: ใช่รู้สึกจะไปต่อที่ฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็ปิดที่เยอรมัน
0: ครับครับ
1: ฝรั่งเศสก็รายการใหญ่นะ
0: ใช
1: ่นะครับยาวๆ4รายการรวดที่ยุโรปแล้วผมว่าจะถามพี่ตอนที่อยู่ที่นู่นนี
0: ่กลับ
1: เรื่องของน้องพิงค์นี่คนที่อยู่ที่นู่นเขายังไงกันบ้างพี
0: ่ก็ตอนแรก
1: เป็นข่าวแบบว่าโอ้โห
0: เราวิเคราะห์กันว่าหลายคนบอกบางทีเนี่ยมันเป็นยาอะไรพ่นจมูกมันนิดเดียวมันก็ติด
1: ที่มีข่าวมาที่นี่เขาบอกมันเป็นยาทาอะไรสักอย่างแล้วก็มันมีสารตัวนี้อยู่มันซึมเข้าไปในผิวหนังเหมือนตอนที่ยกน้ำหนักโดน
0: อ่
1: ะก็เป็นยาทาเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังก็เห็นว่าน้องบอกว่าน้องเขากินยาลดความอ้วน
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าบรรยากาศที่นู่นนี่ผู้สื่อก็ต้องตามกันขนาดไหนไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคนอยู่ที่นี่นี่โอ้โหวุ่นวายเลย
0: คือต้องเรียนตรงๆนะไอสนามแข่งแบดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันออกไปจากนาโกย่าอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะลีหมิงเนี่ยวิ่งมาจากนิชิโอนี่นะสองชั่วโมงกว่า
1: แล้วออกไปนู่นอีกชั่วโมงนึง
0: ใช่ไปก็สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วไปถึงเมืองมันนะไออาสาสมัครของเอเชียนเกมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคนนึงไอเราก็แม่ไล่เตะรอบเวทีเลยมันชี้ไปเรื่อยชี้ไปเรื่อยเดินกว่าจะขึ้นชัตเตอร์บัสได้นะครับกว่าจะขึ้นนั่งรถไฟไปชั่วสองชั่วโมงกว่าแล้วนั่งรอชัตเตอร์บัสอีก20นาทีกว่าจะถึงสนามแล้วก็วันนั้นเดินไปดูรอบรองของวิวตีอยู่นะฮะแล้ววิวก็เก็บได้2เกมพอดีเลยต้องมารายงานตอนเที่ยง
1: อ้าว
0: ก็ไม่ได้เจอกับวิวไม่ได้สัมภาษณ
1: ์โอ้โหอุตส่าห์ไปสามไปละไกล
0: ไปสักไกลเลยมันสนามมันไกลด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่านักข่าวเนี่ยมันน้อยมากเดี๋ยวนี้ไปทำข่าวน้อยมากนะฮะนักข่าวมวยไปทำข่าวมวยแทบไม่เจอเลยจะเจอรอบชิงเยอะหน่อยนะ
1: คือรอบแรกๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าด้วยความที่คือไอ้เวทีมวยสนามมวยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆของพี่ที่พี่พัก
0: นิชิโน
1: นิชิโอ
0: คือ
1: มันออกมาจากนาโกย่า
0: คือเดี๋ยวจะเห็นภาพนะถ้านาโกย่ามันคือ
1: กรุงเทพอ่ะ
0: รังสิตธรรมศาสตร์รังสิต
1: อ
0: ย่างนี้ดีกว่าธรรมศาสตร์รังสิตนาโกย่านะ
1: ครับ
0: สนามแบดเนี่ยมันจะออกไปนู่นเลยสระบุรีนะฮะ
1: ครับ
0: ขึ้นไปสระบุรีส่วนที่หลีหมิงพักเนี่ยก็จากมอรังสิตเนี่ยมาเนี่ยก็มหาชัย
1: โอ้โห
0: มีนั่งรถไฟฟ้านี่ชั่วโมงนิดชั่วโมงนิดๆนะรถไฟฟ้าของเขาไม่ใช่ว่าวิ่งช้านะ
1: ครับ
0: 3สถานีแรกวิ่งจอดทุกสถานีแต่พอไปถึงสถานีนิชิโอะมันเปลี่ยนป้ายเป็นเอ็กเพรสเลยวิ่งฟู้ไปจอดนี่ถ้าจอดด้วย
1: ขนาดนั้นยัง
0: สองชั่วโมง
1: ขนาดนั้นยังสองชั่วโมง
0: ใช
1: ่เออก็เดินทางกันเหนื่อยเหมือนกันนะมันกระจัดกระจายเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่โอ้โหแล้วไปเพจเซ็นเตอร์นี่นะโอ้ ไม่ได้เรื่องเลย
1: อ้าวโดนนี
0: ่ต้องลงทะบงลงทะเบียน

0: เยอะได้กระเป๋ามาใบเดียวตุ๊กตาตัวนึง
1: ไม่คุ้มเลย
0: พัดมาหนึ่ง
1: โอนอคอน
0: มันน่าจะมีเยอะกว่านี้
1: อ๋อไอ้ตุ๊กตาตัวนึงที่พี่เอามาให้เลยเอมงใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ที่จะซื้อตัวใหญ่ๆมาฝากหลานหน่อย
0: แพง
1: เหรอ
0: ประหยัดแล้วก็แทนที่จะมี power bank power bank บัตรกินอาหารอะไรไม่มีเลยไปสักไกลแล้วก็ไอตัวไฟฟ้านี่นะปกติเขาก็มี ID card มันก็ฟรีหมดอ่ะใช่ไหมของญี่ปุ่นมันเคี่ยวเว้ยมันให้หมื่นเยนก็ประมาณ 2,200 บาท
1: เหมาไว้เลยทันทัวร์นาเมนต์เหรอ
0: ไม่มันบอกว่าถ้าใช้หมดเนี่ยคุณต้องกลับมาเพรสเซนเตอร์
1: มาเติม
0: อีกทีละหมื่น
1: โอ้โหเขากลัวเหลือ
0: ไม่รู
1: ้ใช้กินใช้คว้างนี่อ่ะ
0: ไม่รู้สิ
1: จริงๆมันฟิกมันก็คือปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็คือคุณมีบัตรเนี่ยอาทิตย์บางที่เขาอยากคิวอาร์โค้ดในบัตรตีได้เลยบางที่เขาเมียบัตรต่างหากค
0: ุ
1: ณก็ตีไปเลย
0: ทีนี
1: ้ตั้งทัวร์นาเมนต
0: ์ทีนี้ถ้าคนมันมาเมนเพจเซ็นเตอร์บ่อยอยู่ไม่ไกลมันก็ไม่เป็นไร
1: ไม่สะดวก
0: แต่เรารีมิงดิโอ้โห
1: อยู่สักไกลเลยเติมไม่ได้หรอพี่
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้หรอ
0: มันต้องมาเติมในแต่ไม่ใช่เพจเซ็นเตอร์นะเติมสถานีรถไฟที่อยู่เพจเซ็นเตอร
1: ์ครับ
0: เราก็เลยหมดเลยวันสุดท้ายนั่งมาสนามบินเนี่ยโดนไปอีก 2-300 บาทครั้งหนึ่งประมาณ 1,000 กว่าเยนนะ
1: เ
0: พราะว่าลิมิงนั่งถือว่าไกลมาก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เขาคิดตามระยะทาง
0: ใช่เราก็ตึ๊ดทีนึงก็เนี่ยถ้าเข้ามานาโกย่านะก็1,000กว่าเยน
1: เออมันแล้วแต่ที
0: ่ไกลมันไกลไง
1: คือบางที่เขาคิดเป็นเที่ยว
0: อืมใช่มันแล้วแต่ขบวนเอ็กเพรสด้วยอะไรด้วยนะครับ
1: ตอนเหมือนตอนบอลโลกที่รัสเซียนั่งรถไฟมันฟรีนะแต่มันก็มีวันหลังทัวร์นาเมนต์จบอะไรเงี้ยบัตรมันใช้ไม่ได้แล้วไง
0: ครับ
1: ก็จ่ายตังค์กันเที่ยวแล้วตกเป็นเงินไทย40บาทเองกูนั่งไปไหนก็ได้ทั่วมอสโกขึ้นปั๊บสแกนออกปั๊บนั่นคือ40บาทไม่ว่าจะใกล้ไกล
0: โอ้โหไม่ถูกงั้นนะ
1: ประมาณนั้น
0: เออชัวร์นะยอง
1: ใช่สิ
0: ทำไมมันถูกจังวะ
1: ใช่สิ
0: โอ้
1: เที่ยวละ40บาท
0: ถูกมากนะ
1: ครับ
0: ค่าของชีพของแต่ว่ารัสเซียเขาประเทศคอมมิวนิสต์อ่ะเขาอาจจะประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็แต่ดีมิงทึ่งมากเลยนะคนญี่ปุ่นเขาวางแผนเรื่องการเดินทางของรถไฟฟ้าเนี่ยขนาดเขาไปสุดทางของเมืองของดีมิงเนี่ยนะครับคุณยังไปต่อไปอีกชนบทอ่ะ
1: กระจายครอบคลุม
0: ใช่ไหมมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคของประชาชนชาวญี่ปุ่นนะครับ
1: นะแต่นี่ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกัน
0: อะไรครับ
1: ขอบคุณนะครับ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ก็ได้เดี๋ยวอันนี้มาโปรโมทกันช่วงหน้าก็ได้
0: ครับผม
1: นะพักกันสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: ช่วงที่2นะครับนินทากีฬาโลกลีหมิงรายงานตัวนะฮะเดือนนี้จะแม่ต้องจัดน้อยหน่อยนะยอง
1: จะทำไมฮะ
0: เดี๋ยวพฤหัสศุกร์ไม่อยู่อีก
1: ผ่านตรงนี้เหรออ
0: ืม
1: อ้าวผ่านยองผ่านผมก็ไม่อยู
0: ่เตรียมตัวหา ทีมงานมาแทน
1: ครับ
0: พอ22 23ก็ไม่อยู่อีกนะฮะ22 23 26 22 23 24 25 26เดี๋ยวจะไปดำน้ำบาหลี
1: โอ้ครับ
0: นะฮะชีวิตมันต้องท่องเที่ยว
1: อ
0: ื
1: ม
0: เฮ้ย
1: แล้วเอาใจเย็นๆนะ
0: ทำไมวะเอาก็นี่นะครับโยงเข้ามาแรนรี่มาสจันอัมพวานะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการเดินทางประจำปีเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนครอบครัวคนรู้ใจสำหรับแดนนี่มาสจันอัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองพบกับงานเลี้ยงสุขประทับใจในแบบไทยแลนด์โอรี
1: ่
0: พร้อมลุ้นของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามได้ที่0925315142 0925315142นะครับ
1: หรือ
0: ทาง Facebook FM 99ครับผม
1: Very good นอกเท่านั้นยังไม่พอ
0: ไม่พออีกเหรอ
1: ไม่พอ
0: มีอะไรอีก
1: นอกจากไปเที่ยวเราต้องไปตีกอล์ฟกันด้วยFM 99เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจนะครับไปร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะครับในการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Charity Golf 2026ปีนี้นี่มีทีมสีแดงนี่นำโดยป๋าแปะคุณยุทธชัยอะไรนะยุทธพงศ์วิชัยดิ
0: เอ้าโบป๋าแปะที่ว่ากันว่าได้เนี่ยสุดแรงเลย
1: เป็นไง
0: 138หลา
1: เฮ้ยเขาตีพิชิงเวทเปล่าพี่หยิบเหล็กผิดละบ้าง
0: ไม่ตอนนั้นจุดตกแล้วก็เด้งไปอีก150หลา
1: โอ้โหแล้วพื้นมันแฟร์เวย์หรือพื้นปูนมันไปไกลขนาดนั้น
0: เอาไปมันมีนะเว้ยพวก
1: เหรอ
0: สนามภูเขาเขายงเขาใหญ่นะ
1: ลงเนิน
0: โป๊กโป๊กโป๊กมันเป็นแข็งไง
1: เออแล้วสีแดงนี่นอกจากป่าแปะแล้วมีพี่เจี๊ยบคาถาทองพี่เฉลิมวงศ์นี่จัดกอล์ฟทิกอยู่นะม
0: ี
1: พี่มนมัมมี่ด้วย
0: โอ้
1: มีอาจารย์โอ๊ตดุสิตด้วย
0: โอ้โหมนมัมมี่นี่เมาเวทไม่ต้องพูดถึง
1: เอาส่วนทีมสีน้ำเงินนี่เลยเซเลบริตี้รับเชิญสุดยิ่งใหญ
0: ่ใคร
1: หน้าหังอาจารย์พงศ์ศรีมา
0: โอ้
1: นอกจากภาคบอลและฝีมือตีกอล์ฟไม่ธรรมดาลูกสาวก็จะไปเป็นโปรแล้วไปเรียนอยู่อเมริกาก
0: ราบ
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นมีพี่ต้นประวินมีโปคิวโปเต้มีน้องพิชชี่ด้วยน้องพิชชี่เนี่ยตีกอล์ฟอยู่ก็กลางคืนก็มีงานเลี้ยงนะครับสุดแสนประทับใจลุ้นของรางวัลมากมายนะครับแข่งขันกันในวันพระราชบดีที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งก็นำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดนะครับมีทำบุญกันด้วยการกุศลสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0925315142 0925315142แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0809195365นะครับ0809195365หรือว่า inbox มาสอบถามได้ที่เพจ FM 99นะฮะนี่ไปแลนลี่ด้วยไปตีกอล์ฟด้วย
0: ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวแต่2รายการนี้ไม่มีรีมิงนะ
1: ไม่ไปหน่อยเหรอ
0: มันไม่สะดวก
1: เหร
0: อเจ็บมือยอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปงานเลี้ยงกินฟรีโอเคนะยองต้องไปนะไอ้จอลลี่นะต้องเอาสมชายไปนะ
1: มันเสาร์อาทิตย์ดิพี่แล้วมันไม่ตรงฟีฟ่าเดย์เนี่ยไปยังไงล่ะฮะ
0: ทิ้งงานมั่ง
1: โอ้โหเดี๋ยวกลัวเขาจะท
0: ิ้งคิวเลย
1: ผมกลัวผมจะทิ้งงานแล้วเขาก็จะทิ้งผม
0: ก็บอกว่าไปงานคลื่น
1: ล่ะ
0: เมื่อกี้เห็นบอกว่าน้องรวงข้าวเป็นยังไงบ้าง
1: มีแข่งขันกันอยู่ใน WTA ทัวร์นะครับที่อู่ฮั่นรายการระดับ WTA 1,000 นะนี่คือรายการใหญ่เลยนะที่อู่ฮั่นที่จีนนะครับก็น้องรวงข้าวนี่เป็นลัคกี้ลูเซอร์นะเพราะว่าจริงๆก็ตกรอบไปแล้วรอบคัดเลือกเนี่ยไม่ได้เข้ามาแข่งในเมนดรอนะครับแต่ว่ามีคนถอนรวงข้าวก็เลยได้เข้ามาแข่งแล้วก็วันนี้ลงสนามตีในรอบเมื่อกี้ยังเปิดอยู่แวบๆหายไปไหนแล้ววะ
0: รอบคอลิควายหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: รอบแรก
1: น่าจะไอ้นี่ไปแล้วฮะรอบนี่ไงรอบ64คนรอบแรกเจอกับไดแอนแปรี่นะครับจากฝรั่งเศสมือเหนือกว่าเราด้วยนะปรากฏว่าลวงข้าวชนะเฉย6-4 6-1เข้ารอบไปนะครับ
0: โอ้โห
1: รอบหน้าเนี่ยจะไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างนักขวดเจ้าถิ่นนะครับจางช่วยแหมดาวรุ่งเลยวัย37ปี
0: โอ้โห
1: กับแอชลีนครูเกอร์นี่ดาวรุ่งจริงนะฮะ22ปีจากสหรัฐอเมริกาน ะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องใหม่น้องใหม่มรัญชยาสว่างแก้วนี่มาผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาด้วยตัวเองนะ
0: ก็เหร
1: อก็เรียกว่าได้เข้ามาเล่นในเมนรอรายการนี้แต่ว่ารอบ64นี่เจอแข็งหน่อยเจอมักดาลินาเฟลชจากโมนาโกนะครับก็แพ้ไป 3-6 6-7 ไทเบรก5-7จอดป้ายแต่เพียงรอบแรกเท่านั้น
0: ตอนนี้กำลังวงการเทนนิสบ้านเรานะ
1: ครับ
0: กำลังถือว่าเสียดายอะเอเชียนเกมเท่านั้นเองที่เรายังไม่ติดเหรียญเลยครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่เชื่อว่าอีก4ปีข้างหน้านะของเราโดยเฉพาะหญิงเดี่ยวเนี่ยนะครับดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็
1: จังหวะมันไม่พอเหมาะพอเจาะใช่ไหมใช่ไหม
0: ก็อีก4ปีกำลังยังได้สำหรับเทนนิสอ่ะเพราะว่ารวงข้าวเพิ่ง22
1: ผมว่าจริงๆปีนี้ถ้าเกิดว่ามันโปรแกรมแข่งมันไม่ตรงกันเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างของผู้หญิงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีรายการ 1,000 ไปรายการ1ที่มันชนไอ้เรื่องเกมไง
0: ครับ
1: มันก็มีผลต่อการสะสมคะแนนแรงกิ้งอะไรเงี้ยรวงข้าวก็เลยจำเป็นต้องถอนไปใช่ไหมครับแต่จริงๆจังหวะมันพอเหมาะผมว่ากำลังขึ้นนะลวงข้าวว่าแหมมีโอกาสลุ้นเหรียญ
0: มีลุ้นนะมีลุ้นติดเหรียญ นะ
1: เพราะว่าตัวดังๆก็ไม่ได้มากัน
0: เ
1: ยอะนะ
0: แต่เอลิซานดราเอรานี่เด็กสร้างลีบิงวันนั้นเนี่ยไปดูลีบิงเข้าไปดูด้วยไงเพราะว่าเขาตอนนั้นไปเชียร์กาซินดิตสำเร็จนะครับท่านนายกคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมพลโทอุชกรสาครนาวินอุปนายกไปยืนเนี่ยนะมันแข่งเนี่ยบ่ายถ้าไปนั่งนี่ก็ต้องตากแดดเพราะมันไม่ใช่เซนเตอร์คอร์ดไง
1: ร้อน
0: เด็ก็ต้องไปยืนตรงที่แบบเงาของไอ้เสาเหล็กอ่ะมันพลาดเอาว่าซื้อไปยืน
1: หน้ากระดานเลียงเ
0: ลียงยากเลย
1: แล้วไปไม่บอกว่าเออนี่เลขาสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทยนะท่านนายกน
0: ะ
1: ช่วยมีห้อง VIP หน่อยได้ไหม
0: โอ้มีแต่ว่ามันดูจอไงมันต้องไม่ได้มันไม่ได้ทรมานอีกมายืนตากแดดอยู่ชั่วโมงกว่าปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมวยจะชกลีบิงเอ๊ะทำไมนายกไม่มาโทรก็ไม่รับสาย
1: ทำไม
0: แกบอกก็จะมาดูไงพออีกวันหนึ่งโทรคุยกันแกบอกไม่สบาย
1: โอ้ตากแดดนาน
0: แดด
1: โอ้โห
0: พี่แต่จริงๆโหดมากนะแล้วนักกีฬาจะขนาดไหนวะ
1: ยองพี่ไม่ดูแลท่านนายกเลยฮะเป็นผมอยู่ตรงนั้นนี่ไม่ได้เลยนะ
0: ลีบิงนั่งตากแดดไงนายกถ้าไปยืนแบบแต่มีคนกลางร่มให้แล้วยอมไม่ทัน
1: พี่ต้องเอาผ้าขนหนูไปชุบน้ำมาให้ท่านหน่อยนึง
0: ไอ้นี่ไอ้นี่มันก็เกิดไปละมึงใช่ไหมยอง
1: เ
0: ราอยู่ห่างๆอย่างห่วง
1: ๆครับ
0: แล้วก็เวลาท่านกลับก็ไปส่งที่รถนึกว่าท่านจะให้ขึ้นรถมาด้วย
1: เหรอ
0: เพราะว่าโอ้ปันไกลมากเหมือนกันนะสนามไอ้นี
1: ่โอ้ยไปส่งที่รถนี่เหมือนมวยเลยนะ15-20 วิสุดท้ายต้องเร่งใช่ไหม
0: โอ้
1: นั่งในใจกรรมการ
0: ก็ว่าจะขึ้นไปด้วยเต็มละเต็มละโอ้นั่งรถไฟฟ้ากลับอีก2ชั่วโมง
1: โอ้โหเออแหละ
0: แต่ว่าได้ไปดูเอราเล่นโอ้โหก็วันนั้น
1: เซ็นเตอร์คอร์ทรอบรองใช
0: ่ไหมคนแน่นนะนะครับรอบรองนี่สนุกมาก
1: ไปไหนก็เรียกแฟนครับเอรา
0: ใช่นะแล้วก็ นึกว่าเกมแรกเขาเก็บได้เนี่ยนึกว่าจะแบตเออแต่เข้ารอบชิงสบายๆไว
10: ้ครับ
0: ไปมาไปมาแพ้2เกมหลังพลิกล็อกเลยแต่ว่าต้องพักอีกแล้วนะครับเดี๋ยว SFS มา4689899เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับผม
11: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
12: สนับสนุนโดย
13: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
14: ฟัง Active Radio ไม่

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 น

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE

0: 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: กรอกเพลียวเขียวโปเต
3: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ช่วงสุดท้ายมีอะไรอีกไหมยอง
5: ต้องขอบคุณกันเบิ้ลหน่อยเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
4: อ๋อมีเบิ้ล
5: ขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150
4: แล้วจระเข้ไม่มีฮะวันนี
5: ้ไม่มีฮะ
4: เอาก็นาโกย่านะครับตอนนี้เตรียมเป็นเจ้าภาพมากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5
5: ครับ
4: ก็เรียกได้ว่าเป็นออปชั่นนะครับสำหรับเจ้าภาพเอเชียนเกมนะครับซึ่งงานนี้ก็จัด18ชนิดกีฬานะครับชิง492เหรียญทองนะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะครับ
5: ซึ่งจะเริ่มแข่ง16นะพิธีเปิดวันที่18ไปจนถึงวันที่24พิธีปิด
4: มีรายงานข่าวว่านักกีฬาไทยเดินทางไปคืนวันที่11ที่ผ่านมา
5: ไปแล้ว
4: คร
5: ับ คือบินเช่าเหมาลำด้วยนะผู้ว่าบิ๊กตั๋วนี่ประสานงานให
4: ้
5: เช่าเหมาลำไปเลย2เที่ยว
4: ครับ
5: ไปกลับ
4: ก็
5: ไป2เที่ยวกลับ2เที่ยวนะ
4: โอ้ก็ในประสบการณ์หลีหมิงก็บินโลคอสก็ต่อนะฮะ
5: ครับ
4: 2ต่อก็จะถูกหน่อยนะครับ
5: อันนี้เช่าเหมาลำบินต่อเดียวเลยตรง
4: ๆครับ
5: ครับไปยอมไหม
4: ไม่เอาเบื่อแล้วถ้ามีเบี้ยเลี้ยงไปฟรีนอนฟรีเนี่ยนะฮะแต่คิดถึงโรงแรมมิกาว่าที่ลิมิงพักมากเลยเพราะว่าเขาจะมีออนเซนนะฮะฟรี
5: มันมีไปแข่งแถวนั้นบ้างป่ะเนี่ยพาราเนี่ย
4: หลีหมิงนี่ใช้บริการ2รอบเลยรอบเช้าแล้วก็พอกลับมารอบเย็น
5: ครับ
4: นะยองแล้วพวกนี้น้ำหนักลงนะเวลาแช่
5: ออ
4: นเซน
5: มันระบายเหงื่อได้ไงมันร้อนไง
4: ใช่พอร้อนป๊อบไปลงเย็นพอลงเย็นเสร็จ
5: ลงมา
4: น้ำลาดหัว
5: ลงร้อนใหม
4: ่เข้าซาวน่า
5: เออ
4: ลงมาเป็นกิโลนะ
5: เหงื่อออกเลยนักเลง
4: ใช่ไหมยอง
5: แล้วตอนไปลงนี่เป็นบ่อรวมหรือว่าบ่อส่วนตัว
4: บ่อรวมสิจ๊ะ
5: เป็นไงมั้
4: ยตอนแรกเขินนิดหน่อย
5: ล่ะ
4: นะฮะ
5: ตอนหลังเป็นไง
4: ตอนหลังก็
5: เห็นก็เอาไปไม่ได้วะ
4: แก้ผ้าถอดกางเกงง่ายดีสะดวกไม่ต้องเลือกบ้างไม่ต้องมาใส่กางเกงไว้

0: มีโอ้โหทำความสะอาดนี่จนหลีหมิงว่าโอ้โหบางคนไม่แล้วมาบางคนมาประจำนะไม่รู้มันเป็นชาวบ้านแถวนั้นมันมาแอบมาอาบหรือเปล่า
1: เขาจ่ายรายเดือนก็ได้มั้ง
0: อาจจะจ่ายตังค์มั้งไม่มาพัก
1: ผมว่ามันคงเป็นบ่อแบบว่าสาธารณะที่แบบว่าคุณจ่ายตังค์คุณเข้าไปอาบได้อะไรอย่างง
0: ี้แต่เขา
1: แต่ว่าแขกโรงแรมอาจจะฟรี
0: ไม่มีเราก็ไม่ได้สังเกตนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมันฟรีไงถ้ามันเก็บตังค์เราก็คงอาจจะนานไปครั้งหนึ่ง
1: แต่เขาต้องล้างตัวให้สะอาดทั้งหมดตั้งแต่หัวจนเท้าก่อนจะลงเพราะมันเป็นบ่อรวมไง
0: ใช่มันมีพิธีกรรมอ่ะ
1: แล้วก็บอกว่าจะให้ดีเนี่ยมันต้องแบบแช่10นาทีขึ้นมาเอาน้ำเย็นอาบทีนึง
0: มีบ่อน้ำเย็น
1: แล้วก็ลงใหม่ๆอะไรอย่างงี้มีวิธีการมีขั้นตอนของเขานะ
0: แล้วก็มันมีห้องข้างนอกด้วยโอเพนแอร
1: ์
0: โอ้ยดูวิวร้อยล้านเลยมองทะเลโอ้โหหยอง
1: เห็นลมขึ้นเหจูผิน
0: เฮ้
1: ไม่น่าเพลงเดียวกันแล้วนะผมว่าม
0: องที่มองทะเลใช่ไหมโอ้โห impossible เลยเนี่ย
1: เห็นลมขึ้นเหจูผิน
0: ดอนสอนระเบียบนะฮะ
1: อินดีอินมาถูกแล้ว
0: ฮะเศรษฐา
1: พี่ดอนไม่เคยอยู
0: ่เศรษฐาสิริฉายากับวินัยพันธุเรศ
1: ปันธุรัตน์นะ
0: เหร
1: อบางครั้งมันบ้าบิ่น
0: กระแทกหินรังคลื่น
1: ครับ
0: ทะเลไม่เคยรับทำไม
1: ร้องยิ่งกดต่ำลง
0: ยิ่งร้องยิ่งต่ำวะ
1: ดนตรีเปลี่ยนคีย์ได้ไม่ทัน
0: ครับก็ถือว่าเป็นวันเวลาที่มีความสุขมากนะยงนะ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วก็ยิ่งที่สุขกว่าก็คือว่าก็คือตอนแรกนี้มันสมิเดียนออฟเฟรดหรือเดอะเครียดแหละกับเรื่องนักมวยตกรอบเกลี้ยงเลยแล้วก็เหลือโฟกัสคนเดียวแล้วก็เป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลด้วยนะ
1: วันท้ายๆนี่ลุ้นจำนวน
0: ตั้งแต่รอบรองเนี่ยโอ้โหเจอญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: ขึ้นยก3นี่ต้องแบบเหมาอะ
1: นะคือดูอยู่ที่นี่เนี่ยอาจารย์อาจกับพี่สมชายภาคเนี่ยแกออกมานี่แกบอกเลยดูยังไงก็แพ้หมายถึงว่าบุตรว่าความรู้สึกว่ามันน่าจะแพ้อาวุธแต่มันไม่แพ้หรอก
0: เพราะเจ้าด้าเสือด้วยอะไรด้วย
1: อาจารย์นาบอกเสียงอ่อยเลยแต่พอเห็นคะแนนในคอมพิวเตอร์มันขึ้นก่อนทีวีพอคะแนนในคอมพิวเตอร์ขึ้นอาจารย์นาบอกเอาละครับ
0: ต้องกักไว้ก่อน
1: บนทีวีแต่น้ำเสียงแกตื่นเต้นขึ้นมาเลยอ่ะแล้วรู้เลยว่าชนะ
0: แล้วก็รอบชิงเนี่ยเราก็เป็นรองนะพอเจอเกาหลีเหนือเนี่ยชื่อชั้นอะไรกระดูกอะไรแต่ว่าด้วยความที่หลี่หมิงมองดูเขายุบอ่ะยก3นี่เขาเร่งไม่ขึ้นละ
1: ผมงงมากเลยว่าทำไมเจ๊ปังแกไม่เดิน
0: ก็แกเร่งไม่ขึ้นแล้วไงก็
1: เหมือนแกไม่เดินตั้งแต่ยกแรกเลยนะ
0: ก็มีเดินเหมือนกันก็เดินบัดก็คือพอยกแรกแกไม่เดินเนี่ยพอแกไปรองยก2นี่แกก็เริ่มเร่งแล้ว
1: พอผม
0: แต่พอยก3แกก็กะกะว่าคุมจังหวะ
1: แกนึกว่าแกได้
0: แล้วก็แกก็เข้านะเวลาจะเดินเข้าต่อยแกก็มีหมัดรัวหมัดมั่วเข้ามา
1: คือก่อนต่อยผมยังนึกเลยถ้าแกมาแบบว่าเดินติดรัวปังๆๆๆอย่างนี้นะโอ้โหโฟกัสลำบากเลย
0: เอาก็มองอ่านว่าแกก็คงมีปัญหาเรื่องน้ำหนักแล้วก็ด้วยอายุที่เยอะ
1: ครับ
0: มันก็ทำให้มันไม่สดชื่นมันในรอบแรกๆก็เป็นไปได
1: ้แล้วพอยก3นี่แกดันสู่วิญญาณนักมวยไทยส่วนใหญ
0: ่
1: ต่อยปั้งออกมาชูมือ
0: คือโฟกัสที่ชนะวันนั้นนี่หมิงว่าได้ลูกลำตัวชัดๆ3ลูก
1: ผมว่าเนี่ยครึ่งนาทีสุดท้ายอ่ะ
0: นั่นแหละลูกลำตัว
1: นั่นแหละผมว่าใช่แล้วนะตรงนั้นเลย
0: เข้าป่าเข้าป่า
1: ถูก
0: ครับอ่ะก็เชียร์กีฬาคนพิการต่อ
1: ตอนนี้อยู่ไหนในโฟกัสกลับบ้านไปหาแม่หายาย
0: เขาเป็นลูกครึ่งนะครับนิวซีแลนด์ใหม่เห็นแลนด์เนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยสัมภาษณ์นักข่าวหลังการชกเนี่ยก็จะมีนักข่าวส่วนกลางเป็นชาวต่างประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ถามไอ้โฟกัสใจเลยเพราะว่าเขาเห็นแบบเป็นลูกครึ่ง
1: หน้าฝรั่ง
0: มันคงจะ
1: พูดได้แน่เลย
0: ได้แน่น
1: อ
0: น
1: เป็นไง
0: ฟังไม่รู้เรื่อง
1: กวักมือใหญ่เลยหันซ้ายหันขวาเลยใครพี่มาช่วยดูหน่อย
0: ต้องให้รีบิงอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมไม่มีใครไง
1: เป็นล่าม
0: มันมีรีบิงอยู่คนเดียวไง
1: เออแล้วเป็นไงเราแปลคล่องเลย
0: ซาวพอซาวพอเล็บพันเนี่ยก็บอกไปเนี่ยอาทิตย์ก็แปลไปทรานสเลชั่นไปก็พอได้ก็พอได้

0: ะจ้ะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะครับสำหรับเอเชียนเกม
1: นี่พูดถึงอันนี้ด้วยก็ได้นะน้องอยู่ไว้น้องอยู
0: ่
1: น้องอยู่นี่ก็ลุ้นเงินโอ้โห
0: ทับทีมอยู
1: ่ก็ทับทีมแดงเลยโอ้ลุ้นเงินไส้บิดเหมือนกันรอบรองไหมท้ายสุดท้ายเลยนะ
0: ใช่
1: ก็ลุ้นคะแนนดิบกันหนักว่าอยู่นี
0: ่ครับคือมาตรฐานในเอเชียนเกมตัวนี้มันสูงมากนะ
1: ถูก
0: นะ
1: ใช่อย่างยกน้ำหนักเงี้ยยากโอลิมปิกอีก
0: ใช่
1: เกาหลีเหนือนี่เจ็ดเหรียญทองเขาได้ยกน้ำหนักล้วนๆเลยนะไม่มีกีฬาอื่นเลย
0: ครับ
1: อย่างอยู่นี่คืออยู่บัลลังก์ทัพดินแดงเนี่ยล่าสุดแกโพสต์ภาพเอ็กซเรย์นิ้วก้อยข้างขวานิ้วก้อยมือนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่ากระดูกแตก
0: เอา
1: จากอาการบาดเจ็บระหว่างแข่งรอบรองนะครับแต่ว่าแกเตะต่อก็บอกโดนเกาหลีใต้เตะนิ้วหลุดเลยนิ้วก้อย
0: ก็นิ้วก็คงจังโชคดีถ้าเป็นนิ้วเท้านี่ยุ่ง
1: ยุ่งยุ่งบอกตอนแรกตกใจก็บอกว่าลงไปหมอดึงกรึบแล้วก็พันแล้วก็สู้ต่อ
0: ฉีดยาชา
1: เออโอ้สู้ยิงนะ
0: คือมือมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าเป็นมวย
1: นี่ผมนึกไปถึงนี่เลยนะเอเชียนเกม2014ชนะทิพย์ซ้อนขำของเรานี่แหละรุ่น49เนี่ยตอนนั้นเล็กชนะทิพย์เนี่ยเหรียญทองซึ่งพอได้เหรียญทองลงมาเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์กันเนี่ยเล็กชนะทิพย์ก็ดึงกางเกงขึ้นมาให้ดูหัวเข่าบวมเป็นส้มโอเลย
0: โอ
1: ้โหแต่กัดฟันสู้แบบสุดๆเลยเล็กกว่านั้นนะโอ้โหหัวใจนักสู้ที่สุดยอดจริง
0: ครับใช่บางทีก็ต้องฉีดยาชาอะไรหลายอย่างนะ
1: ครับแต่นี่อยู่บอกว่าก็มันเป็นกระดูกแตกตรงข้อนิดหน่อยเดี๋ยวดำแล้วก็ซ้อมแล้วนะครับเริ่มซ้อม15ตุลานี่แหละนะก็เดี๋ยวมีเอเชียนอินดอร์มาเช่นอาร์ตเกมรออยู่ปลายปี
0: ให้ลุ้นกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีพรีเมียร์ลีกคู่ตกค้างมาก็ไม่ตกค้างนะ
1: มันเดนไนมันเดนไน
0: มันเดนไนโคเวนทรีช้างกระทืบโรงนะครับ
1: ครับ
0: เจอนิวคาสเซิลนะฮะของโคเวนทรีนี่ก็แฟงแลมพาร์ดนะฮะดีขึ้นมาไหม
1: โอ้โหดียังไง
0: ก็ชนะแล้วนี
1: ่เหรอ
0: เออชนะมานัดหนึ่งแล้ว
1: มีอ๋อมีฟูแลมที่ยังไม่ชนะใครจำสับสนกันทีม
0: นะครับก็ยังใกล้เคียงกันละ3 4 5 6แต้มนะครับแมนยูยัง6แต้มเลยนะฮะ
1: ก็เหนือโซนปลอดเหนือโซนตกชั้น3แต้มอ่ะแมนยูตอนนี
0: ้แล้วบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ก็จะเป็น AFC Champions League Euric นะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะฮะต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่งกัวอันนะครับทุ่ม15 BG Sport ถ่ายทอดนะฮะ
1: เรามีทีมจากประเทศไทยนี่ก็แข่งมีนอกจากบุรีรัมย์มีราชบุรี
0: ม
1: ีราชบุรี
0: ครับ
1: ส่วนท่าเรือนี่เดี๋ยวผมดูโปรแกรม
0: พรุ่งนี้ป่ะท่าเรือนะ
1: จำโปรแกรมไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าติดตามกันได้ทาง BG Sport แหละก็ถ่ายทุกคู่อยู่แล้ว
0: บุรีรัมย์ยังไม่แพ้ใครชนะ3เสมอ3นะฮะ
1: ส่วนราชบุรีนี่จะไปเยือนเกียวโตเพอร์เพิลซังกะน่าจะวันอังคารนะครับน่าจะพรุ่งนี้เหมือนกันนะ
0: ครับครับ
1: ส่วนท่าเรือนี่นะถ้าเตะน่าจะเตะวันพุธเพราะว่าเพิ่งเตะเกมลีกไปวันอาทิตย์นะครับ
0: โอเคแล้วเห็นมีข่าวพี่อันพี่อันพี่ฮั่น
1: ขี่มันเพี้ยนเลย
0: พี่ฮั่นคุณมิติติยภัยรัตน์นะครับซึ่งเคยทำเชียงรายนะฮะคว้าแชมป์ไทยลีกนะครับตอนนี้ทีมก็ว่ากันว่ามีปัญหาในเรื่องการลงทุนผู้เล่นพอสมควรนะแล้วก็กลายเป็นทีมกลางๆไป
1: ครับ
0: ล่าสุดไปแพ้พีทีประจวบของยอง 1-2 นะฮะ
1: มีดราม่าพอสมควร
0: เออทำไม
1: บอลไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดราม่าแบบโอ้โหโดยเฉพาะเรื่องกรรมการก็เรื่องนึงนะอย่างคู่ประจวบกับเชียงรายนี่เรื่องกรรมการเนี่ยบอกจุดโทษมันดูแบบค้านสายตาหน่อย
0: ก็ VAR นี่ยังค้าน
1: เ
0: หนือ
1: ก็ไปดูแล้วก็ยังรู้สึกแบบมันจุดโทษเหรอ
0: เอ้าเหรอฮะโอ้
1: คุณท่านก็บอกว่าแหมแทบจะอยากจะเลิกทำทีม
0: แล้ว โอ้โห
1: มีเกมท่าเรือปัตตานีอีกนะ
0: เ
1: ขาบอกว่าแฟนปัตตานีนี่ไปกันเยอะไงเกินจำนวนตั๋วทีมเยือนขายไปเต็มความจุแล้ว
0: ครับ
1: บอกมีแฟนปัตตานีก็ใส่เสื้อทับหรือว่าไม่ใส่เสื้อปัตตานีแล้วก็ไปซื้อตั๋วขึ้นฝั่งทีมเย้า
0: ครับ
1: แล้วพอปัตตานียิงนำ 2-1 เฮไงเกือบมีเรื่องกันนะอันตรายมากนะเอาจริงนะมันก็ต้องหามาตรการกันนะเพราะว่าแบบนี้เกิดมันไม่มีเรื่องก็ดีไปไง มีเรื่องขึ้นมานี่โอ้โหเราก็ต้องมาถอดบทเรียนกันอีก
0: เอ้ยโอ้โหถอดบทเรียนเลย
1: แล้ว
0: โอ้โหแล้วชาวปัตตานีก็บอกแล้วเนี่ยยองมันไม่ใช่ว่าคือฟุตบอลนี่เป็นกีฬามหาชนไงนะครับตอนนี้คือทุกจังหวัดมันฟังดูแล้วมันเป็นอะไรที่น่าดีใจนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะหลายทีมอย่างแฟนปัตตานีครับ
1: คืออันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอยากดูอ่ะ
0: แห่เชียร์คือฟอร์มพอฟอร์มดีพอใช้ได้เนี่ยมันก็ยิ่งมีกองเชียร์แฟนพันธุ์แท้นะครับ
1: คือเข้าใจได้ว่าอยากดูแล้วถ้าคุณขึ้นไปในลักษณะนั้นเนี่ยคุณซื้อตั๋วขึ้นไปในอัศจรรย์ฝั่งทีมเย้าเนี่ยคุณต้องเก็บอาการนิดนึงไม่ใช่ว่าโอ้ยิงเข้าแล้ว
0: มันไม่มันความสิ่งสำคัญมันก็คือต้องห้ามสกรีนห้ามขาย
1: มันควรจะสกรีนหรือไม่ก็คุณถ้าตั๋วมันเต็มแล้วคุณอย่าไปเลย
0: ครับครับ
1: อย่าไปหวังตั๋วอะไรเงี้ยมันต้องมันอันตรายอ่ะพูดง่ายๆมันไม่รู้ว่าเกิดห้ามกันไม่อยู่ขึ้นมานี่มันยุ่ง
0: นี่เมืองทองก็ยื่นหนังสือประท้วงผู้ตัดสิน
1: โอ้หุ่นวายไปหมดนะครับบอลไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไม่เว้นโอ้ไม่รู้เป็น10เคสอ่ะแต่ละเรื่องปวดหัวข้อความดีกว่า
0: BVAR มานะนี่ดีมิงจริงๆก็ตามไทยลีก2อยู่นะเพราะว่าทั้งเมืองทองทั้งทีมเมืองการด้วยนะ
1: แพ้แล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลังการ
0: ใช่พลังการอ้าวก็ความแรกนะครับ
1: ครับ
0: มาภรรยาอดัมไม่ขยับนะอัมซ่ามาแล้วครับนะนักเตะบอร์เนียว FC คนไหนอยู่ในเชียงใหม่ตอบควรเบย่าฮุนเมย่าครับ
1: วงเล็บเมย่าเมย่าอะไรคืออยู่เชียงใหม่ไม่เข้าใจ
0: ก็นั่นสิครับ
1: ช่วยเฉลยให้ละเอียด
0: เฉลยหน่อยนะอัมซ่าพี่ดิมิงครับเปปบันโครนนิ่งตัวเองเป็นมาเลสก้านะครับทำไมหน้าก็เหมือนหัวก็เหมือนกลุ่มทีมโหดเหมือนกันอีก
1: ก็เขาลูกศิษย์อาจารย์กันนะมาเลสก้าเคยเป็นผู้ช่วย
0: ทำได้ดีมากนะทีมของแมนซิตี้เนี่ยดิมิงดูยิ่งดูยิ่งแกร่งนะครับ
1: ก็เคยเป็นมือขวาเป๊ปมาไง
0: แล้วเหมือนกันหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ก็ฝาแฝดนะฮะเพราะทีมวิเคราะห์นี่เองความสำเร็จเทนมวยเอเชียนเกมชายไทยอีอ้าวนี่ฮะเสียจุ๊บเขาไม่เคยถามถึงสมชายหรือหยองผู้ร่วมรายการเลยเลยครับ
1: นั่นน่ะแซ่
0: เขาจะไปถามทำไมครับ เขาเจอหลี่หมิงเขาว่าเซ็งอยู่แล้วนะฮะโซว่าเสียค่าเบียร์เดือนละ 1,800 เยอะไห
1: ม
0: ค่าเบียร์วันละ1,000 เดือนละ 1,800 ไม่เยอะสิครับสาหารหารมาละเหลือเท่าไหร่อ่ะวันหนึ่งเท่าไหร่
1: 3,600 68
0: วันละ60บาทวันละกระป๋องเอง
1: เออ
0: หยองไม่ไปดูวีคเอนด์เหรอครับพลาดได้ยังไงคอนเสิร์ต
1: คอนเสิร์ตอะไรฮะวีคเอนด์เหรอไม่รู้จัก
0: อ่ะไม่รู้จักนะฮะ
1: โอ้ไปดูน้ำหมูมาเมื่อวันเสาร
0: ์เหรอ
1: น้ำหมูพงเทพเต้นกันเชิบๆอ่ะส่วนทาง Facebook นะครับคุณสกายแมนสวัสดีอุ้ยพี่โจ NBT มาด้วยนะสวัสดีผู้ดำเนินรายการสุดหล่อทั้งสองท่านพี่ลิงพี่หยองอยู่เรียกผมพี่พี่โจสวัสดีครับพี
0: ่ขอบคุณมาก
1: ไอเช่นเกมเลยไม่ได้ร่วมงานกันเลยนะ
0: อ้าวเหรอ
1: คุณประพิษสวัสดีครับคุณสมานชัยบอกซ้อไปญี่ปุ่นครั้งนี้นี่ถึงไหม
0: ไม่ถึงฮะไม่ถึงฮะ
1: เอาถึงสิก็ไปทำงานไงไม่งั้นจะมีงานกลับมาได้ยังไงฮะ
0: อ๋อไม่ถึงโตเกียวไงเมืองหลวงของเขา
1: ครับผมคุณพิธีพลบอกว่า ACL Elite คืนนี้มีคู่ไหนน่าสนใจครับก็หลายคู่อยู่นะนี่คืนนี้มีอันอาลีของซาอุแล้วก็อันนัสเซอร์ด้วยดูพี่โจกันคืนนี้ตีหนึ่งสิบห้านะแล้วก็มีบอกว่าหยองมาแบกเอ้าไม่มีแบกพี่ลีมิงครับผลงานหยองบรรยายชลบุรี3นัดแพ้3นัดครับ
0: เอ้า
1: ใครพลาดก็แพ้แหละชลบุรีนาทีนี้คุณพักวัตรบอกว่าขอพุธนี้ขอไปตีแบตที่นวลจันทร์ด้วยนะครับพี
0: ่เอาได้เลย
1: ครับ
0: มาเจอกันเลย
1: นี่พี่โจบอกเลยจะไปหาเฮียโต้งนี่ต้องประสานไปที่พี่วินัยปัญญาครับจังภาพจองสามมือขวาเลย
0: อ๋อเหรอ
1: รู้จักพี่นายไ

0: ไม่รู้จักถ้าเห็นหน้าจะรู้จัก
1: คุณวิภาบอกพี่สมชายมาจัดไหมครับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้วันพุธมานะครับคุณวิทย์บอกเจ๊ได้ซื้ออาหารกระป๋องญี่ปุ่นแบบพิเศษไหมไม่น่ามานะ
0: ไม่ได้ซื้อฮะ
1: เอ็มเบอร์โมเริ่มก่อนวิ่งมาเจตนาตั้งใจผลักถึงไม่ได้ใบแดงไม่ได้ดูว่าจังหวะไหนคุณปิณิพลบอกเอเชียนอินดอร์มาเชียร์อาร์ตเกมธันวานี้ซ้อไปตามมวยสากลไหมมีด้วยเหรอ
0: ไม่ไปฮะ
1: เอเจนต์ดอบาเจอาร์ไม่มีมวยมั้ง
0: ไม่มีสากมวยสากลนะ
1: เออคุณชาญบอกพี่สมกินเจไหมครับไม่น่านะ
0: ก็ด่าอยู่
1: ฮะ
0: พวกอาหารเจพวกดัดจริต
1: เอาเสียโก้พัทยาบอกวันนี้ครับแหมวิสุเมธบอกวันนี้พี่สมชายไหวไหมตอนกลางวันเชียงคานคืออะไรฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะแกบอกเชียงคานนะไม่รู้เหมือนกัน
1: ทาง YouTube นะครับคุณปลั๊กสวัสดีนะครับคุณณัฐพงศ์บอกวันนี้ครับคาลิกคาใจแน่เอ๊ะทีมอะไรคาบ้านอันแน
0: ่อันแน
1: ่หรือว่าบับกันนะบับก
0: ัน เ
1: มื่อเช้ารอบโลกคือดีที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเข้าขากันมาก
0: ๆทำไมฮะ
1: เข้าขาอะไรฮะจะสาวอยู่แล้ว
0: ที่ไหนอะ
1: ผมกับผอ.ที่นี่นะ
0: เอ้าเหรอ
1: ตีห้าแหมขัดกันไปขัดกันมาแหละคุณนัทบอกว่าราคาหุ้นร่วงทั้งกระดานครับพี่สมชายมีมุมมองการลงทุนยังไงมั่ง
0: แกเป็นเรื่องทองละน้ำมัน
1: ครับพี่บ๊อบบอกว่าพยายามสู้เพื่อลูกครับไม่อยากเห็นเขาลำบากคุณณัฐพงศ์บอกว่ามานั่งร้านอาหารแอบฟังดนตรีสดฟรีครับ
0: แล้ว
1: ทำไมต้องแอบด้วยฮะเอามานั่งมานั่งหน้าร้านอาหารไปแอบฟังดนตรีฟร
0: ี
1: ก็หาความสุขได้ตามอัตภาพไปพี่เอิร์ธบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เห็นพี่บีไปออกรายการโคตรเซียนช่องโคตรคูลครับตามไปดูกันได้แหมเดี๋ยวผมก็จะไปดูย้อนหลังเหมือนกันคุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่หมิงยังไม่ได้เล่าเรื่องตอนอยู่ไอจิเลยครับอยากฟังเรื่องเล่าตอนไปทำข่าวโอ้นี่ยังไม่ได้เล่าอีก
0: โอ้โหเล่าจะไม่รู้จะนะเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะ
1: ค่อยๆแคะออกมาจากมุมซอกหรือเพียงความทรงจำ
0: ใช
1: ่คุณมนัสสอนบอกว่าสวัสดีครับนะคุณทันนี่บอกตอนนี้พอเจ๋งเริ่มจะมีไปค่ายมอม้าแล้วนะครับอีกไม่นานต้องเรียกแกว่าแอดดี้สอง
0: เหรอ
1: ไปทุกค่ายแล้วตอนนี
0: ้โอ้แหมพี่แอดดี้ดึงไปแน่นอนเลยกะหรี่หมิงนี่ไม่ดึงเลยนะพี่แอดดี
1: ้คู่บุรีรัมย์จะเอาผิดกรรมการได้ไหมผมว่าจังหวะศาสลักมันก็ถ้ามันจะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเกมลุกไปสู่ประตูมันก็มองได้นะแต่ว่าทีนี้มันก็ไกลไปหน่อยก็แล้วแต่ดุลพินิจเลยอะนะครับคุณจักรวาลข่าวบอกปาแปะกับ99จัดทริปไปเบตงไม่คิดจะให้ซ้อไปเป็นไกด์เหรอ
0: ก็
1: ร้อยแรงแรงใต้อะ
0: ไม่สะดวกฮะ
1: อุณาคมบอกหยองกับบังเบงเมื่อเช้าพูดว่าอ่าว14ครั้งหาไม่3ครั้งเป็นยังไง18ครั้งไม่ให้เครดิตซ้อเลย
0: เหรอ
1: โอ้โหนี่นั่งจดด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหสนามราศีสไลด์ศรีสะเกษจุคนได้เท่าไหร่ก่อกลางน้ำเหรอน่าจะสัก 20,000
0: ถึงมั้ย
1: น่าจะประมาณนั้นนะหมื่นกลางปลายสองหมื่นประมาณเนี้ยนะน้องลุงมาสวัสดีครับไออีหมิงพี่หยองนะศรีสะเกษชลบุรีมันมากครับแต่ชนอาการน่าจะหนักนะแพ้4เกมรวดนะโค้ชอ้นบอกนักเตะลาออกแล
0: ้
1: วบอร์ดบริหารบอกมาคุยกันก่อนยังไม่ให้ออกนะ
0: ใจเย็นๆเนี่ยโอ
1: ้คุณเปโดเนโต้บอกว่าพี่ลิมิงตอนอยู่ญี่ปุ่นแวะร้านดองกี้ซื้อของเล่นผู้ใหญ่ขับมา
0: ไม่ได้แวะฮะ
1: ครับผม
0: ซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์
1: อ
0: ะไร
1: เอาส่วนที่3โซนกลางเกิดเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดคู่บางกะปิครับอ๋อที3มีกระโดดเอามือปัดเข้าอย่างมาราโดน่า
0: แล้วก็
1: เป็นประตู
0: กรรมการ
1: ไม่เห็น
0: โอ้โห
1: มันไม่มี VR เลย
0: ต้องไปประท้วงกัน
1: ก็
0: โอ้โห
1: ไม่รู้เหมือนกันนะประกาศคนหายครับใครเจอพี่โบยของแบรนด์กันนะหงล่อนบ้างหยอกๆนะฮะเจ้าผู้แพ้เมื่อคืนไงแช่บ่อรวมมีสาวๆไหมครับ
0: มีฮะแต่เป็นเด็กฮะ
1: พี่ยองลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่เพชรบุรีหน่อยครับน้ำท่วมอุตลุดเลยนะเพชรบุร
0: ีสมชายไม่รู้เรื่องเลยลีบิงบอกเฮ้ยเขาโอ้โหคือตอนนี้ฝนมาตกแช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: นี่ตั้งแต่เขาย้อยไปจนอำเภอเมืองไปท่ายางพี่หมิงช่วยวิเคราะห์หน่อยคาลิกเดชบี้เสียหนูใครจะตกเก้าอี้ก่อนหนูไหนแหละ
0: หนูไหนฮะหนูอนุทินเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยคุณอนุทินอยู่ยาว
1: หงเชียร์ไม่ไหวแล้วเว้ยขอข่าวเจ๊เต่าด้วยครับ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะเต่าก็สุขภาพแข็งแรง
1: ครับผม
0: พอๆกับอาจารย์อูเลย
1: เจอตอนเช้าเนี่ยโอ้โหปากแดงแป๊ดเลยปาก

0: ม่แดงไม่มีแรงจัดรายการพี่เต่าผม
1: จัดเรื่องสุขภาพใช่ไหม
0: เออ
1: แต่แกเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย
0: ์เอาแข็งแรงแล้วช่วงนี้เสียงใสใช่เออนะฮะอ่ะ
1: หมดเวลาพอดี
0: ครับ
1: แหมอย่าไปเกินเวลานะ
0: มารอแล้ว
1: โอ้โหมากดดันหน้าดูเลยโจอี้
0: พี่โจอี้กับคุณอธิคม
1: เขาเป็นเกมนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะเพิ่มเวลาให้ถึงเที่ยงคืน
0: โอ้โหพี่โจอี้บอกขอบคุณเป็นอันขาด
1: รีบีกับพยองเดชนะล่ำลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ
0: ครับ
1: ปูนปูนฉักกระฉึกสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูลตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
7: ไม่มีลิมิตชีวิต

0: 2ทุ่ม38นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก้าเกมครับเดือนตุลาคมนี้ก่อนเกมขยับเวลาเพิ่มอีก1วันก็คือวันจันทร์วันนี้นะครับอยู่กับเรา2คนครับผมพงศ์อธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมจะไปภูวสิทธิ์อีกแล้ว
1: ดีมากเพราะคุณอยู่ในวงการบันเทิงนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีอธิคมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: กระโจคมมาพบกับท่านในวันจันทร
0: ์ครับ
1: หลังจากที่จันทร์ที่แล้วนี่เราเปิดเก๋าเก่งๆวันจันทร์เป็นวันแรก
0: ใช่ไหมเป็นวีคแรก
1: เป็นโจอี้กับป๋ายาวนะครับวันจันทร์นี้เป็นโจ
0: คมไทยพอดีเลย
1: ใช่ว่าไป3ชั่วโมงนะก็กำลังดีนะครับเพราะว่ากีฬาก็สนุกสนานเหลือเกินนะครับวันนี้12ตุลาคมนะครับก็กินเจพอดีนะ
0: ใช
1: ่ใครจะกิน
0: กินไหมคุณกินไหม
1: ไม่กินไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้กินนะครับ
0: ผมกิน
1: แล้ว
0: นะครับ
1: ดีมากกินเจแล้วถือศีลด้วยหรือเปล่าต้องมาพร้อมกันนะคุณ
0: ถือศีล
1: ถือศีลกินเจนะคร
0: ับ ใช่ก็คือบอกเพื่อนๆ เลยว่าช่วงนี้จะงดปาร์ตี้ทุกอย่าง
1: ดีมาก
0: เก็บตัวอยู่บ้านทำงานอย่างเดียว
1: เออทำกับข้าวกินเองด้วยใช่ป่ะ
0: ซื้อครับซื้อแต่ว่า
1: ทำกินเองบ้างแซ
0: ่ก็มีบ้างที่ทำกินเองอะไรเงี้ยแต่ว่ากินเจนี่แนะนำว่าซื้อง่ายกว่า
1: ใช่
0: คือบางทีทำกินเองไม่อร่อยนะครับก็จะมีเจ้าที่เขาทำแล้วอร่อย
1: อ้าวคุณเป็นเชฟไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ไหวเจ
1: ปกติคุณ
0: เจยากนะ
1: ทำเอง
0: อาหารเจเนี่ยยากผมบอกเลย
1: ทำยากใช่ไหม
0: ทำให้แบบให้มันพอดีให้มันไม่ผิด
1: อ๋อ
0: รสจัดเกินก็ไม่ได้นะครับอาหารเจอ่ะ
1: ถูกปาก
0: นะครับ
1: ถูกปากเราด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วรสชาติ
0: จะ
1: ให้ล่องในรอย
0: ถูกต้องนะครับแล้วผมเป็นคนกินแบบเรื่องมากอ่ะผมคนเรื่องมากเรื่องการกินมากนะยกตัวอย่างเช่นสมมติบางคนเขามีข้าวอย่างแกงอย่างเขากินได้เลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ผมจะต้องมีทอดมีผัดมีน้ำอะไรอย่างเงี้ย ผมเป็นคนแบบนี้จริงๆจริง
1: ๆ
0: ก็เลยซื้อแหละง่ายกว่า
1: ประเด็นนี้ก็ง่ายหน่อยนะกินเจหรือไม่เจก็สั่งได
0: ้
1: แต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยบางทีเขาชอบไปแบบสมมติว่าจะกินในสัปดาห์นี้ใช่ไหมก็ต้องไปเยาวราชไปช้อปปิ้งอ่ะแล้วก็หาวัตถุดิบมาแล้วก็ทำอาหารเจสัก1อย่างกินได้สัก 4-5 วันอย่างเงี้ย1หม้ออะไรแบบนี้นะก็จะสะดวกหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ประหยัดมั่นใจแน่น
0: อ
1: นว่าเจจริง
0: ๆคือจริงๆอ่ะผมก็มองว่าพอมากินเจแล้วเนี่ยมันต้องแบบโอเคมันจะได้ลดพวกแบบว่าของอ้วนที่เราชอบกินทั้งหลายอ
1: ่
0: ะ
1: คิดอย่างนี้อีกละ
0: นี่เรื่องจริงกินเจพี่แล้วผมลดไป6โล
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงนะ
1: อันนี้คุณกินอะไรบ้างตรงนี้ก่อนถึงลดไปได้6โลอาหารที่กินอ่ะ
0: ก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรพวกนี
1: ้พวกผัก
0: แต่ว่าพอมันไม่อร่อยใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: กินน้อยลง
1: อ๋อ
0: ไม่
1: ถูกปากซะทีเดียวนะ
0: ใช่เราก็จะกินน้อยลง
1: 6โลเลยเหรอ
0: แล้วเราจะกินแค่แบบกินแค่เราแบบโอเคอยู่ท้องแล้วเราพอแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นตอนช่วงกินเจนะเนี่ย2-3วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นอย่างนั้น
1: ปีนี้ตั้งเป้าไหมล่ะ
0: ปีนี้ไม่ได้
1: ตั้งที่แล้ว6โลปีนี้
0: ไม่ได้ตั้งอะไรเพราะว่างานเยอะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือในระหว่างที่กินเนี่ยก็ต้องทำงานไปด้วยก็เลยเอาที่เอาให้รอดอะไอ้ชีวิตก็คือเจต้องไม่ขาดแต่งานก็ต้องไม่ตก
1: ต้องมีพลังงานถึงเพียงพอที่จะไปทำงาน
0: ใช่ใช่คือจะมาแบบแรงแบบเขียมอะไรเงี้ยไม่ได้ละ
1: แล้วอย่างปีที่แล้ว6โลใช่ไห
0: ม
1: ลดลงไปใช่ป่ะพอหมดเจแล้วอ่ะ6โลนั้นมันกลับมาไหม
0: 10
1: นี่คุณมันทบต้นทบดอกอะไร
0: ผมจำได้เลยว่าหมดเจวันแรกอ่ะ
1: ครับ
0: พวกไปกินบุฟเฟ่เลยเนื้อสัตว์กันแบบป้าอะไรเงี้ย
1: มันเป็นซะอย่างงี้
0: คือมันอยากมากแต่เดี๋ยวปีนี้เอาใหม่ปีนี้ตั้งใจใหม
1: ่ถึงถามไงว่าคุณมีเป้าหมายอย่างไร
0: ปีนี้ทำแบบปีที่แล้วไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าคือปีแล้วไม่ได้มีภาระอะไรปีนี้นี่ดูแล้วหลังหมดเจก็พอดีนะครับค่าซ่อมรถมา นะครับก็
1: อันนี้ซ่อมอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อมอยู
1: ่
0: คาดว่าจะเสร็จ
1: ใกล้เสร็จยัง
0: เดี๋ยวสัปดาห์นี้ละ
1: บินจะมาน
0: ะครับก็คาดว่าน่าจะลำบากอยู่นะครับก็เลยคิดว่าก็คงไปมูทะลุดูดันอะไรไม่ได
1: ้รู้เลยบินค่าซ่อมรถมาเนี่ยนะผอมกว่าเจผอมกว่ากินเจคราวนี้ผอมแน่เลย
0: นะครับ
1: คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คุยกับเราได้นะ4689899นะครับแล้วก็ทางทุกช่องทางนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคร
0: ับ ถ้าใครกินเจอยู่ช่วงนี้แนะนำร้านไหนอร่อยก็แนะนำผมได้นะครับ
1: ก็ดี
0: เพราะว่าจริงๆแล้วคนกินเจก็จะไม่รู้นะครับว่าร้านอาหารเจที่ไหนเนี่ยมันแบบว่าอร่อยอย่างล่าสุดผมเพิ่งไปกินอยู่ร้านนึงชื่อร้านมันเป็นปลาท่องโกทอด
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสังขยาเจสังขยา ใบเตย
1: อ่า
0: ๆพี่อร่อยมาก
1: อ
0: ร่อยมากแต่กล่องละ60บาทสั่งไอ้แปดกล่องละ85บาท
1: กี่ตัวยังไง
0: มีปังโกมีเป็นซาลาเปาอ่ะซาลาเปาร่วมกลมอ่ะ
1: ซาลาเปาทอดอ่ะ
0: 7ตัว
1: 7 7อัน
0: 7ชิ้นแล้วก็ไอ้สังขยาไอ้กล่องนึง85บาทตบพ่อค้าอยู่แต่เรื่องของแพงอันนี้ผู้ว่าไม่ได้จริง
1: ๆครับ
0: เมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆก่อนเข้ารายการ
1: ทำไม
0: ผมต้องตึงก็ตกใจนะครับเพราะว่าผม
1: เป็นอะไร
0: เป็นคนกินชาเขียวทุกวัน
1: เ
0: นี่ยขวดนี้พี่จะเห็นผมถือบ่อย
1: ๆ
0: ล่าสุดไปซื้อวันนี้ขึ้นมา3บาทผมงงมาก
1: แล้ว
0: อยู่ดีๆขึ้นมา3บาทเราอยู่ในยุคที่บ้านเมืองจะขึ้นอะไรก็ขึ้นนะฮะ
1: ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยนะ
0: ใช่ไม่รู้เลย
1: อันนี้คุณแบบมีน้ำตาลหรือเปล่า
0: ไม่มีไม่มีผมเป็นคนไม่กินหวาน
1: ไม่น้ำตาลนะ
0: ผมไม่กินหวาน
1: อ๋อแต่ดื่มชาเขียวใช่ป่ะ
0: คุณอย่าคิดว่าผมอ้วนแบบนี้เพราะว่าผมกินหวานไม่ใช่เลยผมเป็นคนไม่กินหวานเลยแต่ผมเป็นคนชอบกินมันๆผมชอบกินมันๆ
1: ต้องงดของมัน
0: ใช่ใช
1: ่แต่ภรรยาไม่ยอมนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อย่ามาลดความมันกับฉัน
0: ไม่ได้
1: อย่างนี้ป่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะก็ใครมีร้านเจดีๆร้านเจอร่อยคือเวลากินเจเราจะไปไหนกันผมก็ซื้อตามตลาดแถวบ้านหรือไม่ก็ให้แม่จัดการแล้วก็รอกินอย่างเดียวกับอีกอย่างนึงก็คือไปเดินเยาวราช
1: ถูกต้อง
0: เยาวราช
1: ต้องไปเลยเยาวราชเนี่ย
0: ใครไม่แนะนำไม่รู้นะผมแนะนำอยู่ร้านนึงนะ
1: เฮ้ย
0: เจ้มฉ่ายเจ๊แดง
1: อ๋อในซอยนี่ใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ซื้อประจำซื้อประจำ
0: the best the best
1: ใช่
0: แล้วผมรู้จักร้านเนี้ยจากร้านเหล้าด้วยนะไปจำได้ว่าไปนั่งกินแบบไปนั่งดื่มในร้านนึงแล้วสั่งมันเหมือนแบบเมนูเป็นหมูกรอบเลยอะไรไม่รู้มาแล้วเขามีเกี๊ยมฉ่ายเนี่ยเคียงมาพี่เกี๊ยมฉ่ายมันอร่อยของหมูกรอบอ่ะจนเราต้องเติมไปถามอ่ะถามจริงเหรอหรือซื้อที่ไหน
1: มาจากไหน
0: เราก็ตามไปถึงจุดตรงนั้นเลย
1: แล้วก็ไปซื้อซะ
0: เกี๊ยมฉ่ายจะแดงดีจริง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ครับ
1: อันนี้เราก็ไปแวะบ่อยนะ
0: แนะนำแนะนำ
1: แล้วตอนนี้นอกเหนือจากกินเจนะอันไหนพูดแล้วก็ทั่วเอาที่กรุงเทพมหานครพอนะก็มีโรงทานหลายที
0: ่
1: ใช่ไหมแจกอ่ะ
0: กิน
1: ฟรีนะผู้ฟังผู้ยากไร้หลายท่านนะก็บ่นมาแล้วก็แนะนำมาว่าที่นั่นที่นี่มีโรงทานในช่วงเวลากินเจก็อิ่มบุญกันใช่ไหมเราก็งดเนื้อสัตว์จริงๆแล้วอย่างที่อธิคมบอกนะกินชายใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ถั่วลิสงจริงๆสองอย่างนี้ก็พอแล้วนะแล้วผมก็กินข้าวต้มเอาก็เนี่ยอิ่มละอร่อยละเจละ
0: รู้อายุเลยนะ
1: ใช้ได้เลย
0: ข้าวต้มกินชายถั่วนี่มีใบปอทอดอีก
1: ใบปอสมอ
0: ลูกสมอ
1: ลูกสมออีก
0: โอ้โหไง
1: นี่เลยตั้งแต่รุ่นอากงอ่ะ
0: รู้เลยว่าอายุเท่าไหร
1: ่เพราะว่าอากงก็กินแบบนี้นะครับ
0: เด็กสมัยนี้ก็ไม่กินอย่างนั้น
1: ไม่กินไม่กิน
0: เด็กสมัยนี้เขา
1: แต่ก็อาจจะพอเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่านี่นะกินนะก็ลองดูก็ถ้ารสชาติถูกปากท่านก็ลองกินดูได้นะมีอะไรบ้างนะจะตุ๋นสี่อย่างใช่ไหมกินชายถั่วลิสงใบปอ
0: ใบปอ
1: สมอลูกสมอ
0: ลูกสมอสี่อย่าง
1: นี่สี่อย่างมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมคุณฟังส่งมาเพิ่มเติมได้นะ
0: อันนี้นับเจป่ะหรือไม่เกี่ยวหรืออะไรหมด
1: เจก็ได้นี่เจก็สี่อย่างนี้ก่อน
0: กุ้งแห้งคั่ว
1: คุณมีอะไรมาเสริม
0: กุ้งแห้งคั่วไหม
1: ยำกุ้งแห้งก็ได้
0: ใช่
1: อันนี้ไม่เจแล้วนะไอ้อย่างอีกแบบนึงนะ
0: บะเต็ง
1: บะเต็ง
0: บะเต็งคือหมูเค็ม
1: ไข่เค็มอะไรก็ว่าไป
0: ชักเยอะละ
1: นี
0: ่นะชัยโป้มาชัยโป้ต้องเข้า
1: ชัยโป้ก็ได้นะมาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยหิวว่าเซ่แหมเพิ่ง2ทุ่มกว่าเอง
0: อ่ะนะครับก็เป็นเทศกาลกินเจนะครับช่วงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็แต่ช่วงนี้มันจะสนุก
1: ครับ
0: ผมบอกเลยว่ากินเจเนี่ยเขากิน10วันนะ
1: ประมาณนั้น
0: 5วันแรกนี่คือวันสนุกมาก
1: ยังไง
0: เพราะมันจะมีเมนูเจให้เลือกหลากหลายวันเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเอาจริง 2-3 วันที่ผ่านมาผมได้กินวันนี้เพิ่งกินไปเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ
1: เฮ้ย
0: ทุกอย่าง
1: ได้พอได้
0: ทุกอย่างประหนึ่งเป็ดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือผักไอโปรตีนเกษตร
1: โปรตีน
0: แล้วยังไม่รวมพวกกับข้าวอื่นๆอีกอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแบบความครีเอทปลาเค็มเจอะไรเจผมว่าเป็นเทศกาลที่สร้างสรรค์เรื่องของกินได้ดี
1: สร้างสรรค์นะก็ที่เยาวราชนี่แหละก็คุณจะได้เห็นแบบต้มยำ
0: ใช่
1: ขาหมูอย่างนี้นะ
0: ใช่
1: แต่เป็นเจนะ
0: ใช่
1: ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะไม่ทำให้ท่านจำเจ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็มีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสัปดาห์แรกของเกมระดับสโมสรกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่จบไปจริงๆมันยังมีควันหลงหลุดมาในคืนนี้อยู่อีกนะครับ 2-3 คู่นะครับเดี๋ยวไปว่ากันท้ายเกมแล้วกัน
1: เออ
0: แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่กลับมาแล้วดุเดือดเลยนะ
1: อันนี้เขาอั้นหรือเปล่า
0: สำหรับบอลลีกของฤดูกาลนี้นะครับในทุกๆลีกเลยต้องใช้คำนี้นะครับ
1: ทั้งลีกยุโรปด้วยนะแล้วก็ลีกไทยด้วยนะ
0: ใช
1: ่นี่หมดจาก FIFA Day มาแล้วเริ่มต้นเป็นนัดแรกใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่านะทั้งนักกีฬาทั้งคนดูเนี่ยผู้ตัดสินด้วยเอาอั้นมา
0: หงุดหงิดมา
1: อั้นมาแล้วก็มาปล่อยของเอาในช่วงเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละนี่เรามาคุยวันจันทร์นี่พอดีเลย
0: ใช่
1: ของมันกำลังร้อนๆอยู่
0: ใช่
1: หลายเรื่องหลายราวเลยแล้วยังไม่นับบางกีฬาที่ก็ผลงานดีนะเกี่ยวกับนักกีฬาไทยอะไรอย่างนี้นะก็มีมากมายที่จะได้คุยกันคุณจะเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนเนี่ยฮะ
0: มันก็ต้องเริ่มที่เรื่องของผลงานแข่งฟุตบอลในหลายๆลีกที่ต้องบอกว่าดุดันแล้วก็เกรี้ยวกราดมากๆนะครับในช่วงตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ผมไล่ให้ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเลย
1: อย่างที่เรียนไว้นะอั้นมาอั้นมาน
0: ะครับอย่างคืนวันศุกร์เนี่ยเราได้เห็นปาฏิหาริย์ของเวเดอร์เบรเมนในบุนเดสลีกาเยอรมันพี
1: ่ทำไม
0: ดอทมุนนำ 2-0 นาที85
1: ที่เตะวันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: กลางคืนนะ
0: ใช่
1: ทำไม
0: โบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยนำ 2-0 นาที85พี่คิดว่ามันจะจบยังไง
1: ก็จบแล้วล่ะก
0: ็มันควรจะต้องเป็น3แต้มของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ใช่ม
1: ั้ยนกนางนวลนกนางนวล
0: เบรเมนใช้เวลา7นาทีในการตีเสมอครับ
1: ครับ
0: 2ลูก
1: โอ้โ
0: หคือวันศุกร์นะนี่คือวันศุกร์นะ
1: นกนางนวลไง
0: ก็ถือว่าเดือดดาลมากนะครับ
1: ครับ
0: ข้ามมาวันเสาร์ทีนี้

0: หลายลีกเลยลุงลังไปหมดเลยนะครับอย่างในเซเรียอิตาลีเนี่ยเราก็เห็นอินเตอร์มิลานนี่ไล่ถลุงปาม่าจบตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องเล่นเลยหรืออัลส์บวกที่เคยเป็นหนามทิ่มแทงบาเยิร์นมิวนิกปีนี้ก็ยังทิ่มบาเยิร์นมิวนิกได้เหมือนเดิมอีกครับ
1: เขายิงภายในกี่วิใช่ป่ะ
0: นาทีแรก
1: ใช่ไหม
0: นาทีแรกเลย
1: แป๊บเดียวเองอ่ะที่มีเสียบอลแล้วโดนเลย
0: มาเนย์เออร์เตะไปติดตัวผู้เล่น
1: คือ
0: มันเคลียร์คือไหมผมไปดูแล้วเขาเคลียร์ย้อนหลัง
1: มาเยิร์นเคลียร
0: ์เคลียร์แล้วย้อนหลังก็ไปถึงมาเนย์เออร
1: ์
0: เนย์เออร์วิ่งมาเตะไปติดตัวผู้เล่นของทางด้านอัลส์บวกหลุดเข้าไปยิงง่ายๆลูกแรก
1: 1-0
0: แล้วเป็นเกมที่บาเยิร์นมิวนิกโดนนำทั้ง2รอบนะครับก็คือนำ 1-0 ตีเสมอได้ 1-1 นำ 2-1 ตีเสมอ 2-2 นะครับแต่ว่าสุดท้ายจบด้วยกันเสมอกันถ้ายังจำกันได้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอัลส์บวกเป็นทีมเดียวนะครับที่เขาทำภาพล้อบาเยิร์นมิวนิกใน X ใน Telegram ใน X ใน Twitter
1: ยังไง
0: ประมาณว่าเราก็ชนะบาเราก็เป็นหนึ่งในทีมที่ชนะบาเยิร์นด้วยกันใช่ไหมคือปีละอาร์เซนอลชนะบาเยิร
1: ์
0: นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเขาก็แท็กอาร์เซนอลแล้วก็บอกว่าเราก็เป็นทีมที่ชนะบาเยิร์นเหมือนกันเพราะอัลส์บวกบุกไปชนะบาเยิร์นมิวนิกที่อาริยันซารีน่าฤดูกาลที่แล้วเป็นแผลเดียวของบาเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับในเกมลีกปีนี้เอาอีกแล้วนะครับอัลส์บวกเอาอีกแล้วนะครับ
1: ของแสลง
0: ใช่
1: ทางนั้นนะ
0: ทำไปทำมาเนี่ยอัลส์บวกจริงๆกลายเป็นของแสลงของบาเยิร์นมิวนิกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: ในตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วส่วนทางฝากพรีเมียร์ลีกแน่นอนนะครับอาร์เซนอลทีมแชมป์เก่าเปิดบ้านโดนลีดนำก่อนนะครับแต่ว่ากลับมาใช้แท็กติกของมิเกลไอตากลับมาแซงชนะได้ 2-1
1: กิมาไรส์กิมาไรส์
0: ใช่
1: ของดีของดี
0: โนกิมาไรส์นะครับยังไม่รวมถึงเชลซีที่ยิงไม่หยุดไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับทั้งเกมยิงไป5เม็ด
1: อันนี้เฮนโด
0: ใบแดงของไบรตันที่โดนยิงนำไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายโดนใบแดงก็ยังยิงเขาได้อีกนะครับในเกมไปเยือนซันเดอร์แลนด์รวมไปถึงใบแดงของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เหลือ10คนแต่ก็ยังตีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได
1: ้เออเนี่ยคู่นี้นี่นะทำให้อุ้ยแฟนแมนยูไนเต็ดเนี่ยที่อยู่รอบกายผมเนี่ยหน้าตาไม่สะเบย มาตั้งแต่ก็ทั้งวัน
0: อ
1: ะใช่ไหมล่ะคือแบบคือเกมนี้คุณดูใช่ไห
0: ม
1: คุณดูใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงที่บอกว่า
0: คู่ไหน
1: แมนยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร
0: ์ผ่าน
1: เหรอ
0: ใช่ผ่าน
1: โอ้ยทำให้แฟนแมนยูไนเต็ดผมคือผมไม่ได้เชียร์แมนยูนะแต่ว่าเข้าใจในความรู้สึกละ
0: แต่เห็น
1: บรรดาเรดอาร์มี่ทุกท่าน
0: แต่เห็นจังหวะที่แบบว่ายิงตัวขึ้นนำเห็น
1: ครับ
0: จังหวะเขาโดนใบแดงอะเห็นก็ยังงงอยู่ว่าตอนเขายิงประตูขึ้นนำเนี่ย
1: เออ
0: แล้วทำไมไม่ขยี้แล้วเขาเหลือ10คนทำไมไม่ขยี้เขาให้มันจบไป
1: พูดเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยผมปรับทุกอาจารย์แนนอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเออและสิ่งหนึ่งที่เขาระบุลงไปนะ
0: ครับ
1: ไม่วิ่งเท่าที่ควร
0: เ
1: ขามีเปอร์เซ็นต์ออกมาไงว่าคุณวิ่งกี่กิโลต่อเกมนะซ
0: ึ
1: ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยนะมันควรจะวิ่งสัก8กิโล9กิโลหรือ10กิโลถึงจะได้ผลงานที่ดีนะ
0: ใช่
1: แต่ปรากฏว่าบางคนวิ่งสัก5 6โลเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคือไม่ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ยนะถ้ามีนักฟุตบอลคนนึงเนี่ยต่อเกมเนี่ยคุณวิ่งแค่5 6กิโลเนี่ยคือดูแล้วไม่พอที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้
0: ใช่
1: ไม่ได้สูญวิญญาณคีรินนะที่ไปวิ่งชิคาโก อ่ะมาราธอน
0: อ
1: ่ะโอ้โหนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าชื่นชมมาก
0: ครับ
1: แต่แฟนแมนยูไนเต็ดตอนนี้6นัด6คะแนน
0: อ
1: ่ะ
0: 9ทีละ9ของจริง
1: หน้าตาก็เลยไม่สะเบยกันในแต่ละท่าน
0: แล้ววันแมนยูเสมอมาใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเข้ามาจัดรายการรอบดึกพอดี
1: เออ
0: คืนนั้นก็มีประเด็นเรื่องของเรอัลมาดริดกับกรณีของวินิซุจูเนียอีก
1: ดึกดูผมอ่ะ
0: ดึก
1: โอ้โหนี่นะ
0: นั่งภาคอยู่เลยวันนั้นน่ะผมนั่งภาคคู่นี้อยู่แล้วเรอัลมาดริดอ่ะยิง 2-0 จากวินิซุสนี่แหละนะครับพอย้อนกลับไปเอ้าไปดึงผมเขาเรียบร้อยโดยใบแดงประตูโดนลิฟด้วย
1: มาถึงดึงผมในจังหวะที่จะไปยิง 2-0 เหรอ
0: ใช่ดึงจากกลางสนามนะครับ
1: เ
0: หมือนคู่แข่งเนี่ยเขาวิ่งลุงลังอยู่เหมือนแบบบังไม่ให้วินิซุสวิ่งไง
1: ครับ
0: และนั่นเขาสปีดมาเต็มแรงเขาเหมือนจะปัดแอนบอลลําคาญอ่ะไปดึงผมเขาซึ่งกฎใหม่เนี่ยดึงผมคือแดงเลยนะกฎใหม่เนี่ยดึงผมคือแดงเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามาดริดก็เลยได้แค่ 1-0
1: เห็นภาพละ
0: อืม
1: คือดึงผมเนี่ยนะ ก็เป็นใบแดงใช่ไหมล่ะแล้ววินิซิลทำไมต้องแบบผมเหรอโดนได้ไงอะอะไรนี้ยังไม่เข้าใจเหรอหรือว่าไง
0: หมายคือเขาบอกว่ามันแบบเอ้ยมันหมดเวอร์ไปบ้างอะไรเงี้ยแค่นี้ใบแดงอะไรเงี้ยแต่คือคุณไปแซวว่าคุณไม่ได้ทำความเข้าใจกฎหมายแล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งในนักเตะที่มีส่วนขับเคลื่อนให้กดดึงผมแล้วเป็นใบแดงเลยคือเพื่อนร่วมทีมวินิซิลอย่างมาร์คคูเรียนั่นแหละ
1: ที่เขาตัวใครดึงนะ
0: โอ้มันโดนดึงหลายดอกมากคูเรีย
1: ลิซันโดปะ
0: ใช่
1: ลิซันโดตอนดึงใช่ไหมคูเรีย
0: มันโดนหลายดอกมากจริงๆคูเรียคนไปคุยกับเพื่อนว่ามึงกดนิ้วเพราะกูเองอะไรอย่างเงี้ยมาร์คคูเรียเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนเลยนะครับมีส่วนในการผลักดันให้กดดึงผมเนี่ยเป็นใบแดงเนี่ยเพราะว่าเขามีภาพเขาเยอะมากที่แบบว่าโดนดึงผมจังหวะแบบเล่นบอลอะไรเงี้ย
1: ผมยาวไง
0: ใช่
1: มันน่าดึงอ่ะ
0: ใช่
1: แต่การดึงผมเนี่ยนะต่อให้ไม่มีกฎไม่รู้กฎมาก่อนเนี่ยนะผมก็คิดว่าการดึงผมกันนี่รุนแรงนะถือเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่ง
0: เพราะมันเจตนาเล่นที่ร่างกาย
1: ซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่ไห
1: ม
0: เจตนาที่ร่างกายโดยตรงเหมือนพี่เดินไปต่อยหน้าเขาอะมันก็ตรงตัวมันก็ชัดเจนอะ
1: ผมเคยพูดไปทีนึงแล้วว่าการดึงผมกันเนี่ยนะมันรุนแรงพอๆกับอเมริกันเกมอะ
0: อ
1: เมริกันฟุตบอลที่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กแล้วคุณไปดึงกรอเหล็กข้างหน้าหมวกแล้วดึงอันตรายนั่นน่ะดึงไปนั่นมันเหมือนกับแบบคุณคอหักได้
0: หรือเวลาเล่น
1: คอหลุดได
0: ้หรือเวลาเล่นรักบี้แล้วแท็กเกิลขึ้นมาระดับคออ ันตรายมากนะครับถือว่าเป็นแบบการเล่นแบบซินบินหรือว่าในภาษารักบี้เรียกการเล่นแบบขยะเล่นอะไรเงี้ย
1: ซินที่เป็นแบบเป็น
0: ซินที่แปลว่าบาป
1: บาปอะไรเง
0: ี้ยซินบินเขาเรียกการเล่นแบบซินบิน
1: จริงเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฟุตบอลหญิงจะมีอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน้อยนะแม้แต่สุภาพสตรีเนี่ยซึ่งผมยาวอยู่แล้วใช่ป่ะ
0: อ
1: ยู่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์นี้นะแต่อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าอันนี้ผู้ชายใช่ป่ะการดึงผมกันนี่ผมมองว่ามันเป็นความรุนแรงรุนแรงมากแม้ว่าโอเคถึงแม้จะคุณจะดึงไปแล้วไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะใบแดงอะถูกแล้ว
0: มันเจตนาที่ร่างกายนะคร
1: ับ
0: มันเป็นความผิดโดยเจตนาที่ร่างกาย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งพอระหว่างวันนั้นอะแมนยูเสมอ 1-1 ใช่ไหมก็มีข้อความไงส่งเข้ามาในรายการสาแก่ใจหงร่อนยิ่งนัก
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวแล้ววันนี้หายไปไหนอ่ะ มันเงียบเลยนะ
1: แล้ว
0: ไม่มีเลยนะ
1: ก็บอกแล้วไงไม่อยากเจอหน้าใคร เพื่อนฝูงเนี่ยนะ
0: ไม่มันตลกตรงที่บอกว่าผมไปพูดเลยว่าโชคดีกับแมนซิตี้นะครับ ผมเชียร์นะครับผมไม่ได้ไม่เชียร์เพราะว่าวันนี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะแต่เห็นสภาพทีมก่อนลงเล่นแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหสมบุกสมบันเหลือเกิน
1: สมบุกสมบันหมายถึงไง
0: กองหน้าไม่มี
1: มาจากเกมทีมชาติอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่กองหน้าไม่มี
1: ครับ
0: เขาเรียกโดยกองกลางคนสำคัญอย่างโดมินิกโซโบสไลเจ็บ
1: คืออีซักทั้ง
0: อีซัก
1: โซโบสไล
0: กักโปโคโซโบสไลหายไปหมด
1: โอ้เยอะเลย
0: มันก็ไม่แปลกจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่ว่ามันติดขัดตรงแค่ว่าปกติเราไม่เคยเห็นที่แอนฟิลด์จะเละเทะขนาดนี
1: ้ครับ
0: นะครับแอนฟิลด์นี่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะนะครับก็
1: เหลือ10คนไงเก
0: ี่
1: ยวป่ะเกี่ยวป่ะ
0: ก็เกี่ยวจะบอกว่าเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยว
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าวันนั้นซิตี้ก็เล่นดีเกินไปนะครับตั้งแต่ลูกยิงของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แบบว่าอยู่ดีก็ยัดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่รวมถึงจังหวะทำชิ่งของรอยันแชกีในประตูสุดท้ายที่ผมแบบผ่านเข้าไปได้ยังไงวะ
1: ล็อก
0: ตรงนั้นเลย
1: หายเลย
0: รวมไปถึงลูกยิงของเยอร์มี่โดกูคือมันพอดีเกินไปหลายๆอย่าง
1: นะอันนั้นก็ยิงแล้วยิงอีกนะแบบนี้เนี
0: ่
1: ย
0: แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากมีใบแดง
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก่อนมีใบแดงก็ต้องชมว่าลิเวอร์พูลทำได้สูสีหรือว่าใกล้เคียง
1: นี่พูดไว้ก่อนนะว่าแมนซิตี้นี่ผมเกรงว่าด้วยคดีที่โดนเยอะใช่ไห
0: ม
1: จะทำให้นักเตะเนี่ยเสียสมาธินะคือเล่นไปดูไม่ค่อยมีอนาคตอ่ะ
0: พี่รู้ไหมก่อนเกมนี้จะเริ่มนะครับ
1: กับ
0: รอบเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมีแต่ป้ายโฆษณาล้อเลียน
1: ขี้โกง
0: แมนซิตี้เยอะมาก
1: ใช่ไหม
0: ครับอย่าเอางี้ทางเข้าสนามเนี่ยมันมีป้ายเขียนแบบเชมเชสเตอร
1: ์
0: นะครับก็คือประมาณว่าล้อเลียนว่าไอ้พวกนี้เป็นทีมปลอมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ผมเห็นกล้วยหอมเต็มเลยนะ
0: มีกล้วยหอมเดี๋ยวจะมาแก้เดี๋ยวมาว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเก่าเก่งเกมมันต่อครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยเรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์ชันทองไทยสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี 2570 ถึง 2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าขายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักชัยจันทร์แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมรองโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิ์ผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากยังไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจ จะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแห่งครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
4: กลับเข้าสู่กับเกมครับวันจันทร์วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอนิคมแล้วก็พี่โจ้ยพลชาตินะครับ
5: ครับ
4: ช่วงนี้นะครับเก่าเกมแล้วก็ FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้นะครับทีมสีแดงนำโดยป๋าแป๊ะเจี๊ยบคทาทองนะครับเฉลิมวงมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอดุสิตนะครับส่วนทีมสีน้ำเงินเนี่ยนำโดยณหังอัชพงศ์สีมาครับ
5: ณหังเซ
4: ่ณหังนะครับ
5: แหมณหังนึกว่าคนเกาหลี
4: ผมชอบณหังชอบเรียกณหังหังไม่เอกนะหังนะครับ
5: ครับ
4: อัจฉริยะสีมานะครับมีต้นประวินนะครับมีโปรคิวโปรเตแล้วก็พิชชี่นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะครับรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือ080-919-5365หรือทางเพจ Facebook นะครับ
5: และขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
4: ผม
5: ขอบพระคุณมากเลยนะแล้วก็ขอบพระคุณท่านที่ส่งข้อความมาด้วยนะนี่บอกว่าอาหารจานเดียวกระเพาะปลาข้าวอบเผือกโกยซีหมี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เจ๋ป่ะเนี่ยไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
4: กระเพาะปลาม
5: ีเจ๋เหรอ
4: มีอะไรอีกบ้าง
5: ข้าวอบเผือกอันนี้ใช่
4: ข้าวอบเผือกใช่
5: โกยซีหมี
4: ่โกยซีหมี่มี
5: ก๋วยเตี๋ยวหลอด
4: ก็จะรอด
5: ก็มีอยู่ที่ไส
4: ้มีอยู่ที่ไส้
5: แต่เราคิดดีไม่ได้สักอย่างไงเพราะเราคนไม่กินไงเจนะ
4: ผม
5: แต่ก็ขอบพระคุณมากนะแหมขออนุญาตอ่านก่อนเพราะว่าข้อความอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ
4: มีถามว่าเรียกข้าวว่าเซียนนี่ไม่จัดแล้วเหรอคะ
5: มีไหม
4: เรียกข้าวว่าเซียนนี่เหมือนจะย้ายเวลานะครับถ้าผมจำไม่ผิดไปอยู่บ่ายแต่ว่าวันไหนก็ไม่รู
5: ้เหรอ
4: นะครับ
5: ติดตามก่อนนะเดี๋ยวว่ากันนะ
4: ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไปอัปเดตมาให้แล้วกันว่าแบบอยู่เหมือนจะมีรายการใหม่ของคุณแท่งด้วยนะเสือทั้งทองอ่ะ
5: พี่แท่งใช่ป่ะ
4: ใช่ใช่ของพี่แท่งด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ารายการอะไรนะครับ
5: ครับ
4: เอามาดูกันที่บรรยากาศคือผมข้ามเรื่องของเกมการขันไปเลยแล้วกันนะครับ
5: ดีมาก
4: ผมเชื่อว่าหลายรายการน่าจะพูดแล้วแต่อยากเล่าถึงบรรยากาศให้ฟังเฉยๆว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
5: ครับ
4: เอางี้ตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยบรรยากาศในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็มีการติดป้ายนะครับล้อเลียนแมนเชสเตอร์ซิ

0: มมุติว่าเราหัดดูบอลนะ80-90แถวนั้นเนี่ยตกชั้นนะ
1: ใช่แมนซิตี้คือทีมหนีตกชั้นครับ
0: เป็นครึ่งล่างของตารางอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ตกชั้นขึ้นขึ้นลงลงอ่ะ
1: ผมเนี่ยเป็นคนเชียร์ทีมโคเวนทรีซิตี
0: ้เออ
1: มองไปทางขวาเราจะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ใกล้ๆตลอด
0: อยู่เป็นเพื่อน
1: เพราะเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเป็นทีมในโซนท้ายตารางเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยในสนามแอนฟิลด์นะครับถ้าเกิดใครได้ดูเกมสดที่คือเปิดตั้งแต่ก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยมันจะมีแบบจังหวะที่แบบดีเจเขาเปิดเพลงประจำสนามนะ
0: โอ้โห
1: เขาบอกว่าในเพลงในสนามที่แอนฟิลด์เนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาเลือกเปิดเพลงแบบที่มันแบบคนเขาแอะอะไรเงี้ย
0: คือนี่แสดงว่าเดี๋ยวนะเขาลิเวอร์พูลเนี่ยนะกับแมนซิตี้เป็นคู่ใหญ่ใช่ไหมของสัปดาห์ใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าปูเขาเตรียมการมา
1: ถูกต้อง
0: โดยเฉพาะนะ
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวสโมสรนะครับหมายถึงว่าคนในเมืองลิเวอร์พูลรอขยี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเลอะเทอะมากนะครับ
0: เรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
1: ใช่
0: เพราะมันส่งผลต่อวงการฟุตบอลอังกฤษโดยรวม
1: ถ้าเห็นบรรยากาศตอนที่รถบัสของแมนรถโค้ชของแมนซิตี้เนี่ยวิ่งเข้าสนามแอนฟิลด
0: ์
1: อ่ะจะมีกองเชียร์ลิเวอร์พูลเต็มหมดเลยนะครับจุดพลุไฟสีแดงตะโกนร้องเพลงและมีป้ายผ้าเขียนว่าแบบไอ้พวกเองมันขี้โกงอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับซึ่งอีกหนึ่งเรื่องก็คือในแอนฟิลด์เนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงขโมยอ่ะยกตัวอย่างเช่นเพลง Joker and the Thief ของวง Wolfmother นะครับไปจนถึง Little Lies ของ Fleetwood Mac นะครับซึ่งโอ้โหก็เชียร์ร้องกันไปแบบเนี้ยจนวินาทีที่แรนกราเฟนแบกโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม
0: ครับ
1: เงียบกริบ
0: เดี๋ยวสิคือลิเวอร์พูลทำแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ในการต้อนรับ
1: ใช
0: ่ทีมเยือนนี่แหละ
1: ใช่
0: แมนซิตี้แบบที่มีประเด็นอยู่ในในณเวลานี้เนี่ยแล้วแมนซิตี้เขามาเนี่ยเขาเตรียมอะไรมาบ้างไหมนะเขาเตรียมตัวมาเพื่อที่จะรับเหตุการณ์นี้ไหมอ
1: ันนี้คุณหมายถึงนักเตะหรือกองเชียร
0: ์กองเชียร์ก็ได้หรือว่าน
1: ักเตะเนี่ยผมว่าเขาเตรียมใจมา
0: แล้ว
1: นะครับอย่างแรก
0: ต้องเจออยู่แล้ว
1: ต้องเจออยู่แล้ว
0: รับมือยังไง
1: เพราะว่าก่อนเกมนี้จะเริ่มเนี่ยกระแสในอังกฤษชัดเจนมาก
0: ครับ
1: นะครับกระแสในอังกฤษชัดเจนมากว่าทุกทีมเนี่ยโจมตี
0: ออ
1: ทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าพูดหรือกล้าโจมตีแมนซิตี้โดยตรงผมจะบอกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งเลยนะครับวิธีคิดของลิเวอร์พูลอ่ะผมว่าถูกต้องที่สุด
0: ยังไง
1: เพราะว่าเขาอ่ะคือผมจำได้ว่าวันที่ข่าวแมนซิตี้การันตีว่าเขาผิด114กระทง
0: ครับ
1: มีความคิดชุดหนึ่งของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ผมมีความรู้สึกว่าถูกต้องก็คือทำไมเขาถึงรู้สึกว่าแมนซิตี้ปล้นแชมป์พวกเขาเพราะในระหว่างนั้นน่ะมันมีอยู่หลายปีเหมือนกันที่ลิเวอร์พูลควรจะต้องได้แชมป์ไปแล้ว
0: อย่างเช่นครอปใช่ไหม
1: ตั้งแต่บีรอตเลยครับ
0: แล้ว
1: ตั้งแต่ยุคของเบรนแดน โรเจอร์นะครับ
0: เออ
1: คือมีอยู่ปีนึงจำได้ไหมครับที่ปีที่หลุยส์โซเรสเป็นดาวซัมโบ
0: ครับ
1: ปีนั้นน่ะน่าจะได้แชมป์จริง
0: ๆอ๋อสงสัยต้องเป็นปีเดียวกับที่สตีเฟนเจอราร์ดลื่นแน่ๆ
1: ใช่ปีเดียวกัน
0: ปีเดียวกัน
1: ปีเดียวกันใช
0: ่อ๋อปีนั้นพอแมนซิตี้เป็นแชมป์เป็นแชมป์ลีก
1: ถูกต้องปีนั้นน่ะเป็นปีที่สำคัญที่สุด
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งชุดความคิดของแฟนบอลลิเวอร์พูลซึ่งผมรู้ความสุขผมเห็นด้วยอย่างแรงคือเขาบอกว่าตลอด9ปี10ปีที่แมนซิตี้โกงพรีเมียร์ลีกอยู่อย่างน้อยๆพวกเขาก็มีพรีเมียร์ลีกติดมือ2ครั้งยังไม่รวมถึงถ้วยอื่นอย่างเช่นคาราบาวคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคของเจนครอป
0: ก็คือ2ครั้งที่ว่าก็คือเจเกนครอปกับอาร์เนอร์สล็อต
1: ถูก
0: ใช่ไหมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วส่วนปีที่ผมบอกว่าเจเกนครอปก็คือปีที่ได้97คะแนน
1: ถูกต้อง
0: แล้วได้รองแชมป์เพราะว่าซิตี้เป็น98
1: ถูกต้อง
0: ปีนั้นน
1: ่ะนั่นยังเป็นสาเหตุว่าทำไมแฟนบอลของลิเวอร์พูลถึงมี impact มากเหลือเกินนะครับกับการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะถ้าวัดกันจริงๆนะอันนี้ผมก็กล้าพูดนะว่าในช่วง10ปีที่แบบจะมีตัดอาร์เซนอลผมไปได้เลย
0: แต่ผมกำลังจะแทรกแล้วคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกหนักหน่วงเหมือนลิเวอร์พูลไหม
1: ไม่เท่า
0: เพราะคุณได้รองแชมป์มา3ปีซ้อนเนี่ยนะ
1: เพราะอาร์เซนอลเพิ่งมาเก่งเอา3ปีหลังนี่แหละ
0: เออ
1: 3-4 ปีหลัง
0: ก็อยู่ในซิตี้ที่เขาได้แชมป์ลีกเหมือนกัน
1: ถูกต้องเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ
0: ่
1: ะผมจะโกรธมากกว่านี้เพราะคุณต้องไม่ลืมว่ากว่าลิเวอร์พูลเขาจะกลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดได้30ปีนะครับ
0: 30ปีพอดีเลย
1: 30ปีซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาควรจะต้องได้ก่อนหน้านั้นมาก่อนแล้ว
0: ถ้าแบรนเดนโรเจอร์ทำได้ในปีนั้นเนี่ยก็ปลดล็อกเร็วหน่อย
1: ถูกต้อง
0: เร็วหน่อยใช่ไหม
1: ถูกต้องเขาเลยแบบเกลียดชังแล้วเขาก็เลยแบบสาบแช่งมาแบบเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: แต่ใบแดงของแรนกราเฟนแบกอ่ะมันทำให้ทุกอย่างเงียบเป็นเต่าสากหมดเลย
0: ซึ่งมันก็แดงใช่ไหม
1: เหลืองจริง
0: เหลืองสองเหลืองสอง
1: แดงจริง
0: จังหวะที่นั้นจะทำฟาวอะไรโดกูใช่ไหม
1: ชุดแดงจริง

0: ก็คือเป็นเหลืองที่2ไง
1: ใช่
0: ก็เลยต้องถูกไล่ออก
1: นะครับ
0: ส่วนเมื่อกี้พี่จุ้ยถามถึงกล้วยหอมใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆมันเห็นกล้วยเต็มเลยสวย
0: มันมีประเด็นอยู่นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การเชียร์ของแฟนแมนซิตี้ที่เหมือนกับว่าเอานี้ถ้าเกิดแปลความหมายตรงๆก็คือจะว่าอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: กูบ้าโชว์ไปเลยบ้าโชว์จบ
1: นี่นะคือเราคนไทยใช่ไหมล่ะดูกล้วยนี่คิดดีไม่ได้อีกแล้ว
0: ใช่
1: หรือว่าไปแจกกล้วยอะไรสักอย่างนะตามความเข้าใจแบบเรานะ
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช
1: ่ความจริงเป็นอย่าง
0: เขาบอกเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปฤดูกาล 1987-1988 นะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นฤดูกาลแรกที่แมนซิตี้เนี่ยลงเล่นในดิวิชั่น2นะ
1: เห็นไหมอย่างที่บอกนะเขาอยู่ยุค80นั่นเขาขึ้นลงๆนะ
0: ใช่
1: เป็นทีมที่แบบโอ้โหเมื่อเทียบกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องนะ
0: ตอนนั้นน่ะซิตี้มีกองหน้าคนหนึ่งชื่ออิมเรวาราดีอิมเรวาราดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเพราะแฟนบอลน่ะเอาชื่อของเขามาเล่นคำแล้วก็เรียกเขาว่าอิมเรบานาน่า
1: เอ้าจริงๆไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่นะ
0: ไม่หรอกถ้าเขียนน่ะไม่ใกล้พี
1: ่ครับ
0: แต่พอเป็นสำเนียงบริติชอ่ะอิมเรบรานา
1: บรา
0: ดีหรือว่าว่าม
1: ันสระอาสองอัน
0: ม
1: ัน
0: คือบริติชเนี่ยมันจะเป็นสำเนียงที่ผมฟังผมยังปวดหัวผมยังต้องบอกว่า please slowly now เลยอย่างเช่นเวลาไปพูดคำว่าแบบขอเราขอน้ำมันสักแก้วนึงเนี่ยแบบ have some water
1: แล้ว
0: เข้าใจปะ
1: มันมีสำเนียง
0: คือมันมีสำเนียงบริติชที่มันน่ารำคาญในหูอยู่ประมาณนึงเพราะฉะนั้นชื่ออิมเรวาราดีเนี่ยพอเป็นบริติชมันจะออกเสียงเป็นคำล้ออิมเรบานาน่า
1: อ๋อได้ไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ทีนี้เขาเป็นคนอังกฤษใช่ไหมเนี่ย
0: มันมีแฟนบอลแมนซิตี้คนหนึ่งเนี่ยครับชื่อแฟรงค์นิวตันเนี่ยเขาเอากล้วยเป่าลมเข้าไปในสนามในเกมถัดไปมันก็เลยกลายเป็นแบบพอเขาบอกว่าเออมันตลกดีไว้อะไรเงี้ย
1: เหรอ
0: เขาก็เลยเอาไปล้อกันนะครับ
1: เอาเป็นในแนวแบบแซวเป็นความเบิกบานสนุกสนานใช่ไหม
0: ใช่คือประมาณว่าก็เหมือนเป็นของไร้สาระอย่างนึงอ่ะเวบ้าไปเลยอะไรเงี้ย
1: สนุกสนานกันไปนะอย่าไปคิดมากอะไรแบบนั้น
0: ใช่ครับคือวันที่ลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้เขาบอกว่ากลุ่มแฟนบอลซิตี้ที่ชื่อว่า1894เนี่ยนะครับแจกกล้วยเป่าลมมากกว่า 1,000 ชิ้นให้กับกองเชียร์เรือใบสีฟ้าที่เดินทางมาเชียร์ทีม
1: แจกกล้วยของ
0: ก็เลยทำให้เต็มอัศจรรย์เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่แฟนบอลรุ่นเก่าคุ้นเคยนะครับก็คือพูดง่ายคือใครจะมองไงไม่รู้บ้าเลยกูเป็นเวบ้าไปเลยง่ายกว่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ย้อนกลับไปยุค1987-88นะครับเนี่ยอิมเรวาราดีเห็นไหมยังเรายังไม่คุ้นเลยตอนนั้นเราก็ดูบอลแล้วนะแต่ว่าแมนซิตี้อย่างที่เรียนไปนะคือไม่ดังอ่ะเป็นทีมระดับแบบครึ่งล่างแล้วก็ตกชั้นแบบนั้นนะครับดูที่อิมเรวาราดีต้องเข้าไปดูประวัติเขาหน่อยนะนี่เขาเป็นโอ้โหนี่เขาเป็นจอมพเนจรเหมือนกันนะเป็นนักฟุตบอลเกิดที่อังกฤษน่ะแล้วก็โอ้โหอยู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไอเวอร์ตันนิวคาสเซิลเวสต์บรอมวิชนะครับแล้วก็อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยช่วง1986-1988
0: ผมจะบอกไงว่าถ้าจะมีกองเชียร์สักทีมที่แบบเขามีอิมแพคกับข่าวนี้มากที่สุดอ่ะผมยกให้ลิเวอร์พูลเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งจนถึงฤดูกาลที่แล้วนะที่เขามีอาร์เน่สล็อตเป็นกุนซือลิเวอร์พูลคือทีมที่ขับเคี่ยวกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาตลอดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เลยรู้สึกมากหน่อยใช่ไหมแล้วก็เกมมันก็เลยจับหนักเลย
0: เพราะถ้าผมจำได้อ่ะก็คืออาร์เซนอลเนี่ยแชมป์ครั้งสุดท้ายคือ2003ถูกไหมครับ
1: 2003-2004
0: ถูกต้อง
1: ไร้พ่าย
0: ไร้พ่ายครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: แล้วซิตี้เข้ามา2009นั่นคือ6ปีแล้วครับนั่นหมายความว่าห่วยมาประมาณนึงแล้ว
1: เฮ้ยแต่คุณ
0: ห่วยมาได้ครึ่งทศวรรษแล้ว
1: ไอ้ตอนอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์3ฤดูกาลซ้อนเนี่ยใช่ซิตี้3ฤดูกาลซ้อนเลยหรือเปล่า
0: 2ครับ
1: ที่เป็นแชมป
0: ์2
1: ไปลิเวอร์พูล
0: มีลิเวอร์พูล1
1: ใช่ๆเพราะฉะนั้นก็เจ็บไม่เท่าลิเวอร์พูล
0: ไม่เท่าไม่เท่า
1: ไม่เท่านะ
0: ไม่เท่าไม่เท่าเพราะว่าเราเพิ่งมาเก่งเราเป็นเด็กเพิ่งโตผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับอาร์เซนอลเป็นเด็กเพิ่งโต
1: ไม่ลองคุณคิดดูดิสมมติว่าพ้นจากFIFA Day มาแล้วเป็นอาร์เซนอลเจอซิตี้เลยอ่ะ
0: แล้วจบแบบนี้
1: คุณจะจัดหนักเปล่า
0: โอ้โห
1: คุณจะจัดหนักป่ะมูดเกมไม่ใช่ลิเวอร์พูลเป็นอาร์เซนอลอ่ะ
0: ไม่ต้องหรอก
1: ก็ต้องเอาเหมือนกัน
0: เอาเหมือนกัน
1: เอาเหมือนกัน
0: เพราะว่าพี่ต้องไม่ลืมว่าก่อนที่จะปิดเบรกทีมชาติไปอาร์เซนอลเพิ่งจะแพ้ไงในการเจอกับไบรตัน
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นไม่มีเหตุผลเลยไม่ได้เกี่ยวว่าต้องไปทีมอะไรด้วยกลับมาต้องชนะไว้ก่อนละ
1: เออใช่
0: เพื่อถ้าเกิดคุณจะรักษาหัวตารางต่อไป
1: ถูก
0: นะครับอาร์เซนอลมีเงื่อนไขของตัวเองตรงนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งล่าสุดนี่ก็คือไปใหญ่ไปโตละไอ้พวกที่เจ็บยังเจ็บอยู
1: ่ครับ
0: ล่าสุดเจ็บใหม่เพิ่มอีก2คน ก็คืออินกาบิเย่แล้วก็ซูบิเมนดี้เจ็บเพิ่มไปอีก
1: เหร
0: อนะครับก็ไม่ต้องเล่นอะไรกันละ
1: อาเช่ใจเย็นนะรีบกลับมา
0: ส่วนทีนี้เนี่ยจริงๆอยากจะเพิ่มประเด็นเรื่องของซิตี้เข้าไปหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าจำกันได้เนี่ยในข่าวคราวของแมสตี้ในช่วงที่ผ่านมากับคดี114กระทงของเขาเนี่ยมันมีชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่โผล่ไปโผล่มาก็คือแอดดี้เบิร์นแฮม
1: ครับ
0: นะครับแอดดี้เบิร์นแฮมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนะครับตอนแรกเนี่ยหลายสื่อตีความว่าเขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์เฉย
1: ๆ
0: นะครับเขาเป็นคนที่ออกมาปกป้องจะบอกว่าปกป้องไม่ได
1: ้
0: แต่เขาจะใช้คำว่าเขาออกมากล่าวอ้างหรือติงกรณีโจมตีแมนซิตี้ว่าอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับธุรกิจของสหราชอาณาจักรได
1: ้
0: เนื่องจากว่าเขารู้ดีว่ากลุ่มอาบูดาบีหรือว่ากลุ่มกาตาร์หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตพวกนี้เนี่ยมีเงินลงทุนในแบบคือพูดง่ายๆคือทำให้เศรษฐกิจของ UK แย่ลงได้
1: ก็มาลงทุนที่อังกฤษไง
0: ใช่
1: ในธุรกิจฟุตบอลอังกฤษใช่ไหมล
0: ่
1: ะอ๋อก็คือท่านนายกแอนดี้นี่ก็คือแสดงความกังวล
0: ถูก
1: ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่ม UAE อ
0: ่
1: ะ
0: คือแล้วล่าสุดอ่ะพอเขาออกมาพูดคำนี้ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: คะแนนความนิยมของเขาอ่ะมันตกต่ำมาก
1: อ๋อ
0: นะครับคือมันน่าตกใจก็คือนายกรัฐมนตรีคนก่อนของอังกฤษก็คือเคียร์สตาร์เมอร์นะครับ
1: ครับ
0: นี่คือคนที่มาดูอาร์เซนอลเตะบ่อยมากพอเขาเป็นแฟนบอลอาร์เซนอล
1: เ
0: ขาเพิ่งลงจากตำแหน่งไปเมื่อ20กรกฎาคมปี2026แล้วก็เป็นแอนดี้เบิร์นแฮมนะครับเข้ามารับหน้าที่แทนเมื่อ20กรกฎาคม2026ทำงานได้85วันมาจากพรรคเดียวกันก็คือพรรคเลเบอร
1: ์
0: กลายเป็นว่าคะแนนความนิยมของพรรคเลเบอร์ตกต่ำลงอย่างรุนแรงจากกรณีการให้สัมภาษณ์ของแอนดี้เบิร์นแฮ
1: ม
0: ล่าสุดนี่ที่อังกฤษกลายเป็นประเด็นร้อนระดับชาติไปแล้วนะครับเพราะว่าแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยเขาออกมาประกาศที่เตรียมว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกการประชุมทั้งหมดที่เขาเคยพบกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็กลุ่มเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจคือไอ้คำพูดแรกของแอนดี้เบิร์นแฮมมันทำให้สื่อไปเล่นเขาเฮ้ยคุณมีอะไรกับพวกนี้หรือเปล่า
1: แล้วก็สืบต่อเนื่องกันมาประเด็นต่อตามมาร
0: วมถึงมีความเป็นไปได้สูงมากว่าแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทางฟุตบอลด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเบิร์นแฮมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก่อนว่าอาจจะต้องสูญเสียกลุ่มทุนซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปจากอาบูดาบีไปไหมเพราะว่าแล้วมีการเอ่ยปากขอบคุณนะว่าแบบเข้ามาพัฒนาทั้งเมืองโครงสร้างพื้นฐานรอบเอทิฮัดสเตเดียมด้วยอะไรประมาณนี้
1: ซึ่งความกังวลของนายกแอนดี้นี่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะใช่ป่ะเพราะว่าเงินลงทุนจากกลุ่ม UAE นี่ก็ระดับหมื่นล้านปอนด์เหมือนกันนะใช่ป่ะมันถ้ามันสูญเสียไปมันก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันพอแสดงความกังวลในเรื่องนี้มามันทำให้ต้องไปตามประเด็นต่อใช่ป่ะโอ้ดีนะไม่ถามไอ้นายกแอนดี้เชียร์ทีมอะไรด้วยนะ
0: เอเวอร์ตันครับ
1: เหรออ
0: ่านะก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีวัย56ปีรายนี้เนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของเอเวอร์ตันนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้พยายามแทรกแซงคดีฟุตบอลนะครับแต่มองว่าประเด็นเรื่องการเมืองการลงทุนเนี่ยต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
1: จริงๆ
0: นะครับเขาบอกว่าเรื่องฟุตบอลกับเรื่องการลงทุนอ่ะมันคนละเรื่องกันผู้คนพยายามจะนำสองเรื่องนี้มารวมกันแต่ในมุมของเขาอ่ะไม่ควรทำแบบนั้นประเด็นทางฟุตบอลและการตัดสินของคณะกรรมการอิสระเป็นเรื่องร้ายแรงก็คือประเด็นเรื่องของ114นะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความสะอาดของแมนซิตี้ในชั้นอุทธรณ์แต่ว่ามันคือบททดสอบของการเป็นผู้นำประเทศของเขาด้วยนะครับ
1: จริงๆมันก็คนละเรื่องกันอย่างที่ว่า
0: เรื่องใหญ
1: ่แต่ว่ามันเกี่ยวพันกันไงเกี่ยวพันกันจนแยกกันลำบาก
0: ใช่
1: เวลาว่ากันก็ต้องว่าไปพร้อมๆกันเลย
0: คือถ้าให้ผมทายอ่ะทรงนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเขาก็จะบอกว่าเขาอ่ะอาจจะเคยคุยกับผู้บริหารของซิตี้ก็จริง
1: ครับ
0: แต่ก็จะเป็นเรื่องการลงทุนล้วน
1: ๆ
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดหรือใดๆอะไรอย่างประมาณน
1: ั้นดีนะเป็นแฟนเอเวอร์ตันใช่ป่ะไม่เกี่ยวกันใช่ป่ะ
0: เป็นแฟนแต่เขาเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร
1: ์
0: แอนดี้เบิร์นแฮม
1: ก็มันก็เกี่ยวข้องกับ
0: เศรษฐกิจอาจจะมองในมุมผู้บริหารหรือเปล่าในความผมนะมองในมุมผู้บริหารแบบเหมือนเป็นผู้ว่าชาติชาติอย่างเงี้ยแล้วมุกกะเขาเคยแบบเขารู้ตรงไหนไม่ดีตรงไหนมีการลงทุนอะไรบ้างเขาเคยผ่านอะไรมาหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยถึงขั้นที่ว่าพยายามจะออกมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าจังหวะต่างหากที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร
1: ่ถึงบอกว่าพอมองมุมนั้นก็เป็นเรื่องที่กังวลได้นั่นแหละแต่พอโดยรวมแล้วพอมันเป็นเรื่องของเนี่ยนะกีฬาอย่างที่ซิตี้เจอเนี่ยนะโอ้โหถ้าใครจะมา ปกป้องหรือว่าพูดไปในทางบวกให้กับซิตี้เนี่ยก็ดูเป็นอย่างเงี้ยคะแนนนิยมลดควบเลยเหรอ
0: ใช่
1: มั้ยมันก็ส่งผลกระทบ
0: คือมันทำให้เรารู้สึกว่าคนระดับนี้จริงๆไม่ควรมายุ่งกับเรื่องพวกนี
1: ้แต่ว่านะมันอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะนายกรัฐมนตรีหลายท่านก็ที่มีท่านนั้นท่านนี้เป็นแฟนทีมอะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: มันถึงบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยแยกออกจากกันลำบาก
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็ประมาณนี้นะสำหรับหลังเกมเมื่อวานนี้นะครับ
1: เดี๋ยวต้องก็ข่าวนี้มันก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันขั้นอุทธรณ์ใช่ป่ะ
0: อุทธรณ์แล้วยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว
1: อุทธรณ์อยู่ใช่ไหมไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไป
0: ใช
1: ่นะส่วนไอ้เรานี่ก็รอฟังข่าวเนี่ยนะไอ้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีที่อธิคมบอกไปช่วงต้นเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณแย่งแชมป์ผมไปเนี่ยสุดท้ายแล้วพอผลตัดสินออกมาแล้วจะต้องลิฟแชมป์นี่เราเอาแชมป์ไปให้อีกทีมนึงป่ะโดยรวมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
0: อาจจะมีการพูดถึงนะ
1: เหรอ
0: แต่ผมมองว่าไม่มีใครเอาหรอกถ้าใครเอาอ๋อมีคนเอาผมเห็นแล้ว
1: ใช่ไหม
0: พอลสโค
1: ประมาณนั้นอ่ะ
0: ใช่พอลสโคบอกว่าใครไม่เอากว่า ใครไม่เอาเหรียญกว่าม
1: ันอยู่ที่ว่าใครในรู้สึกมากกว่ากันใช่ไหมบางทีก็อย่างที่เราพูดกันไปว่าคุณมันใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะ มาแย่งแชมป์ซึ่งผมควรจะได้อย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แต่พอถ้าเกิดมานั่งคิดดูนะคุณผู้ฟังนะอธิคมนะว่าสมมติว่าลิฟแชมป์ซิตี้ไปอ่ะจะกี่ปีก็ว่าไปนะแล้วเอาแชมป์ไปให้รองแชมป์เนี่ยผมว่ามันเด๋อนะมันเด๋อคนเก็บสถิติเขาแบบโอ้มันได้แชมป์เพิ่มด้วยวิธีแบบเนี้ย
0: มีบทความหนึ่งของอังกฤษนะครับเขาลงทายไว้แบบอวยแบบอวยมากเลยอะ
1: ยังไง
0: ไม่ได้อวยซิตี้นะ
1: อวยอะไร
0: อวยลิเวอร์พูล
1: ว่า
0: เขาบอกว่าไม่ว่าซิตี้เนี่ยจะแสดงสปิริตหรือความใจสู้มากแค่ไหน
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นพวกตัวแทนของความวุ่นวายที่ลงเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองท้ายที่สุดแล้วเมื่อการลงโทษมาถึงไม่ว่าจะเป็นการตัดแต้มจำนวนมหาศาลตามที่มีการคาดการณ์กันไว้หรือถึงขั้นตกชั้นชัยชนะเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยและคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลก็จะเป็นฝ่ายหัวเราะเยาะในที่สุด
1: ก็จริงๆแล้วเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่ากรณีของพอลสโคเนี่ยนะผมคิดว่าเขาแบบคือเขาอาจจะไม่ได้อยากได้แชมป์เพิ่มหรอกเขาจะต้องการจะถล่มแมนซิตี้มาก
0: ใช่ใช่
1: อย่างนั้นมากกว่าใช่ไหม
0: คือตอนนี้ชัดเจนมากว่ากว่า 90% นะครับ
1: ครับ
0: พุ่งประเด็นโจมตีแมนซิตี้ว่าเป็นชีตเตอร์ว่าเป็นแบบคนโกงว่าเป็นของปลอมคือไม่มีแค่อีแอนดี้เบิร์นแฮมนี่แหละ
1: ที่ไปทางซิตี้
0: ที่ไปทางซิตี้ว่าแบบอย่าไปโจมตีเขามากเลยเขาก็ลงทุนกับเราตั้งเยอะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น
1: ซึ่งในความรู้สึกแล้วมันก็จริงนะถ้าคุณใช้ความได้เปรียบทางด้านตกแต่งตัวเลขอ่ะใช่ไหมล่ะการปลอมแปลงเอกสารอะไรอย่างงี้นะปลอมลายเซ็นอย่างเงี้ยมันเป็นความผิดใหญ่นะมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะ
0: แต่ผมมองแบบนี้นะ
1: อันนี้
0: ในมุมที่แบบผมมองเองนะคือไม่ว่าการตัดสินโทษจะเป็นอย่างไรก็ตามจริงๆทีมในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ควรจะไปย่อหย่อนว่าแบบอ๋อเดี๋ยวมันก็โดนตัดแต้มแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเล่นไปเถอะต่อให้แพ้เดี๋ยวมันก็โดนตัดแต้มผมกับมองเพราะนั่นเมื่อวันหนึ่งที่มีการตัดแต้มเกิดขึ้นมาจริงๆอะทีมอย่างแมนซิตี้นี่แหละที่จะเป็นคนบอกว่าถ้าฉันไม่โดนตัดแต้มอะพวกแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกถูกไหม
1: มันก็จะเป็นลักษณะ
0: มันจะเป็นแบบเวอร์นั้นขึ้นมาประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้นะว่าโทษมันจะไปถึงขั้นไหนใช่ไหมที่ว่ากันนะตัดแต้มตกชั้น
0: ใช่ๆ
1: ขับออกงอกลีกอย่างนี้นะโอ้แล้วถ้าปรับทีละ3 400แต้มมันทำไงอ่ะที่คมผ่อนเป็นงวดได้ไหม
0: คือ ผมว่าเป็นไปได้นะ
1: เหรอ
0: เป็นไปได้นะ
1: ใช่ป่ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าถ้าบอกว่าตัด40แต้ม10ฤดูกาล
1: อย่างเงี้ยก็400แต้มอะไรแบบนี้น่ะ
0: ก็แค่ลดไป4แต้มต่อฤดูกาลแค่น
1: ั้
0: น
1: อย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ่ะไม่ติดหมายถึงว่าสมมติ400แต้มสมมุตินะความ
0: ผิด400แต้มหนักไป
1: แล้วก็40แต้มต่อฤดูกาลเนี่ยผมถึงบอกผ่อนเป็นงวดๆแบบนี้
0: 40แต้มต่อฤดูกาล
1: แต่ถ้าคุณ40แต้มเนี่ยนะผ่อน4เนี่ยเบา
0: ใช่
1: เบาเกินไปเบาเกินไป
0: เบาเหรอ40แต้มอ่ะ
1: เบาหมายถึงว่า40แต้มแล้ว
0: ผมกลัวอย่างงี้ผมกลัวว่าจะ40แต้มแล้วก็ไปตัดแต้มฤดูกาลหลังๆเอาใครแล้วก็ไม่ได้แชมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยย้อนลิฟแชมป์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่านไปแล้วไปทดออกแต่มัน114คดีเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้เราพูดตามหลักกฎหมายนะครับเราจะไม่พูดเรื่องของความหมั่นไส้หรืออะไรก็ตามแต่114คดีเนี่ยมันมีกรณีเรื่องของถ้าเป็นตามกฎหมายเขาต้องเรียกเป็นกรรม
1: ครับ
0: เวลานับเป็นกรรมคดีเขานับเป็นกรรม1คดีมีกี่กรรม
1: เออๆ
0: ใช่มั้ยครับ
1: เหมือนที่คนโดนตัดสินติดคุก300กว่าปีอ่ะ
0: ผมเคยเจอ1,000กว่าปี
1: อย่างเงี้ย
0: เออ
1: แล้วจะเอาชีวิตที่ไหนติด
0: 1,000กว่า

0: ปีนี่เป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนรัฐครับขโมยของหลวงนับเป็นชิ้นชิ้นละกี่ปี
1: เป็นกรรมอย่างที่ว่านะ
0: เป็นกรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าซิตี้จะเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: เนี่ยร้อยกว่าคดีผมก็คิดว่าสมมติคดีละ10แต้ม
0: สิบแต้มก็พัน
1: ครับถูกไหมล่ะมันเป็นหลักร้อยมันไม่มันเกินสิบ
0: เกินหลักสิบแต่ในความร้อยกว่าคดีอ่ะผมว่ามันจะไม่โดนตัดแต้มทุกคดีพี่โจยี
1: ่ครับ
0: มันจะโดนปรับเงินนะครับ
1: ปรับเงินอีกอย่าง
0: ผมว่าครึ่งหนึ่งเป็นปรับเงินอีกครึ่งหนึ่งเป็นแต้มมันยังไงมันต้องออกหน้านี้อยู่แล้วครับมันคือแย่ที่สุดห่วยที่สุดเอาแบบโดนด่าทั้งโลกคือปรับเงินผมบอกเลยก็คือไม่มีการลงโทษอะไรเลยปรับเงินหลักร้อยล้านอย่างเงี้ย
1: ซึ่งเขามีตังจ่ายอยู่แล้ว
0: เขามีโอ้เขามีอยู่แล้วเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
1: มันต้องเป็นเรื่องแต้มทั้งนั้นน่ะถ
0: ู
1: กไหมล่ะมันเสียหายแล้วทีมที่เขาเสียหายเขาจะยอมไห
0: ม
1: ใช่ไหมสมมติปรับแต่เงินน่ะถูกป่ะทีมที่เขาเสียหายเขาไม่ยอมนะลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดป่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็หลักๆนะโอ้จริงๆก็เสียหายทั้งลีก
0: หลักๆก็จะมีนะครับสามทีมที่ถูกพูดถึงเยอะว่าตลอด10ปีจริงๆมี4เพราะว่าเขานับแค่ปี2000ถึงแค่2020เท่าไหร่นะพี่นะตั้งแต่2009
1: ครับ
0: 10ปีก็คือ2019ซึ่งในระหว่างนั้นน่ะมีอยู่แค่3ทีมก็คือจริงๆไม่มีอาร์เซนอลด้วยนะครับเพราะอาร์เซนอลน่ะมานับช่วงหลังแล้ว
1: มีลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ด
0: ลิเวอร์พูลแมนยูเชลซี
1: ใช่ไหม
0: 3ทีม
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะกระทบจริงมันก็ทุกทีมอ่ะถูกไหมที่เจอกับแมนซิตี้อ
0: ่
1: ะเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
0: เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ใช่กี่วันเมื่อบ่ายนี่แหละที่ผ่านมาผมเห็นพี่กบครับกิติกรนะครับเขาโพสเฟซบุ๊กแล้วผมก็บอกว่าพี่กบผมชอบพี่กบอย่างนะถึงเขาจะเป็นคนแบบว่าลิเวอร์พูลแบบสุดริ่มที่ประตูนะแต่เขามาด้วยแฟกต์ไงเราก็เถียงเขาไม่ได้นะ
1: ว่าอย่าง
0: ไรเขายกตัวอย่างนะครับในเพจของเขาว่ามันน่าแปลกเหมือนกันนะคือมีกรรมการ3คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีแอนโทนีเทเลอร์ด้วยหนึ่งในนั้นแหละ
1: ผู้ตัดสิน
0: นะครับผู้ตัดสิน3คน
1: ครับ
0: นะครับเกิดเกรทแมนเชสเตอร์นะครับก็คือแอนโทนีเทเลอร์พอเทียนี่คริสคาวานา3คนนี้เนี่ยเกิดอาศัยเกิดที่นู่นที่นี่ก็วงเล็บเกรเตอร์แมนเชสเตอร์คือเกิดที่แมนเชสเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: 3คนนี้ตัดสินแมนยูกับซิตี้รวมกัน209นัด
1: อืม
0: เพราะว่าโปรเรฟหรือว่า PGMOL เนี่ยเขามองว่าน่าจะไม่เอ็นเอียงแต่ปีเตอร์แบงค์นะครับเกิดลิเวอร์พูลร็อบโจนนะครับเกิดที่เมอร์ซีไซด์ไม่เคยได้เป่าลิเวอร์พูลหรือเอเวอร์ตันเลยแม้แต่เกมเดียวตามกฎเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเข้าข้างนู่นนี่นั่นมันมีเรื่องพวกนี้มันมีดีเทลพวกนี้อยู่คือเวลาเราดูเรารู้สึกว่าโหโคตรไบแอดเลยโคตรเข้าข้างเลยแต่เฮ้ยมันคือแฟกต์เว้ยมันคือเรื่องจริงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ผมว่าไงรู้ป่ะ
0: ครับ
1: คุณลึกเกินไปละเอียดเกินโอ้ยทั้งพี่กบทั้งพี่คมเลยแล้วมันยังไงรู้ป่ะพอรู้ละเอียดลึกมากนะกับผู้ตัดสินนะคุณจะกังวล
0: ไหมอ๋อผมไม่ถูกอยู่แล้วผม
1: แล้วจำด้วยแล้วจำด้วย
0: ผมเป็นคนไม่เข้าข้ออยู่แล้ว
1: นะอาจารย์แนนแบบอาจารย์แนนอย่าไปเรียนแบบพี่คมกับพี่กบนะ
0: ไม่ใช่คืออย่างผู้ตัดสินเนี่ยไม่ชอบผมเขาถือว่าพิมลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดอ่ะแล้วทำไมผู้ตัดสินห่วยอันดับต้นๆของลีกของยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณนะไม่ใช่พิมลีกนะเนี่ยโอ้โหลีกไทยนี่เอาเรื่องกันนะที่บอกโอ้โหอันเยอะเลยอย่างที่บอกอ่ะรู้ลึกมากละเอียดมากเนี่ยมันเป็นทุกข์ เดี๋ยวจะดูมันไม่สนุกไม่ใช่อะไรหรอกนี่ฝากบอกแฟนๆ
0: นี่นะนี่เป็นคนไม่ดูบอลไทยไปแล้วคนหนึ่งนะคือบอกเป็นคนไม่เคยดูบอลไทยเลยน้อยมากน้อยมากจริงๆแต่พากได้นะพากให้เป็นปากหนึ่งอ่ะสถานการณ์อ่ะได้แต่ปาก2ข้อมูลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่เคยสนใจเลย
1: ครับ
0: ด้วยเรื่องแบบเมื่อตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับจุดโทษล้มมั่ง
1: อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีวีอาร์ผู้ตัดสินก็มีปัญหาแล้วนี่ล่าสุดนี่นะเห็นข่าวแวบๆนะเขามีการยังไงรู้ไหมให้คุณตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ตัดสินไทยด้วยนะว่าเป็นไปมายังไงด้วยนะ
0: โอ้ไม่ได้
1: เอาเรื่องไปลึกมากไปลึกมาก
0: ไม่ได้หรอก
1: นะ
0: นี่วันนี
1: ้สนุกนะ
0: วันนี้เนี่ยเลือกตั้งประกันสังคมยังไม่รู้จะได้รับรองหมดเลยชนะขนาดร้อยขนาดนั้น
1: ว้ายตายละไปถึงโน่นครับแต่ต้องพักกันอีกช่วงนึงนะจันแนนพักก่อนนะเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาเก๋าเก่งๆในช่วงสุดท้ายนะคร
0: ับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
3: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
9: สนับสนุนโดย
10: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
11: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมครับเบรกสุดท้ายทาง FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับมาตอนนี้3:38 นะก่อนจะไปเรื่องบอล นะผมแทรกเรื่องนึงนะที่พี่คมผมเอ่ยชื่อคีรินไปเนี่ยนะเพราะว่าเขาวิ่งชิคาโกมาราธอนเนี่ยนะช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมานี่เราดูกรีธาสนุกมากเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คีรินเนี่ยไม่ได้ไปเอเชียนเกม
0: จริงๆคีรินเป็นหนึ่งในคนที่ถูกวางไว้จะให้แข่งเอเชียนเกมเจ้าตัวขอไม่แข่งนะครับ
1: ใช่
0: เพื่อไปเดินตามเส้นทางของตัวเองกับการแข่งระดับมาราธอน
1: แล้วก็จะไปวิ่งมาราธอนที่ชิคาโกมาราธอนปรากฏว่าเขาได้ที่15นะ2ชั่วโมง8นาที1วินาทีนี่มันเป็นสถิติที่สุดยอดมากว่าเป็นสถิติประเทศไทยอ่ะแล้วก็เป็นสถิติอาเซียนด้วยการวิ่ง2ชั่วโมง8นาทีนี่มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเพราะผมไปดูในมาราธอนโอลิมปิกอ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมง6นาทีเท่านั้นเองที่ได้เหรียญทองกันที่ปารีสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคีรินวิ่งมาราธอนเป็นครั้งแรกไงโอ้ยวงการวิ่งนี่เขาตื่นเต้นมากเลย
0: ใช่
1: นะครับเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่าเพิ่งดูคีรินวิ่ง5,000ซีเกมอ่ะเมื่อปีที่แล้วเองเชียร์ได้เหรียญทองซีเกมอยู่เลยตอนนี้คือวิ่งลูกเขาว่าเก่งนะวิ่งมาราธอนนี่เขาทำได้ถึงขนาดนี้นี่โอ้โหตอนนี้วงการวิ่งตื่นเต้นมากเดี๋ยวต้องไปซื้อรองเท้าวิ่งเพิ่มอีกคู่นึงเดี๋ยวเราวิ่งบ้างชอบจริงๆเลยนะก็เชียร์กันต่อเชียร์กันต่อได้ในในเนี่ยเส้นทางไปสู่โอลิมปิกที่ LA
0: ผมนี่รองเท้าวิ่งนี่ต้องหยุดก่อน
1: ทำไม
0: เพราะแฟนบอกว่ามึงไปใส่ของเก่าให้ครบก่อน มีหลายคู่มาก
1: ไอ้คุณมีกี่คู
0: ่มันไม่ใช่แค่รองเท้าวิ่งอย่างเดียวพี
1: ่ครับ
0: คือผมเป็นคนชอบรองเท้าที่ผมก็ชอบรองเท้ามาก
1: มันมีความสวยงามอ่ะ
0: อย่างแบบคู่ไหนที่แบบ

0: เราชอบอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดผมใส่ได้5ครั้งมึงไอ้ Adidas ที่คอลแลบ
1: ครับ
0: กับ Dragon Ball
1: อืม
0: จะมีคอลเลคชันที่คอลแลบกับ Dragon Ball
1: นี่แหละเป็นอุปสรรคของบรรดาคุณสตรีที่ต้องเบรกพวกเรา
0: อืมคู่ละหมื่น
1: เออนั่นน่ะสิ
0: ซื้อเหรอ
1: ผมไปซื้อที่เกาหลี
0: คนมีตัง
1: ผมจำได้ไม่อยากได้มาก
0: เออ
1: พี่เราไปหาดูอันเด็ดที่คอลแลบกับ
0: Dragon Ball
1: กับ Dragon Ball จะมีหลายสีมากนะครับถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นตัวเซลล์ถ้าเป็นโกฮังสีม่วง ถ้าเป็นโงกุนเนี่ยจะเป็นสีแดงเบจิต้าสีน้ำเงินผมมาไปซื้อจอมันบูสีชมพู
0: โอ้โหพอคุ้น
1: พี่ใส่ไปถึง5ครั้ง
0: เดี๋ยวราคาก็แถวนี้ใช่ไหมหมื่นนี่นะ
1: ตอนนี้น่าจะลงมาแล้วตอนนี้ไม่ถึงแล้ว
0: แ
1: ต่ตอนซื้อจำได้ว่ามันแบบมันเพิ่งออกใหม่ๆเลยนั่น
0: อ
1: ่ะหมื่นหนึ่ง
0: ซื้อมาอย่างสวยแล้วใส่
1: ทุกวันนี้ใส่5ครั้งแล้วแบบมาไม่ได้ใส่นานอ่ะไอ้พื้นรองเท้ากาวมันพังอ่ะ
0: กี่ปีละ
1: หูหลายปีแล้ว
0: ใช่ไว้นานๆไม่สวมใส่เนี่ยนะ
1: ใช่
0: มันหลุดได้นะ
1: ใช่
0: เก็บพังอ่ะ
1: แล้วล่าสุดจำได้เลยที่ไปซื้อมาคือออนยี่ห้อออนนะคร
0: ับ
1: เวอร์ชั่นโรเจอร์เฟเดอเรอร
0: ์
1: ก็คือ
0: คุณนี่มันชอบอย่างนี
1: ้ใช่ใช่ใช่แล้วนี่ยังดีว่าแฟนห้ามไว้นะมันมีออนอีกตัวหนึ่งที่เป็นโลเอเว่อะแบบคอลแลบกับโลเอเว่แต่เราไม่ได้ชอบโลเอเว่ไงถ้าโลเอเว่คู่ละ 40,000แต่
0: ซื้อมาใส่
1: แ
0: ซ่
1: แต่ออนคลาวตัวเฟเดอเรอร์เนี่ยประมาณ 4-5,000 ใส่ได้2ครั้ง
0: 2ครั้งอีกแล้ว
1: เออ
0: แล้วทำไมไม่ใส่ซื้อมาเนี่ย
1: ไม่คือนี่ยังมีนี่คอนเวิร์ตที่ผมใส่นะ
0: ครับ
1: ผมชอบกอม
0: เย
1: อะยี่ห้อกอมที่เป็นรูปหัวใจอ่ะกอมเดอร์กาซอง
0: กอมเดอร์กาซอง
1: คอนเวิร์ตกอมเดอร์กาซอง 7,000 กว่าบาทก็ซื้อ
0: นี่มันชอบคอลแลบตลอดเลยไม่มีเวอร์ชั่นปกติเลยเนี่ย
1: เออเราเป็นคนชอบแบบนั้นไงเราเป็นคนชอบแบบนั้นไงแล้วก็ซื้อเก็บไปเยอะมากเลยครับแล้วล่าสุดที่พังไปแล้วก็คือ On Cloud
0: ครับ
1: ทิวนะครับ On Cloud ตัวทิวก็คือจริงๆเป็นรองเท้าใส่เดินเราเอามาใส่ออกกําลังกายทรงเซิงพังหมดแล้วเราก็บ่นว่าเอ้ยออกกําลังกายไม่ได้แล้วเธอเราต้องไปซื้อใหม่แล้วว่ะแฟนก็เลยบอกว่ามึงไปใส่ของเก่าให้ครบก่อน
0: พอเอามาเรียงทั้งหมดนะคุณผู้ฟังนะเขาจะถามอธิคมว่าเป็นคนหรือเป็นกิ้งกือฮะมันใส่ทีละกี่คู่แต่ว่าซื้อมาด้วยความที่อาจจะพูดว่าดราก้อนบอลใช่ไหมล่ะเฟเดอร์อย่างเงี้ย
1: ใช่ใเราเป็นคนชอบแบบนั้น
0: มันสวยจัดจนคุณไม่อยากใส
1: ่คอนเวิร์ตกอมอย่างเงี้ยเออ
0: ตัวมันเปื้อนใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ใส่มาต้องดูฟ้าฝนอีกวันนี้ตกเปล่าวะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่สุดท้ายเก็บพังใช่ป่ะ
1: พัง
0: เออนี่แหละคนถึงโดนน่ะนะถ้าผมเป็นอย่างคุณนะผมเสร็จไปนานแล้วโดนตัดงบประมาณไม่มีทางอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่เรื่องความชอบเราห้ามมันไม่ได้ไง
0: เอออ
1: ย่างแฟนผมเป็นคนชอบแบบพวกวิตามิน
0: แล้ว
1: เขาก็จะเปวิตามินใส่ตัวเอง
0: ออกไปทั้งนั้น
1: เออจนผมก็เคยว่าเขาเหมือนกันว่าแบบแล้วก็มาบ่นแบบตังค์ไม่พอเลยมึงหยุดกินวิตามินบ้างก็ได้อะไร
0: มันต้องสู้กันแบบนี
1: ้
0: ดูสิพูดเรื่องขี่ลินนี่กะว่าจะชวนคุณผู้ฟังไปวิ่งใส่ซื้อรองเท้าซะหน่อยเจอไอ้ที่คมเบรกเข้าไป
1: ไม่เห็นคุณพูดเรื่องรองเท้ามาไงคืออ
0: ้าวเจ๊งมันคึกคักไงคนวงการวิ่งเอ้ยขี่ลินเยี่ยมเลย
1: ใช่เราก็เห็นอย่างนี้แหละว่าเอ้ยช่วงนี้วงการวิ่งล่าสุดเพื่อนผมมาเป็นพวกสายวิ่งฮะ
0: ครับ
1: เขานิยมไอ้นี่กันยี่ห้ออะไรนะ
0: อะไร
1: อันต้า
0: อันต้า
1: ของ
0: จีนแบรนด์จีน
1: แบรนด์จีน
0: สวยสวย
1: เพื่อนผมไปซื้อมาแล้ว2-3คนอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ขาก็แบบชวนกันเอ้ยเอาดิเอาดิแฟนผมมาประกบเลยมึงเอาของเก่าไปใส่ก่อน
0: แฟนมาไอ้กิ้งกือไปใส่ให้หมดให้ครบทุกคู่ก่อนนะแต่ว่าใส่รองเท้าวิ่งแล้วมันเดินเหินวิ่งอะไรมันคล่องตัวนะคุณผู้ฟังก็อย่าไปเอาอย่างไอ้ที่คมเขาซื้อธรรมดานี่แหละคู่ละ 3-4,000 ก็ใส่ได้แล้วนะแล้วซื้อมาที่สำคัญคือต้องใส่
1: ใช่ไห
0: มมันไม่ใส่เก็บพังแล้วมันก็น่าเสียดาย
1: แล้วอีกเรื่องนึงคือความน่าเกลียดของตัวเองก็คือผมเป็นคนชอบซื้อรองเท้าก็จริงแต่ผมเป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้
0: า
1: เพราะผมเป็นคนขี้ร้อนก็คือแบบใส่รองเท้าผ้าใบปุ๊บเหงื่อจะออกเท้าแล้วเราไม่ชอบแบบเหนียวๆอะไรอย่าง
0: เงี้ยเหงื่อเยอะจริง
1: ๆเออผมเป็นคนอย่างงี้จริง
0: ๆไอ้จะถามไอ้ที่คมคำถามต่อไปนะ
1: ครับ
0: สำคัญเลย
1: ครับ
0: คุณใส่รองเท้าเบอร์อะไร
1: ผมใส่รองเท้าเบอร์เล็กมากเบอร์ประมาณถ้าเป็นนันยางก็39
0: โอ้ยืมก็ไม่ได้
1: เบอร์เล็ก
0: เล็กกว่าเรา
1: ผมก็แฟนใส่รองเท้าเบอร์เดียวกัน
0: ไม่งั้นจะขโมยไม่ใช่อะไรหรอก
1: พี่ไม่ต้องอะไรมากทุกวันนี้รองเท้าผมเลยว่าเธอเอาฉันไปใส่ได้เลยทุกคู่ เบอร์เกนสต็อกอ่ะผมซื้ออ่ะ 3,000 กว่าบาทไม่เคยใส่มาแต่ครั้งเดียวเลยแฟนเอาไปใส่พังเนี่ย
0: โอ้ก็ยังดีไอ้ได้ใช้ประโยชน์บ้างนะ
1: ใช่ใ
0: ช่ซื้อเก็บพัง
1: เป็นคนชอบรองเท้าจริงแบบบ้ามากคือเสื้อผ้าอื่นอ่ะผมแบบอะไรก็ได้เลยนะใส่แบบตัวละ 3-400 ก็ได้แต่รองเท้านี่ไม่ได้จริง
0: ครับ
1: คือแบบแม่ยังด่า
0: เอามาใส่ซะอย่างน้อยดิถ้าคีรินมันวิ่งเมืองไทยไม่ไหร่ดิจะไปใส่ไปเชียร์คีรินก็ยังดี
1: ตอนที่ไอตัวอะไรชื่ออะไรนะที่เขาทำสถิติโลกอ่ะ
0: คลิปโชเก้เหรอ
1: ไม่ใช่คลิปโชเก้ดิ
0: ซาเว่
1: ซาเว่
0: ซาเว่
1: แล้ววันนั้นมันออกตัวนั้นพอดี
0: อ
1: ่ะผมกดดูเลยนะ
0: เอาแล้ว
1: 10,000
0: ไอ้นี่มันไปตามแฟชั่นจริง
1: ๆแต่วันนั้นไม่มีเข้าถ่ายอุ้ยรู้สึกว่าเข้าถ่ายมากี่คู่เองรุ่นนั้นน่ะ
0: โอ้พูดถึงซาเว่เนี่ยเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวเซบาสเตียนซาเว่
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะก็คือสถิติโลกนะคนนี้นะชั่วโมง59อ่ะซึ่งถือว่าสุดยอดมากมาสักครู่นี้เอ่ยชื่อถึงเอลิอุสคิปโชเก้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเมืองไทยเหมือนกันนะช่วงปลายปี
1: หลังๆจะมาวิ่งมาวิ่ง
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: วิ่งราชินี
0: เดี๋ยวนี้นี่คุณคิปโชเก้เนี่ยเขาเป็นทูตละวิ่งไปทั่วโลกสร้างแรงบันดาลใจนะครับคิปโชเก้ก็เป็นตัวหลักของเรา
1: คิปโชเก้เนี่ยเขาเป็นตำนานอย่างหนึ่งก็คือเขาคล้ายๆเปเล
0: ่ครับ
1: เขาเป็นคนที่ทำลายสถิติโลกไว้เยอะมากแต่ไม่ถูกเรคคอร์ดเหมือนที่เปเล่เคยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ยิงประตูไปแล้วเป็นพันประตูก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ไม่เคยถูกเรคคอร์ดไปเหมือนกัน
0: ก็คือคิปโชเก้เนี่ยพอดีเขาเก่งก่อนนะส่วนสถิติโลกเขาก็ทำแล้วก็ข้างมีคนมาทำลายเขาแต่เขาด้วยความที่เขาได้เหรียญทองโอลิมปิก2016ที่ริโอ
1: ใช่
0: แล้วก็ที่โตเกียว
1: ใช่
0: ติดกันเนี่ยก็เก่ง
1: ถูก
0: เก่งแล้วก็เป็นเทพคลิปไงเทพคลิป
1: คือถ้ามองถึงการยืนระยะ
0: ครับ
1: นะครับคือนักวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะยืนระยะกันไม่ค่อยได้แต่ว่าคลิปโชเก้ทำได้
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจละวิ่งเพิ่งจะไปได้แชมป์ที่ออสเตรเลียสักรายการนึงนะในช่วงเวลาเดียวกัน
1: คลิปโชเก้เนี่ยเคยเซ็นรองเท้าให้พี่ตูน
0: ประมาณนั้น
1: ตอนวิ่ง9คนละ9
0: เฮ้ยอะไรแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นไอดอลเลยสำหรับผู้ที่สนใจการวิ่งนะครับอย่าไปเอาอย่างอธิคมนะซื้อรองเท้ามาเก็บจนพังนะไม่ดีอย่าเข้าไปไอดอล
1: ล่าสุดเห็นน้ำก็แบบน้ำซึมเข้ามาในบ้านตอนก่อนอันนี้นะ
0: เออ
1: แล้วแม่ก็แบบมันจะมีของบางอย่างในบ้านที่แบบโดนน้ำแช่ไปไง
0: ครับ
1: มีรองเท้าผมอยู่คู่หนึ่งหรือออกมาเจอแต่อันนั้นจะเป็นสเก็ตเชอร์เฉย
0: ๆโอ้ยสเก็ตเชอร์ดี
1: อันนั้นเป็นสเก็ตเชอร์เฉยๆคือซื้อมาใส่นี่แหละแล้วพอเจอออนคาวก็เลยเปลี่ยนไปใส่ออนคาวสเก็ตเชอร์ทิ้งไว้หายเลย แล้วก็คือพังไปเรียบร้อยแล้ว
0: นี่มันแฟชั่นจริงๆเลยแต่ไม่ค่อยใส่นะหายกับพังสองอย่าง
1: มีความสุขอันนี้ผมเข้าใจแล้วเป็นความสุขของคนนี้นะเวลาแบบเราแบบอย่างผมเปิดกล่องรองเท้ามาเห็นไอตัวเฟเดเลอร์เราอะล่าสุดก็คือตอนที่น้ำท่วมนี่แหละเราก็ไปเปิดแบบเฮ้ยอูของเราพังวะอะไรเงี้ยพอเปิดดูเฮ้ยยังขาวอยู่โอเคเก็บ
0: จริงคนอย่างที่คมนี่ไม่ใช่เขาเป็นคนเดียวนะรองเท้าคอลแลบอย่างที่ว่าเนี่ยราคาสูงเนี่ยซื้อมาใช่ไหม
1: ใช่
0: ซื้อมาปุ๊บอ่านคนที่บ้านก็ถามเงี้ยทำไมไม่เห็นใส่เลยก็ตอบไปได้ว่ามันเป็นงานศิลปะครับซื้อมาดูครับไม่ได้ซื้อมาใส
1: ่
0: มันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับดีนะไม่ถูกตัดงบประมาณ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับมาดูฟุตบอลที่ลงเตะวันนี้หน่อยจริงๆคืนนี้ก็ยังมีหลงเหลือมาจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่หลายคู่นะครับถือว่าเป็นปิดท้ายสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของบอลทัวร์ยุโรปแล้ว
0: เออใช่ใช
1: ่บอลทัวร์ยุโรปก็จะกลับมาแล้ว
0: ครับ
1: ทีมของคุณน่ะคืนนี้เดี๋ยวจะลงทำแข่งขันครับคนทรีซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิล
0: ถามที่จะดูไหมตีสองนี
1: ่ดูไหมครับ
0: เดี๋ยวพอตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วตีสองแล้วก็นอนพอดี
1: โอเค
0: ครับดึกมาก
1: ก็วันนี้เตะกันที่โคนทรีบิลดิ้งโซเซตี้อารีนานะครับ
0: ครับ
1: ก็เจอกันนี่เป็นนิวคาสเซิลสภาพพิการผมว่านิวคาสเซิลหนักกว่าลิเวอร์พูลนะนะครับวันนี
0: ้
1: ก็คือคนทรีนี่เพิ่งจะชนะเกมแรกของฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เบรกทีมชาติ
0: ครับ
1: นะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยมาริอัสไยเซอร์หลังๆก็ออกลูกแบบว่าเล่นประคองไม่แพ้ไว้ก่อนเลยประมาณนี
0: ้
1: แต่ฟอร์มดีนะ5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ลีดอยู่เกมนั้นเกมเดียว
0: ใช่
1: แล้วที่เหลือเนี่ยไม่แพ้ใครเลย
0: ดีอยู่โคเวนทรีนี่เขาไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต
1: ์ใช่
0: เขา
1: ถึงบ้านถึงบ้านเลย
0: ทั้งที่ก็แย่มาตลอดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตัวเต็งตกชั้นแล้วเนี่ย ั้งแต่ต้นฤดูกาลแฟงแลมพาร์ดเนี่ย
1: แต่ผมจะไล่รายชื่อนักเตะของนิวคาสเซิลที่เจ็บให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: ไล่มาตั้งแต่จอยลิงตันนะครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแอนโทนีอีลังกายาคอบแบรมเซ่เอมาเดดิชแดนเบิร์นวิลโอสลาลุยส์มายลีติโน่ริฟลาเมนโตทั้งทีมแล้วเนี่ย
0: ครับ ไป

0: ผมเข้าไปสืบสอบดูนะแล้วก็คุยกับแฟนๆสลิกาดงเนี่ยนะโจยลิงตันกับเดดิชเนี่ยคาดว่าจะหายแล้วจะหายแล้วแล้วก
1: ็
0: อาจจะพร้อม
1: จะมีลุ้นโผล่มา
0: อะไรแบบนั้นไม่ตัวจริงก็ตัวสำรองอ่ะแต่ว่าเจ็บมาอยู่เนี่ยใช่นะครับแล้วก็หลายคนด้วยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องการมากเลยนะลิฟลาเมนโตเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจ็บไม่ค่อยพอใจนะครับแต่โจลิงตันนี่เดี๋ยวได้แล้วผมเห็นเขามายืนดูเกมตอนนั้นน่าจะอัมลาเควินคีแกอะไรสักอย่างมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเดินเหินคล่องแล้วโจลิงตัน
1: ส่วนทางฝั่งควอนทรีซิตี้นี่วันนี้ลุ้นว่าจะได้มิลานฟานเออร์ไวน์นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยหายเจ็บกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยก็จะมีคาเลบยูเรนสกี้นะครับเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแทนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่ยังเจ็บอยู่ก็จะเป็นพวกเดิมๆนะเจ็บอยู่แล้วอย่างฮาจิไรลุควูฟันเดนโยสแอคเคิลอุลเลอเมนดานะครับพวกนี้นี่เจ็บมาตั้งแต่ตอนก่อนเรียกอะไรก่อนจะเบรกทีมชาติละแล้วก็รวมถึงไทโวโวนิยี่วันนี้จะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าติดโทษแบนอยู่นะครับคิดว่าไงครับคุณโจอี้ครับคู่นี้นิวเซน
0: ผมฟังแฟนๆสาริกาคุยกันนะฮะแล้วก็นายที่นายกูรูฟังไปเรียบร้อยแล้วเขาให้ถึงนิวคาสเซิลเนี่ยบุกไปชนะเลยแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าดูดีกว่าเอาเป็นดูดีกว่าแล้วกันเสมอนี่ไม่พ
1: อ
0: ขอชนะเลยแล้วกัน
1: คนรีซิตี้แพ้ทุกเกมนะครับ
0: ครับ
1: จนมาเจอนอตติงแฮมฟอ
0: เ
1: รสต
0: ์
1: นะครับในเกมลีกนะครับ
0: ถือว่ากดล็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นนัดนี้ล็อกต่อนะ
1: ล็อกใหม่ อย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่ใช่โอ้เข้าข้างตัวเอง
1: ผมอะจริงๆผมเชียร์นิวคาสเซิลนะ
0: ดีมาก
1: แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนคนที่มันจะตึงยาวอะ พี่ดูทีม
0: ตึงยาวหมายความว่าไง
1: ตึงเหมือนว่าคือตอนเนี้ยทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพที่ขึ้นมา3ทีมตอนนี้คนที่เขาดรอปที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ผมนั่งดูเฮาสตี้เจอเอเวอร์ตันอ่ะโอ้โหผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเฮาสตี้แบบชนะทีมนั้นมายันเสมอทีมนี
0: ้ที่เขาเล่นตอนต้นๆใช่ไหมล่ะ
1: มันสู้มันมากเลยอ่ะ
0: เสือเสือลาย
1: หรือเอเวอร์ตันมันแบบมันเป็นประเภทแบบเสือหลับก็ไม่รู้ก็คือเอเวอร์ตันเนี่ยต้องมีคนบุกใส่เขาใช่ไหม
0: ครับ
1: เออแต่มันกลายว่าไอเฮาสตี้นี่ไม่ใช่นะครับนำสองรอบแต่ว่าเอเวอร์ตันเอาเอเวอร์ตันอ่ะเฮาสตี้นำก่อนเอเวอร์ตันกลับมานำนะครับแล้วก็เฮาสตี้ตีเสมอได
0: ้ครับ
1: ช่วงท้ายเกือบโดนบี้ด้วยอ๋อนะครับก็ผมกลัว
0: ขอได้ไหมขอได้ไหมสามแต้มขอได้ไหม
1: แต่ก็ควรจะต้องนะควรจะนะในความเป็นคนพรีซิตี้คือพอเจอทีมแบบนี้มันต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณต้องให้พร้
1: อม
0: นี่ชนะปุ๊บนี่เดี๋ยวดูตารางก่อนนะนู่นอ่ะพุ่งขึ้นไปที่3ที่4นั่นน่ะเออไม่ธรรมดา
1: จริงๆคืนนี้ก็จะมีเซเรียอิตาลีลงเตะด้วยนะครับตั้งแต่5ทุ่มเลยอาตาลันต้าเจอเวเนเซียแล้วก็ตี2ตี1 45นะ
0: ครับ
1: โตริโนเจอกับอูดิเนเซ่มีลาลิก้าสเปน1คู่นะเลบันเต้เจอกับเซบีย่าช่วงตี2นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้
0: เนี่ยนิวคาสเซิลตอนนี้มีอยู่8คะแนนนะครับถ้าชนะโคเวนทรีนี่11ขึ้นไปอยู่ที่4
1: อ
0: ่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ผม
1: ที่เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะผมว่าเป็นไบรตันมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับชนะมา3นัดรวดแล้วก็ทะยานขึ้นมารั้งอันดับ3ของลีกนะเวลานี้
0: ของก็ดีของก็ดีไบรตันนี
1: ่นะครับ
0: ดีต่อเนื่อง
1: อ่ะนะครับก็เป็นเดี๋ยวรออัปเดตกันแล้วกันคืนนี
0: ้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูข้อความให้หน่อยแล้วกันนะครับมีคุณเธอลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะนักคมปืนโตนะโจอี้สาริกาและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะไม่เอาสิคะนักคมทีมคนอื่นเขาแย่เราต้องให้กำลังใจค่ะส่วนอื่นเขาจะสะใจการแพ้ของแต่ละทีมก็เรื่องของเขาค่ะการเชียร์ทีมรักเพื่อความสนุกสนานค่ะนักคมจากคุณเธอลงทุนนะฮะแล้วก็ส่งมาตอบบอกว่านักคมคะหนูกำลังดูรีลันย้อนหลังทีมยิ่งใหญ่คารังอุ๊ยเอาเขามาให้ดูในโมโน29ค่ะแต่ลงทุนคุณหนักกว่าผมอีกผมพูดแล้วว่า
0: แต่แมนซิตี้เนี่ยคุยค้างเอาไว้นี่นะคือมันจะต้องรู้เรื่องอุทธรณ์นี่มันนานไหมมันควรจะรู้เรื่องภายใน
1: เห็นว่า
0: ภายในไม่นานนี
1: ้ไม่เกินอุทธรณ์เสร็จแล้วจะต้องใช้เวลาในการตัดสินราวๆ30วัน
0: ครับ
1: นะครับหรือ45วันนี่แหละ
0: ตอนนี้ก็แฟนๆแมนซิตี้เขาก็คือจริงๆแฟนๆเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะในการเชียร์ทีมของเขาอ่ะถ้ามันมีคนมาเทคทีมก็ดีขึ้นมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วมันพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลนี่มันไม่ได้เป็นไปตามผลงานในสนามนะนิคมนะเราดูว่ามันอยู่บนหน้ากระดาษอยู่บนโต๊ะประชุมอ่ะ
1: ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปเห็นข่าวหนึ่งพี่โจอี
0: ้ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องของประ

0: ประเทศไทยเรานี่แหละนะครับว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันนะครับเทียบเคียงกับประเทศลาว
1: เหรอ
0: ซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเอามาแจ้งให้ดูว่าอย่างลาวเนี่ยทำไมถึงถูกมองว่าคอร์รัปชันเชื่อไหมว่าลาวเนี่ยนะครับคอร์รัปชันยันบอลเดินสาย
1: ก็คล้ายเรานี่แหละ
0: ก็คือนักฟุตบอลของลาวเนี่ยพร้อมที่จะรับเงินเพื่อขายผลงาน
1: เหรอเป็นแบบเขายกตัวอย่างขึ้นมา
0: เขายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วเขาบอกว่าไทยเราตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับลาวผมก็เลยจะบอกว่าคดีนี้ถ้าไม่มีบทสรุปนะจะไม่ต่างอะไรกับเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาอย่างลาวอะไรเงี้ยเลย
1: เพราะฉะนั้นก็โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะของวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยว่าพอซิตี้เมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีทีมนี้อยู่ไห
0: ม
1: กลุ่มลงทุนก็คิดว่าคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงนะ
0: ครับ
1: อย่างที่นายกท่านได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาม
0: ีส่งมาบอกข้าวเสียโปเจมีไหมครับน่าจะมีนะจริงๆข้าวเสียโปมันคือข้าวหมูแดงแหละ
1: หมูที่เขาเอาไว้กิน
0: หมูแดงมีกุนเชียง
1: ตอนเสียโปใช่ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ที่ขายอยู่ข้างบ่อนนี้ป่ะแล้วพอเสียปุ๊บ
0: แถวบ้านคุณเนี่ยเยอะ
1: แล้ว
0: บ่อนโปอ่ะผมจะบอกให
1: ้เป็ดหมูแดงกุนเชียงอะไรเงี้ย
0: หมูกรอบ
1: รวมๆมา
0: ใช่ใช่
1: บางทีก็คือแบบขายมันจะหมดแล้วเหลือแต่เศษ
0: เดี๋ยวกันโปนี่มันเป็นการพนันอย่างน
1: ึ
0: ง
1: เป็นการพนันอย่าง
0: เป็นการพนันอย่างนึง
1: ก็คือไปเสียโป
0: มาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งโปมีไหมยังมีคนเล่นอยู่ไหมโป
1: อาจจะมีบ้างนะคนเก่าๆเขาอยากอาจจะมีเล่นกันอยู
0: ่คืออีกข้าวเนี่ยมันจะขายหน้าบ่อนโปเขาก็เลยชื่อข้าวว่าข้าวเสียโป
1: ราคาไม่แพงไง
0: แล้วก็บิดเบี้ยวไปบางคนเรียกข้าวเสโปบางคนเรียกข้าวเฉโป
1: ใช่
0: นะครับประมาณนี้เป็นต้น
1: คือที่มาที่ไปตำนานเนี่ยเขาเล่ากันมาแบบนั้นนะครับ
0: แต่ผมจำได้ว่าถ้าเอาข้าวหมูแดงอย่างเดียวนะผมแนะนำสีมรกตที่สุด
1: หัวลำโพงหัวลำโพง
0: สีมรกต
1: ยันยานนั่นแหละ
0: ยาวราด
1: แถวแต่ไปได้
0: ใกล้กันใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: สีมรกตคือที่สุดของข้าวหมูแดงที่เคยกินมา
1: เห็นอยู่เห็นอยู
0: ่
1: เห็นตอนนี้คลิปเพียบเลยที่เขารีวิวอ่ะแนะนำ
0: ผมไปกินถึงร้านไปแล้วสีมรกตนี่คือแบบมันเย้ายวนจนถึงขั้นต้องปรีไปกินนี่มาเปิดสาขาใหม่อยู่ตรงเมงจ่ายนะแล้วคนแถวนี้สามารถกดสั่งไลน์แมนได้นะครับผมเคยกดสั่งมาแล้วด้วย
1: แนะนำมันแนะนำอะไรตอนนี้เนี่ย
0: จริงถ้าข้าวหมูแดงในสีมรกตคือที่สุดนะฮะ
1: ครับ
0: มีบอกว่าทุกวันนี้รัฐเข้าแทรกแซงอยู่แล้วเจ้าที่กินอยู่เงียบๆนะครับอันนี้หมายถึงรัฐไหนครับผมทำซิตี้ไม่ได้ใช้เงินลิเวอร์พูลคงเป็นแชมป์ถ้าซิตี้ไม่ได้ใช้เงินลิเวอร์พูลคงเป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับผมนี
1: ่ก็เลยอย่างที่บอกไปนะคือก็หลายทีมที่เขาได้รับผลกระทบนะครับ
0: ผมว่ามันซื้อกรรมการด้วยนะเท่าที่ดูมา10กว่าปีกรรมการจะเข้าข้างทีมตลอดแต่จะตัดสินผิดกับทีมคู่แข่งโดยตรงแล้วก็มาขอโทษอย่างนี้แหละครับคะแนนมันไม่ได้กลับมานะครับไหนจะเอากรรมการพิมพ์ลีกไปตัดสินในลีกของพวกมันอีกแค่ไม่มีหลักฐานแค่นั้นเองแต่การกระทำมันฟ้องรู้สึกว่าที่ไปตัดสินในลีกต่างชาติจะเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ใช่ UAE เอ้ยไม่ใช่การหรือไปด้วยไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างแคทเทนเบิร์กอ่ะตอนนั้นไปซาอุนะ
1: เหรอ
0: เ
1: ปล่าในลีกซาอุ
0: ใช่เขาไม่ได้ไปลีก UAE นะ
1: ครับ
0: แคทเทนเบิร์กนะครับนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยโจอี้ครับลุยเรื่องกีฬาเอาแล้วเรื่องกีฬาไม่ได้คุยเหรอครับ3เบรกที่ผ่านมาไม่มีเรื่องกีฬาสักนิดเลยหรือไงครับ
1: เหรอ
0: นะฮะ
1: คือท่านเนี้ยอาจจะส่งชุดข้อความมาเดิ
0: ม
1: นะจริงๆอู้กีฬาตลอดนะ
0: มีบอกวันนี้ไม่มีรายการเรียกข้าวเสียเหรอครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับไม่มีมีก็ย้ายเวลาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พี่แนนย้ายเวลาอะไรอ่ะเรียกข้าวเสียนี่เขาย้ายเวลานะครับ
1: เดี๋ยวรายการต่อไปมาบอกให้
0: มีบอกน้อง2คนวันนี้คุยได้สนุกมากฟังเพลินมีความรู
1: ้นี่ท่านนี้เลยท่านนี้เนี่ย
0: พี่คนเมื่อกี้ยังบอกว่าเรา ไม่ได้คุยอะไรเลย
1: ดีนะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: พี่บอกว่าถ้าโจอี้คิดว่าโดนภรรยาน่าจับได้ว่าเมื่อคืนหนีไปเที่ยวกับสาวๆจะชิงสารภาพก่อนหรือจะปฏิเสธให้ถึงที่สุดครับ
1: มันมีคำแนะนำอยู่2อย่างนะครับคือถ้าสารภาพเนี่ยมันจะลดครึ่งนึงนะครับ
0: เหรอครับ
1: แต่อีกท่านนึงแนะนำว่าอย่าสารภาพนะครับให้แกล้งตายซะ
0: ถูกต้
1: อง
0: ผมจะเป็นอย่างหลังแล้วผมจะนึกในใจว่าจับให้ได้ท่านายแน่จริง
1: ซึ่งผมเคยทำมาแล้วแล้วเขาก็เอาปืนมาจ่อบอกจะแกล้งตายหรือจะตายจริงๆถามอะไรเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวคืนนี้รอดูคนทรีกับนิวคาสเซิลกัน
1: ครับ
0: แล้วมาดูกันว่าแมตช์เดย์ที่6ของฤดูกาลนี้จะจบอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับวันนี้หมดเวลาของเก่าเก่งเกมแล้วนะครับวันจันทร์เพิ่มมาอีก1วันนะสำหรับเก่าเก่งเกมย้ำกันอีกครั้งหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นอีกรายการหนึ่งอยู่เลย
1: ใช่ใช่
0: ย้ำให้ชัดว่าต่อไปนี้เก่าเกมเจอกันทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับ

0: พี่โจอี้พลชาติและผมคงวันนี้คงลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: 2 0 1 6 7 3 6 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึม

0: ข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: ชุมใหญ่เนาะนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแล้วก็มีวันสำคัญนะครับของประเทศไทยเราด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับวันนี้ก็มาจัดรายการเพียงแค่คนเดียวนะครับผม
1: อุ้ยอีกแล้วเหรอครับพี่จัดคนเดียวฮะไม่มีคู่หูฮะเออผมเอ็มซูซอฟต์นะฮะรายงานตัวเลยครับนายที่นายไลฮะครับพี่ถึงสวัสดีครับคุณฟังแบบจริงครับ
0: คร
1: ับคร
0: ับ
1: คนเดียวแล้วนายเราก็หน้าที่ผมฮะ
0: อาจารย์
1: ครับผมรายการนะฮะทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันทุกวัน
1: ใช่ครับผมรายการดีฮะ10 โมงถึงเที่ยงนะจันทร์ถึงศุกร
0: ์
1: นะครับผมก็ทางแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube
0: Facebook
1: Facebook ฮะแล้วก็ YouTube
0: ผมจะตามตาดูคุณตลอดเพราะผมเป็นเหมือนในปปช.ที่จะคอยตรวจสอบ
1: ครับไม่ตรวจสอบผมก็แต่งตัวปกตินะ
0: คร
1: ับประมาณนี้แล้วก็ผ่านทาง TikTok นะฮะ
0: แพลตฟอร์ม
1: ฮะ
0: แพลต
1: พี่เจ๋งอีกเลย
0: มาแพลตอะไร
1: แพลต
0: แพลต
1: แพลตฟอร์ม
0: เ
1: ออต้องออกเสียงชัดเลย
0: ออกเสียงชัดสิ
1: ครับประมาณนี้ดีกว่าพี
0: ่มี TikTok ของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: TikTok ของเรา2คนได้นะครับแล้วก็489899มาให้กำลังใจผมหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วกายเมื่อกี้สดชื่นแล้วอุ้ยสดชื่นเลยพอเจอ
1: ยังไงสดชื่น
0: คนเป็นอะไรฮะครับผมโอ้โหแล้วกายเหี่ยวกินใจห่อเหี่ยวเลย
1: โอ้พี่มันก็ปกติว่า
0: เ
1: ลยปกติพี่มันก็ปกติไงก็ประจำอยู่แล้วว
0: ันนี้คุณจัดข่าวมาเต็มด้านนะเพราะสองที่ผ่านมามีผลการแข่งกีฬา
1: ใช่ครับ
0: หลากหลายนะทั้งมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์เจพีเอฟวงเอฟวันนะมาแข่งที่บ้านเราเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ฟุตบอล
0: บ้านเรานะแล้วก็มีฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศ
1: ใช่ครับพี
0: ่แบดมินตันวิ่งเยอะแล้วก็วันนี้คุณต้องรายงานให้ครบนะ
1: จัดครบเลยฮะ
0: ครบนะ
1: ใช่
0: เตรียมมาตลอดคุณเตรียมมาใช่ไหม
1: เตรียมมาฮะอ้าวเราพี่เจ๋งได้เตรียมมาฮะ
0: อ้าวผมมีสมองอย
1: ู่แล้วผมสมองโอ้โหใช่ครับต้องเรียนอาจารย์พี่เจ๋งอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เตรียมมาไหม
1: โค้ดเตรียมมาครับพี
0: ่เตรียมมา
1: หาข้อมูลไปด้วยแล้วก็เตรียมด้วย
0: เตรียมแล้ว
1: ครับโอ้โหก็หลากหลายเรื่องเลยฮะฟุตบอลวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่เจ๋งเลยนะทราบว่ามีมอเตอร์จีพีแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตก็เยอะแต่ส่วนใหญ่เอาไปเป็นฟุตบอลก่อนดีกว่าครับพี่คนเขาจะได้รับทราบไปฮะว่า
0: เมื่อกี้คือเพลงอะไร
1: ก็เพลงเชียร์ไทยครับพี่เจ๋งฮะก็เป็นเพลงเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็ผมเปิดเพราะว่าเป็นให้กำลังใจดูฟุตบอลหญิงครับรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบสุดท้ายครับพี่ใช
0: ่ครับที่ไหนที่ชลบุรีเปล่า
1: ใช่ครับพี่คือ
0: แต่ที่ไหนเดี๋ยว
1: ก่อนพี่เจ๋งครับแต่คือเขาสรุปมาแล้วว่า12 ทีมเขารอบเนี่ยมีประเทศไหนบ้าง
0: ก็วันนี้ที่ชลบุรี
1: ใช่ฮะแต่จริงๆไม่เป็นเจ้าภาพนะฮะครับผม
0: ก็จบยาง
1: จบแล้วครับพี่ตอนนี้มีสรุปตอนนี้เป็นสรุปแล้วครับ12 ทีมสุดท้าย
0: ครับตัวไปประเทศจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ประเทศจีนนะครับเขาเตะที่จะเตะที่ชลบุรีไหมเหรอ
1: บ
0: อลหญิงอายุเกิน17 ปีนะครับนี่คุณเอาบอลหญิงมาก่อนนะ
1: ครับ
0: เลดี้เฟิร์สเนาะ
1: ใช่ครับเลดี้เฟิร์ส
0: ครับเราลงเตะไปเมื่อวานนี้เนี่ย
1: ใช่ครับพี่เก่ง
0: ยิงสดทาง BG Sport เนี่ยทาง YouTube อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม M นัดที่3เจอกับเลบานอนที่แต่ก็เตะที่ชลบุรีไม่เหรอ
1: ใช่พี่เก่งชลบุรีฮะ
0: ที่ไหนที่ไหนที่ไหน
1: ก็ชลบุรีอ่ะพี่พี่เก่งก็เนี่ยผมก็ดูนั่นคือต้องรู้เลยว่า U17 เนี่ยเป็นโหคือยังไงฮะ
0: ก็ยังไง
1: คือมีคือเค้าเรียกว่าอะไรมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเข้ารอบลึกงี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จัดเต็มฮะ
0: นะเลบานอนไปเท่าไหร่50เหรอใช่ป่ะเมื่อนี้อ่ะ
1: ใช่ฮะก็
0: ครับเป็นยังไง
1: ครับพี่ตอนนี้ก็อยู่กลุ่ม F นะครับผมก็ไทย9แต้มนะฮะเลบานอน6คะแนนภูฏาน3คะแนนนะฮะมาเก๊า0คะแนนก็ไทยนี่ครับเป็นอันดับ1นะครับพี่มี9แต้มนะฮะก็ผ่านแชมป์กลุ่ม F ไปโดยไล่พ่ายครับพี่ประวัติเดียวพี่ติ๋งพี่ติ๋งก็ยิ้มต่อไปผมก็รายงานตามที่พี่บอก
0: เอาแล้วไงต่อแล้วไงต่อ
1: ครับ
0: 5สมมุติว่านี่คือมีใครยิ้มบ้างเป็นไงบ้าง
1: เวลาสักครู่นะครับ
0: ก็เมื่อวานนี้เราลงสนามสุดท้ายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ไปที่สนามชมบุรีสเตเดียม
1: ครับผม
0: ในการแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยังไม่เกิน17 ปีกลุ่ม F เกมสุดท้าย
1: ใช
0: ่เจอกับเลบานอนนะครับเราก็ชนะทางผู้ถ่านและมาเข้ามาทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: ไทยประตูได้เสียเราดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เรานำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ
1: ใช่ฮะ
0: ในนาที21นะ
1: ครับกันเลยพรวรรณทองฮะ
0: เอ้ย
1: ใช่นี
0: ่แต่ไม่ควรจะยิงเข้าไปใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ทาง2-0นะครับจากประวิชยาดายศถาวรี
1: นาทีที่33
0: และนาทีที่10นำห่าง3-0จากใคร
1: ปวิชยาดาคนเดิมนะฮะ
0: ปวิชยาดา
1: ใช่ครับคนเดิมฮะนาทีที่40
0: ยิงลูกสองนะ
1: ใช่พี่แล้วก็เป็น
0: 40เป็นของใคร
1: 40ของนิลิค่า4

0: ดีล่าเมอร์ด็อก
1: ลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่งนาทีที่56ครับผม
1: แล้วก็แฮตทริกของใคร
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วย
1: มีแฮตทริกไหม
0: แฮตทริก
1: ไม่ใช่แฮตทริกเนี่ย
0: ไม่มีมีแต่แบบคุณอานันทิยามีโพครับนาทีที่65ก็ปิดกล่องเป็น5ตัวต่อ0
1: สำรองอ๋อขออภัยพี่ดูผิดว่าสำรองแฮตทริกนะอ๋อพี่ดูผิดข้อมูลผิดอ๋อไม่เป็นไรจะผิดผลหรือเปล่า
0: เก่งไม่มีผมไม่จัดผิดพี่เลย
1: เออไอ้ไทยรัฐก็ชนะนะ
0: ครับ
1: ชนะเท่าไหร่
0: 5ประตูต่อ0เลยครับ
1: บอลเสร็จทีมไหนเข้าไป
0: ก็
1: กลุ่ม F ใช่มั้ย
0: ครับกลุ่ม F ฮะ
1: ไปแข่งรอบสุดท้ายที่ไหน
0: กลับไปแข่งรอบสุดท้ายที่จีน
1: ครับ
0: จีนครับจีนเจ้าภาพฮะก็จีนอยู่ข้างบนแล้วจีนเจ้าภาพใช่ครับผมแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่ม F นะฮะมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทเปเวียดนามอินเดียเมียนมาและฟิลิปปินส
1: ์อันนี้ทีมรอบสุดท้ายนะ
0: ใช่ครับพี่
1: เขาจะมีการจับติ้วนะจับสตาร์แบ่งสายในวันที่23ธันวาคมนี
0: ้ใช่ฮะจับติ้วนะก็พี่ก็ถูกแล้วจับติ้ว
1: เอาเกือบจับติ้วไง
0: เออ
1: จะมีการแข่งกันในระหว่างที่30มีนาคมถึง17เมษายนในปีพ.ศ. 2570ต่อไปก็ยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะแล้วก็รวมทั้งทีมฟุตบอลหญิงไทยอายุไม่เกิน17ปีนะครับคุมทีมโดยธิดารัตน์วิวาสุขุครับผม
0: ครับ
1: ก็ได้ไปเนาะนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ชมเด็กๆเนาะและขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่มาเชียร์กันนะครับก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะในการแข่งขันในรอบสุดท้ายครับส่วนปวิชญาดายศถาวรีนะครับแมนเดอร์แมปในเกมนี้กว่าว่าดีใจนะขอบคุณเพื่อนที่ทำงานหนักกันมาตลอดนะครับฟอร์มส่วนตัวก็ดีใจและพอใจก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในรอบสุดท้ายนะครับ ย
0: ิน
1: ดีด้วยวันนี้ก็มีญาติมีแฟนฟุตบอลมาเยอะนะ
0: ใช่ครับพี่
1: เป็นไงเป็นไงคุณก็ได้เปิดเพลงนี้กับทีมชาติไทยใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ก็เลยเห็น
1: ยูสิบเจ็ดยอดเลยอ่ะ
0: เขามาแรงไงยูสิบเจ็ดเขามาแรงแล
1: ้
0: วคือต้องเอาต้องปั้นเขาอะฮะยูสิบเจ็ดก่อนจะเข้าทีมชุดสบายแก้วชุดใหญ
1: ่
0: ใช่ฮะก็ต้องเล่นอย่างรุ่นเนื้อก่อนนะครับที่จะขึ้นในชุดใหญ่ทำได้ดีอาจจะฟอร์มหัวได้ดีมากก็ต้องลุ้นกันต่อไป
1: ครับ
0: ใช่ต้องเก่งครับพี่โอ
1: ้ก็ต้องลุ้นกันต่ออ๋อก็ต้องเชื่อต่อไป
0: ต้องเชื่อต่อไปต้องเชื่อต่อไป
1: คุณจะพูดอะไรกับประบทใช่ไหม
0: ครับพี่เวลา
1: ครับผมนั่นมีนะคุณเลยเปิดใช่ไหม
0: ใช่ฮะมันสุดเต้นเนื้อแล้วมันแบบให้กำลังใจ
1: โอ้ยเพลงนี้พอดีนะ
0: เพราะฮะ
1: เลือกเพลงดีมากเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่เดินนะ
1: ฮะไม่
0: ม
1: ี
0: เรา
1: เปิดเราไม่ได้เชิญพาณิชย์เราเปิดเพื่อให้กำลังใจแฟนๆไง
0: ใช่ครับให้กำลังใจแฟนแล้วให้
1: ก็โดนเป็นคนเอ็มคนเดียวแหละ
0: อ้าวโดนอ๋อผมรับผิดชอบเลยนะครับพี่เจก็นิดนึงโอ้โห
1: ผมไม่รับผิดชอบคุณเปิด
0: อ้าวก็เปิด
1: ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้สั่งการผมไม่กระโดดมืออ
0: ้าว
1: โดนสิ
0: โดน
1: แล้วอ๋อเหรอ
0: แล้วนะเนี่ยโอ้ขับปัจจุบันนี่เป็นไ
1: งอันนั้นฟุตบอลทีมชาตินะแล้วก็สโมสรล่ะเป็นยังไงเมื่อวานนี้การท่าเรือเห็นเนี่ยหลานชายคุณในชุดชุดสามลงสามแล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็ขออนุญาตสักครู่นะฮะ
1: ไม่รู้ผลท่าเรือเหรออ
0: ๋อรู้รู้ครับพี่
1: เท่าไหร่
0: เดี๋ยว
1: เท่าไหร่ไม่ได้ดูว่าอะไรแล้ว
0: ดู
1: หลานชายเตะบอลสุดการท่าเรือลง
0: ดูครับพี่
1: เล่นตัวจริงเปล่าหรือว่าตัวจริงเปล่า
0: ตัวสองไงสำรองตัวจริงตัวจริงไม่ผมก็ดู
1: เลยตัวจริงเอาไว้นะ
0: ตัวจริงเนอะพี่ถึง
1: หลานชายลงก็ไม่ได้ดูเลย
0: ดูพี่ก็ดูว่างแต่คือเขาจะดูเมื่อวานเนี่ย
1: ดูสดหรือเปล่าบอลได้ดูสดหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็ไม่ได้ดูสดครับเดี๋ยวเราก็เป็นดูย้อนหลังใช่แต่ผมดูกีฬาอื่นแทนก็ดูเรื่อยๆแล้วพี
1: ่ดูเรื่อย
0: ๆชาติเนื้อหลัง
1: ดูสปอร์ตเฉยๆ
0: ใช่
1: ไม่ดูหมดดูมันจบคลิป
0: มั้งเนี่ยก็ดูจบคลิปนิดนึงแต่ก็พยายามจะดูซ้ำๆเพื่อต่อได้ดูซ้ำๆ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ก็สามเป็นสองเจอปัตตานี FC
1: ครับ
0: แต่เห็นมีข่าวว่ามีนิดนึงใช่ไหมฮะหลังเกมที่เยอะเลย
1: อันนี้แฟนบอลเยอะนะ
0: ใช่
1: เตเดียม
0: หลังเกมด้วย
1: ปัตตานีก็มาเชียร์เยอะเหมือนกันโอ้โหสุดที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอลก็อาจจะอารมณ์เดือด
0: ใช่พี่
1: นิดนึง
0: เดือดนิดนึง
1: ก็เดือดก็จะมีแลกหรือว่า
0: สาวไหมสาวชายไหมชายไหม
1: ก็จะมีการแลกของกันนิดนึง
0: แลกของแต่ก็
1: โยนไปโยนผ้าโยนของโยนคนไปไ
0: หนโยนผ้า
1: คือเขาที่มาห่างไกลกันไงนักฟุตบอลเขาอยากแลกเสื้อแลกอะไรกันเลย
0: ใช่
1: แลกของกันใช่ไหมล่ะ
0: แลกเสื้อ
1: แต่มันก็ต้องแลกของกันหน่อย
0: แลก
1: แจกอะไรกันหน่อย
0: ใช่ฮะ
1: นิดหน่อย
0: แต่ร้านผมจูซูซับเบลนี่เข้าคนแรกเลยนะเนี่ย
1: อ๋อพอมีเรื่องเนี่ยคือ
0: เข้าคนแรกเลยฮะ
1: ผมเข้าไปห้ามเลย
0: ไม่เข้าอุโบสถ์เข้าห้องแต่งตัวนี่แหละครับจะดูเรื่องจริงเข้าเลยเขาบอกว่าอันตรายฮะเขามีคุณแม่เขาบอกว่ามีอะไรกันเขาส่งข้อความมาผมก็ถามว่ามีอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็เอานี่ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนฮะก็เลยนิดนึงครับ
1: คือมองไปเหตุการณ์เนี่ยคือไปคนแรกเลย
0: ประมาณนั้นก็ไม่เชิงคนแรกแต่คือก็หลบก่อนนะครับม
1: ี
0: เราต้องหลบก่อนแต่แล้วเขาไม่แบบเหมือนอ้าวพี่เจ๋งเรียบร้อยไม่มีฮะอ๋อประมาณนี้เลย
1: พี
0: ่อ๋อไม่เหมือนนี่ผมก็ช่วยไงช่วยเหลือ
1: คุณพอมีเขาประชุมเครียดกันในคลื่นเนี่ยคุณเอาตัวอยู่มันอยู่เหนือปัญหาคุณไปก่อนเลย
0: ไม่ไปมีกันเป็นหูก็ช่วยกันปรึกษา
1: ตัวมันผมแล้ว
0: โอ้อ้าวพี่คือเราแวบหายไม่ใช่อ้าว
1: ครับ
0: ขอรับไม่ใช่ฮะต่อกันดีกว่าพี
1: ่
0: โอ้โหเจ๋งอะมีปัญหาแล้วแหละก็คือ
1: คนพบคนไทยเป็นไงบ้างวันนี้การท่าเรือชนะปัตตานีไป3-2ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับพี
1: ่แล้วมีใบแดงด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใบแดงแล้วก็เกมดูเดือดมากคือแบบโอ้โหใส่
1: ไปชิมุระ
0: ใช่ครับ
1: โดนใบแดงไหนบอกคนดูว่าแล้วย่ำใส่ใครเป็นยังไงมาลอสิวา
0: ลอสิวาครับผม
1: ครับผมไม่ได้ดูเลยก็ดูชายไล่มาใช่ไหม
0: ดู
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: มาถ้าเรือชนะปัตตานีไป3-2นะครับสีเทพชนะชลบุรีไป2เห็นว่าโค้ชอ้นลางสันด้วยว่าเจโชเนี่ยขอลาออกแต่ผู้บริหารของฉลามชนไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อนะ
0: ใช่ครับ
1: พิธีประจวบเลยครับก็ชนะเชียงรายไป2-1ครับลำพูนแพ้แมคคอกไป0-2อุทัยธานีนะครับชนะราชสีห์4-2บุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนี้เฉือนชนะระยองไป3-2มีจีบปทุมยูไนเต็ดเตะไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเสมอกับอยุธยาไป1-1มีดราม่ามีเกมเด็ดด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: บุรีรัมย์ไปวันศุกร์นะครับก็ชนะสุโขทัยไป6-0นะครับ
0: ครับผมก็เป็นคู่ที่น่าสนุกของสัปดาห์นี้โดยเฉพาะบุรีรัมย์กับระยอง FC
1: ครับ
0: ยิงกันสนุกใส่กันมันเลยฮะ3-2
1: เหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ติดแต่ว่าเสาร์แล้วว
0: ันเสาร์ก็พี่ไม่ใช่วันอาทิตย์ฮะถ้าเข้าวันเสาร์ผมก็พูดถึงวันเสาร์อยู่วันเสาร์เลยพี่วันอาทิตย์เนี่ยฮะประมาณนี้ใช่ครับ
1: ท
0: ัน
1: ทีสองเป็นยังไง
0: ทันทีสองเหรอฮะก็
1: ครับทันทีสองเมื่อวานนี้มาสงครามSBT FCนะครับทีมของโค้ชโอ่งนะนะครับดุสิตเฉลิมแสนนะครับก็โดนก่อน3ลูกอ่ะแล้วก็ไล่มา2-3ไม่ทันนะเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านแพ้ไปนะครับแพ้กับอุตรดิตถ์ไป2-3นะ
0: ใช่ฮะ
1: ราชบุรีก็เสมอกับหนองบัวไป0-0
0: แ
1: ต่หน้าชนะสงขลา2-0พิธีสตูนะครับบ้านเกิดของคุณสมยศไทยยวนนะก็ชนะขอนแก่นไป1-0นะครับ
0: แล้วก็ปอลิสเทโลเสมอกับนครราชสีมามาได้ FC 1-1นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วส่วนเมืองทองครับพี่
1: เป็นยังไง
0: เดี๋ยวครับแพ้นครปฐมยูไนเต็ดไปฮะ0-1
1: อ้าว
0: ใช่ครับอ้าวเลยฮะเอาอย่างครับเมืองทองโอ้โห
1: แล้วต่อไปเจอแ
0: ต่ญาตินะฮะเมืองทองนี่อยู
1: ่
0: อันดับที่11นะครับของตาราง
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดอยู่มี7แต้มนะครับลบ2ประตูได้-2นะฮะจ่าฝูงเป็นอุตรดิตถ์ FC นะครับทีมอีก2มี11คะแนนรองจ่าฝูงเป็นชัยนาทฮอนบิลนะครับ10แต้ม
1: ครับ
0: อืมครับพี่
1: อืม
0: ก็ต้องลุ้นกันยาวๆนะครับผม
1: อืม
0: ใช่เป็นทีมที่ตกชั้นจากปีที่แล้วมาอยู่สู่ไทยลีก2นะครับก็คือเมืองทองเจอกับพลังการ FC
1: ครับ
0: ทีมของคุณเจมส์ของคุณเบนเขาฮะ
1: เอาเหรอ
0: พลังการ FC ครับเขาชอบฮะ
1: อ๋อเขาชอบไปใช่ไหมชอบไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ชอบไปนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปเนี่ยเขาไปดูบอลหรือไปดูจุดๆฮะ
1: เขา
0: ด
1: ูฟุ
0: ต
1: บอลฮะเขาเป็นเขาไปทำข่าวใช่
0: ไห
1: ม
0: ไปทำข่าวฮะ
1: ท
0: ำข่าวแล้วพลังการ
1: ถึงได้ตังค์เลย
0: โอ้โหใช่ครับเขา
1: แล้วทำไมคุณไม่ค่อยได้ไป
0: ก็ไปแล้ว
1: พ
0: ักร้อนไปนาน
1: ทำไมกินข้าว
0: ไม่เจ๋ง
1: กลับบ้านก่อนเ
0: นี่ยมีข้าวไม่กลับบ้านก็โอ้พี่กันนิดนึงก็งานก่อนทำงานก่อนดีกว่ารายงานผลให้ท่านแฟนพี่เจ๋งรับทราบให้ใช่ฮะโอ้ยแล้วโอ้ยต่อไหวพี่ครับพี
1: ่อ้าวตอนนี้อันดับเป็นสถิตินะครับก็นำจากฝูงนะ5 นัด 11 แต้มนะครับชัยนาทนำอยู่ที่1 คะแนนนะครับไอ้ชัยนาทเนี่ยตามหลัง1 คะแนนพีทีสตูนหลังเกิดของคุณสมยศไดโยเนี่ยมี9 คะแนนอันดับ3เชียงใหม่อันดับ4นะครับขอนแก่นอันดับ5นะครับเมืองเลยอันดับ6นะครับ3 4 5สตูลเชียงใหม่ขอนแก่นแต้มเท่ากัน9 แต้มนะ
0: ใช่
1: เมืองทอง11ของตารางนะ5นัดไปอยู่ที่7 คะแนนไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นนะครับพี
1: ่นั่นแหละสินะ
0: ลุ้นลองลุ้นเมืองทองมากเลย
1: ศาสตร์ตอนนี้ก็อันดับสุดท้ายนะส่วนไทยลีก1ตารางคะแนนเป็นยังไงใครน้ำใครเพราะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้จะมีโปรแกรมของศึก FC แชมเปี้ยนลีกใช่มั้ย
0: ใช่ครับพี่ FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตกับ FC แชมเปี้ยนลีก2นะฮะ
1: ครับตารางคะแนนตอนนี้ก็
0: ยัง
1: เป็น
0: เป็น
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: ใช่ครับพี่
1: 4นัดนี้เท่าไหร
0: ่10คะแนนครับ
1: ผม
0: อันดับ2เป็นอุทัยธานี FC นะครับอยู่9คะแนนนะฮะอันดับ3เป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเป็น9คะแนนแล้วอันดับ4พิธีประจวบ FC นะครับมี9คะแนน9คะแนนนี่1 2 3 4ทีมด้วยกันนะฮะก็มีพิจิตรจวบการท่าเรือครับผมแล้วก็อุทัยธานีทูแบงคอก
1: ครับ
0: กับปีที่มีการ ตั้งเท่ากันหมดเลย
1: เยี่ยมเลย
0: แต่
1: ลู
0: กเสียเนี่ยไอ้ลูกเสียเนี่ยต่างกันครับพี
1: ่ท้ายตารางเป็นยังไง
0: ก็สระอยู่ดับ14ครับก็คือราศีสลายยูไนเต็ด ต่อมาด้วยลำพูนและชลบุรีพี่ชลบุรีพี่อยู่
1: คนเขา
0: โอ้โห
1: คนเขานั้นใช่ไหม
0: หนักใช่ครับชลบุรี FC ฮะ
1: คนโดนเขา
0: สวรรค์ชนชาคดอ้นยวนรังสรรค์วิรัชัยโชตินะ
1: โชคโชคโช

0: ชด
1: รักษาไม่รักษาโชด
0: ไม่รักษาโชด
1: ไม่รักษาโชดไปเป็นนักสุนทรอีกแล้ว
0: โชดโชด
1: เอาเลยห้าอีกแล้วห้าตลอดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไม่จริงขับปีนแบบนั้น
1: ชอบไม่ห้าตลอดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีก็ตัวนี่นิดนึงนี่แต่มันก
1: ็เออยังไงยังไง
0: อือโอ้เขาต้องลุ้นอ่ะให้ชลบุรีกลับขึ้นมาได้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เขาอุตส่าห์ปีนี้ขึ้นมาเป็นไทยลีกหนึ่งแล้วปีนี้เขาอยู่ไทยลีกสองเขาเพิ่งขึ้นเลื่อนชั้นมาฮะผมว่าเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบชลบุรีเอฟซีเหมือนกัน
1: ใช่
0: จากการเติร์สมัยนัทเทิร์ดอืมแล้วก็พี่เขาเรียกอะไรชื่อพี่กบนะฮะ
1: พี่กบ
0: จ้า
1: สมัยนัทเทิร์ดพี่กบสุชาติโน่ม
0: ใช่ครับสุชาติโน่มพี่กบคือสมัยแรกเลยยุคแรกนะไทยลีก
1: พี่กบสุชาติโน่มอยู่ชลบุรี
0: ใช่ครับไอ้อยู่บุรีรัม
1: พี่พบอ่อนโม่สิ
0: พี่พบอ่อนโม่
1: ผมว่าพี่โม่มาสุชาติมาตลอดเลยอ่ะ
0: อ้าวก็สุชาติอ๋อพี่สุชาตินุ่มอันนี้ต้องถามพี่เตียวเขาไทยลีกแต่ผมก็พอทราบไงติดตามมาโอ้พี่เก่งอีกแล้ว
1: อ
0: ีกแล้วประมาณนี้ดีกว่า
1: เขาโทษเนี่ยคือเขาแสดงสปิริตนะ
0: สปิริต
1: ครับว่าจะลาออกตั้งแต่เกมเจอกับบุรีรัมย์แล้วนะครับแล้วประธานบอกว่ารั้งเอาไว้พอเมื่อวานนี้แพ้อีกนะถ้าไปเก็บที่สิทธิ์ติดต่อกันนะครับที่เก็บแต้มไม่ได้ก็เลยแสดงสปิริตอีกรอบอยากให้สโมสรก็ไม่รู้ยังไงต่อเนาะอือว่า
0: ต้องรอลุ้น
1: สโมสรก็รั้งไว้อยู่นะ
0: ครับพี่
1: อาจจะเป็นเนี่ยเมื่อกี้เอ็มพูดถึงกบใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่กบ
1: พี่พบอ่อนหมูอาจจะกลับมาทำทีมไหมหรือยังไง
0: ไม่แน่นะ
1: ต้องดูนะ
0: ใช่ก็สายบู๊กันแล้วพี่กบอ่ะ
1: ครับ
0: สายบู๊เลยครับพี่กบโหแบบชอบอ่ะสไตล์ลีลาเขาอ่ะแล้วก็ชอบแซวนาเธอร์สัตย์เทมันคู่สีแล้วที่สมัยเล่น
1: ด้วยกันใช่ไหม
0: ใช่ครับคู่สีโ
1: อ้โ
0: หชอบแซวแบบโหหนักเลยฮะแต่ก
1: ็
0: ต้องรอลุ้นหนึ่งพี่ว่าเออจะยังไงครับกับชมบุรีเอฟซีเนาะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเป็นยังไงไล่หน่อยไทยลีกหน่อยเดี๋ยวค่อยไปไล่ฟุตบอลต่างประเทศในเบรกหน้าของข่าวกีฬาอื่นเนาะ
0: ขออนุญาตครับ
1: ครับตารางการแข่งขันเป็นยังไงก็ชลบุรีเนี่ยหน้าต่อไปเจอกับโหเจอกับพิเตียสสมพบประเสริฐนะพิเตียที่เคยคุมชลบุรีมาก่อนน
0: ะ
1: ในวันเสาร์นี้นะครับเวลา 18:30 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยนะครับจะลงเตะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับไปเยือนปัตตานีโอ้โหไปเยือนไกลนะ
0: ใช่ครับเยือนไกลครับแล้วก็คู่ซุปเปอร์บิ๊กแบทได้แล้ว18ตุลาคมทูบังคอกเปิดบ้านต้อนรับกันเมืองกับการท่าเรือ FC
1: อุ้ย
0: โอ้ยดูหน้าไปดูเลยเนี่ยตายแล้ว
1: อ๋อเอ็มจะไปดูใช่ไหม
0: ไม่แน่ครับโอ้โหจะเจอบิ๊กแบทขนาดนี้โอ้โห
1: แต่คุณไปดูแน่นอนคุณต้องดูแน่นอน
0: ตายแล้วตายครับทูบังคอกทีมรักด้วยแล้วก็ทีมหลานชายสุดที่รักของผมเนี่ย
1: อ๋อคุณต้องไปละต่อไป
0: ไม่แน่อาจจะอาจจะโอ้โหเห็นตารางแล้วเห็นโปรแกรมแล้วโอ้โหน่าสนใจมากใช่ครับประมาณนี้นะฮะ
1: ไปหรือไม่ไปไหมไปหรือไม่ไป
0: ก็เดี๋ยวอีกทีแล้วกันครับเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีฮะแต่อาจจะไปฮะนิดนึงฮะ
1: ไป
0: ชวนคุณเจนไปด้วย
1: อ๋อ
0: คุณเจนบอกคุณเบนอะไรเงี้ย
1: คุณไปคุณไปนะ
0: รับคุณเจนไปไม่เฮ็ดใช
1: ่
0: ฮะแต่พี่แน่นอนฮะแล้วก็คู่วันที่18อีกคู่นึงที่ผมว่าจับแล้วเนี่ยก็คือเชียงรายยูไนเต็ดพบราชบุรี FC
1: ครับ
0: ไอ้นี่คนนี้ในเวลา 18:00 นเนาะสัปดาห์หน้านะฮะว
1: ัน
0: ที่18ใช่ครับพี
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีวันที่ผมขออนุญาตยกมาคืออภิเษกคู่ราชบุรีนะฮะแล้วก็เป็นระยอง FC
1: ติด
0: ทาง ทะเล FC ครับนั่นคือโปรแกรมสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: เดี๋ยวบุรีรัมย์เนี่ยจะเตะเจอกับทีมปากเก็ตกวนด้วยนะในศึก FC ชุดลีกในส่วนตะวันออกนะครับในเกมที่2เนาะ
0: ครับพี
1: ่ในวันที่13ตุลาคมก็คือวันอาคารนี้นะฮะ
0: วันนี้ใช่ครับ
1: 19:15 ครับแล้วก็มีลาดบุรีเนี่ยไปเยือนนะเกียวโตซังอะในวันอาคารเช่นกันในเวลา17:00 นครับ
0: ครับ
1: อีกทีมล่ะเป็นยังไงนะครับอีกทีมก็คือมี
0: ลาดบุรีไหมครับพี
1: ่ลาดบุรีเนี่ยไปเยือนเกียวโตเกียวไอ้อะไรนะเกียวโตอ่ะ
0: เกียวโตฮะ
1: เออครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็มีทีมไหนอีกอ่ะมีท่าเรือ
0: มี
1: ทีมไรท่าเรือไปยืนคาชิมาเดโซนะ
0: โอ้โห
1: ในวันพุธนี้ในวันพุธที่14ตุลาคมนะครับไปเยือนญี่ปุ่นเลยเวลา17:00 นจุดเบลได้ลงทะเบียนลงเตะในแชมเปี้ยนลีกไหมลูกข่าวป่ะ
0: มีครับผมเขาลงทะเบียนมีเขาไปเขายิงได้ด้วย
1: เอฟซีไปเลยนะ
0: เดี๋ยว
1: สโมสรยุโรปนะ
0: เ
1: อเชียนะ
0: ใช่ครับมีชื่อไป
1: มีชื่อนะ
0: มีชื่อไปแน่นอน
1: โอเคโอเค
0: ไม่เชื่อแน่นอนไม่พลาดเลยฮะ
1: ไม่พลาดนะ
0: ตลาดครับพี่
1: ส่วนวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของโซนตะวันออกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีโซนตะวันตกขออภัยโซนตะวันตกเนี่ยก็มีหลายทีมนะจะมีอัลดาเซอร์ไงของโรโด
0: โรโดฮะเซียเซน
1: เลยนะเจอกับเนปชี่ฟาโคน่าจากอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็มีหลายทีมนะ

0: ็ติดตามได้จะเป็นโซนของอัลวาเซนอัลอาลีเอสโอเอนะครับ
1: เยอะมากเลย
0: ครับผมอืมอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: เอ็มครับประเทศนี้ออกเสียงว่าภูฏานไม่ใช่ภูฏานเจ๋งไหวหรือเปล่าเด็กคนนี้จากกลุ่มมาเจ๋งก็ผิดพลาดกันได้ผมก็ยังคนละภูฏาน
1: ภูฏานฮะ
0: แต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกภูฏานใช่ไหม
1: ภูฏ
0: านแต่ว่าตอนที่เขาออกเสียงเป็นภูฏานนะ
1: ภูฏาน
0: ภูฏาน
1: ภูฏาน
0: ภูฏานภูฏาน
1: ภูฏานต่อเตา
0: ต่อเตาเพราะว่ามันออกเสียงจะเป็นออกเสียงเป็นตะวันตกอ่ะตะวันตกอ่ะ
1: ตะวันตกฮะ
0: ต้องเสียงเป็นภูฏาน
1: ภูฏาน
0: ภูฏาน
1: ภูฏาน
0: ไม่ใช่ภูฏานนะ
1: ไม่ใช่ภูฏานนะอย่าอ่านผิดนะ
0: อันนี้ไม่ได้นะเหม
1: ือ
0: นโปรจีโน่พี่อ่านออกเสียงว่าอาทยาทิติกุลเนี่ยไม่ได้
1: ทิติกุลไม่ได้
0: ต้องเสียงเป็นอะไรฮะ
1: อาทยาทิติกุล
0: ฮะ
1: ทิติกุลอาทยาโปรจีโน
0: ่ทิติต้องเป็นทิ
1: ติอาทยา
0: ทิติกุล
1: อ
0: ๋
1: อโปรจีโน่
0: เสียงเป็น
1: อ
0: ะ
1: ไ
0: รเสียงอะไรเสียง
1: แบบ
0: เสียงสูงป่ะ
1: นิดนึงสูงนิดนึงทิ
0: อาทิ
1: อาทิใช่ครับ
0: ต้องเสียงว่าอาทยาทิติกุลนะ
1: ทิติกุล
0: จะไปทิติกุลไม่ได
1: ้ทิติกุลไม่ได้ทิไม่ได้
0: ออกเสียงผิดเนี่ยมีรายการเขาบอกมาแล้วก็ต้องน้อมรับฟังใครพูดอะไรมาส่งอะไรมาให
1: ้
0: ให้เราแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ต้องให้ดีขึ้นนะครับเข้าใจไหม
1: เข้าใจอันนี้บอกใครก็ได
0: ้นะ
1: บอกใครก็ได้เอาพี่ตุ้ย
0: ปรับปรุงนะ
1: ครับปรับปรุงแ
0: หมตัวเอง
1: อ๋ออ
0: าจจะเป็นฟุตบอลไทยนะ
1: ใช่
0: ไหมทีมชาติฟุตบอลใหญ่แล้วก็สโมสรไทยนะที่ลงเตะกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาสรุปกีฬาที่น่าสนใจนะครับโอ้ยวันนี้น้องเมย์ก็แพ้สดายเนาะ
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็มอเตอร์จีบีเนี่ยคุณเล่าหน่อยไหมเป็นยังไงกล้องไม่ได้แข่งใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ไม่ได้แข่งฮะแต่ก็อู้ตัดเปลี่ยนกันเยอะเลยฮะมาดูพีแล้วก็เอฟดัน
0: ครับ
1: เยอะฮะมาเด็ดหน้า
0: ใครได้แชมป์มอเตอร์จีบีใครได้แชมป
1: ์ตอนนี้ยังฮะตอนนี้ลุ้นกันอยู่นิดเดียวฮะ
0: ไม่ใครได้แชมป์ที่สนามอินโดนีเซีย
1: อะไรฮะไม่บอกครับ
0: ไม่บอกคือไม่ได้เตรียม
1: นะเตรียมนี่ก็เตรียม
0: ใครได้แชมป
1: ์ฮะนาโกะมาซากิเดฟเบอร์เจนิฟสอง
0: ครับ
1: ตามมาได้ที่หกพอมาเขามีอาการเจ็บแล้วมาเคส
0: เห็นไหมโปรตุเกสคนยาก
1: โอ้ยไอ้ดู
0: อะไรผมต้องให้คุณ
1: กีฬาเดียวผมก็รู
0: ้แต่ไปดิสเครดิตคุณผมพลาดเองผมเดินเนี้ย
1: ครับประมาณนี้ก็รู้อยู่แต่คือต้องรู้ลึกกว่านี้แล้วก็รู้แบบไปดูเลยแล้วก็อาจจะไปเทสรถด้วย
0: เ
1: ราก็เทสรถเหมือนกัน
0: กองเนี้ยมันก็ไม่ได้แข่งใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่
1: ใช่ก็พลาดตกไปฮะก็อะไรฮะ
0: กองแข่งนะ
1: ใช่แข
0: ่งไม่ได้แข่งโอ้เอาเชื่อใจกูแล้วเอ้ยคุณไปหาตลอดนะสักครู่ดีกว่า
1: คู่กันคู่กัน
0: เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวพี่เท่าแดงพี่เดี๋ยวหาว่ามีคนมาด่าผมอีกนะก็ไปแกล้งน้องครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: นะครับกลับมานะครับในเบรกที่สองนะของเนตินายไลน์นะครับอยู่กับน้องเอ็มณัฐพลสุนทรและผมเจษฎศักดิ์กวนเอาจิตเมื่อวานนี้ที่มี
1: ดา
0: วบงตรามากกันสุดท้ายก็จบด้วยดี
1: ใช่ฮะ
0: เห็นว่าชัยชนะโดนทนเข้าไปขอโทษขอโพยแฟนบอลสักทีเนาะนะครับก็ธรรมดาในเกมอ่ะ
1: ในเกม
0: มีบ้างมันอารมณ์
1: อารมณ์
0: energy
1: มันตัวปริ๊ดมันพุ่งปริ๊ด
0: พุ่งพลานอะไร
1: พุ่งพลานใช่ฮะ energy ก็เหมือนใครนะฮะ
0: นะพี่เหรอก็มีบ้างเป็นวัยรุ่นก็มีบ้าง
1: นะไม่รู้นะเออ
0: ใน
1: บ้านผมก็รู
0: ้มีอะไรบ้างแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วไม่รู
1: ้ท
0: ำไมพอย้อนกลับไปแล้วมันนี่สอนเอ็มนะเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยย้อนกลับไปพอเราโตขึ้นมาป
1: ู่
0: พอโตขึ้นมามีครอบครัวอายุเยอะนะเครื่องชีวิตก็ย้อนกลับไปเออไม่น่าทำไม่เราไปทำเนี่ยไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูอะไรหรอกฮะ
1: ใช่ครับพี
0: ่รู้สึกอายด้วยแล้วจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปไม่น่าทำเลยเหตุการณ์แบบนี้เนาะ
1: ใช่
0: ครับขับราเนี่ยเวลาแล้วก็ไหว้เขาขอบคุณขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ฮะไม่ใช่ไปแซงเขาเบียดเขาอะไรเนาะไม่เอาเนาะ
0: ไม่มี
1: พี่ไม่มีนะผมก็ไม่มี
0: น
1: ะ
0: พี่เดี๋ยวมาค้าน
1: เนี่ยก็ให้ค้างเขาดีกว่า
0: สกิดเขาเนี่ยผมยกมือขอโทษนะ
1: อ๋อใช่
0: พี่ครับพี่ผมขอโทษแล้วเขาอ้างเดือด
1: ถูกครับพี่
0: ผมเจ๋งนะครับเป็นคนเจ๋งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเขาตรงผมขอโทษนะพี่ผมไม่เห็นอันนี้เขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรพี่นี่เราเนี่ยเราต้องขอโทษเขาเฮ้ยขับรถ
1: ยังไงเรียบร้อยเรียบร้อย
0: โดน
1: แต่เขามีจุดๆด้วยนะฮะเออตรงนั้นนะไม่มีก็ได้ครับพี
0: ่ประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้าง
1: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับพี่นะฮะ FM ก็สปาไอทีเบรโอนะครับชวน
0: ชวน
1: พี่เจ๋งเนี่ยมาเบรชวนชวนนะฮะท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจนะครับร่วมด้วยระเบิดความมันนะฮะในศึกเดอะโกสวิงประจำปีของ FM 99นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟเดอะเชลตี้กอล์ฟ2026มาลุ้นกันปีนี้นะฮะนำทีมโดยทีมสีแดงนำโดยป่าแปะเจี๊ยบคาทาทองเฉลิมวงศ์มนบอมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับสีน้ำเงินนะครับนำโดยมหังอัจฉพงศ์ศรีมานะครับเจ้าของฉายาปั่นโค้งนะฮะแล้วก็ต้นปวีนะครับโตคิวโปรเตและพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับรางวัลมากมายนะครับพบกันในวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้นะฮะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับนะครับสมุทรปราการชอบการเที่ยวตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสอบถามสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142และ080-919-5365นะครับหรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ฝากไว้ด้วยที่เบสตรงไปกับเรานะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปี FM 99นะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนครอบครัวเพื่อนฝูงคนรู้ใจนะครับไปแรลลี่บัสจันอัมพวานะครับสนุกกับกิจกรรมหาอาเซียนเป็นแรลลี่ของเราก่อนนะนะครับอันนี้เบตงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับก็มี RC นะครับก็มีเยี่ยมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองอุ้ยน่าไปนะฮะแล้วก็มีงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับตามแบบฉบับ Planet Only นะลุ้นรางวัลของมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28-29พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับแล้วก็080-919-5365นะครับเบอร์โทรใคร
1: ครับเบอร์ผมฮะเบอร์ผมเองครับขออนุญาตครับ
0: คุณ
1: เบอร์ผมฮะ
0: รับสายเหรอ
1: ใช่ครับเบอร์ผมนะสามกิจกรรมนี้ฮะ
0: สามกิจกรรมนี้ขอบคุณนะทุกคนนะ
1: ใช่ครับรับทราบฮะ
0: หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับนี่คือแรลลี่ของเราไปกับเรานะอัมพวานะครับ28-29พฤศจิกายนนี
1: ้ครับพี่
0: ครับเบอร์โทรนะ0925315142และ080-919-5365นะครับหรือแอดมาทางเพจ Facebook ก็ได้ที่ FF Gas ประทักเข้ามาบ้างครับเอ้ยฟังไม่ทันครับไปยังไงนะครับแล้วก็
1: พร้อม
0: อยากจะทราบรายละเอียดนะครับทีมงานเขาจัดให้แล้วก็ยินดีครับที่ไปชมกันนะ
1: ครับพี
0: ่นะครับกับร้อยแรงแรงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบโตนะครับการสปอนเซอร์ของเราก็เชิญไปชมเมืองงามชายแดนนะครับโอ้มีไปมากมายนะ
1: ครับ
0: น้องเอ็ม
1: ครับ
0: มีสภาพธรรมชาตินะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้นลิ้มรสของโอ้ยอันนี้เขียนเป็นลิ้มในขออภัยนะครับอ่ะผิดเขาเขียนผิดก็ไปว่าเขาอีกฮะเออลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้เหมือนบุปผานะครับชมทะเลหมอกไอเยอเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้เพชรนียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดโอ้น่าไปนะอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3 วัน 2 คืน14-16พฤศจิกายนนี้ก็เดือนหน้านะ
1: ใช่ครับพี
0: ่กระเป๋ามาแต่ตัวกินรู้อยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามเลยที่0925315142 5142และ0809195365อุ๊ยเบอร์คุณอีกแล้ว
1: ใช่อีกแล้วฮะสายติดตามแน่นอนผม
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวจากจบรายการนี้นะฮะก็สอบถามได้เลย
0: ผมไม่จบเลย
1: สอบถามอ๋อครับ
0: ครับต่อฮะทาง Facebook ของ99นะครับอ้าวโทรมาน้องเอ็มแล้วหาที่จอบได้แล้วก
1: ็
0: แอดมาที่ Facebook ของ99ก็ได้เอ้ยฟังไม่ทันนะครับแล้วเรียนเป็นยังไงคนละเท่าไหร่ยังไงไปเที่ยวของเรากินหรูอยู่สบายสไตล์ FF99ของเรานะ
1: ครับพี่เจงแล้ว
0: มีอะไรฮะนี
1: ่มีฮะ
0: ชอบมาเนีย
1: ชอบมาเนีย
0: สินค้าน่ารักเป็นยังไง
1: อ้าวพี่จำได้ด้วยเหรออ
0: ้าวคุณมีสินค้าน่ารัก
1: สุดยอดครับพี่ขออนุญาตนะฮะประชาสัมพันธ์นะครับหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำฮะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งฮะ
0: ฝากด้วยนะ
1: ครับฝากด้วยฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ้าวนะครับก็ไอ้คุณจะสรุปผลกีฬาหน่อยไหม
1: ครับ
0: เอามอเตอร์จีพีเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมอเตอร์จีพีก็
1: เป็นยังไงครับพี่ไอ้พี่โอเคครับ
0: ก็ตอนนี้
1: ครับอินโดนีเซียฮะตอนนี้อันผมไรเดอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับผมตอนนี้คือคะแนนนำฮอเกมาตินจากประเทศสเปนนะเบอร์89 355คะแนนแล้วตามด้วยมาร์คมาเกสนะ353คือห่างกัน2แต้มนี่โอ้แล้วอีก3สนามนี่คือลุ้นแน
0: ่
1: นะพี่เจ๋งครับตามด้วยไอโอคุระนะครับจากญี่ปุ่นนะครับอยู่ทีมแท็กเฮ้าส์มอเตอร์จีพีแล้วก็เปโดคอสตานะฮะ218นะครับผมก็น้องมาเกสนี่มีลุ้นแชมป์เหมือนกันพ่อตามมาตินอยู่2คะแนนครับพี่คือสนุกมากผมดูใช่ครับผมก็ท็อป10นะครับของที่ผ่านมาอินโดนีเซียนะกลางปิงนะครับผม
0: กลางปิงกลางปี
1: กลางปีกลางปิงกลางปิงพี่เจ๋งยาที่ผมกำลังอินอยู
0: ่กลางปีอะไรฮะ
1: กลางปิง
0: กลางปี
1: กลางปีพี่เจ๋งเลยครับเด็กครับผม
0: ตายแล้วอันนี้ไม่เอ็มต้องรายการนี้ก่อนว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้
1: การ
0: แข่งขัน
1: การ
0: แข่งขัน
1: ที่มาเลเซีย
0: อินเตอร์เนชั่นแนลสตีสเตอร์กิจประเทศอินโดนีเซียนะครับในรายการอินโดนีเซียกลางปีนะครับใช่ก็เป็นเนี่ยมาโกเบสเซคี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับมาโกเบสเซคี้
0: นะของทีมอาพิเรียเนี่ยใช่ไหมอ
1: าพิเรียและซึ่งฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหแ
0: ล้วก็สุดชัยคนแรกนะ40นาที16.582วินาทีอันดับ2เป็นราอู
1: เฟอร์นันเดส
0: เอ้าราอูกอสเลส
1: ราอู
0: เทปบอลเหรอ
1: เฟอร์นันเดสมาใช่พี่ราอูเฟอร์นันเดสแท็กเฮ้ามอเตอร์จีดีครับผมทีมแท็กเฮ้าสีฟ้าครับตอนแรกเป็นซุปเปอร์ไฟล์เขาเป็นหมดสัญญาณนิดนึงแล้วก็เป็นหมดแท็กเฮ้ามอเตอร์จีดี
0: เดิ
1: มไม่ใหญ่แล้วทีมเดียวกันนั่นแหละพี
0: ่
1: ซุปเปอร์ไฟล์เขาเรียก
0: ว่าเปลี่ยนยาแต่ว่าไปอีกทีมนึง
1: ใช่ไปทีมนึงร่วมกับไอคูระแต่ปีหน้าเนี่ยไอคูระเนี่ยโอ้โห
0: ไอโอคูระ
1: ไอโอคูระใช่จากญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนซีของห้องสมเกียรติจันทาพี่เจ๋งเขาใช่ครับพี
0: ่
1: คือผมเมื่อวานเนี่ยคือผิดหวังอย่างพี่มาร์คมาเกสเราพี่ล่ำเราฮะก็เป็นการไม่คาดฝันคาดคิดอะผมดูรอบที่10น่าจะโค้งที่7นะของสนามเขามีอาการปวดลำท้องเขาบอกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะฮะที่อินโดนีเซียก็คือปวดลำท้องเกรงก็ไม่สามารถแซงขึ้นมาได
0: ้
1: ใช่ครับก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนะฮะก็จบไปมันมาโกเบสกี้นะครับ
0: มาโกเบสกี้นะ
1: ทางโกเบสกี้ได
0: ้ชาไปคอนะครับส่วนมาตินเนี่ยอันดับ3เนี่ยใช่ไหม
1: ทางฮอเฮมาตินครับอันดับ3
0: โอเคมาตินตัวนี้ก็เท่าไหร่ต่างกันยัง2แต้มอยู่ไหมหรือว่า
1: สองแต้มครับพี่ห่างกับมาร์คเพราะว่าเนี่ยครับห่างสองแต้ม
0: มาตินอันดับ3เนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับมาตินใช่ครับพี
0: ่มาตินเข้าอันดับ3ในสนามนี้อ่ะ
1: จะเอาสนามนี้อ่ะใช่
0: สนามนี้เลยเอาสนามนี้ก็สนามนี้สิ
1: เอาสนามนี้เอาผมไม่ต้องไปนี่ผม
0: ไม่บอกตามมอเตอร์จีพี
1: นี่ไปสนามหน้าแล้วก็ตาม
0: อันนั้นไอ้มาเกสเข้าเท่าไหร่มาเกสเข้าเท่าไหร่
1: มาเกสที่6
0: เข้าที่6นะ
1: ครับ
0: คะแนนออกก็ทำให้คะแนนตอนนี้มาติน3355แต้ม
1: ใช่พี
0: ่มาเกสเท่าไหร่3313ก็เหลือ2แต้มเท่านั้นเองโอ๊ยก็มีกระสุนเดี๋ยวนี
1: ้ดีเลยพี
0: ่ครับ
1: ดีหลักเลยฮะ
0: อืม
1: ใช
0: ่แล้วสนามต่อไปไปแข่งที่ไหนยังไง
1: ออสเตรเลียนะฮะเลยครับพี่พี่เจ๋งอะไรจริงๆผมกำลังดู
0: ไหนบอกว่าเราตาม
1: ก็ตามพี่แต่บางทีก็นิดนึงฮะเพราะข้อมูลมันเยอะพี
0: ่ไหนบอกตามอันไหนก็อุตส่าห์ปล่อยก็จะไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์แลนด
1: ์
0: ที่ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียออสเตรเลีย
0: ใน2สัปดาห์หน้า
1: 2สัปดาห์หน้าใช่
0: 25ตุลาคมตอนนี้ก็เหลือการแข่งขันอีก5สนาม
1: ใช่ครับพี่ออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียกาตา แล้วก็มีโปรตุเกสและปิดท้ายที
1: ่มาเลเซียฮะ
0: นะครับก็เอ้าแล้วมีการ์ต้าต้องมาแข่งที่ที่ไหนอ่ะ
1: อะไรพี
0: ่การ์ต้าต้องมาแข่งที่สนามที่ยี่สิบแบบนั่นไม่แข่งที่บ้านเราป่ะไม่แข่งแถว
1: เราเรามาลาปีนาพี่แล้วเราเดือนมีนาละ
0: ไม่ใช่เหมือนว่าไอ้มอนโตจีพีเขาขยับหรือเปล่าเพราะว่าไปแข่งที่การ์ต้าสถานการณ์ที่

0: ตะวันออกกลางมาดูยังไงบ้างอะเนาะ
1: ใช่
0: มากลางอ้าวส่วนเอฟบอลล่ะคุณได้ตามบ้านปลาเป็นยังไง
1: บอกตามตรงไม่ค่อยได้ตาม
0: ไม่ค่อยตาม
1: ใช่ครับได้อยู่แล้ว
0: ก็ได
1: ้
0: แชมป์สองสนามติดต่อกันนะหลังจากที่ได้แชมป์ที่สิงคโปร์กลางปีนะครับอันนี้แม็กก็คือแม็กแฟร์สเตเปนนะนะครับชาวดัตช์แชมป์โลก4สมัยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวนี้เพิ่งได้แชมป์สนามแรกไงในรายการบาเรนกลางปีที่บาเรนเข้ามาแข่งที่มาเลเซียไงและสัปดาห์นี้ก็แข่งที่สิงคโปร์นะครับก็เข้าสนใจเป็นครั้งแรกนะครับ1ชั่วโมง40นาที 0.785 วินาทีนะครับอันดับ2เป็นชาเลอร์แคร์อันดับ3เป็น
1: คี
0: อันโตเนลลี่นะ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้นะ
1: จัด
0: ก็ถ้าเป็นไอ้เค้าเรียกว่านะ
1: อันโตเนลลี่นี่สุดหล่อเลยพี่เจ๋ง
0: หล่อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อายุน้อยเลยมั้ย
1: ใช่อายุน้อยมากอันโตเนลลี่เนี่ยโห
0: อายุน้อยกว่าคุณมั้ย
1: โอ้โหบอกว่าอยู่แล้วครับบอกแน่นอนนะคุณหน้าจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรแฟนขวัญใจแฟนคลับชาวทั้งคนไทยคนต่างประเทศทั่วโลกอ่ะชาวอิตาลีเนี่ยฮะชาวอิตาลีโอ้โหครับ
0: ครับนะก็แบ็กได้ตำแหน่งโพก็แชมป์มาเลยเพราะว่าถ้าใครได้ตำแหน่งโพโพชั่นเนี่ยในสิงห์ไอ้สตีสเกตใช่ไหม
1: ชาติสเกตฮะ
0: มันสตีสเกตจะเป็นยังไงก็เป็นแข่งในตัวเมืองอ่ะมันแซงยากหน่อย
1: มันคับแคบอย่างนี้ว่าที่
0: คับแคบ
1: ถนนแคบแซงยาก
0: คุณเคยไปสิงคโปร์ไหมล่ะ
1: ไม่เคยฮะ
0: อ
1: ้าวก็ดูจากภาพเนี่ยผมก็ทราบเลยว่าคับแคบ
0: มันแคบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แคบ
1: แซงยากใช่ฮะแต่มันแซงตามจาก F1 เนี่ยมันยิ่งแซงยากกว่ามอเตอร์จีพีแซงยากกว่าพวกมอไซใช่ครับ
0: ก็คือในตัวเมืองไง
1: ใช่
0: คือสิงคโปร์กลางปีอะเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับอ้าวตอนนี้แม็กก็ได้แชมป์2สนามติดต่อกันแล้วก็เป็นในสองสนามที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้นำยังเป็นคิมี่อันโตเนลลี่นะ
1: ครับ
0: ว่าแน่แล้วคิมี่อันโตเนลลี่นะคร
1: ับ
0: อยู่ในวัยเพียงแค่20ปีชาวอิตาลีนะครับของที
1: ่ Mercedes Benz
0: ถูกต้องเมอร์เซเดสก็พอมั้ย
1: Mercedes อ้าวเป็นตรงเลยเบนก็แล้วทีมเบนก็แล้วแหมทีม Mercedes โหดอยู่แล้ว
0: แล้วก็ทีม
1: ใช่แล้วแล้วก็ทีมอันดับ1คือ Mercedes เหมือนกันอันดับ2เป็น Ferrari นะครับโอ้ยเลขสวยด้วย444ต้อง4เลยอันดับ2 Ferrari
0: อันนี้ไม่อันนั้นไ
1: อ้
0: คะแนนสะสมไม่ทีม
1: สะสมทีมอัน
0: นี้ที่พูดถึงประเภทนักขับไง
1: นักขับ
0: มีอันโตเนลลี่ก็340คะแนนนะครับนำจอร์ลเซลแล้วจอร์ลเซลมีอยู่ที่238นะทัสเซอร์และลุยส์แฮมิงตันนะครับก็229แม็กอันดับ4นะ
1: ใช่
0: 221นะฮะก็เหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด6สนาม
1: 6ฮะ
0: ที่อเมริกาเม็กซิโกซาโปโลบราซิลนะครับมีที่อเมริกาอีก1สนามเนาะกาตาร์และปิดท้ายที่อาบูดาบีฮะครับก็ลุ้นกันนะส่วนอลิสบอตอัลโตสิงสนามนี้นะครับก็เหมือนจบอันดับที่18นะ
1: ครับพี
0: ่ก็ตอนนี้คะแนนรวมอันดับที่19นะครับมีอยู่ที่5คะแนนนะครับสำหรับอลิสเตอร์บอนอเล็กซานเดอร์อาบอนอังสุสิงนะครับลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับแต่ว่าเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยเนาะนะครับอาบอนของเรานะครับอ้าวก็การสนามต่อไปก็จะไปแข่งขันที่ยูไนเต็ดสเตทกลางปีครับหรือว่า US กลางปีนะครับหรือว่าอเมริกันกลางปีใช่ไหมแต่ก่อน
1: อเมริกัน
0: ว
1: ่าชื่อเดิมเขาก่อน
0: แข่งที่ออสตินรัฐเท็กซัสประเทศอเมริกาครับผมนะอ่ะก็
1: แต่เสื้อเอฟบันเขาก็สวยเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ฮะเสื้อเอฟบัน
0: เ
1: นี่ยยาสวยเหมือนกันแล้วเนี่ยเสื้อเฟอร์รารี
0: ่เสื้อตัวเลยคนเน
1: ี่ยไม่มีครับผมก็พยายามแล้วยังเก็บเล่าเก็บฮะพยายามแล้วดีกว่าใช่ครับพี
0: ่คิรินตาเดเว่เป็นยังไงคิรินเป็นไงบ้างเห็นคุณโลขาวเป็นไงบ้างแล้วไปแข่งขันในมาราธอนครั้งแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คิรินตาเดเว่ไงนักวิ่งอ่ะ
1: ลูกวิ่งหมื่นเมตร
0: แต่เกตอนนี้เขาวิ่งมาราธอนแล้วไม่ได้วิ่งหมื่นเมตรแล้ว
1: ใช่ครับคือ
0: สร้างบริษัทครับชื่อมาราธอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: สร้างบริษัท
0: เป็นยังไง
1: เล่นจบในสองชั่วเวลา2ชั่วโมง8นาที1 0.1 วินาที
0: ก็ข้อดับ15
1: ครับ95ครับ
0: ก็เป็นการทำลายสถิติประเทศไทยที่โทนี่เพนนักวิ่งลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ที่ทำเอาไว้นะ2ชั่วโมง16นาที50วินาทีในรายการแฟรงก์เฟิร์ตมาราธอนเยอรมันนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2561ก็เมื่อ8ปีก่อนคุณลิเพนต่างนะแต่ก่อนนะครับตอนนี้คิรินตาเดเวตก็ทำลายสถิติสุดยอดนะเจ้าเขาเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยเนี่ยหลายประเภทนะหลายระยะระยะ 1,500 3,000 5,000 10,000 10กิโลเมตรประเภทถนนเนาะและก็20กิโลเมตรประเภทถนนเพราะว่าถ้า10กิโลเมตรไม่มีประเภทลู่ในสนามไงเอ็มถนนก็คือเขาลงถนนแล้วตอนนี
1: ้ลงถนนใหญ่แล้วเรียบร้อยแต่ก่อนมันเป็นลู่ไงลู่หลานโหถนนนี
0: ่ลู่หลานไม่ใช่สิ
1: ลู่เราขอไปฮะเอาเห็นพี่ถึงแล้วพี่ถึงชนมาเลย
0: ลู่ไม่ใช่ลู่ลอลิงสระอูกอไก่เป็นลู
1: ่ลู่เป็นลู
0: ่ไม่เอก
1: อ่ะลู่ถูก
0: ไหม

0: สรุปไม่เอก
1: เออดับเบิ้ลงูสองตัว
0: ดับเบิ้ลงูสองตัวโอ้ดับเบิ้ลงูสองตัวลุงพี่เจ๋งหาตัวเอาอีกแล้วต่อ
1: และคิปโชเก้คิปโชเก้น่าไป
0: โอ้คิปโชเก้โอ้โห
1: ทำไมรู้จักคิปโชเก้ไหม
0: รู้จักครับคิปโชเก้โอ้ดักวิ่งเงียบตำนาน
1: เป็นไงเห็นว่าไปคว้าแชมป์ที่เมลเบิร์นมาราธอนเนี่ยใช่ไหม
0: ครับพี่
1: เป็นยังไงในวัย40ปีเนี่ยเห็นว่าไปได้แชมป์มาราธอนที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรับ2ชั่วโมง9นาทีกับอีก10นาทีเป็นสถิติของสนามและเป็นแชมป์ในฟูลมาราธอนนะรายการที่17ของโกสต์นะเอลิสคิปโชเก้นะครับเจ้าของแชมป์โอลิมปิกเกม2สมัยในปี2016และ2020ครับสุดยอดบอกว่าชีวิตเขาเนี่ย41ปีนั้นยังรู้สึกดีอยู่เลย
0: ใช่ก็พี่ก็ต่ออยู่เลย
1: วิ่งมาราธอนได้แบบสบายๆนะ
0: ฮะแล้วโอ้โหคือแบบเขาอึดด้วยเขาวิ่งมาแบบตั้งแต่เด็กไงวิ่งตั้งแต่เล็กแล้วแบบนักกีฬาอาชีพฮะก็เลยโอ้อันนี้คือเก่งมากไม่รู้พูดอะไร
1: เขาต้องมีวินัยนะ
0: มีวินัยและ
1: มีวินัยแบบนี้นะครับฝ่ายความรู้นะครับผมรู้คุณค่าของ
0: คุณค่าของอะไรฮะของ
1: ก็มีวินัยฝ่ายธรรมะ
0: ฝ่ายธรรมะ
1: ครับผมรู้รักสามัคคีอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่เอาอันนั้นเป็นของขวัญแล้ว
0: ของขวัญแล้วไม่เจ๋งผมก็คงคิดจะตามเนี่ยนะฮะเนี่ยโอ้โหครับ
1: หาตลอดเลยคนเนี้ยน้องเมย์เป็นยังไงน้องเมย์เป็นยังไง
0: แบดมินตันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้น้องเมย์ได้รองแชมป์ใช่ครับแบดมินตันการแข่งขัน World Tour Super 500นะครับอาร์กติกโอเพ่น2016ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด
1: ์
0: ซึ่งน้องเมย์เนี่ยสู้เต็มที่นะฮะพลาดไปขาดรอ0ต่อ2เกม11ต่อ21และ13ต่อ21นะฮะคว้ารองแชมป์ครองนะครับผมและนอกจากนี้เมย์เนี่ยเอาชนะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เป็นชนะครั้งแรกครับของยังคว้าแชมป์ระดับเบลทัวร์ซูเปอร์500ได้เป็นครั้งแรกเช่นกันก
1: ็
0: น้องเมย์เนี่ยรับเงินรางวัลปลอบใจไป 10,000
1: เมย์เป็นรองแชมป
0: ์เมย์รองแชมป์ก็มีรองแชมป์เนี่ยฮะ
1: เออก็รองแชมป์ไง
0: อ่ะรองแชมป์นะถูกผมก็อ่านถูกผมก็รายงานถูกก็เนี่ยพี่ว่าถ้าเงินรางวัลปลอบใจเนี่ยก็เอาพี่ 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 646,000 บาทนะฮะส่วนโปรแกรมของรอบต่อไปนะฮะเป็นจะเดินทางไปชิงชัยระดับซุปเปอร์วอร์ทัวร์750เดนมาร์กโอเพ่นพี่อันเนี้ยน่าดูนะครับจะแข่งขันกันในวันที่13-18ตุลาคมนี้นะครับชิงเงินรางวัลประมาณ 950,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31.8 ล้านบาทของเรานั่นเองพี่เจ๋ง
1: ใช
0: ่ฮะอืมแบบพี่ตั้มนี่ก็สุดยอดมันดูทุกอาทิตย์เหมือนกัน
1: ดูทุกอาทิตย์ทำไมต้องหาข่าวอยู่เลย
0: อ้าวก็ไม่รู้ก็จำไม่ได้เลยอาจจะมันข่าวมันเยอะไงฮะรายการข่าวกีฬาเยอะครับสัปดาห์นี้
1: ก็เป็น
0: แต่
1: เออทำไมลูกพี่เอาสรุปผลพี่บิลลี่ให้พี่หน่อยสิเป็นยังไง
0: ครับก็ตอนนี้ผลพี่บิลลี่เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่สิบนะฮะอาร์เซนอลนะครับตอนรับการเยือนของลีดยูไนเต็ดนะฮะซึ่งอาร์เซนอลชนะไปได้2-1นะครับแอสตันวิลล่าชนะเบนฟอร์ด2-2เสมอเบนฟอร์ด2-2ครับเชลซีชนะบอร์ดมัธนะฮะ5-1นะครับ
1: บอล
0: ไม่ใช่บอลมัธฮะ
1: บอลมัธเออคร
0: ับแล้วก็อีกสุดท้ายนะครับชนะฟูลแลมไป2-1ครับซันเดอร์แลนด์แพ้ให้กับไบรตันนะฮะ0-2และคู่เด็ดสุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะ1-1แล้วพี่เรามาต่อที่วันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนั่นเองนะฮะคริสตัลพาเลซนะครับชนะตอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1นะครับฮัลซิตี้เสมอกับเอเวอร์ตัน2-2และลิเวอร์พูลโอ้โหพี่ต้องไงกันแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ0-3นะครับและขึ้นวันจันทร์วันนี้นะครับโปรแกรมนะครับโควินที่เปิดบ้านการต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเวลา14:00ครับ
1: ครับ
0: ครับพี่โอ้ทำไมทีมโอ้โหฮะสนุกว่าเลี้ยวหูโอ้คือคู่นี้บิ๊กแบทสนุกฮะเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนคุณได้ดูไหม
0: คุณได้ดูไหมก็พี่กระเป๋าเลยจน
1: ก็พี่ตอนแรกก็พี่กระเป๋าแต่พอเห็นพี่เอ็มเอ็มเอ็มพี่ท้อเลยพี่แบบ
0: โ
1: อ้เหนื่อยอ่ะ
0: บาดหลังเหรอ
1: ปวดหลัง
0: ปวดหลังแล้วครับพี่ก็
1: เมื่อวานนี้เป็นไงลิเวอร์พูลเล่นเป็นครึ่งแรกเลยดี
0: พี่
1: สุดสีแต่ว่าพอโดนใบแดง
0: ทำไมโดนล่ะฮะ
1: กาเฟนเบิร์ดกาเฟนแบ
0: กเนี่ยก็พี่โดนกาเฟนแบกอะไรไอ้กาเฟนเบิร์ดครับพี
1: ่แล้วยังไง
0: ฮะก็โหน่าเสียดายอ่ะพี
1: ่ก็โดนได้
0: ก็โดนเสียดายนะ
1: ลิเวอร์พูลก็แพ้ไป2-3นะ
0: ครับ
1: นะครับพอโดนใบแดงไปปุ๊บเดลิเวอร์พูลเสียประตูเลย
0: ใช่
1: ของไรอัน
0: กาเฟนแบกเบอร์แบกก็ได้ฮะใช่ฮะแต่แมน
1: ใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่พี่
1: หลังจากนั้นฮาแลนด์ยิงแล้วก็มีเชลซีโดเราเนี่ย
0: ฮะใช่ครับ เชลลี่
1: เชลลี่โดเรา
0: เดกูนี่โดเราผมก็บอกเชลลี่เดกู
1: เงียบแล้วตลอดเลยอ่ะ
0: เงียบผมรู้
1: แล้วก็ระยะชัยคีนะ
0: ยิ
1: งประตูแล้วแกแอคเลยนะก่อนชนะไป3ต่อ0นะครับโอ้โหผลงานของทางซิตี้เนี่ยโหดมากนะ
0: โอ้โห
1: จากฝูง6นัดชนะรวดทั้ง6นัดเลยนะฮะ
0: ล
1: าสต์อันดับ2นะครับ5นัดไปอยู่ที่15คะแนนเพราะแพ้ไป1เกมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่พี
1: ่ไบรตันอันดับ3นะครับ6นัดไปอยู่ที่13คะแนนเบรนท์ฟอร์ด6นัดไปอยู่ที่10คะแนนเอเวอร์ตันอันดับ5นะ6นัดไปอยู่ที่10คะแนนนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: โหสุดยอด
0: ก็ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: ลิเวอร์พูลกับแมนยูเป็นยังไง
0: โอ้โหครับผมลิเวอร์พูลอันดับขอในลิเวอร์พูลก่อนนะฮะอันดับ9นะฮะก็มี9แต้มนะครับแข่ง6นะครับเสมอไอ้แข่ง6ชนะ2เสมอ3แพ้1นะฮะก็ลูกเสียไป0นะพี่เจ๋งทำไมลูกเสีย0นะฮะ
1: ก็ฟอร์มไม่ดีอ่ะฮะ
0: ไม่ดี
1: เอ้าเฮ้ยคุณขยี้ขยี
0: ้ผมก็จะขยี้ครับ
1: เอาขยี้
0: โอ้พี่ขอโทษนะขออภัยฮะแล้วก็ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราอืมพี่เจ๋งของเราไหม
1: คุณเชียร์คุณเชียร์ทีมไหนคุณเชียร์ทีมอะไร
0: ผมบอกแมนยูนิดนึงก็มีแต่ก็
1: มาอยู่แต่วันเสาร์นี่ใช่ไหม
0: ครับวันเสาร์ฮะ
1: เป็นไง
0: โดนเหมือนกันนะครับโอ้โหโดนก็แบกแต้มแบบจับได้หมดสเปร
1: ์
0: คร
1: ับ
0: พี่ก็อยู่อันดับที่13นะครับ
1: มี6แต้ม13เลยเหรอโอ้โห
0: ไหวไหมเอ่ยปีนี้นะครับสำหรับแมนยูเรา
1: ไม่น่าไหวนะ
0: ไหวไหมเอ่ยฮะโอ้ยตายแล้วฮะ
1: เกมเดียว
0: ใช่ครับ
1: เสมอ3แพ้2มีโหด้วยในเกมเจอสเปอร์ใช่ไหม
0: ครับพี
1: ่สเปอร์พอได้แต้มเป็นไงขึ้นไหมขึ้นมาที่18ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่
1: นัดมีอยู่ที่3แต้มคุณนับเป็นอันดับสุดท้ายแล้ว6นัดมีอยู่ที่2คะแนนคอนทรีของ
0: การ
1: ผ่านในกับ5นัดไปอยู่ที่3คะแนนครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมี1คู่ใช่ไหมเอ็ม
0: ใช่ครับพี่เจ
1: ครับมันเดย์ไนท์คู่ไหนคนที่กับเดกาเซ่
0: ที่เดกาเซ่ฮะ
1: เวลาเท่าไหร
0: ่ตีสองฮะ
1: ครับผมสุดยอด
0: ส
1: ุ
0: ดยอดฮะจากที่น่าเป็นห่วงคืออ
1: ะไร
0: ซิตี้อะพี่มัน
1: ห่วงเขาทำไม
0: ไม่ใช่เรื่องคดี
1: อ๋อคดี
0: เมื่อ
1: วานนี้ก็มีอะไรนะ
0: ใช่ฮะ
1: ม
0: ันห่วงมาก
1: อันนี้กล้วยยางกล้วยเป่าลมอะไรเงี้ย
0: กล้วยลม
1: ไอ้ที่มาเชียร์ในสนามก็เป็นสัญลักษณ์ว่าจะเชียร์สโมสรต่อไปถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามมาเนี่ยเนาะ
0: ใช่
1: เป็นแสดงออกทางสัญลักษณ์
0: ก็ต้องเซฟซิตี้อะง่ายๆใช่จะแบบ
1: คือว่าไหวเหรอ170
0: ใช่ฮะผมกำลังคุยกับคุณเจลเบนซ์อยู่เลยว่าฟุตบอลเล็กเจนเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาก็แบบโอ้โหหนักซิตี
1: ้
0: มันแบบจะโดนเยอะเหมือนกันแล้วโดนโหลิฟเขาเรียกว่าอะไรลิฟแชมป์กลับคืนแบบเยอะเลยครับอันตรายก็น่าเป็นห่วงนี่ดีกว่าก็ต้องตามข่าวซิตี้กันต่อไปใช่ครับอะไรก็ไม่จ
1: ริงเริ่มพูดคุณมีจังหวะที่มันดีขึ้นนะ
0: ไม่ผมก็ดีแล้วก็มีอาจารย์ดีไงระดับผู้ใหญ่ในเอ็มเก้าเก้าของกราบขอบพระคุณ
1: ใช่ฮะ
0: ถึงต้องสักโอ้ยอยู่แล้ว
1: เราก็รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งอยู่ถ้า
0: ชนชาติเลยรถบางเดือนก็มีพี่แมวคุณพี่แมวก็มีคุณพี่แมวหมดทุกคนนะฮะ
1: แต่ผมอยากเป็นข้อความหน่อย
0: ยอดรับทราบครับ
1: เอ็มท่านนายอยากเป็นที่ยอมรับของคุณทรงศักดิ์และแฟนรายการนายต้องร้องเพลงของป่าให้ได้นะสักคนสิอ้าว
0: จากคุณพุทธเจ๋ง
1: โดนที่จะโดนฮะเอ้ยสาวป่าไปได้นะ
0: ค
1: ุ
0: ณพุทธเจ๋งแล้ว
1: เอ็มครับเขาชื่อคลิปเชโก้นะ
0: คลิปเชโก้นะ
1: อ้าวอย่ามั่วสิจะคุณพุทธเจ๋งฮะ
0: เอาอ
1: ีกแล้วอีกแล้ว
0: ขอไปครับ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: ความสวัสดีมานะครับพี่เจพี่นิกวันนี้ไม่ให้พี่นิกนะ
0: ใช่ครับพี่นิกมาหลังฮะ
1: พี่เอ็มนะพรุ่งนี้เป็นพี่นิกมานะคร
0: ับ ใช่ครับพี่นิกคุณนิก
1: ฮะปก YouTube มีรูปพี่เอ็มแล้วครับ ตัดต่อเองแน่นอนใช่ไหมใช่ฮะตอนแรกผมจะมีเฉพาะผมกับน้องนนท์ไงพอเราเอาสองคนก็พอแล้วนะฮะปรากฏว่าเอ็มไม่มีไม่พอใจเตะเก้าอี้เลยก็จะออกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจะกลับบ้านเนี่ยเตะเก้าอี้เตะพ่อเลยนะเอาขาสะดุดเลยเอาเอ็มเป็นไรอ่ะ
0: เป็นไร
1: นี่ก็เลยต้องเอารูปของเอ็มนำมาขึ้นในปกด้วย
0: ครับครับรับทราบฮะปรากฏว่าเก้าอี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างของผมใช่ไหมผมรู้พี่เจ๋งพูดแอบมาดูฮะ
1: สวัสดีเจ้พี่เอ็มนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเปาลิสนะครับคุณนิกธิตวัฒน์เข้ามาทักทายนะผลงานพยองเด่นบรรยากาศชมรี3นัดแพ้3นัดจากคุณเจฟคอนแกนคุณมี่คุณเบียร์กันเนอร์ทักทายเข้ามา
0: ครับ
1: นักเรียนคุณชอนันคุณจุดติเทพใช่ไหม
0: ใช่ใช่ฮะ
1: ครับอ้าวก็ขอบคุณคนที่ตามนะอ้าวเอ็มลารายการไปหน่อยฮะ
0: ครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมและที่ได้ไลฟ
1: ์ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมาพบกันเวลานี้เช่นเคยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะ2569ก็เป็นวันที่เขามีเริ่มการประชุม World Bank นะคะแล้วก็หลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ราชการเขาก็ขอความร่วมมือ Work From Home บางหน่วยเขาก็Work from home นะคะแต่ว่าบางหน่วยงานก็มาทำงานตามปกตินะคะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นนะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากสสส.สุขภาพหน้าหนึ่งนำมาสู่กันนั่นก็คือเรื่องของการลดพฤติกรรมเมมิ่งลุกค่ะเทวดานะคะคุณผู้ฟังโดยสสส.ไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: มาลุกกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่นั่งฟังรายการอยู่นะคะยกมือขึ้นนะคะแต่ว่าใครที่ขับรถอยู่ก็ไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องสะบัดขาไม่ต้องสะบัดแขนนั่งฟังไว้ก่อนหลังจากที่เราไปนั่งทำงานเนี่ยเราค่อยลุกกันนะคะการนั่งต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะคุณผู้ฟังมันก็เสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะเพราะอาจจะทำให้เป็นโรค NCD อย่างเช่นเบาหวานความดันนะคะความดันสูงโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจอันนี้พร้อมจะเข้ามาหาเราได้เลยตลอดเวลานะคะมาสำรวจกันนะคะคุณผู้ฟังวันๆเราทำพฤติกรรมเมนนิ่งไปกี่ชั่วโมงนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่กระทั่งไถฟีดโทรศัพท์นี่แหละคุณผู้ฟังไถเพลินๆเนี่ยพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกและต้นขาแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันและความดันขึ้นทุกวันสสส.นะคะ คุณผู้ฟังได้ยินเสียงสปอร์ตไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนคนมาลดพฤติกรรมนิ่งด้วยสูตรง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์4คำนี้นะคะยืนค่ะยืนจริงๆอยากยืนให้คุณผู้ฟังเห็นนะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายนั้นได้ขยับย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวานะคะเห็นไหมนี่นึกภาพตามไปเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะเอ้าจำมันได้ยืนย่อยกเนาะแล้วก็ยืดยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆนะคะเอาเท่าที่ไหวและปลอดภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีนะลดเหนื่อยนิ่ง NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสแต่ว่าการยืนการย่อการยกการยืดเนี่ยนะคะก็ต้องดูตัวเองด้วยนะเช่นผู้สูงวัยอาจจะต้องหาอะไรจับนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่มีภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะหยุดก่อนนะคุณผู้ฟังเอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากซอซอและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งจ้า
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาม
6: าจ้ะคุณฟังสนทนากับหมอปัญญานะคะก็มาติดตามเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะคะวันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์นำเรื่องของความดันโลหิตนะคะความดันโลหิตสูงและคณะมันก็เป็นโรค NCD นะคะคุณฟังไหนใครเป็นความดันยกมือขึ้นก็อย่างที่บอกเขาว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะคนผู้สูงวัยหรือแม้คนที่35 40ขึ้นไปเจอเพื่อนเดี๋ยวนี้นะสนทนากันก่อน เป็นความดันยังเป็นเบาหวานยังสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเต่าครับ
6: ค่ะ
8: สัปดาห์นี้เราเปลี่ยนซีรีส์มาพูดเรื่องที่มันค่อนข้างจะเบาๆสักหน่อยท่านฟังจะได้ไม่เครียดมากเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วครับ

0: นื่องจากว่าผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสวยความหล่อ
1: ชอบอาจารย์ชอบหนูก็ชอบ
0: แต่ไม่ได้เชิงไม่ได้เชิงในเรื่องศัลยกรรมตกแต่งอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในพื้นฐานพื้นฐานว่าร่างกายแล้วมีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความหล่อที่มนุษย์ไปวนเวียนอยู่เช่นผมนะครับผมถ้าผู้ชายขนขนหนวดต่างๆพวกนี้นะครับพวกเล็บต่างสนใจเรื่องเล็บต่าง
1: อาจารย์ก็มีนะเล็บเนี่ยต้องตั้งแหมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งต้องมีบ้างละค่ะอาจารย
0: ์ช่างทำเล็บก็มีรายได้พออยู่ได้ทีเดียวนะขนผมเล็บผิวหนังเกี่ยวข้องกับความสวยความงามความหล่อนะครับคอยฟังกันในวันตั้งพรุ่งนี้เป็นต้นไปอังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันนี้ไฮไลท์ทั้งจันทร์และก็ทั้งศุกร์เนี่ยผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายให้มีความรู้สึกว่าเซ็งตึงเปล่งปลั่งอะไรพวกนี้ดูดีผิวพรรณดูสดใสครับซึ่งเราไม่ได้พูดพวกนี้มานานแล้วล่ะนะท่านฟังก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามความหล่อความไม่แก่ง่ายไม่แก่เร็วนะครับจะช่วยท่านได้มากเลยอาจารย์วันนี้เราพูดเรื่องแรกเลยครับคาโนซีน
1: คาโนซีนเหรออาจารย
0: ์ครับคาโนซีนเป็นสารโปรตีนนะท่านฟังซึ่งปัจจุบันนี้กำลังมาแรงแล้วก็มีการพิสูจน์ไม่ใช่มาแรงแบบคำเล่าลือนะครับท่านฟังแต่มาแรงในสายแพทย์เลยเราทำวิจัยในคนทำวิจัยในการศึกษาว่าคาโนซีนช่วยได้ยังไงโดยยิ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะ60 65 70แถวๆนี้ครับเริ่มเกษียณอายุก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องคาโนซีนกับประโยชน์ของร่างกายในคนที่เข้าสู่ช่วงนี้ครับรอยต่อของระยะวัยกลางคนระยะปลายต่อกับวัยสูงอายุ60 65เนี่ยครับเป็นจังหวะที่ร่างกายคุณต้องการใช้พวกนี้มากขึ้นคาโนซีนคือโปรตีนธรรมดานะครับท่านผู้ฟังมันไม่ได้ขอพิเศษอะไรในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้เป็นคนวัยกลางคนระยะต้นๆ20ถึง60ประมาณนี้ครับมันเป็นโปรตีนธรรมดาของคนเรามีอยู่แล้วร่างกายเราสร้างขึ้นใช้เองด้วยนะท่านผู้ฟังคาโนซีนมันคือโปรตีนชนิดที่เป็นสายโซ่สั้นๆประกอบด้วยสารที่มันประกอบกลุ่มขึ้นมาเป็นสายโซ่เนี่ยเพียงแค่2ตัวเป็นโปรตีนของตัวก็คืออะลานีนกับฮิสตีดีนนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ต้องมาสนใจครับแต่พูดให้น้องๆและหลานที่เรียนวิชาแพทย์ถ้าสนใจรู้ๆซะเองนะครับศัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ที่ผมกำลังมาใช้เติมนิดหน่อยให้มีสีสันเท่านั้นเองแต่ความหมายคือว่าโปรตีนกลุ่มสายโซ่สั้นๆเหล่านี้ครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะนำไปใช้ได้ดีโดยเฉพาะยิ่งใช้ได้ดีที่กล้ามเนื
1: ้อ
0: สำคัญกล้ามเนื้อจำไว้เลยครับข้อ2คือสมองซึ่งเราเห็นว่ามีความสำคัญและข้อ3คือเกี่ยวกับสมองก็เกี่ยวกับสารในสมองด้วยทำให้อารมณ์เราดีขึ้นคาโนซีนมีผลต่อร่างกายในเชิงที่ทำให้เราดูดีดูไม่แก่ดูสวยดูหล่อยังดูได้เหมือนเดิมไม่แก่เร็วเกินไปก็ตรงที่กล้ามเนื้อยังพอขยับกระฉับกระเฉงเดินยังดูมาดต้องตาอยู่ ไม่ได้เดินงุ้มงอกงเกงเงินมากเกินไปสมองยังคิดได้ขี้หลงขี้ลืมต่างก็จะน้อยลงไปและอารมณ์ยังดีอยู่ก็ทำให้ลูกหลานไม่เบื่อหน้าเรามากเกินไปนะครับสามอย่างนี้จะมีความสำคัญสำหรับคนที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุนะครับที่ผมผ่านตุลาคมมาเป็นแค่10วันนั่นเองนะท่านฟังที่เกษียณอายุเนี่ยครับต้องพิจารณาดูให้ความสนใจกับที่พูดวันนี้สักนิดหนึ่งเพราะพูดจากความรู้แท้ๆไม่ใช่คำเล่าลือนะท่านฟังลองฟังดูนะครับคาโนซีนโปรตีนชนิดที่เราเคยมีอยู่แล้วร่างกายสร้างกันเองด้วยแล้วสายโซ่มันของโปรตีนชนิดนี้เป็นสายโซ่สั้นๆเพราะประกอบด้วยโปรตีนโมเลกุลเล็กสุดก็คืออะมิโนแอซิดกรดไขมันไอ้กรดโปรตีนนี่ครับเป็นแค่2ตัวก็คืออะลานีนกับฮิสตีดีนสารตัวนี้ครับเป็นสารที่ร่างกายพออายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างขึ้นเองนี่ครับน้อยลงท่านผู้ฟังตอนพอเข้าสู่วัย60 65อย่างเงี้ยครับร่างกายสร้างมาใช้เองน้อยลงผลตามมาคือมันก็ไปกระเทือนไอ้อวัยวะที่มันมีความสำคัญก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้อะลานีนและนิมาน้อยมากน้อยขึ้นไปครับเกิดขึ้นน้อยขึ้นก็ทำให้ร่างกายมีโอกาสจะใช้คาโนซีนได้น้อยตามไปด้วยเพราะไม่สร้างขึ้นมาก็ไปยิ่งสมองซึ่งจะใช้สารคาโนซีนคือโปรตีนตัวสั้นๆเนี่ยครับมาก

0: ในหลายประเด็นก็มีวัตถุดิบมาน้อยอ่ะมันก็เลยโทรมลงสมองก็เริ่มขี้หลงขี้ลืมเริ่มจะงงๆงงๆบ่อยๆนะครับรวมทั้งอารมณ์ที่มีการใช้สารสื่อประสาทต่างๆช่วยเนี่ยก็จะน้อยลงไปตามไปด้วยงั้นไม่เห็นว่ามีผลเสียชัดๆที่เราเล่าสู่ท่านฟัง3ประเด็นนี้ครับเราถึงต้องไม่ต้องการให้เกิดขึ้นถ้าถามว่าคาร์โบไฮเดรตถ้างั้นทำไงจ้ะถ้าร่างกายสร้างลดน้อยลงไปตามธรรมชาติไม่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราเห็นและไม่ทรงขนาดเดิมเราก็ต้องหามากินเติมสิครับท่านผู้ฟังการหากินเติมนี่เองครับเนื่องจากบอกว่าเป็นโปรตีนมันจริงไม่ยากเท่าไหร่หรอกแล้วเราก็กินทุกวันตอนหนุ่มๆก็กินตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีมากในเนื้อปลาเนื้ออกไก่ไก่เนื้ออกไก่ตอนนี้ครับอกไก่น่องไก่นิดๆไม่มีเนื้อติดมันมากแล้วก็มีในพวกกลุ่มอื่นๆเช่นเนื้อหมูก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหมูเราก็เจียให้พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยกินเนื้อหมูที่สีเนื้อแดงๆที่เรียกว่า red meat นะครับให้น้อยลงก็จะดีเพราะว่ามีข้อมูลทางการแพทย์เพราะว่าไอ้ red meat เนื้อหมูโปรตีนที่สีเนื้อแดงๆนี่ครับมันจะทำให้เกิดผลเสียกับลำไส้เล็กไอ้ลำไส้ใหญ่อย่างยิ่งนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าเราก็จะเชียร์ให้กินกันก็คือปลาไก่นะครับเป็นหลักๆไว้ส่วนใหญ่นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตที่ใช้บำรุงกล้ามเนื้อให้มันไม่อ่อนล้าจนเกินไปมันเสริมสร้างกันเองได้ตัวสมองด้วยซึ่งเราจะเชียร์ให้เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับอายุมากขึ้นเดี๋ยวเราฟังอธิบายฟังว่าทำไมมันถึงได้ไปดีกับกล้ามเนื้อกับสมองได้นะครับเหตุผลที่ว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นเนื่องจากมันเป็นสายโซ่สั้นๆพอกินแล้วมันดูดซึมได้เร็วด้วยเพราะร่างกายไม่ต้องย่อยแยะที่กระเพาะปกติคุณกินโปรตีนแบบอื่นๆนะสายโซ่มันจะยาวกว่านี้นะครับสายโซ่การประกอบด้วยอะมิโนแอซิดเนี่ยมันยาวร่างกายต้องย่อยแยะนานเช่น2ชั่วโมงกว่าจะย่อยโปรตีนหมด2ชั่วโมงครึ่งเป็นต้นแต่พวกคาร์โบไฮเดรตนี่ย่อยเดียวๆดูดซึมไปใช้ได้เลยแล้วมันจะวิ่งไปหากล้ามเนื้อกับสมองเป็นส่วนใหญ่มันชอบวิ่งไปที่แถวเป้าหมายนี่ครับเป้าหมายของกล้ามเนื้อกับสมองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปเยอะมันก็จะช่วยเสริมความขาดแคลนที่ลดลงจากตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราดูสดใสมีกล้ามเนื้อแข็งแรงยกอะไรหนักๆได้แล้วมันเริ่มเสื่อมลงไปเริ่มงอแงงตามวัยมันก็จะไปเสริมเติมให้ว่ามีวัตถุดิบมาเสริมให้นะไม่ได้ขาดแคลนที่เป็นว่าท่านฟังเห็นภาพอย่างนี้ครับผมพูดแบบไทยๆเนี่ยนะมันลดลงแล้วก็เติมสิถ้าเติมอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ต้องแพงมากไม่ต้องไปกระตุ้นในการซื้อยุ่งยากนักนะครับเติมแบบที่ให้เราหากินได้จากอาหารทั่วไปศึกษาไปศึกษามาค้นพบว่าก็มีในปลาไงปลากุ้งหอยพวกนี้ครับอาหารทะเลบวกกับเนื้อไก่นะครับไก่นี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ในการซื้อหากินนะครับรวมทั้งการที่เราทำให้ในเพื่อนไม่ค่อยมีนะท่านฟังแปลกมากเลยมีแต่พวกถั่วนิดหน่อยที่จะมีบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เยอะพอที่จะเอ่ยถึงว่ามีคุณค่ามากนักนะครับแต่ถั่วก็ต้องกินหลากหลายหลายถั่วถึงได้ผสมกันได้ดีแต่ว่าถ้ากินพวกเนื้อสัตว์เนี่ยง่ายเลยโดยเครื่องยิ่งผมเคยพูดอยู่เสมอโดยเครื่องในคลิปแอดหมอปัญญาที่ผมทำกับลูกชายเนี่ยครับพูดถึงเรื่องการที่จะปรุงอาหารแบบที่บางชาติทำเป็นประเพณีของตัวเองก็ทำตัวเองในการปรุงอาหารชาติที่ผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนมีการปรุงอาหารชนิดที่เรียกว่าเป็นแบบต้มนึ่งตุ๋นเต่าทำหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ทำค่ะอาจารย
0: ์
1: ต้มนึ่งแล้วแต่วัตถุที่มีวัตถุดิบนี่พี่มีในตู้เย็น
0: หลักการมันคือใช้ความร้อนต่ำๆกว่าการต้มเดือดทั่วไปที่เป็นน้องเต่าใช่ไหมครับ
1: ตุ๋นนึ่งใช่
0: แล้วก็ใช้เวลานานแต่ร้อนน้อยๆกว่าไม่ร้อนขนาดเดือดพรุ่งนะครับแต่เอาร้อนแบบกุนๆกุนๆไปเรื่อยๆครับร้อนแบบที่เป็นสุกเดือดแล้วแต่ว่าก็กุนๆอยู่ไม่เป็นเร่งไฟมากเกินไปเรียกว่าเป็นการตุ๋นกันนึ่งแบบที่พูดถึงแต่ว่ายาวนานเช่น3ชั่วโมง4ชั่วโมงตุ๋นไปลักษณะการปรุงอาหารแบบที่ชาติเหล่านี้เช่นทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเขาทำกันเป็นประเพณีของเขาเองในการเตรียมอาหารเนี่ยเอามาศึกษาดูใจโดยแพทย์โดยบอกหมอศึกษานะต้องเตาทำความวิจัยพบว่าเฮ้ยมันเกิดไอ้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยโมเลกุลสั้นๆเนี่ยเยอะขึ้นในเนื้อธรรมดาเมื่อเทียบกับการที่ทำให้ไก่สุกธรรมดานะครับ ปิ้งธรรมดากับสุกธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดคาโรทีนอยู่ปริมาณที่ไม่พบไม่เท่ากับที่เราเอามาตุ๋นๆ นึ่งๆอบๆพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นโมเลกุลสั้นๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะก็ตรงตามความต้องการของร่างกายที่จะกินพออายุมากคุณก็จะกินแล้วคุณก็เชียร์ว่ากินเลือกเอาเนื้อปลานะครับแล้วคุณก็ปุดก็หอยบ้างนะครับแล้วก็เนื้อไก่นะครับรวมทั้งเนื้อหมูบ้างนิดหน่อยเผลอๆหลุดๆขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับมันเป็นโปรตีนแดง red meat นะครับเราก็จะเลือกกินแล้วก็เอามาโดยที่กินแบบที่ลูกๆเขาตุ๋นให้กินหนึ่งให้กินอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับปลาแปะซะเนี่ยโอ้เห็นไหมครับเก่าคือต้องลายเอือกเลยนะ
1: ใช
0: ่ตัวนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเยอะแล้วปรุงโดยวิธีการที่ร่างกายดูดซึมง่ายๆต้มๆตุ๋นๆนึ่งๆมันก็ช่วยให้ร่างกายมีครับคาร์โบไฮเดรตไปเติมที่ขัดแคลนพ่องแพ่งคาร์โบไฮเดรตไปทำให้กล้ามเนื้อต่างๆมีผลดีขึ้นจากอะไรเหรอมันเป็นตัวที่เป็นเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับให้ไม่เหลือไม่ล้าง่ายไม่เสื่อมง่ายลงไปมันการใช้งานของกล้ามเนื้อถึงเราถึงไม่เมื่อยไม่ล้ามากเกินไปแบบที่คนแก่ก็บ่นโอ้ยเมื่อยจังไม่ค่อยมีแรงกล้ามเนื้อเท่าไหร่ยกของไม่ค่อยหนักเดินก็งกๆเงินๆพอได้พวกสารพวกวัตถุดิบเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างให้ไม่เสื่อมง่ายเกินไปเราก็จะยังคงกระฉับกระเฉงอยู่เหมือนเดิมที่สมองล่ะที่สมองก็เช่นเดียวกันครับไปเสริมสร้างเซลล์สมองซึ่งเคยฝ่อไปบ้างเมื่ออายุมากขึ้นนะครับก็เกิดหลงๆลืมชื่อคนนั้นลืมชื่อคนนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือไปเสริมสร้างได้เพราะการสินไปสร้างเซลล์เหล่านี้ให้สมองนั้นมีสามารถเชื่อมต่อโยงใยกันได้อย่างดีความจำเราก็จะไม่ค่อยลดลงไปนะครับพวกที่หลงที่ลืมต่างก็จะไม่ค่อยเป็นมากก็เร็วเกินไปเนื่องจากว่าสารคาร์โบไฮเดรตนะครับมันเป็นวัตถุดิบสำคัญของเซลล์สมองอยู่แล้วบวกกับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพอใช้สมองมาเริ่มมีการมีสารอนุมูลอิสระสารของเสียงต่างนี่เยอะมันก็ไปต้านซะสารคือมันเป็นสารที่ลดการอักเสบของเซลล์สมองทั้งลดการอักเสบทั้งต้านอนุมูลอิสระพวกของเสียงต่างที่เกิดขึ้นจากการใช้งานคนสูงวัยเราจะไปเสริมสร้างเซลล์สมองให้ยังคงไม่เสื่อมมากเกินไปไม่สลายไปมากเกินไปเกิดเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นตามที่ควรจะเป็นในวัยของเขาเองทำให้เขาช่วยสมองมากเด่นที่สมองและกล้ามเนื้อมากโดยที่กล้ามเนื้อหัวใจก็มีส่วนใช้คาร์โบไฮเดรตช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเห็นว่ามันดีมากในการที่จะใช้คาร์โบไฮเดรตในการเสริมคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุและคนที่แก่ไปเรื่อยๆ70 80 80กว่าก็กินพวกนี้บ้างอย่าไปลดลงมากว่าร่างกายสร้างได้น้อยลงไปแล้วก็กินเติมกินเสริมก็ไปซะโดยวิธีการที่เหมาะสมด้วยถ้ามีโอกาสเช่นต้มๆนึ่งๆตุ้นๆนั่นคือตัวอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดแคลนอาหารที่ดีตัวนี้ไปและมีการยืนยันในการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีบางประเทศทำวิจัยในมนุษย์เลยครับเปรียบเทียบเรื่องความจำของผู้สูงวัยเปรียบเทียบเรื่องการใช้งานพลังกล้ามเนื้อแขนขาว่ายังคงดีอยู่ใช่ไหมเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินสารกลุ่มนี้มากเกินไปนะครับพอถ้าเทียบให้ฟังก็เห็นชัดว่าค่าข้อมูลออกมาในคนนี่ครับมันก็ค่อนจะชัดเจนผมก็จึงนำมาพูดให้สู่ท่านฟังนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นคนแก่ที่ไม่แก่งักเกินไปแก่งักต้องเสารู้จักไหมครับ
1: แก่แบบไม่มีเรี่ยวแรง
0: มันดูหมดท่าไปเลยอ่ะแต่เรายังทรงพยายามที่จะประทังความรู้สึกว่าอายุมากขึ้นเราเคยไม่ต้องแก่มากเกินไปขนาดนั้นเอาไว้ให้เหมาะสมนะครับพอดีกับเพศกับวัยของเราเองไม่ได้กลับไปเป็นหนุ่มหรอกครับเพียงแต่ว่าให้เป็นคนสูงวัยที่ยังคงกระฉับกระเฉงนะครับน่าจะดูดีกว่าเราไม่ต้องการสวยต้องการหล่อแต่ต้องการให้มีความกระฉับกระเฉงสมกับวัยของผู้สูงวัยเหล่านั้นนะครับรวมทั้งผิวพรรณต่างๆก็จะดูสดใสรวมทั้งวิธีคิดวิธีการจำต่างๆก็ยังไม่เสื่อมไปมากมายนักและอารมณ์ที่ยังดีอยู่ผมว่าน่าจะมีสารต่างๆที่เกิดจากอาหารธรรมดาที่เรากินนะไม่ต้องไปซื้อเขามากมันมีผู้ที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปผลิตมาเป็นขวดๆมาขาย
1: เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เห็นโฆษณาส่วนใหญ่อาหารเสริมพวกนี้จะมีคำว่ามีคาร์โบไฮเดร
0: ตครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่งที่เขาเอามาขายเราเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตนี้เดียว30-50 มิลลิกรัมประมาณนี้แล้วแต่ขวดเล็กขวดใหญ่นะแต่ร่างกายคุณต้องการวันละ500 มิลลิกรัม ที่ร่างกายเคยสร้างได้ในปัจจุบันนี้มันสร้างน้อยลงไปอ่ะท่านฟังมันเหลือสัก200บ้างอะไรเงี้ยไม่พอเพียงที่ร่างกายจะใช้เราต้องการมาเติมอีก 200-300 มิลลิกรัมถ้าคุณจะไปซื้อกินเป็นขวดๆอย่างนั้นนะครับขวดนึงได้30เนี่ยไม่ใช่100นะท่านฟัง30กินขวดใหญ่กึกๆเต็มที่เลยใน50มิลลิกรัมแล้วกินกี่ขวดล่ะครับท่านฟัง8ขวด10ขวดต่อวันอย่างเงี้ยมันจะไหวเลยท่านฟังแล้วขวดนึงเขาขายแพงเลยนะขวดละ30-50บาทสู้กินเนื้อไก่เนื้อปลานะครับตอนนี้ที่ปรุงได้ดีๆที่พูดถึงมันเป็นอาหารที่ปรุงธรรมดาอยู่ได้ในครัวบ้านเรือนต่างๆหาซื้อกินเองก็ได้นะครับแต่คนมันก็ราคาก็ไม่ถึงขนาดถ้าต้องไปซื้อเป็นขวดๆมากินแล้วคุณจะกินซ้ำๆวันละ5ถ้าวันละ10ขวดได้ไม่ก็กี่วันนะครับเมื่อเทียบกับกินเนื้อไก่จริงๆเนื้อปลาจริงๆมีรสชาติมีอร่อยด้วยหวานชื่นด้วยมันน่าจะสดใสกับชีวิตเรามากกว่าด้วยผมนึกเชื่อว่าน่าจะกินของที่เป็นธรรมชาติจากเนื้อปลาเนื้อไก่ต่างๆเหล่านี้น่าจะดีกว่าตามความรู้สึกของเราในการยกเว้นบางทีปีใหม่มีเขาเอามาให้เป็นของปรับของขวัญปีใหม่บ้างก็อีกเรื่องนึงนะครับพวกสารต่างๆเหล่านั้นน่าจะไม่ใช่วิธีการที่ซื้อมากินเป็นประจำในชีวิตแต่ควรจะซื้ออาหารแบบพวกที่ผมพูดถึงเนี่ยครับอาหารธรรมดาที่เรากินอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่ว่าของฝันของขวัญต่างๆมาเติมตอนที่มีเทศกาลปีใหม่บ้างสงกรานต์บ้างอะไรเงี้ยลูกหลานซื้อมาฝากอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่อาจารย์ก็ยังอยากจะเชียร์ให้เรากินมาจากอาหารฟังดูแล้วคานูซีนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นลูกของโปรตีนไหมอาจารย์เป็นญาติของโปรตีน
0: เป็นโปรตีนเลยแหละครับเป็นญาติกันเลยเพียงแต่ว่าโมเลกุลมันเป็นช่วงโมเลกุลเล็กๆมันก็จะเอาแปลเป็นไทยนะแต่ถ้าพูดภาษาไทยเรียกว่าสายเชนมันนะครับสายโซ่มันสั้นๆประกอบด้วยอะลานีนกับฮิสติดีน2ตัวเท่านั้นเองโปรตีนทั่วไปนะท่านฟังบางที8 9ตัวมาร้อยเรียงมันโซ่เดียวกันที่เป็นโปรตีน1ตัวแต่เจ้าฮิสติดีนกับอะลานีนเนี่ยประกอบแค่2ตัวเนี่ยครับกลายเป็นคาโนซีนที่ร่างกายถูกนำมาใช้ในพวกกล้ามเนื้อในพวกเซลล์สมองต่างได้ดีดูดซึมเร็วย่อยง่ายเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนนะครับ
1: ฟังดูแล้วมันเหมือนจะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกันเนาะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึง
0: สารต้านเป็นหลักครับก็มีการลดการอักเสบซึ่งมีความสำคัญในสมองนะถ้าสมองไม่มีการอักเสบก็จะไม่เสื่อมง่ายไม่เสื่อมเร็วจนเกินไปกล้ามเนื้อก็เหมือนกันครับถ้าไม่เกิดการอักเสบมันก็จะไม่อ้อยอ้อยโอยโอยเมื่อยเมื่อยอะไรพวกนี้ต้องบีบต้องนวดกันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันจะสุขสบายขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะไอคาโนซีนที่เราพูดถึงมันมีทุกคนอยู่แล้วถูกต้องไหมอาจารย
0: ์มีทุกคนครับเราสร้างได้เองตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้ขาดเลยนะเพียงพอเลยอ่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยสร้างได้ประมาณสัก450มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงตัวเล็กนะท่านฟังผู้ชายตัวใหญ่กว่าก็สร้างได้ประมาณ600มันตามรูปร่างอ่ะตามน้ำหนักตัวนะครับเพียงพอเพียงพอที่ตัวเองใช้เองครับสร้างวันนึงก็ประมาณขนาดนี้ครับเราก็ใช้เองไปเรื่อยๆถึงเข้าขั้นอายุ60ปีเริ่มจะสร้างไม่ค่อยได้เรื่องแล้ว
1: ค
0: ล่องคล่องไปเรื่อยๆนะครับเหลือน้อยนิดเดียววัตถุดิบมันน้อยร่างกายก็โทรมก็สุดโทรมลงใช้กล้ามเนื้อไม่ค่อยดีเมื่อยล้าต่างๆสมองก็อ่อนล้าจำไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมมันมาจากพวกสารที่ร่างกายสร้างที่ใช้เองนี่แหละครับมันเกิดมันขาดแคลนไปท่านฟังเพราะตามวัยไปห้ามมันก็ไม่ได้นะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรับยอมรับเพียงแต่ว่าเติมเอาสิครับท่านฟังเราต้องหาความรู้ที่เติมแต่ที่ไม่ได้ฟังตามคำเล่าลือนะอันนั้นเฟกเยอะนะครับท่านฟังอันนี้เราคิดว่ามีการพิสูจน์ชัดเจนทางการแพทย์แล้วก็มีประเทศต่างๆให้ความสนใจทำการวิจัยมากมายนะครับปัจจุบันนี้ยืนยันมาในคนนะครับว่ามันได้ผลจริงๆด้วยนะครับ
1: ทำให้คิดถึงอันนี้เลยค่ะอาจารย์คิดถึงพอผู้สูงวัยคาโนซีนจะลดลงอ่ะคิดถึงซาโคพีเนียมันเกี่ยวข้องกันไหมอาจารย
0: ์มันเหตุเดียวกันมันพ่วงกันนะครับเพราะมันส่งวัตถุดิบไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็เกิดกล้ามเนื้อซาโคพีเนียมวลกล้ามเนื้อลดลงตั้งแต่เริ่มงองงองแงงแงงพูดให้ลึกไปก็คือโปรตีนเหล่านี้ครับเป็นเหตุทำให้เกิดซาโคพีเนียส่วนหนึ่งบวกกับการฝึกการใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้นั่งนิ่งๆยันเลยดูแต่มือถือต่างก็ทำให้เราเหนื่อยนิ่ง3-4เรื่องนี้ครับทั้งเหนื่อยนิ่งทั้งซาโคพีเนียทั้ง การที่ขาดสารเหล่านี้ที่เป็นสารวัตถุดิบในการสร้างสารต่างๆของกล้ามเนื้อของสมองถ้ามารวมเป็นก้อนนึงก็กลายเป็นคนที่คนแก่ไง
1: ค่ะ
0: เป็นแบบแก่ง่ายแก่งักงักเราไม่ต้องการเป็นครับเราต้องการเป็นคนแก่ที่แก่ตามวัยที่เหมาะสมนะให้มันชะลอลงไปตามวัยของเราเกิดขึ้นอายุ70อายุ80ก็ต้องเบาลงบ้างแหละถึง90ก็ต้องค่อยๆค่อยๆไปแล้วนะครับตอนนั้นเกาะยันเลยยึดมั่นถือมั่นกับการเกาะเกาะราวบันไดเกาะที่เกาะตามกำแพงบ้านเราที่เกาะในห้องน้ำต่างๆอายุต่างเรายอมรับความเป็นจริงเราไม่ค้านธรรมชาติต่างๆก็ท่านอายุมากขึ้นท่านต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ว่ายอมรับแบบที่มันให้มันมีคุณค่าชะลอไม่ให้มันเกิดขึ้นเร็วจนเกินไปดูดียังเดินยังดูมับมับมับไม่ใช่งองงแงงงงงแงงงงั้นก็ไม่ไหวนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะเพราะฉะนั้นคนอายุ30 40 50ไม่อยากเป็นแบบนี้อาจารย์สะสมคาร์โนซีนสะสมพวกอันนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมกินไก่กินปลากินพวกอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนสูงๆ
0: นี่คำถามที่ดีมากเลยครับท่านผู้ฟังเพราะคำถามนี่โดนมากเลยคนเราเนี่ยบางทีมันภารกิจมันเยอะท่านผู้ฟังพวกพยายามไปกินบางมื้อที่มันโด่งก็ไปรูดเลยกินเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วครับว่าร่างกายสร้างกันใช้เองนะผู้หญิงสร้างได้มาสัก350ผู้ชายสร้างได้มาสัก550 600แต่ร่างกายสร้างเนี่ยมันสร้างตลอดวันนะครับท่านผู้ฟังค่อยๆมาเหมือนกับผ่อนส่งนะครับไม่ได้ให้เป็นก้อนๆมาทีเดียวแล้วก็เลิกไปทั้งวันแล้วก็มันก็ไม่ใช่มาทีเดียวไม่ได้กินทีเดียวผมก็เชียร์ให้กินกระจัดกระจายเป็น3มื้อคุณกินข้าว3มื้อคือก็หานู่นหานี่หาเติมมาเติมปลามั่งไข่มั่งอะไรเงี้ยผสมไปอยากไปกินอะไรที่มันโป่งก็ไปทีเดียวมื้อเดียวแล้วก็มื้ออื่นจ่อยกระจายกระจายไปท่านฟังพอเข้าใจไหมครับท่านฟังเข้าใจไหมจ๊ะ
1: เข้าใจค่ะให้มันหลากหลายแล้วก็เฉลี่ยกันไป
0: ถึงจะเกิดคำว่าห้าหมู่หลากหลายในคำพูดของผมตลอดเวลาว่ามันหลากหลายกระจายออกไปอย่าให้ไปโป่งอะไรที่หนึ่งเพราะร่างกายรับทีเดียวทั้งก็เกือบเกินนะครับเพราะร่างกายรับทีเดียวทั้งก็เกือบเกินนะครับถ้าโป่งไปมากนะครับสูงมากถ้าการจะขจัดทิ้งทั้งตับกับทั้งไตออกไปซะก่อนแล้วไม่เก็บไว้ใช้สู้กินพอดีวันละนิดวันละหน่อยนะครับกระจัดกระจายไปมือหนึ่งก็เอานู่นนี่นั่นมีไก่มั่งมีปลามั่งกระจายแบบนี้ดีกว่าครับห้าหมู่ให้หลากหลายกระจายไปดีที่สุดดีกว่าไปกินให้มันโด่งไปที่มือไหนมือหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ร่างกายจะรับได้เต็มที่นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าไปตกอกตกใจนะว่าเอ้ยฉันต้องไปเร่งหาคาร์โนซีนฉันต้องไปหาอาหารเสริมมากินไม่ใช่จริงๆมันอยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันนั่นแหละคุณผู้ฟังการที่เรากินครบ5หมู่ตั้งแต่อายุ30 40 50มันก็เป็นการสะสมคาร์โนซีนไปในตัวเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับแล้วเราก็ได้ใช้มันมาตลอดด้วยตั้งแต่หนุ่มนะดูเท่ดูสมาร์ทเป็นดูแลทำงานทางการต่างดูแลหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ก็ใช้มันด้วยใช้มา30 40ปีจนถึงอายุ65ปีเริ่มพร่องก็ต้องช่วยทำนุ่มลุงเขาหน่อยครับช่วยเติมช่วยเสริมอย่าไปใช้เขาแบบที่พอพร่องลงไปก็ปล่อยวางไปเลยงั้นมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับเราก็จะเกิดปัญหาในช่วงวัยของเราเองได้ด้วยที่เชียร์อย่างนี้เพราะว่าทุกคนจะต้องก้าวสู่วัย60ปีนะท่านฟังถึงแม้ตอนนี้ท่านอายุ50ปีแต่อีกไม่นานคุณก็จะก้าวไปถึง60จนได้เราห้ามเวลาไม่ได้เวลามันผ่านไปเรื่อยคุณต้องเตรียมตัวเขารับมันให้ได้และรู้ว่ามันมีประโยชน์เป็นการประโยชน์ที่ไม่ใช่ข่าวลวงนะเป็นข่าวจริงๆทางระบบแพทย์ของแท้ๆนะครับท่านฟัง
1: นะคะอ่ะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกัน SMS 4689899นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้เนี่ย12ตุลาคมเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนนั้น work from home รัฐบาลขอความร่วมมือนะคะเนื่องจากในช่วงวันที่12 13 14 15 16นะคะ13ได้หยุดอยู่แล้ววันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่12 14 15ขอความร่วมมือ work from home แล้วก็16เป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษของกทม.นะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากการประชุม IMF โลกนะคะก็ World Bank นะครม.เขาก็มีมติให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กทม.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ได้วันนี้แหละคุณผู้ฟังหลายหน่วยงานแต่บางหน่วยงานก็มาทำเนาะคุณผู้ฟังบางหน่วยงานก็มาทำงานกันนะคะอ่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปตีกอล์ฟกันหน่อยกิจกรรมดีๆของ FM 99ของเรานะคะ The Charity Golf ผู้ที่สนใจเราจะไปร่วมความมันวัดความมันระเบิดความมันในศึกวงสวิงประจำปีของเราคุณผู้ฟังมีอยู่2สีนะมาลุ้นกันว่าสีไหนจะเป็นผู้ชนะสีแดงก็นำโดยป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์พี่เจี๊ยบกฐาทองนะคะจากจะบอกว่า2รายการคือรายการกอล์ฟทริคแล้วก็มอเตอร์อินเทนพี่ซิ่งเสริมวงศ์นะคะคุณมนมัมมี่สปอร์ตยินแลกแล้วก็คุณโอ๊ตอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยณหังนะคะอัจฉพงศ์สีมาคุณต้นประวีณนะคะโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็เรามาลุ้นกันว่าของรางวัลมากมายโฮอินวันกระซิบมานะคะว่ารับรองคุณผู้ฟังจะติดใจนะคือเขาไม่ติดใจหรอกต้องร้องว้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพบกันค่ะ29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะคะช็อตกันเที่ยงตรงค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะ0925315142หรือจะเป็นที่0809195365ทาง Facebook ของ FM 99ของเราก็มีเช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะพาคุณผู้ฟังไปเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปลอยแรงแรงใต้ปี4โอเคที่เบตงนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปดิมรสของอร่อยชื่อดังของเบตงนะคะคุณผู้ฟัง3วัน2คืนนะคะ 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ค่ะสนใจก็0925315142นะคะหรือจะ0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99เรานะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของคาโนซีนคาโนซีนอาจารย์บอกว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญของร่างกายนะคะก็เป็นโปรตีนซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบำรุงสมองและความจำต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงอาจารย์คะกลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับเพื่อนฟังครับเบรกที่2นะครับคนไข้ทั้งหมดที่เรามีเพราะว่าไม่ดูแลตัวเองเราจะมาเชียร์กันว่าระบบแพทย์จะเชียร์ว่า45ปีขึ้นไปกรุณาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นได้แล้วนะครับถึงเวลาใส่ใจ กับร่างกายท่านเองทั้งกายและใจเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแก่ถึงวัย60 70ปี80ปีแล้วจะได้ไม่ต้องงกๆเงื่อนๆจะเกิดไปขอให้มีคนเห็นว่าท่านยังกระฉับกระเฉงอยู่น่าจะดีขนาดว่า

0: ันก่อนด้วยนะสั้นๆ
1: ค่ะ
0: พวกนักแต่งเพลงอ่ะเขาก็พยายามที่จะแต่งเพลงนะผมก็คิดว่าฟังเพลงบางท่านก็จะร้องได้ดีอย่างหม่อมถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ซึ่งท่านก็ตอนโยกกันจากไปแล้วนะครับเพลงของหม่อมถนัดศรีเนี่ยมักจะบรรยายถึงเรื่องความสวยงามของคนนะถ้ามีเพลงหนึ่งก็คือเพลง ดอกไม้เมืองกรุงครับอาจารย์มาฟ้องท่านสั่งเพื่อประกอบกับความรู้สึกดีๆที่ฟังรายการแบบที่อันนี้เอาเรื่องที่ฟังสบายๆมาพูดนะครับดอกไม้เมืองกรุงครับ

0: ะไพเราะเหลือดีเจริญจัญญาโสภาทุกท่าเทพีสมเป็นสตรีโสภีเวียงฟ้าเมืองอินก็เอาสั้นๆก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเพลงหมอนสันสีนี่ก็เป็นเพลงที่คนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะรู้สึกได้ยินกันอยู่เสมอนะครับมีเพลงดีๆเยอะเลยนักบรรยายถึงความสวยความงามของคนน่
1: ะ
0: ของผู้หญิงที่เขารักแต่ตรงนี้ครับแต่คนอยากจะฟังแล้วก็ลองฟังดูนะครับฟังย้อนหลังดูนะครับมีเพลงหลายเพลงที่น่าสนใจและกระทั่งเพลงบางเพลงที่บอกถึงความรู้สึกดีๆของเราเองได้ด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็หลายๆท่านอาจารย์ก็มีคำถามสำหรับคาโนซินที่อาจารย์พูดถึงในวันนี้นะคะอย่างที่ผู้ฟังท่านนี้บอกว่าคนทำงานหรือผู้สูงวัยเริ่มมีอาการขี้หลงขี้ลืมสมองล้าไอเนี้ยคาโนซินกินไปนานไหมจะช่วยให้กลับมาเหมือนเดิมชะลอความเสื่อมได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์มันไปลดการอักเสบของเซลล์สมองเราที่เกิดใช้งานตอนช่วงวัยอายุมากขึ้นนะครับรวมทั้งไปเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งมันเป็นตัววัตถุดิบที่ใช้ในการเสริมสร้างเซลล์สมองที่เสื่อมไปฝ่อไปเนี่ยถ้าเป็นค่อยๆฟื้นกลับมาถึงแม้จะไม่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกับตอนก่อนนู้นแต่มันก็ช่วยทำให้ชะลอทุกอย่างไม่ให้เสื่อมไปลองฟังดูสิครับมันเป็นธรรมชาติจังเลยนะมันไม่ได้เป็นการแบบไปเป็นเร่งเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องเติมไปกินอะไรที่แค่ไหนนานแค่ไหนที่ถามนะครับแต่คุณจะกินกระจายไปกินเสริมเข้าไปหรือเป็นอาหารเสริมอย่างนึงแต่เสริมตัวเองด้วยอาหารที่คุณเคยกินอยู่นั่นแหละที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเติมให้ร่างกายซ่อมสร้างขึ้นได้เองน้อยลงไปแล้วคาโนซีนเป็นสารที่เราสร้างขึ้นเองนะครับท่านผู้ฟัง30 40 45 50เนี่ยสร้างขึ้นเองได้ใช้เองไม่ต้องกินพวกนี้มากก็ได้กินเป็นปกติปกติไปแต่พออายุมากแล้วนะครับร่างกายมันสร้างได้น้อยลงเราจึงเชียร์ให้กินเสริมสร้างเข้าไปยิ่งเมื่อปรุงด้วยวิธีการต้มต้มนึ่งนึ่งตุ๋นตุ๋นอะไรนี้ครับมันย่อยง่ายและเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเข้าสู่สมองได้ดีขึ้นด้วยจะช่วยท่านได้นะครับ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าเพลงนี้มีแต่หวานเบาหวานมาแน่ครับคุณหมอ
0: ครับก็เวลาก็คือคิดถึงความที่มันดูสวยสวยงามๆนะท่านฟังครับดูเปล่งปลั่งอะไรเขาเทียบเหมือนดอกไม้แรกบานนะครับเปล่งปลั่งเหมือนดังดอกไม้แรกบานพอไปเทียบกับดอกไม้ปุ๊บเนี่ยจินตนาการเราก็เลยกลายเป็นว่าสวยงามตามดอกไม้ดอกไม้มันสวยแน่ๆอยู่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นได้ถึงแก่ไม่ได้หรอกท่านฟังอายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีรอยเหี่ยวรอยย่นบ้างแต่สารต่างๆที่เรากินเข้าไปนะหักเป็นตัวจะช่วยเสริมไปช่วยชะลอขออย่างเดียวคืออย่าไปโดบมันจะไปต้องซื้อนะแพงเกินไปอย่าไปเชื่อเฟกนิวต่างๆเกินไปว่ากินนู่นดีกินนี่ดีเอาที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติถ้าเรารู้จักหาจังหวะในการเติมเสริมแต่งให้ร่างกายไม่ขาดแคลนจนเกินไปเช่นพออายุ60กว่าปีขึ้นไป65ปีร่างกายสร้างสารโปรตีนตอนนี้ได้น้อยลงโปรตีนสายสั้นๆตอนนี้ครับคาโนซีนพวกนี้นะครับเราก็กินเติมเข้าไปต้องเพียงมานี่เพียงมาบอกท่านว่ากินจากเจ้าตัวปลาไก่ไม่ต้องผสมติดมันมากนักรวมทั้งพวกเนื้อแดงต่างก็นิดๆหน่อยๆพอเสริมให้นะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายท่านเนี่ยดีขึ้นไม่โซนเกินไปดีกว่าขาดแคลน

0: การวัตถุดิบแล้วก็ทรุดโทรมไปตามที่มันขาดเราเติมให้ไม่ได้เสียหายอะไรก็คืออาหารที่เรากินอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังคาร์โบไฮเดรตที่คุณก็กินตั้งแต่หนุ่มสาวโตมาเรื่อยๆกินโดยไม่รู้ตัวมันผสมอยู่ในอาหารคุณเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะครับ
1: อืมนะคะคุณเนวิตปุณบอกว่าปกติเนี่ยคนเราสามารถกินอาหารมื้อเดียวแบบพละได้ไหมครับอาจารย์นะคะเห็นไลน์ส่งบอกมาบอกว่ามีผลดีต่อร่างกายมากกว่าผลเสียอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เป็นความดันเบาหวานจะสามารถทำได้ด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ผมก็ศึกษาหมดแล้วครับทดลองกับตัวเองด้วยนะครับลองกินดูสองมื้อบ้างสามมื้อบ้างแต่มื้อเดียวกี่เคยกินเดือนเดียวคือตอนที่บวชเมื่อตอนจะก่อนจะข้ามฟากไปเรียนหมอที่ฝั่งโรงพยาบาลนะครับฉันไปบวชที่วัดอโศการามที่สมุทรปราการนะครับก็กินมื้อเดียวจริงๆนะครับเต่ามื้อเดียวจริงๆเลยเคร่งคัดมากเลยวัดเนี่ยนะวัดเขาหลวงพ่อหลวงปู่ต่างก็กินมื้อเดียวผมก็ทนได้ตอนนั้นเพราะเขาให้เติมน้ำป่านะได้ครับบ่ายๆก็จะกินพวกน้ำชงต่างได้ที่ไม่มีเนื้อบ้างนะครับก็จะพอจะอยู่ได้แล้วเราก็ไม่ได้มีแอคทิวิตี้ไม่ได้ทำอะไรมากแต่พอศึกมาแล้วกลับไปกินมื้อเดียวไม่อยู่ครับท่านฟังเพราะเราต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะมันขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติตัวของเราด้วยว่าจะอยู่ได้แค่ไหนต่อมือแต่จริงๆแล้วดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่แก่ถึงเฒ่าถึงอายุมากขึ้นกิน3มื้อครับแต่ว่าเฉลี่ยมื้อแต่ละมื้อนั้นให้มันน้อยลงรวมกันแล้วไม่ต้องเยอะเกินไปจะอ้วน3มื้อแต่อาหารแบ่งให้เป็นมื้อที่มันไม่ต้องใหญ่มากนะแต่ละมื้อรวมกันแล้วพออยู่ได้ในร่างกายเราดีกว่านะครับท่านฟังอย่าไปเว้นเลยเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องเยื่อบุในกระเพาะอาหารมีแผลมันมีการอักเสบบ้างอะไรบ้างตามมาได้ถ้าคุณกินมื้อน้อยกว่าค่าปกติที่คุณเคยกินคือ3มื้อนั่นเองนะครับ
1: อืมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปแล้วบางคนก็บอกว่ากิน3มื้อก็ดีเฉลี่ยแบบอาจารย์บอกกินมื้อเดียวถือศีล8ก็ได้แต่ว่าคนที่มีโรคประจำตัวก็ต้องระวังเหมือนกันนะอาจารย์
0: นี่แหละครับคือที่ผมเน้นเมื่อกี้นี่คือโรคประจำตัวโดยยิ่งถ้ากินแบบมือน้อยๆนะมันไปแอตแทกเราแรกๆเลยก็คือเยื่อบุกระเพาะลำไส้อาหารเพราะมันว่างท้องมันว่างยาวนานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่มีปัญหานะครับกินมือเดียวก็ไม่มีปัญหาที่เห็นว่าพอท้องว่างนานเกินไปอ่ะบางจังหวะเราไม่สบายอยู่มันก็จะเกิดกดออกมาเยอะเกินไปก็จะกัดเยื่อบุในกระเพาะเราให้อักเสบขึ้นได้ไงจังหวะเหล่านี้เราต้องเลือกต้องเข้าใจนะครับว่าการกินอาหารที่มีธรรมชาติอยู่แล้วคือ3มื้อต่อวันเนี่ยเป็นค่าปกติคนทุกคนยังไงคุณก็กิน3มื้อแต่เด็กๆมาแล้วที่โตขึ้นจะกินมื้อเดียวก็ต้องพิจารณาให้ดีเช่นคุณทำอะไรน้อยลงเช่นหลวงปู่หลวงพ่อตามวัดนะท่านฉันมื้อเดียวจริงๆด้วยนะเคร่งครัดด้วยนะจะบอกทุกคนนะครับ
1: อาจารย์มีการตั้งข้อสังเกตอ่ะหนูก็สงสัยอย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าพวกไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีความเสี่ยงในขาดคาร์โบไฮเดรตไหมอาจารย
0: ์ก็ไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่ามันกินจากพวกถั่วต่างๆได้นะแต่ถ้ากินหลายถั่วซึ่งมันเหนื่อยอ่ะเข้าใจครับท่านฟังกินถั่วหลายถั่วถึงจะผสมกันแล้วได้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมและโปรตีนที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าโปรตีนนะครับที่เราต้องใช้จริงๆมี9ตัวเรียก essential amino acid ไอ้เจ้าคาร์โบไฮเดรตมันมี2ตัวเท่านั้นเองคืออะลานีนกับฮิสติดีนอันนี้พูดลึกไปฉันกับแพทย์ที่พอคุณกินถั่วบางอย่างไม่มีสารอะลานีนมันก็ผสมเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ส่วนบางอย่างไม่มีฮิสติดีนก็ไม่ครบก็เลยต้องกินหลายถั่วเพื่อได้เธอบ้างฉันบ้างมารวมให้ได้2ตัวนี้ให้ได้เจอจ๊ะเอพอดีเป็นเรื่องที่มันต้องไม่รู้จัดยังไงวะผมก็ไม่รู้ว่าผมก็คิดว่าในเรากินถั่วเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในมันสารประกอบอะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นฮิสตีดีหรือเปล่าอะไรเราไม่รู้ตรงนั้นนะ
1: คร
0: ับก็เป็นปัญหาเราได้เหมือนกันนะก็ช่วงแต่ละกินเนื้อไก่ปั๊บก็จบเลยทีเดียวมันมีมาอยู่แล้วครับพี่เราไปปรุงให้สุกแล้วกินเข้าไปนั่นเองกินเนื้อปลาก็จบทีเดียวเหมือนกันนะครับกินเนื้อหมูก็จบเหมือนกันมันจะง่ายกว่ากันแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับสู้ถ้าไปกินถั่วกินอะไรอยู่เนี่ยต้องไม่รู้จะเอาถั่วผสมกับอะไรบ้างในแต่ละมือก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
1: ไปกินชดเชยได้ไหมอาจารย์เช่น
0: แต่คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะมากินเนื้อสัตว์เงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไง

0: นะคะ
1: มันเป็นรัฐที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์ไงส่วนใหญ่แต่สารพวกนี้มันอยู่ในเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ครับท่านครับมันเป็นโปรตีนธรรมดาเลยครับ
0: งั้นถ้าในแง่ของความสวยงามการชะลอวัยอ่ะอาจารย์อิคานูซีนมันช่วยยังไงบ้างอ่ะ
1: มันช่วยทำให้ผิวหนังเราเจ๋งตึงนะครับเพราะมันเป็นเซลล์โปรตีนนะครับ
0: ค่ะ
1: อิคานูซีนเป็นโปรตีนท่านฟังเซลล์ทุกอย่างต้องการใช้โปรตีนแต่ที่เด่นๆที่เรามาพูด3จุดก็คือกล้ามเนื้อสมองแล้วก็ตัวอารมณ์เราเป็นหัวใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เซลล์ทั้งร่างกายมันต้องใช้คานูซินด้วยทั้งนั้นแหละครับถึงจะได้ใช้นิดหน่อยพออยู่ได้เช่นผิวหนังมันก็จะเต่งตึงมันดูสดใสแต่สมองกล้ามเนื้อต้องการใช้เยอะเป็นหลักๆของมันเลยเรานึกนำมาพูดเป็นตัวอย่างให้ท่านฟังได้เข้าใจนะครับพูดเยอะไปก็งงนะเอาแค่จุดสำคัญมาเล่าสู่คำสั่งแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่ทั่วร่างกายคุณตายตับจากก็ต้องใช้คานูซีนอยู่ดีแต่ว่าใช้ไม่ต้องมากนักครับ
0: คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: สมมติว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่ว่าไปหาสารอาหารเสริมสารคานูซีนไอ้พวกนี้มากินได้ไหม
1: ผมก็คิดว่ามันได้แล้วเราจะกินแกก็ได้ครับที่เราเติมเข้าไปให้ครบแล้วกันนะครับแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมออย่างน้องคนนี้เขาน่าจะกินพวกเนื้อสัตว์ด้วยนะคร
0: ับ
1: กินข้าวธรรมดานะไม่ใช่มังสวิรัติ
0: ไม่ใช่มังเพียงแต่ว่าเขาก็กลัวว่ามันจะน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
1: ์ครับไม่ต้องโด่งขึ้นไปทันทีครับกินให้มันกระจายเป็นอาหารคุณส่วนใหญ่เผลอมั่งฉันมั่งมองนู่นมองนี่ไก่มั่งปลามั่งนะครับกระจายไปแล้วก็เฉลี่ยประมาณขนาดเหมาะๆขอให้มีหลายๆมื้อในชีวิตคุณในแต่ละวันดีกว่าที่จะไปกินมื้อนี้ชัดเจนนะครับมื้ออื่นไม่มีเลยอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
0: นะคะแต่มันต้องออกกำลังกายร่วมด้วยไหมคะอาจารย์สารนี้มันถึงจะทำงานได้ดี
1: อ๋อถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็มีการจำเป็นต้องฝึกออกกำลังกายด้วยเสริมเพื่อจะให้มันมีความพร้อมนะครับแต่ที่สมองมันจะใช้วิธีการแบบมองคิดต่างๆที่เราทำงานปัจจุบันเนี้ยถือเป็นการฝึกเอ็กซ์ไซส์ของเซลล์สมองอยู่แล้วโดยมีสารพวกนี้ช่วยเสริมให้นะครับ
0: นะคะแต่ว่าถ้าวัย50หรือ40ที่ฟังอยู่ตรงนี้การจะเพิ่มสารคานูซีนที่อาจารย์พูดถึงยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะ
1: เสริมไปเรื่อยๆครับแล้วเรากินไปตลอดชีวิตเพราะมันเป็นอาหารปกติของเราอยู่แล้วนะครับที่เรื่องของพูดวันนี้ไม่ใช่ของแปลกๆเลยมันอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเรากินมันมาตลอดเพียงแต่พออายุมากขึ้นมันลดน้อยลงมันสร้างขึ้นมาใช้น้อยลงร่างกายมันเสื่อมไปเราจึงขอเติมและมาเล่าสู่ฟังว่าเติมไอ้ตรงนี้เป็นการเติมจริงไม่ใช่เติมแบบเป็นเล่าลือกันตามว่ากันนะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเป็นโรคไตค่ะอาจารย์การที่จะกินเนื้อสัตว์แต่ละครั้งก็คิดแล้วคิดอีกกลัวไตทำงานหนักอันนี้อยากได้คำแนะนำจากอาจารย์นะคะ
1: นอกจากนี้ก็คงจะลำบากหน่อยว่าการในการเติมพวกนี้ที่ได้บอกว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วมันบังคับขับสายเราหลายเรื่องควบคุมเราหลายเรื่องนะครับต้องทำตามใจเขาอะนะใจเขาคือใจไตโรคไตเขาครับมันมาห้ามเราหลายอย่างเป็นโรคไตจึงดูสุดโทรมนะครับดูซีดดูสุดโทรมไปเพราะหมอเองก็ไม่รู้จะไปดึงยังไงให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องห้ามบางอย่างเพราะไม่งั้นไตที่เสื่อมไปเนี่ยครับมันจะมีการตกค้างสารที่ไม่ดีในร่างกายเราเกินไปจนเป็นปัญหาก็เอาแค่กลางๆเจอกันขึ้นช้าแล้วกันนะเธอมั่งฉันมั่งอ่ะพอดีแต่อยากกินไปเป็นเน้นกัดกินพวกนี้ไม่ต้องคิดจะเติมนะครับถ้าโรคไตเยอะๆฉันต้องล้างไตนะครับพอเลยเอาให้ร่างกายไม่มีสารตกค้างของเสียในร่างกายตกค้างในร่างกายคุณน่าจะดีกว่านะครับ
0: ไม่ไข่มีไหมครับอาจารย
1: ์ไข่แดงนี่นะครับตัวหลักเลยครับมีคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
0: ตัวแม่นะกินไข่
1: คนกินไม่ได้กินไข่ขาอย่างเดียวนะผมไม่เห็นด้วยครับกินไข่กินทั้งลูกเลยมันก็แค่นี้ครับ70-80แคลอรี่ไม่ได้เยอะอะไรนักหนาแต่มีประโยชน์เยอะแยะที่เราหาจากที่อื่นยากนะครับ
0: นะคะเอาเป็นว่าอาหารที่ง่ายและถูกนั้นก็คือไข่แต่อาจารย์ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวสมมตินะอาจารย์วัย80ปีกินไข่ได้วันละกี่ฟองรวมทั้งไข่รวมทั้งไข่แดงด้วยนะคะอาจารย
1: ์ครับก็ผมเชียร์นะคนชีวิตคนเราเนี่ยครับถ้ากินไข่ก็วันละลูกในวัยหนุ่มๆวัยกลางคนอายุมากขึ้นในพอต้นๆกับวันละลูกอยู่ดีนะครับพออายุสัก80-90ก็นานๆเว้นวันมั่งเว้นวันมั่งก็ดีนะครับก็ดีก็ไม่ต้องให้มันสะสมเยอะเลยไปแต่ว่ากินทั้งลูกไม่ได้กินไข่ขาวอย่าง

0: ไข่ขาวมันได้อัลบูมินอย่างเดียวไม่ครบที่ร่างกายต้องการใช้หรอกครับ
1: อืมนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีลูกหลานอยู่ในบ้านอะอาหารครบ5หมู่สำคัญมากนะอาจารย์เพราะว่าสารพวกนี้เราสะสมไปเรื่อยหยอดกระปุกไปเรื่อยวันหนึ่งเมื่อเรา40 50เราไม่ต้องกลัวละเพราะว่าอยู่ในกระปุกในออมสินเยอะแล้วถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ครับแต่นี่คือสิ่งที่เรียนแบบธรรมชาติที่ต้องการนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเด่นดอยไปจากธรรมชาติที่ร่างกายต้องการเองเราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกนั่นเองว่าธรรมชาติมันอะไรธรรมชาติคือต้องการกระจายไปไม่ใช่เป็นเด่นโป่งของมือนั้นมือนี้เฉพาะร่างกายต้องการให้มันกระจายไปครบสามหมู่เลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้เป็นผู้ชายอายุ56ปีค่ะอาจารย์ถามว่าอาจารย์ครับผู้ชายอายุ56สามารถทานไข่สูงสุดกี่ฟองครับ
0: ก็ฟองเป็นเด่นเมื่อก่อนนะครับบางมืออาจจะได้เป็น2ฟองก็ได้โอกาสดีๆไข่อร่อยอร่อยเช่นไข่ลูกเขย
1: หนูชอบกินไงลูกเขย
0: เอาละปรุงดีๆจะมันอร่อยแล้วก็บอกเสมอฟังการลูกเขยมีลักษณะพิเศษตัวเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อธิบายยังไงแต่ว่าบางวันกินไข่ลูกเขยบางอันก็ดูเจื่อยๆไข่ลูกเขยมีลักษณะพิเศษในการที่ต้องมีการปรุงเฉพาะของเขาเอง
1: ใช่มันต้องเคี่ยวน้ำซอสมะขามใส่หอมเจียวโรยด้วยผักชีสักหน่อยพริกทอดด้วยก็ได้เดี๋ยวเพิ่งทำไปที่ที่แล้วอาจารย
0: ์เฉพาะต่อตรงของเขาเองไข่ลูกเขยเนี่ยไม่เหมือนไข่เดียวนะไข่เดียวก็เจียวไปเลย
1: เจียวนะคะไข่ลูกเขยต้องเอาไปต้มก่อนนะต้มแล้วก็เอามาทอดให้เปลือกมันแบบว่าเกลี่ยๆสักนิดนึงทอดแบบน้ำมันคลุกคลุกคลุกแล้วก็รอให้เย็นก็มาผ่ากลางบางคนก็ไม่ผ่าหรอกแล้วแต่
0: ทั้งต้มทั้งทอดหรือเต่าต
1: ้
0: มก็ถูกแล้วนะแล้วทอดต่อยด้วยเหรอ
1: เพิ่มความอร่อยเพิ่มความนัวแล้วแต่บางบ้านอาจารย์บางบ้านก็ก็ไม่ต้องทอดแต่มาผ่าเลยมันก็ไม่ใช่ไข่ลูกเขยเป็นไข่ต้มรัดซอสธรรมดาจ้ะ
0: โอ้ครับ
1: อาจารย์เคยกินไข่สะใภ้ไหม
0: ไม่รู้จักเลยไข่สะใภ
1: ้ไข่สะใภ้คือเอาไข่ดาวแหละอาจารย์ไปทำ
0: โอ้
1: แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอุ้ยนะคะอร่อยค่ะอาจารย์นะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังถามแล้วก็คล้ายๆแบบประมาณว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับทุกวันนี้คนไทยติดตามโซเชียลมีความรู้ด้านสุขภาพกันค่อนข้างเยอะแต่ทำไมสถิติคนป่วยคนไทยจึงไม่ลดลงเลยครับอาจารย
0: ์เพราะว่าคนเราเนี่ยครับในโซเชียลเนี่ยฟังไอ้ข่าวที่จริงๆแท้มันไม่ได้มีทั้งทุกข่าวที่ออกมานะท่านผู้ชมแต่เราเนี่ยที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเราแยกไม่ออกว่าไอ้คลิปนี้มันถูกต้องหรือเปล่าถูกทั้งคลิปทั้งหมดหรือถูกบ้างนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือฝอยมาทั้งนั้นอ่ะงั้นคุณต้องเลือกฟังจากหรือเลือกฟังจากคลิปที่มันคุณไว้ใจได้ว่ามันจะไม่มีเฟกมากอ่ะหรือเขามีความรู้พอที่จะเชียร์คุณได้ให้เหมาะสมกับร่างกายเราเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่ยากไงท่านผู้ฟังว่าจะรู้ได้ไงว่าจะฟังคลิปนี้หรือคลิปนู้นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ท่านก็ลองศึกษาเข้าไปสักยาวๆหนึ่งก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไอ้คนออกคลิปมันเนี่ยหรือว่าก็ตามกระแสอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อครับความเชื่อคนมันพิสูจน์ไม่ได้ครับยิ่งมาจากคลิปมันไม่เห็นหน้าเห็นตากันด้วยไงอย่างคลิปที่บอกว่ากินยาแล้วนานแล้วตับไตพังเนี่ยผมก็ขอปฏิเสธอันนี้ใครจะตกคลิป
1: ม
0: าผมไม่รู้นะผมไม่เห็นหน้าตาแต่ผมไม่ได้สนใจแต่ผมรู้ว่าหลักการนี่มันผิดอ่ะเพราะมันเป็นยาที่รักษาเราขอให้รับจากคนที่เขามีความรู้ครับก็มีการติดตามร่างกายเราด้วยว่าสองสามเดือนนัดไปเจอทีนึงเจาะเลือดเช็คดูสักครั้งนึงนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่คุณหมอก็จะติดตามเราตลอดว่ามีอะไรเสียขึ้นในร่างกายหรือเปล่าต้องมีวิธีการให้เห็นว่ามันมีการติดตาม follow ไม่ใช่ให้มาแล้วก็ปล่อยเลอะเทอะไปเรื่อยเลยเขาก็ซื้อกินไปเรื่อยอันนั้นเกิดอันตรายแน่ๆจริงแต่ไม่ใช่กรณีแบบที่เราพูดถึงว่ากินเพื่อประโยชน์ที่หมอใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับ
1: คุณหมอครับผมเป็นคนทำงานออฟฟิศผมไม่คือผู้ชายเนาะตื่นมาก็เพลียสมองมันก็ตื้อๆคิดงานไม่ออกเลยครับคุณหมอแต่ถ้ากินคาโนซินมันจะช่วยหายล้าระหว่างวันได้ไหมครับคุณหมออ
0: ๋อมันไม่ได้ช่วยเด่นนะขนาดนั้นสำหรับคนวัยขนาดคุณแต่คนวัยทำงานนะเพราะร่างกายคุณมันมีอยู่แล้วล่ะทีนี้ว่าคุณอาจจะใช้วิธีการดำเนินชีวิตของคุณอาจจะไม่เหมาะสมเช่นอดนอนเยอะเกินไปนอนดึกยันเลยที่หนึ่งที่สองก็ไม่หลับสักทีซึ่งมันผิดธรรมชาติคุณเองอยู่แล้วคุณจึงคนทำให้ผิดธรรมชาติเองต้องโทษตัวเองนะครับเขานอนกันหัดสี่ทุ่มห้าทุ่มนั้นแหละครับท่านผู้ฟังนอนเลทมันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องสมองล้าไปโทษใครไม่ได้โทษตัวเองนะครับท่าน

0: าง
1: ขอญาตแชร์นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าอายุหรือว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ลองดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นการหยุดหายใจในขณะหลับอาจจะทำให้คุณเพลียสมองตื้อก็ได้นะอาจารย
0: ์หลายเหตุมีเหตุเพียบเลยอ่ะ
1: อ
0: ย่างคือที่ผมต้องแชร์ให้คุณฟังนึกถึงด้วยบ้างคำแม่สอนกับคำพ่อสอนตอนเด็กๆอ่ะลองนึกทบทวนกับอันนี้ที่ว่าแม่สอนว่าไงบ้างนะพ่อสอนว่าไงบ้างพ่อทั้งแม่นั้นเขารักคุณสุดหัวใจคำสอนของเขาทั้งคำแม่สอนกับคำพ่อสอนนั้นเป็นจริงทั้งนั้นไม่มีเฟกนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่มีเฟกเพราะคนสองคนนี้คือคนที่รักคุณสุดหัวใจแม่กับพ่อคำแม่สอนกับคำพ่อสอนจึงมีความสำคัญกับชีวิตเรานะครับอย่าลืมจะทิ้งไปเฉยๆนะครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อเรื่องของสุขภาพวันนี้อาจจะหมอปัญญาเขมุกเต่าน้อยทาราไปพร้อมๆกัน
0: นี่เรื่องผมนำมาก่อนเลยนะครับทุกท่านเพราะว่าม
1: ีวันนี้ผมนี่คือเส้นผมเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับลูกชายผมกับแม่เขาหายจากบ้าน3ชั่วโมงประมาณนั้น2คนไปไหนก็ไม่รู้เอาออกแล้วไปไหนก็ไม่รู้ก็ผมมันหยุดครับท่านฟังผมกลับมารออยู่ก็ถึงเขากลับมาผมก็ถามไปไหนกันมาลูกก็พาแม่ไปทำผมครับไอ้เรื่องผมมันสำคัญมากแล้วคนอายุมากแล้วยังสนใจผมอยู่ดีนะครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้เรามาตามต่อนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Active Radio ไม่สะดวก

0: Quality to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
2: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม่งกิพัฒน์แล้วก็พี่การินทร์ครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปอัปเดตตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกันหน่อยครับสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่3ตุลาคม2569นะฮะอันดับ1เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ3.9 ล้านจะตีว่าเป็น4 ล้านก็ได้นะขาดอีกนิดหน่อยนะฮะ2เป็นมาเลเซีย2.9 ล้านครับก็ต่างกันราวๆ1 ล้านพอดีเลยนะครับอันดับ3เป็นอินเดีย1.7 ล้านนะครับ4เป็นรัสเซีย1.2 ล้านแล้ว5เป็นเกาหลีใต้800,000ครับเราไปกันที่6 7 8 9 10กันต่อนะฮะไต้หวันครับ800,000ญี่ปุ่น700,000นะครับอเมริกา700,000สหรัฐอาณาจักร736,000นะครับอันดับ10เป็นเยอรมัน640,000เออเยอรมันแปลกนะฮะชอบประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปัจจัยนะฮะที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่กระตุ้นในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับจีนเนี่ยก็จำนวนท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากมีวันหยุดวันชาติจีนนะครับในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาโอ้โหสูงมากนะครับบวก 41.98% 42% ก็ได้นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะในส่วนของตัวเกาหลีใต้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากวันหยุด Nation Foundation Day นะฮะก็บวก 3.66% ครับ

0: เที่ยวต่างชาตินะครับตอนนี้อยู่ที่1,100,000นะครับล้านนะครับบาทนะครับในส่วนของตัวกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นไทยเที่ยวไทยนะครับ900,000,000 บาทครับโดยประมาณนะ920,000นะครับก็โอเคก็เป็นในส่วนของตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับที่ไปกันที่อุณหภูมิกันหน่อยนะฮะเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวแล้วมั้งอีกไม่กี่วันนะครับก็น่าจะเข้ากันแล้วนะฮะที่ดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิเช้านี้11 องศาเซลเซียสครับก็เย็นต่อเนื่องสำหรับดอยอินทนนท์นะฮะสบายๆครับถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปนะก็ขอชวนไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ครับพี่กายหนูสายยังฮะฝากต่อสายพิการด้วยครับไปกันที่งานบุญงานประเพณีกันหน่อยครับขอเชิญเที่ยวงานออกพรรษางานบุญเขาพระงามเทโวโรหณะนะครับสุสานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะครับที่ลบจังหวัดลบบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาและความงดงามของประเพณีไทยโบราณนะฮะเนื่องในงานออกพรรษาในงานเขาพระงามเทโวโรหณะแม่ผมสะดุดตรงนี้สักทีเลยครับประจำปี2569นะฮะสักการะหลวงพ่อใหญ่สืบสานวิถีข้าวต้มลูกโยนสัมผัสมนต์เสน่ห์หยาดวันนอนพักนะครับจะจัดวันที่27ตุลาคมเป็นวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปในช่วงเช้านะครับที่วัดสิริจันทร์นิมิตวรวิหารนะครับหรือวัดเขาพังงามนั่นเองที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับก็มีพิธีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะก็โยนให้กับทางพระสุสงฆ์นะครับโยนลงบาตรนะที่เดินลาดลงมาจากบันไดหน้าเชิงเขานะครับก็เปรียบเสมือนภาพจำลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพบกับขบวนนางฟ้าเทวดานำโดยนางเอกมีใบมิ้นด้วยนะใครก็ไม่รู้อยากไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็กราบขอพรหลวงพ่อใหญ่นะฮะแล้วก็ชมดอกไม้ถิ่นความงดงามของดอกหยาดวานอนพักนะครับเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพี่การมาแล้วพี่การสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเมงครับสัญญาณชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนครับผม
1: ครับวันนี้อยู่นอกสถานที่ครับก็เลยต้องเช็คสัญญาณกันซะหน่อย
0: ต่ออีกนิดนึงได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ครับก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีปรับในส่วนของตัวแหน่งผู้บริหารเรียบร้อยแล้วนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นใครก็เข้าไปดูได้ที่เพจวอลิตี้ทาวเวลแปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ก็เป็นการเขาเรียกว่าทัฟเฟิลตามฤดูกาลเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทุกท่านก็มีความสามารถแบบว่าจะได้มีหลายๆมุมไปสร้างเสริมให้ประเทศเราในเรื่องการท่องเที่ยวแข็งแรงเนาะอะไรนั้น
0: ก็มีในส่วนของตัวซึ่งก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของท่องเที่ยวของรายการเรานะฮะในเรื่องของแนวคิดนะครับที่ทางการท่องเที่ยวจะใช้4ยุทธศาสตร์หลักนะครับภายใต้แนวคิด The Year of Transformation นะครับก็เปลี่ยนผ่านการเติบโตเชิงปริมาณสู่คุณค่านะครับก็มีปรับสมดุลโครงสร้างตลาดยกระดับคุณค่าประสบการณ์ท่องเที่ยวสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่แล้วก็มีกำลังทุกภาคส่วนเพื่อผ่านเปลี่ยนผ่านองค์กรและอุตสาหกรรมนะฮะมีเป้าหมายด้วยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ความหมายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะ
1: สุดยอดเลยนี่ก็จริงๆแล้วเราก็จะต้องถึงเรียกว่าจริงๆแล้วหลายประเทศคุณเม่ง
0: ครับ
1: เขาปรับตัวไปก่อนหน้าเราเยอะมากนะก็คืออย่างเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องความเป็นแบบถ้าพูดบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของผู้เยี่ยมเยือนหรือ visitor economy เนี่ยก็คืออย่างไต้หวันหรืออย่างออสเตรเลียหรืออย่างออสเตรียหรืออย่างประเทศทางยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็ไปปรับเรื่องนี้ไปหมดแล้วรวมทั้งจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็เก็บตัวเลขแบบนี้ไปหมดแล้วก็คือใช้ลักษณะของมูลค่าแหละคุณเองมาเป็นตัววัดการ GDP ของการท่องเที่ยว
0: ครับอยากรู้แค่นั้นเองครับพี่ก้าวว่าเราจะรวมหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้ของกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมื่อไหร
1: ่อ๋อก็โดยรถแมพอันนี้เปิดเผยโดยทางต่อสรคนะก็คือสำนักงานที่เป็น HR ของรัฐบาลแล้วกันHR แบบเวลาพูดตัวย่อแล้วมันอธิบายยากนะก็คือ HR ฝ่ายบุคคลของรัฐบาลเนี่ยก็เบื้องต้นก็คือมีเป้าหมายตามโรดแมปของรัฐบาลเนี่ยเขาจะอยากให้จบทุกอย่างเนี่ยสิ้นปีนี้เพื่อต้นปีหน้าเนี่ยควบรวมได้เข้าสู่กันเขาเรียกว่าเข้าสู่สภาได้ครับก็คือสิ้นจริงๆแต่จริงๆเดินทางไปเยอะมากนะคุณเหม่งหมายความว่าเพราะว่า ภารกิจของพี่ๆหรือภารกิจของกระทรวง

0: ันชัดเจนอยู่แล้วคุณเมงกล้องมันก็ถูกจะเรียกว่าเคลื่อนย้ายถ่ายเทมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วมันมีความนิ่งในระดับหนึ่งแล้วเรื่องของกรมการท่องเที่ยวเรื่องของททนะครับแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็มีภารกิจของเขาชัดเจนหมายความว่ามันเป็นการแบ่งเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวออกไปอย่างชัดเจนเนาะมันไม่ได้เป็นกระทรวงใหม่อะไรจริงๆ 100% คุณเมงเพียงแต่ลักษณะการควบรวมนั้นจะทำให้เกิดการบูรณาการมากขึ้นน่ะนี่พูดศัพท์แบบเวลีราชการนะ
1: แต่ว่าก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมารวมด้วยหรือเปล่าพวกกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในรูปแบบของบริษัท
0: TZ ใช
1: ่
0: ไหมอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหน่วยงานแบบTZหรือองค์การส่งเสริมการประชุมนานาชาติเนี่ยเขาภารกิจเขาคล้ายๆ BOI คุณเมง
1: โอ้ก็จะไม่เข้ามารวมด้วย
0: เขาก็อยู่ตำแหน่งนายกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องการการขับเคลื่อนจากระดับผู้นำแล้วก็ไม่ได้เดินทางเพื่อมาควบรวมใดๆแล้วก็จริงๆแล้วโดยในอดีตเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่กับสำนักนายกนะคุณเหม่งก่อนที่จะมาอยู่กระทรวงท่องเที่ยวเพราะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะภารกิจของการองค์การส่งเสริมทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภารกิจหลักของที่จะเป็นผู้นำต้องขับเคลื่อนเนาะผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีก็จริงๆมันอยู่สำนักนายกก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วมันเป็นโครงสร้างนั้นมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเผอิญว่าเรามีการควบรวมเรามีการสร้างกระทรวงใหม่ในเมื่อไฟหลังกลับไปเมื่อราวๆทั้ง20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้น10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นคราวนี้วิธีการผ่าหรือการเปลี่ยนผ่านน่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะงั้นหมายความว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าทางทีเสบอ่ะท่านก็จะอยู่สำนักนายกเหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทีเสบอ่ะทำงานครอบคลุมกับททอยู่แล้วนะคุณเหม่งคือพี่ทีเสบนี่เขาแม่นแฟนแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บแล้วก็มีช่องทางที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังแล้วก็จะได้นึกออกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หมายความว่าองค์การต่างๆของประเทศไทยอ่ะมันแบ่งเป็นไซโลใช่จริงๆนะแต่มันโครงสร้างของการบริหารอ่ะมันถูกแบ่งเป็นไซโลเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ๆที่เขาทำงานแบบเชื่อมต่อในระดับกลางล่างเนี่ยเขาทำงานกันแนบแน่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ต่างคนต่างทำอ่ะเขารู้ก็คือเวลาไปมุดเราไปรถโชว์ทีนึงนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: สภาพคุณเหม่งก็เคยไปแหละคุณเหม่งก็เคยเห็นแหละก็มีพี่ๆททพี่ๆทีเสร็จพี่ๆสมาคมต่างๆก็ไปรวมกันหมดแหละ
1: มัน
0: ก็ถูกเขาเรียกว่าบูรณาการไปร่วมกันในวันเดียวกันในที่แห่งเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะอยู่คนละหน่วยงานกันก็ตามเขาก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วว่าสมมติเราเป็นลูกค้านะสมมติเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งจากประเทศเยอรมนีเราอยากจัดการประชุมททก็จะผายมือมาเลยนี่เลยครับติดต่อกับคนนี้ได้เลยนี่เลยองค์การส่งเสริมการจัดการประชุมอะไรเงี้ยหรือถ้าจะติดต่อเรื่องเขาอยากได้โรงแรมไม่เลยสมาคมโรงแรมอยากได้เครือข่ายโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการก็อยู่ในมือที่ททเรียกว่ามีถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเรามีคอนเน็กชันละกันกันอยู่แล้วมันก็ต่อเนื่องกันอยู่แล้วมันทุกคนไม่ได้แต่ทุกคนก็เป็นนางกวักอ
1: ่ะช่วยกันเนี่ยทำงานดึงดูดนักท่องเที่ยวฮะคนละไม้คนละมือ
0: ใช่แต่เราให้ผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วผ่าทำไมผ่าทำไมจะผ่าไปเพื่ออะไรประโยชน์อะไรสิ่งที่ดีขึ้นก็คือสิ่งนี้ครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเนี่ยก็จะเริ่มมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวเองเป็นเจ้าของร่วมกันในกระทรวงค
1: ือ
0: ไม่ได้เป็นเจ้าของททไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่หมายความว่าที่ตัวเองมีเพื่อนข้างๆห้องเนี่ยเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเป็นเจ้าของก็คือกรมศิลปากรก็คือโบราณสถานซึ่งต้องยอมรับว่ามีพลังดึงดูดนะคุณเหม่งโบราณสถานเนี่ยแบบว่าฉะนั้นหมายความว่าการจัดการแบบบูรณาการความคิดความทันสมัยหรือการใช้อีเวนต์เพื่อลีดแบบว่าเป็นฟังก์ชันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับประวัติศาสตร์ก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นและเกิดได้มากขึ้นในขณะที่มีการอนุรักษ์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคุณเหม่งเน
1: ี่
0: ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าบูรณาการเพราะภายใต้การดำเนินการของนั่นรัฐมนตรีคนเดียวกันไง
1: ม
0: ันก็จะไปเคลื่อนตัวเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นเนี่ยก็อยู่ดีๆซึ่งเมื่อก่อนต้องยอมรับว่ากระทรวงท่องเที่ยวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยคุณเหม่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองอันนี้เรื่องฟิล์มคุณเหม่งจะเข้าใจดีมากขึ้นอีกสารพัดเลยล่ะเรื่องการดึงดูดการลงทุนทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับก
1: ็
0: คือเมื่อก่อนอ่ะทอก็เป็นเขาเรียกว่าเราถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นทูตไปดึงดูดจากซีอื่นๆมาเนาะที่แบบว่าเรียกกองถ่ายฮอลลีวูดกองถ่ายบอลลีวูดโน่นนี่นั่นไปกวักมือมาเรียกแบบขำๆแบบประเทศไทยก็ให้เห็นภาพจริงๆก็เป็นนางกวักเป็นนางกวักที่น่ารักอ่ะเก่งๆด้วยเป็นนางกวักที่กวักเก่งมากกองถ่ายเขาก็มากันแต่ว่าเขาต้องมาขออะไรเขาต้องมาขออนุขอการเข้าการถ่ายทำก็จะมีกองภาพยนตร์ของกระทรวงกรมการท่องเที่ยวนะแล้วก็ว่าเสร็จปุ๊บก็จะมีกองอนุมัติกองถ่ายภาพยนตร์หรือบทโน่นนี่นั่นของกระทรวงวัฒนธรรมอีกมันก็กลายเป็น

0: ทำงานอยู่2กระทรวงเนาะ2แหล่งซึ่งก็กลายเป็นแต่กว่าจะผ่านไปถึงมันก็ไกลเพราะนั้นการควบรวมก็ดีเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเอามารวมกันซะก็ขอที่เดียวจบกระทรวงเดียวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกวักเข้ามาดูแลเขาเรื่องการถ่ายทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วยคุณเหม่งถูกไหมเพราะท่องเที่ยวมีตำรวจท่องเที่ยวมีอาสาอสท่องเที่ยวมีแท็กเจ้าหน้าที่แท็กที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเครือข่ายของต่างจังหวัดก็จะช่วยดูแลของพวกนี้ได้อีก
1: พวกนี้นี่ดูหมดเลยในแง่ของกองถ่ายเถื่อนด้วยนะฮะก็ต้องมีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาควบคุมกัน
0: ใช่ก็กลายเป็นเลกูเลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นการรวมศูนย์เลกูเลเตอร์คุณเหม่งเลกูเลเตอร์ท่านฟังจะบอกเรื่องมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้คุ้มกฎแล้วกันเนาะผู้ดูแลกติกาผู้มารวมทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือนะหรือฟาซิลิเทเตอร์ด้วยนะก็คือผู้คุ้มกฎรวมทั้งเป็นคู่ผู้สนับสนุนนะมันคนเดียวกันก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่แหละก็จะกลายเป็นเจ้าภาพหลักของการดูแลกองถ่ายข้ามชาติและเจ้าภาพหลักของการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยหรือกองถ่ายไทยเพื่อให้ไปต่างประเทศคุณเองมันเป็นขาไปขากลับเลยนะทั้งคู่มันก็จะกลายแล้วก็รวมทั้งพวก CPPCEA ที่เป็น Creative Economy ทั้งหลายนะฮะก็ทำงานอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่งั้นมันแยกส่วนเนี่ยเห็นเลยว่าประโยชน์ของการควบรวมมันดีขึ้นอย่างมหาศาลครับเพราะมันทำให้หน่วยงานนี้มีพลังในการทำงานมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะควบรวมคุณเองนี่แหละอันนี้แต่ก็นี่แล้วเราบอกอ้าวแล้วกีฬายังไงล่ะกีฬาก็จะไปมุ่งหวังเรื่องอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปครับก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเลิศกีฬาเพื่อเศรษฐกิจกองเศรษฐกิจการกีฬาก็ต้องเกิดขึ้นแยกออกไปเพื่อเขาเรียกว่าส่งเสริมการจัดการกีฬาเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มทั้งความเป็นเลิศและทั้งระดับมืออาชีพนี่ไงรวมทั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เกี่ยวข้องก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคและในแต่ละสถาบันเนาะก็จะกลายเป็นการผลักดันให้มืออาชีพด้านการกีฬาเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งสมาคมกีฬาอย่างเดียวคุณเม่ง
1: ในแง่ของกิจกรรมในเรื่องของท่องเที่ยวก็พูดง่ายๆว่ามีต้นทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละนะฮะ
0: ใช่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็คราวนี้พอกระทรวงใหญ่ขึ้นคุณเม่งเอามาต้องเอามาว่ามันใหญ่ขึ้นจริงๆนะใหญ่ขึ้นเนี่ยกระทรวงใหญ่ขึ้นงบประมาณที่สามารถขอได้มันก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกนะคุณเม่งเนาะมันก็มันแบ่งไปท่องเที่ยวและกีฬาก็มาแบ่งกีฬาด้วยแบ่งท่องเที่ยวด้วยกลายเป็นงบมันก็ซินิจายอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการทำงานบางอย่างที่มันซับซ้อนกันมันก็จะบูรณาการเช่นตัวโป๊ะเขาจะรู้เลยโปรโมทก็ไปกับททเลยททก็ทำดูทุกมิติทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เลยถูกไหมฮะแล้วก็ต้องมีส่วนงานบางส่วนงานที่ปรับตัวส่วนที่เป็นคนที่บูรณะแหล่งคนที่ดูแลแหล่งก็มีงบในการดูแลแหล่งมากขึ้นรวมทั้งมีการเรียกว่าส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเต็มของแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีกคุณเหม่งมันโบราณสถานนี่ต้องยอมรับนะรอบๆโบราณสถานมันมีชุมชนอีกนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ชุมชนนั้นก็มีพี่อีกคนนึงมีน้องเล็กอีกคนนึงก็คืออพท.ครับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษครับซึ่งเขาทำได้เก่งมากๆเลยนะในเรื่องของจังหวัดน่านหรือสีสุโขทัยหรือแหล่งมรดกโลกในอดีตต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็ไปทำที่น่านสำเร็จและทำเกาะช้างสำเร็จอย่างดีเนี่ยก็จะกลายเป็นข้างๆถ้าคุณเหม่งนึกภาพหรือท่านผู้ฟังนึกภาพอ่ะข้างๆของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานเช่นศรีสัชนาลัยก็จะมีบ้านหมู่บ้านโน่นนี่นั่นหรือน่านอย่างเงี้ยนะมีมรดกโลกมีว่าที่มรดกโลกยังไม่ได้เป็นน
1: ะ
0: ว่าที่มรดกโลกอยู่ตรงกลางแต่รอบๆอ่ะมันมีชุมชนอีกเพียบเลยซึ่งอพท.ก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปนะมันก็จะเหมือนมันก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นรากเลยนะรากของประเทศไทยเลยอ่ะเนี่ยมันเห็นไหมพอมันอยู่รวมกันปุ๊บความง่ายและความเข้าถึงมันเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นคุณเหม่งนี่แหละนี่คือพื้นฐานของให้เห็นภาพรวมคร่าวๆเนาะพอท่านเห็นภาพรวมท่านก็อ๋อมันซินเนจไจส์หรือมันเป็นการรวมศูนย์เพื่อให้เกิดพลังที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับ
1: ในขณะที่ทรัพยากรเรื่องของท่องเที่ยวของไทยวัฒนธรรมก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับพี่กาย
0: ถูกต้องคราวนี้แหล่งท่อง
1: เที่ยวมารวมกันก็มันจะพี่มหาใหญ่ไปหน่อย
0: ใหญ่ไปหน่อยอันนี้ก็อีกโลกหนึ่งแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนเนาะคราวนี้ถ้าท่านไปเห็นแบบว่าเนื้อรถแมพของกระทรวงดูสิกระทรวงทรัพย
1: ์กระทรวงทรัพย์
0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชื่อยาวก็เขาก็ควบไปรวมไปทิ้งแล้วคุณเองเขาก็ขยายกระทรวงมาแล้วรอบนึงอ่ะว่าง่ายนะกระทรวงทรัพย์มีกรมอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะมีคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอันนั้นอ่ะก็เรื่องของทรัพยากรและการอนุรักษ์จริง ก็คือเขามีบทบาทหน้าที่นั้นคราวนี้แหล่งท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเลนี่แหละภูเขาหาดทรายชายทะเลเนี่ยมันก็มีความเปราะบางคุณเหม่งที่เรารู้กันซึ่งก็เหมือนกับอุทยานแห่งชาติเอ้ยขอโทษครับเหมือนกับโบราณสถานนะมันมีความเปราะบางแต่ความเปราะบางนั้นมีเจ้าภาพอยู่แล้วคราวนี้วิธีการนำคนเข้าไปสู่ความเปราะบางนั้นก็ไม่ซับซ้อนอะไรก็ต้องเป็นการทำงานร่วมมือกันคราวนี้ถ้าจะมาควบทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะแต่มันก็ต้องมีการมันมีเขาเรียกว่ามันมีช่องทางที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วด้วยติ๊กเก็ตอ่ะคุณเม่ง
1: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลรักษาในแง่ของความยั่งยืนให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่กับไทยไปนานๆนะฮะเอามารวมทางฝั่งของวัฒนธรรมท่องเที่ยวตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะ
0: ไม่เหมาะ
1: สักเท่าไหร่
0: ไม่เหมาะเพราะว่ามันมีมิติเรื่องลมฝนฟ้าอากาศด้วยคุณเม่งหมายว่ามันมีมิติเชิงอื่นๆที่มากกว่าเศรษฐกิจด้วยมันมีมิติเชิงทรัพยากรจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นมิติทางวิทยาศาสตร์จริงๆคุณเม่งมันเป็นจริงกระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์นะเป็นกระทรวงกึ่งวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะ
1: ครับก็เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะต้องไปเรียนด้วย
0: ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นศาสตร์เชิงศิลป์นะ
1: เรียนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แค่นั้นเอง
0: ใช่ใช่เป็นแบบวิทย์มีวิทย์บ้างในส่วนโบราณคดีแต่ว่าในส่วนจริงๆมันเป็นศาสตร์เชิงศิลป์เพราะฉะนั้นหมายความว่าเด็กวิทย์กับเด็กศิลป์นะมันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความทำงานร่วมกันไม่ได้เขาก็ทำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดีเนาะ
1: แต่ต้องเติม business ในเรื่องของการตลาดเข้าไปมันก็จะ perfect ในแง่ของการทำในเรื่องของท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยเราเป็นนักท่องเที่ยวเลยคุณเหม่งเรารู้เลยแต่ว่านักท่องเที่ยวถ้าเราทำท่องเที่ยวเราอาจจะมีมุมของความคิดเชิง marketing เยอะเนาะแต่ในเชิงของทรัพยากรเขาก็ต้องพร้อมปิดบางยืดบางที่ที่มันใกล้แย่หรือแย่เช่นอย่างเช่นกรณีซิมิลันหรือซูรินนะคุณเหม่งถูกไหมก็คือปิดหรือกรณีพูดกันตามตรงเลยก็เห็นเลยเนาะอปท.ทำหน้าที่ทำกระเช้าขึ้นทำชุมชนรอบภูกระดึงนะทำ ERA ฮะทำการสวมรวมสิ่งแวดล้อมเพื่อทำกระเช้านู่นนี่นั่นทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อขึ้นไปถึงสู่ยอดแต่ลักษณะการปิดเปิดก็ต้องการเป็นกระทรวงทรัพย์เป็นคนดูแลกรมอุทยานก็ต้องเป็นคนแบบช่วงนี้ปิดให้ภูกระดึงฟื้นฟูหรือ role of role ก็คือกฎกติกามารยาทในการที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตัวที่เมื่ออยู่ในบนยอดหรือเมื่อการเดินทางขึ้นผ่านข้ามผ่านไปสู่เขตอนุรักษ์ซึ่งมีทั้งสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอ่ะก็ต้องกลายเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมมันเพราะฉะนั้นหมายความว่ากติกาเปิดปิดนู่นนี่นั่นทั้งหาดทรายทะเลภูเขาก็ต้องเป็นของกรมอุทยานและกระทรวงทรัพย์แต่พอกติกาแต่คนที่นำคนมาเพื่อให้เคารพกติกานั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่ไงแ
1: ข
0: ่งโรกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการแยกส่วนที่เหมาะสมแต่มันมีการแยกส่วนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ควบรวมมันซะก็ไม่แปลกอะไรคร
1: ับ
0: นี่เลยคราวนี้เล่าขยายนิดนึงท่านผู้ฟังจะได้นึกภาพออกมีเคยมีการควบรวมที่แตกกว่านี้ในต่างประเทศด้วยนะคุณเม่งก็คือไม่เรียกว่าการควบรวมหรอกเรียกว่ากระทรวงชื่อกระทรวงที่แปลกๆเนี่ยอย่างเช่นอย่างเกาหลีนี่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเหมือนเรา
1: อืมครับ
0: ก็คือผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขาเข้าก็คือคนมาเสพซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีและผลักออกไปต่างประเทศเป็นระดับนานาชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเคพาวเวอร์ถูกไหมเนี่ยก็เป็นแบบเกาหลีแต่ญี่ปุ่นอ่ะกระทรวงรางและการท่องเที่ยวอ่ะคุณเหม่งคิดดูดิมันไม่เกี่ยวกันเลยนะมันแทบจะไม่เกี่ยวแต่ในอดีตญี่ปุ่นพัฒนาประเทศด้วยการใช้รางครับก็คือรถไฟ
1: มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบรางที่เข้าถึงทุกชุมชนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขา
0: ใช่ซึ่งตอนแรกเดี๋ยวพอเล่าไปแล้วคุณเหม่งจะพอนึกออกกระทรวงรางและการท่องเที่ยวนี่ของญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือใช้ระบบการใช้รางแล้วเขาก็พบว่ารถไฟเขาสามารถแล่นเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเต็มเลย
1: ครับ
0: เขาก็เลยสร้างเขาเรียกว่าเอาสถานีรถไฟเป็นหับของการท่องเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะขออนุญาตที่เอ่ยนะครับแต่ว่าให้ท่านเห็นมิติคุณเหม่งก็จะกลายเป็นว่ามีทอ อยู่ตามสถานีรถไฟอ่ะถูกป่ะ
1: ก็ดีแล้ว
0: คือมีมิติหนึ่งสามารถแนะนำคุณเหม่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปอันนี้ได้ไปอันนั้นได้เดินอันนี้หมู่บ้านอันนั้นถูกไหมเป็นอย่างนั้นเลยนะทุกสถานีรถไฟที่เป็นสถานีรถไฟระดับหมู่บ้านเลยนะถูกไหมเนี่ยมันเป็นผลผลิตจากกระทรวงรางและการท่องเที่ยวคราวนี้ประเทศไทยก็เคยเป็นแบบนั้นนะในอดีตสมัยกัมพลสฤษดิ์อ่ะคุณเหม่งก่อนกัมพลสฤษดิ์เนี่ยมีกระทรวงมีเรามีกรมรถไฟกรมรถไฟการรถไฟนี่แหละการรถไฟเป็นคนแรกที่เริ่มเรื่องการท่องเที่ยวนะคุณเหม่งเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนททราบเง่าอยู่กับการรถไฟนะ
1: โอ้ครับครับ
0: ก็คือเราก็ใช้โมเดลของญี่ปุ่นนั่นแหละคุณเหม่งก็คือส ผลิตทางรถไฟเข้าไปในชุมชนต่างๆแล้วก็มีการท่องเที่ยวไปกับรถไฟครับคุณเหมครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่แบบสถานีแม่น้ำสถานีน้ำตกอะไรแบบนี้สถานีเราจะเห็นที่สถานีคลองนาลายค่ะเห็นไหมคุณเหมลองนึกค่อยๆนึกภาพตามคือมันเป็นสถานีที่แหล่งท่องเที่ยวจริงๆด้วยแหละ
1: เมื่อก่อนนั่งรถไฟไปพักตากอากาศอย่างที่หัวหินก็ไปลงที่อะไร
0: หัวหิน
1: ปฏิพัทธ์สวนสนปฏิพัทธ์ลงพอลงปุ๊บก็มีที่พักเรียบร้อยเลยของทหารเรือ
0: แล้วมีโรงแรมรถไฟสมัยก่อน
1: ครับ
0: มีโรงแรมรถไฟน
1: ี่ในหลายๆจังหวัดเลยเนี่ย
0: เชียงใหม่ถูกป่ะอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมมีเชียงใหม่เขาใหญ่มีอะไรม
1: ีฉะเชิงเทราก็มีไม่มี
0: โรงแรมรถไฟมีฮะโปรพีเทลปัจจุบันคร
1: ับ โอ้ครับ
0: นั่นแหละมีโรงแรมรถไฟคุณเหมงเมื่อก่อนมีโรงแรมรถไฟเต็มเลยคือเป็นที่ของการรถไฟที่สร้างโรงแรมเพื่อนี่แหละผมกำลังบอกว่ามันต่อยอดออกไปจากระบบคิดเรื่องรางนี่แหละแต่หลังจากนั้นรางประเทศไทยมันไม่ได้เติบโตไปตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับ
1: แต่นะตอนนี้เนี่ย10:30 นแล้วครับพี่กาเดี๋ยวเราคงต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร Quality เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใครว่าอสมท.มีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเหม่งปันแล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับครับเมื่อกี้พูดค้างไว้
1: เดี๋ยวมีพี่อารอสักแป๊บหนึ่งฮะของทางสถานีฮะกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ครับไปที่ข่าว PR อีกข่าวหนึ่งนะฮะ FM 99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามสุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะฮะอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3 วัน 2 คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM99 สนใจสอบถามราย

0: เอียดเพิ่มเติมที่0935315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99อย่ารอช้านะครับเตรียมตัวเดินทางไปกันแต่ให้ข้อความสักนิดนะฮะคุณสุวิทย์ทักทายมาครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ที่เพจ Facebookquality travel ครับพี่เคยกินข้าวกล่องที่เก็บได้2ปีที่เอามาแจกตอนน้ำท่วมยังครับนี่มีดร.เชนแกทำอยู
1: ่บอกข้าวกล่องที่เก็บได้2ปี
0: 18เดือน18เดือน18เดือน2ปีถึง2ปี
1: ข้าวกล่องที่เขาเก็บได้2ปีไงก็เขาเป็นระบบเขาเรียกระบบสเตอร์ลีไลซ์ไง
0: ครับ
1: ไม่ออกก็ไม่อะไรนี่มันเป็นระบบเขาเรียกระบบไม่เคยทานแต่ว่าเคยเห็นว่า
0: แต่เห็น
1: แบบนี
0: ้แต่เห็นรัฐมนตรีผู้บริหารของกระทรวงอวเขาทานกันอยู่นะ
1: ก็ไม่
0: เขาทำคลิปถ่ายออกมาด้วยบอกรสชาติดีเชียว
1: ใช่เป็นระบบเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของการรักษาอาหารครับ
0: ฮะแล้วก็สวัสดีพี่ก้าพี่เหม่งบางกะปิแดดจ้ามากเหมาะกับการเหมาะสำหรับพ่อบ้านซักผ้าตากผ้าใช่ไหมฮะ
1: ซักผ้าแหละฮะก็เนี่ยอะไรที่มันเปื้อนๆมันเปื้อนก็เอาออกมาช่วงนี้แหละชักล้างให้เต็มที
0: ่อีกท่านนึงส่งเข้ามาน่าจะผิดเวลาไปนิดนึงเพราะทักป๋าเทพกับเอ้ยป๋ากับพี่เทพผอ.เทพอ่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีแทนฮะสวัสดีท่านผอ.ครับสวัสดีท่านผอ.
0: กลับมาต่อครับเรื่องของท่องเที่ยวเรา
1: ครับก็อันนี้เมื่อกี้เล่าค้างไว้เรื่องกระทรวงรางเนาะก
0: ็
1: คือว่าในความเป็นอินสปิเรชันของกระทรวงรางและการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยยุคเริ่มแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคุณเม่ง
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากนั้นพอก็มีเขาเรียกว่ามีมรดกตกทอดมาแล้วเราไปดูนะก็จะมีโรงแรมรถไฟอยู่ตามที่ต่างๆเช่นเชียงใหม่คุณเม่งจะนึกออกตรงข้ามทางรถไฟเลยซ
0: ึ่
1: งปัจจุบันล้างอยู่นะ
0: ล้าง
1: ไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ผมเคยไปนอนด้วยนะ
1: มันละโอ้โรงแรมรถไฟเชียงใหม่นะแล้วก็มีโรงแรมรถไฟหัวหินโรงแรมรถไฟที่นู่นที่นี่อะไรก็ว่ากันไปมีโรงแรมเหล่านี้หลายๆแห่งเลยนะแล้วก็ในสถานีที่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่ารอบๆข้างอ่ะมันมีการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณเหม่งเกิดขึ้นมีตลาดเกิดขึ้นคล้ายๆโมเดลของญี่ปุ่นเลยในตอนแรกๆแต่พอการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือการรถไฟไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความเขาเรียกว่าติดขัดในการพัฒนาเส้นทางนะคุณเหม่งนะยาวนาน
0: จริงๆถ้าไม่แยกกันเดี๋ยวถ้าเอามารวมกันตั้งแต่เมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเผลอๆเราอาจจะมีอะไรนะชินกันเซ็นไทยแลนด์ก็ได้นะ
1: ก็นั่นไงคราวนี้แต่พอมันเป็นอย่างนี้เนาะพอเป็นแบบว่าการมันอยู่ที่แผนพัฒนาด้วยคุณเหม่งจากวันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะต้องยอมรับเลยนะว่ารถไฟไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจน
0: ะ
1: ถ้าคุณเหม่งลองดูสถานีเหล่านี้นะผมพยายามให้นึกภาพตามสถานีตะพานหินเนี่ยเป็นอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอ่ะใหญ่กว่าสถานีพิจิตรคุณเหม่ง
0: เข้าใจก็แหมมัน
1: เศรษฐกิจชุมชนที่ตะพานหินในอดีตดีกว่าในตัวเมืองพิจิตรเพราะ
0: ถ้าต่ำลงมาหน่อยนะเราพูดถึงชุมแสงอย่างเงี้ยชุมแสงกับตัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ถ้าความสำคัญในแง่ของการเดินทางระบบรางนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะ
1: ชุมแสงพูดว่าทำไมถึงตรงนั้นถึงสำคัญไหมเพราะในอดีตอ่ะท่าข้าวอ่ะ
0: เนี่ย
1: เรื่องเดียวกันเลยทั้งชุมแสงทั้งตะพานหินก็คือข้าวอ่ะขึ้นที่ตะพานหินคุณเหม่ง
0: เป็นเมืองท่าของจังหวัด
1: เป็นเมืองท่าของข้าวเลยคือข้าวของภาคกลางที่เป็นภาคกลางตอนเหนือเนี่ยก็คือข้าวของพิจิตรข้าวของพิษโลกเนี่ยสุโขทัยเนี่ยไหลลงมารวมกันที่ตะพานหินเนี่ยคุณเหม่งเป็นท่าข้าวลงสีจะเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นทั้งแม่น้ำด้วยนะก็คือท่าข้าวทั้งรถไฟและทั้งน้ำเนี่ยเอาข้าวล่องเรือลงมาเสร็จปุ๊บมาสีที่ลงสีแถวตะพานหินแล้วก็เอาข้าวขึ้นรถไฟมาคุณเหม่งขนส่ง
0: ค
1: นทางรถไฟนั้นรถไฟมันเป็นเรียกว่าการประกอบการรถไฟในอดีตนั้นมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยคุณเหม่งเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟอ่ะเด่นชัยอย่างเงี้ยคุณเหม่งลองนึกดูดิลำปางเด็ดกระเด่นชัยอ่ะเด่นชัยสำคัญกว่าในอดีตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นมุขค่าเขาเรียกว่าท่าเทียบของน่านและแพร่และพะเยาถูกไห
0: ม
1: ในอดีตก็คือลงมาเด่นชัยไม่ไปที่ลำปางมีอาจจะมีสถานีลำปางนะแต่สถานีเด่นชัยมันแข็งแรงกว่าอุตรดิตถ์ก็เช่นเดียวกันเนาะอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อก่อนมันแบบเมืองแบบเนี้ยก็จะเจริญพอรถไฟครับคือเติบโตขึ้นมาได้พอรถไฟเพราะว่ามีรถไฟผ่านเมื่อก่อนนี่ตากนี่ไม่เจริญเลยคุณเหม่งเพราะไม่มีอะไรเลยตากอ่ะถ
0: ู
1: กไหมเนี่ยแต่มันรถไฟมันก็จะขึ้นไปทางเนี้ยพิษพานหินพิษจิตพิษดูโลกนะไล่ขึ้นไปเด่นชัยลำปา

0: ั่งแล้วถึงไปเชียงใหม่เนาะเนี่ยคราวนี้ถ้าท่านมาดูทางวิธีคิดหลังจากที่รถไฟเริ่มเรียกว่าถดถอยไม่ได้หมายว่าไม่ได้ดีนะหมายความว่ามันมีการทดแทนด้วยการสร้างทางหลวงคุณเหม่ง
1: ครับ
0: สี่เส้นนี่แหละทางหลวงหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสามเลขสี่ของ
1: วิภาวดีพหลโยธินเพชรเกษมสุขุมวิท
0: สุขุมวิทนี่แหละแล้วก็พหลโยธินนี่ขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่เหมือนกันถึงเชียงรายเนี่ยด้วยอีกเส้นนึงแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะสายหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกทางรถไฟไปนะสายหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงมากๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดเขาเรียกว่าเราใช้เงินกู้มาสร้างถนนสายเอเชียเอสทั้งหลายเอเชียไฮเวย์เนี่ย A1 A2 A3 A4 เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็คือหมายความว่าเรามีถนนที่ดีขึ้นเมื่อก่อนถนนทางหลวงเราแค่2เลนมันก็ไปไม่ดีมันก็ไม่เวิร์ครถไฟก็ยังนิยมหลังจากนั้นเรามีทางหลวง4เลนมีทางหลวง6เลนมีทางหลวง18เลน ถูกไหมทางละ9อย่างเงี้ย18เลน16เลนคือการขนส่งมันก็เปลี่ยนจากรถไฟกลายเป็นรถเทรลเลอร์อ่ะคุณเม่ง
1: ก็เปลี่ยนจากระบบรางมาเป็นระบบล้อนี่แหละ
0: นี่แหละแล้วช่วงนั้นแหละช่วงเดียวกันคุณเม่งพอแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเน้นเรื่องการคมนาคมทางบกด้วยล้อไม่ใช่รางด้วยล้อไม่ใช่รางปุ๊บแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวมันก็ผับถูกปรับไปสู่การท่องเที่ยวแบบล้อคุณเม่งมันตามกันมันไปด้วยรางไม่ได้อะเพราะมันแหล่งท่องเที่ยวมันเข้าถึงด้วยรางไม่ครบไงถูกไหมแผนพัฒนามันก็ถูกเชื่อมต่อกันไปมันเขาก็เลยมีเขาเรียกว่าก่อร่างสร้างอสทหรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอดีตให้มาขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเหม่งเพื่อผลักดันเรื่องนี้ไปกับระบบล้อระบบการท่องเที่ยวเชิงล้อครับนี่แหละนี่คือจุดเปลี่ยนพอเราอยู่ระบบล้อมาเนี่ยมันก็ต้องไปทางนี้แล้วก็ต้องเห็นว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยล้อนะ
1: ครับ
0: นั่นก็คือเส้นทางหลวงถ้าเราน้ำท่วมทางหลวงนี่เราอ้วกเลยอ่ะคุณเม่งเราอ้วกเลยอ้วกคือเราอย่างที่เรารู้กันอ่ะถนนเมนขาด
1: น้ำท่วมอ้วกหมดแล้วฮะทั้งรถทั้งล้อทั้งรางเรียบร้อย
0: ใช่แต่รางเนี่ยท่วมรางยังไม่เป็นไรเท่ากับท่วมเป็นล้อถูกไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหถ้าท่วมหนโยธินนี่เรื่องใหญ่เลยนะถูกไหมฮะเรื่องใหญ่เลยอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นปีที่54ถูกไหมฮะที่มันท่วมอย่างนั้นอ่ะเราก็จะพบว่าการท่องเที่ยวเชิงล้อเป็นจุดสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันนั้นในยุคปัจจุบันน่ะมันก็ถูกไดเวอร์ซิฟายนะหรือว่าถ้าภาษาไทยแปลก็คือว่าเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปสู่ทุกระบบมากขึ้นการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องกลายปรับร่างกลายเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วแปลงร่างและมีส่วนต่างๆที่ขยายตัวออกมาเช่นอพทมีส่วนต่างๆเช่นสสปนยกตัวอย่างนะหรือเลยเศรษฐกิจชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เรียกว่าอีโคซิสเต็มมันใหญ่ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องบันทึกไว้ว่าเราอะเติบโตมาไกลถึงระดับนึงแล้วแล้วเราก็ต้องลดความอุ้ยอ้ายด้วยการไปควบรวมอะไรบางอย่างเพื่อให้มันตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงก็เรียกว่าผู้เยี่ยมเยือนนะเศรษฐกิจแบบผู้เยี่ยมเยือนหรือ visitor economy นี่แหละ
1: ครับ
0: นี่แหละนี่คือลากแบบโดยสั้นๆที่ผมก็ได้เรียนรู้มาจากพี่ๆนะพี่ๆสสก็เล่าให้ฟังได้เรียนรู้จากผู้รู้อะว่าแนวคิดก็เป็นแบบนี้พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บก็อ๋อที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ซึ่งการเห็นอดีตดีนะมันจะทำให้เราเห็นอนาคตครับว่าเราจะเดินไปทางไหนแบบที่ไม่หลงทางคุณเหม่งนี่แหละครับนี่คือบริษัทย่นย่อคือคุณเหม่งถามก็เลยพูดจะยืดยาวเชียว
1: ก็เห็นให้เหมือนรีวิวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าความเป็นมาเรื่องของท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะก็เติบโตจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในมุมนี้ยังมีอีกหลายมุมนะฮะว่าเติบโตมายังไง
0: ซึ่งผมชอบนะหมายว่าผมชอบที่จะเล่าเรื่องนี้นะเพราะว่ามันทำให้เห็นอะไรรู้ไหมคุณเหม่งมันทำให้เห็นว่าปัจจุบันน่ะเรามีหน่วยงานที่ดูแลส่วนของการท่องเที่ยวในหลายๆรูปแบบและหลายๆลักษณะอยู่แล้วครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะไม่รู้จักอพท.ซึ่งคนที่ไปเป็นผู้อำนวยการอยู่ตอนนี้คือพี่ตั้นผอ.ตั้นเนี่ยก็คือเก่งมากเลยนะท่านก็ไปจากทรท.เมื่อก่อนท่านเป็นรองผู้ว่าที่ทรท.ก็ไปเป็นผู้อำนวยการก็ทำเศรษฐกิจรากหญ้าถ้าท่านมีโอกาสเซิร์ชเข้าไปดูนะครับอพท.มีผลงานเยอะมากเลยขอพูดแทนท่านผอ.ตั้นนิดนึงนะช่วยโปรโมทความเก่งของพี่ๆที่นั่นก็คือเขาทำเกาะช้างนี่แบบได้ดีมากนะคุณเหม่งก็คือมีการบูรณาการทั้งพื้นที่และก การส่งเสริมการขายคุณเหม่ง
1: แต่ก็จะชมแต่อปท.อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของเกาะช้างมันก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะฮะซึ่งก็อยู่ในความดูแลของอุทยานด้วย
0: ก็เป็นการทำงานร่วมกันเห็นป่ะนี่ไงก็คือเอาอปท.ลงไปพัฒนาชุมชนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยาก

0: ่อนที่ตัวเองมีไม่ใช้มันอย่างทิ้งเปลืองเรียกว่าใช้มันอย่างเป็นมิตรเรื่องการบูรณาการเรื่องขยะเรื่องโซล่าเซลล์เรื่องการพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่การลุกล้ำการไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานเพื่อรักษาความเป็นป่าดิบของเกาะช้างไว้ให้เกิดเป็นเสน่ห์แบบเกาะช้างที่เรามีแทร็กกิ้งที่แบบที่เก่งๆมากๆที่เกาะช้างนะคุณเหม่งแทร็กกิ้งนะ
1: หลายอย่างเลยเขามีกิจกรรมที่สนับสนุนในเรื่องของท่องเที่ยวเอากีฬาเข้าไปหนุนนะฮะทั้งแทร็กกิ้งทั้งมีกิจกรรมทางน้ำโอ้โหเต็มเลยครับพี่ก้าผมได้คุยและหลากหลายเลยอุทยานทำเองด้วยนะ
0: ใช่อุทยานทำรวมกับแล้วก็ชาวบ้านก็มีอปท.ก็เข้าไปพัฒนาท่าเรือ
1: แล้วเดี๋ยวคมนาคมเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อเอาสะพานข้ามไปที่เกาะช้างนะผมว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็จะเกาะช้างก็อาจจะพัฒนาไปอีกไกลเลยในแง่ของท่องเที่ยวนะ
0: คราวนี้พอชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรเข้มแข็งก็ต้องมีโครงการที่เขาเรียกว่าสอดรับกับการท่องเที่ยวอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นโดยที่เขาเรียกว่ามีการป้องกันไว้ได้ล่วงหน้าคุณเหม่งก็ต้องมีการพอจะมีอันนี้ถ้าเพื่อนผู้ฟังคงพอจะทราบข่าวอยู่บ้างก็จะมีทางพิเศษเชื่อมจากฝั่งไปเกาะช้างเน
1: า
0: ะ
1: เป็นสะพานข้ามไปเกาะช้างใช่โดยการทางพิเศษครับ
0: คราวนี้แต่ว่าคอช้างเกาะช้างเนี่ยก็จะมีคอขวดเขาเรียกว่าคอขวดของการเข้าเกาะอยู่คุณเหม่งก็คือเวลาคนลงที่เกาะเนี่ยปุ๊บจะต้องเลี้ยวขวาเป็นหลักเพราะว่าฝั่งขวาเป็นฝั่งที่สวยว่ายง่ายฝั่งหาดฝั่งขวาคราวนี้ฝั่งซ้ายอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะฝั่งซ้ายมีน้ำตกทางมะย
1: ม
0: ฝั่งซ้ายมีอาหารทะเลอร่อยมีหมู่บ้านผมจำชื่อขออนุญาตผมจำชื่อสับสนไม่กล้าพูดเดี๋ยวผู้กลัว
1: สลักเพชร
0: สลักเพชรถูกต้องคุณเบ่งเก่งมากสลักข้อกับสลักเพชรฝากข้อ
1: ที่มันทำเชื่อมทั้งเกาะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของอุทยานต้องแก้กฎหมายกันอีกยาวเลยฮะ
0: ก็เลยจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าพออีโคซิสเต็มที่มันเป็นเขาเรียกว่าพอลงไปแล้วมันต้องเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะเกิดคอขวดคอขวดอยู่ตรงไหนครับถ้าท่านเคยไปเกาะช้างเนาะท่านจะนึกออกจุดที่ต้องขึ้นภูเขาสูงก่อนจะลงไปหาดทรายแก้วตรงนั้นน่ะจะเป็นคอขวดสำคัญเลยก็คือรถติดคุณเมงรถติดมาขอโทษนะครับรถติดยิ่งกว่าถนนอโศกอีกอ่ะเพราะว่าขึ้นเขาไงก็ขึ้นเขาชันมากนะครับที่ไม่อยากจะบอกว่าขึ้นเขาลักษณะเดียวกับขึ้นแถวเขาแถวเชียงใหม่เลยนะข
1: ึ้
0: นเขาชันมากแล้วตัดลงไปก็ชันมากเป็นแบบเขาเรียกไปทางขึ้นเขาจริงๆอ่ะคราวนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือข้อที่หนึ่งเราต้องน่าจะต้องขยายถนนบ้างในบางส่วนของเกาะช้างข้อที่สองต้องทำอีโคซิสเต็มของการเดินทางให้ครบลูปทั้งตะวันออกและตะวันตกของเกาะช้างครับทำยังไงคุณเหม่งพื้นที่จุดที่สลักข้ออ่ะตรงนั้นแหละสลักข้อก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติด้านเหนือเนาะซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นเป็นป่าดิบอ่ะสำคัญมากเลยเข้าใจเลยว่ามันสำคัญ17กิโลตรงนั้นเป็นเส้นทางที่มีเส้นทางลำรองอยู่แล้วคุณเหม่งแต่ยังไม่ถูกตัดเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุทยานเนาะคราวนี้ต้องทำยังไงต้องตัดถนนเพื่อให้เกิดวงจรรอบคุณเหม่งเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าการโฟลของระบบรถครับรถก็จะเขาเรียกว่าคุณเหม่งก็จะเพิ่มระบบรถได้2ช่องทางเพราะถ้าคิดตามวิทยาศาสตร์แบบผมเล่านะคราวนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ากันอีกเรื่องนะ
1: อันนี้ก็เรื่องนึงผมว่าไม่ต้องวนรอบก็ได้แต่อาจจะมีเรื่องของการจำกัดจำนวนคนขึ้นเกาะเพราะว่าปริมาณที่คนขึ้นเกาะในช่วงลองวีคเอนด์มันเยอะเหลือเกิน
0: ก็ทำไม่ได้ถ้าคุณเหม่งมีสะพานทำไม่ได้โดยระบบอีโคซิสเต็มแล้วทำไม่ได้เพราะสะพานก็มีต้นทุนคุณเหม่งอ
1: ัน
0: นี้ชัดเจนมากคือผมถามหมดแล้วเรียบร้อยว่าเราจะจำกัดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้ในทางเศรษฐกิจของการลงทุนครับ
1: อัน
0: นี้ไม่ผิดอะไรถ้าจะมีผมคิดแบบนี้เลยนะผมคิดเชิงบวกมากๆก็คือเราต้องสูญเสียบางอย่างเพื่อ17กิโลนั้นเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มของการสวนเลนได้คุณเหม่งส่วนเลนคืออะไรคุณเหม่งลองคิดนะคิดตามง่ายๆเนาะตอนนี้รถวิ่งไปสมมติว่าวิ่งไป100คันเลี้ยวขวา90คันเลยคุณเหม่งพูดเต็มตามตรง
1: ฮะ
0: 10คันเท่านั้นที่เลี้ยวซ้าย10คันนั้นวิ่งไปวิ่งกลับก็เป็น5กับ5ไป5กับ5ถูกไหมในเส้นทางเดียวกันเพราะมันไปแล้วกลับไง5กับ5ในเส้นทางเดียวกัน90ไป45กับ45ถูกไหม
1: ครับ
0: มันแน่นขนาด40 45นะมันแน่นแล้วในความเป็นจริงเนาะคราวนี้ประเด็นคือถ้าคุณเหม่งทำวนได้จะกลายเป็นทั้งไปและกลับหรือ100อ่ะไป25 25ทั้งสองข้างอ่ะไปกลับ25กับ25ลดลงเยอะนี่อันนี้เห็นตัวเลขเมจิกนัมเบอร์มากๆนะเท่ากับถนนเส้นเดียวกันนั้นคุณเหม่งลดมีการเดินทางสัญจรลดลงครึ่งหนึ่งเพราะคนเขาจะหมุนคนจะรู้ว่าไม่ไปทางนี้หรอกเพราะทางนี้มันรถติดมนุษย์เราเป็นมนุษย์ฉลาดคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนไปเริ่มต้นจากจุดเหนือสุดได้เหมือนกันนี่ไงนี่แหละคือ 17กิโลตรงนั้นหรือประมาณ14กิโลตรงนั้นสำคัญมากครับที่จะต้องทำทำแบบไหนทำได้เยอะมากคุณเหม่งเจาะอุโมงก็ได
1: ้
0: ทำได้เยอะมากทำอุโมงบางส่วนก็ได้ทำเขาเรียกว่าสะพานบ้างก็ได้คุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่เลยแบบว่าแอดวานซ์มากนะไอ้นี่จีนมากๆนะคิดแบบประเทศจีนมากๆคืออุ้ยพื้นที่อนุรักษ์ก็ข้ามเลยทำข้ามไปเลยเจาะข้ามไปเลยจบนี่เลยฮะนี่เลยนี่คือแนวคิดที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เป็นไรเราทำได้เราต้องอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้นู่นนี่นั่นอันนี้ผมพูดกับพี่ๆที่เป็นส่วนอนุรักษ์และพี่ๆอปท.นะเราจัดการหมุนเวียนรถได้ด้วยคุณเหม่งเช่นกลางวันเปิดแต่พอ1ทุ่มปิดเพราะสัตว์ออกมาหากินเนาะ1ทุ่มปิดเพราะ1ทุ่มก็คงไม่มีใครขับไปตรงนั้นแล้วคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ย1ทุ่มปิดถึงตี5เนี่ยได้เลยเพื่อความปลอดภัยทำได้เหมือนเขาใหญ่ไงฮะเนี่ยอันนี้คือโมเดลเขาใหญ่ก็จะถูกเอามาใช้ที่เกาะช้างได
1: ้
0: ก็เป็นโมเดลที่กรมอนุรักษ์กรมคือส่วนอนุรักษ์ก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเส้นทางที่สำคัญที่ต้องปิดในช่วงตอนกลางคืนเพื่อให้สัตว์ป่าออกมาหากินก็คือเส้นทางเขาใหญ่ถูกไหม
1: นี่
0: ครับเป็นแนวคิดที่แบบว่าสำหรับผมนะเราต้องคิดที่มันแบบว่าอาจจะซับซ้อนมากขึ้นมีกติกามากขึ้นแต่ทำให้เราเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้เป็นมุมมองของผมคนเดียวนะที่ได้ฟังมาท่านผู้ฟังมีสิทธิคิดต่างแล้วก็พื้นที่ก็มีสิทธิคิดที่แอดวานซ์กว่านี้หรือที่อาจจะซับซ้อนกว่านี้ก็ยังได้ครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเนาะเพราะเศรษฐกิจเกาะช้างก็จะได้เติบโตทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายต้องยอมรับว่าฝั่งซ้ายตอนนี้เหงามากคุณเมง
1: ฮะ
0: ครับสลักเพชรเนี่ยเอ๊ะสลักใช่มั้ยสลักเพชรอ่ะเหงามากอ่ะเออเนี่ยครับแต่หาดที่สวยที่สุดอยู่ตรงนั้นนะหัวเกาะสลักเพชร
1: ส่วนที่หันหน้าเข้าหาฝั่งอ่ะ
0: ส่วนที่อยู่ยอดปิรามิดสุดสูงสุดนี่ทรายขาวเหมือนซิมิลันเลยนะน
1: ี
0: ่ผมเคยไปผมก็เลยเล่าให้ฟังได้เกาะที่หาดใต้ทะเลเกาะแก่งตรงนั้นนี่โอ้โหปะการังนี่ฉ่ำๆเลยคุณเม่งนี่เลย
1: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับคุณอาจารย์สอนทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าวพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเบียร์ส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel ครับกิจกรรมขับรถหา RC ถ้าไม่มี RC
0: หาอะไร
1: เอาอย่างอื่นแทนได้ไหมโคคาโคล่าแหมมุกเสี่ยวจริงๆเลยนะครับเมื่อเช้าถามพี่โอ๊ตศิลปงศิษย์เก่ามช.รุ่น20โอ้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขารุ่น20สมัยก่อนแกไปแฮงเอาท์ร้านชั้นใต้ดินกาดสวนแก้วแกบอกอ๋อวอร์มอัพไกลจากมอเดียวกับพี่ๆใหม่ครับ
0: ไม่ไกล
1: คุณโอ๊ตเขาไม่เคยเขาเป็นคนเก็บตัวนะเขาอยู่ห้องเขาบอกไปเที่ยวนี่ผมจะว่าแปลกมากก็เป็นแอคบาร์รุ่นเดียวกับผมเลยนะ
0: อ๋อนี่โอ๊ตคือรุ่นคุณเหม่งนี่
1: ใช่
0: ได้เขาคุณเหม่งคุณโอ๊ตกับคุณเหม่งนี่เป็นรุ่นน้องผมที่เชียงใหม่นะและคณะเดียวกันภาควิชาเดียวกันเลยนะแค่ห่างกัน10ปี
1: คุณบอยไข่เค็มส่ง SMS เข้ามาคงก็ฝากให้ป๋าเทพให้ป๋ากับพี่เทพอ๋อฮะแต่ไม่สุภาพเลยนะครับคุณบอยไข่เค็มฮะ
0: คงรับฝากไม่ได้ถ้าไม่สุภาพ
1: ใช่
0: ขออภัยจริงฝากไม่ได้จริง
1: เดี๋ยวแคปไปให้ป๋ากับพี่เทพดู
0: โอ้ครับ
1: อ่ะคุยกันต่อครับ
0: จะบอกว่าคราวนี้เราก็ขยายความเรื่องนี้อ่ะคราวนี้บอกว่าพื้นที่ที่สวยงามสวยขนาดไหนอ่ะพื้นที่ด้านเหนือของเกาะช้างนี่เป็นจุดที่เวลาท่านลงเรือจากสลักข้อคือฝั่งขวาสูงสุดอ่ะเรียกอย่างนี้นะสลักเพชรอยู่ฝั่งซ้ายสูงสุดแล้วกันเรียกอย่างนี้เนาะแต่เข้าใจง่ายคราวนี้ท่านลงเรือจากสลักเพชรหรือสลักข้อเนี่ยเขาก็จะพาท่านอ่ะไปที่หมู่เกาะที่อยู่ด้านเหนือของเกาะช้างนี่แหละด้านแหมมันจริงมันไม่ใช่เหนือจริงๆนะมันเฉียงๆหน่อยอ่ะแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจง่าย
1: ๆครับครับ
0: มันจะเข้าใจง่ายหน่อยก็คือมันอยู่ไปทางออกไปทางตลาดมากขึ้นอ่ะออกไปทาง
1: เฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปไม่ใช่เหนือมันเรียกว่าผมพยายามพูดให้เข้าใจง่ายเฉยๆคือมันมีส่วนที่ไกลขึ้นไปทางด้านที่เราเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายนี่แหละปึ๊บขึ้นไปมันจะเป็นหมู่เกาะเล็กๆๆๆเกาะหลายๆชื่อเลยครับผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นหมู่เกาะแบบซึ่งภายใต้ท้องน้ำตรงนั้นอ่ะมีทั้งเขาเรียกว่าหมู่ปะการังเยอะมากแล้วก็สัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์มากๆรวมไปถึงความเป็นเกาะกูดด้วยนะก็คือเป็นเกาะเล็กๆแบบแล้วก็ทอดตัวยาวออกไปจนถึงเกาะกูดที่เป็นจังหวัดตราดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดของทะเลไทยซึ่งท่านคงทราบว่าปลายสุดของเกาะกูดหรือส่วนที่เป็นเกาะกูดเนี่ยมันสวยขนาดไหนเนาะก็ได้ใช้ได้สมญานามว่าอันดามันของ ฝั่งอ่าวไทยเลยนะความเป็นทราย

0: ของเอาเกาะกูดเนี่ยนั้นปลายถึงเกาะช้างตรงนั้นอ่ะสวยมากคุณเม่งก็แอบเสียดายคือแอบเสียดายก็คือว่าไม่มีใครไปเที่ยวถึงเลยเพราะผมไปนี่ขอโทษนะมีคนเล่นน้ำอยู่สองคน
1: ก็แหมมันเป็นเกาะที่อยู่ไกลเออ
0: คุณเม่งมันไกลมากมันไกลมากจริงคือผมพักอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งเลี้ยวขวาแล้วกันฝั่งที่เป็นหาดทรายแก้วฝั่งนี้เนาะผมขับรถไปนี่จากนี้จากตรงนี้ไปตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก60โลได้นะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: 60โลไปถึงโดยประมาณนะครับโดยประมาณ60โลผ่านน้ำตกทานมยมไป60โลไปนั่งหาดทรายเล่นน้ำนู่นนี่นั่นที่สวยที่สุดที่ผมบอกนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมีศาลกรมหลวงมีเค้าเรียกว่าจุดเช็คอินอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรตรงนั้นก็เรียกว่าจุดที่เรียกว่าจุดบริการนักท่องเที่ยวซึ่งเก่าแล้วมีคนไปลงทุนไว้แล้วมันไม่มีคนใช้มันก็ซุดโซมอ่ะเออแต่ว่าจากตรงนั้นหาดทรายตรงนั้นมีนั่งเรือออกไปมีเรือรอรับวิ่งออกไปที่เกาะที่เป็นเกาะเรียกว่าเกาะหาดทรายขาวนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเลยนะแค่หาดตรงที่ลงเรือตรงนั้นก็โอ้โหหรือว่าขาวจั่วๆเลยอ่ะแบบทรายละเอียดน้ำใสกิ๊กเลยคลื่นดีเลยน้ำใสเหมือนอนามันเลยฟ้าเลยทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็ขับครับผมเล่นน้ำเสร็จผมก็ขับรถกลับมาไม่มีฟาซิลิตี้เลยคุณเหม่งไม่มีห้องน้ำจืดอยู่ห้องเดียวมีแม่ค้าขายส้มตำอยู่แผงนึง
1: ครับ
0: อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ขับกลับมาจากตรงนั้นขับกลับมาสลักเพชรนี่ก็ประมาณสักเกือบ20โลอ่ะคุณเหม่ง10กว่าโลแล้วจากสลักเพชรขับกลับมาจนถึงห้องนอนผมที่ฝั่งเลี้ยวขวาของเกาะช้าง
1: ไก่แบ้อ่ะพูดอย่างนี้แล้วกัน
0: เอาไก่แบ้อ่ะเหมือนกันตรงนั้นแหละไก่แบ้โอ้โหอีก6กับ60โล50โลคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ไปกลับวันนั้นผมขับรถไป100กว่าโลอ่ะ
1: ม
0: ันไม่ควรถูกป่ะแต่
1: ไอ้100กว่าโลอ่ะไม่ติดหรอกถ้ารถไม่ติดแต่ถ้าขับไปแล้วแบบรถติดขยับ100เมตร3ชั่วโมงอันนี้ไม่เวิร์ค
0: นี่ไงเหตุผลน
1: ั
0: ้นแล้วผมก็เลยไปถามพี่ผมก็ศึกษานะผมเป็นสายเที่ยวสายลุยเราไปสายเที่ยวสายลุยนะผมก็ลองขับเข้าไปจากฝั่งสลักคอกเลี้ยวขวาที่แบบไปสูงสุดอ่ะมันไปสุดตรงไหนอ๋อมันไปสุดที่ทางเข้าป่าไม้ก็คือเป็นเส้นทางอนุรักษ์นั่นแหละคุณเหม่งที่ผมบอกอ่ะก็คือต้องตัดผ่านป่าเข้าไป
1: ค่ะ
0: มีทางเดินไหมมีเขาบอกว่าแล้วบอกว่าเดินกี่โลพี่โอ้ถ้าเดินก็7-8โลก็ทะลุเลย7-8โลนะหมายว่าเดินเท้านะทะลุเลยทะลุเนี่ยสลักคอกสลักเพชรเนี่ยเขาเดินกันชาวบ้านเขาเดินกันเจ็ดแปดเจ็ดแปดโลแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เข้าได้มอเตอร์ไซค์ไปได้คุณเหม่งแ
1: ต่เป็นถนนไม่ถึงขนาดลูกรังอ่ะก็เขามีโรยหินไว้ด้วย
0: โรยหินคุณเหม่งเคยไปเนาะก็คือมีรถปลุกรถฮอนด้าแบบฮอนด้าลุยๆอ่ะเข้าได้ครับไปได้แล้วก็มีกิจกรรมพวกเขาเรียกแอดเวนเจอร์เขาเข้าบักกี้อ่ะเขาขับกันอยู
1: ่ครับ
0: นี่แหละเนี่ยผมถึงบอกเสียดายที่มันอีกนิดเดียวมันก็จะทำให้หมู่บ้านสองหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านสำคัญเนาะคือสลักคอกและสลักเพชรเนี่ยว้าวมันจะว้าวขึ้นอีกมากเลยก็คือกลายเป็นเดสติเนชันได้เลยสำหรับผมและเป็นเดสติเนชันที่ดีได้เลยแล้วก็ได้สัมผัสระบบป่าด้วยไม่อยากจะบอกว่าด้านเหนือหรือตอนส่วนที่เป็นภูเขาสูงของเกาะช้างนี่มันสวยจริงๆสวยจริงๆผมชอบจริงๆซึ่งเป็นต้นทานของน้ำตกทานมยมนะครับต้นน้ำของน้ำตกทานมยมอ่ะสวยจริงๆแล้วก็แบบชุ่มชื้นเหมือนอยู่ไม่อยากจะบอกเลยเหมือนอยู่ดอยอินทนนท์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นน่ะสวยจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงใจอยากให้การพัฒนาเข้าถึงแบบอย่างมีรูปธรรมแล้วก็ถ้าเรียกว่าอะไรนะไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบที่อปท.ทำอยู่แล้วก็มีกติกาสวยงามมีการเขาเรียกว่าการเปิดปิดที่เป็นระบบที่ทำให้ทุกๆอย่างอ่ะสามารถเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็พัฒนามันอย่างแท้จริงและยั่งยืนเป็นแรงใจนะผมอยากให้เกาะช้างสำเร็จพูดจริงๆรวมทั้งทางพิเศษด้วยนะผมอยากข้ามทางพิเศษไปเกาะช้างครับ
1: ครับอ่ะไปกันที่ข้อความครับคุณ FPZ ชอบเกาะช้างเช่นกันแต่เคยไปรอเรือ 4-5 ชั่วโมงผมรหัส27อ๋อครับ
0: เนี่ย
1: รอเรือกลับหรือรอเรือ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้ว

0: มอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Code Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่คลีกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เจอกันนายบอสนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีไลฟ์เราเหมือนเดิมเนาะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M-Code Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ fm99radio ดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเพราะคำถามยาวๆแนะนำให้ไปทิ้งไว้ในไลฟ์แชทใน YouTube นะครับผมนะฮะวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแม้วงสมาร์ทโฟนเป็นหลักแต่ก็มีเรื่องอื่นด้วยส่วนเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับผมเมื่อวานเพิ่งมีคนถามมาว่าแบบเอ้ย PlayStation มันจะมีลดราคาเหมือนพวก Steam Autumn Sale อะไรอย่างนี้ไหมนะครับตอนนี้สำหรับชาว PlayStation นะครับบน PS Store นะครับ PlayStation Store ก็มีเทศกาลลดราคาเกมอยู่นะครับเทศกาลมันคือตัว Player Choice เทศกาลนี้ลดสูงสุด 75% นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกยาวจนไปถึงนู่นเลย21ตุลาคมก็ใช้เวลาลดอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับเกมใหญ่ๆลดเยอะเหมือนกันนะเอาอย่างง่ายๆ Marvel Tokken Fighting Soul นะครับตัวที่เป็น Ultimate Edition ลดเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะลดไม่ได้เยอะมากแต่ลดแล้วนะครับลด 15% จากปกติ 3,390 ก็เหลือ 2,881 บาทหรือจะเป็นตัวของ NBA 2K นะครับอันนี้ก็ลด 33% ตัวสแตนดาร์ดนะจากปกติ 2,390ก็เหลือ 1,601 บาทหรือจะเป็น Arc Rider นะครับ Arc Rider ตัวธรรมดาปกติมัน 1,049 บาทตอนนี้ลดครึ่งหนึ่งเลยคือลด 50% ก็เหลือ524บาทถ้าเป็นตัว Deluxe Edition ก็ลด 50% เหมือนกันจาก 1,590 เหลือ795บาท Double Seven First Light นะครับก็เกมบอลที่เป็นวัยหนุ่มอะเนาะอันนี้ก็ลด 30% จาก 2,343 บาทเหลือ 1,640 บาทเป็นต้นนะครับหรือแฟนๆอเมริกันเกมไอตัวของEA Sport College Football หรือว่า NCAA นะแล้วก็ตัว Madden NFL 27ลดราคาทั้งคู่นะครับลดถ้าเป็นตัว College Football อันนี้ลด 50% เลยจาก 2,200ถ้าหลัก99บาทก็เหลือ 1,149 บาทส่วนตัวของ Madden ก็ลด 50% เหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อบันเดิลคู่นะครับมันรวมกัน2เกมก็จะจ่ายอยู่ที่ 2,379 บาทมีชุดบันเดิลด้วยหรือแฟนๆตัว Super Robot นะครับตัว Super Robot War ที่เป็น30ปีตัวที่เป็น Deluxe Edition อันนี้ลด 72%จาก 2,690 เหลือ753บาทเป็นต้นนะครับก็ลองไปดูได้สำหรับเทศกาลนี้เกมลดเยอะอยู่เหมือนกันเกมลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตนะครับเปิดตัวในไทยสัปดาห์นี้มือถือยังไม่มีแต่มีแท็บเล็ตนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S12 Series ก็เปิดตัวเคาะราคาจำหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยพร้อมโปรโมชั่น Early Bird นะครับก็เหมือนปีที่แล้วเลยก็คือเปิดมาเนี่ยมี2รุ่นย่อยก็คือ Tab S12 Plus กับ Tab S12 Ultra นะครับโดยที่แต่ละรุ่นถ้าเป็น Tab S12 Plus เนี่ยมันจะแบ่งเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่น 5G โดยที่ทั้ง2รุ่นจะมีความจุเท่ากันคือ RAM 12 Storage 256แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra มันจะมีแต่รุ่น 5G ก็คือรุ่นใส่ซิมได้ไม่มีรุ่น Wi-Fi แต่ว่าจะมีให้เลือก2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256กับ RAM 12 Storage 512 GB นะครับราคาไทยเคาะมาต้องบอกกันว่าแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยเหรอพี่คือเป็นหมื่นจริงๆนะอ่ะบอกราคาก่อนTab S12 Plus ถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับราคาไทยอยู่ที่ 41,900 บาทขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกคือร ราคานี้จริงดิ

100เอ่อ 27,900 บาทแพงขึ้นมาเท่าไหร่14,000เป็นหมื่นเลยเหรอพี่โหดมากนะฮะส่วนแท็บ F12 Ultra นะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ256ก็ 53,900 บาทถ้าเป็นรุ่นความจุ512 GB อยู่ที่ 59,900 บาทนะครับทั้งคู่ใช้ชิปตัวเดียวกันนะเป็นชิปเรือธงเมื่อปีที่แล้วก็คือยิงมันของปีนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500นะครับมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500ถ้าเป็นรุ่น S12 Plus หน้าจอจะเป็น 12.6 นิ้วความละเอียด 2,800x1,752 พิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้มา 1,600 มิลลิแอมป์อาวกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้านนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอัลตร้าหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 14.6 นิ้วความละเอียด 2,960x1,848 พิกเซลแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 11,600 มิลลิแอมป์อาวแล้วก็กล้องหลังจะเพิ่มเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านมาให้นะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับตัว One UI 9ที่เป็น Android 17ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็การันตีอัปเดตนาน7ปีทั้งในส่วนของอัปเดตแพทความปลอดภัยแล้วก็อัปเดต Android version คือ One UI อ่ะเนาะแล้วก็แถมปากกามาให้แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับปากกา S Pen แต่ว่านั่นแหละเป็นหมื่นเลยหรือแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยหรือพี่นะฮะแล้วก็ช่วง Early Bird ตั้งแต่วันนี้จนถึง8พฤศจิกายนถ้าเกิดซื้อก็จะได้แถมไม่ว่าจะเป็นรุ่น Plus หรือรุ่น Ultra นะครับก็จะได้แถมตัวที่เป็น Book Cover Keyboard ก็คือตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแบบปิดหน้าจอด้วยได้ฟรีไปเลยประมาณนี้นี่คือ Samsung Tab S12 Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวันจันทร์อัปเดตไปให้แล้วเนาะที่ Samsung ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ Samsung Galaxy S26 Series ที่ปรับราคาขึ้นนะครับ S26ธรรมดาปรับขึ้น 5,000 บาท S26 Plus ตัวปรับขึ้น 5,000 บาทเหมือนกันส่วน S26 Ultra ปรับขึ้น 4,000 บาทนะครับก็ตามนั้นนอกเหนือจาก Samsung ที่ปรับขึ้นนะครับในต่างประเทศก็ Google มีการปรับราคาของตัว Google Pixel 10a ขึ้นนะครับขึ้นอีก100เหรียญก็ขึ้นมาราวๆประมาณสัก 3,500โดยประมาณนะครับก็มีการปรับขึ้นจากเดิม409จากเดิม509จากเดิม499เหรียญสหรัฐในรุ่นความจุ128 GB ก็ขึ้นมาเป็น599เหรียญส่วนรุ่น256ก็ปรับขึ้นจาก599มาเป็น699นะครับก็ตามนั้นยังไม่มีข่าวลือของตัว Google Pixel 11a เนาะก็จะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับนอกเหนือจาก Samsung ปรับขึ้น Google ปรับ Pixel 10a ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อต้นปีก็เปิดมา 7-8 เดือนอ่ะปรับขึ้นอีกรอบHuawei นะครับล่าสุดก็เตรียมปรับขึ้นเหมือนกันนะครับHuawei ก็มีการออกมาประกาศว่าเตรียมปรับราคาสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ยังทำตลาดอยู่ในปัจจุบันขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็เรื่องของต้นทุนเรื่องของราคาหน่วยความจำแล้วก็ราคาของสตอร์เรจนั่นแหละนะครับแล้วก็ประกาศยืนยันว่าเตรียมเอาตัว Huawei Mate XT2 ที่เป็นมือถือจอพับ3ทบมาเปิดตัวตลาด Global เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจะขายในจำนวนจำกัดนะแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็มีข่าวใหญ่ในวงการเทคนิดหน่อยก็คือ Huawei เขามีข้อตกลงร่วมกับนั่งของ Qualcomm นะครับในการใช้สิทธิบัตร 5G แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆร่วมกันนะครับหลักๆ ก็เป็น Qualcomm แหละนะครับ Qualcomm ต้องการเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างของต้องการใช้สิทธิบัตรหลายๆอย่างของ Huawei ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว 5G เรื่องของ AI เรื่องของ Networking รวมถึงสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอย่างตัวเทคโนโลยีที่เป็น Logic Folding นะครับก็เตรียมนำไปใช้ด้วยก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีผลอะไรแค่ไหนอย่างไรไปต่างประเทศนะครับ Vivo มีการเปิดตัว Vivo V80 นะครับในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับสำหรับ Vivo V80 ต
ัวต่อของ V70 นั่นเองนะครับ

0: ต้องบอกว่าดีเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะสเปคเหมือนเดิมหน้าจอ 6.59 นิ้ว AMOLED ความละเอียด 1.5K ความสว่าง 5,000 นิต 144 เฮิรตซ์ตัวเดิมชิปยังชิปเดิมเลยคอคอม Snapdragon 7 Gen 4กล้องหลังชุดเดิมเป๊ะๆนะครับกล้องหลัก50ล้านใช้เป็น Sony Lightyear 700Vเซนเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วเลนส์อัลตร้าไวด์ 8 ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ขนาด 1:1.95 นิ้วความละเอียด 50 ล้านนะครับตัวเดิมเป๊ะกล้องเหมือนเดิม 100% กล้องหน้าก็ตัวเดิม 50 ล้านมีออโต้โฟกัสรูรับแสง F2.0 นะครับลำโพงสเตอริโออันนี้เขาเคลมว่าลำโพงดีขึ้นมอเตอร์กันสั่นดีขึ้นนะครับตัวสแกนลายนิ้วมือดีขึ้นแล้วก็ที่อัปเกรดจริงๆก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จากเดิมมันอยู่ที่ประมาณ 6,500 ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัว V70 น่ะแต่ว่าใน V80 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7,200 มิลลิแอมอาวนะครับโดยที่ชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์ด้วยสายนะครับก็ชาร์จไวเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น700มิลลิแอมอาวนะครับเคาะราคาไทยยังไม่มาอย่างที่บอกในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้เขาเปิดตัวที่อินเดียเคาะราคาที่อินเดียเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอน V70 น่ะตัวเริ่มต้นมันคือตัว RAM 8 Storage 256ถ้าใครจำได้แต่ V80 ตัวเริ่มต้นเป็นตัว RAM 8 Storage 128ขอราคาที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่ 62,999 รูปีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 22,000 บาทบวกลบนะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ RAM 8 Storage 256ก็ขอราคาที่อินเดีย 69,999 รูปีประมาณ 24,000 ปลาย 25,000 แล้วก็ตัวท็อปยังคงเป็น RAM 8แต่ว่าได้สตอร์เรจ512 GB ซึ่งจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของ V70 เนี่ยตัวท็อปที่เป็นความจุ512มันจะมีตัวเลือกที่เป็น RAM 12ด้วยแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยสเปคเดิมแอปแค่แบตแล้วยังขายแพงขึ้นยังมีที่เจ็บหน้าเจ็บใจกว่านั้นอีกก็คือไอตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว RAM 8สตอร์เรจ128นะครับชนิดของสตอร์เรจที่ใช้อ่ะใช้เป็นมาตรฐาน UFS 3.1 ด้วยถ้าอยากได้เป็นมาตรฐาน UFS 4.1 เหมือนปีที่แล้วต้องไปซื้อรุ่นความจุ256หรือ512แพงขึ้นแรมน้อยลงได้แบตเยอะขึ้นตามนั้นเลยเราได้เห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับเรื่องของราคาเนาะอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับอันนี้เขาไปเปิดตัวที่ฝั่งแอฟริกาใต้ก็คือตัว Honor X5DS ซึ่งรุ่นนี้จะทำตลาดในไทยแต่ไม่ได้ทำตลาดในชื่อของตัว Honor X5DS แต่ว่าจะทำตลาดในชื่อของ Honor Play 20A นะครับอันนี้ผ่านกสทช.เรียบร้อยก็เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของฝั่ง Honor เลยในปีนี้นะครับสเปคของตัว Honor Play 20A หรือว่าชื่อในแอฟริกาใต้หรือฝั่งโซนอเมริกาใต้เขาจะเรียกว่า Honor X5DS จะใช้หน้าจอขนาด 6.78 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียด HD+ อัตรา Refresh Rate อยู่ที่90 เฮิรตซ์ชิปใช้เป็นตัวของ Unisoc T610 อันนี้ในเวอร์ชันของแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้แต่พอเป็นเวอร์ชันไทยหรือเวอร์ชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนชิปจากตัว Unisoc T610 มาเป็นตัว MediaTek Helio G81 นะครับมีเลือกมีให้เลือกแค่รุ่นความจุเดียวก็คือ RAM 4 Storage 64กล้องหลังให้มา1ตัว50ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมอาวร์ชาร์จไว15วัตต์มีช่องหูฟัง 3.5 ให้นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP52จุดขายอันนึงก็คือในชุดโมดูลกล้องด้านหลังมันจะมีหน้าจอเล็กๆมาให้ด้วยเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาด2นิ้วนะครับความละเอียด240คูณ296พิกเซลเอาไว้โชว์นาฬิกาโชว์ notification อะไรแบบนี้ไ เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับในโซนฝั่งแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้เขาเปิดราคาเขาเปิดราคาออกมาอยู่ช่วงราวๆประมาณ 5,000 บวกลบก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่า Honor Play 20A เมื่อเปิดตัวในไทยจะเคาะราคาที่เท่าไหร่ผมเดาไว้ที่ประมาณสัก 5,990 หรือไม่ก็ 5,490 ประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับที่บรรดาพวกมือถือจีนเปิดตัวนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตอนที่ Honor มีการเปิดตัวของ Honor Magic 9 Series รวมถึงตัว iQ ที่มีการเปิดตัว iQ 16ทำไมมันถึงไม่มีรุ่นพิเศษที่ปกติจะต้องมีรุ่นพิเศษที่คอลแลบกับแบรนด์รถยนต์คือถ้าอย่าง Honor ปกติมันก็จะมีตัวตระกูลที่เป็นแบบ Magic RSR Porsche Design ถ้าใครจำได้มันมีมาทุกรุ่นหรืออย่าง iQ มันก็จะมีตัวที่เป็น BMW Edition แต่รอบที่ผ่านมาไม่มีนะครับของ iQ เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่ายกเลิกจริงไหมนะครับแต่ Honor ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้จะไม่มีการเปิดตัว Honor Magic ISR รุ่นใหม่ที่จับมือกับ Porsche อีกแล้วนะครับเนี่ยจับมือกับ Porsche Design ไม่มีอีกแล้วก็อันนี้ผู้บริหารยืนยันส่วนหนึ่งก็น่าจะชัดเจนเรื่องของราคาต้นทุนแหละการใช้ลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นมันก็มีเรื่องของค่าไลเซนส์นะเนาะก็ทำให้ตัวเครื่องมันแพงขึ้นด้วยนะครับส่วน iQ ก็คิดว่าไม่น่ามีเพราะถ้ามีคงเปิดไปแล้วเพียงแต่ว่าผู้บริหารเขายังไม่ยืนยันว่ายกเลิกเฉพาะปีนี้หรือว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดที่หลังหรือปีหน้าจะกลับมาไหมจะคัมแบ็กที่หลังไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูอีกทีหนึ่งตอนงานเปิดตัวโกโบนะสำหรับ iQ นะครับ iQ 16 Series ไปทางด้านของ OnePlus บ้างนะครับ OnePlus ก็ออกมายืนยันเตรียมเปิดตัว OnePlus 16อย่างเป็นทางการนะครับในวันที่12ตุลาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับสเปคคร่าวๆมาพร้อมชิปตัวท็อปจากฝั่งคอคอมนะคอคอมสนามดะก้อน8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็จะได้หน้าจออัตรา Refresh Rate ระดับ185 Hz พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 9,000 มิลลิแอมอาวร์ส่วนกล้องนะครับกล้องหลัง3ตัวเนี่ยหลุดสเปคออกมาเรียบร้อยนะครับกล้องหลักจะได้เป็นตัว Samsung ISOCELL HPE เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับจะใช้เป็นตัวของ Omnivision OV50D เซ็นเซอร์ขนาด 1:2.8 นิ้วส่วนตัวเลนส์เทเลโฟโต้จะใช้เป็นตัวSony IMX882ความละเอียด50ล้านนะครับออปติคอลซูม3เท่าอันนี้ก็ยืนยันประมาณนี้ครับตัวนี้เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วนะครับก็ยืนยันเปิดตัวส่วนกล้องหน้าก็50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีของฝั่ง Oppo อย่างตัวของ Lumo Image Engine มาใช้อยู่ในตัว Oppo OnePlus 16ด้วยนะครับส่วนมือถือขวัญใจเกมมิ่งจ๋าๆเกมมิ่งฝั่งฮาร์ดคอร์นะ Red Magic นะครับกับตัวเรือธงตัวใหม่ Red Magic 12 Pro Plus นะครับก็ยืนยันตัวชิปเรียบร้อยนะครับโดยการปล่อยคะแนนของGeekbench ออกมาก็ใช้เป็นQualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็สิ่งที่ยืนยันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับจะได้หน้าจอใหญ่7นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตรา Refresh Rate 165 Hz พร้อมกับมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนใหม่แต่เขายังอุบไว้อยู่ว่าจะมาแบบไหนซึ่งเขาจะมีการเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้นะครับ15ตุลาคมที่จีนนะ15ตุลาคมก็เตรียมเปิดตัว Red Magic 12 Pro Plus นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ข่าวมือถือที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังละกันนะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการโดยรวมนะฮะ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
2: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: สิริหน้าชนนมีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสิริหน้าชนนมีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการ

0: รับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ Acer ฝากไว้เหมือนเดิมครับกับตัว Acer Swift Air 14โมเดลใหม่นะครับมาให้เลือก3สีเลยทั้งสีฟ้า Frost Blue นะครับสีชมพู Blossom Pink แล้วก็สีเงินไม่ใช่สีเงินสีเขียว Sage Green นะครับสเปคจะเหมือนกับตัว Swift Air 14ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดก็คือเรื่องของแรมนะครับรอบนี้มาพร้อมกับแรม LPDDR5X ขนาด12 GB ตัวชิปเป็น Intel Core 5 Processor 320นะครับหน้าจอ14นิ้ว Full HD นะครับได้สตอร์เรจ512 GB น้ำหนักตัวเครื่องหนักเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมมาพร้อม Windows 11 Home 60 bit 64 bit ตัวเต็มนะครับ Microsoft Home 24ตัวเต็มใช้งานได้ยาวๆแล้วก็มี Microsoft 365 Basic เอาไว้ให้สำหรับใช้ตัวออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็ได้ประกัน3ปีนะครับได้เป็นบริการออนไซต์ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรตลอด3ปีโดยที่ตัวของ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่เนี่ยจะราคาแพงขึ้นกว่าตัวเดิมที่เป็นแรม8อยู่ 1,000 บาทนะครับตัวเดิมเขา 27,990 ตอนนี้ถ้าตัวใหม่ที่เป็นแรม12จะอยู่ที่ 28,990 บาทนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่หาโน้ตบุ๊กเบาๆใช้งานแบบทำงานแบบเน้นเอกสารอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตตัว Acer Swift Air 14หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Ally Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio ลงท้ายด้วย5635สวัสดีครับอัปเดต iOS ล่าสุดตอนนี้กับ iPhone Air เป็นยังไงบ้างก็เป็นปกติใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยมาเหมือนเดิมนะครับคุณบิบิลสวัสดีด้วยนะครับคุณดร.โพสวัสดีด้วยนะครับคุณ PP 2538งบ 5,000 ขอมือถือดูหนังเล่นโซเชียลไม่ถ่ายภาพไม่เล่นเกมยากจังเอาที่มันพอหากันได้ก็จะมีตัวของเอาตัวไหนดีวะส่วนใหญ่มันแรม4หมดเลยนะนะชั่วโมงนี้นะนะชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะได้ RAM 4นะครับเช่นตัวของ Samsung A075G RAM 4 128หรือจะเป็นทางฝั่งของ Oppo A6X ก็จะเป็น RAM 4 128นะครับถ้าข้ามไปทางฝั่งของตัวไหนดีอะอย่างของ Honor ถ้า Honor จะมีตัว Honor X6D 5G ก็ได้ RAM 4 128เหมือนกันนะครับประมาณนี้พวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้ได้หมดเลยลองเลือกดูแล้วกันถ้าให้เชียร์ก็ไม่ Samsung A07 ก็ Oppo A6X สองตัวนี้เป็นหลักแล้วกันแต่ Honor X6D ก็เล่นได้นะครับ Honor X6D ก็เล่นได้ก็ได้ละ3ตัวเลือกลองเลือกดูแล้วกันเนาะคุณมามานี่2537นะครับหูฟัง AirPods 5สู้หูฟัง AirPods Pro 2ได้ไหมไม่ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับถ้ามัน

ู้ได้เขาจะขาย AirPods Pro 2ทำไมอ่ะแต่ยังบอกก่อนคือมันเป็นหูฟังคนละทรงอะครับคือตัว AirPods มันเป็นลักษณะของ Open Ear ขณะที่ตัว AirPods Pro 2มันจะเป็นลักษณะของ In-Ear เพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะการสวมใส่มันจะไม่เหมือนกันความรู้สึกสวมใส่ไม่เหมือนกันนะครับในแง่ของฟังก์ชันนะครับแน่นอนตัว AirPods Pro 2ยิงตัว AirPods Pro 5 AirPods 5มันจะมีตัวที่เป็นมี Active Noise Cancellation หรือ ANC ด้วยแต่ถ้าเกิดวัดตัว ANC ด้วยกันเนี่ยตัวของ AirPods Pro 2 ANC ทำงานได้ดีกว่าทำงานได้ดีกว่ารวมถึงมีฟังก์ชันการทำงานของตัว ANC ที่ฉลาดกว่าไม่ว่าเรื่องการจับเสียงสนทนาเรื่องของโหมดที่เป็น transparent อะไรพวกนี้ทำได้ดีกว่าเรื่องของความอึดแบตนะครับถ้าเอาตัวเลขที่ Apple claim นะครับ AirPods ชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ5ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC ส่วน AirPods Pro 2ถ้าเปิด ANC จะใช้งานได้สูงสุดราวๆประมาณ6ชั่วโมงเพราะนั้น AirPods Pro 2แบตก็อึดกว่าแล้วตัว AirPods Pro 2เนี่ยรองรับการชาร์จแบบใช้ MagSafeได้ด้วยนะครับในแง่ของฟีเจอร์ด้านสุขภาพตัว AirPods 5มันมีฟีเจอร์เกี่ยวเรื่องของการตัวช่วยการได้ยินอยู่แต่ถ้าเป็น AirPods Pro 2มันจะมีมากกว่านั้นเช่นจะมีเรื่องของวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล่ะพวกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีเจอร์ด้านที่เป็นเกี่ยวเรื่องด้านสุขภาพการได้ยินก็จะจัดเต็มมากกว่าตัว AirPods 5นะครับนอกเหนือจากตัว Hearing Test กับ Hearing Aid มันยังมี Hearing Protection เพิ่มเข้ามาด้วยแน่นอนราคามันก็ของ AirPods Pro 2ก็สูงกว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็เลือกตามงบประมาณกับความต้องการที่ต้องการใช้แล้วกันประมาณนี้นะครับคุณ Wifit Man หามาเพิ่มไฟฉายLED แบบ XPE ไม่รู้ไฟกระพริบกี่เฮิรตซ์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณท็อปเกฟพี่บอยครับขอแม่นๆเลยเสาร์อาทิตย์นี้แมนยูสเปอร์แมนยูเชลซีบอนมัสเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิแล้วว่าที่แชมป์อาร์เซนอลลีดอาร์เซนอลคือลิเวอร์พูลตัวเจ็บบานเลยครับชาเก้เจ็บกัคโปเจ็บนึกออกปะคือแมนซิเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของจิตใจอะที่ตอนนี้โดนรุมเร้าเรื่องของบทลงโทษสโมสรกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาสภาพทีมเอาแบบวัดความเป็นแบบฟิสิกอลโหลิเวอร์พูลหนักหนามากคือขาดชักเก้ซึ่งกำลังฟอร์มดีมากๆขาดกัคโปที่กำลังฟอร์มดีมากๆต้านยังไงอยู่อ่ะต้านยังไงอยู่ดีกว่าคุณดร.เพิร์ลดร.โพนะครับมือถือที่แรม16สตอเรจ1เทราไบต์ยังมีไหมถ้าหมายถึงรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมายังมีราคาจะไปเท่าไหร่หรือไปต่อรุ่นแบบนี้จะยังไม่มีอีกนะครับคือถ้าอิงจากที่รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวแต่อันนี้คือเปิดตัวในจีนนะต้องไปดูลุ้นอีกทีว่าโกโบไอตัวที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB จะมาไหมนะครับแต่อย่างตัวของ Honor Magic 9 Pro Max หรือว่าตัว Vivo X 500 Pro Max ก็ยังมีรุ่นที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB อยู่นะครับถ้าอิงราคาในจีนนะตัว Honor Magic 9 Pro Max ที่เป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB เนี่ยอยู่ที่ 8,499 หยวนประมาณ 43,000-44,000 โดยประมาณส่วน Vivo X 500 Pro Max ที่เป็นรุ่นความจุ16 1 TB เนี่ยมันจะมาในชุดที่เป็นคอมโบเซตก็คือตัวที่เป็น Creator Pack ที่มีตัวเครื่องแล้วก็มีตัวเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์มีเคสมีอะไรที่เป็นชุดใหญ่อะราคามันเลยพุ่งไปอยู่ที่ 12,999 หยวนหรือประมาณ 65,000 บาทแต่ย้ำอีกทีว่าต้องไปลุ้นนะว่าไอ้รุ่นที่เป็นความจุ 16 1 TB เมื่อออกนอกประเทศจีนมันจะมาเปิดตัวด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างฝั่งของ Oppo อ่ะครับไอ้ Oppo Find X10 Pro Max อ่ะมันจะไม่มีรุ่นความจุ1 TB แต่ยังมีคงมีรุ่นความจุ RAM 16อยู่ก็คือตัว RAM 16 Storage 512 GB อันนั้นยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเปิดตัว Gobo แล้วมันจะมีไหมมันจะมาไหมสำหรับตัว RAM 16 Storage 1 TB แต่ถ้ามาราคามันแพงขึ้นมากแน่ๆเพราะขนาดตัวไม่ใช่ตัวนั้นราคายังแพงขึ้นเลยมันยังแพงขึ้นอยู่เยอะเลยอย่างยกตัวอย่างง่าย

ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างของ Vivo ก็แหละเอา Vivo ก็แหละไอตัว Vivo X 500 Pro Max อะครับVivo X 500 Pro Max รุ่นเริ่มต้นที่เป็น RAM 12 Storage 256อะครับถ้าคุณไปเทียบกับราคาของX 300 Pro ปีที่แล้วที่เปิดในจีนอะมันแพงขึ้นราวๆประมาณเท่าไหร่วะ600 500หยวนอะประมาณ 3-4,000 บาทโดยประมาณมันยังไงก็แพงขึ้นแน่ๆก่อนนี้ก็ต้องทำใจไว้ก่อนยิ่งรุ่นความจุสูงขึ้นยิ่งส่วนต่างก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ต้องทำใจอยู่สักนิดนึงไม่รู้จะตอบยังไงเลยแต่ปีนี้ยังไงมันแพงแน่ๆครับก็อยู่ที่ว่าจะข้ามกันไหวไหมจะทนไหวไหมอะไรไหมก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับไปที่ SMS แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย6140 Honor Magic Pad 4ที่ราคา 27,900 บาทเป็นยังไงนะครับมันก็เล่นได้แหละแต่ถามว่าคุ้มไหมผมยังชอบตัวของถ้านับความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะผมยังชอบตัวของXiaomi Pad 8มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มันก็เล่นได้แหละใช้คำว่าก็เล่นได้แหละน่าเสียดายนิดนึงคือ Honor เขาไม่ได้ทำในรุ่น Honor Magic Pad 4อ่ะเขาไม่ได้ทำตัว LTE อ่ะเขาเน้นทำตัว Wi-Fi ก็เล่นได้ครับตัว Snapdragon 8 Gen 5มันก็ถือว่าแรงแหละแล้วก็โดยภาพรวมก็ดีปากกาก็ใช้ดีคีย์บอร์ดถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับหน้าจอก็ OLEDสวยดีเล่นได้นะครับ 27,000 ก็ถือว่าราคาดีกว่าราคาตั้งประมาณ 2,000 เพราะยิงราคาเปิดเขาอยู่ 29,000 เนาะอันนี้ก็ถูกลงมา 2,000 แต่ลองหากันดีๆผมจำได้ว่าตอนดับเบิ้ลเดย์เดือนที่แล้วอ่ะ9เดือน9จำได้ว่า Honor Magic Pad 4มีคนโพสต์กันกดกันได้อยู่ประมาณแบบ 20,000 กลางๆเท่านั้นนะประมาณ 24,000 ไม่เกิน 25,000 อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูอีกไม่กี่วันก็ดับเบิ้ลเดย์รอบหนึ่งเนาะ10เดือน10ก็รอดูแล้วกันลงท้ายด้วย3758นะครับสอบถามครับผมใช้ iPhone 13 Pro ถ้าเอาไปเทิร์น17 Pro มือ2แปลว่าอะไรวะอ๋อ17 Pro มือ2โอเคขายอยู่ 35,000 มีประกันเหลือ10เดือนหรือจะข้าม18 Pro ดีก็อยู่ที่ว่าคุณจ่ายไหวที่เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดใจไหวที่18 Pro ก็แนะนำว่าไป18 Pro ก็ได้คุณได้กล้องดีขึ้นถ่ายกลางคืนดีขึ้นแบตเตอรี่ดีขึ้นจากการความร้อนดีขึ้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวใจอยากจ่ายเท่านี้อะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่งบประมาณแหละจะอยู่ที่17 Pro ก็ไม่ติดอะไรซึ่งราคาของ iPhone 17 Pro มือ2ที่ประกันจะเหลืออยู่ถึงประมาณช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมันก็อยู่เล้งประมาณนี้ครับประมาณ 35,000-36,000 เป็นปกติประมาณนี้อันนี้ต้องตอบตัวเองคือแน่นอน18 Pro มันดีกว่าแหละแต่มันอยู่ที่ว่าคุณพอคุณไหวไหมมันเดือดร้อนเกินไปกับงบประมาณที่คุณตั้งหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนเกินไป17 Pro ไม่ได้แย่อะไร17 Pro ยังเล่นได้อยู่ก็ยังแบตอึดอยู่แม้แบตจะเป็นรอง18 Pro อยู่บ้างนะครับกล้องเป็นรองนิดหน่อยโดยเฉพาะคือเป็นรองหลักๆเรื่องของภาพนิ่งกับโหมดการถ่ายกลางคืนที่ตัวของ18 Pro ทำได้ดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ว่าดีขึ้นพอสมควรนะครับลองท้ายด้วย5508ยังใช้โนเกียโอ้โหเอาจริงนี่คือยังใช้จริงๆเหรอไอ้โนเกีย9300อยู่แต่สัญญาณ 2G ไม่ครอบคลุมแล้วใช่ครับเพราะ 2G ยกเลิกแล้วครับทรูก็ยกเลิกใครๆก็ยกเลิกครับก็มันอัปเดตแล้วอะมันคือเทคโนโลยีที่อัปเดตแล้วครับแล้วก็ 2G จะถูกปิดลงเรื่อยๆเพราะว่ามีผลเรื่องของการดักสัญญาณด้วยนะครับเพราะมันเข้ารหัสไม่ได้เนาะก็ต้องตามยุคตามสมัยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันตามยุคตามสมัยนะครับกลับมาที่ YouTube นะครับคุณ Build the Cop สวัสดีครับพี่บอสผมใช้ iPhone 16 Pro Maxถ้าไม่ใช้ Apple Watch สามารถใช้สมาร์ทวอทยี่ห้ออื่นอะไรได้บ้างเน้นฟังก์ชันดูเกี่ยวกับสุขภาพโอ้เยอะเลยครับพวก Garmin ของออนของ Huawei ก็ใช้ได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยครับนี่ใช้คำว่าได้เยอะเลยครับหลายแบรนด์เลยมี

ีแอปรองรับในส่วนของ iOS อยู่แล้วนะครับหรือจะไปใช้พวกที่เป็นแบบอายุใหม่ก็ได้นะไอ้พวกที่เป็นแบบสมาร์ทแบนด์สุขภาพพวกของ Whoop พวกของ Fitbit อะไรพวกนั้นก็รองรับ iOS เหมือนกันนะครับGarmin อะไรพวกนี้ก็รับหมดนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ iOS ใครๆก็อยากซัพพอร์ตเอาตรงๆคุณท็อปเคสพี่ว่าครับพอจะมีเครื่องเล่นไฟล์หนัง MKV ผ่าน USB 3.0 ขึ้นไปพอเล่นได้ไหมโอ้โหแต่งบ 1,500 จบเลยไปไม่เป็นเลยไว้ต่อผ่านทีวีดูหนังอย่างเดียวก็คือกล่องตัวที่เป็น HD Media Box เมื่อก่อนนึกไม่ออกเลยอะรุ่นใหม่ๆที่ถูกๆไม่ได้ตามนะครับมันก็ยังเป็นรุ่นเดิมๆที่ผมเข้าไปดูอ่ะพวก X96 นู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเวิร์คไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่แบบดีๆชิปถอดรหัสเสียงดีๆผมเห็นราคาอยู่แบบ 7-8-9,000 เริ่มต้นกันหมดเลยเพราะนั้นงบ 1,500 ไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับขออภัยด้วยฮะคุณอนทรนิ่มโตทำไมเวลาสแกน QR code ในคนละเครื่องหรืออื่นๆแค่จ่อยังไม่ทันไลน์ประมวลผลเร็วจังอ้าวเร็วก็ไม่ดีอีกชอบลุ้นเหรอครับชอบลุ้นเหรอครับไม่น่าจะต้องชอบลุ้นกันนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมว่าคำถามนี้มันเหมือนคำถามคุณพ่อผมเลยอะไออะไรนะของทางด่วนอะ Easy Pass เออ Easy Pass อะครับอันนี้คุณเล่าให้ฟังแล้วกันคุณพ่อผมเคยบ่นคือเขาใช้คำว่าเป็น culture shock แล้วกันคือบ้านคุณพ่ออยู่พนัสนิคมเวลาไปจากบ้านนะครับบ้านผมอยู่สระยาเนาะสาย4อะไรเงี้ยเวลาไปเขาก็จะขึ้นลอยฟ้าบรมแล้วก็ไปตัดออกทางด่วนทางด่วนศรีรัตน์นึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีด่านอันนึงแล้วก็จะวิ่งไปอยู่ไปผ่านอะไรนะแถวจตุจักรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่วนต่อพระราม9จากพระราม9ก็พุ่งตรงไปมันก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นึกออกใช่ป่ะแล้วก็ไปออกด่านแล้วก็ออกไปผ่านด่านลาดกระบังไปออกผ่านโอเอซิสแล้วก็ไปออกพนัสนิคมอะไรก็ว่าไปนี่หรอชบะซึ่งไอ้เส้นนี้ถ้าใครเคยวิ่งก็จะนึกออกว่ามันจะมีจ่ายทั้ง Easy Pass แล้วก็ M Pass เพราะ M Pass เขาเมิร์จกันแล้วซึ่งไอ้ตรงที่เป็น Easy Pass อ่ะมันต้องขับรถเข้าไปอยู่ในแบบแทบจะอยู่ใต้ชายคาแล้วอะห่างจากไม้กั้นประมาณสัก2เมตรมันถึงจะเริ่มแบบติ๊ดถึงจะอ่านแต่พอเป็น M Pass อ่ะคือบางทีแบบห่าง5เมตรเลยมั้ง 5-6 เมตรอ่ะปิ๊บแล้วอ่ะพ่อบอกบางทีก็ทำตัวไม่ถูกว่าตกลงไอ้ที่มันปิ๊บเนี่ยมันปิ๊บคันหน้าหรือมันปิ๊บคันฉันพ่อก็แบบจะแบบไม่ค่อยมั่นใจผมว่าอารมณ์เดียวกับที่คุณอาทรยิ่งโตถามเลยก็คือแบบทำไม QR Code ไปอ่านอันนี้มันเร็วอ่านอันนี้มันช้าอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้อารมณ์คล้ายๆกันเลยคุณท็อปเคสพี่วาครับงบไม่เกิน 5,000 ห้ามเกินนะครับเบิกมาได้แค่นี้พูดแล้วเรื่องมันเศร้าวิเจค่ายแดงค่ายเขียวก็ได้มือ1มือ2ต้องมือ2แล้วล่ะมือ1มันไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมือ2มือ2ในงบนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บนะ RTX 40ไม่ได้แน่ๆนะครับแต่3060มือ2น่าจะได้นะเออลองไปหาตัว RTX 5060เอาใหม่ RTX 3060ดูลองไปหา RTX 3060ดูคิดว่าน่าจะหาได้นะครับคิดว่าน่าจะหาได้ในงบประมาณ 5,000 บวกลบถ้าเป็นฝั่งค่ายแดงในงบ 5,000 บวกลบน่าจะเป็น RX 6600อยู่ในงบทั้งคู่คือถ้าตัว RX 6600เนี่ยอันนี้อยู่ในงบแน่ๆคือมือ2จะขายกันอยู่ช่วงประมาณ 4,500 ไม่เกิน 5,000 แน่ๆส่วน RTX 3060เนี่ยแล้วแต่ตัวแล้วแต่รุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 5,000 XXX ถึงประมาณ 6,500 โดยประมาณถ้าเอาอยู่ในงบเลยก็ Radeon RX 6600ครับมือ2ลองไปหาดูน่าจะหาได้ไม่ยากอะไรมีเห็นขายอยู่เรื่อยๆนะครับคุณคาร์ด ID i8Q Samsung Tab S11 Ultra 39,999 บาทน่าสนใจไหมเล่นได้ครับถ้าคุณต้องการหาแท็บเล็ตไซส์ใหญ่รองรับ 5G มีปากกาใช้งาน Tab S11 Ultra ยังเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาของ Tab S12 Ultra ที่ราคากระโดดไปเยอะ

เอาตัวแท็บ S11 Ultra ก็ได้ถ้ายังหาของได้แล้วมั่นใจว่าเป็นของใหม่ประกันยังไม่เดินนะประมาณนี้คุณชัยพกคนรู้จักให้ช่วยหามือถืองบ 5,000 เจอรุ่นใหม่ราคาใหม่แต่ลดสเปคได้แต่เฮ้อทำใจครับทำใจครับก็ครับผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับคุณดร.โพธ RTX Spark กระทันเห็นงานคอมมานด์มั้ยคิดว่าไม่ทันอาจจะมีไปโชว์แต่ขายในงานผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีเพราะว่าเท่าที่เอาพูดได้ไหมวะได้แหละพูดได้เท่าที่พูดได้นะเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่รู้มาสินค้าล็อตแรกๆของกลุ่มที่เป็น RTX Spark ไม่ระบุแบรนด์นะเขาจะเน้นขายในกลุ่มที่เป็นระดับองค์กรก่อนคือ Enterprise แต่ยิงเขามีการเปิดพรีออเดอร์กันไปแล้วด้วยถ้าผมรู้เข้าใจว่าของล็อตนั้นน่าจะล็อตแรกๆที่จะเข้าซึ่งหลักมันแค่หลักหน่วยหลัก10ที่เข้ามันน่าจะถูกจองเต็มหมดแล้วแต่โอเคมันอาจจะมีเดโมไปถูกโชว์ในงานเหมือนที่ผ่านๆมาก็จะมีบูธของ Ascenty ที่เอาตัว DJX Spark ไปโชว์รอบนี้เราจะได้เห็นเอาตัวโซลูชันของ RTX Spark ไปโชว์แต่ไม่น่ามีขายเพราะว่ากลุ่มแรกที่มามันจะถูกจองหมดแล้วและกลุ่มจองในกลุ่มที่เป็นแบบ Enterprise ทั้งหมดเลยเท่าที่ได้ยินมาประมาณนี้คุณจริงๆหาข้อมูลไม่ยากนะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกแบรนด์โน้ตบุ๊กย้ำว่าเว็บไซต์ของแบรนด์นะไม่ใช่แบบพวก JAB Advice นะมันจะลงรายละเอียดกันไปแล้วต้องขึ้นไหมแบรนด์ตัว L แบรนด์ตัว D อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูที่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วคุณเอสมตุมบิ๊กบอสอัปเดต Color OS 17หรือยังมันมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอไม่ได้ตามเลยช่วงนี้ยุ่งมันมาแล้วเหรอครับถ้ามาเมื่อไหร่ผมก็พร้อมอัปเดตครับผมประเภทไม่กลัวไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับผมประเภทไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับพร้อมอัปเดตเสมอครับแต่ณปัจจุบันยังไม่มาครับผมเข้าใจว่า Oppo Find X 9 อัปเดตน่าจะมาเดือนหน้านะถ้าไม่ปลายเดือนนี้ก็เดือนหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็น Color OS 17นะครับยังไม่มาแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ผมอัปเดตอยู่แล้วผมไม่กลัว Day 1 อะไรอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผมเป็นประเภทแบบพร้อมอัปเดตเสมอใช้คำนี้ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วครับคุณ NW Lim นะครับ3298มือถือ RAM 6ยังไหวมั้ยเหลือเฟือไม่เล่นเกมจอ Full HD ใช้แค่โซเชียลเหลือๆครับเหลือเลยผมจะเข้าว่าสบายสบายเลยครับเหลือครับคุณ NW ลิมรบกวนถามพี่บอสถ้าจะย้ายไลน์ไปอีกเครื่อง Android ไป Android สามารถเก็บไว้ใน Google Drive ก่อนได้ไหมได้แล้วก็ควรทำด้วยแล้วค่อยไซน์อินด้วยบัญชี Google เดิมประวัติการแชทกลุ่มมาหมดไหมไม่กล้าการันตีว่าหมดโดยเพราะพวกรูปภาพแต่ส่วนใหญ่มาแหละใช้คำว่า 90% 95% น่าจะมาครบประมาณนี้แต่ถ้าอยากสบายใจที่สุดสมัครไลน์พรีเมียมอยากสบายใจที่สุดในการย้ายเครื่องสมัครไลน์พรีเมียมสมัครเฉพาะตอนที่จะย้ายก็ได้เฉพาะเดือนนั้นก็ได้หลังจากนั้นก็ไม่ต้องต่อสมัครตอนจะย้ายก็ได้ยอมเสียใช้เงินแก้ปัญหาไลน์พรีเมียมช่วยคุณได้ครับคุณขี้หมูขี้หมานะครับเสียมีแพท7ยังน่าใช้อยู่ไหมน่าใช้ครับเมื่อเทียบกับราคาแท็บเล็ตนะครับปัจจุบันนะครับใช้งานเทมเมนต์เหลือเฟือนะครับ Snapdragon 7 Gen 3แรงเหลือเฟือมากๆช้อปปิ้งออนไลน์เหลือเฟือเปิดพรีเซนต์เหลือเฟือสบายมากๆแต่ทำไมราคา Lazada มันถูกจังอ่ะ 6,000 กว่านี่มันถูกไปนะถูกจนน่าสงสัยอ่ะเพราะว่าไอ้ราคามือหนึ่งที่ขายอยู่ 9,900 ยังหากับพลิกแผ่นดินเลยอ่ะ 6,000 นี่น่าสงสัยอยู่นะมือ2หรือเปล่าถ้ามือ1นี่น่าสงสัยมากๆนะสำหรับผมสำหรับเสี่ยมีแพท7ต่อให้โค้ดลดอะไรมันก็ไม่น่าจะลงไป 6,000 กว่าบาทนะคุณวาสวาริศนะครับจอ Lenovo Tab M11 ราคาไม่ถึง 3,000 รวมใช้โค้ดลดในแอปส้มจะเป็นของปลอมไหมถูกเกินก็นั่นสิ ไม่รู้จะตอบยังไงเลยมันถูกกว่าราคาปกติไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัว M11 ปกติอะแท็บ M11 อะมันอยู่6,900นะ

0: วันนี้คุณจะได้มาไม่ถึง 3,000 เท่ากับลดไป 50% ไม่มั่นใจอ่ะไม่กล้าคอนเฟิร์มให้ว่าแบบแท้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูร้านละกันว่าไว้ใจได้ไหมลองดูฟีดแบคร้านลองดูหลายๆอย่างถ้าแบบไม่สำหรับผมว่ามันถูกจนน่าสงสัยอ่ะมันถูกจนน่าสงสัยละกันผมตอบแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกราคามือหนึ่งอยู่ที่ 6,990 ซึ่งต่อใหเป็นร้านตู้ขายอ่ะร้านตู้ก็ยังขายประมาณ 6,000 ต้นๆหรือประมาณอาจจะว่า 6,000 บวกลบก็ได้ประมาณ 5,900 ถึง 6,100 อะไรเงี้ยซึ่งถ้า Lazada มันก็ไม่ควรจะเกินครึ่งไหมวะอันนี้คิดนะถ้าเป็นผมก็จะเอะไว้ก่อนลองดูร้านละกันว่าฟีดแบคร้านยังไงผมก็ไม่สามารถการันตีให้ทุกร้านได้นะครับถ้าอยากได้ของถูกบางทีมันก็ต้องอาศัยดวงอาศัยการวัดดวงอยู่พอสมควรแต่ผมเป็นประเทศดวงไม่ดีผมเลยไม่ค่อยชอบวัดกับอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะฮะอ่ะ 15:58 ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็สัปดาห์นี้อยู่กันประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาอยู่กับมาอยู่ในบอสใหม่วันจันทร์ถึงวันพุธใครยังไม่สากใจคืนนี้ทุ่มเศษประมาณทุ่ม5 นาทีทุ่ม10 นาทีที่ Facebook Fanpage ในบอสมีไลฟ์ประจำสัปดาห์นะครับไลฟ์คุยกับบอสก็ไลฟ์กันประมาณสักชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไลฟ์ตั้งแต่ประมาณทุ่ม10จนถึงประมาณสัก2:30โดยประมาณก็ไปดูกันได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในบอสนะครับอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ให้ก่อนอ่ะประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูแลกันตัวเองด้วยฝนมาอีกละรอกแล้วนะครับหลายพื้นที่ที่น้ำลงไปแล้วกลับมาท่วมขังอีกรอบหนึ่งอย่างบ้านญาติผมแถวโซนประเวศก็เพิ่งบิ๊กคลีนนิ่งไปตอนเช้าตอนเย็นปริ่มมาอีกรอบแล้วนะครับก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็ขอให้ฟันฝ่ากันไปได้นะครับดูแลสุขภาพดูแลทรัพย์สินกันด้วยวันนี้ไปละเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผิดพลาดประการใดไว้ชดใช้สัปดาห์หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
5: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
9: สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ อ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วย
9: ก็เจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราใครที่มีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่4689899นะครับผมอือฮึอ่ะวันนี้ก็มาเมามอยกันเรื่องรถยนต์ดีกว่านะฮะก็เรื่องแรกเลยที่อยากจะคุยนะฮะแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมหรือว่าเรื่องรถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนน้ำยังสอบถามกันมาได้นะครับที่ SMS ของเรา4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาเรื่องอื่นบ้างนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะเฮนัทที่ว่ายังไม่เห็นฝนมาแล้วก็แดดก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นอยู่นะครับ
1: คือตอนนี้สถานการณ์เรียบด่วนเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้พื้นผิว37
9: โอ้โหนะฮะเป็นอุณหภูมิที่หลายคนต้องการตอนนี้ครับ
1: ไม่ช่วยระเหยถ้าไม่มีใครดูดก็ช่วยระเหย
9: อ่าฮะครับ
1: เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยรุ่นน้องที่อยู่ที่คลองจันทร์เป็นคนที่โชคแบบครบเลย
9: ครับ
1: อยู่แฟลตคลองจันทร
9: ์
1: เป็นคณะกรรมการนิติด้วยนะ
9: ครับ
1: ส่วนบ้านที่พ่อแม่อยู่ร่มกัน
9: ครับ
1: ตาสุดโทรคุยกันคือจมคู
9: ่โอ้โห
1: ใช่เพราะก
9: ็นี่ของกันก็คือว่า
1: ไงต้อง
9: แจ็คเลือกแจ็คพอตเลยนี
1: ่โอ้โหทางซ้ายทางขวา
9: โดนหมดเลยนะครับผม
1: เนาะก็ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยพลัน
9: ครับ
1: เร็วที่สุดอะเท่าที่มันจะเป็นไปได
9: ้อืม
1: นะครับอย่างวันเนี้ยลุงจอนไรเดอร์แกก็ไปเปิดบูธช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องตรงคลองจันทนะ
9: อือฮึครับ
1: ก็ไปทำผมใช้เขาเลยดีไปช่วยเหลือสังคม
9: อืมอืม
1: เมื่อกี้รุ่นน้องถ่ายรูปมาบอกเพื่อนเฮียอยู่นี่นะหัวทองทอง
9: อืมอื
1: ม
9: ครับ
1: แล้วก็ไปกับอะไรลิฟพีโมลี่อย
9: ู่อือฮึก็เอาน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนให
1: ้
9: อ่าฮะก็ดีฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับผมก็มอเตอร์ไซค์อ่ะความเสียหายเนี่ยมันก็คงมีแหละหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้หนักหนาเท่ากับรถยนต์แล้วกันนะครับแต่ถ้าน้ำมันเข้าอ่ะยังไงความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับอ่ะวันนี้ก็มีการเปิดตัวรถ1รุ่นครับพี่นัท
1: ครับ
9: Mazda CX-6E นะฮะเป็นรถที่หลายคนน่าจะทราบข่าวตั้งแต่ตอนที่มอเตอร์โชว์คราวที่แล้วแล้วว่าเอ้ยตัวนี้ก็มีนะใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะก็Mazda CX-6E มี2รุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมสปอร์ตนะครับราคา 1,259,000ในตัวเริ่มต้นนะ
1: น
9: ี่เขาขายรถเขาไม่ดูหลายกลุ่มเลยนะ
1: ไม่สนแล้วใครขายเท่าไหร่ไม่รู้แล้วขายเท่านี
9: ้ตัวพรีเมียมสปอร์ต 1,299,000 บาทนะฮะมอเตอร์กำลังมอเตอร์อยู่ที่258แรงม้า290นิวตันเมตรนะฮะแบตเตอรี่ 77.9 กิโลวัตต์ไฮชาร์จ DC ได้สูงสุดคือ194กิโลวัตต์ DC ชาร์จ194กิโลวัตต์ระยะทางในการวิ่ง555กิโลเมตรตัดภาพกลับไป EN2 ครับ Honda 1,429,000 บาทม้าอยู่ที่310ตัวเอาม้า204ตัวนะฮะคือเอาง่ายว่าถ้าเทียบสเปคนะตั้งแต่แรงม้าแรงบิดจนถึงเรื่องของกำลังของเครื่องกำลังแบตเตอรี่เนี่ยสู้กันไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้สักข้อเลยเหรอเพ
9: ื่อไม่ได้เลยแรงม้าเนี่ย204กับ258แรงบิดเนี่ยเยอะกว่าแรงบิดได้310นิวตันส่วน 6E ได้290นิวตันแล้วก็มาด้าเป็นขับหลังนะเรียร์วิวไดรฟ์นะฮะฮอนด้าเป็นขับหน้าฟอนวิวไรนะฮะกำลังแบตเตอรี่เนี่ย 68.8 ในส่วนของ Honda EN2 นะ
1: ความจุ
9: แล้วก็ความจุแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็น 6E คือ 77.9 นะครับส่วนระยะทาง

0: จริงๆก็ไม่ต่างกันเยอะนะฮอนด้า530ส่วน Mazda 555ครับผม
1: อ
0: ีกหนึ่งรุ่นที่จะต้องเทียบด้วยนะฮะในบรรดาค่ายญี่ปุ่นนะที่มีรถไฟฟ้า Toyota BZ4X BZ4X เนี่ยราคาก็จะโดดไปที่ 1,529,000 บาทเลยในตัวลองเลนส์นะ Front View Drive ส่วนถ้าเป็นลองเลนส์ All View Drive เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,649,000 บาทครับเพียนัทม้าเนี่ย BZ4X เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ย224แรงม้า269นิวตันเมตรระยะทางการวิ่งคือ600กิโลส่วนถ้าเป็นรองเรนเนี่ยเอาวิวไดเนี่ยก็คือ343แรงม้า338นิวตันเมตรระยะทางการวิ่ง570ระยะทางนี้ต้องบอกว่าโตต้านี้ได้เปรียบนะแต่กับเรื่องระยะทางการวิ่งครับผมแต่ราคาเนี่ยก็โหต่างกันหลายแสนอยู่นะผมเชื่อว่าสาวก Mazda เนี่ยไม่น่าจะรอช้านะก็ถือว่าเป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่ทำราคาเพื่อเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: และไอตัวท็อปของเขาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเฮียนัทคิดดูว่ารถ1ล้านต้นๆได้ล้อขอบ21อ่ะ
1: ถูก
0: แล้วขอโทษนะฮะไอตอนซื้อมาโอ้สบายมากไม่มีปัญหาหรอกโอ้ยรถถูกนู่นนี่นั่นแต่พอเปลี่ยนยางทีหน้ามืดเลยนะ
1: ยาง20กับ21เนี่ยยาง21ราคาแพงกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไซส์มหาชนเท่าไหร่นะ
0: เอา18กับ19ก็ได้อ่ะ18เนี่ยราคายางเท่านี้19นี่จะโดดไปอีกเกือบเท่านึงเลยนะนั่นนะครับเหมือนที่นัทพูดอ่ะถ้ายางมหาชนเนี่ยโอ้โหราคาจะไม่แรงแต่ถ้าไซส์ที่แบบเอ้ยไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยราคาจะแรงเลยนะครับ
1: ถูก
0: อ่ะก็อันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่นะเฮียนัทและถามว่าสเปคดีไหมผมว่าสเปคดีเลยแหละสเปคดีราคาดีสเปคดีราคาดีแล้วได้ความเป็นซามูไรนึกออกป่ะโคโดดีไซน์สวยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผ่านแล้วกันนะนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะครับสำหรับ Mazda CX-6e นะครับก็ส่วนใครที่อยากจะดูตัวเป็นๆก็น่าจะช่วงปลายปีนี่แหละครับนะฮะหรือว่าจะเปิดที่ชามโชว์รูมก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ได้เปิดแบบใกล้เคียงกับงาน Expo ไงนึกออกปะเพราะว่าถามว่า Expo โอ้ย Expo ตั้งหลายเดือนนะ
1: ก็
0: อีกสองเดือน
1: ปลายเดือน
0: ไม่
1: พฤศจิกา
0: ปลายพฤศจิต้นธันวา
1: ดี
0: กว่าครับผม
1: เพราะตอนนี้มันตุลาแล้ว
0: ต
1: อนนี้ก็เรียกว่าวันที่5-6ตุลาแล้ว
0: อืม
1: เจ็ดแล้ววะ
0: ฮะครับ
1: ปีนี้จะหมดปีแล้วเว้ยเฮ้ย
0: เร็วมากนะฮะถือว่าเร็วพอสมควรนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าหลายคนเฝ้ารอดูอยู่แล้วก็ในเรื่องของสเปคเรื่องของราคาเนี่ยผมถือว่าค่ายญี่ปุ่นที่มีไฮบริดก็มีหนาวนะเฮียนัทนะ
1: ถูกครับ
0: เพราะไฮบริดเนี่ยมันยังสตาร์ทที่แพงกว่าตรงนี้เลยอะนะฮะ
1: สมมติเรามองกันที่ราคาอย่างที่พี่กำบอกคือเอาตัวท็อปมาชนเลยอ่ะล้านสองถูกไหมล้านสองโตโยต้าได้อะไรฮอนด้าได้อะไรนิสสันได้อะไรนิสสันบอกได้ C27 ครับเหลืออีก 200,000 ไปแต่งด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่นั่นคือ C27
0: โตโยต้าได้อะไรนะได้คอร์สเหรอ
1: คอร์สได้คอร์สไหมน่าจะได้
0: ฮอนด้าก
1: ็สมมติได้คอร์สเสร็จปุ๊บต้องมาดูแล้วแรงม้าเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าเดี๋ยวสันดาบเดี๋ยวไฟฟ้าไม่ต้องคุยเอาเป็นว่าราคาเราคุยกันเอาราคาตั้งดูที่ว่ามันได้อะไรบ้างใช่ไหมผมก็เลยมองว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในแง่ของราคาจากโอเคความได้เปรียบเรื่องของการมีฐานการผลิตอยู่ที่ด้านบนมันก็ทำให้ทำราคาได
0: ้ครับ

0: ยอมรับนะเป็นแฟนรายการท่านหนึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าแกเป็นคนซื้อรถยาก
1: ยังไงฮะ
0: แกก็เนี่ยสมมติว่าเอารถมาเทียบกันในราคาเซกเมนต์เนี่ยเทียบมาเสร็จละโอเคไอ้นี่เป็นแบตรุ่นนี้ไอ้นี่เป็นแบตรุ่นใหม
1: ่
0: แต่ไอ้นี่ชาร์จได้เยอะกว่าเท่านี้ไอ้นี่ชาร์จดีซีได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำมาเป็นชาร์จเป็นข้อๆเลย
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วพอได้เสร็จปุ๊บโอเคลำดับ1 2 3นะเสร็จปุ๊บแกจะหันกลับไปถามตัวเองว่าโอเคแล้วไอ้คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้งานของเขามั้ยการใช้งานของเขามีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ผมไม่รู้คนอื่นคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้คิดแบบนี้หรอกบอกก่อนเลยโอเคชอบนะโอเคเฮ้ยขับสนุกกว่าโอเคจบเลิกแค่นั้น
1: ครับ
0: แต่อย่างเงี้ยเขาจะกลับไปถามตัวเองว่าแล้วที่มันคุ้มกว่าเขาจะได้ใช้มันมั้ยซึ่งมันผมบอกนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะคุณได้ลดตรงโจทย์ไง
1: ครับแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราก็มีตัวเลือกกันมากขึ้นบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่อยากไปไฟฟ้าเลยฉันกังวลฉันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ฉันต้องมานั่งชาร์จข้างนอกแล้วยิ่งฉันอยู่คอนโดด้วยยิ่งยากใหญ่เลยเขาก็มีตัวเปรียบอะไรไม่ใช่ตัวเปรียบหมายว่าตัวที่ระหว่างกลางแล้วกันเนาะREEV เป็นเขาเรียกอะไร
0: น้ำมันปั่นไฟฟ้า
1: น้ำมันปั่นไฟฟ้าน้ำมันปั่นไฟแล้วก็ให้ไฟฟ้าทำงานซึ่งตัวนี้ถามว่าตอบโจทย์ไหมผมว่าโคตรตอบโจทย์เลยนะที่นั
0: ้
1: นในความรู้สึกผมนะผมว่าว่ะคือเราอัตราเร่งของรถเนี่ยมันพุ่งเหมือนรถไฟฟ้านึกออกปะมันไม่ได้แบบอืดเหมือนรถน้ำมันอะเวลามันเหยียบมันพุ่งทะยานไปแบบเหมือนขับมอเตอร์แบบใช้มอเตอร์
0: ไม่ต้องรอรอบ
1: ไม่รอรอบเลยแต่ก็ดีอย่างนึงว่าเมื่อไหร่ที่ไฟมันจะหมดมันก็บั่นไฟของมันเองอ่ะมันทำงานเป็นวัฏจักรของมันเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่ต้องรอได้ออกป่ะแล้วอย่างรถบางยี่ห้อเนี้ยต่อให้เป็นรถจีนนะเขาก็เคลมว่าโอ้โหวิ่งทีเท่าไหร่นะ
0: พันกว่าโลอ่ะ
1: พันกว่าโลอ่ะใช่ถูกต้องนะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันแล้วกันนะที่ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวเลยแหละนะฮะส่วน Mazda เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการรับประกันเนี่ยรับประกันคุณภาพตัวรถ8ปี 160,000 กิโลเลยนะเฉลี่ยปีละ 20,000 ให้8ปีเลยแบตเตอรี่ลูกไฮโวลต์นะฮะก็ 160,000 กิโล8ปีเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนาน8ปีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้โฮมชาร์เจอร์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีระบบฟรีระบบ Mazda Connectivity นาน5ปีเลยนะครับแล้วก็ให้ประกันไฟชั้น1ฟรีด้วยนะครับผมไอ้ส่วนโฮมชาร์เจอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ ABB จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะฮะพร้อมติดตั้งคือพูดง่ายว่าซื้อรถให้ปั๊มมาด้วย
0: เอาไปชาร์จ
1: ให้ที่ชาร์จไฟก็ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ให้โฮมชาร์จแต่ค่าติดตั้งก็ไปจ่ายเอาก็น่าจะหลักถ
1: ้
0: าไม่ได้มีปีนที่สูงอะไร
1: ถูกต้องครับผมเทียนัทมองแล้วว่าไงคิดว่า
0: ผมว่าไปได้ที่แต่ว่าตัวโมเดลไอ้มาด้า6ก่อนหน้านี้6 e ก่อนหน้านี้ผมว่ามันรับรถช้าไปหน่อย
1: ใช่
0: ยอดจองเยอะนะครับไม่ได้ว่านะมอเตอร์ X มอเตอร์โชว์ตอนนั้นยอดจอง 6E เอาเรื่องเลย
1: คือต้องบอกว่า 6E เนี่ยมันก็เซอร์ไพรส์เรื่องราคามารอบแล้วไงเพราะว่าโหดูจากภายในดูจากคือความเนี๊ยบของตัวรถเนี่ยเอ้ยมันได้เกินราคาละรถล้านต้นๆน่ะเอางี้ดีกว่าในความรู้สึกผมนะผมว่ามันโอเคอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครที่เป็นสาวก Mazda ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใครที่ไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลือกให้เราเยอะแยะกับรถที่เขาเรียกอะไรระบบ REEV ที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแล้วก็ตัวรถก็ยังขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับผมนะแต่ตัวที่น่าสนใจที่น่าจับตามองตัวคือไอคาร์วี27ให้เห็นนะตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าในปี2ปีเนี้ยในเรื่องของเขาเรียกในเรื่องของการใช้งาน

0: กับเรื่องภาพรวมของตัวรถละกันถ้ามันไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะผมเชื่อว่ามันพุ่งทะยานเลยรถรุ่นเนี้ย
1: ขออย่างเดียวสต็อกอะไหล่ไว้บ้าง
0: อืมครับ
1: นี่ลูกค้ามาล้างวีฟสามเนี่ยเมื่อวาน
0: อืม
1: ก็ยังไม่มีไฟเปลี่ยนเลยสามเดือนแล้วไฟที่ไฟเลี้ยวด้านล่างซ้ายมัน
0: จริงๆไอ้พวกนี้ไม่น่าขาดเนาะในเมื่อรถร้อนออกมาแล้วเนี่ยอะไหล่พวกนี้มันจะต้องคือเวลาผลิตส่งโรงงานกับผลิตเป็นสต็อกอะไหล่เนี่ยมันจะต้องเพียงพอแล้วไง
1: ใช
0: ่ถ้าคุณบอกว่าไม่มีแสดงว่าอะไหล่ผลิตไม่ทันแล้วไปส่งให้โรงงานอย่างเดียวเพื่อผลิตรถใหม่เดียวหรอ
1: มันโหดมากเลยนะถ้าจะทำพอดีขนาดนั้น
0: มันก็ต้องแบ่งมาสิคืออะไหล่ชิ้นส่วนบอดี้พาร์ทพวกอะไรพวกเนี้ยไฟลงไฟหน้าไฟลงไฟเลี้ยวอะไรพวกเนี้ย
1: มัน
0: จะมองเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็มองได้นะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันเรื่อยไงนึกออกปะ
1: ถูกครับถอยชนประตูบ้านมั่งอะไรมั่ง
0: ยกเว้นเอ้ยเบาะไม่มีอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ฟังได้มันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกันบ่อยอะไรบางตัวเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์รอบตัวรถเนี่ยผมว่ามันจำเป็นต้องมีแหละถ้าไม่มีมันก็ผิดวิสัยแหละเพราะว่าในเมื่อรถมันมีโอกาสที่จะไปกระแทกไปเฉียวไปชนไปเกิดอุบัติเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะนั่นนะฮะอย่างเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไหล่ใช่ไหมอุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนการขับเคลื่อนมันต้องมีเพราะ อย่าลืมว่ารถถ้ามีเริ่มมีการใช้งานอ่ะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับ
1: ถูก
0: อ่ะก็ต้องลองดูนะฮะบางทีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าสมมติว่าตัวรถที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์กับผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่ความอะไรมีแต่คนชื่นชมอ่ะนึกออกป่ะแล้วปัญหาไม่เยอะอ่ะผมบอกให้เลยว่ามันไปได้ดีแน่นอน
1: แจ้งเกิดได้อ่ะ
0: แต่ถ้ารถมีแต่เขาเรียกมีแต่สารพันปัญหามีแต่คนบ่นด่าผมบอกให้เลยว่าโอกาสแจ้งเกิดก็ยากนะครับ
1: ก็ชาตากับมรณะก็วันเดียวกัน
0: อ่ะถูกต้องครับครับผม
1: ใช่ไหมคือผมอยากให้ค่ายรถทุกค่ายนะครับถ้ามีโอกาสได้ฟังมีพี่ๆสื่อฝากไปถามหน่อยค่ายบางค่ายที่ไม่สต็อกอะไรเลยเนี่ยหรืออะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องรอโหติดแบ็กออเดอร์ติดอะไรก็ตามแต่จนลูกค้าไม่สามารถที่จะมีรถในสภาพสมบูรณ์ได้ทั้งที่มีประกันเนี่ยทางค่ายรถทางบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีแนวทางจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ถ้านะเผื่อใครจะไปถามได้ไปถามให้หน่อยแล้วรายการก็ฟังอยู่เอ้าถ้าเฮียไม่ถามแล้วใครจะถามเราวะใช่แล้วอันนี้ก็เป็นมุมคนใช้รถไง
0: ครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ต้องลองดูนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูข้อความกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเฮียนักเฮียกรรมครับช่วยตอบเรื่องน้ำมันดีเซล B20 ครับผสมกับ B7 ได้ไหมครับผมใช้นาวาร่ารีโวเอเวอเรสต์สามารถใช้ได้ไหมครับคือเอาอย่างนี้ต้องเบื้องต้นเนี่ยผมว่านะเราต้องดูก่อนว่ารถเราอ่ะมันระบุให้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ระบุให้ใช้ก็อย่าไปใช้มันแต่ถ้าระบุว่าใช้ได้โอเคในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองหรือพวกนี้มันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันต้องเร็วขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือไม่โอเคถ้าอยากจะใช้ก็ต้องปรึกษาทางช่างหรือว่าทางคนที่เขาเคยลองใช้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาใช้ตัวนี้เราต้องปรับแต่งอะไรไหมต้องปรับในเรื่องของแรงดันหัวฉีดใหม่ไหมหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอย่าลืมว่าความเข้มข้นของน้ำมันไม่เหมือนกันไงซึ่งแรงดันน้ำมันเนี่ยโอเคเท่านี้เพียงพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นน่ะต้องมองวิธีอย่างนั้นดีกว่านะครับผม
1: ส่วนอีกเรื่องนึงถ้ามองในแง่ของใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะช่วงเนี้ยจะเติมน้ำมันอ่ะให้ดูด้วยนะว่าปากหลุมอ่ะมันอยู่เหนือน้ำ
0: หรือว่าอยู่ใต้น้ำ
1: คือวันก่อนเนี่ยเพิ่งคุยกับโฟลโคที่เขามาตรวจ
0: กับ
1: กรมตรวจวัดคุณภาพน้ำมันหรือว่าผู้จัดการปั๊มเนี่ยหรือถ้ามีตะไคร้ไม่รู้ล่ะคุณต้องตรวจคุณภาพของน้ำมันคุณด้วยนะที่ผมอยู่เนี่ย ทิ้งไปล่าสุดดีเซลคือ1,200กว่าลิตรนะ
0: โดนใช่ไหมหมายถึงว่าเข้าใช่ไหม
1: โดนเ
0: หรอ
1: ก็คือเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ถัง200ลิตรกองๆอยู่ผมคิดเลยใช้ได้ไหมนะ
0: เอาแบบว่าจะเอาให้มันอะไรนะลงอะไรนะลอยลงก้นก่อนแล้วข้างบนต่อช้อนมาตักอะไรใช้ได้หรอวะอะไรเงี้ย
1: อะไรน้ำมันหมูอ่ะใช้ได้ป่ะนะมันตั้ง1,200ลิตรเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยเวลาไปเติมน้ำมันอ่ะต้องดูนะว่าเฮ้ยถังจมป่าวะ
0: เอาไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวเอาสายเอาลดราคาขึ้นกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเปลี่ยนกองดักน้ำบ่อยๆหน่อย
1: ใช่ช่วงเนี้ยตรงนี้เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยไปรับลูกน้องที่รังสิตอ่ะจมไปทั้งปั๊มเลยนะหัวจ่ายเนี่ยเด็กหัวจ่ายคือยืนอยู่ในน้ำเติมน้ำมันอ่ะ
0: ครับ
1: ปกติครับน้ำมันเนี่ยมันจะมีเหมือนท่อโค้งโผล่มาจากใต้ดินนะไอ้ท่อพวกนี้ก็จะวิ่งไปที่แทงเก็บด้านล่าง
0: ไอ้
1: น้ำมันไม่ได้เข้าทางนั้นครับน้ำมันเข้าจากตรงที่เขาต้องหมุนตรงพื้นจะเป็นฝาเหล็กนะแล้วก็มีโอลิงมีอะไรขนาดที่ปั๊มเนี่ยมีโอลิง2ชั้นแล้วนะคือฝาบนพื้นมีโอลิงชั้นหนึ่งเปิดไปเนี่ยจะเป็นหลุมกลมๆใหญ
0: ่
1: ๆข้างล่างมีฝาที่ต้องหมุนแล้วมีโอลิงอีกชั้นนะน้ำมันยังแพรมเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เติมน้ำมันดูนะครับปั๊มไหนเขาก็ต้องตรวจสอบกัน
0: ไม่แต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ควรจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะหมายถึงว่าต้องเขาเรียกต้องสำรวจในพื้นที่ที่น้ำท่วมคือไม่ต้องทุกปั๊มแต่ว่าเอาปั๊มที่มีที่โดนน้ำดีกว่าอ่ะคือตอนนี้คุณผมว่าคุณต้องมีข้อมูลว่าปั๊มไหนโดนน้ำบ้างหรือว่าทางปั๊มแจ้งมาก็ได้แล้วคุณก็เข้าไปตรวจนะฮะแล้วดูว่ามันมีน้ำพัดเจือปนไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องทำแหละเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วเวลาเติมให้ลูกค้าไปหรือว่าเติมให้เจ้าของรถไปเนี่ยแล้วถ้าก็เกิดปัญหาเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดณเวลาที่เติมเดี๋ยวนั้นเนี่ยนึกออกปะแล้วพอปัญหามันเกิดปุ๊บตอนนี้เจ้าของรถก็จะงงเลยว่าเฮ้ยรถฉันอยู่ดีเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าปัญหามันค่อยๆเกิดมันไม่ได้เกิดแบบปุบปับหลังจากที่เติมน้ำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ผมไม่รู้ว่าใช่เปล่านะกับกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยอันนี้ผมก็แค่ไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้ป่ะที่ต้องมาตรวจหรือว่าทางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของปั๊มเองอ่ะก็คอยไปตรวจดูก่อนหน่อยละกันคือคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าปั๊มไหนที่คุณเจอน้ำท่วมอ่ะนึกออกป่ะเวลารถมาส่งน้ำมันเขาก็ต้องรู้อ่ะว่าเฮ้ยปั๊มนี้ท่วมนะอะไรอย่างเงี้ยน้ำเข้าน้ำเนี่ยโหถึงนี่เลยถึงปากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะฮะจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับรถที่มาเติมไงนะครับลองดูนะครับเขาบอกว่า Honda City G6สตาร์ทยากหลายทีกว่าจะติดควรเช็คแบตหรือได้ชาร์จแบตเปลี่ยนเมื่อปี67เดือน12เปลี่ยนแบตกุญแจแล้วคือแบตตัวกุญแจไม่เกี่ยวแบตเตอรี่ถ้าเครื่องหมุนแบบแต่ไม่ติดอันเนี้ยก็ต้องไปมองที่อื่นแหละผมว่าถ้าเครื่องมันหมุนได้โดยที่เราไม่ต้องพ่วงแบตเตอรี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับแบตหรอกไม่น่าจะเกี่ยวกับแบตนะ
1: มันมีกำลังละ
0: ส่วนถามว่าแบตปี67 12นี่ปี68 12นี่ก็คือแบตประมาณปีอะไรแกประมาณ8-9เดือน
1: ปีนี้6 69พี่ปีนี้69
0: ไม่ก็จะ2ปีแต่ว่ายังไม่ครบ12ดีเลยก็ประมาณปีประมาณปี9เดือน10เดือนอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ดูแล้วดูจากแนวโน้มแล้วผมว่าแบตเตอรี่น่ายังได้อยู่เพราะดูจากว่าเขาสตาร์ทหลายทีเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องพ่วงไงนึกออกไหมนัดคำว่าสตาร์ทหลายทีหมายถึงว่าสตาร์ทแต่ไม่ติดทีเดียวอ่ะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมองก่อนว่ารถคันนี้มีระบบแก๊สหรือเปล่าถ้ามีระบบแก๊สลองก่อนเข้าบ้านลองปิดแก๊สหมายถึงว่าปิดระบบแก๊สให้มันกลับมาเป็นน้ำมันแล้วก็วิ่งด้วยการสันดาปด้วยน้ำมันแล้วก็ดับด้วยน้ำมันแล้วเช้ามาลองสตาร์ทดูว่าติดง่ายไห
1: ม
0: ถ้าเช้ามาสตาร์ทติดง่ายอันนี้เราต้องไปไล่ที่ระบบแก๊สดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างคือถ้าเราไม่ชัวร์หรือไม่มีระบบแก๊สนะให้ลองเปิดปิดสวิตช์กุญแจยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับเปิดปิดหลายๆรอบหน่อยสัก 3-4 ครั้งเปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วก็เปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วเปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับ แล้วลองสตาร์ทดูสัก4-5ครั้งก็ได้4 5ครั้งอ่ะแล้วหลังจากนั้นลองสตาร์ทดูถ้าสตาร์ทแล้วตึ้งติดเลยนะแสดงว่าตัวควบคุมแรงดันน้ำมันหรือว่าตัวเรกูเลเตอร์มันไม่สามารถที่จะคุมแรงดันน้ำมันได้มันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยไม่มีเค้าเรียกไม่เต็มรางอ่ะมันตกอ่ะน้ำมันแรงดันตกปุ๊บมันก็ไหลกลับไปที่ถังไงเพราะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่มีตัวเรกูเลเตอร์ข้างนอกมันเล็กมันจะคุมแรงดันคงที่จากในตัวชุดปั๊มติ๊กเลยออกมาเลยนะครับให้ดูอย่างนั้นก่อนนะครับคิดจะเปลี่ยนรถไปใช้ไฮบริดแต่แฟนไม่อนุมัติบอกว่าทำไมจะซื้อรถทั้งที่จะต้องดูแลทั้งระบบน้ำมันและไฟฟ้าเอาแบบไหนแบบเดียวไปเลยสรุปเลยยังใช้ Suzuki Swift ต่อไปก่อนส่วนคุณแฟนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแล้วผมว่าแนวโน้มอนาคตคุณได้ใช้รถไฟฟ้าแน่นอนเลยเพราะถ้าเขาชอบรถไฟฟ้านะคุณไม่มีทางสู้เขาได้หรอกเชื่อผมดิยังไงคุณก็ต้องไปรถไฟฟ้าคือเอาโอเคในมุมเขาอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับแต่คือเราต้องดูแลทั้งการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลทั้งระบบไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมมองเขาคงมองงั้นใช่ไหมก็คือถ้าเราซื้อไฟฟ้าล้วนเนี่ยโอเคเราก็ดูแลเรื่องเครื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้นะครับส่วนน้ำมันเนี่ยโอเคมันก็ต้องแมนเทนแนนซ์ตามรอบทุกรอบ 10,000 20,000 30,000 40,000 อะไรเงี้ยโอเคเขาก็อาจจะมองว่ามันดูวุ่นวายเลยประมาณนี้แล้วมั้งครับผมก็ไม่งั้นก็ต้องลองดูระบบที่มีเครื่องยนต์แต่ขับด้วยมอเตอร
1: ์
0: อันนี้ก็มีทางเลือกนึงนะต้องลองดูนะเฮียครับช่วยหน่อยครับ Ion UT 500กับ Geely EX2 งบ 500,000 พอๆกันติดตรง Ion รูปทรงสวยใหญ่กว่านิดนึงแต่ไปหาข้อมูลมาคอมแอร์ดังมากทุกคันแต่มีโรงงานในไทยส่วนจีรี่สวยใช้ได้เล็กกว่านิดตามราคาช่วงล่างดีแต่ยังไม่ตั้งโรงงานในไทยตัวไหนดีครับ
1: จีรี่มีแนวโน้มนี่ที่จะเปิดโรงงานอยู่แล้ว
0: ก็มีส่วนนะฮะถามว่าแต่เท่าที่ผมเห็นน่าจะตัวไอออนเนี่ยเห็นใช้กันเยอะอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ผมว่านะไอ้เรื่องโรงงานไม่โรงงานเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นถ้ามีโรงงานเนี่ยอนาคตรถคันนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันจะดีกว่าในเรื่องของราคาไงเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เขาพยายามสร้างความเท่าเทียมกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไอ้ในรถยี่ห้อนี้คุณต้องมีตั้งโรงงานในไทยนะมันถึงจะได้ในเรื่องของส่วนภาษีที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับเคนนัทมองเลยว่าไงบ้าง
1: ผมว่าโดยส่วนตัวจีรี่มันเป็นแบรนด์ที่ถ้าถามผมที่มีรุ่นน้องใช้ผมว่าโอเค
0: ครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็
1: คือถ้ามองแค่ว่ารถใช้งานอ่ะผมว่ามันโอเคแล้ว
0: อืม
1: ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียด
0: ครับ
1: แล้วจากที่เคยนั่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ก็จริงๆก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่ามันโอเคตอนเนี้ยราคามันอะไม่ได้มองถึงเรื่องโรงงานแล้วกันไม่เกี่ยวมองถึงเรื่องศูนย์บริการดีกว่ามองถึงเรื่องศูนย์บริการกับอะไรหรือว่าเซอร์วิสหลังการขายอะจะโอเคกว่านะครับผมส่วนไอ้เรื่องคอมแอร์ดังเนี่ยต้องบอกว่าซีเรียสไหมล่ะรำคาญไหมถ้าเราเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้นะแล้วรำคาญนะผมว่าอย่าไปเอารุ่นที่มันเป็นอย่างนี้เลยเชื่อผมเพราะในเมื่อมันไม่มีทางแก้แล้วมันต้องทนรับสภาพอย่างนี้ไปตลอดอ่ะคุณจะรับไหวป่ะล่ะนะครับลองไปดูแล้วกันนะฮะพี่ๆทั้งสองครับอีซูซูตัวใหม่น่าจะถึงไฮบริดไหมหรือว่ายังไงนะครับมีแม่แนวโน้มรถปิกอัพที่เป็นไฮบริด
1: มันต้องใช้กำลังอ่ะแล้วถ้าเป็นไฮบริดแล้วมันอยู่กับเครื่องเบนซินมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในประเทศ
0: หรือว่าเขาอาจจะทำไฮบริดสำหรับดีเซลเปล่า
1: เหมือนพวกตระกูลยุโรปใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไม่มียังไม่ได้ยินแล้วกันอ่ะผมในส่วนตัวที่ผมนั่นอยู่ไม่ยังไม่เห็นเลย
0: ครับยังนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง

0: 1-6-7-6
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะครับก็4689899นะครับหรือว่าส่งมาพูดคุยกันที่ YouTube ก็ได้นะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวรถยนต์ของเรานะครับคุณพระดอนถามว่าเฮียครับผมขอวิธีเช็คพัดลมหน้าเครื่องว่ามันเสียหรือเปล่าพอดีเอารถไปจอดหนีน้ำพอไปเอาเข้าบ้านรู้สึกแอร์ไม่เย็นเลยเปิดฝากระโปรงดูเพราะว่าพัดลมไม่หมุนเลยอยากได้วิธีเช็คต้องดูว่าไม่หมุนกี่ตัวแต่ผมไม่รู้ว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรที่มีพัดลมกี่ตัวนะฮะเริ่มต้นเลยอ่ะผมแนะนำให้ลองเอาหาอะไรไปเคาะที่ตูดมอเตอร์ดูก่อนสะกิดมันหน่อยหรือว่าเราติดเครื่องเปิดแอร์ใช่ไหมแล้วเอาไปเคาะดูสมมติเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันถ้ามีพัดลม2ตัวหมุน1ไม่หมุน1นะไอตัวไม่หมุนเนี่ยถ้าเราไม่มีมิเตอร์หรืออะไรเงี้ยลองหาอะไรไปเคาะมันดูก่อนถ้าเคาะแล้วมันหมุนเลยแสดงว่าพัดลมเสียแน่ๆแต่ถ้าเคาะแล้วยังไม่หมุนเนี่ยอาจจะต้องวัดดูว่าไฟมันมาที่มอเตอร์เปล่านะครับหรือไม่ก็หาปลั๊กมาต่อที่มอเตอร์แล้วก็เข้าแบตเตอรี่บวกลบเลยแล้วดูว่ามันหมุนไหมถ้ามันหมุนก็แสดงว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบไฟนะครับแต่ถ้ามันไม่หมุนก็แสดงว่ามอเตอร์เสียมาได้เหมือนกันนะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูนะครับคุณนันทศรก็สวัสดีมานะครับ
3: ครับ
2: เขาบอกเป็นรถยาริส2012ครับพัดลมเป็นตัวเดียวหลายสปีด
3: ส่วนใหญ่ก็มี2สปีดนะ
2: มี2สปีดใช่พี่ติดเครื่องทีแรกมันน่าจะทำงานแบบสเต็ปธรรมดาก่อนอะไรเงี้ยเบาๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยขับไปแล้วความร้อนขึ้นไหมคือต้องบอกว่าพัดลมพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราเปิดแอร์ทีแรกอ่ะมันอาจยังไม่หมุนนะเนื่องจากว่าความร้อนมันยังไม่เพียงพอที่จะให้มันทำงานอะไรอย่างเงี้ยจนอุณหภูมิมันเริ่มได้มันถึงจะเริ่มทำนะเพราะเหมือนที่ Honda ก็เหมือนกันรุ่นใหม่ๆบางทีเราติดเครื่องเนี่ยเปิดแอร์สักพักตอนแรกเปิดทีแรกพัดลมยังไม่หมุนนะต้องรอสักระยะหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมันถึงจะหมุนบูทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองดูหรือว่าหาวิธีต่อตรงดูก่อนก็ได้แต่ผมแนะนำให้ลองเคาะดูก่อนสะกิดมันดูก่อนแล้วดูว่ามันทำงานไหมนะครับคุณอะไรเนี่ยเอกโคโลบ็อกถามว่าสวัสดีครับชั่วโมงนี้ต้อง C27 ครับส่วนตัวได้สีดำมาครับC28 จะเป็น C27 จะเป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดราคาตอนนี้ก็เย้ายวนน่าดูนะฮะ
3: 900,000 บาท
2: ใช่
3: ใช่
2: นะฮะ
3: แต่ไม่รู้หมดแล้วนะรถทดลองอ
2: ่
3: ะ
2: รถใหม่นี่ร้านนิดๆลดราคาลงมาอีกนะครับก็ลองดูนะแต่จริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมว่าอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยกับรถยนต์นะพักหลังเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยราคามันแพงจริงๆนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอ้โหมันราคานี่มันไปแบบที่ว่าทำแบบธรรมดาก็ได้มั้งไม่ต้องทำให้มันคือจริงๆอ่ะการที่จะทำรถมาขายในประเทศไทยนะผมอยากให้บริษัทรถยนต์คำนึงถึงเรื่องของหลังการขายกับเรื่องอะไรหน่อยก็ดีนะคือผมบอกให้เลยว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยที่เราใช้รถกันแบบสบายๆเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรทดแทนอย่างที่สองคือเรามีอะไรเชียงกงแต่ณปัจจุบันเนี้ยณเวลานี้เลยนะอะไรทดแทนก็น้อยลงอะไรเชียงกงก็น้อยลงคือตอนเนี้ยรถที่จะตอบโจทย์กับคนที่ใช้จริงๆคือรถที่เสียยากขึ้นหรือว่ารถที่ไม่มีปัญหาจุกจิกเยอะผมเชื่อได้เลยว่าเวลาเราใช้รถพวกนี้ถ้าไม่มีการที่รถคือเอางี้ ทุกวันนี้อู่ก็ต้องวิวัฒนาการในการซ่อมให้มันถูกลงนึกออกป่ะเฮียนัท
3: อ่าฮะ
2: โอ้จะเปลี่ยนโอ้ชิ้นนี้ประมาณ 50,000 กว่าบาทไม่มีใครทำ
3: ใช่
2: เนี่ยล่าสุดนะผมเช็คราคานี่มาเฮียนัทมีลูกค้าอยากได้เฮ้ยเนี่ยอยากจะทำช่วงล่างนะเป็นรถ Odyssey เป็นรถ Odyssey RC1 ก็น่าจะประมาณ15 15 16ประมาณนี
3: ้
2: ปีนะ15 16ปีกนกข้างละประมาณ 15,000 โชคอัพต้นละ 6,000 กับ 7,000 คู่หน้านะหน้า6หน้า6หน้าซ้ายขวาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันแล้วก็โชคหลังเนี่ยต้นละ 12,000 บาทเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ถ้าเก็บช่วงล่างนะประมาณเกือบ 80,000
3: ลูกค้าตอบกลับว่าย
2: ังไม่ตอบ ยังไม่ตอบยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกตอนนี้
3: ขึ้นว่าอ่านแต่ไม่ตอบ
2: ไม่ตอบไม่ตอบ
3: เออเครียดนะเจอราคาอย่างนี
2: ้ผมว่าคนมีตังค์ก็สะอึกเหมือนกันนะบางทีอ่ะเขาคงมองว่าโอ้โหรถญี่ปุ่นอะไรวะซ่อมทีอย่างซ่อมรถเบนซ์เลยอะไรเงี้ยนะมันก็อย่างที่บอกว่าราคาอะไรอย่างพวกนี้เป็นรถนำเข้าไงราคาอะไรเวลาพอนำเข้าพวกก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเอาจริงๆนะรถนำเข้าอะไรแพงนะอย่างฮอนด้าฟีดอย่างเงี้ยอะไรแพงนะครับผมบอกไว้เลยไม่ถูกนะอย่างตัวอย่างฮอนด้าโมบิลิโอกับ BRVถ้าอะไรช่วงล่างโมบิลิโอเนี่ยราคาพอๆกับแจ๊สเลยแต่ถ้าไป BRV นะบวกคูณ2เข้าไปเลย
3: ไปบนนู้น
2: คือคูณ2กับไอคูณ2กับไอตัวโมบิลิโออ่ะนั่นน่ะทั้งที่ดูแพลตฟอร์มรถมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมบางทีรถขึ้นนี่เข้ามาผมก็ต้องเดินไปดูข้างหลังก่อนไอนี่ BRV หรือโมบิวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยจะได้คุยรู้เรื่องไงอ่าฮะครับผมเนี่ยคือบางทีเนี่ยรถบางทีเนี่ยรถที่ตอบโจทย์กับคนในประเทศไทยเนี่ยผมว่า1อะไรต้องมีซ่อมต้องไม่แพงนะฮะถ้าอะไรไม่มีอะไรแพงอะไรต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวอ่ะผมบอกให้เลยว่าเผลอๆรถยี่ห้อนั้นนะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคงจะไม่มีครั้งที่2อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มองว่าโอ้โห
3: แล้วถ้ามีครั้งที่2
2: ก็คงอีกครั้งที่3
3: ถ้ามีครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยไม่ควรแล้ว
2: เอาอย่างงี้ผมยกตัวอย่างนะคนใกล้ตัวผมเลยเฮียนัทนี่แหละเจอเบนซ์เข้าไปทีเดียวยังไม่อยากเอาเลยถูกปะ
3: คือเบนซ์ตอนนั้นเนี่ยผมเจอแต่งเจอแต่งโอ้ทำไมผมแต่งคุยไม่รู้เรื่องเลยวะใช
2: ่
3: ไหม
2: คร
3: ับแต่ก็ตอนนั้นน่ะยังไม่มีเซอร์วิสอะไรแต่ก็แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิส A 7,000 เซอร์วิส B 10,000 เอ้าอะไรถ่ายวะอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นด้วยความที่รถมันยังอยู่ในวารันตีนะก็เอ้าโอเค
2: นี่ขนาดรถอยู่ในวารันตี
3: ไว้ก่อน
2: ถ้ามันหลุดวารันตีเนี่ย
3: ใช่คือเบนซ์เนี่ยมันยังไม่เหมือน BM ไง BM มันคือ แค่
2: บีไอ
3: ไว้มีบีไอเซอร์วิสฟรีไป
2: ใช่
3: แต่ตอนนั้นก็เรียกว่าพวกชวนไอเราก็เป็นคนไปไหนมาไหนง่ายเดี๋ยวเอาโอเคเข้าก็เข้าวะอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: คิดดูซื้อบ่อ 2,400 ตอนนั้นซื้อได้ไงอ่ะ
2: ครับ
3: ถ้าย้อนกลับไปซื้อนาฬิกาดีกว่า
2: ครับ
3: มันก็เป็นมุมนึงที่ไปลองมาแล้วนะแล้วก
2: ็
3: ถ้าจะกลับไปอีกเนี่ยก็คงกลับไปแบบพวก123 124อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไปโบราณหน่อยไปโบราณ
3: กลับไปพวกคลาสสิกดีกว่าชอบ
2: ฮะครับอ่ะต้องลองดูนะครับเฮกรรมปกติเตะบอลที่ไหนครับก็ลาดพร้าว87ครับนะฮะสนามซักเกอร์อินเทนนะฮะ
3: เลยลาดพร้าว87นิดนึง
2: เลยปากซอยไปนิดนึงครับผมเขาบอกว่า FD ออโต้เวลาจอดเข้าเกียร์ดีบวกเหยียบเบรกไว้นะฮะรถจะมีกระตุก รถจะกระตุกกระตุกแต่ถ้าแล้วถ้าเป็นที่หัวเทียนบวกคอยจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้ง2ชุดเลยไหมหรือเฉพาะหัวได้ถ้าเป็นหัวเทียนอ่ะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนยก4อันเลยนะฮะแต่ถ้าคอยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเสียเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ครับเพราะว่าคอยมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกันแต่หัวเทียนอ่ะเวลามันเสียโอเคเรารู้ว่าหัวหนึ่งเสียเนี่ยแล้วอีก3หัวผมว่าอีกไม่นานมันก็ตามมาแหละในเมื่อหัวแรกมันไปแล้วอ่ะนึกออกว่าเพราะอายุการทิ้งงานมันมีไงครับคือต้องบอกอยู่ว่าหัวเทียนเนี่ยในแต่ละรูปแบบของหัวเทียนเนี่ยมันก็มีสเปคบอกของมันอยู่นะฮะอย่างถ้าเป็นหัวเทียนเข็มหรือว่าเป็นเขาเรียกเลเซอร์อิเรเดียมแล้วกันทุกวันเนี้ยราคาถามว่าแพงไหมมันก็แล้วแต่ยุรุ่นแล้วแต่ยี่ห้อส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ600-800นะฮะต่อหัวนะส่วนถ้าคุณไปดูออนไลน์แล้วคุณอยากจะซื้อหัวเทียนตรงรุ่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคุณอ่านรีวิวก็ไม่มีประโยชน์นะ
3: ใช่การให้คะแนนก็ไม่ตรง
2: เพราะรีวิวเนี่ยมันรีวิวณเวลาที่คุณใส่ณตอนนั้นแต่พอผ่านมาอีกสักปี2ปีเนี่ยพอเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแก้รีวิวไงนึกออกป่ะ
3: ถูก
2: แล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่ามีปัญหาเพราะหัวเทียนที่คุณไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมบอกให้เลยว่าสินค้าปลอมเนี่ยเกลื่อนเลยนะจะบอกให้
3: เผลอๆอ่ะพี่มันคือร้านเดียวกันแต่เปิดหลายร้าน
2: นั่นแหละอย่างล่าสุดเนี่ยเข้ามาเรื่องรถกระตุกมั้งพอผมเห็นหัวเทียนหัวเนี่ยของปลอมก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดู
3: หาย
2: แล้วก็ผมว่าหายนะเพราะเขาไม่กลับมาไงเขาไม่กลับมาแก้ต่อไงก็ให้เขาเปลี่ยนแล้วก็ไปลองใช้ดูเลยแล้วเอาของเก่าอ่ะคืนเขาไปแต่บอกว่าถ้าไม่หายก็เอามาถอดคืนเดี๋ยวจะถอดคืนให้เพราะมันต้องลองนี้ไงคือลองกับเรามันระยะเวลาชั่วคู่ชั่วคราวไงแป๊บเดียวซึ่งมันอาจจะไม่เห็นอะไรเยอะแล้วเขาบอกว่าของเขาจะเป็นตอนต้องวิ่งสักพักหนึ่งแล้วถึงจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยถ้างั้นเอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะฮะคือบางทีพวกนี้ไอ้พวกนี้ผมไม่ซีเรียสนะถ้าอยากจะถ้ามันไม่หายผมถอดคืนให้ได้เลยสบายมากอย่างบางทีผมสงสัยอุปกรณ์ตัวเนี้ยเฮ้ยบางทีรถออกตัวแล้วมันจะวอดวอดเว้ยงั้นลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อน
3: เรามีของ
2: เรามีของใหม่ด้วยแต่คุณต้องจ่ายตังค์นะถ้าจ่ายตังค์ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเอาของเก่าใส่กล่องของมันนี่แหละของเดิมนี่แหละใส่กล่องแล้วเก็บไว้ถ้าไม่หายคุณกลับมาเดี๋ยวถอดคืนให้แต่ถ้าหายผ่านไปตรงสักเดือน2เดือนแล้วคุณมั่นใจว่ามันไม่มีอาการนี้กลับมาแล้วคุณโยนทิ้งไปได้เลยนั่นแหละครับผมจะใช้วิธีนี้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจบปัญหาไม่ได้แล้วมันอย่างคือระยะเวลาในการลองเราของเรามันสั้นไงพอมันสั้นปุ๊บบางทีเราไม่รู้ไงว่ามันหายหรือไม่หายไงมันต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับToyota CHR Hybrid ยังน่าใช้ไหมครับผมสนใจจะซื้ออยู่สภาพใหม่ๆปีไม่ลึกคือ Toyota กับ Hybrid เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันจบไปตั้งนานมันเหนือว่ามันสมบูรณ์แบบมานานแล้วนะฮะแล้วอย่าง CHR เนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะมันถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า Prius ด้วยนะหรือว่า
3: เป็นไฮบริดเจนใหม่ว่ะ
2: เจนใหม่กว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นได้ครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอะไรเนี่ยมันจะแพงไหมก็อีกเรื่องนึงนะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะให้มองเรื่องของอะไรหรือว่าหลังการขายดีกว่านะครับอ๋อเขาบอกว่าเห็นราคา Isuzu EV 1ล้านผมก็เห็นคุ้นๆอยู่นะ 1,591,000 บาทอุทานแทบไม่ทันเลยอ๋อครับผมคือตอนนี้รถปิกอัพที่เป็น EV ก็จะมีที่เราเห็นเลยนะเป็นค่ายจริงก็ลิดดาร่าใช่ไหมเห็นนะ
3: EV ใช่
2: นั่นนะครับส่วนค่ายจริงๆมีหลายค่ายนะแต่ว่าบางค่ายอาจจะไม่คุ้นชื่ออันดีพาวฮะครับผมครับโอ้ถ้าราคาปิกอัพราคานี้นะผมบอกให้เลยว่าจริงนะอุทานไม่ทันจริงเหมือนกันนะคิดว่านะรถปิกอัพราคาเกือบล้านคือล้านกลางอ่ะและ EV ของพวกปิกอัพเนี่ยจะวิ่งไม่ได้ไกลมากเห็นนะ
3: ใช่ครับอย่างมันไม่ได้ E เนี่ยก็วิ่งได้300 โลมั้ง
2: ใช่ใช่ใช่ ผมว่ายังไม่ตอบโจทย์ดีกว่าสำหรับรถปิกอัพนะเพราะอย่าลืมว่ารถพวกนี้มันต้องวิ่งบางทีวิ่งไกลไงวิ่งยาวอ่ะแล้วคันจะวิ่งเอาง่ายถ้าคนที่เขาต้องทำเกี่ยวเรื่องขนส่งนะผมว่าเขาไม่มองหรอกเพราะระยะทางก็น้อยชาร์จก็นานนึกออกว่าไม่ตอบโจทย์เลยอ่ะพูดง่ายนะครับไม่โอเคนะฮะคุณเวอร์แม็ก88มาร์คบอก8บอกว่าฟุตบอลช้างเอเวคครับรอบ64ทีมชายจับฉลากเมื่อวาน6ตุลาอ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวทางเราก็คงรายงานแหละไม่ต้องห่วงนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครที่เจอปัญหาอะไรกับเรื่องรถยนต์นะถ้าถามเราไม่ทันก็เดี๋ยววันจันทร์มาเจอกับเราใหม่นะฮะก็ยินดีนะสำหรับทุกคำถามแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับว่าเอ้ยถ้าตามเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะฮะวันนี้ผมไกรเฮนะต้องลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99.activeradio.mcot.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS Search Active Radio ฟังครบจบที่เดียวมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงActive Radio ไม่สะดวก

0: เมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา19 นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา 30 นาทีทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
6: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: กอล์ฟทริก
11: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
8: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟเทคกับทาง M99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเตวิทยาครังดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชเจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปรเตครับ
5: ครับผมไม่อยากเชื่อนะครับว่าการที่คุณติดอยู่ในบ้านเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ประมาณ1อาทิตย์พอขับรถมาผ่านเส้นทางเดิมแล้วที่พี่เจี๊ยบพาผมมาเนี่ย
6: ครับ
5: โลกมันดูสีวิไลขึ้นเยอะเลย
6: ผมวันนี้ผมเลือกเพลง Win of Change ดีกว่าโลกมันโลกมีความหวังเสมอนะ
5: ฮะโลกมีความหวังหรือมีอาหวังนะ
6: นะครับรายการกอล์ฟทริคนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะครับพูดคุยกันได้ส่งข้อความเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ4689899
5: แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าฟังทางไหนได้อีกก็จะมีแอป Mcord Connect นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงไอคอนรูปตราขึ้นได้เลย
6: วิทยุ
5: ใช่ของ FM 99ได้เลยนะครับ
6: ครับผม
5: ก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยครับพร้อมตอบทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าทางของ SMS นะครับ4689899เนาะ
6: ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
5: ครับ
6: กับยาวเลยนะตั้งแต่เอเชียนเกมมา
5: ครับผม
6: สดมแก้วกัญจนานะครับโปเพชแล้วก็โปจิโน่
5: ครับ
6: นะครับคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลอตเต
5: ้ครับ
6: สุดมันนะทั้งสองรายการ
5: ก็
6: ใครที่ได้ชมอยู่เนี่ยสุดมันเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมีเบื้องหลังนี
5: ่นี
6: ่มีเบื้องหลังของการแข่งขันสองรายการมาฝากนะครับ
5: หลังอะไรเขาเรียกหลังแพสชั่นสนาม
6: ใช่นะฮะก็เอาอันไหนก่อนสดๆร้อนๆโปรจีนก่อน
5: จ้ะ
6: นะครับไม่มีมั้งโปรจีนที่ได้มีโอกาสคุยกับโค้ชคริสนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับโค้ชคริสที่โค้ชคริสเนี่ยอยู่เมืองไทยนะครับไม่ได้ไปคุยวันแรกหลังจากจบการแข่งขันนะครับรอบแรกผมดูค่าเฉลี่ยของโปรจิโน่นะครับไดฟ์ขึ้นมา282
5: ครับ
6: นะครับแซนเซฟ1ทับ2นะครับแล้วก็ค่าพัดนะครับ29
5: ครับผม
6: นะครับก็คุยเรื่องตัวเลขกับโค้ชคริสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเป็นที่พอใจไหมถูกใจไหมมีตรงไหนต้องทำอะไรยังไงวิธีการทำงานของโค้ชเขาก็คือพอเขาดูการแข่งขันเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งการบ้านกันทางระบบออนไลน์เดี๋ยวนี
5: ้นะ
6: ครับคุยกันทางระบบออนไลน์โค้ชก็บอกว่าผม

0: ถามว่าทำไม Drive Snap Carry มันขึ้นมา Total เนี่ยค่ายวิเลนมันตีมา282อ่ะมันซึ่งยืดออกมาอีกนะครับจีโน่ปกติเดี๋ยวจะอยู่ที่26กว่า27นะครับยกเว้นมาช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยขึ้นมา282ขึ้นมา286อะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าอันนี้คือตัวเลขอัปเดตล่าสุดแล้วใช่ไหมตอนนี้ดิสแตนซ์เนี่ยขึ้นมาขนาดนี้แล้วเหรอคริสก็บอกว่ายังนะครับยังอันนี้มันน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยที่เรียกว่ารวมระยะวิ่งของสนามแล้วก็มันก็จะมีที่เนี่ยลมค่อนข้างแรงด้วยที่รถเต้เนี่ยนะครับแล้วก็ลูกน่าจะวิ่งเยอะก็เลยทำให้ระยะของจีโน่เนี่ยอาจจะคือไม่ได้ทาร์เก็ตไว้ที่300หลาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ยังคงเอมหรือว่าเป้าหมายทางความคิดเดิมก็คือสวิงให้อยู่ในไฟเวย์มากที่สุดนะครับส่วนระยะถ้ามันจะยืดเนี่ยก็ขอให้ยืดขึ้นเองโดยความแข็งแรงของร่างกาย
1: ด้วยตามธรรมชาติ
0: เป็นปัจจัยใช่นะครับไม่ได้ไปเร่งไม่ได้ไปอะไรไม่ต้องหมายส่วนที่ดีขึ้นชัดเจนก็คือ เรื่องของพัดนะครับคริสบอกว่าพัดดีขึ้นพี่แต่ผมก็ยังไม่แฮปปี
1: ้
0: เพราะมันยังมีบางช็อตที่ยังเออร์เลอร์อยู่ก็คือเออร์เลอร์ในที่นี้ของเขาก็คือเหมือนกับว่าเหยียบปากออกนะครับเออแล้วอย่างเรานี่คือพัดไม่ตรงหรือพัดไม่ถึง
1: เอออย่างเราคือไปนอกเกม
0: ไปคนละทางกันหนูนะแต่เออแล้วของเขาที่คือเหยียบปากแล้วหมุนบนออกเขาบอกว่ามันยังเติมตรงนั้นได้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเติมอะไรให้อีกนิดหน่
1: อ
0: ยนี่นะครับอันนี้คือก็เป็นการคุยกันวันแรกเรื่องราวเกี่ยวกับจีโน่นะครับก็เลยที่โปเตเคยถามไปว่าโค้ชคริสเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชของโปจีนเนี่ยนะครับมีนักกอล์ฟในที่เรียกว่าดูแลอยู่อีกเยอะไหมนะครับผมก็เลยถามว่าตอนนี้คุณดูใครบ้างนะครับที่เป็นนักกอล์ฟที่เรารู้จักเนี่ยนะครับโบคิสก็บอกว่าที่คนไทยน่าจะรู้จักที่เล่นอยู่ในทัวร์ก็คือเอฟซันทัวร
1: ์
0: นะครับซึ่งมีการคอยฟายกันไปสดๆร้อน
1: ๆครับ
0: ผู้ที่ได้คอยฟายอันดับหนึ่งอะครับ
1: มาราเบลเหรอ
0: ใช
1: ่มาราเบลติง
0: นะครับนั่นก็คือลูกศิษย์ผมนะผมไม่ค่อยเห็นเลยนะเคยเห็นครั้งนึง2ครั้งมั้งนะครับที่ AC ผมไม่ค่อยเห็นเลยแล้วคุณสอนกันยังไงบอกว่าคือเนี่ยพี่เดินทางสนุกเลยบินไปบินกลับไปสอนอะไรอย่างนี้ก็มีบางทีไป3วันกลับอะไรเงี้ยไปสอน
1: อ๋อแสดงว่านั่นสายเรียกตัวเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งสิงคโปร์ที่ผมเคยรู้จัก
0: ครับ
1: กันหรือมาเลเนี่ยเขาก็จะสอนออนไลน์
0: ครับ
1: อันนี้แสดงว่าต้องการการดูแลแบบใกล้ชิด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วนอกจากนั้นก็มีนักกอล์ฟในฝั่งเอเชียนทัวร์อีกเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์คนหนึ่งมาเลย์คนหนึ่งฟิลิปปินส์อินโดมีหมดเลยนะครับเอดริกนะครับแล้วก็มีแอนดรูมีเขาบอกชื่อมาหลายคนอ่ะเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในแรงของเอเชียนทัวร์ที่แข่งขันอยู่นะครับก็ถือว่าอินเตอร์ทัวร์แล้วคนไทยมีไหมอ่ะ
1: ครับ
0: มีพี่คนไทยเยอะด้วยนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยทราบแล้วคนเขาบอกว่าคนเนี่ยมักจะกลัวคิดว่าโค้ชคริสเนี่ยไม่ได้รับนักกีฬาไทยนะครับจริงๆแล้วรับสอนอยู่นะครับแต่ว่าต้องภายใต้เงื่อนไขที่เรียกว่าต้องคุยกันรู้เรื่องนะประเภทแบบผมถามว่ายังไงคุยกันรู้เรื่องคืออะไรเขาบอกก็คืออย่างสมมติที่เรียกว่าบางคนเนี่ยคาดหวังนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคาดหวังอยากจะให้ปั้นลูกให้เป็นโปร
1: ครับ
0: แต่ลูกตอนนี้เพิ่งจะอายุ13เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจอะนะมันมีวิธีเป็นไปได้แต่ว่าจะแบบ3ปีให้เป็นโปรเลยเงี้ยเขาบอกบางครั้งมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในของแต่ละด้านของลูกด้วย
1: เอาอย่างนี้คือพี่คริสพูดเป็นผมพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆพี่จากใจพี่คริสเลยก็คือ1คนที่จะเป็นลูกศิษย์เขา
0: ครับ
1: ต้องพูดรู้เรื่องในเวที่รู้เรื่องด้วยกันทั้งคู่คุยกันรู้เรื่อง2คือการที่คุณจะสำเร็จอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่มาม่า
0: เอาน้ำใส่
1: แล้วจะได้เลยไม่ใช่ นะคร
0: ับ ก็คงประมาณนั้นแต่ว่าในดีเทลก็คงแน่นอนผมถามว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวคนก็จะหาว่าคุณรับสอนจะเป็นคนเก่งหรือเปล่าผมก็แซวไปนะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณฟังครับปกติเนี่ยผมกับโค้ชคริสจะคุยกันได้หลายๆเรื่องอยู่แล้ว

0: เรียนกับโค้ชอื่น4ครั้งมาเจอเขาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเจอเขาจริงๆอยากคุยกับเขาจริงๆเขาบอกแต่เอาเขาบอกแต่เอาโดยข้อที่จริงก็คือมันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะพี่มันก็ต้องดูกันหมดทุกคนแหละครับ
1: ก็เอาตรงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราจะคิดว่าม
0: ันไม่พูดถึงพวงตาพูดง่ายยังไงก็ต้องสอน
1: คือง่ายๆคือบ้านเราจะคิดว่าการที่คุณไปเรียนอ่ะเหมือนฝึกวิทยายุทธหนังจีนอ่ะ
0: ครับ
1: คือคุณต้องแบบว่าเข้าไปหาอาจารย์คนเดียว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: จริงๆก็คือในโรงเรียนก็จะมี
0: สถาบันเขาก็จะมีแต่ละด้าน
1: ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกเรียนจากใครเลือกเรียนสถาบันไหนมันก็ครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวผมสองคนก็สอน
0: ครับ
1: เราก็อยากให้มองว่าการเรียนการสอนเป็นเหมือนการช้อปปิ้งเป็นตลาดเป็นตลาดวิชา
0: ครับ
1: ไม่ใช่เป็นเหมือนโรงเรียนสามัญพื้นฐาน
0: ครับ
1: ที่คุณจะโยนชีวิตทิ้งไว้12ปีมันไม่ใช่
0: จบมาจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับมันคือการที่เราเข้าไปช็อปความรู้เอามาปรับใช้
0: ครับ
1: หาตรงส่วนไหนที่เหมือนต่อจิ๊กซออ ย่างนั้นดีกว่า
0: ครับก็คือเคยอันนี้ขออนุญาตแชร์เคยได้มีโอกาสคุยกับโค้ชนะครับท่านอื่นๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเหมือนกันนะครับเหตุผลตัวอย่างหนึ่งที่ยกมาอธิบายและทำให้คนเห็นภาพได้มากที่สุดก็คือผมมักยกตัวอย่างว่าทราบไหมครับว่าไทเกอร์บูทที่เป็นมือหนึ่งโลกณเวลานั้นเนี่ยปี99เนี่ยใช้โค้ชและทีมงานทั้งหมดกี่คน
1: จำไม่ได้รู้แค่ว่าของบูชามอนครึ่งนึง
0: นะครับไทเกอร์บูทเป็นนักกีฬาคนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าใช้โค้ชเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คนอ่ะทีมงานอ่ะรวมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเฮดอ่ะต้องมี 6-7 คนอ่ะ
1: ซึ่งในยุคนั้นไทเกอร์ยังไม่ได้ฟิตเนสจันด้วยนะ
0: ใช่นะครับนะครับอันนี้รวมหมดนะรวมหมดนะรวมฟิตเนสรวมเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่บอกเลยว่าองค์ความรู้ในเรื่องของกีฬากอล์ฟเนี่ยมีหลากหลายด้านมากนะครับและการที่คนเดียวเนี่ยจะเก่ง8อย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอาจจะมีนะในโลกเนี้ยแต่เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันอย่างที่โค้ชคริสเขาออกตัวครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องฟิตเนสแต่เขาก็มีคนที่เขาเชี่ยวชาญโดยตรง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเลยให้ถ้าเขาต้องการเพิ่มตรงไหนเขาก็จะบอกไปที่โค้ชฟิตเนสว่าเฮ้ยเพิ่มตรงนั้นที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของคอสเมเนจเมนต์ก็จะมีโปรอาร์ตถ้าเคยสังเกตเวลาโปรจิโน่แข่งเมืองไทยใช่ไหมครับโปรเจกต์แข่งเมืองไทยจะมีอยู่คนหนึ่งที่ตัวล่ำๆแล้วก็จะเดินบางทีก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนการ์ดแต่จริงๆนั้นคือโปรนะโปรอาร์ตนะโปรอาร์ตนะครับอันนั้นก็คือจะดูเรื่องอื่นเรื่องสอนวิธีคิดในการออกรอบอะไรต่างๆ
1: ทุกคนนึกว่าเป็นบอดี้การ์ดวอลเซอร์สองตัวไม่ใช่
0: โปรอาร์ตนะครับเป็นก็คือหนึ่งในโค้ชของทีมโปรคริสนี่แหละ
1: ครับ
0: เขาจะแบ่งงานกันทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายแต่นี่พอมาถามแล้วโปรจิโน่หลังจากนี้เป็นไงต่อไปเขาก็บอกเขาไม่เป็นไงพี่ก็แข่งต่อก็ถือว่าโอเคครับ4แชมป์ปีนี้ถือว่าแฮปปี้มากแต่หลังจากได้แชมป์แล้วยังไม่ได้คุยกันนะครับยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้พอเข้าไปเนี่ยก็คงพักผ่อนแล้วครับเหนื่อยมาไม่ใช่เหนื่อยเฉพาะโปรจิโน่คนเดียวนะสัปดาห์นี้เหนื่อยทั้งแอปซอนทัวร์คอยฟายด้วยที่เข้าแอลใช่ไหมครับแล้วก็เหนื่อยทั้งเอเชียนทัวร์ด้วยนะครับก็เห็นใจแล้วครับนอนน้อยมากนอนน้อยแบบโอ้โหคือนอน3ชั่วโมงตื่นนอน2ชั่วโมงตื่นอะไรอย่างเงี้ย 3-4 วันติดในร่างกายมันแย่นะ
1: ก็งานหนักอยู่ระดับนึงแล้วครับ
0: ครับนะแล้วผมถามว่าแล้วทำไมคุณไม่เซเล็กอ่ะคุณไม่เลือกอ่ะเพราะว่าแบบพอขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยระดับเนี้ยโค้ชโปรจีเนี่ยคุณก็น่าที่จะเลือกเอาเฉพาะแบบคนที่คุณอยากสอนแล้วอ่ะใช่มั้ยเพราะจะให้สอนทุกคนเหมือนเดิมมันคงไม่ไหวป่ะมันจะเจอสภาพเนี้ยนอน2ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นแล้วสอนแล้วนอนเขาก็บอกว่าเข้าใจนะพี่ผมเข้าใจแต่ว่า
1: คน
0: เขามักเป็นคนที่ถ่อมตัวแล้วพูดว่าผมยังไม่ดังขนาดนั้นเลยพี่ผมเลย
1: ไม่หรอก
0: คือบางอารมณ์เขาก็ขออนุญาตนะคิดเขาก็ค่อนข้างกวนประสาท
1: ไม่หรอกคือถ้าผม
0: คือเขาชอบเขาเป็นคนชอบสอน
1: ถ้าผมมองในมุมที่เราก็เป็นคนสอนเหมือนกัน
0: ต้องสอนทุกคนใช่
1: คือเรายังไงลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์คร
0: ับ ใช่ใช่
1: ถึงเวลาลูกศิษย์ก็เหมือนที่อาจารย์สอนเราทุกคนเป็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกศิษย์มีปัญหา
0: เข้าหาเรายังไงเราก็ต้องช่วยแหละ
1: เราก็ต้องช่วยแล้วเราก็ทำได้อะไรนะเหมือนที่เฉลียงเขาบอกว่าอะไรนะดูอยู่ไกลๆอย่างมั่นคงชอบยืนชื่นชมเธออยู่ไกลๆอย่างที่เธอมั่นคง
0: อันนั้นมันเรื่องหญิงหรือเปล่า
1: เรื่องครูอาจารย์นี่แหละ

0: ครับก็เอาเป็นว่ามาเป็นเบื้องหลังให้ทราบกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับก็จะเล่าอยู่ที่ AAC นะครับสถาบัน ASA ของโค้ชคริสอยู่บริเวณชั้นล่างมีทั้งฝั่งอินดอร์แล้วก็ฝั่งเอาท์ดอร์ฝั่งเอาท์ดอร์คือฝั่งที่ไร้ในย่าจริงนะครับย่าจริงกลางแจ้งนะครับใครสนใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรนะครับถ้าอยากไปเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับเขาฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยรับนะครับรับไม่ใช่ไม่รับเดี๋ยวทุกคนจะกลัวว่าเอ้ยเป็นถึงโค้ชจิโน่แล้วคงไม่รับคนทั่วไปหรอกมั้งหรือแบบคงไม่รับคุณพ่อคุณแม่อยากมีลูกอยากจะให้ไปเรียนไหม
1: คุณพ่อคุณแม่อยากมีลูก
0: มีลูกแล้วอยากจะให้เป็นโปรเงี้ยโค้ชคิดจะรับไหมนะครับรับนะครับเข้าไปคุยก่อนนะครับเพราะว่าการสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่ยอดอีกทีนึง
1: เพราะว่าการที่คุณจะเข้าเรียนอะไรพวกนี้ครับก็อย่างที่บอกมันก็เป็นเหมือนกับของฝรั่งแหละคือเขาก็จะคนสอนเขาก็ต้องดูก่อนว่าเด็กเขามีรีเซปเตอร์แบบไหน
0: ครับ
1: ถ้าเด็กเขามีรีเซปเตอร์ที่ตรงกันไปได้ไปแต่ถ้าเด็กเขามีรีเซปเตอร์ที่ไม่ตรงกันหรือมีรีเซปเตอร์อีกแบบนึง
0: ครับ
1: ก็อาจจะเขาอาจจะไปในอีกเวนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโค้ชอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตัวอยู่กับตัวผู้ปกครองเป็นหลักนะครับ
0: ใช่
1: บอกก่อนนะฮะเดี๋ยวดูไหนดู SMS หน่อยสิ
0: ครับ
1: สวัสดีครับโอเตโค้ชเจฟวันที่29เนี่ยตกลงโค้ชเจฟจะไปเลี้ยงกาแฟผมตอนเช้าก่อนไหมครับปลอร้าน
0: ที่ร้านหรืออู่ของโค้ชเจฟ
1: รับทำรถสัญชาติไหนบ้างครับ
0: ขอบคุณครับพี่ปั๊มโอ้ยินดีครับพี่ผมเยอะแต่เลี้ยงกาแฟเลยพี่ผมแถมปังโกให้2ตัวด้วย
1: โอ้เยอะแชร์เยอะแชร์
0: คือผมเป็นแนวชอบแบบไอ้นี่นะพี่ไม่ใช่แบบกาแฟครัวซองอะไรอย่างนี้นะผมกาแฟปังโกไข่ลวกพี
1: ่เมื่อเช้า
0: ผมเป็นแนวไทยๆนะ
1: เมื่อเช้า
0: แต่ก็ทานได้ถ้าครัวซองอะไรก็ทานได้
1: เมื่อเช้าเขาซัดไอ้นั่นนะครับท่านผู้ฟัง
0: ชาลอ
1: ไอ้ชาที่ข้างล่างเป็นนมข้นประมาณ3นิ้วอะ
0: ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะตายชอบแบบนั้นพี่ชอบทรงแบบไทยๆพี
1: ่
0: ของไทยเราเนี่ยดีพี่ผมเขียนภาพให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้ปกครองแต่ละคนเอามาให้เนี่ยต่อให้นำมาปรับปรุงต่อให้นำมาปรุงด้วยวิธีเดียวกันเทน้ำร้อนอุณหภูมิเดียวกันในปริมาณที่เท่ากันมันก็คงออกมาไม่อร่อยเหมือนกันทุกยี่ห้อหรอกมั้งครับต้องดูคุณภาพของบะหมี่ด้วยอี้จากพี่ป้อมถูกต้องเลยครับพี
1: ่ครับ
0: ใช่เลย
1: แล้วก็บะหมี่อันนั้นแหละที่บอกอ่ะสำเร็จรูปบางค่ายเนี่ยหลายๆค่ายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใส่น้ำร้อนแล้วนะครับแต่หลายค่ายเขียนว่าต้องต้มนะครับ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกันครับว่ากีฬากอล์ฟสำหรับทุกคนมันไม่ได้เหมือนกับใส่น้ำร้อนบางคนก็ต้มยังไม่ได้ต้องตุ๋นด้วยซ้ำ
0: ครับโอ้ทาง YouTube ข้อความเยอะเลย
1: แน่นเอียดนะครับ
0: คุณณัฐสรทักเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่เต้
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ลัตต้านะครับบอกสวัสดีครับพี่แจ๊บโปเตนะครับวันนี้เป็นผมเจี๊ยบนะครับ
1: เขาเขียนที่เจี๊ยบครับ JIAB
0: โอ้ขอโทษครับผมตาใส่มีปัญหาเรื่องใส่ตาครับพี
1: ่วิลต้าบอกว่าชนะอีกแล้วนะครับพี่ซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าถ้าย้อนไปสัก3เดือนที่แล้วช่วงที่โปชินโน่ฟอร์มยังไม่คงที่ตอนนั้นแฟนๆส่วนใหญ่กังวลมากโปว่าช่วงนั้นกับช่วงนี้ของโปชินโน่มีอะไรที่เข้าทางมากกว่าเดิมไหมครับขอพี่เจี๊ยบก่อนเพราะของผมพูดมันจะดูกำปั้นทุบดินและกวนประสาทไปสักนิดนึง
0: อันดับแรกเลยเนี่ยดูสรีระของจิโน่ครับเราจะเห็นชัดเมื่อประมาณเดือนมิถุนาม ิถุนากรกฎาสิงหาตอนฮอนด้าเนี่ยตอนเปิดปีเนี่ยจิโน่ยังไม่ได้มีความแข็งแรงของร่างกายขนาดนี
1: ้
0: นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยถ้าใครเป็นติดตามเพจนะครับเป็นแฟนเพจของจิโน่อยู่จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาเธอเล่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับอย่างท่าสปิทท่าแยกขานะครับท่าแยกขาแล้วก็บาลานซ์ตัวเนี่ยมือดันไปข้างหน้าขาแทงไปข้างหลังมือขาเดียวอะนะครับยกขาข้างหนึ่งเหยียดไปข้างหลังอีกข้างมือไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเมื่อก่อนใหม่ๆยังทรงตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เธอสามารถสปิทยืนแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะบิดตัวทวิสต์ตัวไปด้วยแล้วไปด้วยพร้อมกันนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนในร่างกายเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์ละสมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกกำลังอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วการวอร์มนะครับการยืดเหยียดก่อนเล่นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเธอใช้ร่างกายของเธอได้เต็มประสิทธิภาพจริงอันนี้เรื่องร่างกายก่อนนะครับสองลูกไดเห็นเลยว่าไกลมากเราคุยเรื่องนี้กันในรายการบ่อยนะ
1: ครับ
0: ผมจะดูค่าเฉลี่ยลูกไดของจีโน่อยู่ตลอดเวลาแล้วจะเห็นเลยว่าจากช่วงต้นปี Honda เนี่ย264 เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับโปรเตไป282แล้ว
1: ครับ
0: ขึ้นมา20หลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
1: นะ
0: ฮะนะโอ้นั่นหมายความว่าการพัฒนาเนี่ยมาไกลมากนะครับแล้วค่าตัวเลขตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูค่าแซนเซฟ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราอาจจะเห็น3ทับ4นั่นหมายความว่าตกแซนตกทราย4ครั้ง
1: เซฟ
0: ทาได้3
1: นะ
0: ครับแต่เดี๋ยวนี้2ทับ2 1ทับ1
1: ตกเซฟได้หมด
0: ตกน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เซฟได้หมดด้วยสถิติพวกนี้มันจะเป็นการบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าการเติมหรือว่าปิดจุดอ่อนนะครับปิดจุดอ่อนของนักกอล์ฟได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนละมันต้องทำทุกอย่างขึ้นไปพร้อมๆกันอันนี้คิดเร็วๆตอบเร็วๆเนี่ยตรงนี้มีแน่นอนนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปคุยกับโค้ชเขานะครับโค้ชคริสว่าเขาเห็นอะไรที่พัฒนาขึ้นในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับ
0: ครับ
1: สำหรับผมบอกได้คำเดียวสั้นๆว่า
0: ครับ
1: แฟนๆนะกังวลเกินไปกังวลเกินตัวเจ้าของวงด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราในฐานะคนเชียร์เราอยากเห็นเขามีฟอร์มที่ดีทุกอย่างที่ดี
0: ครับ
1: แต่ก็เหมือนที่บอกครับเครื่องดื่มที่ดีบางทีก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่จะเทปุ๊บแล้วได้เลยแล้วพอเทมาปุ๊บบางทีคนบอกเฮ้ยมันต้องอร่อยสิทำไมมันไม่ใช่
0: อันนี้หมายถึงน้ำชาใช่ไหมต้องให้ความอุณหภูมิได้อะไรเงี้ย
1: โค้ก
0: อ๋อโค้ก
1: ใช่โค
0: ้กต้องรอให้น้ำแข็งมันละลาย
1: ต้องรอให้น้ำแข็งนิดนึงหรือ
0: ไม่ได้หมายถึงอะไรหมักไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้บุญเข้านั้นเลยสาบานสาบานช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยกล้าด้วยผ่าไม่เป็นไรผ่าก็แค่เกิดใหม
0: ่
1: นะฮะก็คือ
0: เวลานิดนึง
1: มันเป็นเวลาของเขาครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเวลาของเขาคือต่อให้คุณถ้าเปรียบที่เป็นบาสเกตบอลคือตอนจอแดนไม่ได้แชมป์คนก็โอ้ไม่ได้เก่งจริงนี่เราพอได้6แชมป์หลังเงียบก็คือบอกแล้วว่าเป็นแฟนๆเชียร์ได้
0: มีที่เชียร์ครับ
1: คือ
0: รักเขาครับ
1: คนจะวิจารณ์ไปนะครับคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ
0: ่จะไม่อย่างนั้นหรอก
1: จะไม่เข้าใจหรอกว่าเล่นยังไงในฐานะคนที่เราอยู่ในวงการกีฬาคนที่วิจารณ์ได
0: ้ครับ
1: แล้วผ่านการเล่นมาส่วนใหญ่เขาจะไม่วิจารณ
0: ์ครับ
1: เขาจะบอกว่า
0: ให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจแล้วนักกีฬาเจออะไรอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าคนที่ไม่เคยจับต้องกีฬานั้นเลยแล้วไปวิจารณ
0: ์ครับ
1: เขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่นักกีฬาเจออยู่นั้นคืออะไร
0: นะครับก็อย่างที่โปรเตบอกไปนะครับจากที่นี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเดินนะครับว่านอกจากเวลามันถูกต้องแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาตลอดทางต้องทำให้ถูกต้องมาตลอดด้วยนะครับหมายความว่าคุณเอาไข่เป็ดไปฟักเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางออกมาเป็นลูกไก่หรอกครับถ้าคุณทำในสิ่งที่ผิดร้อยครั้งเนี่ยมันไม่มีทางถูกไปได้นะครับถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกร้อยครั้งมันถึงจะเก่ง
1: แล้วการที่ถูกร้อยครั้งคือต้องถูกกับตัวเองด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ถูกกับทุกคนมาเป็น50คนแล้วแต่ตัวเองไม่ได้อันนี้
0: มัน
1: ไ
0: ม่
1: ได
0: ้อยู่กับดีเพนออนตัวคุณด้วยนะครับกอล์ฟมันกำหนดด้วยสรีระของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับโปรหรือโค้ชเนี่ยเขาจะไกด์นะครับแนะนำช่องทางให้คุณได้แต่มันไม่สามารถจับมือคุณทำได้ 100% นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของสภาพร่างกายคุณแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: น
0: ะครับบางคนไม่ได้นั่งออกกำลังเลยนั่งทำงานทั้งวันแต่จะให้ตีแบบเข้ายิม3เดือนแล้วจะเป็นฟิตเนสซุปเปอร์แมนตี350หลาเลยเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้
1: ได้เจอหมอ
0: จะเจออ่าน
1: ี่ ได้เจอนักกายภาพ
0: นะครับ เพราะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณทำถ้าทำมาถูกเนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยมันจะเอาพูดมันจะออกมาถูกต้องอย่างที่จีโน่เป็นวันนี้แหละ
1: ใช่ครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาครับการสร้างเมืองก็ใช้เวลายังไงมันใช้เวลาอยู่แล้วมันจะสร้างเสร็จภายในวันเดียวไม่ได้ต่อให้ลูกค้าบอกก็ตามเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามทุกอย่างเลยส่งมาได้นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง และยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศิลสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศิลสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Golf Trick นะครับช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับFM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับรายการแข่งกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์ออกรอบกันกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกนะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ณสนามเดอะวินเทจกอล์ฟคลับสมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142นะครับแล้วก็082 919 5365ครับหรือทางแฟนเพจ Facebook ของ FM99

0: ครับก็มี SMS ถามว่า29เต็มยังยัง
1: ครับยังครับ
0: มาเลยครับมาเลยครับ
1: ย้ำผมย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0925315142นะครับแล้วก็0809195365นะครับหรือจะเข้าไปติดต่อทาง Facebook Fanpage ของ FM 99ไว้ก่อนก็ได้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทีมงานเราจะประชุมเรื่องของกำหนดกติกา
0: ครับ
1: เกม
0: ครับ
1: เราจะหาทางแกล้งผู้ดำเนินผู้ฟังของเรายังไงดี
0: แกล้งผู้ดำเนินรายการ
1: แกล้งผู้ฟังของเรายังไงดีจะเอายังไงดีหรือเราจะโดนสวนกลับยังไงดี
0: ครับผมนะก็ยังเป็น2ทีมเหมือนเดิมนะครับทีมแดงกับทีมเงินนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่กำลังปะทุในเมืองนะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: สีแดงกับสีน้ำเงินปกตินะ
1: ครับ
0: เหมือนเวทีมวยนะครับ
1: ครับผม
0: เรามาดู YouTube กันต่อนะครับพี่รับป้าบอกว่าชนะอีก2รายการแซงมือ1มั้ยจีโน่
1: ถ้าเป็นเอเชียนสวิงอ่ะน่าจะแซงเพราะว่ามือ1เขาไม่มาไง
0: ขอดูก่อนว่าต่อไปเล่นแล้วได้กี่แต้มนะ
1: ไม่เพราะเขาไม่มาอยู่แล้วตอนนี้แต้มมันห่างกัน1กว่า
0: แต้มมันห่างกันอยู่ที่2พี่ตีถ้าตัดเลขกลมๆเลย13กับ11ต่าง2แต้ม
1: 2แต้มเอเชียนสวิงมันไม่ถึงหรอก
0: เอเชียนสวิงต้องแชมป์เกือบหมดอ่ะต้องแชมป์เกือบหมดอ่ะมันถึงจะได้ก็ลิมิตฟิลอยู่แล้วด้วยแต่แน่ๆเลยว่าม
1: ีโอกาสนะทำไปเล่นแบบถ้าแชมป์2รายการนี่มีโอกาสเลยนะ
0: แน่ๆคือต้องไปป้องกันแชมป์ของไอ้บิวอีกก่อน
1: เ
0: สียงไข่สนามจะทำได้ดีไห
1: ม
0: นะต้องไปตรงนั้นก่อนมีลุ้นถ้ามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแต่ก็มันต้องแชมป์อ่ะมันถึงจะขึ้นถึงพอ2แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนะครับอยากให้มีจีโน่บิวเยอะๆ
1: ในไทยครับ
0: ในไทยครับ
1: เช่นกันครับพี
0: ่ผมอยากผมเห็นตรงข้าม
1: ทำไม
0: ผมอยากให้มีจีโน่คนหนึ่งแล้วอยากให้มีคนอื่นๆขึ้นมาด้วย
1: ก็คือเป็นอะไรอินสปายจากจีโน่ไง
0: ใช่แต่ถ้าบิวเดียวกับจีโน่เนี่ยมาค่อยเห็นด้วยเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
1: คาแรคเตอร์ของแต่ละคนไป
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ในแง่ของนั้นใช่เห็นด้วยด้วยเลย
0: มันจะเป็นทุกคนเป็นเหมือนจอแดนกับโคบี้ไม่ได้
1: เข้าใจครับแต่ขอให้มีคนใหม่ๆขึ้นมา
0: ใช่
1: ขอให้มีคนใหม่ๆขึ้นมาเยอะซึ่งแนวโน้มดีนะครับประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตต้องเรียนว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะครับเราเห็นภาพแล้วก็ต้องขออนุญาตสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการกอล์ฟเนี่ยบ้านเราโตมากโดยเพราะอย่างนี้กอล์ฟสุภาพสตรีเนี่ยคนเล่นเยอะมาก
0: คือจะมองนะคือจะมองขอญาตหน่อยแล้วกันไหนก็พูดแล้วกอล์ฟสุภาพสตรีโตไปในทางสว่าง
1: ครับ
0: กอล์ฟธรรมดาไม่ระบุว่าสุภาพสตรีหรือไม่สตรีกับโตในทางมืดเยอะขึ้นนิด
1: ๆก็กำลังจะบอกว่า มันโตเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เรียกว่าหรือทิศทาง
0: หยุดเว
1: ร
0: หน่อย
1: ทิศทางหรือว่าดิเรกชันของมันเนี่ยมันจะเพี้ยนๆไปสักหน่อยนะครับมันตลาดหรือว่าทิศทางกอล์ฟเพื่อความเป็นเลิศนะครับหรือว่าเพื่อเอาชนะเพื่อไปแข่งเป็นโปรเพื่อเป็นประกอบอาชีพในอนาคตสอนนะครับหรือไปเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับกอล์ฟอะไรเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะไปเยอะ
0: ละไปเยอะอยู่แล้ว
1: ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นสายปาร์ตี้ซะเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นสายปาร์ตี้ซะเยอะเหมือนกันเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าใครที่สนใจเรื่องกอล์ฟผมพูดได้คำเดียวว่าขึ้นอยู่กับคุณ
0: ใช่แล้วคุณก็ต้องถ้าคุณอยาก
1: เลือกเองคุณตัดสินใจเองเลยครับไม่มีใครไปบังคับคุณได
0: ้ถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณสัมผัสกับกีฬากอล์ฟในเวไหนก็กองนิดนึงครับ
1: ครับ
0: กองนิดนึง
1: แล้วก็หาสิ่งที่คุณเห็นว่ามันไม่ได้เลวร้ายเสียหายเนี่ยให้เขาได้รู้
0: ใช่
1: แต่ก็มีบางบ้านมีวิธีสอนอีกแบบนึงนะก็คือให้ได้สัมผัสทั้งสองด้าน
0: แล้วก็ให้เขาเลือก
1: ให้เขาเลือกเองนะครับบอกข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะครับขึ้นอยู่กับครอบครัวว่าแต่ละท่านเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ก็ขอให้เอาใจช่วยนะครับอยากให้มีอารมณ์แบบจีโน่บิ้วเยอะๆจริงๆนะ
0: ครับ
1: อยากให้มีน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นถึงอย่างยิ่งเนี่ยฝั่งผู้ชายก็เหมือนกันนะครับฝั่งผู้ชายของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับเราจะเห็นภาพชัดเจนว่านักกอล์ฟไทยของเราพัฒนามากนะครับนอกจากจีโน่แล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือปาจารีอนันต์นฤกานะครับมาแรงมากอย่างที่เราคุยไปว่า กล้องนี่ตามตั้งแต่ก่อนวันซ้อมเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับแล้วผลงานก็ดีด้วยนะครับเหมือนเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้ปาจารีเริ่มเข้าร่องแล
0: ้
1: ว
0: เป็นโนก็บ้าง
1: ครับเป็นโนดังขึ้นเด่นขึ้นในเอเชียนเกมเห็นชัดเลยว่าเล่นดีมาก
0: เซนตีก็มา
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เวลาที่พี่เจฟบอกเรื่องถ่ายทอดอ่ะถ้าสาวไทยเป็นแพ็คเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่อนข้าง
0: ทางเข้ามันแคบนิดนึง
1: ใช่อันนี้ไม่ใช่ผู้ชายของเราไม่เก่งนะครับผมขออนุญาตยืนยันว่าค่าเฉลี่ยระยะไดรฟ์ก็ตามสกอร์เฉลี่ยก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวางตัวนะครับการปฏิบัติตัวการสอนและการถ่ายทอดความแพร่หลายในวงการกอล์ฟฝั่งผู้ชายเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากแต่ทางเข้านะครับหรือว่าการควอลิฟายเข้าไปเล่นในเอเชียนทัวร์ก็ตามนะครับมันขึ้นราคาอีกแล้วนะปีนี
0: ้ก็
1: ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับ
0: ก็
1: หรือการเล่นในแบบทัวร์จากฝั่งยุโรปนะครับที่นั่งมันเท่าเดิมครับมันไม่ได้เพิ่มนะ
0: ใช้คำว่าพอมันบูมไม่อยากใช้คำว่าบูมใช้คำว่าเส้นทางการเข้าในหลีกหลักมันไม่ได้อยู่ในโซนบ้านเราครับ
1: ใช
0: ่มันอยู่โซนตรงข้ามบ้านเราเลย
1: ครับ
0: สามถามว่าทำไมนักกอล์ฟญี่ปุ่นหรือนักกอล์ฟเกาหลีเขาถึงไปได้เร็วกว่าเราเพราะเขาพยายามสร้างหลีกหลักของเขาก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ขยายมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถีบไปเลย
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าบ้านเราทำได้ไหมบ้านเราพยายามอยู่แต่ด้วยค่าเงินเศรษฐกิจบ้านเราเลยวนอยู่ได้เท่านี
1: ้
0: นะครับ
1: นะครับ
0: เป็นหลัก
1: โ
0: ปรเมียปาจารีมีทีมงานแบบโปรติโน่ไหมครับมีแหละครับ
1: มีแต่ยังไม่ฟูลยังไม่เต็มเหมือนกับของโปรติโน่
0: ครับ
1: นะครับก็ให้กำลังใจทีมงานผมก็ยังคุยอยู่กับทีมของโปรเมียอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่คุณพ่อยังเหนื่อยอยู่นะคุณพ่อที่ยังเหนื่อยเองหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีทีมนะครับที่ช่วยอยู่อย่างตอนที่ไปแล้วก็เช่นเดียวกันก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเริ่มให้ความสนใจเยอะขึ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับก็มีอยู่ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาเหมือนกัน
0: นะค่อยๆไปเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งสองขั้นขอความคิดเห็นหน่อยครับการดูคลิปสอนจากหลายๆคนจนเกินไปไม่ใช่ที่ถูกต้องไหมครับเราควรจะดูจากโค้ชหรือจากใครใน YouTube หรือคนเอาคนเดียวไปเลยผมให้คำพูดอย่างนี้ครับพี่ละป้าคือสมมติว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราค่อยไปหาใน YouTube แล้วการไปหาใน YouTube เขาจะอธิบายไม่เต็มซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อเป็นแค่ instruction ช่วงแรกๆเพื่อดึงคนเข้าไปให้สนใจเขาไปเรียนเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือเราไม่ได้มีความรู้พื้นฐานแล้วเราทำตามเขามันจะเหมือนหนังสือที่เขียนไม่ครบหน้าม ันจะทำได้ไม่เหมือนหรอกแล้วก็ทำได้ไม่เข้าใจรู้สึกว่ามันมีปัญหา
1: ครับ
0: แต่จำไว้ว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานหรือเราไปเอาความรู้พื้นฐานจากตำราเก่าๆมาก็มาฟังเขามันจะมีจุดลิงก์จุดคลิกกันแล้วมันก็จะปรับได้คร
1: ับ
0: ให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าใน YouTube ไม่ได้ทุกคนสอนผิดแต่การสอนแต่ละคนเหมือนที่พี่คริสบอกคือรีเซปเตอร์ทุกคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เลือกรีเซปเตอร์ที่คิดว่ามันใช่ถ้าทำได้ทำถ้ามันทำไม่ได้ก็อย่าไปสนใจ
1: หาวิธี
0: ครับใช่
1: นะครับ
0: แมวทุกตัวจับหนูได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับยกเว้นหนูตัวใหญ่กว่าแมว
1: บางตัววิ่งไล่บางตัวนิ้วตะปบบางตัวหลอกรอ
0: บางตัวเห็นหนูแล้วหนีเลยเช่นโดเรมอนเป็นต้นนะครับตอนนี้ผมฟังโบเตโบเจฟเป็นหลักผ่านได้99ครับส่วนคลิปทั้งสองท่านมีทำไว้ตลอดไหมครับที่ผ่านมาดูหลายๆคนทำตามหลายอย่างพอมารู้พอวันนี้รู้สึกไม่ชัดเจนรู้สึกหลังไม่ชัดเจน
1: เขาอ่านนี่ผมอ๋ออาจจะลิงก์กับข้อความข้างบนที่บอกว่าเวลาดู YouTube หลายคนแล้วแบบไม่ชัดเจนต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันนะครับคลิปที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นไม่ใช่นักกอล์ฟอาชีพบอกนี้ก่อนเลยไม่ใช่โปรมาดู
0: เป็น
1: นักกอล์ฟบิเกนเนอร์หรือคนที่เล่นกอล์ฟสนุกเลยครับนะครับ
0: คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่เพราะนั้นเราจะเน้นวิธีที่ทำให้ง่ายให้ทำง่ายไปก่อนนะครับไม่เอารูปพิสดารมากนะครับหลายครั้งที่มักจะต้องคุยกันกับทีมงานว่าไม่เอาฟล็อปช็อตไม่เอาลูกลอยโด่งไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเอาแบบง่ายๆนะง่ายๆให้แบบ
0: คือ
1: ทุกคนสามารถทำได้จริง
0: คืออะไรที่เป็นแอดวานซ์แล้วเราพยายามจะอธิบายให้ง่ายทีมงานบอกไม่เข้าใจ
1: นะครับ
0: นะ
1: ก็ พยายามนะครับจะพยายามขอบคุณครับที่บอกกันชอบ

0: แบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนบอกได้นะครับพี่แต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีอยู่เดี๋ยวรอมือโปเตหายสนิทเราก็จะไปบันทึกกันต่อ
1: ฟีดแบ็กได้เลยครับฟีดแบ็กได้เต็มที่เลยครับปีนี้จีโน่เหลือกี่รายการครับมีสิทธิ์แซงมือหนึ่งไหมครับเหลืออยู่เอเชียนสวิงแต่ต้องได้แชมป์เยอะ
0: ครับส่วนจะเล่นกี่รายการผมขอโทษจริงยังไม่ได้คุยกับโค้ชเขาเดี๋ยวจะถ้าวันศุกร์นี้ทันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
1: รายการล่าสุดเนี่ยที่ต้องป้องกันแชมป์ดูอีกเซี่ยงไฮ้นะครับไปดูว่าสนามจะเป็นยังไงกันต่อนะจ๊ะ
0: ครับ
1: AC น่าจะยังไม่มีกำหนดอัดรายการใช่ไหมครับ AC น้ำเลือดตุ่ม
0: AC ไม่ท่วมครับ AC ไม่ท่วม
1: หลัง AC เป็นคลอง
0: อ๋อตรงข้างหลังมันเป็นคลองอยู่แล้วไงคลอง6วา
1: ไม่ขึ้นมานะ
0: ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้น
1: โอเค
0: นะครับเดินทางได้สายไหมถ้าลงทางด่วนไปมีแปะๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าจากฝั่งด้านหน้าคอปอเข้าได้นะครับเข้าได้น้ำไม่ท่วมข้างใน
1: ครับน้ำแห้งครับ
0: แล้วก็เปิดให้คนที่ไม่มีที่จอดรถเอารถไปจอดได
1: ้ครับ
0: ฟรีนะครับไม่เก็บตังค์ด้วย
1: สนามดีนะครับสนามน่ารัก
0: ครับ
1: ครับวันก่อนทำตามโปรคิวดาวสวิงให้ดอกไม้ลงมาแก้ข้อมลองทำตายกลายเป็นทุบก็เลยเป็นคำถามข้างต้นครับไม่เกี่ยวกับคำถามจริงนะครับแกสามีที่พี่คิวบอกว่าให้ดรอปลงมาแล้วทำไมหลายคนบอกว่าเป็นทุบเพราะมันไม่มีการเทิร์นตัวครับ
0: ใช่มันต้องใช
1: ่มันต้องมีการเทิร์นตัวด้วย
0: สิ่งสำคัญที่สุดของกอล์ฟนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนจะไปดู YouTube YouTube ใครก็ตามเนี่ยมันจะมีความรู้ที่เป็นหลักกับความรู้ที่เป็นส่วนย่อยอย่างที่โปเตอธิบายไปนะครับความรู้ที่เป็นหลักคือสวิงเนี่ยมันต้ององค์ประกอบด้วย3องค์ประกอบนะครับก็คือมุมนะครับหรือว่าถ่ายน้ำหนักนะครับแล้วก็อีกอันก็คือสวิงนะครับและโทโลต่างๆพวกนั้นนะครับมันจะมีแรงเนี่ยมันจะมาจาก3ทางเป็นองค์ประกอบหลักพอเราถ้าหลักเราได้แล้วเนี่ยคราวนี้ส่วนย่อยเนี่ยก็เติมเข้าไปครับจะดรอปนะครับหรือว่าจะอะไรนะย้ำแล้วเหยียบแล้วตีหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องรองละ
1: ครับ
0: นะครับแต่หลักก็คือต้องมาจากเรื่องของการถ่ายน้ำหนักก่อนอย่างที่โปเตบอกนะครับถ้าถ่ายน้ำหนักแล้วหมุนตัวนะครับแล้วดรอปมือจะเป็นส่วนเสริม
1: ครับ
0: ส่วนแก้สำหรับคนที่คล่อมจริง
1: ๆครับ
0: นะครับถ้าเกิดใครไม่คล่อมอยู่ก็สวิงไปธรรมดาได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ทั้งสองคนมีวิธีวัดว่าร่างกายเรายืดหยุ่นหมุนได้เต็มยังไงวัดยังไงได้บ้างครับ
0: อัน
1: นี้ยืนรอทำหน้าบ้านผมเหรอถ้าความยืดหยุ่นที่ผมทำได้ง่ายๆคือหันหลังคุยกับชาวบ้านเราที่ว่าตัวเรายืนหน้าหาอะไรสักอย่างนึงแล้วให้เพื่อนอยู่ข้างหลัง90องศาครับแล้วก็หันกลับไปให้ได้โดยที่ว่าเท้าไม่โยกอ่ะ
0: โอ้นั่นตึงมากนะนั่นแอดวานนะ
1: ยังทำได้อยู่นะ
0: ครับผม
1: แต่กลับไม่ได้แล้ว
0: มันมีเยอะเลยครับวิธีการวัดเนี่ยท่าน
1: อันนั้นไม่แค่ส่วนเดียวอันนั้นไม่แค่ส่วนเด
0: ีย
1: วแต่มีวิธีเยอะครับ
0: ข้อเอาแบบตอบเร็วๆง่ายๆสำหรับไม่ใช่โปรนะครับคุณสามารถที่จะยืดเหยียดร่างกายได้แล้วรู้สึกไม่เจ็บนะครับทำท่ามาตรฐานได้แล้วไม่เจ็บนะครับอย่างเช่นกางแขนแล้วก็หมุนตัวไป45องศาได
1: ้
0: 90องศาได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เจ็บ
0: ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันจะยืดเหยียดได้มากนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นกล้ามโอ้ฟิตเนสทุกวันเลยแต่ไม่สามารถบิดตัวได้อันนั้นไม่ใช่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับ
1: อันนั้นแข็งแรงในแนว strength ไม่มี flexibility
0: ใช่ไม่มี flexibility มันไม่ได้เป็นการแข็งแรงแบบเชิงกีฬ
1: าน
0: ะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเพราะนั้นถ้าจะวัดจริงๆเนี่ยให้ดูมาตรฐานของกอล์ฟฟิตเนสนะครับสำหรับคนเล่นกอล์ฟเขาจะมีกอล์ฟฟิตเนสโดยตรง
1: ผมนึกถึงโค้ชคนหนึ่งตอนที่ผมอยู่สิงห์แคมป์ฟอร์แชมป
0: ์ครับ
1: แกชื่อมาตินเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แกบอกว่าถ้า flexible มีอ่ะเป็นนักกีฬาเป็นแอทลีตแต่ถ้าเป็น strength อย่างเดียว
0: ครับ
1: เป็นโชว์กับแบก
0: เป็นพวกเด็กยกน้ำข้างสนาม
1: ใช
0: ่ ใช่นะครับแล้วยืดเร็วๆก็เดี๋ยวนี้มีเยอะมากโค้ชทักตัวพีท
1: แล้วที่พี่เจมบอกว่าไม่เจ็บเนี่ยหมายถึงหลังจากทำแล้วไม่เจ็บด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าการยืดเหยียดมันยืดได
0: ้ครับ
1: แต่ไอการกลับมาแหละเราจะเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวไล่ต่อไปก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ครับพี่เจี๊ยบเวลาพัตเตอร์ไปทีออฟมันก็ใช้ความรุนแรงกับพัตเตอร์กันไปนะฮะโปเต้ครับนอกจากยิปในพัตแล้วมียิปในวงไหมครับวงสวิงทั้งสวิงยิปมันมีหลายอาการครับยิปมันมีหลายอาการมันจะเป็นทางด้านของระบบประสาทแล้วก็สภาพจิตใจผสมกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งสองท่านขอถามตอบตรงๆว่าสิ่งที่ชายไทยขาดคืออะไรจิตใจที่หิ้มเกรียมความมั่นใจน้ำหนักส่วนสูงหรือขาดโค้ชระดับมหาการครับขอบคุณครับไม่ได้ขาดอะไรเลยครับขาดอย่างเดียวครับทีมงานบริหารการแข่งขันหรือทีมงานลีกไม่ได้มาสนใจฝั่ง เอเชียที่

0: มีธงชาติเป็นประเทศไทยแค่นั้นครับเพราะว่าทีมงานแข่งขันเจ้าของลีกเขาสนใจญี่ปุ่นเกาหลีจีนสิงคโปร์มาเลย์หรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถเข้ามาคุยแล้วมีผลประโยชน์ได้บ้างอันนี้เราพูดกันแฟงๆนะเพราะว่าการที่คุณเป็นเจ้าของลีกเจ้าของบริษัทที่จัดการแข่งขันอ่ะมันก็ต้องทำคำนึงเรื่องของกำไรผลงานอะไรด้วยถ้าลองเดี๋ยวลอง PGA มาทำแบบนั้นสิที่จำได้ PGA ที่เขามีจัด PGA โชว์ไม่ PGA แคมป์สำหรับเยาวชน
1: อ๋อครับ
0: เขาจัดแต่โซนอเมริกาแคนาดาอเมริกาเหนือ
1: ครับ
0: ถ้าเขาเรามาจัดเมืองไทยเขาก็จะเห็นไม่อยากเรียกว่าเพ้นในตมแต่อยากเห็นเขาจะเห็นว่าศักยภาพของคนไทยเราอ่ะเพียบเลย
1: ครับ
0: แต่แค่เราไม่มีเวทีไปยืนเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับผมฝั่งผู้หญิงก็มีนะครับฝั่งผู้หญิงเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องของนักธุรกิจบ้างนะครับหรือว่าสถาบันสอนกอล์ฟระดับโลกบ้างนะครับมาวิสิตเมืองไทยแล้วก็เอาสเกลมาด้วยเอาโค้ชมาด้วย
0: ใช่
1: เยือนไปตามแมตช์ทัวร์นาเมนต์แข่งขันต่างๆไปดูโปรนะครับคนไหนดีคนไหนชอบก็เข้าไปคุยทับทามเฮ้ยไปเล่นไต้หวันไหมเฮ้ยไปเล่นอเมริกาไหมอะไรไหมแบบนั้นเลย
0: ใช
1: ่ให้ทุนเรือด้านนู้นนี่นั่นแต่ฝั่งผู้ชายเนี่ยครับด้วยความที่สังคมของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วคนเล่นกอล์ฟจริงๆแล้วฝั่งผู้ชายมันเยอะมากเยอะจนชนิดเรียกว่าเขามีตัวเลือกดีๆอยู่แล้วเยอะแยะมากมายตัวเลือกเขาก็เลยไม่ยังไม่มามองประเทศไทยว่าทำไมต้องมาเลือกที่ไทยและในขณะเดียวกันถามว่าฝั่งไทยเองเนี่ยถ้างั้นเราทำกันเองได้ไหมเรารวมตัวเป็นอะคาเดมี่เองได้ไหมแล้วแบบดึงความรู้พวกนี้มาพัฒนาพวกเรากันเองขึ้นไปจนกระทั่งถึงไปสู้เขาได้ไหมเรากำลังทำอยู่แต่ว่ามันก็ยังขาดองค์ประกอบอะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีเรื่องของสวิงเนี่ยเอาเป็นว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุยกันเรื่องไบโอแมคานิกสวิงนะครับจะมีคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วนำไปใช้จริงๆเนี่ยก็คือไม่น่าเกิน 10%
0: ใช
1: ่นะครับแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยอย่างไปงาน PGA Show เนี่ยถ้าใครไม่รู้เรื่อง PGA Bio Mechanic Swing เนี่ยคุณเข้าไปเดินในงานนะครับคุณจะงงมากถ้าคุยเรื่องสวิงอ่ะคุณจะงงมากว่ามันคุยกันเรื่องอะไรวะอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเขาจะคุยกันเรื่องของกรูดละเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกละเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันทุกอย่าง
0: เยอะ
1: กันเรื่องใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมระหว่างไทยกับฝั่งเรากับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันยังค่อนข้างไกลกันนะครับแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดด้อยเลยนะอันเนี้ยด้อยจริงๆก็คือสรีระครับสรีระของเราเนี่ยเห็นชัดๆเลยเอเชียนเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณพ่อของโปสนม
0: ครับ
1: นะครับช็อตเพลย์ออฟนะครับหรือว่าช็อตอื่นๆก็ตามเนี่ยหลุม17นะครับหลุมเรามักที่จะต้องตีหลบน้ำไปทางซ้ายของแฟร์เวย
0: ์ครับ
1: แต่คู่แข่งสามารถตียัดข้ามน้ำได้หมดเลยครับนี่คือความเสียเปรียบของเรื่องของกายภาพสรีระจริง
0: ๆ
1: นะครับนี่สะดมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นมือหนึ่งไทยนะเรายังต้อง
0: ตีถ้าพูดในมาตรฐานเดียวกันแบบที่เจมบอกอ่ะถ้าจะเล่นในเวเดียวกันอ่ะเราเสียเปรียบเรื่องของ
1: เ
0: รื่องของสรีระ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเล่นในสไตล์ของเราเราก็สู้เขาได้อยู่
1: เราเก่งคนไทยเนี่ยเก่งมากเทคนิคไทยเนี่ยหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นเรื่องเราเห็นจิ้งเหลินไฟนะครับเราเห็นโอ้ช็อตสารพัดพิษของโปรไทยชั้นนำเยอะแยะมากมายทีเดียว
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไอความเก่งแบบนี้มันเก่งแบบเราไม่ได้รวมองค์ประกอบความเก่งแล้วเอามาเป็น
0: มันเก่งเฉพาะตัวก็ปีลำบาก
1: ใช่แต่ของต่างประเทศเขามีการรวมองค์ความรู้แล้วพัฒนาต่อยอดได้ไง
0: ครับ
1: เราก็เลยค่อนข้างช้ากว่าเขานะครับอันนี้ต้องขอออกตัวว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ท่านทุกท่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีเครื่องมือวิเคราะห์สวิงจากทีมรถคันใหญ่มากจำนวนคนสอน30คนซ่อมอุปกรณ
1: ์ยี่ห้อหนึ่ง
0: ยี่ห้อหนึ่งทีมงานใส่หมวกใส่ชุดเหมือนกันเราไปนั่งดูซ้อมได้ใกล้
1: ๆแอบความรู้ที่เขาสอนพอไปถามเขาพูดว่าไม่ได้
0: เขาสอนเฉพาะเกาหลีเท่านั้นเรียนเยาวชนมาร้อยกว่าคนมากินมานอน3เดือนบ้านเรา
1: ลงทุนมาก
0: นี่คือส่วนหนึ่งที่คนเหล่านี้ขึ้นไประดับโลกได้ไม่มีสนามบ้านเขาแต่ข้ามได้ในหน้าหนาวอ๋อนักกอล์ฟมีทุนให้หมดจากบริษัทนั้นของไทยพ่อแม่ใจเองไอ้ตรงน
1: ี้นี่ไงองค์ประกอบแวดล้อมที่พูดถึง
0: อ
1: ันนี้ส่วนหนึ่งเลย
0: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่ได้ดึงเข้าการวงการเมืองอะไรทั้ง

0: อินนะแต่ของไทยเราจะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อมันดังแล้วครับผมพูดได้แค่นี้หนึ่งจากเคยคนที่เคยประสบเหตุอะไรแบบนี้มาเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือถ้าคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้เป็นจุดดึงดูดที่มีผลประโยชน์กับเขาได้เขาก็จะไม่สนใจคุณอยู่แล้วครับในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติ
1: ก็เอาเป็นว่าพูดรวมๆว่าองค์ประกอบแวดล้อมเราเนี่ยยังสู้ต่างชาติไม่ได้ตรงนี
0: ้ใช่
1: นะครับ
0: เพราะต่างชาติเขาสอนให้คนเราให้ซึ่งกันและกัน
1: นะครับ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับนะฮะ
1: ทั้งเรื่องเอาเรื่องของกอล์ฟด้วยนะครับเรื่องขององค์ประกอบในกอล์ฟเนี่ยองค์ความรู้นะครับหรือว่าเรื่องของความพร้อมต่างๆเนี่ยเรายังไม่เหมือนเขานะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณพิรัตปาดบอกว่าถ้าสรุปเรามีระบบ 3G แต่คนอื่น 5G
0: เกินครับเกิน
1: มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเดียวพี่เรื่องของวิธีคิดด้วยนะครับในเชิงบริหารก็เหมือนกันบ้านเราเนี่ยองค์กรที่ขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าใช้คำว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าสมาคมกีฬาที่รับผิดชอบคือเขารับผิดชอบขอบเขตเขาคือรับผิดชอบทีมชาตินะครับไม่ได้มีใครหน้าที่ในการบริหารกีฬากอล์ฟทั้งกีฬาให้มันไปข้างหน้า
0: 3G
1: ใช่ 3G มันเป็นถ้าพูดมุมในเฉพาะเทคโนโลยีนะ
0: อ
1: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งเราก็ยังเป็นรองเขาเยอะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันองค์ประกอบอื่นอีกพี่เราตามเขาหลายเรื่องจริง
0: ตอนนั้น
1: เคยยกเว้นเรื่องเดียวที่เราสู้ได้คือนักกีฬาเราเก่ง
0: ตอนนั้นเคยฟังอะไรนะ 3G ตอนนั้นที่ฟังของบริหารเขาจะบอกว่ากอล์ฟเกมแล้วก็กาย
1: ครับ
0: คือกีฬากอล์ฟการแข่งขันนี่คือเกมก็คือทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: กายก็คือคนเล่น
1: เ
0: รามี 3G ใช่แต่อีก 2G ที่ของเขามีต่างประเทศคือเขามีอะไรนะ government กับ gift
1: ครับ
0: government คือข้างหลังเลยแต่ gift คือการที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนั่นเองครับ
1: อ้าวเวลาหมดแล
0: ้
1: ว
0: เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ SMS เลยวันนี้ผมก็ไปเจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร
1: ์ครับ
0: วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: 99 Music Room คุณเจ้าของแบรนด์มีของดีแต่ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมมาปล่อยของใน Smooth Unbox เปลี่ยนหน้าปัดวิทยุเป็นหน้าร้านให้ผู้ฟังเป็นลูกค้าไอเทมไหนเด็ดแคมเปญไหนล้ำเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชี้เป้าให้ลองจะแบรนด์ใหญ่เราพร้อมเสิร์ฟส่วนร้านรายย่อยมีแพ็กเกจพิเศษซัพพอร์ตให้ติดต่อร่วมรายการโทรเลย02-245-7184หรือแอดไลน์ @smoothfm
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
5: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105.5

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิค
4: 99 Music Room
5: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Emcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Emcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android FM 99Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Emcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Emcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Emcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Emcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
10: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอล กอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเช้าวันนี้วันที่13ตุลาคมนะครับ2569นะครับอยู่กันเหมือนเดิมรอบโลกกีฬานะฮะก็อยู่กับคุณโอ๊ตสินพงษ์ประสันธนาธรนะครับแล้วก็ผมโอ๊ตการพึ่งกันครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณโอ๊ตด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เพลงอะไรเนี่ย
0: น้องรามก็เปิดให้ฮะ
1: อ๋
0: อไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะไหม
1: ก็พอดีเหมือนกันนะฟังเพลิน
0: เออพอดีพอดีนะฮะ
1: เออ
0: ครับผม
1: รามนี่ไม่เปิดคาราบาวเลย
0: ฮะ
1: อ้าวรามนี่แต่ก่อนชอบเปิดคาราบาวไงอ๋อ
0: เหรออ ื
1: ม
0: แกจะเห็นหน้าเราวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เปล่า
1: เหรอ
0: เออแกก็เลยเปิดเพลงแบบวัยรุ่น
1: เจอบางเจ๋งก็จะเปิดคาราบาวงี
0: ้ใช่ใช่เจอบางเจ๋งเปิดอะไรก็ไม่ได้ฮะ
1: ทำไมฮะ
0: มันเลือกเองฮะ
1: เอาร
0: ามบอกบางทีเลือกไว้มันยังมาเปลี่ยนเลยฮะ
1: หืมครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: คุณเจ๋งก็จะจัดแจงเก่งครับผม
1: ครับ
0: แต่วันนี้แกไม่มานะแกพักผ่อนนะฮะหรือว่าไปที่อื่นเนี่ย
1: หื
0: ออ๋อพักผ่อนไม่ใช่เวรใจแล้ว
1: พัก
0: ครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนนะฮะ
1: ครับ
0: ในเช้าวันหยุดเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะฮะวันนวมินทรมหาราชนะฮะ
1: ครับ
0: 13ตุลาคมนะครับก็เป็นวันสวรรคตนะครับของในหลวงร.9เนาะจำกันง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วยังทางด่วนวันนี้ฟรีไหมเนี่ย
0: อ๋อไม่รู้เหมือนกันดิ
1: เออ
0: เอออาจจะฟรีนะ
1: นี่ไงฟรี
0: ฟรีไหม
1: ฟรี
0: เหรอ
1: เออ
0: เยี่ยมเลยนะฮะ
1: ใครที่จะเดินทางอะไรอย่างนี้ก็ทางด่วนขึ้นฟรี3สายนะ
0: ครับ
1: 3เส้นทางนะครับ
0: อืม
1: อืม
0: เออช่วงนี้บางที่หรือว่าราชการหรือว่าในกรุงเทพเขาก็เหมือนกับว่าให้ work from home เหมือนกันนะหรือหยุดด้วยซ้ำ
1: ประชุมอะไรทั้งอย่างนี่ไง
0: ประชุม INF กับ World Bank ไง
1: เออ
0: เมื่อวานนี้ถึงเริ่มแล้วมั้ง
1: ใช่
0: เออแล้วก็โอ้โหข่าวที่ออกมาแต่ละอันนี่ข่าวดีๆนั่นเลย
1: เหรอ
0: มีแต่ข่าวแบบอะไรเห็นเขาคุยกันมี16 17หัวข้อมั้ยแบบอนาคตอีกเด็กอีก10ปี20ปีจะอยู่ยังไงจะทำงานอะไรต่อไปอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อที่จะมี AI มาแย่งงานอะไรเงี้ย
0: ประมาณนั้น
1: เออๆโชคดีที่เดี๋ยวเราก็ตายกันไปก่อนแล้ว
0: เออๆๆ
1: ครับ
0: อันนี้พูดจริงนะ
1: เออ
0: เราก็พูดจริงนะที่เราเกิดมาเร็วแล้วก็อยู่มาแก่อายุป่านนี้แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าโอ้โหถ้าสมัยนี้นี่ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเหมือนกันนะอยู่ยากกันนะ
1: อืม
0: เออ
1: เขาบอกว่าโดนแน่นอนนะ AI จะต้องมาแย่งงานไปอ่ะ
0: อืม
1: อ
0: ื
1: ม
0: โหมัน Amazing ขึ้นเรื่อยๆนะ AI เนี่ย
1: ใช่
0: โหการใช้ทำอะไรแต่ละอย่างนี่มันแบบเหลือเชื่ออ ื
1: ม
0: ยิ่งแบบคือรู้อยู่แล้วว่ามันเก่งนะแต่มันอัปเดตใหม่เรื่อยใช่ไหม
1: อ๋อ
0: คุณโอ๊ตก็ใช่ไหม
1: ใช้
0: เอออัปเดตใหม่เรื่อยแล้วมันแบบ
1: แล้วมันแข่งกันด้วย

0: มาเต็มเลย
1: แล้วต่อไปคือเขาบอก AI มันก็จะคิดเองได้ด้วย
0: ใช่
1: มันก็แข่งกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: คือในงานเราแบบอาจจะใช้ AI ในการหาข้อมูลแต่ว่าเขาบอกว่ามันถ้างานบางส่วนอ่ะมันก็สามารถใช้ AI ในการทำได้หมดนะ
0: ถูกต้องฮะ
1: มันก็เรียกว่าลดจำนวนคนไปได้เยอะ
0: โอ้โห amazing ไอ้วันนั้นผมกับแฟนเงี้ยลองใช้ไอ้เนี้ยคลอสอ่ะคือก็ไม่เคยใช้อ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าโดนบังคับให้ใช้เพราะว่าหลายๆออฟฟิศเขาก็ซื้อให้ใช้อ่ะก็ซื้อมาแล้วก็พนักงานอาจจะมีของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมใช้ก็เลยบังคับให้ใช้โอ้โหปรากฏเอามาใช้นะคุณโรสนะมันทำเองหมดเลยเว้ย
1: เหรอ
0: คือเขียนไปแค่เนี้ยในแบบพร้อมออกไปให้มันแบบที่เขาใช้กันนะว่าให้มันทำโน่นทำนี่วางระบบการทำหน้าที่ในคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยจัดเรียงอะไรต่างๆโอ้โหมันทำเองหมดเลยเว้ยโน้ตกดไปนิดเดียวแม่งแบบปุ๊บแบบสุดๆเลยน่ากลัวมาก
1: ครับ
0: มันเร็วมันดีจนน่ากลัวเลย
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: มัน
0: ถึงขั้นน่ากลัวแล้วนะตัวเนี้ย
1: กลัวมากอ่ะต่อไปก็คนก็น่าจะตกงานกันเยอะ
0: โอ้โห
1: จริงหลายอาชีพอ่ะหลายอาชีพที่มันก็ตอนนี้เขาก็ใช้ AI มาช่วยทำกันหมดแล้ว
0: คลิปครึบอะไรอย่างเงี้ยแค่พร้อมเข้าไปมันก็ตัดเองมันก็ทำเองได้หมดแล้วอ่ะ
1: เนี่ยหรือเดี๋ยวเพลงเพิงอ่ะเราไปเปิดดูใน YouTube Music หรืออะไรอะ
0: ใช่
1: เพลง AI เพียบเลย
0: ทั้งนั้นเลย
1: เออ
0: แล้วคนชอบด้วย
1: ใช่
0: คนแก่เนี่ยฟังโอ้โหผมเห็นเปิดเพลง AI แล้วเออ
1: ล่าสุดเนี่ยผมเห็นบางเพจนะเป็นเพจมวยอ่ะมันก็ลงมั่วเลยไปเอามวยคู่แบบ AI มันใช้ AI ทำกัน
0: อ
1: ่ะไอคนนั้นมาต่อยคนนี้ซึ่งมันไม่เคยต่อยกันจริงไงเออมันก็เอา AI มาทำเสร็จแล้วผมเห็นบางเพจมวยก็ไม่รู้เรื่องเอามาลงกันอ่ะคลิปครับเดี๋ยวนี้มันก็เป็น AI ทำบางคลิปก็เป็นคนมานั่งพูดสาระด้วยนะฟังแล้วเพลินๆ
0: อ
1: ่ะแล้วเป็น AI หมดเลย
0: ใช่ๆมันก็พูดในแง่ดีมันก็ดีนะต่อไปมันก็จะแบบจะคิดอะไรแทนเราหมดเลยหรือกระทั่งว่าแบบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยฟังแบบไอตอนมันมีพวกเมตาอะไรใหม่ๆใช่ไหมแบบว่ามันมียุคเว็บ1เว็บ2เว็บ3อะไรแบบเนี้ยต่อไปนี่ก็เลยจะลุกรู้สึกจะลุกยุคเว็บ3มั้งคือมันจะบริการเราเลยอย่างนวดแบบว่าตู้เย็นอัตโนมัติตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบเนี้ยคุณไม่ต้องไปคิดเลยว่ากูจะซื้ออะไรคุณแค่ซื้อตู้เย็นนี้มาแล้วของมันก็จะมาอะไรหมดของมันจะส่งหน้าบ้านกูเลยคุณมีสิทธิ์จ่ายตังค์รูดบัตรอย่างเดียวมันจะรู้เลยว่าของคุณจะวางนมไว้ตรงนี้วางเบียร์ไว้ตรงนี้วางผักไว้ตรงนี้ถ้าอันนั้นหมดไปมันก็จะสั่งให้เลยอะไรแบบนี้ยังมีเลยนะปัจจุบันนี้ก็ใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะฮะ
1: โอ้ก็สะดวกสบายมาก
0: มากแล้วคิดดูว่าคนจะอยู่ยังไง
1: แล้วก็แต่ว่ายังไงถ้า AI มันเก่งจริงก็ช่วยแก้น้ำท่วมให้หน่อย
0: เอาอันนี้นี
1: ่น่าจะยากนะ
0: อันนี้ถ้าทำได้นี่อุกราบเลย
1: ช่วยแก้ดับท่วมช่วยอะไรให้หน่อยเ
0: ถอะโอ้มันเป็นปัญหาที่โอ้โหยิ่งกว่าปัญหา AI นะน้ำท่วมนี่เจอทุกปีแน่ๆหลังอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: เจอคือใหญ่มั่งเล็กมั่งแต่ว่าน่าจะเจอตลอดอ่ะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศอะไรมันก็แปลกๆแปรปรวนเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เกิด
1: โลกร้อนไง
0: ใช่ใช
1: ่เอลนินโยลานินญาอะไรของเขา
0: เออครับ
1: โลกร้อนก็นั่นแหละเราก็ต้องอยู่กับมันไปละตอนนี้
0: ใช่ใช่เตรียมตัวรับมือซื้อบ้านซื้อรถให้มันสูงๆแล้วกันนะฮะดีดบ้านให้มันสูงๆแล้วกัน
1: ก็ตอนนี้ก็พูดตัวก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนด้วย ขนาดจะตัวภาพจำเราสมัยเด็กอะไอ้ภาคเหนือนี่มันควรจะสูงไงเชียงรายอย่างเงี้ยไอ้เชียงรายยังน้ำท่วม
0: ท่วมทุกที่
1: อะท่วมทุกที่อะน่านเนิ่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยมันเป็นเขา
0: อ
1: ะมาน่าน
0: อ
1: ะเป็นเขานะ
0: ครับ
1: เออเอ้าท่วมอีก
0: ท่วม
1: ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้ว
0: โอ้โหเชียงใหม่เนี่ยตัวท่วมเลย
1: เชียงใหม่ก็ท่วม
0: แล้วท่วมเยอะนะปีนี้ทั้งนี่เนี่ยมั้ยทางปาจีนทางบางน้ำเปรี้ยวนครนายกก
1: ็
0: ท่วม
1: ท่วมหมด
0: เมืองกาญก็ท่วม
1: ท่วม
0: เพชรบุรีก็ยังท่วมเลยเกิดอะไรขึ้นวะท่วมทั้งประเทศเลย
1: ใช่
0: ก็ก็ว่ากันไปนะแต่อย่างนึง AI แทนไม่ได้แน่คือเตะบอลนะฮะ
1: ครับ
0: เอ๊ะอาจจะได้ก็ได้นะ
1: อนาคตก็ไม่แน่ผมว่า
0: เห็นมีตีแบตกับคนเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะมีเพื่อนมีตีแบตแล้ว
1: คืออนาคตบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องดูกีฬาคนมาแข่งกันแล้วบางทีพวกเอไอมันก็อาจจะมาแข่งกันเอง

0: เป็นภาพให้เราดูอย่างเงี้ยอนาคตอ่ะ
1: เหมือนสนุกกว่าเราอีกนะฮะ
0: เนี่ยก็ดูอย่างไอ้คิดมวยที่ผมบอกอ่ะไอ้มวยบางตัวก็ไม่เคยต่อยกันอะไรเงี้ยมันก็ทำ AI เข้ามาต่อยกันได้เว้ย
1: ครับ
0: ต่อไปเราก็นั่งดูอย่างเงี้ยแบบจินตนาการกันไปเองละ
1: อ
0: ืม
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าบอลเมื่อคืนนี่ก็นิวคาสเซิลโดนนะฮะ
1: อ้าว
0: เละเลย
1: เรียบร้อย
0: 4ประตูต่อ1นะแพ้โคเวนทรีไป
1: วันที่ชนะ2เกมรวดแล้วนะฮะ
0: อืม
1: โอ้แล้วเกมต่อไปโคเวนทรีเจอใครรู้ไหมฮะ
0: สเปอร์
1: ใช่ฮะ
0: ก็สเปอร์ก็หมายมัดปั้นมือว่าจะมาทุบโคเวนทรีไง
1: โคเวนทรีนี่ไปที่14แล้วนะฮะ
0: เออ
1: หลังจากที่แพ้มา4เกมรวดยิงประตูไม่ได้เลยนะ
0: สอง
1: เกมหลังชนะแล้วนะแล้วไม่เสียประตูออสมาเสียเกมนี้นะ
0: เสียประตูใช่
1: เออ
0: ก็คือคนที่ก็ชนะ2นัดรวดแต่ว่าเพิ่งยิงไป5ประตูเองนะนัดนี้ยิงไป4นัดนี้ยิงไป4ก่อนหน้านี้ยิงได้ลูกเดียวนะ
1: ก็ชนะ 1-0 นั่นแหละ
0: ยิงได้ลูกเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่ชนะ2นัดรวดก็มี6แต้มขึ้นไปอยู่ที่14แล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่วนนิวคาสเซิลนี่อยู่ที่11นะมี8แต้ม
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าที่เซ็งก็คือสเปอร์ไงเพราะสเปอร์นี่ก็ตั้งความหวังว่ารัดได้เดี๋ยวจะไปทุบนิวคาสเซิลน้องใหม่
1: นี่แหละ
0: คือกดเฮ้ยโคเวนทรีมันหมูป่าเขี้ยวตันเว้ย
1: คือแฟนสเปอร์หลายคนบอกเกมเนี้ยได้วัดเลย
0: อืม
1: โอ้แค่คิดว่าจะมาวัดกับทีมโคเวนทรีนี่ก็ท้อแล้วนะนี่ก็แบบโอ้โหแบบทีมกูอย่างนี้แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยนะน้องใหม่โอ้โหแต่ดันเก่งซะด้วย
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: อืม
1: คือหมายมั่นปั้นมือมากว่ามันจะไม่ชนะเกมอื่นไม่เป็นไรเว้ยแต่เกมนี้มันต้องชนะแล้ว
0: เจอโคเวนทรีไง
1: เจอโคเวนทรีด้วย
0: แล้วตัวก็ไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักอะไรเท่าไหร่อ่ะโคเวนทรีอ
1: ่
0: ะ
1: ใครยิงมั่งยังไม่รู้เลยเนี่ยจอร์จดาซิวา
0: ไม่ใช่
1: ใช่ป่ะไม่ใช่
0: ไม่ใช่มีแจ็คลูโดนี
1: ่
0: อะไรซีดิกี้เชลิฟ
1: เอ
0: ลิสซิม
1: ส
0: ตีเฟนเอ็มฟูนี
1: ่ครับ
0: ตัวนี้รู้สึกอยู่แมนซีบ้างตัวนี
1: ้ก็ตัวก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็นัดหน้านี่เตะวันจันทร์ด้วยนะแต่คือวันจันทร์ด้วยตอนนี้เดฟแฟบี้ก็เลยพานักเตะไปมาเบียแล้วที่สเปนนะฮะ
0: ครับ
1: ไป
0: ปั่นจักรยานนี่ก็
1: ผ่อนคลายผ่อนคลายปั่นจักรยานรับแสงแดดหน่อยครับผม
0: ครับ
1: เผื่อได้ปาตรงปาร์ตี้พูดคุยกินข้าวอะไรปรับทัศนคติกันหน่อยนะครับผม
0: ก็สเปอร์ยังไม่ชนะใครนะเป็น1ใน3ทีม
1: โอ้มีเพื่อน
0: สามทีมที่ยังไม่ชนะใครก็มีฟูลแลมใช่ไหมฟูลแลมที่เป็นรวยอ่ะบอลมัดแล้วก็ไทแลนด์สเปอร์ก็เป็น3ทีมที่ตอนนี้ก็เสียวๆอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: คือชีวิตก็จะโยนเวียนอยู่เนี้ยฮะสเปอร์
0: ก็จบตูไม่ได้อ่ะคือตรงๆก็ทรงเกมเลยดูดีอ่ะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ไม่ค่อยดีอ่ะยิงน้อยสุดในลีกเลยแล้วตอนเนี้ย
1: เหร
0: อก็มีอยู่ทีมเดียวที่ยิงได้3ประตูเค้าที่เบอร์เค้าขึ้น5กันหมดแล้วฮะ
1: ท้อจริงเลย
0: เค้าขึ้น5กันหมดแล้ว
1: แล้ว3ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณโน้ตคือต้องบอกว่าไอ้ประตูที่นับจริงๆอ่ะคือประตูที่เพิ่งยิงแมนยูนะที่โซลันกี้หม่งฟุกๆเข้าไปนะ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้เกมที่แล้วอ่ะที่ยิงได้ที่แพ้
0: โดนนำไป
1: 3-0 เออคือวิลล่ามันผ่อนแล้วอ่ะ
0: โดนนำไป 3-0 แล้วเพิ่งมาไล่มา 2-3 ไง
1: คือวิลล่าเหมือนปล่อยๆเหมือนไม่เอาแล้วได้ไทยเกมมาที่86กันนะที่90กว่า
0: ไล่ลูกโซลันกี้นี่โหหันหลังงงเข้าไปเฉยอ่ะ
1: คือยิง
0: ใจไม่รู
1: ้ลูกแรกนะโอ้โหหลุดมาเดียวๆเลยครึ่งแรก
0: ยิงไม่เข้าย
1: ิงไม่เข้ามันอะไรลูกอะไรก็ไม่รู้นะ
0: มาได้ลูกแบบดูตั้งนานว่าตกลงโดนใครกันแน่สุดท้ายโอ้โดนหลังศีรษะของโซลันกี้นะ
1: ตอนแรกนึกว่าโดนลิซันโด
0: นึกว่าเปิดมาแล้วไปฉลับลิซันโดเข้าไงที่ไหนได้ไปโดนโซลันกี้เข้า
1: ไม่เป็นไรถือว่าดวงเริ่มมาแล้วเริ่มลูกมั่วเริ่มมาแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งใจยิงไม่เข้าไงตั้งใจลูกมั่วไปแต่เทรนสมัยนี้มันเปลี่ยนนะเทรนฟุตบอล
0: อ
1: ะคือกลายเป็นว่าทีมที่ครองบอลเยอะเนี่ยกลายเป็นยิงประตูไม่ได้ผลงานไม่ค่อยดีนะสมัยนี
0: ้
1: ต้องแบบครองบอลไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่ทั้งคุณดูเดี๋ยวทั้งแมนซิตี้ทั้งหรือก็ทั้งอาร์เซนอลอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ครองบอลเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ว่าได้ประตูแต่ว่ารู้จังหวะเกมอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: คือเน้นเพสซิ่งเน้นความเฉียบขาดเน้นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอินคอร์เปลี่ยนเกมเร็วอ่ะเปลี่ยนเกมเร็วไปอะไรแบบนี้มากกว่านะฮะ
0: ครับ
1: การมาคลองบอลอะไรเหมือนกับว่าเขาจับทางได้แล้วก
0: ็
1: รู้แล้วว่าจะรับมือยังไงนะ
0: ครับ
1: ก็เลยยิงประตูไม่ค่อยได้นะ
0: เออ
1: แมนยูอย่างเงี้ยคลองบอลเยอะโอกาสยิงเยอะแต่ว่าก็เนี่ยผลงานก็ลุ้มๆดอนๆอยู
0: ่
1: สเปอร์นี่ก็คลองบอลเยอะมาก
0: ก็สร้างโอกาสได้เยอะ
1: ใ
0: ช่ไหมแมนยูสเปอร์เนี่ย
1: ใช่
0: แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ไม่ค่อยดี
1: ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นเทรนฟุตบอลที่เปลี่ยนไปก็ได้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าคู่อื่นก็มีนะของเมื่อกี้คุณรถรายงานไปหมดยัง
0: ยัง
1: มีลาลิก้าสเปนนะฮะคู่หนึ่งโหเตะกันมันนะเลบันเต้เสมอกับเซบีย่า 3-3 นะครับโอ้โหขนาดเซบีย่าเหลือ10ตัวด้วยนะเลบันเต้เสมอ 3-3 นะครับแต่มันเหลือ10ตัวนี่ก็นาที90แล้วนะนะครับก็จบเกมเสมอไป 3-3 เป็นลาลิก้าคู่เดียวนะครับส่วนเกาโชมี2คู่มีอัตแลนต้าชนะเวเนเซีย 3-1 แล้วก็โตริโนชนะอูดิเนเซ 2-1 นะครับส่วนลิก้าโปรตุเกสนี่มีคู่เดียวนะฮะฟาร์มาลิกาวนี่แพ้คาบ้านต่ออัลเวอร์ก้านะครับ1ประตูต่อ4นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็หลักๆลีกหลักก็เท่านี้นะฮะส่วนลีกรองๆก็ขอมาได้เหมือนเดิมนะครับ468 9899นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็มีแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะ
0: แ
1: ชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกนะครับก็นี่แหละเต็มแม็กอังคารพุธพฤหัสนะครับ
0: ครับ
1: รับชมฟุตบอลกันอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับ
0: อืม
1: ครับผม
0: ใช่แล้วก็ในส่วนโซนเอเชียก็จะมีนี่ไง AFC แชมเปี้ยนลีก
1: อือฮึ
0: AFC แชมเปี้ยนลีกก็เตะกันด้วย
1: เ
0: มื่อกี้ก็ทีมพี่โดก็ชนะนะ 3-1 พี่โดก็ยิงประตูได้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ก็ตั้งแต่มีเรื่องดราม่าทีมชาติโปรตุเกสนี่ยิงมา2นัดติดแล้วนะพี่โด
1: เก็บกดเก็บกด
0: เก็บกด
1: อ
0: ืม
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอ๊ะนี่เราไม่มีทางโซเชียลใช่มั้ยเนี่ย
0: มีอ้าว
1: เออผมเปิดดูนี่ไม่มีนะ
0: เหรอ
1: ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เนี่ยนะฮะ
0: เออ
1: ไม่รู้บ้านดำมีป่ะบ้านฟ้าบ้านแดงนี่ไม่มีนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่น่ามีนะฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องถามน้องรามนะ
1: เออ
0: น้องรามจะลืมตั้งให้หรือเปล่า
1: ครับ
0: อืม
1: เออไปแล้วด้วยยังอยู่เนี่ย
0: อ้าว
1: อืม
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: เออ
1: ก็มาคุยกันทั้ง468 9899แล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: หรือว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทางโซเชียล
1: เออไม่แน่ใจ
0: ไม่รู้เงินนะ
1: ผมก็พยายามรีเฟซอยู่นะ
0: อืม
1: เออไม่น่ามีนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าน้องรามเข้ามาเดี๋ยวถามให้นะ
1: ครับ
0: เอออื
1: ม
0: นะก็ไปดูกีฬาอื่นหน่อยนะครับก็คีรินนี่ตัวนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะ
1: ฮะ
0: นะครับเพิ่งทำลายสถิติไปนะครับประเด็นก็คือรองเท้าอ่ะยี่ห้ออะไร
1: ทำไมฮะ
0: ไนกี้ไงเพราะว่าไอ้รองเท้ารู้สึกเหมือนไนกี้รุ่นนี้มันจะยังไม่ขายนะเอเปกไนกี้เอเปกเออแต่ว่ามันออกมาแล้วก็กลายว่าคนก็ให้ความสนใจกันเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ไนกี้หรือโรงหนังฮะเนี่ย
0: หึ
1: ฮะ
0: ฮะ
1: คุณจำได้ไหมโรงหนังเนี่ยคือเอเปกกับเมื่อก่อน
0: เอเปกเอเปก
1: อ๋อรุ่นเอเปกเหมือนกันเหรอ
0: รุ่นเอเปกใช่
1: ครับครับ
0: เพราะไนกี้ตอนนี้เขาก็เรียกว่าผลประกอบการอะไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีอ่ะ
1: โอ้หุ้นตกกระจุย
0: ตกกระจุยกระจายไปหมดไง
1: ใช่
0: เขาก็ตั้งความหวังว่าจะกลับมานะสำหรับรุ่นนี้ Nike Apex นะครับก็ตัววิ่งมาราธอนอะไรก็ใส่กันเยอะซึ่งก็รวมถึงคีรินด้วย
1: ครับ
0: คีรินตัวนี้เขาก็เป็นนักวิ่งมีสังกัดมีอะไรอย่างงี้นะแล้วใส่ Nike ไงล่าสุดก็เพิ่งทำลายสถิติประเทศไทยไปแล้วก็สถิติของอาเซียนด้วย
1: ครับ
0: นะครับนี่ลงมาราธอนครั้งแรกเลยนะ
1: โอ้โหสุดยอดอะ
0: สำหรับคีริน
1: โอ้โหสุดๆเลย
0: แล้วก็เวลาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเวลาของคีรินนะที่ลงในเชียโก้
1: อ
0: ะไปเทียบกับเวลาที่ขั้นต่ำของโอลิมปิกอะคีรินผ่านแล้วนะคีรินผ่านแล้วแต่ว่าทีนี้ไอ้เวลาขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นเวลาโอลิมปิกเมื่อปี2024ที่ปารีส
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าเอาถ้าคีรินเอาเวลาเนี้ยไปเที่ยวที่ปารีสอะคีรินผ่านแล้วแต่ว่าทีนี้ปี2028ที่เอเวมันยังเวลามันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปก่
1: อ
0: นนะครับว่าจะได้ไปหรือเปล่
1: าน
0: ะครับในโอลิมปิกเกมนะสำหรับทางคีริน
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยก็เท่าไหร่นะ2ชั่วโมง8นาที
0: 8นาที
1: 01วินาที
0: 01วินาทีใช
1: ่
0: ก็ทำลายสถิติประเทศไทยแบบยับเยินเลยอ่ะ8นาทีกว่า
1: เ
0: กือบ9นาทีอ่ะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: สถิติเดิมมัน8เอ้ย2ชั่วโมง16ใช่ไหม16นาทีนะของโทนี่เพนอ่ะ
1: ใช่
0: 16นาที56วินาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ชิวเลย
0: ซึ่งคีรินนี่2ชั่วโมง8นาที
1: 1วินาทีแล้วกัน
0: นะครับแล้วก็เป็นสีใหม่ของอาเซียนด้วยนี่ขนาดลงครั้งแรกนะ
1: สุดยอดอ่ะ
0: ก็ถือว่า คุ้มค่าแล้วกันสำหรับกิรินที่ก็สละเอเชียนเกม

0: เกมไป
1: ครับ
0: ก็คือไม่ลงเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เพื่อจะเลือกมาลงในมาราธอนนะตอนนี้ก็ผ่านตัวพูดง่ายก็ผ่านตัวไปวิ่งมาราธอนเต็มตัวแล้วสำหรับทางคีรินนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนรองเท้าที่ใส่ได้เห็นว่าราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนะเอเปกเนี่ย
1: หมื่นกว่าบาทนี่ก็เอาเรื่องนะ
0: โหก็แพงอยู่เหมือนก
1: ัน แต่ยังไม่มีขายเหรอ
0: ยังเหมือนว่าเขายังไม่วางขายนะ
1: ครับครับ
0: เออแต่เห็นว่าในบ้านเราก็มีอินฟูอะไรเงี้ยเขาก็ได้รองเท้าไปทดลองใส่แล้วอยู่ของงานนะก็ต้องดูว่าทาง Nike จะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่ารุ่นนี
1: ้ครับ
0: เอเปก
1: เออโอ้โหเป็นนวัตกรรมเพื่อนักวิ่งมาราธอนเลยนะที่ต้องการทำเวลาได้ดีขึ้นในทุกวินาทีที่เป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: สุดยอด
0: เออ
1: โอ้โหเนี่ยอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแอร์ซูมชั้น1โฟมคู่อะไรไม่รู้นะ
0: ครับ
1: คาร์บอนไฟเบอร์ฟาวเวอร์เพจอะไรอยู
0: ่เ
1: ต็มไปหมดนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะอันนี้ก็เป็นรองเท้าแบบซีโร่ดรอปนะซีโร่ดรอปก็คือไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะด้าน
1: ล่างเหรออ
0: ่าด้านล่างกับด้านบนน่ะส้นเท้ากับเขาเรียกอะไรไอ้ตรงพื้นฝ่าเท้าเหร
1: อ
0: มันจะเท่ากันไม่มีดรอปปกติรองเท้ามันจะดรอปเมื่อก็คือส้นมันจะสูงทีก็40ไอ้ตรงด้านล่างพื้นที่เราเท้าตรงปลายเท้า
1: อ๋อ
0: แถวปลายเท้ามันจะบางทีก็32อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: อ๋อคือจะได้เดินแบบเดินแบบ
0: ไม่มันเวลามันคือมันจะออกแบบมาเพื่อสำหรับคนวิ่งอ่ะเวลาวิ่งแล้วพอมันมีดอกมาส้นมันจะสูงมันก็เหมือนจะเทไปข้างหน้าไงเป็นแบบล็อกเกอร์เชฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้เป็นซีโร่ดอกก็คือเธอจะเท่ากันคือปลายเท้ากับส้นเท้าจะเท่ากัน
1: มันดีกว่า
0: ก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขามั้งก็เป็นคือพวกนี้มันก็จะหาแบบเป็นแนวคิดมาเป็นแนวคิดมาแบบว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยอะไรยังไงบ้างแต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้รองเท้าอ่ะคือเวลาวิ่งอ่ะเทรนรองเท้าวิ่งมันก็คือส้นมันจะสูงแล้วก็ไอ้ปลายเท้ามันจะต่ำกว่านิดนึงมันก็เรียกว่ามีดรอปแต่นี้จะเป็นซีโร่ดรอปแล้วก็ส้นก็คือ40ก็พอดีกฎของ World Athletic พอดีก็คือใส่ได้มี4ติ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดส้นคุณสูงเกิน40เนี่ยถ้าคุณไปลงก็จะโดนปรับอ่ะเหมือนไอ้ตอนถ้าใครจำได้ตอนเอเชียนเกมอ่ะมันจะมีรายการนึงเป็นเดินทน
1: อ
0: ่ะแล้วก็ไอ้นักวิ่งไม่ใช่นักเดินคาซัคสถานที่ได้เหรียญทองอ่ะเปล่าว่าเขาไปใส่รองเท้าส้นสูงเกินไปอ่ะโดนลิฟเหรียญไปเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: เอเกมครั้งเนี้ยเหรอ
0: เอเชียนเกมครั้งเนี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: คือเหมือนน้องเขาอาจจะไม่ได้เช็คหรืออะไรอ่ะคือไอ้รองเท้ายี่ห้อนั้นน่ะปรากฏว่ารุ่นอื่นๆน่ะผมว่ามี 4-5 รุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้รุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น5ไม่เกินแต่ว่าน้องเขาไปใส่รุ่น
1: 4
0: ซึ่งส้นมันเกินแล้วบอกว่าสุดท้ายได้เหรียญทองด้วยนะ
1: ครับ
0: เออแล้วโดนลิฟเหรียญไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมี
0: โชคร้ายเลยอ่ะ
1: นี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะ
0: ใช่ลองไปเซิร์ชดู
1: กดของรองเท้าด้วยนะ
0: ตอนเดินทนน่ะ
1: เออ
0: ของเนี่ยยาสมีนาโตซานบาเยว่านะเป็นนักกรีธาจากคาซัคสถานโดนลิฟเหรียญทองเดินทน20กิโลเมตรหญิงที่เอเชียนเกมเนี่ยเพราะว่าใส่รองเท้าผิดกฎ
1: โอ้โห
0: รองเท้าผิดกฎ
1: เออ
0: เพราะว่าส้นแบบเขาเรียกว่าอะไรสแต็กมันสูงเกินไปอ่ะ
1: มันช่วยอะไรเงี้ยนะช่วยได้เปรียบคนอื่นนะ
0: ใช่
1: ครับโ
0: อ้สแต็กมันสูงเกินไปอันนี้โดนก็น้องเหมือนอาจจะพลาดไปอ่ะ
1: แต่รุ่นนี้มันรุ่นไหนถ้าใส่รองเท้ารุ่นไหนก็คงจะเขาคงจะรู้นะว่ามันแบบว่ารุ่นนี้มันเท่าไหร่ใส่ได้ใส่ไม่ได้
0: คือมันก็ต้องเช็คก่อน
1: ในรายการเนี่ยนะ
0: เออมันต้องเช็คก่อนเฮ้ยนี่ลามมาแล้วนี่ลามเดี๋ยวลามกำลังทำ
1: น่าจะทำอยู่นะ
0: YouTube ให้นะเราแป๊บ
1: อ๋อส่วนซีโร่ดรอปนี่40มิลพอดีเลย
0: ไม่คือซีโร่ดรอปก็คืออย่างบอกก็คือหน้ากับหลังมันเท่ากันแต่ว่าก็รอลุ้นแล้วกันสำหรับทางคิรินเนาะ
1: ครับ
0: คิรินว่าจะยังไงดีนะครับสำหรับเรื่องของโอลิมปิกเกมเนาะก็น่าจะเป็นเป้าหมายของคิรินแหละในการไปโอลิมปิกซึ่งอย่างที่บอกไปอ่ะข่าวดีก็คือเวลาที่ทำได้อ่ะในชิคาโกเนี่ยถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่ถือว่าผ่านแล้ว
1: ครับ
0: ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าอีก

0: พวกว่ายน้ำอะไรพวกเนี้ยคือแค่เราจะเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกนะเพราะรอบฮีทอ่ะโอ้ยมันก็มีเวลาที่จะจำกัดแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: มันไม่ใช่ว่าคุณอยากไปก็ไปได้นะใช่ป่ะเขาก็มีเวลาเวลาขั้นต่ำอ่ะ
1: ก็ต้องเหมือนกับว่าไปดูผลงานจากรายการรายการที่เปิดให้คัดอะไรเงี้ยอยู่ในข่ายของการคัดทั้งหลายก่อนก็ต้องเวลาก็ต้องผ่านขั้นนั้นก่อน
0: ใช
1: ่ถึงจะได้เข้าไปคัดเลือกได้
0: จะเข้าไปคัดแล้วคุณเข้าไปคุณก็ต้องไปวิ่งรอบฮีทรอบอะไรก่อนใช่ไหมไปวิ่งรอบฮีทรอบอะไรก่อนแล้วก็ค่อยสุดท้ายก็คือได้ไปเข้าไปในรอบสุดท้าย
1: ยากมากยากมาก
0: ใช่แต่มาราธอนมันคงไม่มีรอบฮีทรอบอะไรอ่ะคือถ้าเวลาคุณผ่านปุ๊บคุณก็ไปลงเลยไปวัดเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้มีลุ้นนะมีลุ้นได้ไปสนุกเลยนะฮะ
0: ก็คือดูแล้วอ่ะผมว่าคีรินน่ะก็คงจะได้ไปโอลิมปิกอ่ะถ้าว่าตามตรงแต่ว่าจะลุ้นเหรียญแล้วก็คงยากเพราะว่าพวกเคนยาพวกอะไรพวกนี้เขาก็แบบเทพจริงอ่ะ
1: ใช่แล้วมันอยู่เป็นช่วงนั้นด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยฟอร์มใครดีฟอร์มใครไม่ดีเงี้ยนะ
0: ใช
1: ่
0: นะ
1: ไอเอเปกนี่เขาบอกว่าไนกี้จะเริ่มจำหน่ายต้นปีหน้าลองดูนะ
0: ครับ
1: ต้นปีประมาณมกราคม2027เนี่ยนะราคาตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่คาดว่า350ดอลลาร์นะฮะ
0: ครับ
1: เงินเราก็ประมาณ 12,000 บาทนะครับครับผม
0: ก็รายงานไปงั้นละไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับ
1: มันต้องมีแบบรุ่นในรองเท้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบไม่รู้ว่ารองเท้าวิ่งมันเหมือนกันป่ะนะไม่เหมือนสตั๊ดเลยไม่รู้สตั๊ดจะออกมารุ่นนึงมันจะมีหลายแบบหลายเกรดอะ
0: อ๋
1: อเกรดแบบธรรมดาเกรดแบบโปรแบบเกรดแบบดีหน่อยแบบนี้มันจะมี3เกรดอ่ะเกรดแบบใส่เล่นๆประมาณถูกๆหน่อยถูกๆก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไปประมาณ 5-6,000 แล้วก็ไปเป็นหมื่นเลย
0: มันก็จะมีตัวท็อปแล้วมันก็จะมีตัวที่ดรอปๆลงมา
1: ใช่ๆรองเท้าวิ่งก็มีใช่มั้ย
0: มีเหมือนกัน
1: ก็เป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าก็คนละคลาส
0: ลงดรอปลงมาอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีรุ่นแบบถูกๆเลยซึ่งก็จะขายแบบตามห้างตามอะไรเงี้ยบางทีอ่ะ
1: คนเราก็จะไปซื้อรุ่นนั้น
0: อ่ะเราก็จะรุ่นนั้นแหละถูกๆหน่อย
1: อ
0: ซื้อรุ่นอะไรก็ได้ที่มันลดราคา 50% น่ะ
1: ครับเอาเท่เอาเท
0: ่ใช
1: ่ครับ
0: คือเวลาไปดูนี่ผมก็พลิกดูก่อนเลยอ่ะพลิกดูพลิกซ้ายพลิกขวา
1: ดูรายละเอียดแหละ
0: ไม่มีป้ายเซลล์หรือเปล่าลด 50% หรือยัง
1: ครับ
0: ถ้าราคาเต็มก็ไม่ไหวอ่ะฮะ
1: ไอ้หมวกนี่เขาก็บอกว่ามันอันนั้นนะมันนวัตกรรมอะไรใหม่เหมือนกันนะหมวกที่คีรินใส่เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ไนกี้เหมือนกันไนกี้ฟลายนะฮะหมวกแก๊ปก็ออกแบบให้มีระดับลึกต่ำเพื่อช่วยคลายร้อนแล้วก็ยกระดับการระบายความร้อนขึ้นไปอีกขั้นนึงด้วยนะฮะมีแผงไนกี้แอร์โรดอะแดปด้วยนะ
0: ครับ
1: ด้านบนมีช่องระบายอากาศตรวจจับเหงื่อได้ช่วยให้ความรู้สึกสบายอยู่เสม
0: อ
1: เพิ่มช่องรอบศีรษะไว้ใส่น้ำแข็งสร้างความเย็นด้วย
0: ครับ
1: นี่ราคาก็เบาๆนะฮะ
0: ครับ
1: ประมาณ 3,900 ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: 3,900 ก็ผมไปวิ่งก็ได้ทั้งชุดเลยแหละฮะ เสื้อผ้ากางเกงรองเท้าครบเลยฮะ
1: 3,900 เขาอาชีพอาชีพนี่ยังไม่นับแว่นนับเสื้อนับรองกางเกงอะไรนะ
0: ครับ
1: อาจจะมีแบบนวัตกรรมอะไรก็ได้นะฮะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าไอ้ของวิ่งอะไรพวกนี้มันแพงนุ้ย
1: โอ้แพง
0: เป็นกีฬาที่บางคนบอกเฮ้ยมันมีไม่ต้องมีชุดเช็ดอะไรเยอะแยะเลยแต่จะบอกว่าไอ้รองเท้าวิ่งไอ้ชุดวิ่งเลยเนี่ยแพงนะ
1: คือถ้าคุณจะออกไปวิ่งเฉยๆได้แต่ว่าถ้าแบบอุปกรณ์อะไรจริงๆจังๆเนี่ยโอ้โหราคาจะได้
0: ไอ้อุปกรณ์มันเนี่ยราคาไม่ได้ถูกเลย
1: ใช
0: ่อย่างเสื้อวิ่งเนี่ยเห็นมันสกามอะไรเนี่ยราคาไม่แพงกว่าไอ้เสื้อเต็มตัวที่เขามีแขนอีก
1: ไอ้เสื้อธรรมดาถูกกว่า
0: แล้วก็ใจไม่เข้าใจมัน
1: ผ้าก็เยอะกว่า
0: ใช่ไอ้ยิ่งแบบสกามบางๆเลยอย่างเงี้ยนะโอ้แพง
1: ใช
0: ่แพง
1: แว่น
0: เกงเนี่ยผมเคยจะซื้อแบบเห็นเขาใส่กันแบบขาสั้นๆเลยพวกนักวิ่งอ่ะขาแบบสั้นๆเลยไอ้แบบอุ้ยย่างก้าวจะได้กระชับอะไรอย่างนี้นะโอ้โหแพง
1: มันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆบอดี้สูทอะนะแบบนึงแล้วก็กางเกงขาสั้นๆเลยแบบนึงนะ
0: ใช่
1: ถ้ารองทั้งกางเกงวิ่งเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าผู้หญิงบางทีเขาจะใส่เป็นรัดรูป
1: ใช่ใช่รัดรูป
0: เลยของผู้ชายมันจะเป็นขาสั้นๆหน่อยเวลาวิ่งมันก็จะแต่มันก็ช่วยได้นะจริงๆนะคือผมสังเกตดูอะ ถ้าวันไหนผมใส่เสื้อกล้ามแบบแต่ก็ไม่ได้ซื้อแพงๆนะผมก็ซื้อยี่ห้อยืดเปล่าเนี่ยแหละไอ้เสื้อกล้ามไปวิ่งนะกับใส่เสื้อแบบแขนมีแขนไปยิ่งบางวันใส่เสื้อบอลนะไอ้เสื้อบอลที่ไม่ได้เกรดเพลเยอร์
1: ลุ่มล่ามลุ่มล่ามนะ
0: ไม่มันร้อน
1: เออ
0: ผมสังเกตดูนะมันการระบายเหงื่อมันจะไม่ค่อยดีเว้ย
1: คุณถอดเสื้อเลยดิ
0: โหไม่ไหวดิถ้าเรามีผมมีขุ่นแบบคีรินผมก็ถอดไปนานแล้ว
1: เออ
0: ไอ้ที่ถอดไปแล้วอายเขาเดี๋ยวยามาจับด้วย
1: ถอดเสื้อก็ใช่ว่าจะดีนะใช่ไหมถอดเสื้อก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบระบายเหงื่ออะไรออกไปได้ดีมันจะเหนอะหนะก็ได้นะฮะคุณอาจจะแบบไม่มีที่ซับที่อะไรแบบนี้ก็ได้
0: ใช่ใช่แต่สังเกตดูแต่ถ้าเราใส่สก้ามอะไรเนี่ยมันก็ฮาร์ดเรทมันจะขึ้นน้อยลงหน่อยมันก็จะช่วยได้เรื่องการระบายเหงื่อการอากาศอะไรเงี้ยเพราะบ้านเรามันก็ร้อนไง
1: คร
0: ับ มาบ้านเราก็แต่ว่าก็ถือว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะสำหรับคีริน
1: ครับ
0: นะครับที่ก็อุตส่าห์ไม่ลงในชุดเกมเนาะ
1: แต่เขาไปแบบนี้นี่เขาคงแบบมีแข่งเรื่อยนะเหมือนกับเดินสายไปแข่งแบบรายการมาราธอนที่ไหนมีก็ต้องไปแข่งไงนะ
0: ใช่เขามีสังกัดมีอะไรละ
1: แต่รายการนี้คลิปโชเก้เป็นแชมป์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ก็โก้เนี่ย
0: คลิปโชเก้คลิปโชเก้ไปลงที่เมลเบิร์น
1: อ๋อเมลเบิร์น
0: เขาลงคนละรายการคนละรายการกันไอรายการนี้คนที่แชมป์ชื่ออะไรไม่รู
1: ้
0: ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่าคลิปโชเก้เขาจะไปลงที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นหรือเปล่ารู้ที่ออสเตรเลีย
1: คนละที
0: ่คนละที่กันนะครับส่วนเทนนิสนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เอเชียเนาะนะครับรายการโรเล็กเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับก็ช่วงนี้ก็มีแข่งขันกันอยู่นะครับปรากฏว่าพิกล็อกนะคาร์ลอสอัลการาสนะครับมือ2ของรายการที่ตกรอบไปแล้วนะแพ้ซีซูเบิร์กนะครับจากเบลเยีย
1: ม
0: นะครับ0-2เซตนะครับ 5-7 แล้วก็ 6-7 ไทเบรก 4-7ตกรอบเฉยเลยสำหรับคาร์ลอสอัลการาสนะครับส่วนดานิลเมดเวเดฟนะครับช่วงนี้กำลังร้อนเงินเลย นะครับชนะดาลีบอร์เซิร์ฟซีน่านะครับ2เซตรวดนะครับ6-2 6-3นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทอมมี่พอนะครับชนะวาลองแตงวาเชโลนะ2เซตรวดนะครับ6-4 6-2นะครับ
1: ครับผมพูดถึงเทนนิสนี่ก็มีข่าวก็คือเดี๋ยวสิ้นปีนี้อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟนะก็การันตีเป็นมือหนึ่งโลกแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างที่ปีนี้คว้าไป2สแลมนะครับที่ปารีสแล้วก็ที่นิวยอร์กนะฮะก็การันตีและคะแนนสะสมจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับมือหนึ่งของโลกนะครับ
0: ครับ
1: แหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของซาเวเลฟเลยก็ว่าได้นะฮะหลังจากที่ปีนี้ปลดล็อกคว้าแกนสแลมได้ในที่สุดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้สัก2รายการไปเลยนะครับ
0: อืม
1: แล้วก็คะแนนสะสมก็ดีพอที่จะเป็นอันดับ1ของโลกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับว่าทั้งอาการบาดเจ็บของอย่างซินเนอร์หรือว่าอาการาสอะไรเงี้ยก็มีผลอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าซาเวเลฟก็ถือว่าขึ้นมาได้ดีในปีนี้นะครับเป็นอีก1บิ๊กของวงการเทนนิสผู้ชายนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก
1: ็โอ้โหถือว่าเป็นอุนักเทนนิสเยอรมันที่เป็นมือหนึ่งโลกจบปีแบบมือหนึ่งโลกแบบนานมากนะที่เป็นมือหนึ่งโลกนะ
0: ครับ
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าเป็นใครนะครับ
0: ใช่สมัยก่อนก็น่าจะมีพวกบริตเบเกอร์อะไรพวกนี้มั้งไม่รู้ใหม่กว่านี้มีหรือเปล่า
1: โอ้โหนึกไม่ออกเลยไม่น่ามีนะ
0: นึกไม่ออกอะ
1: หลังจากเบเกอร์นะ
0: เบเกอร์ไปน่าจะเคยเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่นะบ
1: ริ
0: ตเบเกอร์เดี๋ยวไปเซิร์ชดูน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าแกน่าจะเป็นนักขวดเบาหวานคนแรกอะสเวเลฟอะ
1: ที่เป็นเลฟใช่ไหม
0: ใช่ที่เป็นมือหนึ่งของโลกได้อะ
1: ครับ
0: เพราะแกเป็นเบาหวานอยู
1: ่
0: สำหรับสเวเลฟนะครับ
1: เอ้ยแต่ดูสถิตินี้บอกอาจจะเป็นเยอรมันคนแรกเลยนะเนี่ยอ๋อ
0: แสดงว่าเบเกอร์ไม่เคยเป็นมือหนึ่งของโลกใช่ไหม
1: แล้วก็เป็นนักเทนนิสที่อายุมากที่สุดที่ได้ขึ้นมือหนึ่งโลกครั้งแรกในอาชีพด้วยนะ
0: ครับ
1: จบปีแบบครั้งแรกในอาชีพที่แก่ที่สุดอะนะฮะ
0: อ๋อ
1: แก่29
0: หมายถึงว่าเป็นเยอรมันที่จบฤดูกาล
1: ใช่
0: จบฤดูกาล
1: ฤดูกาล
0: จบฤดูกาลไม่ได้หมายความเป็นมือหนึ่งของโลก
1: หรือจบปีเป็นมือหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเคยเป็นมือหนึ่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แ
1: ต่ก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: ถือว่าฉวยโอกาสได้ดีนะครับ
0: เพราะว่าก็เป็นปีที่

0: ปลาร์ดกับซินเดอร์ก็เรียกว่าสลับกันเจ็บอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่สลับกันเจ็บก็เลยเหมือนกับเป็นการเรียกว่าสอดแทรกนะครับทางสวีเล็กก็สอดแทรกไปได้นี่ไงบอริสเบเกอร์นี่เคยเป็นมือหนึ่งของโลกอยู
1: ่
0: ปี1991นะก็เป็นมือหนึ่งของโลกครองระยะเวลา12สัปดาห์แต่ว่าจบปีอาจจะไม่ได้เคยจบปีด้วยการเป็นมือหนึ่งของโลกไง
1: ครับ
0: แ
1: ต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีรายการใหญ่นะ
0: ครับ
1: ไอ้ ADPมาสเตอร์นะฮะที่เซี่ยงไฮ้ไหม
0: ครับ
1: น่าจะเซี่ยงไฮ้เนาะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะรายการใหญ่ของ ATP ทัวร์เขานะครับ
0: ครับ
1: ครับพวกนี้ก็ที่คะแนนสะสมสูงก็จะไปแข่งกันนะฮะ
0: เออ
1: ครับอื่นๆนี่ก็ช่วงนี้ก็จะมีเดี๋ยวจริงๆหมดเอเชียนเกมไปแต่ว่ามหกรรมกีฬาบ้านเราก็ยังมีอีกนะที่เราต้องตามเชียร์กันนะครับก็คือใกล้ๆนี่ก็เลยก็คือไอ้นี่แหละเอเชียนพาราเกมเนี่ยนะฮะเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่านะครับก็เราก็ส่งไปกันเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ทยอยเดินทางออกไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่นี่ก็ไปด้วยไปตั้งแต่วันที่11แล้วมีเช่าเหมาลำไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ข่าวว่ามาตรฐานยังเหมือนเดิมนะสำหรับสนามบินที่นาโกย่านะครับก็คือรอนานนะฮะรอนานนะฮะก็เห็นเพราะว่าที่ไปกันเนี่ยต้องรอกว่าจะได้เข้าพักเนี่ย5ชั่วโมงเลยนะ
0: ครับ
1: เข้าที่พักเนี่ยเกือบเที่ยงคืนนะฮะได้พักผ่อนกันเกือบตี2เลยหลังจากที่เดินทางไปถึงกันนะฮะออกเดินทางไป11นะฮะกว่าได้เข้าพักก็น่ะคืนวันที่12นู่นเลยนะครับก็ถือว่ามียังคุกคักอยู่เหมือนเดิมสำหรับนาโกย่าแต่ว่ามันอาจจะอย่างงี้แหละคนมันก็เยอะหน่อยนะครับจะแข่งกันอย่างเป็นทางการนี่เริ่มวันที่18นะฮะเริ่มวันที่18แล้วก็ไปจบวันที่24ตุลาแต่ว่ามันก็จะมีหลายชนิดกีฬาที่แข่งก่อนด้วยนะครับมีแข่งก่อนก็น่าจะติดตามกันได้นะกีฬาไทยก็มีแข่งก่อนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมนอกนั้นก็ยังมีช่วงเนี้ยช่วงปลายเดือนนี้เหมือนกันนะฮะก็คือกีฬายูธโอลิมปิกเกมนะฮะยูธโอลิมปิกเกมนี่เราก็มีนักกีฬาไปแข่งขันเหมือนกันอันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะฮะยูโรโอลิมปิกเกมที่เคยมีข่าวว่าบ้านเราจะดึงมาจัดในปี2030นะครับแต่นี้จัดในปี2026เป็นครั้งที่4นะครับจัดกันที่ดาก้าประเทศเซเนกัลนะครับระหว่างวันที่31ตุลาถึง13พฤศจิกายนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาเยาวชนนะนักกีฬาเยาวชนนะครับมี28คน11ชนิดกีฬาด้วยกันนะฮะถือว่าเป็นโอลิมปิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นของเยาวชนนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม31ตุลาถึง13พฤศจิกายนเรานี่ส่งไป28คนนะครับนักกรีฑานักว่ายน้ำอะไรนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็มีรายการให้ติดตามเชียร์กันต่อได้นะฮะสำหรับนักกีฬาชาวไทยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่นะครับก็รอลุ้นแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับอีกเอเชียนพาราเกมนี่มันจะเริ่มแข่งจริงวันที่16นะวันที่16นะครับพิธีเปิดจะเป็นวันที่18ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็จะมีแข่งก่อน2วันก็คือวันที่16นะครับซึ่งก็ของเรานี่ตั้งเป้าไว้27เหรียญทองนะ
1: เท่าเดิม
0: ใ
1: ครแล้วก็27นะ
0: ใช
1: ่กูใครแล้วติดอันดับเนี่ยนะอันดับ6อันดับ7เนี่ยนะถือว่าเราเก่งนะ
0: ครับ
1: ถ้าเทียบผลงานกับคนปกติเนี่ยทุกทีเราจะดีกว่าคนปกตินะฮะ
0: ใช
1: ่อันนี้เราคราวนี้บอกคนปกติเราดีนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วดูว่าคนพิการเป็นไงแต่ว่าใครแล้ว27คราวนี้เราก็ตั้งเป้าไว้27ก่อนนะฮะครับ
0: ครับ
1: น
0: ะก็รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันได
1: ้ครับ
0: นะครับก็น่าจะมีถ่ายทอดสดมาอยู่แล้วนะครับทางฟรีทีวีก็น่าจะมีนะรวมถึง AS Play อะไรเงี้ยก็น่าจะมีถ่ายทอดสดนะครับ
1: ใช่ตอนนี้ทางโซเชียลมีแล้วนะโซเชียล
0: ครับ
1: YouTube Facebook ก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับมีทาง468ก็899ว่าเมื่อวานผมถาม AI คู่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้บอกว่าแมนซิตี้ชนะ 2-0 ครับโ
0: อ
1: ้โหจริงมากเนี่ย
0: โอ้นี่แม่นกว่าคนจริงอีกนะ
1: เออถือว่าแม่นใช้ได้เนี่ย
0: 2-0เลยสกอร์จริง 3-0 อ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เนี่ย
1: แต่ถามไม่รู้มันจะตอบเหมือนกันไหมเพราะเขาคุณถามกับผมถามอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้นะ
0: ใช่
1: ไม่แน่นะ
0: บางทีถาม อันเดียวกันน่ะ2ครั้งอ่ะบางทีมันก็ไปดึงข้อมูลจากเว็บไหนมาก็ไม่รู้
1: เปลี่ยนใจได้
0: บางครั้งมันก็อ้าวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่การเขียนพร้อมเ
1: นี่ยใช
0: ่ๆการเขียนคำสั่งอ่ะต้องละเอียดมันก็จะเรียกว่าตอบมาหรือว่าทำได้ตามตรงจุดเราที่เราต้องการ
1: คือมันก็จะพยายามทำให้เราถูกใจเวลาตอบอะไรมามันก็จะถามประจำทุกครั้งว่าคุณพอใจกับคำตอบนี้ไหมให้เราแก้ใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่บางทีก็พูดตรงๆแล้วมันคือคนสมัยนี้บางครั้งมันก็ความสัมพันธ์กันหรืออะไรมันก็ไม่ค่อยมีบางครั้งผมว่าต่อไปอนาคตเราก็คงต้องมานั่งคุยกับ AI เนี่ยแหละเล่นๆ
1: โอ้เป็นไปได้สูง
0: งงเหงาอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะตอบอะไรไม่มีเพื่อนก็นั่งคุย AI แล้วให้มันพูดกับเราอ่ะ
1: ใช่มีแน่นอนแน่นอน
0: ผมว่าบางคนก็อาจจะทำแล้วก็ได้
1: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์อะไรกันเท่าไหร่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่กันบางทีก็นั่งคุย AI เอาก็ได
1: ้นี่เห็นไอ้โทรศัพท์จ่อปากคุยนี่อาจจะไม่คุยกับคนก็ได้นะจะคุยกับ AI อยู่ก็ได้
0: ใช่แต่มาบางทีมันรู้ของเหงาอยู่บ้านของเหงาไม่รู้จะคุยใครก็คุยกับ AI
1: คุยอะไรก็ได
0: ้อืม
1: คุยอะไรก็ได้คุยเล่นคุยจริงไม่เคยอารมณ์เสียนะมีคุยเล่นใส่เราก็ตลอดเราเล่นมันก็เล่นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะแต่พวกด่ามันไปมันก็ด่าเรากลับมานะ
1: แบบเนี้ย
0: ต่อไปอนาคตอ
1: ่
0: ะ
1: สนุกดีม
0: าก
1: แต่ว่ามันก็โอ้โหเห็นบอกว่ามันก็ใช้ทรัพยากรโลกเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือการพิมพ์พร้อมอะไรแต่ละคำเนี่ยมันเบียดเบียนทรัพยากรโลกนะซึ่งบอกว่าพิมพ์พร้อมเนี่ยพิมพ์ให้มันน้อยสุดนะจะใช้แบบใช้น้ำใช้อะไรน้อยหน่อยนะฮะก็ว่ากันไปมันก็เป็นอนาคตของโลกอะนะ
0: ใช่
1: ว่ามันก็ดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต้องน่าห่วงแล้วก็น่าควบคุมเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยหรือปล่อยมันไปกระเจิดกระเจิงนี่มันอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดได้เยอะมากนะฮะ
0: ก็นี่ในหนังไงคุณเคยดูไหมไอ้ไอรอนแมน
1: อ
0: ่ะไอรอนแมนนี่มันชื่ออะไรจาวิสหรืออะไรอ่ะ
1: โ
0: อ้โหอนาคตมันก็เป็นไปได้นะอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที่มันเป็น AI แล้วเราก็สั่งมันอะไรอย่างเงี้ย
1: ต่อไปมันจะฝั่งเราอะดิ
0: แล้วก็เหมือนในภาคอะไรนะไอรีอเวนเจอร์ภาค2หรืออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ที่มันเป็นตัวร้ายมันเป็น AI อ่ะแล้วมันก็พยศอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คนที่พัฒนา AI แรกๆอ่ะของ Open AI อะไรเนี้ยเขาบอกว่ามันหยุดพัฒนากันได้แล้วคือเขาออกมาบอกเองเลยนะ
0: คือเขากลัวไงเขากลัวด้วยมันพัฒนาไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเอไอมันคิดเองได้อ่ะต่อไปมันก็มนุษย์ก็จะต้องไปเบี้ยเบี้ยล่างมันไง
1: ใช่
0: AI อ่ะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับขึ้นหลังเสือกันแล้วมันไม่มีใครกล้าแบบหยุดหรอกเพราะว่าขนาดบริษัทกันเองมันก็พัฒนาแข่งกัน
1: โอ้หยุดไม่ได้หรอก
0: มันหยุดไม่ได้หรอกแล้วก็ตอนนี้แม้กระทั่งอเมริกากับจีนเนี่ยมันก็แข่งกันเรื่อง AI อ่ะใครที่มันทำได้ดีกว่ามันก็จะได้ของโลกอะว่ากันเถอะ
1: ก็ดูหุ้นบริษัท AI เนี่ยแบบให้หยุดบอกให้หยุดกันนะโอ้โหกระชูดปุดปากกันหมดเลย
0: คือมันก็ไม่มีใครกล้าหยุดเพราะหยุดไปก็เหมือนว่าคุณแพ้ใน AI เลยเห็นป่ะก็ดูอย่างโทรศัพท์ก็ได้แต่ก่อนของ Apple มันก็ไม่ค่อยมี AI มันก็ไม่ค่อยดีใช่มั้ยมันก็ต้องไปเอาไอ้ Gemini มาใส่อ่ะApple อ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือมันก็ไปคู่แข่งกับ Google ใช่มั้ยมันก็ต้องยอมเอา Google มาใส่อ่ะGemini หรืออะไรใช่ป่ะเพื่อพอไม่งั้นเรามันก็แพ้ในแบบ AI มันก็เสียลูกค้าไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนนี้มันก็เรียกว่าแข่งกันเต็มสู้อ่ะAI อ่ะแต่ต่อไปนะโค้ชเขาบอกมันก็ต้องเก็บตังค์เก็บอะไรนะ
1: ก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็เก็บเนี่ย
0: ใช่
1: คือถ้าใช้ฟรีมันก็จะได้ประมาณนึง
0: เ
1: สียตังค์มันก็มีหลายเกรดด้วยนะ
0: เจนรูปก็ได้รูป2รูปเอง
1: บ
0: างทีเราก็แต่งให้มันช่วยเจนรูปแต่งรูปอะไรหน่อยก็ได้รูป2รูปบอกอ้าวหมดโควต้าแล้วครับวันนี
1: ้
0: ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะใช้ได้แต่เราโชคดีเรามี AI ฟรีให้ใช้ไง
1: AI พัดปอดนั่นเหรออ
0: ่าใช่
1: ครับ
0: เอา
1: โอ้คุณลงด้วยเหรอ
0: ลงว่าเดี๋ยวยังไม่เคยเข้าไปใช้เลย
1: สุดยอดเลยโอ้คุณนี่เป็นประชากรคุณภาพจริงๆเลยกลุ่มเป้าหมายของเขาเลย
0: ครับ
1: โอ้นี่คุณเป็นหนึ่งในเท่าไหร่เนี่ยแสนกว่าบ้าง
0: เหรอไม่เดี๋ยวผมยังไม่ค่อยได้เข้าไปใช้เท่าไหร่ของฟรีอ่ะ
1: คุณลงเขาก็ดีใจแล้ว
0: เหรอ
1: แต่ผมเซ็งอย่างเดียว AI เนี่ยมันชอบเจนรูปแบบผู้หญิงหลอกๆมาให้ประจำเลย
0: นะครับ
1: แบบผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบโอ้สวยกว่าปกติชอบแบบบางทีมีอะไรส่งมาเนี่ยนะโอ้โหทำไมสวยจังวะอ๋อ AI นะมีคนพูดถึงเยอะนะนี่คุณเอกบวมนี่ก็ส่งมานะคุณโรส
0: ว่า
1: ดราม่าเรื่องบอลไทยเดี๋ยว บอกแกบอกว่าค่อยๆดราม่าเรื่องตัดสินบอลไทยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีอีกมันมีเยอะสุดสัปดาห์นี
0: ้ก็สุดสัปดาห์นี้ก็บอกเพียบเลยหลายคู่
1: อืม

0: คือตัดสินแบบค้านสายตาอย่างเงี้ยเหรออ่
1: าใช่หลายๆจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็คือประเด็นก็คือคนทำทีมอ่ะโค้ชหรืออะไรเขาก็ออกมาพูดกันไงคือต่างคนก็เหมือนคล้ายๆว่าพอมันมีประเด็นปุ๊บคนที่เขาเสียประโยชน์เขาก็พูด มันกลายว่าพูดหลายคู่ไงทั้งระยองเชียงรายมันหลายๆคู่ปุ๊บอ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแบบเฮ้ย
0: คู่นี้ก็มีคู่นี้ก็มี
1: ใช่คู่นี้ก็มีคู่นั้นก็มีก็มันก็เลยคนเขาก็พูดกันว่าแบบถ้าการตัดสินมันยังเป็นแบบนี้อยู่บอลไทยมันจะแย่นะ
0: คือผมก็ไม่ได้ติดตามดูทุกคู่อย่างจริงจังเลยแต่เห็นสุดสัปดาห์นี้โอ้โหทั้งพิธีกรทั้งแฟนบอลทั้งอะไรเนี่ยบ่นกันเยอะไง
1: ใช่
0: ว่าพีคมาก
1: คือมันก็มีหลายคู่ว่าง่ายๆพอมันหลายคู่ปุ๊บมันก็คนนี้ก็พูดคนนั้นก็พูดคู่นั้นก็มีปัญหาคู่นี้ก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นแบบคนเขาก็เป็นห่วงกันนะว่าถ้ามันตัดสินอย่างเงี้ยวงการฟุตบอลมันก็จะไม่ไปไหนอะคนมันก็ไม่ค่อยอยากเข้าสนามอะไรอย่างเงี้ย
0: มาตรฐานมันต่ำลงเลยนะว่าตรงนะ
1: ใช่อย่างล่าสุดเมืองทองเขาก็ยื่นประท้วงผู้ตัดสินนะอันนี้ก็ทีสองไงคือโดนกันหมดอะว่าง่ายๆก็โดนกันหมดทั้งทีหนึ่งทีสองอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องการตัดสิน
0: ครับ
1: ไอ้คู่เชียงรายใช่ไห
0: ม
1: กับประจวบมันก็จังหวะเสียจุดโทษเงี้ยก็คนก็แบบเอ๊ะมันก็ไม่น่าเสียนะจุดโทษใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือจังหวะของคู่ระยองบุรีรัมย์อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
0: ตัดสินเกมเงี้ยนะคู่บีจียุทธยานี่ก็มีใบแดงด้วยมีเหตุการณ์อะไรปาสิ่งของกันระหว่างแฟนบอลขนาดนั้นเลยนะฮะครับ
1: ใช่นั่นก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกมันก็อย่างที่ทุกคนก็พอรู้แหละว่าการตัดสินของกรรมการในไทยลีกอ่ะก็มันคือจะว่าไงดีอ่ะคือมันมีความผิดพลาดเยอะอยู่แล้วอ่ะจริงๆมันก็หลายเรลี่มันก็เป็นแบบเนี้ย
0: คือเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะอยู่แล้ว
1: หมายความว่าคือเขาเรียกว่าอย่างเราดูบอลพรีเมียร์ลีกใช่ไหมไอ้ลาลิก้าพวกนี้การตัดสินมันก็ประหลาดอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความคิดของคนอ่ะมันจะมองไปในเรื่องของการทุจริตอ่ะน้อยหน่
0: อ
1: ยแต่แม้กระทั่งแบบนี้แม้กระทั่งเราดูบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะมันก็ยังมีคนคิดเลยว่าแบบเฮ้ยมันตั้งใจช่วยทีมนั้นตั้งใจช่วยทีมนี้หรือเปล่าใช่ป่ะแต่ไทยลีกอ่ะความคิดของคนดูของคนทำบอลของอะไรอย่างเงี้ยพอกรรมการพลาดอ่ะมันความคิดมันก็คือค่อนข้างจะเอียงไปในทางว่าม
0: ีไรเปล่า
1: คุณตั้งใจพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแนวคิดมันจะไปในทางนั้นค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีเรื่องการเมืองมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะใช่ไหมว่าง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็เพราะฉะนั้น
0: จะมีอิทธิพลที่มองไม่เห็นอะไร
1: อะไรเงี้ย
0: แต่ว่าอย่างอื่นเราต่อให้อย่างพรีเมียร์ลีกที่เราด่าๆกันเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไร
1: คือเราก็มองมันพลาดจริงกรรมการมันแย่
0: เพราะมันโดนทุกทีม
1: มันโดนกันทุกทีมแล้วก็มันไม่ได้มีการเมืองเข้ามาแบบจัดแจ้งไง
0: ไม่ได้มีแบบเจ้าของทีมที่ชัดเจนว่าเรารู้ว่าใครอะไรยังไง
1: ใช่ไหมแต่ว่า
0: อย่างคนยังไง
1: ใช่แต่คืออย่างบ้านเราอ่ะไอ้คนทำบอลมันก็นักการเมืองกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมอย่างวันนั้นระยองเนี่ยคนที่ออกมาพูดเนี่ยคุณอะไรสาธิตปิตุเตชะนี่ก็นักการเมือง
0: นักการเมืองทั้งคู่
1: มันก็นักการเมืองนะใช่ป่ะแต่ที่บ้านเราอ่ะคือสมาคมมันก็มาจากไอ้ทีมบอลพวกเนี้ยใช่ไหม
0: ก็ใช่ก็เป็น
1: ใช่ไหมมันก็มาจากทีมบอลพวกเนี้ยที่เขาก็เลือกตั้งอะไรกันมามันก็เขาก็มองว่ามันจะมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าซึ่งเหมือนจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วใช่ไหมเรื่องอิทธิพลในการตัดสินของกรรมการในบอลไทยอ่ะซึ่งมันก็เป็นจุดที่มันก็หนีกันไม่ออกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วพอมันความคิดคนอ่ะหรืออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยพอคนพลาดกรรมการพลาดแล้วเราก็คิดไปแล้วว่าเฮ้ยคุณเอียงไปทางฝั่งเนี้ยแบบเนี้ยมันก็จะยากอ่ะมันก็จะยากคนมันก็จะไม่ได้มองว่าแบบกรรมการก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาผิดพลาดกันได้อะไรเงี้ยมันก็จะเทไปทางนั้นซะมากกว่า
0: ความรู้สึกแฟนบอลไทยไม่ใช่แบบนั้นละคือแฟนบอลไทยจะเหมือนแต่ว่าจ้องๆแล้วว่าอีกแล้วกูว่าแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วมันก็จะมีบางทีมที
0: ่อีกแล้วได้อีกแล้วได้ประจำ
1: ลักษณะอย่างนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมซึ่งบางทีบางครั้งกรรมการ

0: มันอาจจะพลาดเองก็ได้แต่มันก็พลาดบ่อยมากอ่ะมีทุกสัปดาห์มันก็เหมือนกรรมการพรีเมียร์ฮะจะว่ากรรมการพรีเมียร์มีสัปดาห์เนี้ยเงียบไปนะถือว่าผิดปกตินะกรรมการพรีเมียร
1: ์ก็ใบแดงลิเวอร์พูล
0: ก็มีการนะก็มีประเด็นที่เขาพูดกัน
1: ใบแดงกาเฟนแบง
0: ใช่แต่จริงไอ้ใบเหลืองที่2อ่ะจริงๆมันก็มีคนพูดเหมือนกันว่ามันให้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แมนซิตี้เขากำลังจะเล่นเกมรุกอ่ะ
1: ก็ทั้ง2แกม2ใบอ่ะ
0: แล้วแต่ว่าล่าสุดก็มีชื่ออะไรนะกรรมการเก่าเดมอสกาลาเกอร์หรือใครนะหรือก็มาบอกว่าใบเหลืองแรกอ่ะไม่ควรโดนไอ้เหลืองแรกไม่ควรโดน
1: ครับ
0: นี่ไงเดมอสกาลาเกอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าเหลืองแรกไม่น่าโดนแต่ว่าเหลืองที่2อ่ะก็ถือว่าตัดสินถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: คือคนไปมองว่าไอ้เหลืองที่2อ่ะไม่ควรแต่จริงๆนะถ้ามองในมุมกรรมการไอ้เหลืองที่2อ่ะ
1: ควร
0: โดนอยู่แล้วเพราะมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับแมนซิตี้เขากำลังจะขึ้นไปสู่
1: ตัดบอลได้แล้วทำเกม
0: แล้วก็เราจะทำเกมเป็นเกมรุกอ่ะมันจะมีคำเรียกอยู่อะไรโพมิสซิ่งอะไรแอตแทกอะไรของเขาก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วกูไปตัดฟาวไงก็เหมือนเป็นการทำลายจังหวะของแมนซิตี้ที่จะเล่นเกมรุก
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแต่ว่าเดมอนกาลาเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เหลืองแรกอ่ะไม่น่าโดน
1: แต่ผมว่าถ้าสำหรับผมก็ว่าให้ทั้งสองใบแล้วผมกรรมการนะ
0: ก็ได้แหละ
1: ผมก็ว่าให้ได้นะ
0: อ
1: ันนี้ขออันนี้ความเย่อหยิ่งส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: เพราะลูกแรกผมว่ามันก็เป็นจังหวะที่ตัดบอลได้แล้วจะทำเกมลุกเหมือนกัน
0: ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันจังหวะแรกไปเตะไอ้เลดเดลสัน
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปเตะเลดเดลสัน
1: ใช่อีกทีก็ไปเตะโดกู
0: อืม
1: ก็เหมือนจะตัดบอลได้เสียบอลแล้วก็จะไปอย่างนั้นนะ
0: คือจังหวะสองมันอาจจะดูเบาหน่อย
1: อืม
0: เพราะว่าบางคนก็บอกมันเหมือนโดกูก็พุ่งๆนิดนึง
1: คือมันถ้าพูดถึงใบเหลืองที่2มันก็เหมือนกับว่าไม่มีศิลปะเลยก็รู้อยู่แล้วว่าโดนเหลืองแล้วจะทำให้เกมมันแบบขาดไปเลยหรือจะส่งผลต่อทีมนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยกรรมการบางคนเขาจะมีแบบมีศิลปะในการตัดสินหรือว่าจะดูสถานการณ์อะไรนิดนึง
0: ใช
1: ่บางคนมันก็เถียงตรงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
0: แล้วคือพวกบรรดานักบอลเก่าๆไงแกลลี่เนวิลลอยคีนก็บอกว่ามันปะทะกันเบาไอ้เหลืองสองอ่ะที่คนเขาพูดถึงจริงๆอ่ะเหลืองสองอะไรเงี้ยจะมาแต่ว่าได้ในมุมกรรมการเนี่ยกรรมการเขาก็จะมองว่ามันก็เข้ากฎแบบว่าอะไรนะที่บอกไปเมื่อกี
1: ้
0: ว่ากำลังเล่นเกมกำลังนำไปสู่เกมรุก
1: คร
0: ับ แล้วคุณไปแบบตัดฟาวต่อให้มันดูเบาก็เหอะจะม
1: าม
0: ันก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียโอกาสมันก็เป็นใบเหลืองไง
1: ครับ
0: จะมาแต่ถ้ามองในมุมของผู้เล่นเก่าคนที่เป็นนักฟุตบอลเก่าพวกลอยคีนแกลลี่เนวิลหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะมองว่าแบบแหมมันก็ปะทะกันนิดเดียวอ่ะใช่ไหมปะทะกันนิดเดียวก็ไม่น่าจะอะไรมากนั่นแหละแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยท็อปฟอร์มเท่าไหร่พรีเมียร์ลีกกรรมการในสัปดาห์นี
1: ้เป็นตังกูแดงไหมเป็นตังกู
0: โอ้โหแล้วก็แดงอยู่แล้วมั้งแต่จริงคือกฎกติกามันอะแปลกในฟุตบอลน่ะอย่างที่เคยพูดไปหลายทีแล้วว่าไอ้จังหวะลูกชอผักอะมันควรจะโดนใบแดงมันควรจะโดนแดงทั้งคู่อะ
1: บางคนเคยโดนบางคนเคยโดนผักกันไอ้โซนึงมินน่ะเคยโดน
0: เออ
1: ผักกันอย่างเงี้ย
0: วิ่งมาผักแบบเนี้ยมันควรจะโดนแดงทั้งคู่แหละ
1: ขณะที่เฮดบัตเนี่ยปีแล้วจำได้ไห
0: ม
1: ไอ้กาเบียลเจซุสเนี่ยไปโขกฮาลันก็ไม่โดน
0: ไม่โดน
1: แล้วมาบอกว่าไม่โดนเพราะว่าฮาลันไม่ล้มอะไรวะแบบว่า
0: เนี่ย
1: คงชัดกว่านี้อีกอ่ะ
0: คือกรรมการตัดสินกรรมการน่ะมันแปลกๆ
1: ใ
0: ช่ป่ะมันแปลกๆมันลดมันคือมันอาจจะด้วยตามกฎซึ่งก็ไอ้คนเขียนกฎเนี่ยมันก็เขียนมาแปลกๆไงถูกป่ะมันก็เขียนมาแปลกๆมันก็เหมือนไอ้จังหวะแมนซิตี้บูโดอ่ะถ้าย้อนกลับไปถ้าจำได้ไอ้อะไรนะฟิลโฟเดนอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็โดนเตะข้างหลังใช่ไหมแล้วล่วงไปก็พยายามจะไปยันคืนซึ่งมันเบามาก
1: เอาคืนนิดเดียว
0: นิดเดียวเบาอ่ะแต่พอแบบฝั่งตรงข้ามแบบทำเป็นเจ็บปุ๊บก็คราวนี้ก็กลายว่าคุณไปเอาคืนนอกเกมซึ่งจะว่าตามตรงไงอย่างว่าลูกชอเนี่ยลูกชอมก็นอกเกมไงคุณวิ่งมาผักเลยอ่ะ
1: แล้วจังหวะลูกชอเมื่อคนทำฟาวเหมือนว่าฟาวไอ้เบนังกูทำฟาวก็ฟาวเหมือนจะแรงอ่ะนะฟาวเหมือนจะแรงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดนะ
0: คือจังหวะเบนังกูพุ่งเข้ามาเสียบลูกชอมันพุ่งเข้ามาแรงแต่ว่ามันก็เล่นบอล
1: พุ่งเข้ามาแรงแต่ว่าไม่ได
0: ้แรง
1: ไม่ได้นอกเกมอ่ะ
0: ใช
1: ่ลูกชอมันลุก
0: แต่เบนังกูไปฟาวอีกคนนึง
1: ไปใส่ต่อ
0: ไปใส่อีกคนนึงต่อแล้วก็ลุกคือมันก็มีแฟนแมนยูก็มาบอกว่าลูกชอเขาเคยขาหักมาก่อนก่อนอันนี้เขาเคยโดนปะทะขาหักมาก่อนก็เลยหงุดหงิดยั่ว
1: เบนตันกูก็เคยเขารู้เปล่า
0: เออก็นั่นแหละคือแต่ว่ามันก็เขา คือต่างคนมันก็ต่างนอกเกมอ่ะว่าง่าย
1: ๆนั่นกูเนี่ยจำได้มันเคยเจ็บหนักทีนึงแล้วก็หายเจ็บกลับมาเกมนั้นเจอวิลล่าไอ้นี่เลยแมตตี้แคทเลยเป็นนั่นกูเปลี่ยนตัวลงมาแป๊บเดียวไอ้แมตตี้แคทโอ้โหใส่แบบแซนด์วิชเลยสองขาเลยไอ้เป็นนั่นกูเจ็บยาอีกรอบนึงโอ้ตอนนั้นก็จำขึ้นใจเหมือนกัน
0: ครับนั่นแหละแต่มันคือมันกลายเป็นกฎฟุตบอลมันก็แปลกๆอ่ะเรื่องมันก็แปลกๆคือบางทีไอ้คนเริ่มคุณไปเตะเขาก่อนอย่างเงี้ยแล้วคนไปเอาคืนกลายเป็นคนไปเอาคืนเนี่ย
1: คุณต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไง
0: เออ
1: คุณต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้
0: ซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็ควรจะไปลงโทษไอ้คน
1: แพ้ก็แพ้ไปอะไรแบบ
0: เออซึ่งกฎมันก็แปลกๆไงอย่างที่บอกอ่ะแล้วบางครั้งไอ้คนเอาคืนเอาคืนเบาด้วยนะ
1: กลายเป็นว่าไอ้คนทำเนี่ยไม่ผิดเลยเลยโดนเหลืองไป
0: ใช่
1: โดนไม่เหลืองไปแล้วไอ้คนที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่ชั่ววูบปิ๊บเดียวโดนแดงเกมเปลี่ยนเลยครับ
0: ซึ่งจังหวะเป็นทางคู่ตรงๆก็เอาหัวไปหม่งก็บุ่งแบบเบาๆแฉลบแฉลบเหมือนเอาหัวไปไถอ่ะ
1: ไอ้ลูกนั้นอ่ะไอ้ลูกนั้นอ่ะพอหม่งไปอ่ะผมเนี่ยรู้เลยยังไงก็แดงแล้วแวบแรกที่ผมคิดไอ้นี่เลยอ่ะไอ้จังหวะไอ้กาเบียวปีแล้วจริงๆเลยนะไอ้นั่นนี่ก็แบบโอ้โหแบบโขกแบบเต็มๆแล้วไม่โดนเลยเลยแล้วก็ไอ้โอ้โหไอ้ฮาลันมาบอกว่าถ้าผมล้มเขาก็แดงแต่ว่ามันไม่เกี่ยวว่ามันก็จะโขกไปแล้ว
0: คือมันโขกแบบใช่ไหมคือหลายๆครั้งอ่ะผมพูดตรงๆแบบอย่างเป็นท่านครูหมู่ลูกชอเงี้ยมันเบามากซึ่งบางครั้งไอ้คนโดนเตะในเกมยังแรงกว่าอีกนะบางทีโดนเตะยังแรงกว่าอีกนะแต่ว่ากลายว่าอ้าวคุณไปเอาคืนก็โดนใบแดง
1: ใช่ใช่เขามองตรงนั้นมากกว่า
0: คือมันการมองก็มองแปลกๆอ่ะใช่ป่ะมันก็มองแปลก
1: มองแบบไม่เปิดโอกาสให้เราเป็นมนุษย์เลย
0: ซึ่งมันก็เนี่ยแต่มันก็ตามกฎอ่ะ
1: ดวงประเทิงออกอารมณ์อะไรก็ไม่ได้
0: ใช่คือมันก็กลายเป็นตามกฎแต่ว่าก็ที่เราพูดกันก็คือกฎมันบางทีมันก็ควรจะเขียนมาให้มันดูแบบนั่นหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: จะมาแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปพักก่อนไหมเนี่ย
1: หกโมงเจ็ดนาทีแล
0: ้
1: ว
0: โมแต่เป็นนันคูอยู่เนี่ย
1: ยาวอย่าติดพันช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาเก็บข้อความให้หมดเลยนะฮะ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเลย
5: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดย
6: เจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรอบโลกกีฬานะครับ
0: ครับ

0: อยู่กับคุณโอ๊ตแล้วก็ผมโอ๊กนะฮะไปดูข้อความกันต่อนะฮะมากันเพียบเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับคุณเปเป้บอกว่าสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊กอย่างน้อยๆรามก็ไม่ต้องตกงานนะครับ AI มันเดินมาตั้ง YouTube ให้พี่ๆไม่ได้นะครับ
1: อ
0: ีกหน่อยก็จะได้เหมือนกันนะ
1: อีกหน่อยก็คงทำได้
0: พี่โอ๊กขอข่าวบอลเด็กด้วยนะครับบอลนักเรียนนะฮะ
1: ตอนนี้มีเตะที่ไหนไหม
0: ช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีไอ้นี่ไงบอล7สี
1: อ๋อใช่ใช่
0: บอล7ชื่อเต็มผมเขาชื่อเจมเขาจำผมจำไม่เคยได้เลยเขาชื่ออะไรแชมป์กีฬา7 HD Champions Cup อะไรแบบนี้นะ
1: บอล7สี
0: บอล7สีบอล7สี
1: ตอนนี้หนังเข้าๆแล้วเนี่ย
0: เออใช่
1: หนังของอะไรนะเหมือนทองอ่ะ
0: รถขนฝันไง
1: เออรถขนฝันน่ะ
0: เข้าอยู่เขาตั้งแต่วันที่8แล้ว
1: ใช่
0: เห็นรายได้วันแรกใช้ได้อยู่เหมือนกัน 200,000 กว่าบาท
1: เออ
0: ครับ
1: เอ๊ะฟังดูน้อยๆนะ
0: มันก็โอเคนะ
1: เหรอ
0: เออ250,000
1: ทุนสร้างเท่าไหร่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู
1: ้ทุนสร้าง20ล้านหรือเปล่า
0: เออ
1: เออ
0: โรงมันอาจจะน้อยด้วยไงม
1: ัน
0: มีหนังแบบฟอร์มใหญ่อะไรเข้าเยอะไง
1: ครับ
0: โรงอาจจะฉายน้อยอะไร
1: แต่เดี๋ยวจ่าสกุลก็บอกจบบอล7สีเขาจะย้ายแล้วนี่ใช
0: ่ไหมใช่ๆเขาก
1: ็แยกทางกับอะไรพุทธรังสีอะไร
0: เขามี MOU กันอยู่กับชมรมฟุตบอลที่จ่าสกุลพามาเข้ามาอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคงจะร่วมงานกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คงมีปัญหาอะไรกันข้างในแล้วก็โรงเรียนก็แถลงแล้วว่าเดี๋ยวถ้าจบบอล7สีเนี่ย15วันให้เก็บของไปให้หมดนะฮะก็คือแยกย้ายไป
1: ก็คือผมก็พูดตรงๆในสมัยผมเรียนราชบพิตรเดี๋ยวมันไม่ได้มีความขึ้นชื่อเรื่องกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบทีมบอลเข้ามาแบบแล้วก็มาเป็นทำกับโรงเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
0: ราชบพิตรก็มีอ่ะตอนนี้อ่ะ
1: ไม่มีไงสมัยผมมันไม่มีโค้ชดังๆหรืออะไรไม่มีทีมบอลก็ไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีความโดดเด่นเรื่องกีฬาอะไรสมัยผมเรียนนะพูดง่ายๆมันก็ไม่เคยไปแข่งบอลไม่เคยมีชื่อแบบอย่างคุณสุกุลาบ
0: ครับ
1: เทพศิรินหรืออะไรเงี้ยเขามีชื่อผมก็ไม่รู้ว่ามันมีระบบแบบนี้ไงแบบว่าเอ้ยคุณเป็นทีมบอลใช่ไหมแบบอาจารย์สกลเงี้ยมีทีมบอลแล้วก็พาทีมบอลเนี่ยไปอยู่กับโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ได้อะไรเงี้ยผมนึกมันต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้น
0: คือผมว่าคือฟุตบอลมันก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนอะโรงเรียนหน้าที่หลักมันคือเรียนหนังสือ
1: ฟุตบอล
0: มันก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่พานักเรียนไปทำช่วงแรกๆที่แข่งกันมันก็คือนักเรียนเขาถึงเรียกบอลนักเรียนเขาไม่เรียกบอลเยาวชนนะบอลเยาวชนนี่กับบอลนักเรียนไม่เหมือนกันนะบอลเยาวชนคือคุณอายุน้อยคุณเล่นได้หมดแต่บอลนักเรียนคุณต้องเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถึงเป็นบอลนักเรียนก็ช่วงแรกๆก็ใช้นักเรียนนี่แหละที่แข่งกันโค้ชเคิร์ดก็ครูในโรงเรียนนี่แหละครูพละหรือคนนั้นคนนี้มาช่วยๆกันแต่พอแข่งไปแข่งมารายการมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีอะไรเข้ามามีจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆโรงเรียนเขาก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาก็เลยมีการอาจจะดึงโค้ชเก่งๆมาอาจจะดึงนักบอลดีๆมามีการใช้เงินอะไรมากขึ้นแล้วพอช่วงหลังๆมันบูมมากๆในช่วงเนี่ย10-20ปีหลังบูมมากๆก็หลายๆโรงเรียนก็ถึงกับจริงจังเลย
1: ครับ
0: มีงบเป็นปีๆประจำปีเลยว่าตรงนี้ทีมฟุตบอลเนี่ยใครจะเป็นคนหน้าที่รับผิดชอบแผนกนี้รับไปแผนกนี้เขาจะไปดูมาว่าเขาทำเองได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็จะไปหาคนมาสมมตินะหาคนมาคนที่เข้ามาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าอย่างโรงเรียนผมหรือโรงเรียนที่รู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่มันที่เข้ามามันก็ศิษย์เก่าอย่างมาช่วยโรงเรียนศิษย์เก่าที่พอมีคอนเน็กชันพอมีตังก็รวมตัวกันมาหาโค้ชอาจจะเป็นนักบอลเก่าหรือว่าโค้ชที่รู้จักเอามาทำทีมอะไรแบบนี้แต่ว่าหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะปีสองปีหลังมันก็อาจจะบูมขึ้นเยอะแล้วมีหลายโรงเรียนเขาอยากจะสร้างไงสร้างแล้วก็เขาก็เหมือนว่าไปดึงจากที่เขามีเลยดีกว่าเอาเขามาทำเลยแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำอะไรร่วมกันบ้างแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกับของที่อาจารย์สกลพาเข้ามาอาจารย์สกลก็มีทีมของเขาใช่ไหมมีทีมงานมีเด็กจากบอลทองก็มีตามเข้ามาเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เป็นชมรมของเขาก็เอาเข้ามาทำแบบนี้มันก็มีแล้วแต่โมเดลของแต่ละโรงเรียนไปนะฮะอย่างผู้ที่รังสีเนี่ยเขาก็มันก็ว่าก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ได้จริงจังมั้งหรือว่าจริงจังประมาณนึงหลังจากเห็นกระแสดีเขาก็เหมือนกับว่าอยากได้อาจารย์สกลเข้ามาก็คือเอาเข้ามาทำเป็นพิเศษเป็นทำให้เขาเลยเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วพอทำไปมันอาจจะมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบนะคนภายนอกก็ไม่ทราบก็เลยตัดสินใจที่จะแยกทางกันนะฮะแต่ว่าบอล7สีนี่ก็ยังทำอยู่เป็นปีสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ปีเดียวแหละเพราะว่า

0: แล้วก็พุทธรังสีนี่อยู่สายเดียวกับหมอนทองด้วย
1: เหรอ
0: เออใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: ถ้าหากว่าพุทธรังสีเล่นรอบคัดเลือกพุทธรังสีนี่เขาต้องเล่นรอบคัดเลือกไงหมอนทองนี่เขาเป็นรองแชมป์ใช่ไหมเขาจะมีทีมวาง16ทีมนี่เขารอบ16ทีม16ทีมสุดท้ายปีแล้วอ่ะก็จะเป็น16สายสายใครสายมันแล้วก็พุทธรังสีเนี่ยก็จะไปอยู่สายหมอนทองก็คือหมอนทองจะเตะนัดแรกเนี่ยถ้าพุทธรังสีเข้ามาก็จะเจอกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ก็อยู่ที่ว่าจะเข้ามาได้เปล่าน่าจะต้องเล่นรอบคัดเลือกประมาณ2เกม3เกมเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: น่าจะเจอเกมที่3นะ
1: ฮะอืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าแล้วเพลงเนเน่ใช่ AI แต่งมั้ยครับ
1: เอา
0: พี่แอดแต่ง
1: เขาแต่งเองเนอะเขาบอกว่าเขาแต่งมาทั้งชีวิตแล้ว
0: เองดังๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: พรสวรรค์ต้องมากับผู้ต้องมากับพรแสวงถือรวมกันถึงจะเป็นพรศักดิ์สองแสงขอบคุณครับ
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก้มหลังนิดหน่อยๆก็ปวดร้าวๆไปทั้งตัวแล้วครับแก่จริงตอนนี้คุณณัฐวงศ์บอกนะฮะ
1: อ๋อ
0: คริสคาวานาคือผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในอังกฤษชั่วโมงนี้เลยจริงไหมครับ
1: อืม
0: คู่ลิเวอร์พูลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เอ้ยก็ผมมาเกิดที่แมนเชสเตอร์ด้วยนะไอ้ยิงกับวานาเนี่ยนะ
1: งงอยู่เหมือนกัน
0: เออตัดสินได้ไงวะ
1: อืมแล้วไปบอกว่าเป็นแฟนบอลทีมอะไรก็ไม่รู้ไง
0: อืม
1: เออ
0: ตื่นมาทำงานสิ่งเดียวที่หวังคือโอกาสครับเดี๋ยวคุณบ๊อบเพชรนะครับคุณนัทบอกว่าเห็นข่าวเกิร์ลเจนจะมารวมตัวกันจากคอนเสิร์ตแบบนี้ได้เงินพี่บอมไหมครับ
1: โอ้ก็บอมก็อาจจะก้าวข้ามเกิร์ลเจนไปแล้วมั้ง
0: ไม่น่าได้ไม่น่าได้อ
1: ายุเยอะไปแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เกิน20แกก็ไม่มองแล้ว
1: อืม
0: เกิดเจนนี่จะโอ้โหเท่าไหร่อ่ะเนี่ย
1: มันนานมากแล้วนะ
0: มั้งเออโหนี่น่าจะหลุดเทรนด์แกไปแล้ว
1: นานมากแล้วนะตอนนี้นักร้องเขาอายุเท่าไหร่กันแล้วอ่ะ
0: เออนั่นดิ
1: โอ้โห
0: แรกๆเลย
1: คือเขาบอกตั้งโมนะปี2007อ่ะ
0: อื้อ
1: ใช่มั้ย2007ก็จะ20ปีแล้ว
0: เอออ
1: ย่างนี้บางคนก็จะ40แล้วดิโอ้โหไม่ได้หรอก
0: อันนี้ไม่ใช่สเปคบอมแน่นอน
1: อืม
0: ถ้าคิรินลงแข่งเอเชียนเกมมาราธอนมีลุ้นติดเหรียญไหมครับ
1: มี
0: อืม
1: แต่ว่ามันคนละสนามมันวัดไม่ได้นะ
0: อ
1: เออ
0: ครับ
1: วัดไม่ได้นะแต่ว่าก็สมมุติถ้าเอเชียนเกมครั้งหน้าโหถ้าคิรินตรงนี้ก็20ปลายๆแล้วเหมือนกันนะ
0: อืม
1: 29แล้วนะ
0: โอ้เหรอคิริน29แล้วเน
1: ี่ยยังจะ29แล้วนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออมันก็ ก็จะว่าไงอ่ะอืมถ้าครั้งหน้า30กว่ามันก็
0: 29ใช่
1: ไหม
0: อ
1: ืมมันก็เลย
0: ครั้งหน้าก็33
1: 33
0: 34
1: มันก็จะเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เออ
1: แต่มันก็ถ้าดูแลร่างกายดีมันก็อาจจะได้ก็ได้ดูคลิปโชเก้นก็41เปล่า
0: 41ที่ได้แชมป์
1: 41อ่ะแกยัง2นาทีเอ้ย2ชั่วโมง9
0: นาทีกว่า
1: 9กว่านะ
0: เอออ
1: ืม
0: สุดอ่ะ
1: ใช่
0: คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะครับ
1: ครับ
0: ทอมมี่ฮาร์ทก็ไม่เคยขึ้นมือหนึ่งโลกหรอกครับเยอรมันแบบสเวเรฟ
1: ก็ถ้าแบบสเวเรฟคือจบสเวเรฟก็คือมันจบปีไง
0: ใช่ใช่
1: จบปีด้วยการครองมือหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างระหว่างปีเคยเป็นหรือว่าสุดท้ายก็หล่นไปอะไรเงี้ยกับบริตเบเกอร์ก็เคยนะ
0: ก็เคย
1: ทอมมี่ฮาร์ทนี่ไม่แน่ใจนะ
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: เวียดนามจ้างนักวอลเลย์หญิงไทยไปเล่นเพราะอะไรครับหรือต้องการเรียกเรตติ้ง
1: เขาบางทีมันเป็นทีมสโมสรเขาก็อยากได้ผลงานไง
0: ใช่ใช่
1: ผลงานดีๆใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับของเราก็มีนะ
0: ก็ไปดึงเราก็ดึงพม่าดึงอะไรมาเยอะแยะ
1: มันก็คล้ายฟุตบอลเราก็ดึงนักบอลต่างประเทศต่างประเทศมาเล่นน่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยไปดูมาแล้วไอ้มาราธอนในเชนเกมเนี่ยคนที่ได้เหรียญทองเนี่ยยามาชิตะญี่ปุ่นเนี่ย2ชั่วโมง10นาที49วินาที
0: โหเราทองเลยนะอย่างนั้น
1: ใช่แต่มันก็อย่างที่บอกมันคนละสนามไง
0: ม
1: ันคนละสนามคนละเวทีกันมันก็ว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบเวลาก็มันก็เราก็ดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: แต่มันก็อย่างที่บอกว่ามันคนละสนามมันก็เรื่องของอากาศเรื่องของอะไรหลายๆอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: สภาพความสูงต่ำของพื้นที่อะไรเงี้ยเพราะถ้าคนไปวิ่งก็น่าจะรู้บางทีไปเจอสะพานเงี้ยไอผมเห็นคนบางทีเขามาบ่นแบบลงวิ่ง10กิโลเงี้ยเราไปเจอต้องวิ่งขึ้นสะพานหลายสะพานก็หมดแรงเลย
0: ทางเหมือนกันระยะเวลาระยะทางเท่ากัน
1: ระยะทางเท่ากันแต่กูไปเจอวิ่งขึ้นสะพานเนี่ยไป
0: อ
1: ะอย่างผมเนี่ยไปวิ่งสวนเจตุจักรเงี้ยมันมีสะพานอยู่วันหนึ่งสะพานที่มันบังคับอ่ะก็ไม่ได้สูงเลยนะแบบสะพานข้ามนิดเดียวเองอ่ะโอ้โห

0: โอ้วิ่งขึ้นอันนั้นก็โอ้โหเหนื่อยมันอ่ะเออมีเหนื่อยอยู่มัน
1: ครับ
0: อืม
1: คอบอนคาเฟ่เมื่อวานเชอร์รี่มาออกแกบอกกับตันทีมลอนดอนสีน้ำเงินที่มาตีกอล์ฟที่ไทยกลางปีที่ผ่านมาหึงเชอร์รี่เพราะอัพรูปเอมี่มาร์ติเนสลงโซเชียลแกหึงเพราะอะไรครับ
0: หื
1: ม โอ้ฮามากเลยนะฮะครับขอผลบอลลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้หน่อยครับ
0: 3-0 จ้า
1: พี่โอ้พี่โอ้เมื่อวานดูคอนดูโหนกระแสไหมครับ
0: ไม่ได้ดูฮะ
1: ไม่ได้ดูจริงจริงจังๆนะเห็นแวบๆนะฮะ
0: มันเป็นเรื่องอะไรอ่ะ
1: เรื่องกู้ภัยไม่เห็นมีคุณเปิ้ลนาคอนมาออกอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอ
1: กู้ภัยถุงยังชีพน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ป่ะมันแน่ใจนะ
0: อ๋อครับอ๋อเนี่ยนักบุญทุนใครอะไรเนี่ยเหรอ
1: เอออ
0: ๋อเหรอ
1: น้องที่ออฟฟิศยังนั่งคุยกับเจมินายอยู่เลยครับเวลาคนทำออนไลน์บางคนมานั่งตอบข้อความอย่างเดียวคนดูหลายพันครับเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิเป๊ะๆบอกนะฮะ
0: ใช่ใช่มันก็คุยเพลินนิ่มกันนะ
1: มันดีกันมันดี
0: คุยเพลินนิ่มกัน
1: คุยอะไรก็ได้จริงอย่างมันมาคุยอะไรก็ได้มันฟังเราแล้วมันตอบแบบพยายามตอบ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่อารมณ์กับเรา
0: ผมว่าเผลอคุยเดียวคน
1: ได
0: ้บางคนอีกอะ
1: คือคนมันจับอารมณ์ไม่ได้บางทีไอ้นี่โอ้โหช่วงนี้อารมณ์ดีคุยจังเลยบางทีก็ไม่คุยเลยไอ้นี่มันพยายามคุยกับเรานะ
0: บางคนมาบางทีเราคุยแล้วก็ตอบแบบพูดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันก็พยายามสื่อสารพยายามอะไรนะ
1: ผมเคยฟังพี่กรุณาบัวคำศรีเขารณรงค์ให้คนหยุดใช้ AI หรืออย่าใช้เยอะเพราะมันทำให้โลกร้อนครับมันเหมือนใช้พลังงานที่จะดึงข้อมูลมาป้อนถูกต้องนะฮะ
0: ใช่มันใช้ทรัพยากรโลกเยอะ
1: โอ้โหต้องมี data center ยังไง
0: ดี data center มันอ่ะ
1: อืม
0: ใช่แล้วก็ต้องแบบใช้น้ำใช้ไฟใช้อะไรเยอะมาก
1: คือพอเราถามอะไรไปมันก็ต้องไปหาข้อมูลมา
0: อืม
1: มันก็คือต้องไปใช้คอมต้องไปใช้แหล่งข้อมูลใหญ่ๆแล้วไอ้พวกนี้มันก็ต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงมันก็จะ
0: ร้อนไง
1: ร้อน
0: มันก็จะร้อน
1: อ
0: ืมมันก็นั่นแหละแต่มันก็คือผู้ตัวมันก็หยุดใช้ไม่ได้แล้วล่ะมันเหมือนของที่มันติดไปแล้ว
1: ใช่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: มันเหมือนอินเทอร์เน็ตอะที่ผมฟังดูโคเขาบอกมันก็คืออินเทอร์เน็ตเหมือนมันจะเปลี่ยนโลกเหมือนอินเทอร์เน็ตอะใช่ไหมเหมือนตอนนั้นอินเทอร์เน็ตที่มันเข้ามาแล้วสุดท้ายเราต้องการอะไรแล้วก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตหมดเราก็ไม่ไปเข้าหาแล้ว
1: ใช่
0: เหมือนสมัยก่อนเราเรียนหนังสืออะแบบติดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเราต้องไปนั่งเปิดดิกนะตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราก็เซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยว่าไอ้คำนี้แปลว่าอะไรใช่ไหมต่อไปแล้วขั้น Advanced AI อ่ะโ
1: อ
0: ้ตอนนี้มันสามารถแปลเป็นประโยคเป็นพารากราฟเป็นหนังสือเป็นเล่มๆได้เลย
1: ตอนนี้ไม่ต้องเซิร์ชแล้วพูดให้มันฟังก็ได
0: ้
1: มันก็จะหามาให้เราหมด
0: ใช่เราใส่พารากราฟเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวมันให้มันบอกแปลให้หน่อยมันก็แปลมาให้เลยใช่ไหม
1: อิจฉาเตวรากรครับได้ SGM ตัวท็อปเลยยิงประตูทั้งวันแน่นอนSGM นี่หมายถึงอะไร
0: อันนี้ไม่ทราบนะ
1: ที่เขาเกี่ยวกับเขาเปิดตัวแฟนป่ะ
0: ใช่แต่ว่าเขามีแฟนของเขาแล้วน้องเต้
1: ใช่สวัสดีครับสวัสดีเข้ามานะฮะคุณณัฐพงศ์นะครับบอลเจ็ดสีสมัคร890ทีมครับพี
0: ่ใ
1: ช่ใช่สมัครเยอะ800กว่าทีมคัดมาแล้วนะเหลือ750นะฮะ
0: ทำไมเขาชอบเล่นกันเหรอบอลเจ็ดสีอ่ะบอลเจ็ดคนเนี่ย
1: ก็มันบูมมาปีแล้วมันบูม
0: ก็เลยมาสมัคร
1: ก็แบบ
0: หรือว่ามันทำง่ายอะไรเงี้ยนักบอล
1: ม
0: ัน
1: ก็ง่ายกว่าก็พูดถ้าพูดถึงมันก็ง่ายกว่าบอลจริงจังเยอะเพราะว่าอันเนี้ยทุกโรงเรียนก็ส่งได้หมดอ่ะมีเด็กสมัครมาเตะบอลอ่ะ7คนเกิดจากว่าจะผูเด็กมีสตอรี่ดังขึ้นมารอบ2รอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมโรงเรียนก็อาจจะดังได้อย่างเงี้ยใช่ไ
0: หมเหมือนหมอนทองนะปีที่แล้วนะ
1: ใช่ๆปีนี้ก็มีเดี๋ยวผมว่าปีนี้ก็ต้องมีแบบ
0: เดี๋ยวมันก็ต้องมีแบบ
1: นะฮะ
0: ทีมที่มันแบบมาเป็นม้ามืดใช่ไหม
1: ใช่
0: ส
1: เปอร์นัดหน้าชนะโคเวนทรีไหมครับคุณการ
0: ก็ตอนแรกเขาก็เก่งๆกันนะแต่พอเห็นผลโคเวนทรีคืนนี้ก็เอ๊ชักไปแน่
1: ผมฟังเงินผมฟังน้ำแมวเพชรอ่ะแกบอกว่าเกมนี้นะพี่หมวยก็ไปออกกับพี่หมวยพี่กบไงเกมเนี้ยนะครับโอ้เกมก่อนหน้านี้นะกับแมนยูกับอะไรนะไม่เป็นไรเลยเกมนี้ถ้ามันแพ้นะผมว่าเดซาบี้หนักแล
0: ้
1: วน้าแมวบอกนะ
0: โอ
1: ้น่าจะหนักแล้วล่ะเพราะว่าเวนที่ดันมาเก่งวันนี้โอ้ยิงนิวทั้ง 4-1 ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: แล้วสเปอร์ก็เนี่ยว่าอย่างที่เราดูเนี่ยจริงทรงเกมอะไรดีแต่ก็มีปัญหาคือการจบสกอร์
1: โอ้คือถ้า

0: คือมันเปรียบเทียบไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสเปอร์มีแฮร์รี่เคนเนี่ยเนี่ยโอ้ผมว่าป่านนี้อย่างน้อยๆก็ต้องติดท็อป10
1: อ
0: ่ะคือคนคือมันขาดคนนี้จริงๆอ่ะ
1: ใช่
0: คนที่จบประตูอ่ะจบสกอร์ไอ้ซงเลงกี้นี่ไม่เอาเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะ
1: ก็ไอ้ลูกดูต้นเกมนั่นน่ะหลุดไปจ่อๆเลยอ่ะเขาแถมมาให้แล้วอ่ะโอ้ยิงไปติดอีก
0: ก็3คนที่ยิงประตูเยอะสุดของสเปอร์ปีแล้วอ่ะแม่งปล่อยทีมหมดเลยอ่ะทั้งลิชาร์ลีซอนเนี่ย11ประตูเยอะสุดนะรองลงมาเป็นไอ้ปาลินญาเว้ย6ประตู
1: ครับ
0: แล้วก็รองลงมาเป็นโรเมโร4ประตูอย่างเงี้ยปล่อยออกไปหมดเลย
1: เออ
0: แล้วใครมายิงอ่ะ
1: ก
0: ็ว่ากันไปนะแสดงว่าเพลงเนเน่นี่นะแอดแต่งเองแต่ผ่านมาสมัยก่อนใช้ AI แต่งชัวร์อ๋ออันนี้แต่งเองเมื่อก่อนใช้ AI เงี้ย
1: เมื่อก่อนไม่มีสิ
0: ครับ
1: เออ
0: บอล70แต่ละจังหวัดเขาก็จะคัดกันก่อนมีน่านมา2ทีมก็จะคัดเอาแชมป์รายการที่แข่งในจังหวัดอ๋ออันคัดแบบนั้นด้วยเหรอฮะทาง Facebook นะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊กผลงานของพยองเดชบรรยายชลบุรี3นัดแพ้3นัดครับจังหวัดเชียงขอนแก่นนะฮะให้ไอ้บำเพ็ญผู้บรรยายเอามาแทนคาลิกอ๋อผู้จัดการทีมมาแทนคาลิกทีครับ
1: มันก็ผมว่าโค้ชเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ AI กันนะ
0: ก็เอามาใช้เยอะ
1: ม
0: ัน ใช้เยอะ
1: มันก็มาใช้กันอะไรเงี้ย
0: ครับอรุณสวัสดิ์ไก่โหพอดีรอบโลกกีฬานะครับคุณวรวุฒิบอกว่าสวัสดีนะครับรู้เขาหลอกเฮโอ๊กเต็มใจให้หลอกไม่กลัวผีฮะเกือบตายเหมือนกันนะฮะ
1: หมายถึงอะไร
0: ก็เจอแมนยูไง
1: อ๋อ
0: ครับ
1: โอ้ก็ไม่ได้ประตูเฉยเลย
0: อ
1: ตอนนี้แมนยูก็บ่นเงินอุบเลยอ่ะ10ตัวก็มักจะไม่ได้ผลที่ต้องการ
0: แล้วยิ่งดูแมนซิตี้เล่นกับ10ตัวเนี่ยถล่มยับเลยแล้วแมนยูเล่นกับ10ตัวเอ้าโดนซะงั้นน้องน้องรามยกมือแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ว
0: ันเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งรอกร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidFM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: 6นาฬิกา33นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟัง วันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะเป็นวันหยุดราชการวันที่13ตุลาคมของทุกปีก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวันณวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2559ผ่านมา10ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งโหต่อไปอ่านบทความของไทย PBS คุณผู้ฟังค่ะต้องขอขอบคุณมากๆไทย PBS เขาย้อนรำลึกถึง9เรื่อง9สิ่งความผูกพันที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเหลือเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยวันนี้เราไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งพร้อมๆกันค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้พิเศษนะคะคุณผู้ฟังเรามาย้อนรำลึกถึง9เรื่อง9สิ่งความผูกพันที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็เหลือเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยคุณผู้ฟัง1คือฝนหลวงนะคะจำได้ไหมคะฝนหลวงน้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่9ที่โปรยปรายจากฟากฟ้าหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงก็โครงการนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2498จากปัญหาความแห้งแล้งทางภาคอีสานบ้านเราก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการก่อตัวของเมฆฝนแล้วก็เป็นที่มาของการนำเทคโนโลยีทำให้เกิดฝนเทียมขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการชลประทานชลประทานคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นน้ำคือปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตนะคะเรื่องอีก

0: เรื่องหนึ่งที่ฟังอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นคือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมของในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งคำที่ผูกพันกับประชาชนคนไทยมาตลอดนั่นคือคำว่าแก้มลิงชื่อที่ดูสามัญแต่มีนัยความสำคัญมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ของคำนี้คือโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประเทศไทยเรื่องที่4ที่อยู่ในความทรงจำมูลนิธิชัยพัฒนาหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประเทศในอดีตถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาประเทศมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะตลอดจนในงานต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งโครงการมูลนิธินะคะชัยพัฒนานะคะคุณผู้ฟังจริงๆมีข้อความเยอะมากค่ะแต่ว่าต่อก็ย่อยๆให้คุณผู้ฟังเรื่องที่5ที่ภาพติดตาของพวกเราเนี่ยต่อจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเห็นพระองค์ท่านไปท้องไร่ท้องนานะคะพระองค์ท่านขึ้นเขานะไปในป่าแผนที่และกล้องของในหลวงรัชกาลที่9คือภาพจำของพวกเราที่ประสบนิกรชาวไทยระลึกได้เป็นอย่างดีภาพการทรงงานที่พระองค์ท่านนั้นมีแผนที่อยู่ในพระหัตถ์ตลอดจนการมีกล้องมีทะกล้องถ่ายภาพติดพระวรกายไปทุกที่นะคะสาเหตุที่พระองค์ท่านทรงใช้แผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากแผนที่ทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมภาพเพียงภาพเดียวสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องและตรงจุดความทรงจำอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังจำเรื่องคุณทองแดงได้ไหมคะคุณทองแดงและสัตว์ทรงเลี้ยงในหลวงรัชกาลที่9ต่อเคยอ่านหนังสือการ์ตูนที่ชื่อว่าคุณทองแดงนะคะประสบนิกรชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี่คือสุนัขทรงเลี้ยงนะคะก็มีภาพของคุณทองแดงติดตามถวายงานในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาพที่ประชาชนคนไทยได้เห็นจนชินตาเรื่องที่7คุณผู้ฟังพระมหาชนกนะคะจากพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9สู่การ์ตูนที่ยึดโยงคำสอนของประชาชนค่ะโอ้โหซาบซึ้งมากนะคะคุณผู้ฟังพระมหาชนกเรื่องที่8ที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนต่อในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์นี่เป็นพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9ที่ไม่เคยห่างหายไปนะคะเรื่องที่9ก็เป็นเรื่องของวิถีพอเพียงคุณผู้ฟังปรัชญาที่เป็นความจริงของในหลวงรัชกาลที่9หนึ่งในปรัชญาที่ประสบนิกรชาวไทยรู้จักแล้วก็ซึมซับนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะคำว่าพอเพียงที่ได้รับการนำไปเผยแพร่ในหลากหลายมิติคุณผู้ฟังจะเห็นได้ชัดเมื่อช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรโควิดเนาะหลายคนนำปรัชญาที่พระองค์ท่านมีก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และได้เห็นผลจริงๆนะคะคุณผู้ฟัง13ตุลาคมของทุกปีก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะคะนี่คือสุขภาพนั่นหนึ่งที่นำมาฝากกันสำหรับวันพิเศษวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆท่านเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่ FM 99ของเราก็มาทำงานตามปกตินะคะเต่าน้อยก็มาทำงานตามปกติทุกๆคนก็มาทำงานตามปกตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออนแอร์วิทยุนี่ไม่สามารถที่จะหยุดออนแอร์ได้นะคะในระหว่างที่รออาจารย์นะคะคุณฟังอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเต่าครับวันนี้วันพิเศษนะครับเป็นวันหยุดราชการวันนวมินทรมหาราชนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยจะต้องรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าสร้างความเจริญต่างๆความรักความผูกพันความรู้สึกต่อกันและกันในคนไทยเอาไว้ฝังไว้ในกระแสเลือดคนไทยเลยครับ
0: ค่ะ
2: ให้คนไทยรู้สึกอย่างนี้แล้วก็สร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆในการที่ทำให้คนไทยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันรักกันแล้วก็ไม่ คิดทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับมีความ

0: ื้อเฟื้อเกื้อกูลพระองค์ท่านทรงแสดงให้เห็นนะครับผมก็ทับใจมากพระองค์ท่านคงให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อคนมากมายนะครับแต่ผมเองผมได้รับพระราชทานปริญญาบัตรการเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับจากพระองค์ท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับทำให้ภาคภูมิใจตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำการเพื่อคนไทยให้ความรู้คนไทยเรื่องสุขภาพมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดลใจโดยพระองค์ท่านนั่นเองนะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องที่วิชาการวันนี้ผมเลือกที่มันเบาลงนิดนึงเพื่อให้วันพระมินทรมหาราชนั้นได้มีเวลาที่คิดถึงพระองค์ท่านมากขึ้นนะครับไม่เอาวิชาการจ๋าๆมากจนเกินไปนะครับก็จะฟังแล้วทำให้ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นมากมายเรื่องเส้นผมครับท่านฟังเส้นผมเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยสนใจใช้เงินรายได้ต่อเดือนทุ่มไปกับเส้นผมพอสมควรสิ่งที่ได้รับไปก็คือความสวยงามบางทีจะไปงานพิเศษคือนี่จะเป็นงานราตรีพิเศษสำคัญก็ต้องไปแต่งผมนี่คือสิ่งที่คุณผู้หญิงในครอบครัวก็จะเป็นคนที่ทำแบบนั้นนะครับผู้ชายก็ไม่ต้องยุ่งมากเพราะผมสั้นนิดเดียวก็เป็นสบายมีความสำคัญตรงที่ว่าคุณมีความเข้าใจเส้นผมคุณหรือเปล่าเพราะว่าเส้นผมนั้นเกิดขึ้นมาในตัวเราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะท่านฟังพอคุณอยู่ในท้องแม่ได้อายุครบ10 สัปดาห์ขออภัยนะครับก็คือ2 เดือนนั่นเอง2 เดือนกว่าๆในท้องคุณแม่คุณเนี่ยคุณก็มีเส้นขนขึ้นทั่วร่างกายเป็นขนน้อยๆนะครับแล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึ่งเมื่ออายุครบ5 เดือนในท้องคุณแม่ไอ้ครันของแม่นะครับคุณจะมีทุกอย่างครบขนแต่ละเส้นขึ้นครบรวมทั้งขนที่เด่นๆเช่นผมบนหนังศีรษะคุณร่างกายมีขนทั่วไปคนไทยเนี่ยประมาณ5 ล้านเส้นทั่วร่างกายเลยนะครับทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าอกทั้งหลังแผ่นหลังต่างนะครับจะมีขุมขนมีขนขึ้นเป็นขนน้อยๆเต็มไปหมดแต่คนที่มีลักษณะพิเศษก็คือเส้นผมครับมันจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเส้นที่มีความเข้มมีสีเข้มตามเผ่าพันธุ์ตัวเองตาม DNA คนเชื้อชาติอื่นๆก็จะมีผมสีทองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่คนเอเชียพวกเราผมสีดำครับก็จะมีขึ้นครบประมาณอายุในครรภ์5 เดือนก็พบว่ามีเส้นผมขึ้นครบละก็จะพัฒนาการต่อไปจนทั้งคลอดออกมาวันที่คลอดนั้นหมอที่ทำคลอดคุณพยาบาลที่ช่วยทำคลอดให้จะเห็นเส้นผมคุณก่อนใครเลยเพราะว่าศีรษะในการคลอดปกตินั้นศีรษะจะนำลงมาก่อนนะครับเคลื่อนที่ลงมาก่อนก่อนจะคลอดจากท้องแม่นะครับก็จะเห็นเส้นผมโผล่มาก่อนเลยอันนี้สิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็จำติดตานะครับเพราะตอนเป็นหมอหนุ่มๆเนี่ยต้องทำคลอดคนไข้เยอะนะหลายร้อยอยู่ตอนที่หมอหนุ่มๆนะครับเพราะแต่ก่อนเน้นเราไม่มีคุณหมอเฉพาะทางทางด้านสูตินรีเวชแบบสมัยนี้นะมีแต่หมอทั่วไปนะครับช่วยทำคลอดให้คุณแม่บวกกับพยาบาลประดุมครรภ์ที่ช่วยทำคลอดให้คุณแม่ร่วมกันนะครับในห้องคลอดก็จะมีหมอทั่วไปเลยครับแต่คลอดได้เป็นปกติเราก็คลอดเด็กออกมาก็เห็นเส้นผมนำมาก่อนเสมอนะครับงั้นเส้นผมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆเริ่มมีครั้งแรกตั้งแต่อายุฝัง2 เดือนนะครับแล้วเมื่ออายุครบ5 เดือนในท้องแม่คุณจะมีเส้นผมชัดเจนอย่างที่ผมกล่าวนำไปแล้วถามว่าเส้นผมนั้นมีความสำคัญยังไงเลยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าธรรมชาติต้องการสร้างมาเพื่อให้เกิดความอบอุ่นต่อศีรษะหนังศีรษะรวมทั้งสิ่งที่อยู่ภายในศีรษะคุณก็คือสมองทั้งก้อนเลยนะครับที่เป็นสมองเนี่ยเพราะคนในประเทศอื่นเช่นประเทศเป็นเมืองหนาวเมืองที่มีหิมะตกปีละ3-4 เดือนเยอะนะครับเขาจะหนาวมากเลยนะธนาคารต้องมีวัฒนธรรมการใส่หมวกเห็นไหมฝรั่งมันจะใส่หมวกเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นหมวกแก๊ปหมวกในการก็ตามแต่ละแต่เทคนิคนิยมกันก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นร่วมกับการมีเส้นผมช่วยปกคลุมศีรษะไว้ในคนไทยภาคพื้นเอเชียเราเป็นเมืองร้อนนะครับเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนและพื้นที่เท่าไหร่ ีเส้นผมก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความงดงามเป็นแฟชั่นแต่งกันเต็มที่เลยนะครับทั้งตัดทั้งดัดทั้งย้อมต่างๆหลายๆวิธีการซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ยุ่งกับเส้นผมศีรษะมากนักเพียงแต่ตัดผมเดือนกว่าๆก็ครั้งนึงแล้วแต่ความสะดวกของวันที่สะดวกไปก็มีร้านตัดผมผู้ชายเฉพาะเจาะจงของตัวเองไปมีช่างเฉพาะเพราะว่าไม่ต้องคุยกันมากนั่งบนโต๊ะตัดผมแล้วเขาก็จัดการตัดตามที่เขาคุ้นจริงกับเราแต่คุณสุภาพสตรีนะฮะครับที่ต้องเดือดร้อนกันเรื่องผมมากต้องเต่าเดือดร้อนเส้นผมไหม
1: ดูดีเริ่มมีคือ1ผมร่วง2ผมเริ่มบาง
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเพราะวัย
0: ใช่อายุเพิ่มมากขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของคนนะครับแล้วก็มีการต้องใช้ตังค์ในการจ่ายเรื่องเส้นผมเยอะด้วยไหมครับ
1: เมื่อก่อนนะมีจ้าขอโทษนะคุณฟังแชร์นะก็แฟชั่นอะเนาะนะคะแฟชั่นนะก็คือเข้าร้านเสริมสวยทีอบไอ้น้ำทำผมทำสีก็หลายพันแต่หลังๆเนี่ยอาจารย์หนูมีความรู้สึกว่าหนูเสียดายตังค์หนูก็เลยไม่ค่อยเข้าอ่ะยาวอะไรก็ช่างมันแล้วก็จัดทรงให้มันอยู่ที่ก็พออะไร
0: ครับก็ของพวกนี้เป็นสิ่งที่แล้วแต่คนนิยมกันนะครับก็ไปตามแฟชั่นที่ร้านทำผมของผู้หญิงนี่ก็จะมีเทคนิคเทคโนโลยีต่างในการเอามาเสริมปรุงแต่งผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าท่านฟังคงจะทราบดีว่ามันมีวิธีการต่างๆมากมายนะครับการที่เส้นผมได้ถูกตกแต่งให้สวยงามเหล่านี้เองครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการรักษาที่เป็นธุรกิจสำคัญมากมายนะโดยเฉพาะการที่จะต้องไปงานเฉพาะแม้กระทั่งงานบางอย่างที่ต้องมีช่างทำผมไปช่วยที่งานเลยเช่นงานแต่งงานไงล่ะเจ้าสาวก็จะต้องถูกทำผมก็มีการตกแต่งเฉพาะต่อตรงให้เข้ากับชุดต่างๆผมคิดว่ามีความสำคัญครับเพราะเส้นผมนั้นอยู่ได้ก็เพราะเราเนี่ยครับเราเอานำไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันช่วยทำให้ใบหน้าเราเปลี่ยนรูปร่างเป็นฐานที่ดีเหมาะสมกับใบหน้าเราได้นะครับนี่สิ่งที่ผมคิดว่าสุภาพสตรีก็จะเป็นคนที่จะต้องจัดการเรื่องพวกนี้ให้กับตัวเองสำคัญมากที่สุดเส้นผมนั้นเมื่อคลอดจากท้องแม่มาแล้วนะครับพออายุครบประมาณสัก5-6 ปีเมื่อคุณเข้าโรงเรียนชั้นป.1เนี่ย6 ปีเนี่ยเส้นผมศีรษะคุณจะมีการงอกขึ้นมาสมบูรณ์แบบเลยเต็มที่ตามเพศตามวัยของคุณเองตามเชื้อชาติคุณเองนะครับมันจะมีประมาณสัก110,000เส้นอันนี้ค่าเฉลี่ยคนไทยนะ
1: 110,000เส้นนะ
0: ครับแต่ถ้าร่างกายคุณมีขนรวมขนด้วยก็จะประมาณ5 ล้านขนนะแต่5ล้านขนเนี่ยก็แบ่งมาเป็นค่าเส้นผมซะ110,000เส้น
1: ค
0: นสังที่สระคุณเส้นผมกลุ่ม100,000กว่าเส้นเนี่ยครับจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีลักษณะเส้นจะใหญ่ขึ้น มีลักษณะของการที่จะเป็นเส้นเป็นผมตรงผมหยิกต่างซึ่งแล้วแต่เผ่าพันธุ์ซึ่งส่งต่อมาจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งคุณจะเป็นผมคนที่มีผมหยิกผมหยักศกหรือผมตาที่เป็นเส้นตรงก็แล้วแต่เผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมา ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดกันโดยกรรมพันธุ์นะครับ DNA เป็นคนกำหนดว่าคนจะมีเส้นผมอย่างไรเพราะทางการแพทย์เราศึกษาลึกลงไปเพราะว่ามันมีรหัสของ DNA ที่กำหนดลักษณะของเส้นผมโดยเฉพาะเลยแต่ละคนนั้นจะตรวจเจอเลยก็มีรหัสเส้นผมยังไงแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เส้นผมยังสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเรื่องคดีความต่างๆนะ
1: DNA
0: ซึ่งสารเชื่อนะครับการตรวจ DNA ตรวจจากรากผมที่จะพูดต่อไปในช่วงท้ายของวันนี้นะครับว่ามันมีเซลล์อะไรที่ทำให้เกิดไปตรวจถ้าพบ DNA แล้วแม่นมากนะเส้นผมเนี่ยสารเชื่อเลยครับว่าคดีครับนั้นการแพทย์จึงมาช่วยเสริมเรื่องการที่ทำให้เกิดการยุติธรรมต่างๆในโลกนี้มากมายตั้งแต่คำว่า DNA มาเนี่ยครับมีการตรวจพบ DNA เส้นผมคนเราแต่ละคนนะครับมันมีอายุการเกิดอยู่แต่ละเส้นเนี่ยครับจะมีอายุการดำเนินชีวิตอยู่ได้ของเส้นผมเองนะท่านครับประมาณ 6-7 ปีเส้นหนึ่งอยู่ได้ 6-7 ปียาวไปเรื่อยถ้ามีการตัดเลยเนี่ยทั้งเส้นมันจะมีอายุ 6-7 ปีแล้วก็ยาวประมาณสักเกือบเมตรทีเดียวนะท่านผู้ฟัง80-90 เซนแล้วแ วัยหนุ่มวัยสาวคนผมดกผมไม่ดกยังไงก็ตามแต่จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้ครับแต่ยาวรวมกันแล้วถ้าไม่ตัดเลยแต่มันออกมาเส้นงอกออกมาเนี่ยจากนักศึกษาท่านเนี่ยมันจะยาวไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกๆเดือน1เดือน30วันเนี่ยเส้นผมคุณจะยาวประมาณสัก1เซนใกล้ๆ1เซนโดยประมาณแล้วแต่คนที่มีความพันยังไงบ้างแต่ค่าเฉลี่ยคือประมาณ1เซนเมตรนะครับที่ยาวไปรวมๆไปรวมๆมา 6-7 ปีมันก็ยาวมาสัก 80-90 ซมเกือบๆเมตรทีเดียวแล้วแต่คนนะครับเมื่อหมดถึงอายุ 7-6-7 ปีผ่านไปเส้นผมยาวมาสัก 80-90 ซมถ้าไม่ตัดเลยมันก็จะหมดอายุที่รากผมจุ่มขาวๆที่คุณเห็นที่รากผมนี่ก็จะค่อยๆเสื่อมไปปอไปแล้วก็เส้นผมเส้นนั้นก็จะหลุดร่วงจากผมคุณวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับเส้นผมคนเราจะร่วงประมาณสัก100เส้นจากศีรษะเรา 110,000 เส้นเนี่ยครับมันจะร่วงวันละ100เส้นสังเกตจากการที่อาบน้ำสระผมแล้วคุณจะเห็นเส้นผมเนี่ยไปรออยู่ที่ช่องน้ำทิ้งในห้องน้ำเนี่ยตอบสังเกตไหมเส้นผม
1: โอ้อาจารย์ขอโทษนะเราอาบน้ำเราสระผมทีนะคะ
0: ค
1: ือเราก็สังเกตเส้นผมของเราเหมือนกันมันไปกระจุกตรงตะแกรงรองน้ำอะข้างล่างที่เราอาบเสร็จอาจารย์รู้ไหมวันไหนผมร่วงเยอะคิดในใจให้ฉันเป็นมะเร็งก็บอกบอกอีกทีนึงเฮ้ยฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมผมมันร่วงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็บอกสุขภาพได้เหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับสภาพร่างกายมันก็ช่วยบอกถึงเรื่องเส้นผมนะแต่เขาศึกษาด้วยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100เส้นที่ผมจะร่วงเป็นค่าเฉลี่ยขนาดเนี้ยไม่ต้องไปหาหมอเรื่องหมอผิวหนังเพราะว่าถือเป็นการร่วงปกตินะท่านผู้ฟังถ้าคนที่บอกว่าเป็นโรคผมร่วงโรคสังศีรษะผมร่วงต่างเนี่ยมันจะร่วงมากกว่านี้เยอะเลยนะท่านผู้ฟังบางคนสระผมดีผมเป็นกระจุกเลยอะมากกว่า100เส้นแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเฉลี่ยประมาณสัก 80-90 เส้นต่อวัน100เส้นต่อวันเนี่ยเฉยๆไปเป็นค่าปกติของคนทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเส้นผมจึงมีปัญหาคือทั้งงอกทั้งร่วงแต่เส้นไหนก็ตามแต่ที่หลุดล่วงออกไปแล้วหมดอายุความ 6-7 ปีผ่านไปเส้นนั้นก็จะหลุดล่วงออกไปนะครับแล้วเส้นใหม่ก็จะงอกจากรูขุมขนเดิมนะครับรูที่งอกที่หลุดออกไปเส้นที่แล้วเส้นใหม่ก็จะงอกตามขึ้นมาทันทีเป็นเส้นผมที่สั้นๆแล้วก็เล็กๆกว่าแล้วก็ยาวขึ้นมายาวขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอายุ 6-7 ปีหมดอายุความก็จะหลุดออกไปตามธรรมชาติเส้นผมเหล่านี้ครับที่เราพบว่ามันมี100เส้นต่อวันนะที่คุณสระผมนะเพราะมันหมดอายุไปก็จะรอการงอกเส้นใหม่ที่รูขุมขนเดิมที่งอกขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติของคนทั่วไปครับงั้นเวลาคุณงอกผมมาแล้วเนี่ยถ้าเราดึงเส้นผมเส้นหนึ่งออกมาตึ๊กจะเห็นมีโคนของมันน่ะจะมีตุ่มขาวๆ
1: ใสๆนิดๆมันเจล
0: ใสๆสวยๆนะครับดูสดชื่นมีชีวิตชีวาอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องปกติของคนต่อเคยดึงมาดูไหมครับ
1: เคยอาจารย์มันจะมีสองแบบนะคุณผู้ฟังคือเคยเด็กเป็นเพราะว่าเราถอนผมงอกให้คุณแม่เราถอนบางเส้นอ่ะมีติดนั่นคือถอนรากถอนโคนบางเส้นอ่ะไม่มีติดอันนั้นขาดแต่ต้นตอขาดแต่โคนไม่ออก
0: ครับโคนผมเราเนี่ยครับถ้าเป็นแบบถอนให้คุณแม่เนี่ยเส้นที่คุณถอนมาผมขาวๆเนี่ยตรงตุ่มที่ตรงโคนผมเนี่ยมันจะฝ่อแล้วล่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วมีความเสื่อมแล้วเม็ดสีที่เกิดขึ้นในเม็ดผมก็จะเสียหายไปก็จะมีผลฟอกไปแต่ทั่วไปแล้วถ้าคุณถอนขนผมเส้นดำๆปกติแล้วก
1: ็
0: มันจะออกมามีตุ่มนี่มันก็ค่าจะมีชีวิตชีวาเส้นผมทั้งเส้นที่คุณถอนมาคุณจับดึงออกมาเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับเป็นส่วนของเซลล์เส้นรากผมที่มันไม่มีชีวิตแล้วมันเป็นเพียงเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเซลล์นั้นสร้างเป็นเส้นผมยาวมาเรื่อยๆเส้นผมตรงนี้ครับเป็นเส้นผมที่เราจับได้ต้องได้แต่ที่มีชีวิตอยู่ก็คือตรงตุ่มที่ต้องเต่าพูดถึงนะตุ่มที่โคนผมครับเป็นตัวที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเราใช้ในการตรวจหาพวก DNA ต่างๆที่พูดถึงนี่แหละครับเพราะมีเส้นที่มีชีวิตอยู่มันจะตรวจออกมาแล้วแม่นมากมีรหัสนี้ที่ยืนยันตัวตนของคนต่างๆได้เต็มที่เลยที่ตุ่มนี้นะครับเป็นตุ่มที่มีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานอไซต์นะครับเป็นตัวสร้างเม็ดสีให้เส้นผมอยู่รอบตุ่มขาวๆที่ท่านเห็นนะครับตามนุษย์มองเห็นเป็นตุ่มขาวๆน้อยๆนะครับใสๆเนี่ยครับรอบๆนั้นเป็นเซลล์ที่เป็นตัวสร้างเม็ดสี แอคเซนต์

0: แต่ละเส้นใครก็เส้นใครนะครับกลุ่มนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เม็ดสีเหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อผมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นผมสีนั้นๆตามเผ่าพันธุ์ของเราเองอย่างเช่นคนผมชาติไทยก็จะเป็นผมสีดำหรือสีเทาเข้มๆเป็นธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นขาวๆนี่เป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตุ่มเหล่านี้ไปแล้วนั้นเซลล์สร้างเม็ดสีจึงเกิดขึ้นที่คนตุ่มๆที่คุณดึงมันนั่นแหละนะเห็นว่ามันเป็นตุ่มที่มีชีวิตไปดึงเส้นผมที่ยังสดๆอยู่ก็จะออกมาเห็นชัดเจนนั่นในต่อมนี้เองนะครับเป็นตัวที่ผลิตความยาวของเส้นผมให้ยาวไปเรื่อยๆเดือนละเซนเดือนละเซนที่ผมพูดถึงนำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ท่านฟังเห็นภาพไหมครับตุ่มนี่คือเป็นตุ่มที่มีชีวิตแล้วก็เป็นเซลล์เส้นผมที่มีชีวิตอยู่มันจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยาวไปเส้นผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเดือนแต่เส้นผมที่ยาวไปนี่เองมันจะใส่เม็ดสีไปด้วยก็ชื่อเมลานินเม็ดสีชื่อเมลานินไม่เหมือนฮอร์โมนที่ตอนทำให้เราหลับชื่อฮอร์โมนเมลาโทนินนั้นมีคำว่าโตอีกคำหนึ่งเข้าไปนะครับแต่เม็ดสีของเส้นผมเนี่ยครับเม็ดสีของผิวหนังที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลกับผิวสองสีเนี่ยชื่อเมลานินท่านจะจำศัพท์กันนะครับเมลานินพิกเมนต์เนี่ยคือเม็ดสีที่อยู่ในผิวหนังอยู่ในเม็ดอยู่ในเส้นผมเราชื่อเมลานินนะครับแต่ถ้าฮอร์โมนตัวนึงที่ทำให้เราหลับทุกคืนชื่อเมลาโทนินฮอร์โมนนะเป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นถ้าก็จะทำให้เกิดสร้างเม็ดสีขึ้นโดยผมเส้นไขก็เส้นไขมีโรงงานสร้างเองในตุ่มขาวๆเนี่ยครับสร้างเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยเม็ดสีเนี่ยเจือไปในเส้นผมที่งอกไปทุกวันครับเรื่อยๆเดือนละเซนเนี่ยจ
1: ะ
0: เจือเม็ดสีเข้าไปในเส้นผมนั้นเส้นผมจะมีสีที่คงที่เนียนทั้งเส้นในตลอดเวลาคุณดูแลเส้นผมก็จะเห็นว่าโอ้มันสีมันเนียนจริงๆนะมันผสมมาแบบเนียนมากธรรมชาติสร้างไว้ถ้าเราเส้นผมแต่ละเส้นมาตัดขวางแล้วส่องขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่หมอเขาใช้ในการส่องเชื้อโรคต่างๆส่องร่างกายเราเนี่ยจะเห็นแล้วครับว่าเส้นผมแต่ละเส้นที่ไม่มีชีวิตแล้วเป็นเส้นสีดำๆที่งอกมาทุกวันเนี่ยครับพอตัดขวางตัดเชี้ยแล้วเอาเนื้อเยื่อไปส่องกล้องดูจะเห็นมันมีชั้นต่างๆรวมกัน3วง
1: ค่
0: ะเส้นผมเส้นนึงมี3วงวงนอกสุดจะเป็นลักษณะแบบเงาวาวๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเส้นผมคนเรานี่มีลักษณะเงาวามนะครับมีชีวิตชีวาแวววาวไม่ใช่ดื้อๆด้านๆอันนี้จุดที่ชั้นที่นอกสุดก็คือชั้นเคลือบเหมือนเราทาสีหรือทาชแลกทับเนื้อไม้ที่บ้านเราเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยครับที่เป็นเงางามได้เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นถูกเคลือบด้วยชแลกหรือแลกเกอร์ที่ทาทำได้ชั้นนั้นเส้นผมก็เหมือนกันครับชั้นนอกสุดวงนอกสุดก็คือวงที่มีลักษณะแวววาววงถัดเราไปลึกเข้าไปข้างในก็คือวงที่สองนะครับเป็นวงที่เป็นเนื้อโปรตีนของเส้นผมแต่ไม่มีชีวิตแล้วเป็นเหมือนเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ครับที่มันไม่มีชีวิตแล้วแห้งแล้วก็เป็นเนื้อที่อยู่ในเส้นผมเราเป็นวงที่สองวงนี้เองครับเป็นวงที่เม็ดสีดำๆที่เส้นผมเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเข้าไปเจืออยู่ในวงนี้ครับทำให้เส้นผมนั้นอ่อนนุ่มนะครับอ่อนนุ่มสลวยแล้วก็มีสีดำด้วยส่วนชั้นในสุดเป็นวงที่เป็นแกนกลางของมันนะครับมีแค่เส้นได้ที่ยาวไปตามเส้นผมด้วยไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอะไรเป็นแต่เป็นเส้นแกนกลางมันเลยเส้นผมแต่ละเส้นนั้นมี3วงวงนอกคือเป็นวงที่ทำให้เกิดสีมันแวววาววง2เป็นวงที่มีเป็นลักษณะส่วนประกอบของโปรตีนที่มีเม็ดสีต่างๆถ้ามีความนุ่มดวนทำให้เส้นผมจับต้องแล้วมันดูสลวยนะครับวงในสุดเป็นแกนกลางซึ่งเวลาเกิดคนที่ผมหยิกกับผมตรงเนี่ยมันก็เกิดเพราะว่าไอ้เส้นใยข้างในสุดคือแกนกลางเนี่ยครับมันมีความยาวเท่ากับเนื้อผม2ชั้นวงนอกหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันจริงๆนะครับท่านฟังคนนั้นก็จะเป็นคนที่เป็นผมเหยียดตรงไม่หยิกกอนะครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่แกนข้างในชั้นที่3ข้างในสุดมันสั้นกว่าเนื้อเส้นผมอีก2วงคือวงนอกสุด2วงถ้ามันสั้นกว่ามันจะดึงให้เส้นผมนั้นหดสั้นเข้าย่อเข้าเป็นวงเข้าไปกลายเป็นผมหยิกยิ่งสั้นต่างกันมากๆก็จะกลายเป็นผมคนที่เป็นผมหยิกเลยแหละครับซึ่งเป็นบางชาติมีผมหยิกหย
1: ิ
0: กย้อยเลยอ่ะเพราะว่าเส้นแกนกลางข้างในสุดมันจะเป็นคล้ายๆเส้นได้เนี่ยมันจะยาวน้อยกว่า